0: Are. All right, so we started out in the session one talking about helping learners to develop their voices in written language. And in particular, we were focusing on persuasive writing. So the idea of a letter to the editor of a newspaper, or perhaps an essay, any place where a writer might be trying to express their ideas using the written word. And then last time, we talked about spoken language and persuasion. We saw a couple of examples of students expressing themselves in spoken language. And we looked at how that's different from expressing yourself in written language. And we had to kind of think and compare those two things. And then just a reminder, and we'll come back to this at the end, that you have three assignments coming out of the session. One is due in 2 weeks from today, and that is bringing examples of written language, or actually emailing them to Shay ahead of time, and you have her email address. And then in the second 2 weeks, there'll be some examples of spoken persuasion. And then for the final session with Ajahn Shay, you'll be looking at blogs, which is the focus for today. So today, let me just talk about today, and then I'll let our colleague do a little summary of this introduction. Today, we're going to be looking at blogs as a tool that's becoming increasingly popular. Almost everybody I know nowadays has a blog. And there are blogs for every subject you can imagine. Blogs about movies, blogs about food, blogs about politics, blogs about fashion, really almost anything. So we're looking at a couple that are really devoted to learners of English. And then we're going to look at rubrics, which we've started to work with, and actually spend some time. A chunk of today is really going to be kind of like a workshop where you actually will work with a partner and create a rubric, and then you'll create a second rubric on two different topics. So hopefully by the time you leave, you're going to feel you have more comfort with creating rubrics. And we're also going to talk about people who criticize rubrics. Sometimes we become very enthusiastic about some new idea, and then we use it all the time. But it's important to think about maybe why rubrics are not the perfect solution also. So that's what we have coming today. And if I could ask you, please, to make a little summary. Thank you.
1: Yes, please. ค่ะอาจารย์มาร์ตี้ก็ได้พูดถึงเรื่องของทบทวนสิ่งที่เราเรียนมาเราได้คุยกันมาในคราวที่แล้วนะคะแล้วก็ทบทวนเรื่องการบ้านที่ฝากให้อาจารย์ช่วยทำแล้วก็ส่งให้อาจารย์เชนะคะก็จะเป็นงานชิ้นที่หนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำไปทดลองกิจกรรมที่จะช่วยกระตุ้นให้นักเรียนของเราได้มีส่วนร่วมในการเรียนและการออกความคิดเห็นทั้งในเรื่องของการพูดและการเขียนอาจารย์ทำเสร็จแล้วก็ช่วยกรุณาส่งอีเมลไปให้อาจารย์เชเพราะว่าอาจารย์เชจะมารับหน้าที่ต่อในสัปดาห์หน้าและสัปดาห์ที่เป็นสัปดาห์ที่4 5และ6นะคะนั่นคือส่วนหนึ่งที่อาจารย์มาร์ตี้บอกแล้วต่อจากนั้นอาจารย์มาร์ตี้ก็ได้พูดถึงว่าวันนี้เราจะทำอะไรกันบ้างนะคะก็ประมาณ 2-3 เรื่องเรื่องที่หนึ่งก็คือเรื่องการดูเรื่องของบล็อกนะคะเพราะว่าตอนนี้ทุกคนก็คงจะต้องรู้จักละคำนี้นะคะและเราก็อยากให้นักเรียนของเรานี่ค่ะได้มีได้ติดตามในเรื่องของเทคโนโลยีและนำเอาในฐานะครูเช่นกันเราก็จะควรจะเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้กับเด็กก็จะมาดูบล็อกเรื่องเกี่ยวกับหลายๆเรื่องซึ่งเดี๋ยวเราจะดูกันนะคะจากนั้นเมื่อดูบล็อกแล้วแน่นอนเราในฐานะครูเราก็คงจะต้องใช้บล็อกนี้ให้เป็นประโยชน์ก็คือเราจะเอามาใช้ในการสอนฟังขอโทษค่ะสอนพูดและเขียนเพื่อจะอย่างที่ให้ตรงกับฟิล์มของเราคือ unlocking learners voices นะคะให้เด็กได้แสดงความคิดเห็นครูก็จะต้องประเมินโดยการใช้รูบริกแล้วก็จะมา

0: รูบริกว่ามีอะไรมีองค์ประกอบอะไรบ้างในการที่เราจะทำประเมินรูบริกแล้วก็อาจารย์จะมีส่วนในการช่วยกันทำรูบริกเพราะในเซสชันนี้จะมีการทำสร้างรูบริกทั้งสองเรื่องนะคะหลังจากนั้นแล้วในสุดท้ายอาจารย์มาตี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของการพูดว่าทำไมรูบริกถึงไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควรมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างโดยที่อาจารย์จะนำคำข้อวิจารณ์ที่เป็นบทจากบทความนึงมาแบ่งปันแล้วก็พูดกันค่ะก็ตอนนี้ก็คงจะสรุปได้เท่านี้ค่ะ
1: โอเค
0: ที่เชิญค่ะ
1: thank you so to start it might be good to review a couple of blogs and see what's present in them so here's oneThat is a thread within a blog about learning to write in English. And if you could put the first website up on the screen, please. All right. Here is a blog that anybody can join. And if you will just scroll down just a little bit so we can see two or three of the entries.

0: put their presentation together, style and voice, which is, I'll say more about that in a second, and then the conventions. Are the students following the conventions? So let's get into a little bit of detail. After I go through these four, I'll ask Ajahn to do a summary again. So when we're encountering students' ideas, either written ideas or spoken ideas, one thing we might be thinking about is, are the ideas original? Or is it the same thing that everybody else has been saying? Have they come up with something new? Or have they come up with a new angle on something? Have they taken an old idea and maybe made it interesting by the way that they're thinking? So we're really looking under content and ideas for the quality of thought that goes into it. What has the student come up with? Then we want to see if it's clear. Do we know what their perspective is? When we come away from the presentation or from the piece of writing, do we feel we understand very well what the student wants to say? Or has it been a little bit murky? Remember with some of the essays that we read last time, the first time actually, we found that some of them were not as clear. Remember when we were doing the rubric scoring, we said that wasn't very clear. So this is something that we're trying to see. Are we absolutely understanding what the student wants to express? And does the writer or speaker refer to other people's ideas? If you remember in persuasive speech, the person is trying to convince you, trying to get you to say, yes, I agree with them. And oftentimes by having examples of other writing or other people's ideas, that makes for a better argument. If it's only my own ideas, maybe you think, so what? Who cares if Marty thinks that? That's not important to me. So are you referring to other people's ideas? Perhaps it's better to summarize after each one, Ajahn, if that's okay. Thank you.
1: Ajahn Marty ก็ได้พูดถึงเรื่องของที่เราจะทำวันนี้นะคะถ้าอาจารย์ดูในแฟ้มเราจะมีรูบริกว่างๆให้อาจารย์2แผ่นนะคะแผ่นหนึ่งจะได้เก็บไปเป็นแนวทางสำหรับใช้ที่โรงเรียนส่วนอีกแผ่นหนึ่งเราก็จะทำมาเป็นทำเวิร์กช็อปนะคะสำหรับวันนี้อาจารย์มาร์ตี้บอกจะเสนออะไรที่ง่ายๆนะคะจะเห็นว่าตัวรูบริกจะมีอยู่แค่3ช่องนะคะที่เขียนว่า excellent good แล้วก็ unacceptable ซึ่งจะช่วยทำให้ในการประเมินตัวงานเขียนนี่ง่ายขึ้นนะคะเพราะว่าก็จะตัดสินว่างานเขียนนี้เป็นยังไงอยู่ในคุณภาพระดับไหนดีหรือว่าดีมากหรือว่าดีหรือว่าอ่านแล้วรับรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่นะคะส่วนตัวที่จะเป็นเกณฑ์ต่างๆอันนี้อย่างที่นำเสนอตอนแรกก็จะมี5เกณฑ์แต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเองที่จะต้องเลือกองค์ประกอบไหนมาใช้ให้เหมาะกับนักเรียนของเรานะคะตัวองค์ประกอบที่อาจารย์มาร์ตี้นำเสนอในตอนแรกที่อาจารย์มาร์ตี้บอกก็คือจะมีอยู่4องค์ประกอบคือเรื่องของคอนเทนต์หรือไอเดียซึ่งเป็นเรื่องของเนื้อหาหรือว่าความคิดของผู้เขียนเรื่องของการนำเสนอหรือ organization เรื่องของ style voice ก็คือเรื่องของความชัดเจนในสิ่งที่จะนำเสนอและเรื่องสุดท้ายคือเรื่องของ convention ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการgrammar เรื่องของการเลือกคำซึ่งอาจารย์มาร์ตี้ได้ขยายความในส่วนที่เป็นเรื่องของ content ว่าก็คือคุณภาพของสิ่งที่เป็นความคิดของผู้เขียนที่นำมาพูดง่ายๆก็คือเนื้อหานั่นเองนะคะว่าเนื้อหานี่เป็นออกมาจากผู้เขียนจริงหรือเปล่าหรือว่าผู้เขียนเนี่ยทำให้สิ่งที่ตัวเองจะนำเสนอเนี่ยชัดเจนนะคะแล้วที่สำคัญก็คือจะมาตี้บอกว่าจากที่เราได้คุยกันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาจะพบว่าการเขียนของที่ทำในเฉพาะ persuasiveที่จะทำให้คนอ่านแล้วก็คล้อยตามเนี่ยถ้าหากผู้เขียนเฉพาะความคิดเห็นของตัวเองเนี่ยก็อาจจะให้น้ำหนักน้อยกว่าการที่เขาได้ไปใช้ความคิดเห็นของผู้อื่นมาสนับสนุนในสิ่งที่ตัวเองนำเสนอด้วยก็จะทำให้น้ำหนักในการนำเสนอนั้นชัดเจน

0: ขึ้นค่ะ
1: Alrighty, thank you. So now when we look at organization, we're thinking about more like the structure of the piece of writing or the speech. If you remember on the first session where we read a few different examples, we looked at did the student introduce their topic well? Then did they make their case in the middle of the piece if they're writing it, either following, as you recall, the essay planner, which was one tool to use to organize their thinking, or that block of four piece of paper? Did each paragraph in the writing have hold together? And then was there some kind of a conclusion to finish it off? Same thing with the oral versions. If you remember the spoken piece that the young man did about Thai food and how he introduced the idea of cooking some dishes and why it's so healthful. So he had a beginning, then a middle part, and then a conclusion. So this whole idea of how well organized is the piece of writing or the spoken speech. But the second thing about organization is, does it, we say, hold together? Or is the person jumping around in between subjects? Are they moving in kind of a logical way from step one, step two, step three? I think we gave the young man and the Thai food a pretty good score for his presentation because he really managed to bring us along step by step. We weren't confused at any point in the presentation. So does it hold together from beginning to end? So these are two qualities of organization.
0: ค่ะอาจารย์มาตี้ได้พูดถึงเรื่องของการ organization ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สองนะคะว่าในการประเมินการงานเขียนหรือการพูดเราก็คงต้องนอกเหนือจากดูคอนเทนต์แล้วเราคงดูเรื่องของการนำเสนอนะคะการนำเสนอหัวข้ สำหรับการนำเสนอตัวเกณฑ์ที่จะนำมาพิจารณาอาจารย์มาตี้ยกให้มาสองเรื่องง่ายๆเรื่องแรกก็คือให้ดูว่าในการนำเสนอนี่ค่ะมีการนำเสนอเป็นระบบไหมคือมีการเกริ่นนำคือบทนำแล้วตามด้วยตัวที่เป็นเรื่องที่เป็นบอดี้แล้วจบด้วยการสรุปคือ conclusion ไหมในแง่การพูดก็เช่นกันนะคะทั้งงานเขียนงานพูดถ้าการพูดก็จะเป็นการลักษณะเหมือนกับเริ่มต้นเกริ่นถ้าจำได้คือที่เราดูวิดีโอคลิปที่เป็นเรื่องของการแนะนำ อาหารนะคะก็จะพบว่าเราให้คะแนนคลิปนั้นค่อนข้างสูงเพราะว่าการนำเสนอของเขาเป็นขั้นตอนผู้ฟังก็จะฟังแล้วก็ไม่สับสนนะคะตัวนั้นก็ซึ่งจะนำมาสู่ในตัวเกณฑ์ที่สองของการของเรื่อง organization ก็คือการนำเสนอที่เป็นขั้นตอนและมีความเชื่อมโยงผู้พูดหรือผู้เขียนไม่กระโดดไปกระโดดมาซึ่งการทำเช่นนั้นจะทำให้คนอ่านหรือคนฟังตามเรื่องที่ผู้เขียนหรือผู้พูดต้องการสื่อหรือนำเสนอได้ชัดเจนแล้วคล้อยตามไปด้วยนะคะส่วนนี้ก็เป็นส่วนประกอบสำคัญในขององค์ประกอบที่เป็นเรื่องของ organization ค่ะ
1: โอเค The third category that you can refer to on your rubric is a very interesting one because we really talk about a writer's or a speaker's style sometimes referred to asTheir voice. So just as the title of this whole series is Unlocking Learners' Voices, we don't just mean the voice that comes out of our voice box. It's more, what is the kind of way of writing or speaking that we're using? How is it individual? How is it specific? Yesterday I visited a blog where the writer was talking about the 50 worst movies

0: การแสดงความเห็นอาจจะออกในทางแง่ลบหน่อยแต่ถ้าเป็นการเชิญชวนก็จะเป็นภาษาที่ทำให้คนฟังหรือคนอ่านนี่รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่น่าติดตามแล้วก็คล้อยตามนะคะในแง่ของ persuasive ส่วนที่สำคัญตรงนี้ก็คือเรื่องของการใช้คำศัพท์นะฮะที่พูดถึงคำว่า style หรือว่า voice นี่คือเรื่องของคำศัพท์คำศัพท์ที่มาใช้นี่อาจารย์ก็บอกว่าถ้าเราใช้คำศัพท์ซ้ำๆแน่นอนก็จะทำให้คนฟังหรือคนอ่านเบื่ออย่างยกตัวอย่างอาจารย์ยกตัวอย่างเช่นการคำว่า good นี่นะคะถ้าใช้ repeat คำว่า good บ่อยๆในอ่านไปกี่ย่อหน้าก็จะมีคำว่า good ซึ่งจะบอกว่าดีในถ้าสมมุติว่า piece นั้นต้องการพูดถึงสิ่งที่เป็นดีๆมันก็คงจะทำให้น่าเบื่อก็ต้องเลี่ยงมารู้จักใช้คำอื่นบ้างเช่นคำว่าอะไรบ้างนะคะเช่นที่ตรงความหมายเหมือนกับที่เราต้องการในสิ่งที่ดีๆเช่นคำว่า fantastic amazing หรือ fabulous ทำนองนี้นะคะคือให้เปลี่ยนคำถ้าหากว่าสมัยที่เราสอนเด็กแล้วก็พยายามจะเน้นบอกไปหาซินอนีมนะคะอย่าพยายามเขียนคำซ้ำก็คงเป็นในลักษณะเดียวกันนะคะองค์ประกอบที่สองก็คือเรื่องของsense of write a writer's own perspective หรือ opinion การเขียนหรือการพูดในลักษณะ persuasive เมื่อผู้ฟังหรือผู้อ่านจบจากการฟังการอ่านจะต้องได้แง่คิดหรือได้ตัวความคิดเห็นว่าผู้เขียนหรือผู้พูดต้องการนำเสนออะไรนะคะไม่ใช่พูดไปเรื่อยๆแล้วไม่มีแก่นสารอันนั้นก็คงจะไม่เพอร์ซูเอทนักนะคะนั่นคือในองค์ประกอบที่สองเราก็ต้องมาดูจุดนี้เพื่อจะให้นักเรียนของเราได้นึกถึงว่าในการเขียนนี่คือองค์ประกอบสำคัญอีกอย่างหนึ่งและองค์ประกอบสุดท้ายที่สำคัญก็คือaudience หรือผู้ฟังหรือผู้อ่านทุกครั้งที่เขียนงานเขียนผู้เขียนและผู้หรืองานพูดจะต้องรู้ว่ากลุ่มเป้าหมายคือใครเขียนถึงใครเพราะตัวนี้จะเป็นตัวตัดสินภาษาที่ใช้อย่างยิ่งเพราะฉะนั้นในเรื่องเดียวกันถ้าหากว่าเราเขียนถึงครูเขียนถึงเพื่อนก็คงจะใช้ภาษาต่างกันหรือว่าท่านนายกรัฐมนตรีเขียนพูดถึงประชาชนก็คงจะต้องเป็นอีกภาษาหนึ่งซึ่งต่างจากผู้มีการเขียนถึงพูดถึงนักเรียนอะไรทำนองนั้นนะคะตัวนี้สำคัญอย่างยิ่งมากในงานเขียนเพราะว่าเป็นเรื่องที่โดยส่วนตัวมีความรู้สึกว่าเราอาจจะละเลยตรงนี้เวลาให้เด็กเขียนเพราะเราก็คงจะไม่ค่อยจะคิดถึงที่จะบอกเด็กว่าอาจจะเขียนถึงใครนะตัวเราจะเน้นหนักในเรื่องของหัวข้อและเรื่องเนื้อหาเป็นส่วนใหญ่อันนี้ก็จะเป็นองค์ประกอบ3ตัวที่อยู่ภายใต้เรื่องของ style กับ voice ที่อาจารย์มาร์ตี้นำเสนอค่ะ
1: Great The category that I would suggestAnd again, when you start working on your own, you might use these or you might add other ones, is the idea of the conventions of English language. By conventions, we mean sort of the most normal, correct way that we can think of. Sometimes in writing and speaking, we want to encourage students to do something that is unconventional. Sometimes we ask them to...deviate and to try to do something that's very different. So this is kind of, again, an extent question. How much do you want the conventions to be adhered to? And conventions include things like grammar. So the first blog entry we saw, I think that there were two or three errors that would be grammatical errors. A verb used incorrectly, or what have you. So we want to think, okay, how important is this to this piece of writing? How much must it be correct? Versus perhaps we can live with a little bit of incorrectness. Word choice. This is different from the other word choice that I talked about in style.Where I talked about picking out interesting words to represent your point of view. Here I mean, is the student using the word correctly, conventionally? Are they using the word in the way the word is usually used? Or have they made a mistake and they've picked the wrong word to say what they mean to say? Or something that's close but not quite right? punctuation, that's fairly self-explanatory.

0: Are they using commas and colons and periods properly, you know, et cetera. And then just fundamental sentence structure. Is the word order in the sentence correct? Are they putting clauses in appropriately? Related to grammar, but getting sort of more specific about really how the structure of the sentence is put together. So again, when you start to create your rubric, which we'll do in just a few minutes, this might be something you want to think about how important this is to you.
1: ค่ะองค์ประกอบสุดท้ายนะคะก็คือเรื่องของ convention ในที่นี้ก็จะเห็นว่ามีหลักใหญ่ๆอยู่4อย่างคือเรื่องของ grammar ก็คงจะทราบดีนะคะเรื่องของไวยากรณ์พวกกฎเกณฑ์ไวยากรณ์ซึ่งอาจารย์มาร์ตี้พูดว่าก็คงจะเป็นเรื่องที่เราคงอาจจะได้คุ้นเคยกับมันแล้วนะคะเรื่องที่2ก็เป็นเรื่องของ word choice ซึ่งตัวนี้จะต่างกับเรื่องของคำศัพท์ที่เราพูดในเรื่องของ style หรือ voice เพราะว่าคำว่า word choice ในที่นี้ก็คือดูว่านักเรียนเนี่ยใช้คำศัพท์นั้นตรงกับความหมายที่เขาต้องการตั้งใจจะเขียนลงไปในสื่อในงานเขียนหรืองานพูดนั้นหรือเปล่าพูดง่ายๆก็คือใช้คำศัพท์ตรงกับที่ตัวเองต้องการสื่อหรือไม่นะคะซึ่งต่างกันกับอันในช่วงแรกที่เป็นเรื่องของ style หรือ voice นั่นคือการใช้ภาษาที่ต้องสื่อตรงจริงแต่ว่าถ้าใช้ซ้ำแล้วมันก็ไม่เชิญชวนให้ติดตามนะคะมันจะคนละอีกคนละประเด็นนะคะประเด็นที่3ก็คือเรื่องของ punctuation อันนี้ก็คิดว่าเราทุกคนคงจะคุ้นเคยนะคะก็คือเรื่องของการใช้เครื่องหมายวรรคตอนต่างๆนะคะซึ่งก็มีส่วนมากโดยเฉพาะเรื่องงานเขียนนะคะถ้าเราใช้เครื่องหมายวรรคตอนที่ถูกต้องก็จะสื่อสิ่งที่เราต้องการสื่อได้ชัดเจนยิ่งขึ้นยังคิดว่าในแง่ของการพูดมันไม่เห็นเครื่องหมายวรรคตอนนะคะก็คงจะเป็นเรื่องของการพอสเรื่องของใช้โทนเสียงมากกว่านะคะแต่อันนั้นก็จะเป็นการแทนเครื่องหมายวรรคตอนเช่นกันเรื่องสุดท้ายของ convention ก็คือเรื่องของ sentence structure ซึ่งเป็นเรื่องของการประกอบให้เป็นประโยคถูกต้องโดยสมบูรณ์การใช้ประโยคซับซ้อนหรือประโยคเดียวเพื่อให้ตรงกับสิ่งที่เราต้องการเชิญชวนผู้ฟังหรือผู้อ่านให้เข้าใจง่ายขึ้นหรือติดตามเรามากขึ้นนะคะสิ่งนี้ที่อาจารย์มาร์ตี้ฝากตอนต้นก็คือว่าในฐานะเราที่จะเอาคอนเวนชั่นมาใช้เราก็คงต้องพิจารณาว่างานพูดหรืองานเขียนที่เราจะให้เด็กทำเนี่ยเราต้องการให้มันจะต้องการใช้ระดับของคอนเวนชั่นที่เราต้องการให้เด็กใช้เนี่ยมันมีเขาเรียกว่าดีกรีความเข้มข้นหรือน้ำหนักมากน้อยแค่ไหนเพราะว่างานเขียนบางงานเขียนมันอาจจะเป็นงานเขียนที่ไม่ถึงเป็นทางการมากนักในคอนเวนชั่นบางอันเราก็อาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องไปสตริกเต็มที่ซึ่งประเดี๋ยวเราจะลองทำเวิร์กช็อปกันแล้วก็เมื่อเรามาสนทนากันเราก็คงจะได้เห็นจุดนี้ชัดเจนขึ้นค่ะ
0: All right, so far, uncharacteristically, you've all been pretty passive. I haven't been asking for volunteers to talk. You've been able to just sit quietly and listen and look. So now we're going to move into the more active part of the session. And let me just kind of talk that through in general, and then I'll ask John to summarize one more time before you get started working. You have, again, in your packets, something that looks similar to what you see on the screen. So it's the same thing, basically. It's just the one on the screen is got blue coloring. But you have in your packet this blank rubric. It's called Create a Rubric for Writing or Speaking. You're going to be working with a partner. And so if you don't have a partner, I guess I see in Bangkok, you can move up front here, and then you'll have a partner. but in the other sites, Hua Hin and Chiang Mai, please find yourself a partner. I will be working, as will Ajahn Chelyorsi here, going around and helping people with their rubrics, offering advice. I'm hoping that in Hua Hin, perhaps Andy can be performing that same role there. And perhaps in Chiang Mai, Ajahn Jack can be doing the same thing, so that we really are trying to work together, and those of us who are here as facilitators can help you as you create your rubric. After you've had a few minutes, so we're going to take maybe about 10 minutes, maybe a little bit more. We hate to leave too much blank space for people who are watching on television. So you're going to need to work

0: as quickly as you can. What you need to be doing is figuring out what are the objectives that you want your students to be focusing on in their writing or speaking. You decide if it's going to be a speaking rubric or a writing rubric. And then you need to articulate, how are you going to know that this piece of writing is excellent? How are you going to know if it's good according to the objective? So again, you can use the four objectives I just talked about, style, voice, organization, etc., or you might come up with brand new objectives. It's really up to you and your partner. After you've had some time to work with your partner, we're then going to take some samples, hopefully one from each site. So that's the other thing that the organizers in Hua Hin and Chiang Mai can be thinking of. We'd like to actually project them via, if you have a projector as we do here in Bangkok, great. Otherwise, it'll be projected via a camera. And the creators of the rubric will be explaining their rubric. So we can see some samples. So we're going to do this once for writing or speaking, and then we're going to do another one based upon a blog. Here is the rubric for writing or speaking. The assignment is a short persuasive essay or a short talk on how Thailand can prepare better in the case that flooding happens again. All right? So that's the topic of the piece that's going to be either written or spoken. Think of the students that you teach. So you're thinking of real people that you teach. What kind of rubric would you create using the blank form? Okay, so lots of information, but I know Ajarn will do a good job summarizing. Thank you.
1: ค่ะตอนนี้เราจะเริ่มทำเวิร์กช็อปกันนะคะอาจารย์จะเจอว่าในแฟ้มที่เราให้จะมีอย่างที่เรียนตอนต้นคือจะมีแบบฟอร์ม create a rubric for writing or speaking อยู่2แผ่นใช้แผ่นเดียวนะคะอันนี้ก็ขอให้ทุกท่านจับคู่ช่วยกันคิดเพราะว่าเรามีเวลาค่อนข้างน้อยนะคะเราจะใช้เวลาประมาณ10นาทีเพราะเราไม่อยากจะให้มีช่องว่างนักสำหรับผู้ชมทางบ้านที่เราจะไปชมกันเพราะจะกลายเป็นว่าจะเงียบไปนานไปอาจารย์มาตี้เลยขอให้ช่วยกันทำอย่างรวดเร็วนะคะประเดี๋ยวในระหว่างทางกรุงเทพอาจารย์มาตี้กับฉันก็จะไปช่วยเดินดูส่วนทางหัวหินก็ขอให้อาจารย์แอนดี้ช่วยกรุณาดูช่วย participant นะคะทางเชียงใหม่ก็คงเป็นอาจารย์แจ็คนะคะหลังจากที่ทำแล้วรูบริกอันนี้จะเป็นรูบริกที่เกี่ยวข้องให้อาจารย์เลือกเป็นเรื่องของการเขียนหรือการพูดก็ได้นะคะส่วนรูบริกที่จะทำถัดไปจะเป็นเรื่องบล็อกซึ่งวันนี้เราจะทำสองเวิร์กช็อปนะคะหลังจากทำเสร็จแล้วอาจารย์ก็บอกว่าเราก็อยากจะให้เอาตัวอย่างของแต่ละแห่งจะหัวหินเชียงใหม่และกรุงเทพเอามาขึ้นvisualizer ถ้าทางเชียงใหม่รับทราบว่าอาจจะต้องใช้กล้องแผ่นเข้าสู่ตัวงานเขียนตัวรูบริกนั้นออกมานะคะก็คงจะเป็นเรื่องที่เราจะได้มาคุยกันว่าสิ่งที่เราทำไปแล้วนี่เป็นอย่างไรกันนะคะสำหรับตัวเกณฑ์เนี่ยอาจารย์มาติว่าจะเลือก4อย่างที่เราคุยกันเมื่อตอนต้นนะคะที่เป็นเรื่องของคอนเทนต์เรื่องของchoice style เรื่องของconvention และเรื่องของ organization หรืออาจารย์จะใช้อย่างอื่นได้นะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเลือกตามสบายโดยที่งานที่ต้องทำก็คือหัวข้อก็จะเป็นหัวข้อเก่าที่เราเคยทำคือ how Thailand should better prepare for flooding นะคะอันนี้ก็ให้แต่ละท่านทำไปแล้วก็หลังจากนั้นเมื่อทำเสร็จแล้วได้องค์ประกอบแล้วในช่อง3ช่องก็ต้องเขียนว่าเรารู้ยังไงว่างานเขียนเราจะ assess งานเขียนนั้นในระดับไหนก็จะมีexcellent good แล้วก็ unacceptable อย่างที่อาจารย์มาตี้ได้คุยตอนต้นนะคะ
0: Okay so go ahead find your partner get started and those of us who are present will come around and help answer your questions Okay go ahead and start working

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ลับกรุงเทพสักทีคิดถึงห้างแอร์เย็นๆจริงๆเราไปกันแค่นี้เหรอครับคุณปู
1: อยู่คนเดียวเหงาละสิไม่มีเพื่อนเล่นใช่ไหมล่ะปูไปขอแม่ตะวันไว้แล้วว่าจะพาไปทัศนศึกษาเดี๋ยวก็คงจะมาล่ะ
0: ก็ดีหรอกครับปูผมก็แค่สงสารเด็กที่ไม่เคยเห็นกรุงเทพน่ะ ฉันเคยเห็นในทีวีแล้วย่ะก็ไม่มีทางเหมือนของจริงหรอกพอเธอเข้ากรุงเทพเธอก็ต้องตื่นเต้นจนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทางไม่มีทาง
1: เด็กสองคนนี่

0: นี้สวยจังแก่นแก้วดูนั่นสิตรงนั้นก็สวยโอ้โห
1: บอกแล้วไงคะคุณปู่ว่าต้องได้ยินเสียงคนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทาง ฉันนะเห็นจนเบื่อแล้ว
2: แล้วถนนกับตึกที่หนูตะวันว่าสวยๆเนี่ยรู้ไหมว่าเขาเอาเงินที่ไหนมาสร้างกัน
0: เงินภาษีค่ะ
1: ทำไมเธอรู้เนี่ย
0: แม่ฉันสอนว่าทุกคนต้องเสียภาษีเพื่อเอาไปพัฒนาประเทศแต่คุณปู่คะการเสียภาษีเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่สมัยไหนล่ะคะ
2: การเก็บภาษีเดิมมีมานานแล้วล่ะแต่มันมีการรั่วไหลมากในหลวงรัชกาลที่5ท่านเลยทรงรวบรวมภาษีทั้งประเทศไว้ในที่เดียวสยามเลยมีรายรับมากขึ้นทันกับการเร่งรัดพัฒนาประเทศในตอนนั้น
0: แล้วทำไมตอนนั้นถึงต้องเร่งพัฒนาประเทศล่ะคะ
2: เรื่องมันตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ตอนนั้นพวกฝรั่งอ้างว่าเราล้าหลังจะยึดเป็นอาณานิคมและถูกกดดันให้เซ็นสนธิสัญญาบาวริ่งทำให้ต้องตกอยู่ใต้ข้อบังคับที่เสียเปรียบมากมายในหลวงรัชกาลที่5ท่านจึงทรงเร่งปฏิรูปประเทศทั้งเรื่องการเก็บภาษีแล้วก็เปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดินใหม่ถือเป็นการเปลี่ยนประสำคัญของบ้านเมืองเราเลยล่ะ
0: นี่นายอยากกลับไปดูตอนนั้นเหรอ
1: พาไปที่ตอนที่ปู่เล่า
3: ชนบทสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2446
1: ฮะโอ้นี่เราโผล่มาที่ไหนกันเนี่ย
4: บอกเองมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไร
0: คือพวกหนูปีนต้นไม้แล้วตกมาในนี้ค่ะไม่ทราบว่าคุณลุงจะไปไหนกันล่ะคะ
4: ไปหัวเมืองใหม
1: ่หัวเมืองใหม่คืออะไรเหรอครับลุง
4: หัวเมืองใหม่ก็คือเมืองที่เกิดขึ้นใหม่จากการที่ในหลวงท่านให้รวมเมืองต่างๆทั้งเมืองเอกโทตรีจัตวาเข้าด้วยกันให้เป็นมณฑลยังไงล่ะ
1: อ๋อแล้วลุงจะไปทำอะไรที่หัวเมืองใหม่หรอครับ
4: ไปดูแลน่ะข้าน่ะเป็นคณะของท่านเทศาภิบาลที่ถูกส่งจากบางกอกให้ไปดูแลที่หัวเมืองใหม่ที่ว่านั่นแหละ
0: อ้าวแล้วเมื่อก่อนเมืองพวกนั้นไม่มีคนดูแลหรอคะ
4: เมื่อก่อนก็มีแต่เป็นแบบเมืองไหนก็ดูแลกันเองไม่มีระเบียบแบบแผนทำให้การพัฒนาล่าช้าไปแทบทุกเมืองแต่ตอนนี้พอรวมเมืองกันใหม่แล้วในหลวงก็ส่งคนที่มีความรู้จากส่วนกลางไปปกครองไงล่ะนี่ถือเป็นการเปลี่ยนครั้งมโหฬารเลยนะเอาละเดี๋ยวพวกข้าต้องรีบเดินทางกันต่อแล้วพวกเองหลบไปก่อนเดี๋ยวจะเกะกะขวางทาง
0: แก่นแก้ว
1: เฮ้ยรอด้วยแล้วด้วย
5: วันนี้ฉันได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่5เป็นผู้เปลี่ยนแปลงประเทศครั้งใหญ่ทำให้บ้านเมืองของเรามีระบบการเก็บภาษีอย่างใหม่เพื่อใช้พัฒนาประเทศและมีการปกครองที่ทันสมัยเหมือนกับประเทศอื่นๆในโลก

0: ปู่ครับผมอยากมีทาสบ้างจะได้นอนกินขนมสบายทั้งวัน
1: สมัยนี้ไม่มีแล้วละในหลวงรัชกาลที่5พระองค์ทรงเลิกทาสยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อเลยสักนิด
0: อะนี่มันตลาดนี่ที่นี่จะมีทาสเหรอนะครับนะครับถ้าผมอยากเจอทาสผมต้องไปหาที่ไหนล่ะครับ
2: ท่านนี่แหละลูกทาส

0: ึ่งบอกว่านีน่าเนี่ยเรียบร้อยมากขนาดที่ว่าเวลาเข้ามาคุยกับครูเนี่ยจะต้องแบบว่าถอดรองเท้าแล้วก็คุกเข่า
1: คือนักเรียนมาแต่เนี่ยเวลาจะเข้าห้องพักครูก็จะถอดรองเท้าไว้หน้าห้องแล้วก็ครูนั่งเก้าอี้ก็จะนั่งกับพื้นนีน่าก็ยังเป็นแบบนั้นอ่ะเข้าห้องพักครูก็ยังรองเท้าถอดรองเท้าแล้วก็ลงไปนั่งกับพื้นอะไรเงี้ยไปพักครูพักครูนั่งเก้าอี้ก็จะลงไปนั่งต้องบอกว่าไม่ต้องขึ้นมานั่งข้างบนรองเท้าไม่ต้องถอดเลยก็ยังเหมือนเดิมยังทำเหมือนกับเป็นนักเรียนเลยนะเพราะนั้นที่ฝึกเขาไว้เนี่ยเราก็ดีใจว่าเขาได้ไปใช้นะแล้วก็มากลับเข้ามาแล้วถึงแม้ว่าโตแล้วเขาก็ยังปฏิบัติได้อย่างนั้นเข้ามาในเรียนก็ยังคิดถึงภาพเดิมๆอยู
2: ่ใช่ค่ะเป็นแบบอัตโนมัติเลยค่ะ
1: เป็นอัตโนมัติเข้ามาปุ๊บเปียถอดรองเท้าลงปูนั่งเก้าอี้เขาจะลงไปนั่งกับพื้นพับเพียบคุยกับครู
2: วันนี้เป็นวันพิเศษนะคะได้มีโอกาสนั่งเก้าอี้ร่วมกับคุณครูเลยอะค่ะ
0: ทราบมาว่าตอนที่นีน่ามาแจกการ์ดเนี่ยอาจารย์ยังรู้สึกห่วงนีน่ามากห่วงเรื่องอะไร
1: คือตอนนี้ถ้าเป็นอิสระตอนแรกถ้าเป็นอิสระอยู่นะคะพอจะเริ่มมีครอบครัวก็ห่วงนะคะว่าที่เป็นเจ้าบ่าวเนี่ยเรายังไม่รู้จักนะคะยังไม่รู้จักดีพอก็คุยกับพอได้คุยกับเขาแล้วก็รู้สึกว่ามีความหมดห่วงไปเลย มีความเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เขารักนีน่าจริงๆก็หมดห่วงและดีใจมาก
2: พอเล่าให้ฟังว่าจะแต่งงานปุ๊บเนี่ยครูก็จะถามกันใหญ่เลยว่าจะแต่งงานกับใครอะไรยังไงก็คือว่าคุณครูเป็นห่วงอะค่ะแล้วก็พอถึงวันงานจริงๆพอทราบว่าคุณครูให้เกียรติไปร่วมงานของหน้าจริงๆก็ดีใจมากๆรวมทั้งคุณครูไปอีกหลายท่านใช่ไหมคุณครูสุมาลีแล้วก็นกก็ไปด้วยใช่ไหมคะเพื่อนของหน้านะคะเป็นหลานของคุณครูก็พอเจอหน้าคุณครูก็ดีใจมากอะค่ะคุณแม่บอกว่าดูสิใครมาก็รีบวิ่งออกไปดูเลยก็ดีใจรู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงอะค่ะ
0: ทีนี้ให้นีน่าพูดถึงครูนิดนึงครับความประทับใจในตัวครู
2: ประทับใจหลายอย่างมากนอกจากเรื่องของวิชาการแล้วก็เรื่องของความเหมาะสมในการปฏิบัติตนความเป็นกุลสตรีว่าเราจะต้องทำยังไงเนี่ยค่ะอีกอย่างนึงที่นีน่ารู้สึกจากคุณครูมากๆเลยก็คือความน่ารักความเมตตาที่มีต่อลูกศิษย์อะค่ะยิ่งพอหนูเรียนจบออกไปแล้วพอกลับมาเยี่ยมโรงเรียนก็ยิ่งรู้สึกถึงสิ่งนี้มากยิ่งขึ้นนะคะวันนี้หนูก็มีเล็กๆน้อยๆคุณครูนะคะก็ทราบว่าคุณครูไม่เคยหวังอะไรเลยแต่วันนี้ขออนุญาตมีพวงมาลัยมามอบให้ค่ะ
1: ขอบคุณมากค่ะ
2: ขอบคุณค่ะค่ะ
1: ขอให้ทำงานเจริญก้าวหน้าประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็อนาคตไปได้ไกลกว่านี้ไปไกลอีกขึ้นไปอีกนะคะเจริญก้าวหน้าไปเรื่อย
2: ๆขอบคุณนะคะ
1: ครอบครัวอบอุ่นนะลูก
2: ค่ะ

คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะเขาเรียกว่าลานเล่นประถมนะคะก็เป็นอีกหนึ่งมุมโปรดของนีน่าตอนเด็กๆอะค่ะช่วงพักนะคะไม่ว่าจะเป็นพักช่วงสายช่วงบ่ายหรือว่าช่วงกลางวันนะคะนีน่ากับเพื่อนๆก็จะมานั่งเล่นนั่งรับประทานขนมกันที่นี่ค่ะก็เต็มไปด้วยความ

0: ทรงจำดีๆเยอะเลยค่ะสมัครอาจารย์สุชาดาก็เป็นคุณครูสอนสังคมนี่น่าจำได้ว่าเป็นอาจารย์สอนสังคมที่ป๊อปปูล่ามากๆเพราะว่าคุณครูเนี่ยมีลีลาในการสอนที่มีสีสันแล้วก็สนุกสนานเรียกว่ามีพลังในการสอนเยอะมากแล้วก็พูดคุยได้ตลกดีด้วยอะค่ะคุณครูไรวันนะคะก็เป็นคุณครูสอนภาษาอังกฤษสอนนี่ตั้งแต่ประถมต้นนะคะป.2แล้วก็ได้ชื่อว่าเป็นคุณครูที่เก่งแล้วก็เข้มงวดตอนเด็กๆเนี่ยนะคะพอคุณครูไรวันเดินมาปุ๊บเด็กๆที่แบบว่าคุยกันเสียงดังมากนะคะจะแบบอย่างนี้เลยกลายเป็นเงียบนะคะเสียงลมพัดยังได้ยินเลยตอนเด็กๆเนี่ยเราค่อนข้างที่จะกลัวเพราะเห็นว่าคุณครูค่อนข้างที่จะเข้มงวดนะคะแต่เราก็รักคุณครูนะ
1: ครูอีกท่านที่เธอประทับใจไม่รู้ลืมนั่นก็คือครูสุชาดาเลาหะสุระโยธินซึ่งเป็นครูสอนสังคมที่ทำให้เธอได้รู้จักกับโลกกว้างและมีการสอนที่สนุกสนานทำให้นักเรียนชอบที่จะเรียนกับครู
0: เดี๋ยวเราจะไปพบคุณครูสุชาดากันนะคะเห็นคุณครูบอกว่าอยู่ห้องนี้ค่ะตามนั่นมาเลยค่ะคุณครูคะสวัสดีค่ะ
2: สบายดีหรอคะหนูมาทำอะไรที่นี่อ่ะ
0: ก็วันนี้มาพบคุณครูโดยเฉพาะนะคะ
2: มีธุระอะไร
0: มาสัมภาษณ์คุณครู
2: ค่ะ
0: คุณครูในดวงใจของลูกศิษย์นะคะคุณครูเป็นหนึ่งในนั้นค่ะ
2: ตายภูมิใจจังเลย
0: งั้นเดี๋ยวเราไปคุยกันทางนี้ดีกว่าค่ะ
2: นี่หน้าเหมือนเล็กๆเหมือนลูกเป็ดขี้เลยนะคะตัวดำๆผมหยิกๆแล้วก็วิ่งไปวิ่งมากว่าจะได้มาสอนนีน่าเนี่ยก็ในชั้นม.6 ค่ะนะคะก็เป็นตามคำเล่าลือจริงๆเพราะว่าเป็นเด็กดีมากถ้าจะหาข้อตินีน่าก็มันหายากนะคะเพราะว่าเด็กเป็นเด็กที่เรียบร้อยกริยามารยาทเรียบร้อยน่ารักรับผิดชอบ
0: เผอิญ
2: เขาโตแล้วนะคะที่ฉันมาเจอตอนโตแล้วได้สัมผัส1ปี
3: เห็นนีน่าบอกว่าครูเนี่ยเป็นครูสอนสังคมที่แบบว่ามีวิธีการสอนที่น่าสนใจมาก
0: ก็ในบรรดาหมู่เพื่อนๆหรือว่ารุ่นพี่ๆอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เคยเล่ากันมาว่าโอ้โหเนี่ยถ้าเรียนสังคมกับคุณครูสุชาดานี่แบบสนุกมากเลยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้ยินชื่อเสียงมาแบบนี้หลายปีค่ะแล้วก็พอได้มีโอกาสมาเรียนกับครูจริงๆเนี่ยก็จะรู้สึกสนุกเหมือนว่าจะเป็นวิชาสังคมที่จะไม่ทำให้เราง่วงเลยอะค่ะตอนที่เรียนก็จะมีความรู้สึกว่าสิ่งที่คุณครูพูดนี่จะแบบว่าเสียงของคุณครูนี่จะทรงพลังมากๆทำให้เราเนี่ยตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาแล้วก็จะแทรกไปด้วยมุกตลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคุณครูก็จะพูดเหมือนว่าแบบพูดให้เข้าถึงนักเรียนเนี่ยได้ดีอันนี้เป็นข้อพิเศษของครูว่าเธออย่างงู้นเธออย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้นักเรียนนี่รู้สึกว่าเขาเรียกว่าสื่อกับคุณครูได้แล้วก็รู้สึกสนใจในสิ่งที่คุณครูสอนนะคะ
2: ดิฉันจะสอนนักเรียนด้วยความสนุกสนานนะคะเพราะว่าสังคมเนี่ยถ้าเกิดไม่มีมุกไม่มีอะไรเขาจะหลับเราก็จะแซวคนนั้นบ้างคนนี้บ้างไปตามภาษาแล้วเด็กเขาก็จะค่อนข้างที่จะสนุกกับเราด้วยมันก็จะเรียนด้วยความสนุกก็จะถึงเวลาก็อยากเรียนแล้วเด็กก็จะถึงชั่วโมงว่างก็จะวิ่งมาตามว่าครูขามาเข้าห้องหนูหน่อยทั้งนั้นที่ไม่ใช่แทนที่เขาจะว่างแต่เขายังอยากเรียนวิชาของเราใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
3: เห็นบอกว่าครูนี้ทันสมัยมากในตอนนั้นคือพูดถึงเรื่องโลกร้อนมาตั้งนานแล้วใช่ไหม
0: ใช่ค่ะหนูไม่แน่ใจว่าครูจะจำได้หรือเปล่าค่ะตอนที่ไปเข้าค่ายที่หัวหินนะคะที่นักเรียนจะต้องกระจมอกแล้วก็อาบน้ำพร้อมๆกันในห้องน้ำที่แบบเป็นรางยาวมากแล้ววันนั้นก็หนาวหนูก็เลยแบบว่าเอาขันน้ำอะค่ะรีบจ้วงในถังน้ำแล้วก็สู้ๆมากเลยแล้วอยู่ดีๆหนูก็ได้ยินเสียงกุนนัททำไมเธอราดน้ำไม่คิดแบบนี้เธอไม่รู้จักประหยัดน้ำมั้งเหรอหนูรู้สึกจ่อยมากก็หยุดแล้วค่อยๆลดเพื่อนข้างๆก็ค่อยๆลดตามไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะหนูก็เลยบอกกับทีมงานเขาว่าเห็นไหมคุณครูสุชาดาเนี่ยตอนนั้นยังไม่มีการรณรงค์เรื่องภาวะโลกร้อนเลยคุณครูเนี่ยล่วงหน้าคนอื่นไปตั้ง20ปีนะคะครูจำได้ไหมคะ
2: จำได้ค่ะเผอิญช่วงนั้นหัวหินน้ำขาดแคลนนะคะเด็กที่จะไปค่ายหัวหินทุกคนจะต้องนุ่ง

0: กระจมอกและอาบน้ำร่วมเราจะบอกว่าการใช้น้ำต้องนึกถึงคนอื่นให้เขารู้ถึงสิ่งที่จะตามมาแบ่งๆกันใช้นะคะ
1: ตอนนี้คือนีน่าได้มาเป็นพิธีกรรู้สึกไงบ้างคะ
0: ภูมิใจค่ะเพราะว่าเพื่อนๆรุ่นเขาเนี่ยก็จะโทรมาบอกว่าคู่ค้านีน่าตอนนี้ไปอยู่เนชั่นแล้วนะคะแต่ไม่แปลกใจนะคะเพราะว่าทราบถึงความสามารถของเขามานานแล้วแต่สิ่งที่เด่นที่สุดของนีน่าก็คือกริยามารยาทกาละเทศะยังน่ารักอย่างเงี้ยตลอดเสมอมาสม่ำเสมอ
2: ค่ะวันนี้หนูก็มีพวงมาลัยเล็กๆน้อยๆนะคะนำมามอบให้คุณครูค่ะ
0: โอ้ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะขอให้รักษาความดีของหนูอย่างเงี้ยนะหนูเป็นตัวของตัวเองเป็นความภูมิใจของมาแต่นะคะ
2: เอ๊แล้ววันนี้หนูไม่เห็นคุณครูทานทิพย์เลยอะค่ะไม่ทราบว่าอยู่หรือเปล่าคะค่ะ
0: คุณครูทานทิพย์ลาไปลอกต้อกระจกนะคะเพราะว่าคุณครูลา1เดือนค่ะ
2: ค่ะพอนึกถึงครูทานทิพย์อะค่ะหนูจำได้เลยรู้สึกช่วงนั้นก็จะเหมือนว่าทำตัวเป็นวัยรุ่นเกเรไปเล็กน้อยแล้วต้องรับหน้าที่เป็นหัวหน้าห้องอยู่อะค่ะแต่ก็ไม่ได้ดูแลหน้าที่ตัวเองให้เต็มที่จะต้องดูแลหน้าที่ให้เพื่อนจัดให้ทำเวรให้เรียบร้อยก็ไม่ได้สนใจเท่าไหร่มัวแต่เล่นคุณครูก็เลยจัดการเลือกหัวหน้าห้องใหม่ซะเลยค่ะให้ชนาพร
0: ให้ชนาพร
2: ตอนนั้นหนูก็เลยรู้สึกว่าโหแล้วน่าจะทำให้ดีกว่านี้นะคุณครูเป็นครูที่น่ารักมากแล้วก็เราก็ได้รับมอบหมายหน้าที่แล้วก็ไม่ทำให้ดีโดนปลดเสลย
0: ครั้งแรกหรือเปล่าที่โดนแบบนี
2: ้ก็ครั้งแรกค่ะ
0: จำได้นาน
2: ครั้งแรกแล้วก็เลยบอกกับตัวเองว่าถ้าเราได้รับหน้าที่หรือว่าได้รับความรับผิดชอบใดๆเนี่ยก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดเราจะได้ไม่ต้องหันกลับไปมองแล้วก็เสียใจวันนั้นขอบอกว่าจ่อยค่ะจ่อยมากถึงมากที่สุด

0: สียดายนะคะที่คุณครูไรวันไม่ค่อยสบายคุณครูก็เลยขอตัวกลับบ้านไปก่อนก็เลยเสียดายพี่นีน่าไม่ได้มีโอกาสได้พบคุณครูในวันนี้ค่ะแต่ว่ายังไงก็ตามนะคะความน่ารักแล้วก็ความเมตตาของคุณครูไรวันเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่นีน่าจำไว้ตลอดชีวิตเลยนะคะก็ขออนุญาตเล่าให้ฟังสักนิดนึงเมื่อประมาณ8ปีแล้วอะค่ะตอนที่นีน่าเข้าไปเป็นผู้ประกาศภาคภาษาอังกฤษที่ Nation TV ใหม่ๆคุณครูอุไรวันนะคะก็ให้ผู้ช่วยโทรไปเรียกให้พี่นีน่าเนี่ยมาพบที่โรงเรียนปรากฏว่าพอหน้ามาพบกับคุณครูที่ร้านเล่นชั้นประถมเนี่ยแหละค่ะคุณครูก็บอกว่าเนี่ยคุณณัฐดาครูได้ยินนะว่าเธอเนี่ยตอนนี้เป็นผู้ประกาศภาคภาษาอังกฤษอยู่ที่ Nation TV ครูก็เลยอยากจะช่วยสอนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมเรื่องของการออกเสียงให้พี่หน้าหลายๆเทคนิคเลยครูบอกว่าเนี่ยรู้ไว้นะไม่เสียหลายเผื่ เกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาเนี่ยเธอจะได้เอาทักษะตัวนี้ไปช่วยเหลือตัวเองให้เอาตัวรอดได้ก็รู้สึกประทับใจมากๆค่ะว่ามีคุณครูที่นึกถึงเราตลอดแม้ว่าเราจะเรียนจบไปแล้วก็ยังเห็นเราเป็นลูกศิษย์แล้วก็อยากจะช่วยเหลือแล้วก็อยากจะให้ความรู้เราเสมอค่ะ
1: สิ่งหนึ่งที่เธอบอกกับเราว่าเวลาได้กลับมาโรงเรียนได้พบกับครูทุกท่านรู้สึกว่าครูไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามอายุเลยครูยังคงเหมือนเดิมเหมือนกับภาพที่ได้เห็นครูทุกๆวันในสมัยเรียนซึ่งเราก็เชื่อว่าในทางกลับกันครูก็ยังคงเห็นเธอเป็นนักเรียนที่เรียบร้อยน่ารักอย่างในวันหวานเช่นกัน
0: วันนี้ความรู้สึกนีน่าเป็นยังไงบ้างเหรอคะก็รู้สึกเหมือนว่าได้รับการเติมพลังเพราะว่าทุกครั้งที่กลับเข้ามาที่โรงเรียนมาแต่นะคะนีน่าก็จะได้รับแต่ความรักนะคะความห่วงใยจากคุณครูแล้วก็รุ่นพี่รุ่นน้องค่ะวันนี้ก็กลับบ้านนะคะพกเอาพลังดีๆไปเต็มเปี่ยมเลยค่ะวันนี้นีน่าก็ขออนุญาตลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: สาวน้อยหน้าหวานรถเมย์คนึงนิดจากสมิทธานนท์เป็นอีกหนึ่งพิธีกรและนักแสดงที่ประสบความสำเร็จทั้งการเรียนและหน้าที่การงานวันนี้รายการลูกศิษย์คิดถึงครูขอพาย้อนอดีตกระโปรงบานที่แสนสนุกสดใสน่ารักในรั้วเขียวขาวของสาวรถเมย์ศิษย์เก่าคนเก่งของโรงเรียนสตรีสมุทรปราการด้วยความสดใสมีน้ำใจมารยาทเรียบร้อยทำให้เธอกลายเป็นที่รักของครูทุกคนสมกับเป็นกุลสตรีสีสมุทรจริงๆ
1: วันนี้นะคะรถเมย์คนึงนิดจากสมิทธานนท์ค่ะขออนุญาตพาคุณผู้ชมมาเยี่ยมโรงเรียนเก่าค่ะสตรีสมุทรปราการต้องบอกว่าจะพาไปหาอาจารย์3คนด้วยกันอันนี้เป็นอาจารย์ที่รักคนนึงก็จะอ้วนๆเหมาะกับขนมมากๆอีกคนนึงก็ไซส์กลางลงมาเป็นผู้ชายอีกคนนึงอาจารย์ผู้หญิงหุ่นสเลนเดอร์มากยังแบบว่าขนาดอายุเยอะแล้วยังแบบสุดยอดค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูช่วยงานอาจารย์ตลอดค่ะเป็นค่อนข้างทำกิจกรรมเหมือนกันคือช่วยเหลืออาจารย์แล้วก็เป็นเฮดในการทำบอร์ดในการทำงานกับห้องเรียนอะไรอย่างเงี้ยก็จะทำประจำกิจกรรมตอนที่เรียนทำอะไรบ้างล่ะคะก็เวลามีงานแห่พวกแบบแห่เทียนเข้าพรรษาก็จะได้เป็นนางฟ้าเลยนะนั่งอยู่บนรถแล้วแห่มาในตลาดนี่แหละส่วนใหญ่ก็จะทำแบบนี้3ปีซ้อนประทับใจอะไรที่โรงเรียนนี้บ้างอะคะตัวเรื่องของมารยาทโรงเรียนนี้สำคัญมากค่ะเขาจะสอนเรื่องมารยาทในการแบบแต่งตัวในการไหว้อาจารย์หรืออะไรเงี้ยทุกอย่างจะมีหมดได้จากโรงเรียนนี้มาหมดเลยค่ะมีอยู่3ท่านด้วยกันค่ะที่แบบสนิทเลยแล้วก็คนแรกเลยคืออาจารย์เทวันอาจารย์เทวันเนี่ยสอนฟิสิกส์ตัวรถเมย์เองเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าฟิสิกส์ค่อนข้างมีปัญหาเหมือนกันเมื่อไหร่ที่มีคำนวณจะมีปัญหาก็อาจารย์เทวันเนี่ยก็เรียนในห้องเรียนด้วยแล้วก็เรียนด้วยอาจารย์เทวันเป็นคนค่อนข้างแบบน่ารักค่ะเขาเป็นคนที่มีแบบวิธีการสอนให้เด็กเรียนเนี่ยแล้วเข้าใจง่ายๆแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ยากจนเกินไปสำหรับวิชาฟิสิกส์ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะต้องขออนุญาตจะพาคุณผู้ชมกลับไปที่โรงเรียนสตรีสมุทรปราการค่ะแล้วที่สำคัญวันนี้มาร้านขนมแล้วเดี๋ยวซื้อขนมไปฝากอาจารย์ทั้งหมดสมัยก่อนเราโดยสารด้วยรถนี้แหละค่ะไปโลด
0: และเพื่อเป็นการระลึกความหลังเธอจึงขอขึ้นรถโดยสารประจำทางที่สมัยเรียนเธอโดยสารเป็นประจำ
1: ใกล้ถึงแล้วก็ตื่นเต้นอยู่ค่ะไม่รู้ว่าวันนี้อาจารย์จะมีเซอร์ไพรส์อะไรเพราะว่าที่นี่เนี่ยมาโรงเรียนกี่รอบมีตลอดเดี๋ยวดูวันนี้ว่าจะมีอะไรถึงแล้วค่ะโรงเรียน
2: ถึงแล้วเปิดตอน
1: เดี๋ยวดูสิโอ้ยวันนี้มีต้อนรับอีกแล้วเห็นไหมหนูบอกแล้วมีซุ้มธงของเรานี่วงยนต์ทวันทิศมันเลงตามสไตล์ของเรา
0: หลังจากการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากทางโรงเรียนตอนนี้ก็ได้เวลาที่เธอจะได้ไปพบครูท่านแรกครูผู้ซึ่งเปลี่ยนทัศนคติทำให้เธอชอบและเข้าใจการเรียนฟิสิกส์มากขึ้นนั่นก็คือครูเทวันดีจรัส
1: ไปค่ะเดี๋ยววันนี้จะพาไปหาอาจารย์ท่านแรกก่อนเลยอาจารย์เทวันสอนวิชาฟิสิกส์หนูได้ขึ้นลิฟต์วันนี้นะคะแต่ปกติตอนเรียนหนังสือไม่ให้ขึ้นลิฟต์ห้ามขึ้นเด็ดขาดอ่านแหละตึกนี้เด็กสายวิทย์สายศิลป์ก็จะเรียนห้องตึกแถวนี้แหละเดี๋ยวตอนเดินลงบันไดเดี๋ยวจะพาไปดูที่นี่เขาจะมีทุกชั้นเขาจะมีกระจกใหญ่เท่าตัวคนตรงบันไดอ่ะเวลาเดินนักเรียนทุกคนจะได้ส่องดูตัวเองว่าแต่งตัวเรียบร้อยหรือยังตอนขึ้นมาห้องเรียนอะไรแบบนั้นสวัสดีค่ะคุณครูห้องพักครูก็เจอคุณครูอยู่ตรงนี้เลยนี่เลยด้านบนเนี่ยส่วนใหญ่

0: เจอกันเกือบหมดมีเพิ่มมาไม่กี่คนนอกนั้นกรุ๊ปเดิมหมดนี่อาจารย์เทวันคนนี้เลยอาจารย์เทวันเดี๋ยวเราจะไปเจอตัวจริงเสียงจริงอาจารย์อยู่ในห้องใช่ไหมสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: โอ้โหวันนี้อาจารย์แต่งตัวหล่อเฟี้ยว
1: เชิญนั่ง
0: แบบไม่ปกติเลยทีเดียวอาจารย์คะวันนี้หนูแวะตลาดมาก่อนค่ะซื้อขนมมาฝากคุณคร
1: ูขอบคุณมากขอบคุณมากแล้วไม่น่าลำบากเลย
0: ไม่น่าลำบากไม่เป็นไรค่ะหนูรู้ว่าอาจารย์น่าจะกินขน
1: ม
0: ไม่เป็นไรค่ะนี่เลยค่ะอาจารย์เทวันนะคะสอนวิชาฟิสิกส์ที่เมื่อกี้รถเมย์บอกไปมีสอนกันมา3ปีนอกจากในห้องเรียนแล้วยังสอนพิเศษทั่วไปเรียกว่าต้องติวเข้มเลยทีเดียวเป็นหนูเป็นยังไงบ้างคะตอนที่หนูเริ่มเรียนใหม่ๆ
1: ตอนม.4 อ่ะเหรอตอนม.4 เรานะบอกตามตรงเลยคิดคำนวณเรื่องเลขเนี่ยแย่มากแย่มากๆแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราคงไม่มีความรู้อะไรอย่างเงี้ยน
0: ะ
1: แต่อาจจะเป็นเพราะว่าเราขาดเทคนิคขาดวิธีการอะไรมากกว่
0: า
1: หลังๆก็ค่อยๆดีขึ้นดีข
0: ึ้
1: น
0: หนูเรียกว่าหนูเป็นเด็กขยันใช่มั้ยคะ
1: ใช่ๆเป็นคนที่ใฝ่เรียนเอางี้ดีกว่า
0: โอเคถึงหนูไม่เก่งแต่หนูใฝ่เรียนนะคะโอเค
1: คนเราถ้าไม่ฉลาดนะแต่ถ้ามีความตั้งใจมีความขยันมันเพียรมันก็ประสบความสำเร็จได
0: ้นี่แหละอาจารย์เขาจะเป็นคนที่มีคำคมแบบนี้อยู่ตลอดในการสอนน้องๆแล้วอาจารย์ก็จะเป็นคนที่มีวิธีการในการสอน
1: ก็
0: ค่อนข้างโอเคนี่มีพี่เขาถามหนูมากๆว่าอาจารย์เขาสอนยังไงเราถึงชอบอาจารย์คือหนูตัวหนูเองเนี่ยหนูอธิบายไม่ถูกหนูรู้ว่าหนูเรียนแล้วหนูรู้เรื่องอ
1: ่
0: ะทีนี้ถ้าถามอาจารย์เวลาอาจารย์สอนน้องๆหรือว่าลูกศิษย์สอนยังไงให้น้องๆรู้เรื่องถามอาจารย์เองดีกว่า
1: ใช่ก็โดยปกติเวลาสอนก็อย่างที่เห็นในห้องนะก็พยายามพูดคุยอะไรที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวันที่เราประสบจริงๆอ่ะ
0: ค
1: ือไม่ได้หมายความว่าเราจะเน้นแต่วิชาการตามเนื้อหาตลอดไม่ใช่คือเราพยายามโยงเนื้อหาเข้ากับชีวิตจริงให้เห็นว่า
0: ซึ่งฟิสิกส์เนี่ยทำได้อย่างนั้นใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่ก็คือฟิสิกส์เกี่ยวกับชีวิตจริงทั้งนั้นแหละเกี่ยวกับการดำรงชีวิตตลอด
0: อย่างโหนรถเมย์จำได้เลยขึ้นรถสองแถวมีโหนมีท่าน
1: ั่งรถขึ้นรถ
0: แล้วก็มียังไงทำไมรถเบรกอย่างนี้แล้วแรงเหวี่ยงยังไง
1: ทำท่าให้ดูด้วย
0: ใช่ใช่ทำท่าให้ดูด้วยค่ะนอกจากว่ารูปเก่งแล้วยังทำท่าให้ดูด้วย
1: ทำให้เราเรียนแล้วสนุกกว่าล้อ
0: ใช่ใช่
1: หัวล้อครู
0: หัวล้อคุณครู
1: ใช่
0: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้ตลอดนะอ
1: ย่างนี้ตลอดกี่ปีก็อย่างนี้แหละก็คือให้สนุกสนานเข้าไว
0: ้
1: วิชานี้ปกติมันก็ซีเรียสเรื่องตัวเลข
0: ซีเรียสมากค่ะ
1: ใช่เราก็พยายามสอนอย่าให้ซีเรียสพยายามโยงให้ได้ว่าสิ่งที่เรากำลังเรียนอยู่ตอนนี้มันเอาไปเกี่ยวข้องกับชีวิตเรายังไง
0: บางทีอย่างเช่นได้ไหมคะ
1: บางทีเราไม่รู้อ่ะอย่างเช่นสมมติใช่ไห
0: ม
1: สมมติอย่างเราจะยกของอย่างเงี้ยไอเราจะก้มยกมันก็ปวดหลัง
0: ใช่
1: เพราะว่าจุดศูนย์ถ่วงมันเกินฐานเราอย่างที่อธิบาย
0: ไปมันอาจจะหน้าทิ่มลงไปใช่ไหมคะ
1: เพราะนั้นเราก็พยายามกางขานิดนึงแล้วก็ย่อตัวยกมันจะได้ไม่ปวดหลังอย่างนี้ก็เกี่ยวกับชีวิตจริงเราหมดเลย
0: อย่างสูตรอย่างพวกสูตรมันต้องมีสูตรล่ะในการคำนวณนะคะ
1: ไอ้ตรงสูตรตัวนี้เราก็ต้องไปฝึกเอาเองแต่ถามว่าถ้าเด็กเก่งอ่ะถึงจะให้ตรงนั้นเพิ่มไปแต่ถ้าเด็กดูแล้วไม่ได้เก่งทางด้านฟิสิกส์โดยตรงแต่ว่าเราต้องการให้เขารู้ถึงฟิสิกส์กับชีวิตประจำวันอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้เน้นคำนวณเยอะก็ให้เขารู้ตรงนี้ให้มากๆเข้าไว
0: ้
1: อย่างน้อยให้เห็นคุณค่าว่าหน้าฟิสิกส์มันไม่ใช่ว่าเรียนเพื่อสอบอย่างเดียว
0: คือจริงๆนอกจากเรื่องของการเรียนโดยปกติแล้วเนี่ยอาจารย์แต่ละท่านก็จะมีเทคนิคในการประสบการณ์ชีวิตในเรื่องราวต่างๆเนี่ยมาเล่าให้เด็กๆฟังอยู่แล้วอย่างอาจารย์เทวันเองก็เป็นคนนึงในนั้นที่เล่าให้ฟังอย่างที่อาจารย์ว่าไปเนี่ยหนูบอกแล้วว่าอะไรก็แล้วแต่ต้องเชื่อมั่นว่าเราทำได้เน
1: า
0: ะ
1: มีความตั้งใจสักอย่าง
0: ก็เป็นแรงบันดาลใจเป็นอีกแรงนึงที่ทำให้เราขึ้นมาว่าถึงเราเรียนไม่เก่งแต่ถ้าเราขยันเราทำได้เชื่ออย่างนั้น
1: สุดท้ายเราก็ดีขึ้นเกรดก็ดีขึ้น
0: ดีขึ้นตลอด
1: แต่ถามว่ามันถึงเกรด4อะไรอย่างคนเก่งไหมก็ไม่ใช่อยู่ในระดับนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วสำหรับในระดับอย่างเราเนี่ยนะก็โอเคแล้วสุดยอดแล้วเก่งกว่าครูแล้วครูยังได้เกรด1แล้วว
0: ันนี้หนูมีนี่เลยค่ะพวงมาลัย
1: มาทุกครั้งก็มา
0: เราต้องมี
1: เคารพตลอดนี่แหละคือความกตัญญู
0: เคารพอาจารย์หนูจะต้อง
1: ทำให้เราเกิดความเจริญก้าวหน
0: ้าเลยค่ะอาจารย์เอาแหละวันนี้มีพวงมาลัยมาให้อาจารย์ค่ะขอให้อาจารย์สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะแล้วก็เป็นที่รักของเด็กแบบนี้ตลอดไปเลย
1: ก็ขอให้เรามีความเจริญรุ่งเรืองแบบนี้ให้ก้าวหน้าแบบยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆครูก็มีของให้เหมือนกันพอดีวันเกิดที่ผ่านมาก็ได้จะส่งเมสเสจไปยังไม่ได้ให้ของ
0: ใช่หนูเพิ่งเบิร์ธเดย์ไป
1: ไม่กี่วันได้ไปป่ะส่งเมสเสจ
0: ไปได้ค่ะ
1: คือมันอยู่ในนี้นะมันจะมีคำสอนบางอย่างที่ทำให้เราอะถ้าเราเก็บไว้มันก็จะทำให้เราเจริญรุ่งเรืองไปเรื่อยๆเป็นคำสอนอยู่ในนี้
0: งั้นต้องไปแปะฝาบ้านเอาไว้เลยโอเค

ความกตัญญูนำสู่ความเจริญนี่จันเทวันและลูกหนูส่วนท่านที่สองเป็นอาจารย์สิริ

0: นักเรียนเล็กๆแต่แบบสนุกอะไรอย่างเงี้ยน่ารักมากคนนี้เอาล่ะออกจากห้องวิทยาศาสตร์แล้วทีนี้ต้องขึ้นไปชั้น4ข้างบนค่ะเป็นห้องคณิตศาสตร์เมื่อกี้ได้บอกไปแล้วว่าเดี๋ยวขึ้นบันไดไปเจอกระจกใหญ่มากคือต้องมีหนูส่องประจำกระจกเนี่ยเวลาจะขึ้นไปเนี่ยจะขึ้นไปเรียนทีนึงก็ต้องจับผมจับให้เรียบร้อยแต่งตัวเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยแล้วไปได
1: ้มาถึงครูอีกท่านที่สมัยเรียนเธอมักจะมาช่วยงานครูในห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์อยู่เสมอนั่นก็คือครูสิริพรยังคง
0: โอ้อาจารย์คะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีจ้า
0: เดี๋ยวหนูจะถามนิดนึงค่ะอาจารย์ห้องเปลี่ยนไปเยอะมากทุกอย่างหมดเลยไม่เหมือนเดิมเลยค่ะ
2: ก็ปรับหมดเพื่อให้บรรยากาศสมัยใหม่ไม่งั้นแล้วนักเรียนก็ไม่อยากมาอยู่ละคณิตศาสตร์
0: ใช่ตัวรถเมย์เองคนนึงวิ่งหนี
2: ก็จะทำอะไรให้มันน่าสนใจนักเรียนจะได้เข้ามาใช้บริการ
0: ทีนี้เปลี่ยนห้องใหม่ก็ไม่มีบอร์ดให้หนูมาทำกิจกรรม
2: เยอะเลยข้างหน้าเยอะเลย
0: ไปถึงว่าข้างหน้าห้อง
2: ใช่ก็จะเป็นบอร์ดซึ่งเหมือนเดิมนี่บอร์ดเหล่านี้ยังมีทุกช่องอันนี้จะมีทุกช่อง
0: อันนี้สายก็ยัง
2: แล้วก็บอร์ดความรู้อันนี้เป็นบอร์ดของนักเรียนม.5ที่จะต้องทำก็ยังมีอยู่อย่างบอร์ดเหล่านี้สมัยรถเมย์เรียนเนี่ยเพื่อนๆรถเมย์ก็จะช่วยกันทำแต่ละปีแต่ละรุ่นเนี่ยครูมีแค่สมาชิกเจ้าหน้าที่ครูมีแค่5คนรถเมย์เนี่ยเป็น1ใน5ของครูแล้วก็จะช่วยด้วยความสมัครใจตั้งใจเป็นเด็กที่เรียนวิทย์คณิตแล้วมีศิลปะ
0: เดี๋ยวนะคะ
2: มีศิลปะ
0: เป็นเด็กที่เรียนวิทย์คณิตแล้วมีศิลปะแต่ว่าเรียนคณิตศาสตร์แล้วอาจารย์หัวเราะเลยทีเดียวคือเป็นคนมีศิลปะมากๆแต่พอเวลาเรียนได้คณิตศาสตร์จะมีปัญหาตลอดเลยหนูตัวหนูเองใช่ไหมคะ
2: แต่การที่ครูเทสบ่อยๆแล้วครูใช้กระดาษแผ่นเล็กๆเนี่ยครูต้องการเสริมให้มีกำลังใจว่าวันนี้ยังไม่ได้นะไปเดี๋ยวค่อยๆได้และการสอบของครูเนี่ยบ่อยครั้งที่ถูกเทส
0: ใช่ค่ะ
2: คิดในการจะได้ตกกันเป็นคู
0: ่เพราะว่าบางทีตัวเอง
2: จะได้ตกกันเป็นคู่แล้วก็ให้กำลังใจหรือแม้กระทั่งสอบทำคะแนนไม่ได้สูตรจำไม่ได้เนี่ยจะพบว่าสูตรเนี่ยยังมีสมัยรถเมล์เรียนที่นี่สูตรก็ยังอย่างเนี้ยครูก็จะบอกว่าทุกวันนะเวลาขึ้นมาบนห้องเรียนเนี่ยถ้าเราเดินมาจากลิฟต์เนี่ยมันจะเป็นสูตรของม.ปลายถ้าเรากลับมันจะเป็นสูตรของม.ต้นแล้วถ้าเราทำอย่างนี้ทุกวันสูตรเหล่านี้เนี่ยมันจะจำได้เลยว่าป้ายไหนคือสูตรอะไรวันม.5 ม.6ถ้าเขาทำอย่างนี้เป็นประจำเช้ามากลางวันลงไปทานข้าวก่อนกลับบ้านเปลี่ยนคาบโอ้โหเห็นทั้งวันเลยจำได้แน่นอนเรียนกับครูแล้วมีอะไรที่มันเป็นสูตรเป็นเกรดเป็นนิยามเป็นทฤษฎีให้ช็อตโน้ตนะแล้วเอาไปใส่ที่อยู่เยอะๆหัวเตียงปลายเตียงแม้กระทั่งในห้องน้ำก็ยังได้พูดเป็นขำพูดเป็นขำคือนั่งห้องน้ำแล้วก็จะเห็น
0: นั่งดูไปด้วย
2: นั่งดูไปด้วยเพราะตรงไหนก็แล้วแต่ที่เราอยู่เยอะๆเราก็จะเป็นโอกาสที่เราเห็นบ่อยพอเห็นบ่อยมันก็จะค่อยๆจำเพราะคนที่จะเรียนคณิตศาสตร์ได้ดีเนี่ยพอเริ่มสอนเนี่ยครูไม่เคยถามไม่กล้าถามมีสักกี่คนที่ชอบคณิตศาสตร์ไม่กล้าถามแต่เราจะค่อยๆไปเรื่อยๆเรื่อยๆและเวลาที่เราสอนเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่านักเรียนเริ่มรู้สึกดีหรือยังและเมื่อไหร่ที่เขารู้สึกดีเนี่ยเขาก็จะสามารถในการที่จะรู้สึกว่าคณิตศาสตร์ไม่ใช่เรื่องยาก

0: ในแต่ละวันที่มาเรียนคณิตศาสตร์หนูก็ว่าหนูรู้สึกดีขึ้นเรื่อยๆนะคะตั้งแต่เรียนตอนแรกไม่โอเคแต่ว่าเรียนไปเรื่อยๆเริ่มโอเคขึ้นจนเรียนจบก็ไม่ได้แบบว่ามีทัศนคติที่แย่กับคณิตศาสตร์แล้วก็สูตรคูณหรืออะไรเงี้ยพวกสูตรต่างๆเราก็จะได้ท่องตอนที่เราเรียนใช่ค่ะคือหนูว่าเป็นเทคนิคอย่างนึงที่ทำให้หนูรู้สึกดีกับคณิตศาสตร์มากขึ้นต้องขอบคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะ
1: และเมื่อไหร่ก็ตามที่นักเรียนของครูทุกคนที่เรียนคณิตศาสตร์โดยที่ตกมาโดยตลอดแล้วเขารู้สึกดีกับวิชามันเป็นสิ่งที่ครูรู้สึกภูมิใจมากครูไม่เคยนึกว่าเวลาที่เราสอนคณิตศาสตร์แล้วสอนเด็กเก่งให้เก่งมากขึ้นจะรู้สึกภูมิใจไม่ใช่รถเมย์นี่เป็นนักเรียนคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ที่บังเอิญมีศิลปะสามารถที่จะมาช่วยงานครูได้อย่างดีซ
0: ึ่
1: งจริงๆแล้วถ้าพูดไปแล้วหายากมากหายากมากคนที่เรียนแผนคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์แล้วจะชอบงานศิลปะด้วยแต่เขาเป็นคนหนึ่งที่ เริ่มทีเดียวอย่างที่เขาบอกว่าสมัยที่เรียนม.4เนี่ยเขารู้สึกว่าคณิตศาสตร์ไม่ชอบเพราะเราตกแน่นอนคนที่ตกบ่อยๆก็ไม่ชอบแต่ทำอย่างไรเขามีจิตอาสาที่จะกล้ามาสมัครงานกับครูเนี่ยถือว่าเขากล้าหาญชาญชัยมากและสุดท้ายเมื่อเขาอยู่กับครูโดยตลอดเขาก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องยากเมื่อรู้สึกดีการเรียนมันก็จะปรับไปด้วยก
0: ็
1: จะทำให้สามารถทำคะแนนได้
0: ใช่คือจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าในช่วงกลางวันทุกๆวันเนี่ยตัวหนูเองหนูก็จะอยู่ที่เนี่ยอยู่ที่ห้องคณิตศาสตร์ตลอดหนูก็เคยโดนจดสูตรเหมือนกันคือ
1: คัดสูตร
0: จะมีสมุดหนึ่งเล่มที่เป็นสมุดของโรงเรียนนะคะแล้วก็คัดสูตรไปเลยวันนี้กี่จบ
1: กี่จบ
0: เขียนไปเลย
1: 10 20 40
0: แต่ดูของรถเมล์โดน
1: 160
0: โดนเยอะตลอด
1: ขึ้นเท่าตัวไปเรื่อย
0: ๆเต็มสมุดเนี่ยมีแต่สูตรจดไปเลยโจทย์ใหญ่คัดกันใหญ่เลยคือก็ดีค่ะเพราะอย่างที่อาจารย์บอกไปว่าเวลาที่เราทำอะไรย้ำๆทุกวันเนี่ยมันทำให้เราจำสูตรได้เยอะขึ้นเรื่อยๆตัวรถเมล์เองเป็นคนนึงที่ชอบเอาชนะความที่เป็นจุดด้อยของตัวเองไม่ชอบให้ใครมาพูดว่าทำไม่ได้อะไรเงี้ยหนูจะคิดตลอดว่าถ้าฉันขยันสักอย่างฉันทำได้แน่นอนคนเราเนี่ยถ้าไม่เก่งไม่เป็นไรเอาขยันไว้ก่อนถ้าขยันทุกอย่างจะสำเร็จหมดแล้ววันนี้ค่ะอาจารย์คะในโอกาสนี้หนูมีโอกาสเข้ามาต้องขอพวงมาลัยให้อาจารย์นิดนึงนะคะไม่ได้เลยเข้ามาที่นี่แล้วขอให้อาจารย์สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะปีหน้าเกษียณแล้วก็จะพักผ่อนเนาะหนึ่งอันนี้เป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆค่ะหนูว่าอาจารย์ต้องได้ใช้แน่ๆอาจารย์เป็นคนที่แต่งตัวแบบว่าเป๊ะตลอดแล้วก็ต้องมีอิเล็กทรอนิกส์เล็กๆให้แล้ว
1: ค่ะขอเปิดดูนะ
0: ยินดีค่ะอาจารย์นี
1: ่โอ้โห
0: เห็นไหมล่ะนี่ออกเป็นแนวลายเสือเล็กหนึ่งตอนนี้กำลังอินเทรนด
1: ์โอ้โห
0: อาจารย์ค่ะไหนๆวันนี้ก็ได้เข้ามาโรงเรียนแล้วมีโอกาสอีกหนึ่งครั้งเห็นบอร์ดเห็นน้องๆทำอยู่อยากไประลึกความหลังบ้างขอทำบ้างได้ไหมคะ
1: ได้เลยลูกป้า

0: และครูท่านสุดท้ายที่เธอประทับใจมาจนถึงวันนี้เพราะครูคอยดูแลนักเรียนทุกคนอย่างใกล้ชิดเสมือนเด็กทุกๆคนเป็นลูกนั่นก็คือครูชาญชัยพลอยสว่าง
1: ส่วนอีกคนนึงท่านสุดท้ายเป็นอาจารย์สอนวิชาภาษาอังกฤษอาจารย์ชาญชัยทุกคนในโรงเรียนจะกลัวอาจารย์คนนี้มากเพราะว่าเขาเป็นฝ่ายปกครองอยู่ช่วงนึงแล้วก็มีวิธีทำโทษเด็กๆตลอดเวลาคนนี้ด้วยการกระโดดตบคือเป็นการทำโทษนักเรียนด้วยวิธีการที่ให้นักเรียนได้ออกกำลังกายไปด้วยเพราะหนูก็เคยโดนไปแล้วกระโดดตบคือเป็นอาจารย์ที่น่ารักแล้วก็พอมาอยู่ด้วยเขาเป็นคนที่แบบใส่ใจนักเรียนมากๆอะค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะสำหรับอาจารย์ชาญชัยค่ะวันนี้รถเมย์จะทำการ์ดให้กับอาจารย์เตรียมอุปกรณ์มาพร้อมเริ่มกันเลยค่ะก่อนจะขึ้นไปหาอาจารย์นะคะมีรูปคู่กับอาจารย์หลายรูปเลยอย่างรูปนี้เนี่ยไปงานรับปริญญาหนูค่ะอาจารย์ก็ไปนะคะอยู่ที่นครนายกก็ยังไปแสดงความยินดีกับรถเมย์ด้วย

0: แถวกันขึ้นไปเด็กๆสมัยก่อนก็เดินเรียนเดินเรียนอย่างเงี้ยค่ะเขาต้องมีกิฟต์หล่นโอ้โหป้าขึ้นไม่ไหวแล้วชั้นหนึ่งก็เหนื่อยแล้วเนี่ยเพื่ออาจารย์ชาญชัยเดินขึ้นมาชั้น6นี่ค่ะ6ทับ5ห้องเรียนประจำของหนูห้องนี้เลยสมัยก่อนยังวิ่งขัดพื้นนะคะสีเขียวๆเนี่ยขัดพื้นให้ห้องลื่นๆ6ทับ2แน่เลยสอนห้องนี้อีกแล้วมาจ้าเอ๋สวัสดีค่ะอาจารย์หนูมาทุกครั้งหนูจะเจออาจารย์อยู่ห้องนี้ทุกครั้งเลย
1: ใช่ใช่เพราะครูประจำชั้นห้องนี้ก็ต้องให้มาอยู่ห้องนี้
0: อ่ะปีนี้อาจารย์ประจำชั้น6ครับ2
1: 6ครับ1
0: อ้าวเหรอโอ
1: ้เขาเลื่อนห้อง
0: เขาเลื่อนห้องมาให้อาจารย์มาอยู่ห้องครับ1คนนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ยินดีค่ะแนะนำอาจารย์ก่อนค่ะท่านนี้คืออาจารย์ชาญชัยค่ะอาจารย์ชาญชัยสอนวิชาภาษาอังกฤษแล้วก็เป็นอาจารย์ประจำชั้นด้วยตอนม .6 ท่านคะแอบถามสมัยก่อนตอนหนูเรียนม .6 ที่นี่เป็นไงบ้างคะหนูเป็นยังไงบ้างคะ
1: ก็เธอก็เป็นเด็กที่เรียบร้อยกว่าคนอื่นสังเกตง่ายๆก็คือเรื่องผมจะตรงเป๊ะผูกโบกระโปรงยาวก็ไม่มีอะไรนะก็เรียบร้อยเป็นเด็กเรียบร้อย
0: อย่างที่หนูบอกไปว่าอาจารย์เนี่ยสมัยก่อนอาจารย์ทำอาจารย์ดูแลฝ่ายปกครองค่ะแล้วก็น้องๆทุกคนในโรงเรียนจะกลัวอาจารย์มากคืออะไรคะ
1: คือตอนหลังเนี่ยรัฐบาลไม่ให้ใช้การเคี่ยนตีก็เลยคือตีแล้วไม่เราทำโทษเนี่ยไม่ได้โกรธเขาแต่ทำโทษเพื่อรู้ว่าการทำโทษนี้นะเขาผิดนะก็เปลี่ยนมาเป็นวิธีการออกกำลังกายโดยการกระโดดตบแทน
0: นั่นแหละ
1: เปลี่ยนมาสายไม่ส่งงานอะไรพวกนี้มันก็ทำให้เขามีความรู้สึกว่าเออให้เราดูทำโทษนะเพราะเราทำผิด
0: แต่หนูว่ากระโดดตบจริงๆน้องๆไม่น่ากลัวขนาดนั้นแต่ทุกครั้งที่เวลาหนูเห็นอาจารย์เดินไปไหนน้องๆจะแบบกระจายหายตัวหายหมดเลย
1: คือสมัยก่อนนะครูเป็นฝ่ายปกครองอะนักเรียนเขามีความรู้สึกว่าครูเนี่ยโหดร้ายดุอะไรเงี้ย
0: ดุ
1: แต่จริงๆแล้วถ้าเขาได้มาสัมผัสมาเรียนกับครูเขาจะรู้ว่าครูไม่ได้ดุค
0: ือ
1: ทำไปเพราะหน้าที่ทำไปเพราะต้องการให้เรียนมีอะไรเป็นคนดีทำเป็นคนดี
0: อันนี้เป็นเรื่องจริงมากค่ะอาจารย์เป็นคนที่แบบใส่ใจรายละเอียดในชีวิตมากค่ะต้องบอกตั้งแต่เรียนเนี่ยหนูถ่ายหนังสือช่วงนั้นรู้สึกอาจารย์จะมาประจำชั้นม .6 ช่วงนั้นหนูถ่ายโฆษณาด้วยถ่ายหนังสือด้วยถ่าย MV ด้วยอะไรเงี้ยเวลาไปทำงานอะไรก็แล้วแต่อาจารย์ก็จะรู้รับทราบว่าวันนี้หนูไปทำงานอันนี้เพราะว่าหนูจะต้องหายจากที่เรียนไปตอนรับปริญญาเนี่ยโอ้โหหนูรับปริญญาที่นครนายกค่ะอาจารย์ก็ยังไปแต่ว่าเราไม่เข้ามาโรงเรียนก่อนใช่ปะคะ
1: ใช่ก่อน
0: เราไม่เข้ามาถ่ายรูปเพราะไม่แน่ใจไงว่า
1: แม่ครูจะว่างไหม
0: แต่
1: พอด
0: ี
1: วันที่รับปริญญาจริงๆว่างก็เลยไปอีกรอบนึง
0: ไปนู่นเลยถึงนครนายกเลยค่ะอาจารย์เขาจะมีเอกลักษณ์อะไรเยอะอย่างสอนหนังสือน้องๆอยากโชว์มากเลยเห็นเข้ามาแล้วนี่เอกลักษณ์ของอาจารย์ทุกหน้าที่เป็นชี้สอนหนังสืออาจารย์จะต้องมีปั๊มประทับตา
1: อันนี้เป็นนักเรียนรุ่นที่11ต่อจากรุ่นเมย์เขา2ปี
0: ทำให้ค่ะ
1: วันเกิดผมเนี่ยเขาไม่บอกผมอะเขาไปทำเขาให้กล่องมากล่องเรานึกว่าพระวันเกิดแล้วก็แกะออกมาปั๊บพอเราเห็นโลโก้เราปั๊บเราเห็นหน้าปั๊บเราโอ้โหดีมากเลยเนี่ยครูชอบมากเลยเนี่ยเพราะอะไรเพราะมันเป็นเอกลักษณ์
0: เป็นตรายางหน้าตัวเอง
1: คนที่มาส่งงานตอนเช้าเนี่ยตอนเช้าเนี่ยนักเรียนเขาต้องมาส่งงานเราให้งานเขาไปทำเขาจะมาส่งเขาจะต้องมาปั๊มปั๊มนี่คือการรู้ว่าคนนี้ได้ผ่านการตรวจการ
0: ถ้าไม่มีหน้าปั๊มอาจารย์นี่ไม่ได้จะหนูกำลังจะบอกว่า
1: โดดตบ
0: โดนตบคือจะบอกว่าถ้าคนไหนไม่มีตาปั๊มก็ลำบากเลยนะคะที่น้องๆจะเอาไปแกะตามตาปั๊มนี่แล้วมานั่งปั๊มแทนอาจารย
3: ์ทีนี้มีสิ่งที่ตอบแทนกลับมาคือว่าเด็กๆเนี่ยรักแล้วก็เคารพคิดถึง
1: ค
3: ุณครูทุกๆคนเลยนะครับจนแบบว่ามีหนังสือรุ่นที่ทำให้ครูด้วย
0: อันนี้
1: คือรุ่นของรุ่นเมย
0: ์นี่อันนี้เป็นเล่มของหนูจะมีรูปเพื่อนๆทุกคนในห้องนี่เขามีวันเกิดบอกอาจารย์ด้วยว่าล่าอาจารย์ไม่เคยลืมเบิร์ธเดย์ค่ะอันนี้ต้องบอกจริงๆเมื่อวันเกิดที่ผ่านมาอาจารย์ยังส่งเมสเสจไปเบิร์ธเดย์หนูอยู่เลยเพราะว่าในเล่มนี้เขาจะมีบอกหมดว่าคนไหน

0: เกิดวันนี้เท่าไหร่บ้าง
1: จันขาวันนี้ในโอกาสดีวันนี้ได้เข้ามาโรงเรียนอีกหนึ่งครั้งน้ำพวงมาลัยมากราบอาจารย์ค่ะ
2: โอเค
1: ขอให้อาจารย์สุขภาพร่างกายแข็งแรง
2: โอเค
1: แข็งแรงเร็วๆนะ
2: ให้เธอมีชีวิตที่ก้าวหน้านะแล้วก็มีสิ่งใดที่เธอปรารถนาขอให้ประสบความสำเร็จ
1: ครับถูกค่ะอาจารย์เว้งนี่เรามีการ์ด
2: ด้านอะไร
1: การ์ดรูปหนูกับรูปอาจารย์มีข้างหลังมีข้างหลัง
2: ทำเองเหรอ
1: นี่ไงนี่ไง
2: โอ้โห
1: เขียนแล้วด้วยเขียนให้แล้วด้วย
2: โอเคขอบใจมากขอบใจมาก
1: แพทย์อาจารย์หนูรู้ว่าอาจารย์เป็นคนชอบเก็บของน่ารักน่ารัก
2: โอเค
1: มีเป็นคอลเลกชันเลยที่บ้านอันนี้เป็นอีกคอลเลกชันนึงนะคะอาจารย
2: ์โอเค
1: สำหรับอาจารย์ชันชัยค่ะขอบคุณอาจารย์มากๆสำหรับความรักและความเอาใจใส่ให้กับลูกศิษย์คนนี้รถเมย์สั้นๆนะ
2: วันเกิดที่ผ่านมาอายุเท่าไหร่นะ
1: 25
2: อ๋อ25เพราะว่า
1: 25ใช่ไหมคะ
2: เออ25ใช่ใช่เพราะว่ารถเมย์รุ่น9รุ่นนี้รุ่น16
1: โอเคเป่าแล้วนะ
2: อ้าว
1: โอ้ยอาจารย์ขอบคุณมากเลยอ่ะแฮปปี้เบิร์ธเดย์
2: 99
1: My lovely student with love ว้าว
3: ก็ขอให้พี่รถเมย์มีความสุขมากๆนะ
1: คะ
3: ก็ขอให้มีงานเข้ามาเยอะหนูจะติดตามชมแล้วก็ขอให้เป็นแบบอย่างดีกับน้องๆโรงเรียนสตรีสมุทรปราการแบบนี้ตลอด
1: โอเคขอบคุณนะคะปีนี้วันเกิดนะหนูจะบอกว่าหนูแบบหนูแฮปปี้มากอ่ะอาจารย
2: ์
1: หนูแบบรู้สึกว่ามันเป็นปีหนึ่งในชีวิตที่แบบมีแต่เรื่องดีๆเน
4: า
1: ะ
4: เธอบอกกับทีมงานว่าที่เธอมีวันนี้ได้ก็เพราะครูทุกๆท่านได้หล่อล้อมอบรมและสั่งสอนเธอยินดีและมีความสุขทุกครั้งที่ได้กลับมาพบครูภูมิใจที่ได้เป็นลูกศิษย์ของครูซึ่งจริงๆแล้วในทางกลับกันครูทุกๆท่านก็รู้สึกภูมิใจและยินดีที่มีลูกศิษย์ที่ชื่อรถเมย์คนึงนิดจากสมิทธานนท์เช่นกัน
1: โอ้โหต้องบอกจริงๆค่ะว่าวันนี้มีความสุขมากๆเลยค่ะที่ได้มีโอกาสกลับมาที่โรงเรียนสตรีสมุทรปราการอีกครั้งนึงนะคะเห็นรอยยิ้มของอาจารย์แล้วก็น้องๆทุกคนที่โรงเรียนแล้วประทับใจมากมาทุกครั้งอบอุ่นเหมือนเดิมค่ะแล้ววันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีรถเมย์ก็อยากจะกราบขอบพระคุณอาจารย์ทุกคนนะคะที่ทำให้ตัวรถเมย์เองเนี่ยมีโอกาสได้มายืนอยู่ถึงทุกวันนี้ถ้าไม่ใช่เพราะที่โรงเรียนสตรีสมุทรปราการจริงๆทุกวันนี้อาจจะยังไม่ถึงตัวรถเมย์ด้วยก็ขอบพระคุณอาจารย์ทุกคนด้วยนะคะแล้ววันนี้ก็รถเมย์กลับแล้วค่ะขอให้ที่โรงเรียนนี้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปแล้วก็มีภาพความประทับใจดีอย่างนี้ให้กับน้องๆทุกคนด้วยค่ะไปแล้ว

น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าเรื่องเซตและความน่าจะเป็นเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับดังนั้นนะครับพี่จะมาทบทวนเรื่องเซตให้น้องๆทุกคนฟังนะครับถ้าพูดถึงเรื่องเซตแล้วนะครับสิ่งที่จะขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับซึ่งแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับจะประกอบไปด้วยสี่เหลี่ยมข้างนอกนะครับเราจะเรียกมันว่าเอกภพสัมพัทธ์นะครับซึ่งพี่จะแทนมันด้วย U นะครับและในรูปนี้นะครับมีวงกลม2วงข้างในเนี่ยพี่จะแทนมันด้วยเซตของ A แล้วก็เซตของ B ครับซึ่ง A และ B เนี่ยมันมีบริเวณที่เราจะสนใจได้เนี่ยก็เป็นดังข้างๆนี้เลยนะครับในรูปที่1นะครับบริเวณที่เราสนใจเนี่ยก็คือเป็นบริเวณทั้ง A และ B เลยใช่ไหมครับซึ่งเราจะสามารถเขียนแทนมันด้วย A union B ครับและรูปที่2นะครับคือรูปนี้ใช่ไหมครับเป็นบริเวณที่มันอยู่ร่วมกันนะครับตรงกลางเราจะสามารถเขียนได้ว่า A intersect B ครับและรูปถัดไปนะครับรูปที่3ก็คือบริเวณที่เราสนใจเฉพาะ A นะครับเราไม่ได้สนใจ B นะครับเราสามารถเขียนแทนด้วย A ลบ B นั่นเองครับและรูปสุดท้ายนะครับนั่นก็คือเราไม่ได้สนใจ A ครับเราจะเขียนมันด้วย A complement ครับซึ่งมีวิธีการเขียน2แบบนั่นก็คือเขียนแบบนี้แล้วก็เขียนแบบนี้ครับและเมื่อเรารู้จักเซตและแผนภาพเวนออยเลอร์แล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาหาจำนวนสมาชิกของมันนะครับซึ่งจำนวนสมาชิกของ A

A Union B นะครับจะหาได้จากการเอาจำนวนสมาชิกของเซตที่มีเพียงเซตเดียวนะครับลบด้วยเซตของที่มันมีส่วนที่จะทับกันตรงกลางครับหรือ A intersect B นั่นเองครับหรือว่าถ้าเราเปลี่ยนจาก2เซตนะครับจาก A Union B เนี่ยกลายเป็น A Union B Union C เนี่ยจำนวนสมาชิกของมันเนี่ยก็จะเป็นจำนวนสมาชิกที่มีเพียง1เซตนะครับบวกกันลบด้วยจำนวนสมาชิกที่มี2เซต intersect กันเนี่ยลบนะครับแล้วก็บวกด้วยจำนวนสมาชิกของเซตที่มัน intersect กันทั้ง3เซตเนี่ยบวกเข้าไปนะครับหรือพี่นะครับมีวิธีการจำนะครับนั่นก็คือให้จำนวนของเซตที่มันมีเพียงเซตเดียวเนี่ยเป็น S1 ครับแล้วก็จำนวนสมาชิกของเซตที่มัน intersect กันเนี่ยเป็น S2 แล้วก็ intersect กัน3เซตเนี่ยเป็น S3 ครับแล้วเราก็เติมบวกลบบวกเข้าไปนั่นเองครับเมื่อเรารู้จักจำนวนสมาชิกของเซตแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะนำจำนวนสมาชิกเมื่อกี้นะครับมาใช้ในการหาเรื่องความน่าจะเป็นนะครับซึ่งความน่าจะเป็นนะครับคือ NE ส่วน NS ครับโดย NE นะครับคือจำนวนเหตุการณ์ที่เราสนใจครับและ NS นะครับคือจำนวนเหตุการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งหมดครับและความน่าจะเป็นนะครับจะมีค่าอยู่ในช่วง0ถึง1ครับโดยถ้ามีค่าเข้าใกล้0นะครับคือเหตุการณ์นั้นนะครับมีโอกาสเกิดขึ้นได้ยากครับส่วนถ้ามีค่าเข้าใกล้1นะครับคือความน่าจะเป็นของเรื่องนั้นหรือโอกาสที่จะเกิดเรื่องนั้นเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นได้สูงนั่นเองครับและเมื่อเรารู้เรื่องความน่าจะเป็นแล้วก็เรื่องเซตแล้วใช่ไหมครับเราก็จะสามารถแก้จบปัญหาได้แล้วนะครับกำหนดให้ A และ B นะครับเป็นเหตุการณ์ใดๆใน Simple Space และกำหนดให้ PE นะครับแทนความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ E ครับโดยเขาเนี่ยครับจะกำหนดให้ว่า PB เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.3 PA intersect B เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.06 แล้วก็ PA union B ลบ PA intersect B เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.38 ครับแล้วเขานะครับต้องการหาว่า PA ลบ B เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเราจะเห็นได้ว่าเรื่องนี้นะครับมีเซตอยู่ด้วยกัน2เซตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราวาดแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับเราก็ต้องวาดแผนภาพเวนออยเลอร์ขึ้นมาก่อนนะครับจะมีวงกลมอยู่ด้วยกัน2วงครับวงกลม A แล้วก็วงกลม B นะครับหรือว่าเป็นเซต A แล้วก็เซต B นั่นเองครับจากนั้นนะครับวิธีการแทนค่าของมันนะครับเราจะเลือกแทนค่าในส่วนที่มันอยู่ใน intersect หรือว่าอยู่ในส่วนข้างในที่สุดก่อนนะครับซึ่งในข้อนี้นะครับมันคือ A intersect B ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะแทน PA intersect B เนี่ยลงไปกันก่อนนะครับก็คือ 0.06 นะครับเราทราบค่า PB นะครับว่าเท่ากับ 0.3 นะครับซึ่ง 0.3 ตัวนี้เนี่ยมันคือการรวมกันระหว่างตรงนี้ใช่ไหมครับซึ่งเรานะครับได้ทราบค่าไปแล้วส่วนนึงนั่นก็คือตรงนี้มีค่าเท่ากับ 0.06เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงที่เหลือข้างนอกเนี่ยมันก็จะกลายเป็น 0.3 นะครับลบด้วย 0.06 ก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับ 0.24 นะครับและพจน์สุดท้ายของเรานะครับนั่นก็คือ PA union B ลบ A intersect B นะครับจะเท่ากับ 0.38 ครับอันดับแรกใช่ไหมครับเราต้องแรงเงาตรง A union B นะครับได้เป็นอย่างนี้แล้วเรานะครับไม่ต้องการส่วนที่เป็น A intersect B นะครับพี่ให้เป็นสีฟ้านะครับแล้วเราจะเห็นได้ว่าไอ้สีเหลืองทั้งหมดเนี่ยมันรวมกันได้ 0.38 ใช่ไหมครับแล้วเรานะครับทราบค่าฝั่งหนึ่งไปแล้วคือ 0.24 ดังนั้นนะครับอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็คือการเอา 0.38 ลบด้วย 0.24 ใช่ไหมล่ะครับมันจะมีค่าเท่ากับ 0.14 นั่นเองครับแล้วสิ่งที่โจทย์ต้องการมันคือเขาต้องการ PA ลบ B ใช่ไหมครับซึ่ง PA ลบ B เนี่ยมันคือส่วนนี้ที่เราเพิ่งหามาได้ตะกี้นะครับแปลว่า PA ลบ B เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 0.14 นั่นเองครับผมโจทย์ข้อนี้นะครับเขามีบอกไว้ว่าความน่าจะเป็นที่กันนะครับดูหนังและซื้อของเนี่ยในวันอาทิตย์เป็น 0.8 และ 0.6 ตามลำดับนะครับถ้ากันนะครับจะทำกิจกรรมอย่างน้อย1อย่างอย่างแน่นอนนะครับแล้วความน่าจะเป็นที่กันเนี่ยจะทำกิจกรรมทั้ง2อย่างเนี่ยจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับน้องๆเห็นโจทย์แบบนี้น้องๆก็คิดว่าน้องๆเนี่ยต้องวาดแผนภาพเวนออยเลอร์ก่อนใช่ไหมครับพี่จะพาลองวาดแผนภาพเวนออยเลอร์กันดูก่อนนะครับซึ่งแผนภาพนี้นะครับก็จะแบ่งออกเป็นส่วนที่กันนะครับไปดูหนังแล้วก็ส่วนที่กันนะครับไปซื้อของและพี่นะครับจะแบ่งวงกลมวงนี้นะครับเป็นส่วนๆนะครับโดยให้ส่วนที่1นะครับคือส่วนตรงนี้ครับและส่วนที่2นะครับคือตรงนี้แล้วก็ส่วนที่3นะคือตรงนี้นะครับหลังจากที่เราแบ่งส่วนที่1ส่วนที่2ส่วนที่3ออกมาแล้วใช่มั้ยครับไอ้ 0.8 เนี่ยแปลว่ามันเกิดจากการรวมส่วนที่1และส่วนที่2เข้าด้วยกันครับและ 0.6 เนี่ยเกิดจากการรวมของส่วนที่2แล้วก็ส่วนที่3เข้าด้วยกันซึ่งจะเห็นได้ว่าแผนภาพนี้เนี่ยเรายังจะไม่สามารถหาค่าหรือคำตอบของข้อนี้ได้ใช่ไหมครับพี่นะครับจึงกำหนดให้หรือแทนให้ดูหนังนะครับเป็นเซต A ครับแล้วก็ซื้อของนะครับเป็นเซต B ครับและจากสูตรนะครับ NA union B นะครับจะเท่ากับอะไรครับ NA บวก NB แล้วก็ลบด้วย NA intersect B ใช่ไหมครับโดยสูตรนี้นะครับสามารถประยุกต์กับเรื่องความน่าจะเป็นได้นะครับโดยการเปลี่ยนจำนวนสมาชิกนะครับเป็นความน่าจะเป็นมันก็จะกลายเป็น PA union B นะครับจะเท่ากับ PA บวก PB ครับแล้วก็ลบด้วย PA intersect B ครับและจากโจทย์นะครับเขาบอกว่าถ้ากันนะครับจะทำกิจกรรมอย่างน้อย1อย่างอย่างแน่นอนเนี่ยมันแสดงให้เราเห็นว่าไอ้ PA union B เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ1นั่นเองครับและจากนั้นนะครับเรารู้นะครับว่ากันเนี่ยครับไปดูหนังหรือ A เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.8
และ B เนี่ยไปซื้อของหรือ PB เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 0.6 นั่นเองครับและสิ่งที่โจทย์ต้องการนะครับเขาบอกว่าเขาต้องการความน่าจะเป็นที่กันเนี่ยจะทำกิจกรรมทั้ง2อย่างใช่ไหมครับซึ่งมันก็คือ PA intersect B นั่นเองครับเราก็จะคงมันไว้นะครับแปลว่าถ้าเราย้ายข้างสมการนะครับ PA intersect B เนี่ยมันจะมีค่าอยู่เท่ากับ 1.4 ใช่ไหมครับเพราะ 0.8 บวก 0.6 ได้ 1.4 นะครับถูกลบด้วย 1ก็จะมีค่าเท่ากับ 0.4 นั่นเองครับและจะเห็นได้ว่าในเรื่องความน่าจะเป็นนะครับเราสามารถใช้เรื่องเซตหรือแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับมาอธิบายหรือว่ามาหาคำตอบของเรื่องความน่าจะเป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่น้องๆจะทำเรื่องความน่าจะเป็นได้เนี่ยน้องๆต้องไปทบทวนเรื่องเซตแล้วก็แผนภาพเวนออยเลอร์ดีๆนะครับ

0: ที่บ้านของพี่นี่คือสนใจเกี่ยวกับเรื่องธรรมชาติ
1: ใช่
0: ใช่ไหมคะบ้านอื่นเขามีเรื่องอะไรกันอีกบ้างคะ
1: บางบ้านก็สนใจดนตรีแต่กลุ่มครอบครัวควบกั้มธรรมชาติเนี่ยเราเน้นห้องเรียนธรรมชาติเป็นเรื่องสำคัญ
0: เรื่องธรรมชาติเรื่องสัตว์เรื่องพันธุ์ไม้เรื่องพืชเรื่องอะไร
1: ระบบธรรมชาติทั้งหมดที่ยงใหญ่ร่วมกันหรือบางบ้านที่พ่อแม่เขาอยู่ในพื้นที่ที่ทำพัฒนาเรื่อง NGO นั้นเขาก็จะเน้นเรื่องชีวิตทางเลือกจริงๆเลย อย่างเช่นกลุ่มที่เชียงใหม
0: ่
1: ก็เรียนรู้เรื่องปลูกข้าวเรื่องการรักษาตนเองเรื่องสมุนไพรเรื่องอะไรต่าง
0: ๆค่ะเรื่องของที่บ้านพี่นี่สนใจเรื่องธรรมชาติเนี่ยเริ่มต้นมาจากเด็กสนใจก่อนหรือว่ายังไงคะ
1: เด็กสนใจก่อนด้วยครับแล้วเราจับสังเกตความสนใจของเด็กเนี่ยว่าความสนใจของเด็กกับเรื่องราวในธรรมชาติเนี่ยมันทำให้ง่ายดายต่อการเรียนรู้มากแล้วเราจะเห็นพลังการเรียนรู้ความสนใจของเด็ก
0: ๆ
1: มากกว่าของเล่นที่เราจะต้องป้อนให้ตลอดเวลาหรือเกมหรือของเล่นที่มันถูกวางกลไกไว้แล้วธรรมชาตินี่มันมีกลไกโดยธรรมชาติที่ละเอียดอ่อนแล้วเด็กจะสืบค้นความต่อเนื่องน่ะจะผลักดันให้เขาเกิดการเรียนรู้โดยธรรมชาติคือการเรียนรู้เนี่ยเป็นธรรมชาติแล้วก็มีธรรมชาติของการเรียนรู้ของเด็ก
0: และการถ่ายทอดของเขาออกมาเนี่ยสังเกตว่าจะมีเรื่องของงานศิลปะเข้ามามีส่วน
1: อันนี้ก็เป็นอีกส่วนนึงที่เราใช้เป็นเครื่องมือเรียนรู้อีกส่วนเราถือว่าศิลปะเป็นส่วนนึงของชีวิตแล้วก็ศิลปะเนี่ยเป็นทักษะดั้งเดิมแท้ของมนุษย์อยู่แล้วที่ใช้ในการถ่ายทอดไม่ใช่แค่ระบบภาษาเพราะฉะนั้นมันกว้างมันคือการสื่อสารโดยรวมทั้งหมดที่จะสะท้อนไอ้ความรู้สึกนึกคิดมากกว่าความรู้แข็ง
2: ระบบโฮมสคูลเนี่ยเราดูความสนใจของเด็กนะคะว่าเด็กสนใจเรื่องไหนแล้วเราก็พยายามที่จะเข้าไปส่งเสริมในจุดนั้นนะคะอย่างซีเองเนี่ยสิ่งที่เขาสนใจมาตั้งแต่เล็กๆนี่คือเรื่องของธรรมชาตินะคะชอบธรรมชาติชอบเรื่องของสัตว์การเลี้ยงสัตว์ต่างๆอะไรเงี้ยค่ะเด็กสนใจเรื่องธรรมชาติผู้ใหญ่เองก็มานั่งคุยกันว่าเราจะเลือกเรื่องไหนที่จะเป็นประเด็นสำหรับการที่เราจะศึกษาของลูกนะคะก็ดูตรงนั้นแล้วก็พาไปแล้วเราก็จะมีคุณครูห้องเรียนธรรมชาติ

0: แล้วเด็กๆ เขาใช้ศิลปะอะไรในการถ่ายทอดความคิดความเข้าใจหรือความรู้ที่ตกตะกอนของเขาแล้วเริ่มจากเล็กๆที่ยังวาดรูปที่ยังเขียนหนังสือไม่ได้
1: จริงๆเริ่มต้นเนี่ยของเด็กๆนี่การสร้างร่องรอยของเด็กๆที่เป็นเรื่องสำคัญที่พ่อแม่จะต้องเห็นและเฝ้าสังเกตแล้วก็ตีความการถ่ายทอดร่องรอยของเด็ก
0: อ
1: ันนั้นน่ะคือศิลปะเริ่มแรก primitive ของมนุษย์เลยที่เขาเริ่มจะขีดเขียนร่องรอยผ่านภาพการเป็นภาพผ่านจินตนาการบางครั้งเขายังบังคับมือไม่ได้แต่เขาจะเกิดอะไรครับการตอบโต้ไดอะล็อกระหว่างความคิดกับภาพที่เขาเห็น
0: แสดงว่าแรกๆคือให้ลูกๆวาดภาพ
1: ใช้การสร้างร่องรอยเป็นเรื่องสำคัญนะครับ
0: เช่นหนูยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องคำว่าสร้างร่องรอยช่วยอธิบายให้ฟังหน่อย
1: ก็ถ้าขีดลงบนพื้นก็เป็นรอยแล้วครับนี่มันคือร่องรอยที่มันเกิดขึ้นจากความคิดที่กับการกระทำของเขาแต่สิ่งเหล่านี้มันเป็นพื้นฐานความสนใจที่เราจะต้องจับสังเกตว่าเขากำลังเริ่มสนใจเรื่องอะไรเด็กพวกนี้เราจะเห็นว่าพอลงไปศึกษาธรรมชาติเนี่ยเขาจะกลับมาถ่ายทอดจากรูปทรงง่ายๆอย่างปลาเราก็จะเห็นว่าเขาเริ่มรูปทรงปลาเองไม่ใช่การสอนว่าปลาเขียนอย่างนี
0: ้
1: นี่คือการสร้างร่องรอยจากแรงประทับใจแรงบันดาลใจที่เกิดประสบการณ์สัมผัสของเขา
2: เมื่อวานน้องแดนไปเจอที่ไหนครับ
3: เจอรังขอไม้ผู
2: ที่บ้านนาเหรอครับแล้วแดนว่าหนอนอ้วนอย่างนี้พันอะไรแม่ดูไม่เป็น
3: ด้วงกวางชน
2: ด้วงกวางชนอ๋อด้วงกวางชนที่มีในหนังสือเหรอแม่เคยเห็นแต่ในหนังสือนะแดนจะบันทึกเลยไหมแล้วก็เดี๋ยวจะได้เก็บเพราะว่าแม่กลัวเดี๋ยวมันไม่สบายมันรบกวน
0: เห็นว่าที่บ้านนี่มีศิลปะหลากหลายคือมีภาพวาดทั้งบนฝาผนังด้วยแล้วก็บนแคนวาสด้วยแล้วก็ยังมีพวกงานปั้นงานอะไรต่างๆแล้วก็เริ่มพัฒนามาเป็นหนังสือพวกนี
1: ้
0: แล้วก็ทราบว่ามีสารคดีที่ถ่ายทำกันเองด้วยอันนี้เขาเป็นคนสนใจยังไงบ้างคะ
1: การทำสื
0: ่อ
1: การสร้างร่องรอยเป็นพื้นฐานสำคัญที่คุณลอร่าถามว่าสร้างร่องรอยมันคืออะไรบ้างเนี่ยแม้กระทั่งขีดหรือทำอะไรไว้เป็นร่องรอยนั่นก็คือการเรียนรู้อย่างนึงที่เราจะต้องเข้าไปตีความและสืบค้นความสนใจของเด็กแต่ทีนี้ความต่อเนื่องของสิ่งเหล่านี้มันพัฒนาขึ้นมาจนถึงระดับหนึ่งที่มีระบบภาษาเข้ามาเกี่ยวข้
0: อง
1: ก็คือเขียนอ่านคิดวิเคราะห
0: ์
1: ก็เริ่มใช้เครื่องมือทางศิลปะภาพวาดอิลลัสเตทบันทึกบันทึกเรื่องราวแล้วก็แม้กระทั่งเครื่องมือที่บันทึกกล้องถ่ายภาพเพราะมันจะเก็บรายละเอียดของสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติแล้วสิ่งสำคัญคือเขาจะเริ่มจำแนกวิเคราะห
0: ์
1: สิ่งต่างๆประเภทโดยธรรมชาตินะครับไปจนถึงความซับซ้อนได้อันนี้คือความง่ายดายของห้องเรียนธรรมชาติการผลิตความรู้องค์ความรู้ของเด็กๆเนี่ยก็เป็นเครื่องมือเรียนรู้ของเขาที่มีประสิทธิภาพมากด้วย
0: เช่นยังไง
1: เพราะการไปสอนคนอื่นนี่ทำให้เกิดความเข้าใจมากกว่าการเรียนจากคนอื่น
0: ใช่เห็นด้วยค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเราเน้นเรื่องเหล่านี้กับประสบการณ์ตรงและการถ่ายทอดเราจะเห็นว่าวิชาหลักๆอะไรพวกนี้เราพูดจริงๆว่าเราไม่ค่อยได้สนใจหรอกครับมาตรฐานหลักสูตรแต่เราเน้นเรื่องวิถีชีวิตในครอบครัวความรักที่เราจะมีต่อการสัมพันธภาพโดยเฉพาะในสังคมสมัยนี
0: ้
1: เราต้องการความเข้าใจการใช้ชีวิตที่มีความเข้าใจต่อสภาพรอบข้างแวดล้อมต่างๆยังไงแล้วความรู้ที่เราไปใช้เนี่ยเราก็ต้องใช้อย่างอ่อนโยนแล้วล่
0: ะ
3: ศั
2: ตร
3: ู
2: มารบกวนอะไรบ้างแล้วก็แม่ไม่ร
3: ู้
2: ว่าจริ งๆแล้วเราเอาเขามาม
3: า
2: ด
3: ู
2: แลเน
3: ี่
2: ยเราช่วยแก้ป
3: ั
2: ญหาตรงน
3: ั้
2: นย
3: ัง
2: ไง
3: ลูกพวกนี้เขาติดแบบธรรมชาติแล้วก็ไม่ค่อยมีนอกจากพวกคนที่จับเป็นจีนมากกว่า
2: แล้วถ้าเกิดเจอมอสหรือเจออะไรเนี่ยเรามีส่วนช่วยได้มั้ยที่จะทำให้มันมีโอกาสรอดขึ้น
3: เกิดเจอว่าใช้วิธีเอาแรงสีฟันขัดมันแต่บางทีถ้าแบบมีมากก็อาจจะใช้น้ำฉีดแล้วก็รีบ ซับน้ำออกครับแล้วก็แต่ถ้าเกิดมันมีลายในดินด้วยสมมติว่าลายมันอยู่ในดินที่ติดกับดินเลี้ยงร่วงที่มันเก่าๆอ่ะต้องเอาดินมาคั่วเพื่อลายมันเพื่อฆ่าลายแล้วก็ฆ่าพวกเชื้อราพวกเชื้อเห็ดอะไรต่างๆครับแต่ถ้าเกิดเป็นพวกร่วงครีมครับหนอนตัวอ่อนจะกินเชื้อเห็ดครับพวกเห็ดนางฟ้ามันจะก็เลยเวลาฆ่าบางทีต้องทำให้ต้องใส่เชื้อเห็ดใหม่ครับ
0: แล้วถ้าเกิดสมมติว่าคุณพ่อคุณแม่ที่ชมอยู่ทางรายการนะคะวันนี้เป็นรายการโรงเรียนพ่อแม่เกิดเขาแบบเอ๊ะจะทำโฮมสกูลที่บ้านสมมติว่ายังไม่ได้ออกมาจากระบบนะคะเขาควรจะเริ่มต้นยังไง
1: ความสนใจที่จะเกิดการเรียนรู้แบบบ้านเรียนเนี่ยมันมาจากอุดมคติเป้าหมายของชีวิตที่อยากจะเห็นชีวิตเมล็ดพันธุ์รุ่นใหม่ๆเนี่ยอยากเห็นยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียนรู้ตลอดชีวิตเนี่ยมันสำคัญมากกว่า okay. ที่จะเรียนสำเร็จจะมองเห็นว่าวิถีชีวิตในปัจจุบันเนี่ยควรจะเปลี่ยนวิถีชีวิตที่จะมาดำเนินวิถีชีวิตแบบไหนการค้นหาสืบค้นว่าเขาจะทำยังไงแล้ววิธีการยังไงมันจะเป็นเรื่องเล็กสำหรับเขาแต่ข้อสำคัญจริงๆคือความพร้อม
0: ความพร้อมด้านอะไร
1: ความพร้อมของพ่อแม
0: ่เวลา
1: พลังความพร้อมก็คือทั้งหมดเลยครับเพราะว่าการศึกษานี่มันคือชีวิตมันไม่ใช่เรียนสำเร็จแล้วไปรับปริญญาอันนั้นไม่ใช่เป้าหมายเพราะนั้นครอบครัวที่ทำบ้านเรียนเนี่ยจะมองเรื่องการศึกษาเนี่ยมีเป้าหมายชัดเจนค่อนข้างใกล้เคียงกันฐานะอาจจะจำเป็นครับ
0: อ
1: าจจะจำเป็นหมายถึงว่าไม่ต้องฐานะมากมายแต่ว่ามีฐานะพอพร้อมที่จะทำนะครับรู้จักวิธีหาความรู
0: ้
1: ไม่ใช่ไม่มีความรู
0: ้
1: ไม่มีความรู้ไม่เป็นไรแต่ต้องรู้จักวิธีหาความรู้อันนี้คือเครื่องมือสำคัญ
0: แล้วยังมีแรงกระตุ้นอื่นๆไหมคะที่คุณพ่อคุณแม่ควรจะมีให้กับลูกที่อยู่ในโฮมสกูลเนี่ยค่ะเช่นมหาวิทยาลัยลูกจะมองเป้าหมายตรงนั้นมีการแบบตั้งเป้าหมายหรือว่าสร้างแรงกระตุ้นเพื่อให้ไปถึงการต่อยอดเหล่านั้นไหมคะหรือว่าอยู่ที่ยังไงดีคะ
1: เอาสำหรับครอบครัวเราก่อนดีกว่าเพราะว่าในหลายๆครอบครัวมันมีความหลากหลาย
0: ต่างกันนะหนูว่าค่ะ
1: แต่ว่าเราถ้าเรามาถึงจุดนี้เรามองการศึกษาแบบไม่มีเงื่อนไข
0: ค่ะ
1: คือเรียนรู้อะไรก็ได้สิ่งที่เรียนรู
0: ้ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นศักยภาพของเขาขึ้นอยู่กับตัวเขา
0: แสดงว่าทั้งคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้คาดหวังเรื่องการเข้ามหาลัยของน้องแดนกับน้องโดนเลย
1: ก็ไม่ใช่คำตอบครับเพราะนั้นคงต้องรู้ว่าเราไม่ได้ให้ความสำคัญแต่ถ้าถึงเวลาคือเรื่องพวกนี้เราไปกำหนดไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าทุกอย่างเปลี่ยนแปลงเสมอเราต้องเชื่อว่าความแน่นอนไม่มีความแน่นอนแล้วก็เด็กๆทุกคนมีพัฒนาการในการเรียนรู
0: ้
1: ทัศนคติที่เขาจะเปลี่ยนไปแล้วถึงเวลาเนี่ยความรู้แต่ละด้านหรือบางครั้งเนี่ยเขาจำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านซึ่งในมหาวิทยาลัยมีในบางด้านเราคาดการไม่ได
0: ้ครับถึงเวลานั้นแล้วจะมีคำตอบเอง
1: ใช่ครับ
0: และเด็กจะเป็นผู้ตอบคำตอบนั้นไม่ใช่คุณพ่อคุณแม่
1: ใช่คร
0: ับ คุณพ่อแม่เป็นเพียงแค่ผู
1: ้เอื้ออำนวยให้เกิด
0: facilitator
1: เอื้ออำนวยให้เกิดการเรียนรู
0: ้
1: ครับ
0: ผู้อำนวยให้เกิดการเรียนรู
1: ้ให้เกิดพัฒนาการเท่าที่เขาจะมีศักยภาพ

0: นี่แหละค่ะหนูมีคำถามค่ะว่าจอนี้นี่มีเอาไว้ทำอะไรดูหนังฟังเพลงเต้นรำหรือว่าห้องนี้ไว้ทำอะไรเป็นพิเศษคะ
1: คงมีเต้นรำไหมครับ ห้องนี้ก็จะเป็นห้องรวมที่เวลามี
2: แลกเปลี่ยนเรียนรู้
1: กับกลุ่มเล็กๆบางครั้งเราก็จัดเสวนากลุ่มเล็ก
0: ๆ
1: บางครั้งเราก็มีเรื่องของคุยกันเรื่องพ่อแม่แล้วก็คุยกันเรื่องภายในที่จะแลกเปลี่ยนกันหรือแม้กระทั่งใช้เป็นห้องดนตรีเรียนดนตรีหรือว่าเด็กหลายๆครอบครัวมาเล่นดนตรีกัน
3: แล้วข้างหลังนี้ก็เหมือนเป็นห้องสมุดส่วนหนึ่งด้วยป่ะคะ
2: หนังสือมันเต็มบ้าน
1: น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเราก็เก็บสะสมหนังสือที่ตั้งแต่ยังไม่มีลูก
2: ใช่ไ
1: หมแต่พอมีลูกเราก็ซื้อหนังสือที่สนใจ
2: ลูกเขาเป็นคนเลือกหนังสือต
1: ั้งให้เป็นหลายครอบครัวก็มาใช้ได้เหมือนกัน
0: เป็นห้องสมุดสาธารณะด้วยเป็นห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วย
2: ห้องน
0: ึ
2: งห
0: ้
2: องนึงเป็นห้องสมุดกลุ่ม
0: ห้องสมุดกลุ่มด้วยเหรอคะ
2: ไว้เอ็กข้างๆค
0: ่
2: ะ
0: โอ้คือเด็กๆก็จะได้มีเพื่อนมาแลกเปลี่ยน
1: แต่ว่าบางอย่างตอนนี้เราดูแลไม่ไหวเพราะว่ามีกิจกรรมหลายอย่างก็อยากทำเป็นห้องสมุดเคลื่อนที
0: ่
1: ที่เวลาเราไปที่ไหนเราเป็นห้องสมุดเกี่ยวกับธรรมชาติทั้งหมด
0: ดูเหมือนว่าโรงเรียนพ่อแม่นะคะจะได้บทสรุปอีกหนึ่งบทค่ะเมื่อตอนต้นรายการเราบอกว่าวันนี้จะมาพบกับครูใหญ่ผู้ช่วยครูใหญ่และนักเรียนอีก2คนพอได้พูดคุยกันจริงๆนะคะก็กลับกลายเป็นว่าได้พบกับนักเรียนทั้ง4คนค่ะที่เรียนรู้เรื่องของชีวิตไปพร้อมๆกันแล้วก็เติบโตไปพร้อมๆกับลูกๆนะคะด้วย2มือของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็มือสองคนก็เป็น4มือเนาะของลูกๆค่ะก็เชื่อว่าโลกใบนี้นะคะที่รวมเอาบ้านแล้วก็เรียนล้อมรวมเข้าไว้ในโลกใบเดียวได้อย่างลงตัวเนี่ยจะทำให้พวกเรานะคะได้มีความสุขแล้วก็พบอีกหนึ่งเส้นทางการใช้ชีวิตที่มีความสุขที่เลือกได้ค่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะคุณพ่อนกนะคะคุณแม่หน่อยนะคะแล้วก็ทั้งสองหนุ่มด้วยคนนี้ดนคนนี้แดนนะขอบพระคุณมากค่ะวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วนะคะและกลับมาพบกันใหม่ในรายการโรงเรียนพ่อแม่ทางสถานีโทรทัศน์ครูสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ

0: โรงเรียนพ่อแม่วันนี้มีคุณแม่ถึง2ท่านมาร่วมพูดคุยค่ะท่านหนึ่งมีลูกอยู่วัยประถมส่วนอีกท่านลูกกำลังอยู่ในวัยมัธยมแต่ต่อให้ลูกอยู่ในวัยไหนความห่วงใยของคุณแม่ที่มีต่อลูกนั้นมีมากมายค่ะและหลายเรื่องราวน่าจะตรงใจกับผู้ปกครองที่ชมอยู่ตอนนี้ค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการโรงเรียนพ่อแม่ค่ะรายการที่หวังว่าจะเป็นสื่อกลางให้กับโรงเรียนพ่อแม่แล้วก็เด็กๆนะคะซึ่งวันนี้ลาร่าไม่ได้มีคำถามแต่เพียงคนเดียวนะคะยังมีคุณแม่อีก2ท่านด้วยค่ะนี่คือคุณแม่ป้อมแล้วก็คุณแม่เจนนิเฟอร์ค่ะพวกเรานะคะต่างก็มีลูกซึ่งอยู่ในโรงเรียนแล้วเราก็มีคำถามค่ะลาร่ากับคุณป้อมเนี่ยมีลูกอยู่วัยประถมส่วนคุณเจนนิเฟอร์มีลูกอยู่วัยมัธยมค่ะแต่ถ้าเราคุยกันเองอาจจะไม่มีคำตอบเพราะฉะนั้นวันนี้ไปพบกับผู้เชี่ยวชาญกันเลยค่ะตอนนี้คุณแม่ป้อมกับคุณแม่เจนนี่มีคำถามอยู่ในหัวแล้วใช่ไหมคะ
2: ปิ้ง
1: ปิ้ง
3: เตรียมพร้อม
1: เตรียมพร้อมแล้วค่ะมาพบกับผู้เชี่ยวชาญของเรากันเลยค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะขอแนะนำให้รู้จักกับคุณหมอสุริยะเดลค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้มีคุณแม่มาพูดคุยกับคุณหมอนะคะคุณเจนิเฟอร์แล้วก็คุณป้อมค่ะ
4: สว
1: ั
4: สดีค่ะ
1: ขออนุญาตพูดคุยกันแบบสบายๆนะคะ
4: ค่
1: ะเชิญเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่คะคุณพ่อคุณแม่เคยมีคำถามไหมคะว่าลูกของเราแต่ละคนเนี่ยเราจะคุยกับเขาอย่างไรลูกเบอร์1เบอร์2เบอร์3ก็อาจจะคุยไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าเด็กแต่ละวัยและเด็กแต่ละคนเนี่ยก็ต้องการพูดคุยที่ไม่เหมือนกันนะคะแต่มากไปกว่าเรื่องของการสื่อสารค่ะคุณผู้ชมไม่ทราบว่าเคยได้ยินคำนี้หรือเปล่านะคะเรื่องของต้นทุนชีวิตนะคะวันนี้ก็จะมาพูดคุยกับคุณหมอสุริยะเดลกันนะคะแล้วก็คุณแม่เจนนิเฟอร์กับคุณแม่ป้อมก็จะมาร่วมพูดคุยร่วมถามกันด้วยดีกว่านะคะคำว่าต้นทุนชีวิตเด็กเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการสื่อสารยังไงบ้างคะ
4: เกี่ยวเนื่องอย่างมากๆพอเวลาที่เราพูดถึงเวลาผู้ใหญ่เลี้ยงลูกมันก็จะมีอยู่ 2-3 ประเด็นผู้ใหญ่บางคนก็จะมีไม่มีทั้งความรู้ไม่มีทักษะแล้วก็ทัศนคติคือมันจะมี3องค์ประกอบเข้ามาเกี่ยวข้องความรู้
1: ความรู
4: ้ทักษะ
1: ทักษะ
4: แล้วก็ทัศนคติ
1: ทัศนคติโอ้โหเหมือนเป็นอาชีพเลยนะคะ
4: ทุนชีวิตก็คือเป็นปัจจัยบวกปัจจัยเชิงบวกไม่ใช่เป็นปัจจัยเสี่ยงแต่เป็นปัจจัยสร้างที่จะทำให้เด็กคนหนึ่งเนี่ยเติบโตขึ้นมาแล้วก็มีพัฒนาการที่ดีมีจิตใจอารมณ์และสังคมที่มีความพร้อมสามารถดำรงชีพอยู่ในของเขาได้
1: เมื่อกี้ก็คือคุณหมอกำลังจะเข้ามาสู่เรื่องของเราในวันนี้ที่บอกว่าให้สื่อสารกับลูกแต่ก่อนที่จะสื่อสารกับลูกคุณหมอก็พยายามอธิบายก่อนใช่ไหมคะว่า

0: ทำไมถึงต้องมีการสื่อสารกันก็เพราะว่าจริงๆแล้วเด็กที่เกิดมาแต่ละคนเนี่ยจะประกอบไปด้วยพลังหลายๆพลังแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือพลังตัวตนซึ่งเกี่ยวข้องกับพลังครอบครัวและสองส่วนนี้จะต้องมีการสื่อสารกันใช่ไหมคะเพื่อที่คุณหมอใช้คำว่ารู้เท่าทันอะไรนะคะ
1: ก็เป็นกระบวนการรู้เท่าทันทุกเรื่องนะเช่นถ้าเกิดพูดถึงสื่อก็ถือว่าเป็นคนแปลกหน้าถูกไหมฮะถ้าสมมติเราชมภาพยนตร์ชมอะไรที่มันอาจจะไม่เหมาะสมถ้าได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนกันมีโอกาสพูดคุยกันลูกก็อาจจะเกิดข้อคำถามบางอย่างขึ้นมาเราก็สามารถสอดแทรกใส่กระบวนการคิดวิเคราะห
0: ์
1: กับเขาได้เช่นสมมติว่าเราเป็นแม่แล้วกำลังนั่งดูทีวีเจอตัวละครนางเอกนางร้ายตกกันเต็มที่เลย
2: ใช่เลย
1: ถามว่าหรือฉากเลิฟซีนก็ได้นะยั่วยวนเต็มที่เลยฮะเรานั่งอยู่กับวัยรุ่นเราจะพูดอย่างไรหมอต้องบอกเลยฮะว่าเกือบร้อยทั้งร้อยเลยเท่าที่หมอเคยทดสอบพ่อแม่และครูด้วยนะส่วนใหญ่เลยเขาก็จะเทศนาลูกละครมันไม่ใช่ของมันสมมุติมันไม่ได้ของจริงหรอกและพฤติกรรมที่ดูนะลูกอย่างนี้มันไม่ดีอย่าไปทำอย่า
2: เจนนี่ไม่ปฏิเสธไม่หนีค่ะเจนนี่จะไม่หนีจะไม่บอกว่าอย่าทำแบบนี้นะไม่เจนนี่จะไม่พูดแบบนี
1: ้วันนี้คิดละคร
2: จะพูดความจริงทุกอย่างเลยจะพูดด้วยความจริงแต่ละครเราก็จะสอนว่านี่คือละครเพราะในภายภาคหน้าเกิดเขาได้เป็นสวมบทละครขึ้นมาเขาก็จะได้รู้อ้อละครเขาแบบนี
1: ้สมมติเปลี่ยนไหมลูกเป็นละครลูกรู้สึกยังไงฉากไปรักษาอย่างเงี้ยลูกคิดยังไงเป็นการเปิดประเด็นความคิดเขาแล้วนะว่าเขาคิดอะไรอยู่กับเป็นละครนี่แหละสมมติเราอยากจะสอดแทรกเพิ่มนะเขาก็บอกว่าฉากแบบนี้ลูกเคยเจอในชีวิตจริงบ้างไห
0: ม
1: นี่เป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่ในการสอดเข้าไปว่าให้ลูกพูดต่อไปเรื่อยๆเขาก็จะเล่าความรู้สึกความนึกคิดของเขาเสร็จไม่พอนะเราสอดเข้าไปอีกว่าเคยเจอฉากแบบนี้ในชีวิตจริงๆบ้างไหมคือหมอกำลังจะบอกว่าการเปิดประเด็นเนี่ยลูกจะรู้สึกว่าสนุกในการที่จะคุย
2: ต่อยอดพูดเล่า
1: ใช่แล้วก็สามารถพูดความคิดของเขาได้แล้วก็สามารถที่จะคุยกับเราได้อย่างคือเราไม่ได้เป็นบล็อกความคิดเขา
3: แล้วดูเรื่องอะไรอยู่ครับ
4: ฮะ
3: จากที่ได้คุยกับคุณหมอเดลเมื่อวันก่อนนะฮะก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราได้เนี่ยอันแรกเลยเนี่ยทำให้เราเข้าใจลูกคือแต่ก่อนเนี่ยเราจะเป็นห่วงหรือว่าเราจะมองว่าพฤติกรรมอย่างนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นปัญหาหรือเปล่าแต่หลังจากที่คุยกับคุณหมอแล้วเรามีความเข้าใจเขามากขึ้นอย่างเช่นง่ายๆเลยเวลาดูทีวีกับลูกเนี่ยซึ่งอันนี้เอามาใช้เลยก็คือแบบว่าแต่ก่อนนี่คือจะบอกไปอย่างที่ข่าวก่อนก็บอกกับคุณหมอว่าเราก็บอกว่าอย่าไปดูนะมันเรื่องไม่จริงอะไรเงี้ยแต่พอหลังจากที่คุยกับคุณหมอแล้วเนี่ยเราก็กลับคุยกับเขาว่าโอเคมันเป็นเรื่องแบบนี้คิดเห็นยังไงคุณแม่คิดอย่างนี้แล้วเขาคิดยังไงอะไรเงี้ยแล้วลูกคิดว่าถ้าเราต้องสู้อย่างนี้จริงๆนะลูกคิดว่าไงถ้าเราต้องสู้กับคนที่อยู่นอกโลกนะคิดว่าฮะทำไมไม่ดีครับ
5: ถ้าแบบจริงๆมันจะไม่สนุกถ้าเราสู้แบบจริงๆนะเพราะว่า
3: สู้จริงๆไม่สนุก
5: สู้จริงๆเราอาจจะตายดีจริงๆเพราะหลับมันเลเซอร์แล้วมันยาวอ่ะถ้ามันไปแบบนี้แล้วมันตรงนี้อ่ะถ้าคนมันแรงกว่าเราอาจจะทำแล้วทุกคนบอกว่า
3: จริงแล้วไม่สนุกแต่ถ้าเป็นหนังก็โอเคเนาะคือคุยกันมากขึ้นแล้วก็คุยเป็นลักษณะคำถามที่แบบเหมือนกับให้เราได้เข้าใจความคิดของเขามากขึ้นอ่ะซึ่งคุณหมอเดลแนะนำตรงนี้พี่ป้อมเอามาใช้แล้วก็รู้สึกว่าหลังจากวันนั้นเนี่ยเวลาคุยกับแองเจโลแล้วเนี่ยทำให้เรารู้จักลูกมากขึ้นอ่ะรู้ว่าลูกตอนนี้เป็นยังไงควรห่วงไหมหรือไม่ควรห่วงอะไรเงี้ยซึ่งดีมาก
1: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันยังมีปัจจัยหนึ่งที่น่าเป็นห่วงนะสำหรับวัยรุ่นนะเพิ่มขึ้นมาอีกอันหนึ่งแม้ว่าพยายามดูแลมาอย่างเต็มที่ใส่ภูมิคุ้มกันไปเต็มที่สิ่งแวดล้อมของวัยรุ่นเองก็มีความหมายโดยเฉพาะคนที่มีเพรสเชอร์หมายถึงมีผลกระทบกับเขาสูงนะเช่นเพื่อนเขาเลยและกลุ่มเพื่อนของเขาทั้งหมดเลยเนี่ยเป็นอย่างไรถ้าสมมติกลุ่มเพื่อนของเขาทั้งหมดเลยเนี่ยเป็นกลุ่มเสี่ยงทั้งนั้นเลยเนี่ย มันก็เหนื่อยหน่อยแต่ก็แน่นอนว่าถ้าเราทำทุนหมายถึงว่าปลูกฝังทุนชีวิตที่ดีมาตลอดเนี่ยเวลาที่จะดึงเขากลับเนี่ยมันอาจจะง่ายกว่าคนซึ่งไม่ได้ดูแลตั้งแต่ต้นเลยความรักก็ไม่มีหาก็ไม่เจออย่างนั้นอาจจะยาก

0: เริ่มคิดในสิ่งที่คุณหมอพูดว่าเราควรที่จะต้องทำอย่างไรกับตัวเราให้กับเขาให้อ่อนโยนมากที่สุดก็คือรับฟังเขาให้มากที่สุดอันดับแรกเลยที่คุยเลยคือเป็นห่วงมากเรื่องติดเพื่อนเราก็รับฟังเขาแล้วเราก็พูดกับเขาครอบครัวจีเนี่ยพื้นฐานจริงๆแล้วเนี่ยคุยด้วยความเป็นจริงทุกอย่างเลยแต่ด้วยวัยของเขาเนี่ยก็เริ่มมีการปิดบังเราแต่จากที่คุยกับคุณหมอแล้วเนี่ยเราก็เริ่มโอเครับฟังเขาว่าเป็นยังไงเขาก็ไม่ค่อยจะได้พูดเท่าไหร่แต่จากการที่เราคุยกับเขาบ่อยๆแล้วก็ฟังมากขึ้นอะไรเงี้ยคุยมากขึ้นก็ได้คำตอบมากขึ้นก็น่าพอใจอยู่ได้คำตอบในสิ่งที่เราไม่คิดว่าจะได้เงี้ยค่ะแล้วตอนนี้นะชนะไหม
1: ไม
0: ่ถอยหมดเลยไม่ชนะจริงเหรอไอ้วันนี้แข่งกี่อัน
1: ทัวร์นาเมนต์
0: แพ้อันแรกเลยหรือแพ้อันที่สอง
1: อันที่สอง
0: อ๋อแพ้อันที่สองแต่ที่สามก็ดีแล้วฮะตอนนี้ถึงเวลาที่ต้องทำอะไร
1: เล่นเกม
2: เราเสนอความคิดเห็นของเราในขณะเดียวกันเราก็ลองฟังความคิดเห็นของเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนเป็นวิทยาศาสตร์ตัวย่อยๆเลยนะ เหมือนตั้งคำถามขึ้นมาตั้งสมมติฐานขึ้นมาเสร็จตั้งสมมติฐานลองดูไหมทำแล้วมันดีขึ้นไหมถ้าสมมติถ้าคุณแม่ประเมินแล้วว่าวิธีการที่เขาเสนอมานั้นปลอดภัยไม่ได้มีปัญหาอะไรลองเลย
3: อันนี้เหมือนที่เขาเรียกว่าเทคนิคการสร้างข้อตกลงร่วมกันหรือเปล่าคะ
2: ก็จะเรียกว่าเป็นต้นๆของการสร้างข้อตกลงร่วมกัน
0: อย่างเป้าหมายข้างหน้าของเขาเนี่ยเป้าหมายข้างหน้าของเขานี่เรียกว่าข้อตกลงหรือเปล่าคะอย่างอนาคตข้างหน้าอยู่จะต้องเป็นแบบเนี้ย
2: คือเวลาที่เราตั้งเป้าหมายอะไรในระยะยาวเนี่ยคือถ้ามองให้ยาวๆเลยเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่ว่าพ่อแม่นี่มันก็เกี่ยวเนื่องกับทัศนะที่เมื่อกี้หมอพูดแล้วแหละว่าทัศนะจะใช้เรื่องวัตถุเป็นตัวตั้งวัตถุนิยมนะหรือว่าจะกลายเป็นเรื่องของการเรียนเป็นตัวตั้งแล้วมาวางเป้ากำลังจะวางเป้าโดยใช้ทัศนะนี้หรือจะรุกพ่วงทั้งทุนชีวิตเข้าไปด้วยสมมติว่าถ้าวางเป้าโดยใช้ทุนทางด้านวัตถุนิยมภาพที่จะออกมาอย่างหนึ่งก็คือว่าฉันต้องการให้ลูกรวยเป้าหมายระยะยาวก็คือลูกมั่งคั่งถูกฮะเพราะมันจะได้ตอบความเป็นมั่งคั่งตรงนั้นทำนองเดียวกันถ้าสมมติว่าเราใช้ทัศนคติในการเลี้ยงลูกเรื่องเร่งรัดเรียนเป้าหมายของเราก็คือเก่งดีและสุขไม่สนหรอกกระบวนการในการเลี้ยงลูกในบางทีลืมความดีและลืมสุขไปเลยฮะ
0: คนละครึ่งทางเลยบอกว่าน้องฟองฟองคุยกับมิสซี่ลูกว่ายูจะเรียนต่อไห
2: ม
0: เพราะว่าถ้ายูเรียนต่อเนี่ยถึงเวลาที่ยูจะต้องเปลี่ยนครูแล้วนะตอนนี้อะไรเงี้ยเขาบอกเขาเรียนต่อเขาก็เป็นคนเลือกค่ะเขาบอกยูต้องพูดด้วยใจยูจริงๆนะ
2: สร้างข้อตกลงร่วมเลยฮะเช่นถ้าสมมติว่าเอาล่ะถ้าลูกยังคงต้องการเรียนต่อต
0: ้
2: องการให้แม่ส่งเสียต่อแม่เปลืองตัง
0: ค
2: ์แม่เปลืองสตังค์แน่นอนเมื่อแม่เปลืองสตังค์เราขอข้อตกลงร่วมกันหน่อยดีไหมแล้วว่ากันมาเลยว่าจะไปเวลาไหนจะเอากี่ชั่วโมงแล้วจะไปที่เวลาไหนตรงนี้ต้องรักษาพันธสัญญาเช่นถ้าสมมติรักษาไม่รักษาพันธสัญญาก็จะมีกระบวนการเขาเรียกเขาไม่ได้เรียกว่าลงโทษหรอกฮะแต่เป็นกระบวนการในการที่จัดการอย่างสร้างสรรค์เช่นว่าจะงดของชอบงดของอะไรต่างๆเหล่านี้1 2 3 4วินัยเชิงบวกที่เรากำลังคุยกันอยู่เนี่ยไม่ได้เป็นการตามใจลูกแล้วก็อย่าโปรดอย่าเข้าใจคำว่าวินัยคือการลงโทษแต่วินัยคือกระบวนการจัดการอย่างสร้างสรรค์ที่มีความลงตัวเพราะเราก็จะว่าไปตามกติกานั้นแล้วก็ไม่ใช่กลายเป็นว่าตามใจนะไม่ใช่
3: ไม่ใช่ตามใจแต่ตามกติกาที่ตกลง
2: ถูกต้องถ้าสมมติว่าคุณผิดสัญญาอย่างนี้ได้ไอ้สิ่งที่คุณกำลังจะขอจะมาขอรถยนต์จะมาขอมอเตอร์ไซค์ฝันไปเถอะที่แม่
4: เพราะว่า
2: เพราะคุณยังผิดสัญญาเล็กๆอย่างนี้เลยไม่ก่อน
0: นะจริงๆแล้วทำมาแล้วนะคะก็ผิดสัญญามาแล้ว
5: เรื่องที่เรากังวลสำหรับกรณีแองเจโลในอีก 2-3 ปีเนี่ยเขาจะเข้าสู่วัยรุ่นซึ่งตอนนี้เขาเหมือนกับวัยพรีทีนเงี้ยแล้วคุณหมอก็แนะนำว่ามันยังเป็นวัยที่พ่อแม่เนี่ยยังต้องแนะนำหรือว่าชักจูงอยู่เราก็มี2อย่างก็คือว่าใช้ในลักษณะที่บังคับกึ่งๆบังคับเป็นเช่นกฎระเบียบอย่างเช่นจะดูหนังดูอะไรเนี่ยคือเรายังคุมอยู่ยังพยายามแบบว่าให้มันเป็นเวลาอยู่อะไรเงี้ยคุณแม่ว่านานแล้วนะช่วงเกือบชั่วโมงแล้วนะเนี่ยอีกนานไหมล่ะกว่าจะจบอะ

0: นิดนึง
1: นะงั้นดูอีกนิดนึงแล้วก็ไปทำอย่างอื่นดีไหม
2: แล้วนี่เป็นยานอวกาศของใครครับ
0: ตัวไ
2: ลท์อืมทำไมตัวไลท์เยอะจังเลยลูก
1: สำหรับแองเจโลเนี่ยก็เราพยายามให้เขาเนี่ยออกมีแอคทิวิตี้ข้างนอกเยอะหรือว่าไปเที่ยวกับเพื่อนนี่ก็จะพยายามแบบไม่ให้แบบไปนั่งเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยคือพยายามให้เล่นอะ

จากที่คุณหมอแนะนำมานะคะเรื่องที่ว่าเราจะทำอย่างไรให้เขาทำในสิ่งที่เราต้องการมีข้อตกลงซึ่งกันและกันอย่างเงี้ยเราก็กลับมาเราก็บอกว่าโอเคปิ๊งไอเดียคุณหมอมากเลยเช่นให้เขียนว่าหลังจากที่โอเคยูมาขออะไรให้ไอทำเนี่ยยูทำให้ไอหรือยังเขาก็กลับไปแล้วก็กลับมาทำให้เราโดยที่ไม่พูดอะไรแต่เราก็โอเคเราเข้าใจ

0: แกล้งเพื่อนหรือโกหกไม่ใช่โกหกปฏิเสธที่จะไม่พูดอะไรอย่างเงี้ย
1: เทคนิคการดูแลเนี่ยอันนี้อาจจะต้องใส่กระบวนการจัดการนะคือเวลาที่เราบอกว่าปล่อยลูกวางลูกเพื่อที่จะเผชิญกับสังคมเนี่ยถ้าเราไม่ใส่กระบวนการจัดการที่สร้างสรรค์เข้าไปเนี่ยเท่ากับเขาไม่มีเครื่องมือเขากำลังเผชิญข้างหน้าด้วยการตัดสินใจของเขาเองแล้วเขาอาจจะหยิบยกเอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากในบ้านแล้วก็ไปประกอบในการจัดการตรงเหตุการณ์ที่เขากำลังเผชิญแต่ถ้าเรามีโอกาสได้คุยกันสนทนากันมีการซักซ้อมกันหรือเอาสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่างเช่นการแกล้งเพื่อนอย่างเงี้ยถ้าสมมติใดๆก็ตามวินัยเชิงบวกในบวกการจัดการอย่างสร้างสรรค์บอกไว้อีกอันหนึ่งก็คือว่ายอมไม่ได้หรอกถ้าเกิดเป็นการลุกล้ำสิทธิของคนอื่นแต่ถ้าเกิดสมมติว่าถ้าอยากจะเรียนรู้กับตรงนั้นว่าเขาแกล้งกันแล้วลูกจะไปแกล้งเพื่อนบ้างเนี่ยการเปิดประเด็นคำถามและหาวิธีการจัดการที่ดีโดยใช้เขานั่นแหละเป็นตัวเสนอความคิดเห็นเองเลยเวลาที่ลูกเล่าให้ฟังเนี่ยเราฝึกเป็นผู้ฟังที่ดีบางเรื่องนี่เราไม่มีคำตอบหรอกไม่ใช่เราเป็นไม่ใช่ว่าเก่งทุกเรื่อง
2: ฟังไว้ก่อนเลย
1: แต่ฟังก่อนแต่ฟังอย่างตั้งใจนะสองก็คือเมื่อฟังอย่างตั้งใจเสร็จแล้วบางเรื่องเราคิดว่าไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงดีเนี่ยก็อาจจะคุยกับลูกตรงๆก็ได้ลูกคิดว่าแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันมีวิธีการจัดการยังไงไหนลูกลองเสนอความคิดเห็นของลูกมาดูซิว่ามันน่าจะจัดการยังไงเราไม่ใช่ผู้สำเร็จรูปที่จะเสนอช้อยส์ให้เขาแล้วเราคิดว่านี่คือ the best ไม่ใช่ฮะอย่าเข้าใจผิดแบบนั้นถ้าพ่อแม่เข้าใจแบบนั้นปุ๊บเนี่ยมันจะใส่แรงกดดันตัวเองแสดงว่าคำพูดของเรามันจะต้องถูกต้องเสมอถูกไหม
2: ใช่จำเป็นอันนี้ใช่เลย
0: ต้องให้เขาเป็นคนเลือกแล้วคิดให้ได้
1: แต่เขาอยู่บนฐานการเลือกที่เราเองใช้กระบวนการพุทธิปัญญาของเราเองเนี่ยในการดูแลด้วยว่าสิ่งที่เขาเลือกเนี่ยไม่ไปลุกล้ำสิทธิของคนอื่นนะไม่ไปทำร้ายตัวเองนะไม่ไปทำลายสิ่งแวดล้อม
2: ถ้าเป็นสังคมไทยเนี่ยส่วนมากลูกจะไม่ค่อยอยากเล่าอะไรมันจะเลือกที่จะเงียบกลัวพ่อแม่เป็นส่วนมากในขณะที่ความรู้สึกของเราเนี่ยเราอยากจะให้ลูกเนี่ยท่านคุยกับเราทุกเรื่องซึ่งตรงนี้เนี่ยคุณหมอจะแนะนำยังไงเพราะลูกเรานี่ประมาณ7ขวบ8ขวบใช่ไหมอยากจะเราจะเทรนลูกเรายังไงหรือเทรนตัวเรายังไงให้เราทำในแนวทางที่พอลูกเราเป็นวัยรุ่นปุ๊บเนี่ยเขามีอะไรแล้วเขาจะเล่าให้เราฟังทุกเรื่อง
1: หมอพูดไปตามพัฒนาการตามวัยในวัยช่วงหนึ่งคุณพ่อคุณแม่ถูกต้องเพราะว่าเขายังไม่มีความคิดซึ่งเป็นความชอบธรรมของพ่อและแ

0: ในการดูแลปกป้องเขาและให้ได้รับการพัฒนาซึ่งอำนาจในการตัดสินใจอยู่ที่พ่อแม่หมดถูกไหมเด็กเป็นผู้ถูกกระทำชัดเจนแต่พอเขาเริ่มเติบโตขึ้นมาเนี่ยอำนาจของพ่อแม่ต้องลดทอนลง
1: หมายถึงว่าให้เขามีโอกาสเลือกถามมากขึ้นคุยมากขึ้นอย่างนี้นะคะ
0: พูดคุยมากขึ้นเปิดโอกาสในทางความคิดมากขึ้นแต่พ่อแม่จะทำหน้าที่ในการกล่อมความคิดนั้นให้มันเข้าที่เข้าร่องเข้ารอยไม่ใช่หมายถึงว่าความคิดนั้นกำลังจะไปในรักษาลุกล้ำคนอื่น

0: น่าจะคลี่คลายหรือว่ามันน่าจะไม่ได้เป็นอะไรที่จะมีผลร้ายแรงกับครอบครัวและลูกมาดีอย่างนั้นใช่ไหมคือว่า
1: การพูดคุยร่วมกันวางแผนร่วมกันเห็นเส้นทางเดินของเขาเห็นเส้นทางความคิดของเขาร
2: ับฟัง
1: ค
0: ือหมายถึงว่าเราก็จะรู้เติบโตไปกับรู้ว่าลูกเราเติบโตไปอย่างไรคิดอย่างไรอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: หมอใช้คำง่ายๆก็คือคลุกวงลูกแบบจับถูก
0: ยังไงฮะ
1: ไม่ใช่คลุกวงในกับลูกแบบจับผิดค
0: ุ
1: ณพ่อคุณแม่หลายคนเนี่ยโดยส่วนใหญ่คลุกวงในกับลูกเหมือนกันนะกันบ้านสองอย่างทำไมทำกันบ้านทำไมไม่ทำสั่งให้ทำแล้วก็ไม่ทำอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือการจับผิดแต่ถ้าสมมติเอาปัญหานั้นมากองไหนลองมาช่วยกันดูหน่อยซิว่าเนี่ยมันกำลังเกิดปัญหาแบบนี้ในบ้านเนี่ยพ่อไหนลองดูซิว่าจะช่วยกันยังไงไหนน้องลองเสนอความคิดเห็นพี่เสนอความคิดเห็นปัญหาแบบนั้นมันจะเกิดความเป็นเจ้าของร่วมกัน
2: แล้วเขาก็จะ
1: เขาแฮปปี
2: ้ใช่
1: เพราะไม่ได้มีคนมาจับผิดเขา
3: วันนั้นที่คุณหมอเดลพูดเรื่องคลุกวงในกับลูกนะซึ่งตรงเนี้ยตอนที่คุณหมอบอกเนี่ยแล้วก็อธิบายเนี่ยมันรู้สึกว่าเป็นสิ่งใหม่สำหรับเราคือเราเนี่ยบางครั้งเราอยู่กับลูกก็จริงให้เวลาลูกก็จริงแต่เราไม่ได้ใช้คำว่าก็ไม่ได้คลุกวงในเช่นเราทำกับข้าวอยู่ลูกก็ดูทีวีไปซึ่งถามว่าอยู่กับลูกไหมคือมันก็อยู่อะแต่ว่ามันไม่ได้มีโอกาสแบบว่าลูกมาทำกับข้าวด้วยกันไหมมีโอกาสพูดคุยกันแล้วก็สอบถามในสิ่งที่เขาไปทำอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้ทำแต่เราคิดว่าเรามีเวลาให้ลูก
2: จริงๆแล้วเนี่ยเดิมทีเนี่ยเขาก็อยู่กับเราทำกิจกรรมกับเราเพิ่งจะเป็นระยะนี้นะคะเพิ่งจะได้2อาทิตย์นี้ก็เริ่มมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นละคุณแม่ก็เพิ่งจะแบบรู้จักคำว่า privacy อะไรเงี้ยคุณแม่ก็เพิ่งจะแบบอ๋อโอเคอยู่ต้องมีโลกส่วนตัวโอเคไอก็เข้าใจว่าอยู่ขอแต่ก็ไม่ได้ว่าเราก็ไม่ได้ว่าอะไรเราก็ให้เขาแล้วเราก็กลับมาคิดดูอย่างเงี้ยตั้งสติคิดอะไรเงี้ยค่ะ
1: แต่ย้ำอีกครั้งหนึ่งการจับถูกไม่ได้เป็นการตามใจ
0: อ
1: ย่าเข้าใจผิดว่า15นาที30นาทีต่อจากนี้ไปเป็นการตามใจลูกทุกอย่างแล้วลูกถึงจะมาพูดคุยกับเราถ้าเราไม่ตามใจแล้วเดี๋ยวเขาจะเลิกคุยกับเราไม่ใช่ฮะแต่เป็นการคุยกันจริงๆก็คือเป็นการฟังอย่างตั้งใจเอาละลูกมีอยากมีเรื่องอะไรปรึกษาหารือแม่พร้อมรับฟังลูกมีปัญหาเอาปัญหามากองบนโต๊ะแล้วเรามาช่วยกันแก้นึกออกมั้ยเมื่อเขารู้เงื่อนไขในลักษณะอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเขากล้าที่จะเปิดประเด็นปัญหาขึ้นมาเพื่อมากองบนโต๊ะและทุกคนช่วยกันแก
0: ้ในกรณีเราลูกเนี่ยยังไม่ถึงตรงจุดนั้นแต่ถ้าเราในช่วงวัยนี้เนี่ยเราสามารถที่จะทำให้มันเกิดกระบวนการอย่างที่คุณหมอพูดว่าในครอบครัวน่าจะมีการพูดคุยเกิดสิ่งแวดล้อมเกิดความรักต่างๆเนี่ยถ้าเราทำมาดีเนี่ยพอถึงเข้าวัยรุ่นเนี่ยมันก็ยังปกติไหมฮะด้วยฮอร์โมนด้วยอะไรที่เขาก็จะต้องมีพฤติกรรมเปลี่ยนไป
1: ปกตินี่ส่วนใหญ่เด็กก็จะคุยกับเรา
0: คือคนจะ
2: ความรัก
0: ประมาณว่าเริ่ม
1: คือถ้าเราทำกันจนเป็นกิจวัตรอยู่แล้วนะเด็กก็แฝงๆอ่ะมานั่งคุยมานั่งเล่าแล้วเราเองก็มีจุดยืนอยู่แล้วเราก็อาจจะกันไว้ก่อนเลยคือในอันบางเรื่องเนี่ยเราจะไม่ได้ปล่อยให้ง่ายนะในการที่จะทำซึ่งเรารู้อยู่ถ้าปล่อยไปแล้วเนี่ยถึงเวลาดึงกลับเนี่ยมันยากกว่า
3: จากตรงนี้คือมองว่าการพูดคุยกับลูกเนี่ยถ้าเราคุยเยอะๆคุยกับเขาบ่อยๆเนี่ยเขาก็จะรู้สึกเคยชินที่จะคุยกับเราซึ่งตอนนี้เทียบจากที่ได้คุยกับคุณหมอเดลแล้วเนี่ยก็คุยกับลูกมากขึ้นแต่ก่อนนี่คือคุยคิดว่าคุยมากขึ้นแต่เป็นคุยลักษณะแบบสั่งสอนน่ะมันไม่ได้คุยเพื่อให้เกิดแบบว่าความสัมพันธ์หรือความรู้สึกที่เหมือนเป็นสบายๆที่คุยกับเราอะไรเงี้ยคิดว่าถ้าเขาบอกเราทุกเรื่องเนี่ยยังไงวัยรุ่นก็ต้องมีปัญหาเราจะได้ช่วยเขาได้ไงแต่ถ้าเกิดเขาไม่บอกเราไม่รู้เนี่ยเวลาเขามีปัญหาเราไม่จะช่วยเขายังไงมันก็อาจจะช่วยไม่ทันการอะไรเงี้ยก็คิดว่าตอนนี้ก็พยายามจะแนวที่ว่าให้ลูกไว้ใจเราก็ให้บอกเราได้ทุกเรื่องคิดว่าอย่างนั้นนะ
0: เด็กว่าเด็กเนี่ยอยู่ในภาวะกดดันหรืออยู่ในภาวะที่กดดันพอรับได้อะไรเงี้ยซึ่งถ้าเราฟังจากข่าวในบางทีแบบว่าพ่อแม่จะไม่ทราบเพราะลูกก็ไปผูกคอตายไปกระโดดตึกใช่ไหมคะคือเนื่องจากว่าพ่อแม่ก็ไม่รู้ว่าลูกอยู่ในสภาวะที่หมายถึงว่าเป็นกดดันเยอะๆอะไรเงี้ยอย่างเราในฐานะพ่อแม่อย่างเงี้ยเราจะดูยังไงว่าในสภาวะ ที่ลูกอยู่มีอาการคือหมายถึงว่าเพรสเชอร์ที่เด็กแต่ละคนก็จะรับได้ไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยเราจะมีจุดสัง

0: เกตยังไงว่าโอเคอันนี้มันอาจจะอยู่ในช่วงที่เขามีเพรสเชอร์มากเกินไปอะไรเงี้ย
1: การพูดคุยกับลูกเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราจับสัญญาณได้นะว่าเวลานี้เนี่ยมากมายขนาดไหนถ้าสมมติลูกไม่พูดคุยเลยไม่พูดคุยด้วยกับคนที่เขาสนิทก็ไม่พูดคุยด้วยอันนี้ก็จับสัญญาณได้ว่าอันนี้เก็บมากไปแต่ถ้าเขายังมีการพูดคุยกันเหมือนธรรมดาเพียงแต่เขาไม่คุยกับเราอันนี้เราก็อาจจะต้องมาดูว่าเอ๊ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นระหว่างเราถูกไหมอันนี้มันยังอาจจะไม่ถึงกดดันแต่ถ้าสมมติเขาบอกว่าแยกตัวเองเลยแม้กับคนซึ่งสนิทด้วยอะไรทั้งหลายก็ไม่พูดคุยหรือลักษณะการพูดคุยกับคนที่เขาสนิทด้วยเนี่ยมันเป็นลักษณะแบบไหนเช่นมันเต็มไปด้วยปัญหาเต็มไปด้วยกระบวนการท้อแท้อะไรต่างๆนี้เนี่ยมันจะจับสัญญาณได้ละว่าเฮ้ยมีปัญหาบางอย่างที่จะต้องเข้าไปช่วยแก้ไขละปล่อยไม่ได้
0: แล้วจากประสบการณ์ของคุณหมอหมายถึงว่าถ้าเด็กอยู่ในสภาวะที่กดดันมากๆงั้นมักจะปัจจุบันนี้เด็กจะไปได้ที่สุดแค่ไหนฮะหมายถึง
1: ความจริงก็มีหลากหลายอ่ะมีทั้งถ้าเป็นวัยรุ่นก็มีทั้งเรื่องของแฟนก็
0: ม
1: ีแล้วก็เรื่องของในบ้านก็
0: ม
1: ีส่วนใหญ่หลักๆมักจะเป็นแบบนี้หนีไม่ค่อยพ้น 2-3 เรื่องนี้
0: แต่เรื่องเรียนแล้วจะเครียดเรื่องเรียนให้เรียนมากๆแล้วเครียดนี่มีบ้างแต่ว่า
1: โดยส่วนใหญ่พวกนั้นนี่มันจะมากออกในรูปของเลิกเรียนอ่ะ
2: ไม่เรียน
0: คือไม่ยอมเรียน
1: ออกจากระบบไปเลยคือถ้าเรียนจากในระบบไม่ได้ก็ออกนอกระบบแรงกดดันจากถึงขนาดนั้นจนถึงขนาดเป็นเหตุให้ฆ่าตัวตายนี่ถามว่ามีไหมมันก็คงมีความผิดปกติทางจิตบางเรื่องพ่วงอยู่ด้วยแต่เจอไม่บ่อยนะฮะคือหมายถึงว่าถ้าถึงขนาดที่ว่าเกรดหล่นแล้วคิดอะไรไม่ออกแล้วจัดการหมายถึงกับชีวิตตัวเองเนี่ยมันไม่ได้เป็นเหตุการณ์ที่พบบ่อยฮะแล้วมักจะมียีนน้อมนำในลักษณะที่มีความผิดปกติทางจิตบางเรื่องอยู่ด้วยแล้วบวกกับทุนชีวิตบางเรื่องก็อ่อนแอด้วยเช่นทักษะชีวิตยกตัวอย่างเช่นการผิดหวังให้เป็นอย่างเงี้ยพ่อแม่ไม่ได้สอนเลยพ่อแม่ปนเปื้อทุกเรื่องเลยคืออยากได้อะไรได้หมดตลอดชีวิตไม่เคยเจอกับความผิดหวังอย่างเงี้ยมันอาจจะเบรกแตกขึ้นมาบวกกับยีนน้อมนำในแง่ของความผิดปกติทางจิตนะกระบวนการจัดการความเครียดตัวเองไม่มี
0: เออแล้วอย่างนี้เราจะประมาณว่าถ้าในวัยที่เด็กจะคิดทำอะไรอย่างนั้นได้เนี่ยมันควรจะระมัดระวัง
1: เส้นทางระหว่างนั้นเนี่ยได้ฮะคือหมายถึงว่าเส้นทางระหว่างนั้นเราสังเกตพวกนี้ได้ไงฮะว่าไอ้จริงๆลูกมีปัญหาไหมมีปัญหาเก็บกดไหมหรือมีปัญหาก้าวร้าวมากเป็นพิเศษหรือเปล่าหรือว่าแยกตัวเองตามลำพังไหมหรือแม้กระทั่งถึงขนาดที่กินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับวงจรชีวิตประจำวันเสียอย่างเงี้ยแยกตัวเองอยู่ในห้องอย่างเดียวโรงเรียนก็ไม่ไปคือเส้นทางแบบนี้มันมองได้อะฮะ
0: ซึ่งเด็กจะมีความรู้สึกอะไร
1: ได
0: ้ไม่
1: ม
0: ี
1: ชีวิตชีวาหน้าตาดูแล้วมันไม่ใช่อ่ะแววตามองแล้วมันไม่ใช่อย่างเงี้ย
2: ก็หวังว่าวันนี้คุณแม่ป้อมแล้วก็คุณแม่เจนนิเฟอร์คง
0: ได้
2: แบบฝึกหัดอะไรกลับไปพูด
0: ได้กับลูกดีมากที่ได้มาฟัง
2: บ้านกลับไปทำได้กันบ้านกลับไปทำงั้นเราขอบคุณคุณหมอกันนะคะ
1: ขอบคุณ
2: ค
1: ุ
2: ณหมอ
1: คร
2: ับ
1: ขอบค
2: ุ
1: ณคร
2: ับ สิ่งสำคัญเลยเนี่ยคือการโอเพ่นมายตัวเองเลยไม่ยึดติดกับคำว่าแม่เพราะถ้าเรายึดติดกับคำว่าแม่มันจะกลายเป็นสั่งทุกอย่างแล้วมันเหมือนคำสั่งออกคำสั่งทำให้เขาถอยหนีเรากับวัยรุ่นซึ่งต้องการเป็นความเป็นอิสระคำพูดน่าจะสำคัญกับเด็กในช่วงวัยรุ่นด้วยนะคะถ้าคำพูดเราที่ไม่ไปดูไม่ไปกดขี่เขาเนี่ยเขาอาจจะเรารู้สึกว่าอยู่ไม่ใช่ไปออกคำสั่งอย่างเดียวไม่ใช่อย่างนี้อย่างนี้อะไรเงี้ยบางทีเราอาจจะบอกช่วยอันนี้ได้ไหมโอเคถ้าเขายินดีจะช่วยให้ความร่วมมือกับเราก็โอเค
3: การพูดคุยที่ลงลึกรายละเอียดแล้วเราก็จะเข้าใจว่าเขาเนี่ยตอบเราเนี่ยมันจะเป็นความรู้เป็นความคิดเห็นซึ่งทำให้เราเข้าใจเขามากขึ้นอย่างตอนนี้เราก็คิดว่าโอเคเราอยากให้เขาไว้ใจเรามากที่สุดก็หวังว่ามันจะได้ผลตอนที่เขาเป็นวัยรุ่น
2: เอาละค่ะวันนี้รายการโรงเรียนพ่อแม่เวลาหมดลงแล้วนะคะดูเหมือนว่าคำตอบนะคะจะง่ายมากๆค่ะว่าคนที่รู้เรื่องราวที่สุดก็คือลูกของเราเองนะคะดังนั้นให้คุณพ่อคุณแม่ได้กลับไปทำแบบฝึกหัดในการพูดคุยกับตัวเองเป็นผู้ฟังลูก

น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมบางทีเนี่ยเราใช้กฎของนิวตันในการคำนวณแล้วเราก็พบว่าบางข้อเนี่ยคำนวณแล้วถูกคำนวณแล้วผิดกฎนิวตันมีวิธีการใช้งานยังไงนอกจากนี้เนี่ยบางคนอาจจะเคยได้ยินคำว่ากรอบอ้างอิงซึ่งกรอบอ้างอิงคืออะไรแล้วมาเกี่ยวอะไรกับกฎของนิวตันเดี๋ยววันนี้พี่จะมาอธิบายให้ฟังครับซึ่งกฎนิวตันเนี่ยมีด้วยกัน3ข้อข้อแรกเนี่ยพูดถึงการเคลื่อนที่ที่อยู่นิ่งหรือว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวข้อที่2เนี่ยพูดถึงการเคลื่อนที่ด้วยความเร่งส่วนข้อที่3เนี่ยจะพูดถึงแรงคู่ปฏิกิริยาแต่มีอย่างนึงเนี่ยที่หลายๆคนอาจจะลืมไปว่าจริงๆแล้วกฎนิวตันเนี่ยมันมีขอบเขตในการใช้งานอยู่กฎนิวตันเนี่ยจะสามารถใช้งานได้ในกรอบที่เรียกว่ากรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นกรอบอ้างอิงใดๆก็ตามที่อยู่นิ่งหรือว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวทั้งหมดนั้นนับเป็นกรอบอ้างอิงเฉยเดี๋ยวเราจะไปดูกันในภาคทฤษฎีแล้วไปดูกันว่าการทดลองของเราเนี่ยเราจะพูดถึงกรอบอ้างอิงที่เฉยและไม่เฉยต่างกันยังไงครับอย่างแรกพูดถึงความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้ในการวิเคราะห์เรื่องนี้ก่อนนะครับซึ่งแน่นอนว่าเมื่อเราพูดถึงกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันสิ่งที่ต้องใช้ก็ต้องมีกฎของนิวตันอย่างแน่นอนครับต่อไปสิ่งที่มากับกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันและเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในการวิเคราะห์ระบบต่างๆคือสิ่งที่เรียกว่าแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองครับก็คือเวลาที่เราจะพูดถึงระบบใดๆก็ตามที่มีมากกว่า1วัตถุเราก็ต้องแยกวัตถุนั้นออกมาแล้วค่อยใช้กฎนิวตันกับมันทีละอันครับในการทดลองนี้เนี่ยเราจะพูดถึงอยู่2สถานการณ์สถานการณ์แรกก็คือเป็นมวลที่อยู่บนพื้นเอียงแล้วปล่อยให้ถลายตามปกติโดยที่พื้นเอียงเนี้ยยึดอยู่กับที่ไม่ได้เคลื่อนที่อะไรส่วนอีกกรณีหนึ่งคือการที่วางมวลเหมือนเดิมแต่พื้นเอียงนี้สามารถเคลื่อนที่ได้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะสามารถวิเคราะห์มันแตกต่างกันยังไงนะครับเป้าหมายของเราเนี่ยคือเราต้องการรู้ว่าตัว A ตัวนี้มีพฤติกรรมยังไงนะครับกรณีที่เป็นพื้นเอียงแบบอยู่นิ่งเนี่ยเราก็สามารถใช้กฎนิวตันแบบปกติที่เรารู้จักกันได้โดยในที่นี้เนี่ยเมื่อเราพูดถึงความเร่งในแนวเอียงใช่ไหมครับเราก็มักจะตั้งแกนให้มันเอียงเพื่อให้มันคำนวณได้ง่ายโดยการตั้งแกนแบบนี้เนี่ยอาจจะเรียกว่าเป็นการเลือกกรอบอ้างอิงก็ได้ครับโดยที่พี่ตั้งแกน y เนี่ยให้อยู่เฉียงๆและแกน x ให้อยู่เฉียงๆเหมือนกันเพื่อให้เราสามารถคำนวณกับระบบนี้ได้ง่ายเพราะว่าเราต้องการความเร่งในแนวเฉียงใช่ไหมครับการตั้งแกนแบบนี้เนี่ยเหมือนเป็นการยึดแกนกับพื้นเอียงซึ่งโชคดีที่ว่าพื้นเอียงเราไม่ได้เคลื่อนที่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นการเหมือนตั้งกรอบอ้างอิงเฉยซึ่งเราตั้งแนวแกน x เอียงเพราะฉะนั้นแรงในแนวนี้เนี่ยมีอยู่แค่แรงเดียวก็คือ mg sin θ อย่างที่เราเห็นกันในรูปนั่นเองครับส่วน n กับ mg cos θ เนี่ยมันจะหักล้างกันเนื่องจากว่ามวลของเราเนี่ยอยู่นิ่งบนพื้นเอียงนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ความเร่งออกมาในรูปหน้าตาง่ายๆแบบนี้คือ ax เท่ากับ g sin θ นั่นเองซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นปัญหาทั่วไปหรือเป็นโมเดลง่ายๆโดยที่ไม่ได้คำนวณถึงความเสียดทานหรือปัจจัยอื่นที่มาเกี่ยวข้องนั่นเองเรามาดูระบบที่มันซับซ้อนมากขึ้นแทนที่พื้นเอียงนี้เนี่ยมันจะอยู่นิ่งเราทำให้พื้นเอียงมันขยับไปข้างหน้าด้วยความเร่ง A พรามเราบอกแล้วว่ากฎนิวตันเนี่ยใช้ได้ในกรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นพื้นเอียงที่ตอนแรกเนี่ยเราเอาแกนไปยึดอยู่กับมันเนี่ยมันดันเคลื่อนที่ด้วยความเร่งขึ้นมามันก็จะไม่ใช่กรอบอ้างอิงเฉยใช่ไหมครับถ้าเราลองสังเกตดูรูปทางซ้ายพื้นเอียงเนี้ยเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง A พรามแต่ว่าเราเลือกที่จะคำนวณเหมือนเดิมว่า mg sin θ เท่ากับ ma สิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ผิดทันทีเพราะว่าเราบอกแล้วว่ากฎนิวตันใช้ได้เฉพาะในกรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นแกนสีแดงที่พี่ตั้งอยู่เนี่ยมันยึดอยู่กับพื้นเอียงใช่ไหมครับวิธีแก้ปัญหาแกนเราเนี่ยอยู่บนกรอบอ้างอิงที่ไม่เฉยวิธีที่ง่ายที่สุดครับน้องๆก็แค่หยิบแกนนั้นออกมาแล้วเอามันมาวางไปข้างนอกรูปด้านขวาเนี่ยต่างจากรูปด้านซ้ายตรงที่พี่เอาแกนจากที่ตอนแรกเนี่ยมันยึดอยู่กับพื้นเอียงย้ายมันออกมามาวางอยู่ข้างนอกที่ไหนสักที่วางไว้เฉยๆเพราะฉะนั้นแกนก็จะกลายเป็นกรอบอ้างอิงเฉยโดยปริยายเพราะว่าเราวางมันไว้เฉยๆน้องๆจะเห็นว่าพอเราดึงแกนออกมาอยู่ข้างนอกเนี่ยมันไม่ได้แกนเอียงๆเหมือนเดิมแล้วเราดึงมาเป็นแกนตั้งแบบ x y ปกติเวลาเราคำนวณเนี่ยเราก็พยายามจะแยกแรงที่เรามีอยู่เนี่ยให้อยู่ในแกนที่เราต้องการตอนแรกเนี่ยพี่แยกแรง mg ใช่ไหมครับแต่ในกรณีนี้พี่แยกแรง n แทนเพราะว่า n เนี่ยมันอยู่เฉียงๆพี่พยายามจะปรับให้มันเข้ากับแกนที่พี่เพิ่งย้ายออกมานั่นเองมันก็จะมาอยู่ในหน้าตาแบบนี้ซึ่งความพิเศษของกรณีนี้เนี่ยนี่คือกรณีที่เราย้ายจากกรอบอ้างอิงที่ไม่เฉยมาเป็นกรอบอ้างอิงที่เฉยน้องๆลองสังเกตดูสมการด้านล่างนะครับถ้าสมมติว่าพี่แทน ay หรือ

ความเร่งในแนวแกน y เนี่ยเป็น0สิ่งที่เกิดขึ้นคือพี่จะได้ n เท่ากับ mg cos theta อ้าวแล้วมันมีความแปลกยังไงความแปลกก็คือน้องๆจะเห็นไหมครับว่าถ้าสมมติว่าพี่แทน ay เป็น0แสดงว่ามันไม่มีความเร่งในแนวแกน y แต่ว่าวัตถุนี้ยังคงสามารถมีความเร่งในแนวแกน x ได้มันกลายเป็นว่าวัตถุนี้เนี่ยสามารถนิ่งอยู่บนพื้นเอียงได้โดยที่มันไม่ถลายลงมานั่นเองอันนี้เนี่ยเป็นจุดที่น่าสนใจมากของกรณีที่กรอบอ้างอิงไม่เฉื่อยนั่นเองแล้วเราย้ายออกมาในจุดที่มันเฉื่อยเดี๋ยวเราลองมาดูกันในการทดลองว่าเราจะสามารถวิเคราะห์สถานการณ์เหล่านี้ได้อย่างไรเครื่องมือสำคัญอย่างนึงที่ใช้ในการวิเคราะห์การทดลองนี้นะครับก็คือโปรแกรม tracker นั่นเองสำหรับโปรแกรม tracker เนี่ยสิ่งที่ต้องใช้เนี่ยมีอยู่ไม่กี่อย่างครับอย่างแรกก็วิดีโอที่ถ่ายเข้าไปเพื่อใช้ในการศึกษาการเคลื่อนที่ซึ่งวิดีโอเนี้ยถ้าให้ดีจะต้องเป็นวิดีโอสโลโมชันซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเรามีทั้งแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนที่สามารถถ่ายสโลโมชันได้แล้วฉากที่สีโดดเด่นให้เหมาะสำหรับการใช้โปรแกรมแท็กเกอร์นั่นเองอุปกรณ์บางอย่างในที่นี้ที่พี่ทำเนี่ยพี่ก็จะปิดตัวมาร์กเกอร์เข้าไปพยายามให้สีที่มันโดดเด่นอุปกรณ์ที่เราจะใช้เนี่ยมีหลักๆคืออย่างแรกพื้นเอียงต่อไปก็คือมวลที่ไม่กลิ้งหรือหมุนอีกอย่างนึงอย่างสุดท้ายที่เราจะใช้ในการทดลองที่2ก็คือเชือกนั่นเองเพื่อใช้ในการดึงเราก็มาเริ่มในส่วนของการทดลองกันเลยนะครับการทดลองของเราเนี่ยแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกก็คือเราทดลองการปล่อยมวลเนี่ยจากพื้นเอียงที่อยู่นิ่งส่วนในการทดลองนึงเนี่ยเราก็จะใช้ชุดการทดลองเดิมแต่ว่าเราจะเติมล้อเลื่อนเข้าไปที่พื้นเอียงเพื่อให้เราสามารถดึงพื้นเอียงด้วยความเด้งได้นั่นเองหลังจากที่เราทำการทดลองเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะได้กราฟของทั้ง2การทดลองมาทีนี้เนี่ยเรามาวิเคราะห์กันว่ากราฟที่ได้จากโปรแกรม tracker เนี่ยให้อะไรกับเราบ้างนะครับสำหรับในกราฟแรกเนี่ยพี่เลือกที่จะแสดงเป็น r กับ t ซึ่งน้องๆจะเห็นว่าเอ้ย r นี่มันไม่ใช่ทั้ง x ทั้ง y นี่นะใช่ครับ r เนี่ยคือเป็นระยะทางที่เกิดจากการรวม x กับ y เรียบร้อยแล้วเนื่องจากว่าการเคลื่อนที่ของเราเนี่ยมันเป็น2มิติใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย r จะเกิดจากx กำลัง2บวก y กำลัง2นั่นเองเพราะว่าการเคลื่อนที่เราเป็นแบบเฉียงๆ r ก็จะเป็นระยะในแนวเฉียงๆนั่นเองครับส่วน t ก็เป็นเวลาในที่นี้เนี่ยเราจะเห็นว่ากราฟของเราเนี่ยมันออกมาเป็นจุดๆสีเขียวจุดสีเขียวเนี่ยคือจุดที่ได้จากการทดลองครับฟังก์ชันนึงที่โปรแกรม tracker เนี่ยสามารถทำได้คือเราทำสิ่งที่เรียกว่า curve fitting เราจะไม่ใช้จุดการทดลองโดยตรงแต่เราจะใช้ผลจากการที่เราใช้ curve fitting คือใช้เส้นที่ลากแนวโน้มแล้วเรียบร้อยในการวิเคราะห์ครับซึ่งในที่นี้เนี่ยสมการที่พี่ใช้ในการทำสิ่งที่เรียกว่า curve fitting เนี่ยก็คือสมการกำลัง2 y เท่ากับ at กำลัง2บวก bt บวก c ซึ่งเส้นสีชมพูเนี่ยก็จะเป็นเส้นของสมการนี้นะครับซึ่งค่า abc เนี่ยก็จะแปรตามลักษณะของเส้นซึ่งเมื่อเรากด fitting ในโปรแกรม tracker นะครับมันก็จะให้ค่าคงที่ abc นี้ออกมาเลยเรารู้จากทฤษฎีแล้วครับว่าเนื่องจากว่าถ้ามันเป็นการเคลื่อนที่แบบพื้นเอียงในแนวเฉียงๆเนี่ยแล้วพื้นเอียงไม่ได้เคลื่อนที่ความเร่งที่เราได้เนี่ยจะเป็นความเร่งที่มีค่าของตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสามารถบรรยายการเคลื่อนที่ด้วยสมการนี้ได้ s เท่ากับ ut บวก1ส่วน2 a t กำลัง2นั่นเองถ้าน้องๆลองดูนะครับว่าถ้าพี่สามารถจัดรูปสมการนี้ใหม่ได้โดย s เนี่ยมันเป็นระยะทางใช่ไหมครับพี่เลือกให้มันเป็นระยะทางในแนวเฉียงๆมันก็จะกลายเป็นr นั่นเองเราก็จะเขียนด้านขวาใหม่เป็น1ส่วน2 a วงเล็บ t กำลัง2บวก u t บวก0เหตุผลที่พี่เขียนอย่างนี้เนี่ยเนื่องจากว่าถ้าน้องลองย้อนกลับไปดูสมการด้านซ้ายนะครับน้องจะเห็นว่า y เท่ากับ a t กำลัง2บวก b t บวก c เนี่ย y เนี่ยเป็นแกนนะครับแต่ว่าในจริงแล้วกราฟที่เราได้มาจากด้านบนเนี่ยเราจะได้สมการเป็น r เท่ากับ a t กำลัง2บวก b t บวก c นั่นเองสิ่งที่กราฟนี้ให้กับเราเนี่ยคือเราจะได้ว่าความเร่งของสมการนี้เราจะหาได้จาก2คูณ a ส่วนความเร็วต้นเนี่ย u เนี่ยเราจะหาได้จากค่า b นั่นเองครับซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าการทำ curve fitting เนี่ยมันทำให้เราได้สมการที่มีหน้าตาเหมือนกับโมเดลที่เราต้องการเลยเนื่องจากว่าระบบนี้เนี่ยเป็นระบบที่มันเฉื่อยอยู่นิ่งและเราสามารถวิเคราะห์ได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคนิคนี้ก็จะเป็นเทคนิคที่สำคัญที่ใช้พร้อมๆกับโปรแกรม tracker นั่นเองครับสำหรับกราฟการทดลองที่2เนี่ยก็จะสังเกตเห็นว่าพี่ใช้แค่ x อย่างเดียวตรงนี้ก็จะมี t เป็นแกน x ตอนที่เราวิเคราะห์ระบบที่มันอยู่เอียงๆนะครับเราจะได้ว่าเราจะทำให้วัตถุเนี่ยมันอยู่นิ่งบนพื้นเอียงได้เนี่ยความเร่งที่ใส่เข้ามาเนี่ย a' เนี่ยมันต้องมีค่าเท่ากับ ax เท่ากับ g tan theta theta ในที่นี้เนี่ยก็จะเป็นมุมเอียงของพื้นเอียงนั่นเองน้องๆสามารถใช้สมาร์ทโฟนในปัจจุบันเนี่ยมันมีฟังก์ชันที่สามารถวัดพื้นเอียงได้นะครับเอาไปวัดแบบประมาณคือเอาไปวางเฉยๆเลยพี่ได้ theta ออกมาที่22องศากราฟนี้ควรจะให้ค่า ax ของพี่เนี่ยออกมาอยู่ที่ค่าประมาณ 3.96 เมตร per second square พี่ก็เลยลองนำกราฟนี้
มาทำ curve fitting แบบเมื่อกี้เลยซึ่งสุดท้ายแล้วพี่ได้ ax จากการทดลองเท่ากับ 3.2 ซึ่งน้องๆจะสังเกตเห็นว่าค่าที่พี่ได้จากการทดลองเนี่ยกับค่าที่มันได้จากทฤษฎีเนี่ยมันมีความแตกต่างกันมากเลยแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเหตุผลเนี่ยมันเกิดจากว่าพี่เนี่ยไม่ได้ใส่สิ่งที่เรียกว่าแรงเสียดทานเข้าไปนั่นเองเพราะฉะนั้นค่าที่ได้ออกมาเนี่ยมันเลยสูงผิดปกติซึ่งแน่นอนครับการใส่แรงเสียดทานเข้าไปสมการของเราเนี่ยจะไม่ได้หน้าตาง่ายขนาดนี้แต่ว่าถ้าน้องๆเนี่ยสนใจและอยากจะลองทำให้ค่าของน้องๆเนี่ยแม่นยำมากขึ้นพี่ก็แนะนำว่าเราลองใส่แรงเสียดทานเข้าไปและทำการทดลองที่ละเอียดขึ้นพี่คิดว่าน้องๆเนี่ยจะได้ผลการทดลองที่ดีกว่าพี่แน่นอนครับสรุปผลการทดลองทำเนี่ยมีอยู่2อย่างคืออย่างแรกเนี่ยพี่ทดลองปล่อยมวลจากพื้นเอียงที่อยู่นิ่งอย่างที่2พี่ทดลองการปล่อยมวลจากพื้นเอียงที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็งคอนเซ็ปที่พี่ต้องการทำให้เราเห็นนะครับก็คือเรื่องของกรอบอ้างอิงนั่นเองตอนที่พื้นเอียงอยู่นิ่งเนี่ยพี่ยึดกรอบอ้างอิงอยู่กับพื้นเอียงมันใช้งานได้เพราะว่าพื้นเอียงเราอยู่นิ่งแต่เมื่อพื้นเอียงเราเคลื่อนที่เนี่ยพี่จำเป็นต้องย้ายแกนหรือกรอบอ้างอิงของเราเนี่ยมาอยู่ข้างนอกเพื่อให้สามารถคำนวณโดยใช้กฎนิวตันได้ปกตินั่นเองครับและตอนกรณีที่2เนี่ยจะสังเกตเห็นว่าสมการที่เราแสดงออกมาเนี่ยมันมีกรณีพิเศษที่เราสามารถทำให้มวลของเราเนี่ยมันอยู่นิ่งบนพื้นเอียงและเคลื่อนที่ไปกับพื้นเอียงในแนวแกน x ได้นั่นเองตอนที่เราคำนวณความเร่งโดยใช้ทฤษฎีเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าโมเดลของเราเนี่ยไม่มีสิ่งที่เรียกว่าแรงเสียดทานนั่นเองซึ่งในการทดลองทุกๆอย่างเนี่ยเราควรจะใส่แรงเสียดทานเข้าไปอยู่แล้วครับเพราะว่าการทดลองของเราเนี่ยไม่ได้ใช้พื้นที่เรียบและลื่นดังนั้นเนี่ยการใส่แรงเสียดทานเป็นเรื่องที่สำคัญมากซึ่งผลก็จะแสดงให้เห็นอยู่ตอนท้ายแล้วว่าเมื่อพี่ไม่ใส่แรงเสียดทานเนี่ยค่าทฤษฎีของพี่ก็เลยจะสูงไปมากๆเลยในขณะที่ค่าของการทดลองของพี่เนี่ยก็จะต่ำลงมานั่นเองครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปน้องๆคนไหนที่อยากจะทำการทดลองนี้ให้แม่นยำขึ้นแต่ต้องแลกมากับการคำนวณที่ยากขึ้นนะครับน้องๆเนี่ยก็สามารถทำการทดลองนี้โดยใส่แรงเสียดทานเข้าไปได้นั่นเองครับ

0: ผมขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: ป่ะพี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบหรี่เสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

สอนคณิตศาสตร์อยู่ที่โรงเรียนนี้37ปีแล้วค่ะพอพูดถึงวิชาเลขเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรุ่นเราหรือรุ่นปัจจุบันเนี่ยคิดว่าเป็นวิชาหรือเป็นสิ่งที่น่ากลัวไม่อยากเรียนเจตคติทัศนคติเนี่ยของนักเรียนที่มีต่อสิ่งที่จะเรียนรู้เนี่ยเป็นปัจจัยที่สำคัญในการเรียนถ้าเด็กเขาอยากรู้อยากเรียนครูว่าความสำเร็จมันมาเกือบครึ่งแล้วนะทีนี้ทำยังไงอ่ะถึงจะให้นักเรียนเนี่ยชอบคณิตศาสตร์อยากเรียนถึงเวลาแล้วอยากเรียนไม่เบื่ออันนี้คือสิ่งแรกที่คิดทำยังไงให้เด็กรักคณิตศาสตร์อยากเรียนคณิตศาสตร์ชอบคณิตศาสตร์จะบอกเด็กว่าถ้าหนูรักคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ก็จะรักหนูนะ

ิจกรรมการเรียนการสอนของตัวเองเนี่ยก็เน้นความหลากหลายเน้นความหลากหลายแล้วก็เน้นการฝึกปฏิบัตินะคะคำว่าหลากหลายก็คือเทคนิคการสอนวิธีการสอนเนี่ยเราไม่ได้ยึดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้ยึดวิธีหรือทฤษฎีของใครคนใดคนหนึ่งมาใช้สอนเพราะคิดว่ามันไม่มีวิธีการใดหรอกที่จะใช้สอนได้ทุกเรื่องทุกระดับชั้นตลอดระยะเวลานำไปสู่ความเป็นเลิศหรือนำไปสู่ความสำเร็จมันจะต้องเรื่องนี้ควรใช้เทคนิคอันนี้เรื่องนี้ควรเอากิจกรรมตัวนี้มาใช้ก็พยายามจะเลือกให้มันเหมาะสมกับเนื้อหาสาระการเรียนรู้เหมาะสมกับวัยของนักเรียนเหมาะสมกับการเวลาที่จะใช้กับเด็ก

0: งนี้ชื่อว่าเพลง
1: ดอกชะบา
0: ร้องตามครูก่อนนะทีละหนึ่งวรรคโอ้เจ้าดอกชะบาแปดต้นนั้นนะสวยดีงามเด่น
1: สวยดีงามเด่น
0: ทุกๆต้น

0: กี่เห็นนับได้9ดอก
1: นับได้
0: 9ดอกเท่ากันเอามาอีกครั้งหนึ่งโอ้เจ้าดอกชาบ้าครูก็อาศัยเพลงสั้นๆง่ายๆทำนองที่เด็กคุ้นเคยเอามาแปลงพยายามที่จะหาเนื้อที่ใส่ตัวเลขเชิงคณิตศาสตร์เข้าไปในเนื้อเพลงโดยอาศัยทำนองเพลงเดิมไม่ยาวนักร้องแล้วติดตาติดหูเน้นความสนุกครูก็จะดัดแปลงเนื้อเพลงจากเพลงที่มีอยู่ทำนองเพลงเดิมเพลงนี้หาเลขเจอยังตัวเลข
1: เจอ
0: มีเลขอะไรบ้าง8กับ9 8นี้คือ8ต้นมีเลขอะไรอีกลูก
1: 9
0: อะไร
1: 9
0: เจอแล้วเลขเจอเลขเรื่องของอะไรเนี่ยเพลงนี้เรื่องของอะไรเรื่องของอะไรคะเรื่องของอะไรคะเรื่องของดอกชะบาแต่งยังไงดีอะโจทย์การสอนคณิตศาสตร์โดยใช้เพลงนี่ครูจะเน้นตอนเรื่องของโจทย์ปัญหาเพราะโจทย์ปัญหาเนี่ยจะมีปัญหามากมันปัญหาจริงๆเจ้าปัญหาเลยนะคะมันเจ้าปัญหาสมชื่อเลยก็ทำยังไงดีนะความคิดเบื้องแรกเลยเนี่ยว่าเด็กมันถึงจะไม่เบื่อเรื่องโจทย์ปัญหาเพราะโจทย์ปัญหาแล้วเด็กเนี่ยมันจะยากตรงที่ว่าเด็กไม่รู้ว่าจะทำวิธีอะไรมีต้นชะบากี่ต้นนะคะ
1: 8
0: ต้นอ้าวส่วนกำหนดให้ส่วนที่1มาแล้วส่วนที่2ต่อว่ายังไงดี
1: ต้นละ
0: มีต้นละ
1: 9
0: ดอกคำถามถามว่ายังไงดี
1: กี่ดอก
0: มันถามด้วยวาจามันก็ดีสำหรับเด็กที่ยังไม่ค่อยคล่องนักมันก็จะเป็นการช่วยกันเขาก็จะฟังคนอื่นช่วยกันพูดช่วยกันแต่งทีนี้เมื่อเด็กวิเคราะห์โจทย์ปัญหาจากโจทย์ปัญหาที่มาในรูปของสำเร็จรูปเหมือนกับในหนังสือเรียนทั่วๆไปครูก็จะใช้ให้นักเรียนทำโจทย์ปัญหาจากสิ่งแวดล้อมนักเรียนมองไปที่นักเรียนเห็นอะไรบ้างหรือบางทีก็มีข้อความมาให้3ข้อความโดยที่ไม่เรียงกันแล้วนักเรียนเอาไปเรียงกันให้เป็นโจทย์ปัญหานะใครจะออกมาสร้างโจทย์ปัญหาได้นักเรียนปรบมือให้ทุกท่านค่ะเอาเลยลูกเอาเลยครับอ่านดังๆรูปโจทย์ปัญหาที่หนูทำ
2: แม่ซื้อละมุดมา9ถุงแต่ละถุงมี8ผลแม่ซื้อละมุดมาทั้งหมดกี่ผล
0: ถูกยังคะ
1: ถูกค่ะ
0: เยี่ยม
1: 1 2 3เยี่ยม
0: สำหรับเกมถ้าเป็นเกมเนี่ยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แข่งขันกันอาจจะแข่งขันตัวต่อตัวหรือแข่งขันกันทั้งห้องเรียนหรือเป็นกลุ่มการแข่งเนี่ยมันจะเป็นแรงกระตุ้นให้เด็กทำงานเร็วขึ้นเด็กจะระดมพลังสมองช่วยกันทำความสำเร็จให้กับกลุ่มเมื่อเขามีการร่วมมือกันมันก็เกิดกระบวนการกลุ่ม

สริมแรงเด็กดีใจชมเขาว่าเก่งนะเยี่ยมนะมันสร้างความฮึกเหิมในใจให้ตัวเด็กนะเด็กเกิดความมั่นใจครั้งต่อไปวันนี้เป็นก้าวแรกที่เขาก้าวออกมาจากการที่เขานั่งเฉยเขากล้าที่จะแสดงความคิดเห็นวันต่อไปนี่โอ้โหอยากได้คำว่าเยี่ยมอยากให้เพื่อนชมกล้าออกไปทำอะไรที่ข้างหน้าห้องก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญที่ไม่น่าจะละเลยถูกไหมถูกหนึ่งสอง

0: วันเฒ่าแก่น้อยเป็นการจำลองห้องเรียนข้างนอกเลยอย่างน้อยเขาจะต้องไปใช้ชีวิตประจำวันข้างหน้าเนี่ยเขาจะต้องเผชิญกิจกรรมแบบนี้อยู่แล้วเป็นการต่อยอดเป็นการประเมินประเมินจากการที่ครูได้สอนเกี่ยวกับเรื่องเงินนักเรียนนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างการทำบัญชีต้นทุนการทำการผลิตกำไรขาดทุนมันหลากหลายในวิชาแต่ละระดับชั้นเราบูรณาการหมดวันนี้เราจำลองเหตุการณ์ออกมาเนี่ยใช้ได้กับทุกชั้นเรียน
1: ที่มาของวันเฒ่าแก่น้อยเนี่ยจริงๆแล้วเมื่อเด็กเรียนเรื่องเงินสิ่งที่เราจะประเมินผลนักเรียนได้ก็คือภาคปฏิบัติในวันเฒ่าแก่น้อยเนี่ยนักเรียนจะต้องเป็นทั้งผู้ซื้อและผู้ขายต้องใช้เงินรับเงินทอนเงินอะไรได้เราชี้ให้เขามองเห็นว่าเขาเอาไปใช้ในส่วนไหนของแต่ละวันได้เขาก็จะมองเห็นประโยชน์ขายดีแม่ค้าทอนตังก่อนสิลูกเริ่มตั้งแต่เขาจะคิดว่าเขาจะต้องทำอะไรบ้างเขาต้องเตรียมแล้วว่าเขาจะเอาอะไรมาขายบ้างตั้งร้านอย่างไรทำยังไงร้านถึงจะน่าสนใจสะอาด
2: วันนี้เป็นวันเฒ่าแก่น้อยก็ได้ขายของได้ทำป้ายร้านได้จัดร้านมันสนุกดีได้ประโยชน์จากการขายของคือการนำวิชาคณิตศาสตร์มาคิดแล้วก็วิชาต่างๆ
3: วันนี้ผมขายแซนด์วิชครับชิ้นละ10บาทครับแซนด์วิชครับชิ้นละ10บาทครับผมเมื่อเขาเอาแบงค์ร้อยมาให้เราขายแซนด์วิช10บาทเราต้องทอน90บาทครับ
1: เราจะจัดกิจกรรมนี้ได้เนี่ยมันก็ต้องเกิดจากความร่วมมือเราถือว่ามันเกิดจากความร่วมมือของหลายฝ่ายเกิดความร่วมมือของผู้ปกครองชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรียกว่าเป็นบวรนะคะวัดบ้านโรงเรียนได้หมดเลย
0: สิ่งที่เห็นชัดที่สุดคือในเรื่องของการที่ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมนะครับเราจะเห็นในความคึกคักเป็นเหตุการณ์ที่เราจำลองขึ้นมาแล้วเด็กได้ปฏิบัติจริงเป็นสังคมหนึ่งที่เด็กจะต้องนำไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับและพร้อมๆกันไปคณะครูนี่ก็จะมีคณะกรรมการเนี่ยออกมาประเมินตามสภาพจริงเลยนะครับในเรื่องของการซื้อการขายการทำกิจกรรมอยู่ร่วมในสังคมนะครับได้หลายสาระได้หลายพฤติกรรมที่เด็กแสดงออกมา
4: การเรียนรู้ของเด็กนี่เป็นภาระของทุกคนทุกภาคส่วนจะเป็นทั้งโรงเรียนทั้งชุมชนรวมทั้งองค์กรปกครองท้องถิ่นต้องมีส่วนร่วมกันวันนี้ผมมาก็ในนามขององค์กรปกครองท้องถิ่นแล้วก็ในนามของประธานขั้นพื้นฐานโรงเรียนด้วยนะก็ชาวบ้านก็มากันเยอะแล้วก็เริ่มเข้าใจวันเฒ่าแก่น้อยของโรงเรียนวัดศรีประวัติหรือโรงเรียนอนุบาลบางกวยแห่งนี้มากขึ้น
5: ก็วันนี้พาลูกสาวมาขายมาม่าผัดอะค่ะแล้วก็น้ำแข็งใสค่ะแล้วก็กล้วยบวชชีก็ดีอะค่ะเพราะว่าเขาได้มีพัฒนาการในเรื่องของการคิดเลขบวกเลขทอนเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งปกติแล้วเนี่ยมันก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่แต่วันนี้ก็คือเห็นเขาใช้แล้วก็รู้สึกดีอะค่ะเพราะว่าจากตอนแรกที่เราคิดว่าลูกเราเนี่ยบวกเลขไม่ค่อยเก่งอะไรไม่ค่อยเก่งอย่างเงี้ยแต่วันนี้เรามาเห็นแล้วเราได้รู้ว่าเขาเนี่ยคิดเลขได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะบวกเลขได้ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกดีใจอะค่ะเขาก็มีความกระตือรือร้นดีแล้วก็สนุกสนานดีด้วยเหมือนกับเป็นการจัดกิจกรรมให้เด็กเนี่ยร่วมใจกันช่วยกันทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีอะไรเสริมหลายๆอย่างค่ะในการบวกเลขในการคำนวณในการใช้ชีวิตร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้หลายๆอย่างทั้งผู้ปกครองแล้วก็ทั้งเพื่อนด้วยอะไรเงี้ย
6: วันเฒ่าแก่น้อยเนี่ยมันได้ชักจูงเด็กเนี่ยนะคะออกมาจากในห้องเรียนสูงเหมือนกับอยู่ในโลกกว้างจริงๆอะค่ะเพราะว่าปกติแล้วถ้าเกิดเราคิดถึงว่าเรียนการเรียนก็คือนึกถึงแต่ในห้องเรียนใช่ไหมคะแต่ในปัจจุบันนี้มันได้เปลี่ยนไปแล้วเรายิ่งมาเจอโรงเรียนครั้งแรกนี่เป็นโรงเรียนประถมที่เพิ่งเคยเข้ามาสอนนะคะแล้วเห็นเกิดการเรียนรู้จริงแบบนี้มันรู้สึกแบบเราได้นี่เนาะเป็นการเรียนรู้ที่เราแบบได้เห็นเด็กๆได้เห็นประสบการณ์อะไรของเขาอย่างเงี้ยค่ะ
0: เราจัดงานวันเฒ่าแก่น้อยครูทุกคนอยากได้อยากเห็นก็คืออยากเห็นเด็กนะครับมีความสุขกับการเรียนการเรียนในห้องเรียนเนี่ยมันมีครูกับนักเรียนแต่ตรงนี้เราเรียนนอกห้องเรียนเราจัดกิจกรรมจำลองขึ้นมาเนี่ยเห็นชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมนี่นั่นคือความสุขนะครับเป็นความสุขของครูเราจัดแล้วเราสนุกเด็กก็สนุกผู้ปกครองก็มีความสุขนะครับมันก็เป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เราคิดว่าดีที่สุดเนี่ยออกสู่ชุมชนได
1: ้ก็ประโยชน์ที่ได้รับก็คือภาคปฏิบัติของในเรื่องเงินนะคะตรงนี้เป็นประโยชน์อันดับแรกที่เรามองเห็นนักเรียนเนี่ยสามารถคิดเลขเป็นคิดเงินเป็นทอนเงินได้ถูกต้องสามารถเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคที่ดี

นักเรียนจะเรียนรู้ในห้องเรียนนอกห้องเรียนหรือเรียนรู้เป็นรายบุคคลงานกลุ่มเราต้องคำนึงว่าถ้าเด็กมีความสุขเด็กจะเรียนแล้วประสบผลสำเร็จแต่ถ้าเด็กเนี่ยเรียนแล้วไม่สนุกเลยอ่ะไม่มีความสุขเบื่อหน่ายงานนั้นก็ไม่สำเร็จหรอก

ความสุขของอาจารย์ครูก็มีความสุขดีที่ได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่นแล้วมองเห็นเด็กได้นะผู้ปกครองยอมรับนะสุขแล้ว

0: ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือ

0: จัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: DNA replication นะคะหรือกระบวนการในการสังเคราะห์หรือจำลอง DNA นะคะกระบวนการสังเคราะห์ DNA นะคะเกิดขึ้นในนิวเคลียสนะคะยกเว้นพวกโปรคาริโอตนะคะเพราะว่ามันไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสนั่นเองค่ะการสังเคราะห์ DNA นะครับเป็นแบบกึ่งอนุรักษ์นะคะหรือเรียกว่า semi conservative model ค่ะเป็นการเพิ่มโมเลกุลนะคะของ DNA จาก1เป็น2นั่นเองนะคะโดยแต่ละโมเลกุลเนี่ยจะมีโพลีนิวคลีโอไทด์สายเดิม1สายนะคะและสายใหม่อีก1สายค่ะเอนไซม์ที่ใช้นะคะใช้ DNA polymerase นะคะใช้เพื่อต่อนะคะสายของ DNA เนี่ยให้ยาวขึ้นนะคะและสายใหม่นะคะที่สร้างเนี่ยทิศทางนะคะจาก5ไป3เสมอค่ะกระบวนการ DNA replication นะคะจะเริ่มจากบริเวณนะคะที่เรียกว่า origin of replication นั่นเองค่ะโดย DNA ของ eukaryote เนี่ยมี origin of replication นะคะอยู่หลายจุดบน DNA ค่ะเรามาเริ่มต้นกันนะคะที่ enzyme helicase นะคะไปจับที่ตำแหน่งของ origin of replication นะคะทำให้นะคะสายของ DNA นะคะแยกออกจากกันนะคะโดยการทำลายพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการทำลายพันธะระหว่าง complementary base pair นั่นเองนะคะทำให้นะคะลักษณะสายของ DNA นะคะเหมือนกับบับเบิ้ลนั่นเองค่ะสิ่งที่จะได้จากกระบวนการนี้นะคะจะได้ส่วนที่เรียกว่า replication fork นะคะลักษณะของมันเนี่ยจะคล้ายกับ Y shape นั่นเองค่ะต่อไปนะคะ enzyme primase นะคะจะมาทำหน้าที่ในการสร้างRNA primer นะคะในทิศทางจาก5ไป3ค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อ primase เนี่ยสร้าง RNA primer นะคะ enzyme นะคะที่ทำหน้าที่ในการเติมเบสนะคะหรือ nucleotide เนี่ยต่อจาก RNA primer นะคะได้แก่ DNA polymerase 3นั่นเองค่ะเราจะพบนะคะว่าสายที่สร้างมาจากบริเวณของ origin of replication นะคะเราจะพบว่ามันสร้างแบบ smooth นะคะหรือสร้างแบบต่อเนื่องนั่นเองนะคะเราจะเรียกสายนี้นะคะว่า reading strand ค่ะแต่ในขณะเดียวกันนะคะสายที่ถูกสร้างจากบริเวณของ replication fork นะคะลักษณะเนี่ยจะตะกุกตะกักนะคะไม่ต่อเนื่องนั่นเองนะคะเราจะเรียกว่า lagging strand ค่ะและแต่ละ fragment นะคะของ lagging strand นะคะเรายังมีชื่อเรียกอีกนะคะมันเรียกว่า Okazaki fragment นั่นเองค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการสร้างนะคะDNA สายใหม่ใช่ไหมคะแต่มันมีองค์ประกอบของ RNA นะคะก็คือเป็นส่วนของ RNA primer นะคะตัวที่จะทำหน้าที่ในการ remove ส่วนของ RNA primer เนี่ยออกก็คือเป็นหน้าที่ของ DNA polymerase 1ค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อ remove ส่วนของ RNA primer เสร็จแล้วเนี่ยก็เติม nucleotide นะคะลงไปด้วยนะคะซึ่ง nucleotide นะคะจะต้อง complementary base pair กับ DNA template ค่ะต่อไปนะคะเราจะพบว่านะคะเมื่อนะมีการ remove นะคะหรือนำส่วนของ RNA primer เนี่ยออกนะคะลักษณะของที่เป็นสายด้านล่างนะคะจะเกิดแกปนะคะหรือช่องว่างอยู่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเอนไซม์ที่ทำหน้าที่ในการเติมนิวเคลียร์ไทด์นะคะสายสั้นๆเพื่อทำให้บริเวณของ lagging strand เชื่อมกันเป็นสายยาวนะคะเป็นหน้าที่ของ DNA ligase นั่นเองค่ะเมื่อสิ้นสุดกระบวนการ DNA replication นะคะเราจะได้สายเก่า1สายนะคะแล้วก็สายใหม่อีก1สายนั่นเองค่ะเป็นลักษณะของ semi conservative model นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะมาที่แบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะชิ้นส่วนของ DNA นะคะโมเลกุล1นะคะมีลำดับเบสดังรูปนะคะดังรูปนี้นะคะข้อใดถูกต้องข้อที่1นะคะเขาบอกว่าพันธะไฮโดรเจนนะคะเชื่อมต่อระหว่างไนโตรเจนัสเบส A และ T ในกรอบสี่เหลี่ยมดังรูปข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่าการเชื่อมพันธะนะคะจะเป็นการเชื่อมนะคะระหว่างสายบนกับสายล่างนะคะที่อยู่ในลักษณะของแอนตี้พาราเรลกันเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพันธะไฮโดรเจนที่ถูกสร้างนะคะไม่ได้สร้างในแนวนี้นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันสร้างในแนวทิศทางตรงกันข้ามนั่นเองค่ะต่อไปชิ้นส่วน DNA เกี่ยวคู่นี้ประกอบด้วยพันธะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์เนี่ย13พันธะถ้าเราจําได้นะคะว่าฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์เนี่ยเป็นการเชื่อมกันระหว่างนิวคลีโอไทด์นะคะวิธีการดูฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์นะคะเราสามารถดูระหว่างเบสได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์ที่เราจะพบนะคะใน DNA โมเลกุลนะคะดังรูปเนี่ยจะพบ1 2นะคะ3 4 5 6
2: 7 8 9 10 11 12 13นะคะ
1: คำตอบเหมือนจะถูกนะคะแต่จริงๆแล้วผิดเพราะว่า DNA นะคะอยู่เป็น double stranded DNA นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย13นะคะจะต้องคูณ2ไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย phosphodiester bond เนี่ยจะมีอยู่นะคะ26พันธะนะคะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อที่3เนี่ยก็ผิดไปด้วยนะคะทีนี้นะคะชิ้นส่วนของ DNA นะคะเกลียวคู่ประกอบไปด้วยพันธะไฮโดรเจนนะคะทั้งหมด34พันธะดูแบบช้าๆนะคะพันธะไฮโดรเจนนะคะเป็นการริงก์กันระหว่าง complementary base pair นะคะหรือเบสคู่สมนะคะในทิศทางของสายที่ตรงกันข้ามใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องดูนะคะว่าเบส C นะคะกับ G เนี่ยสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนะคะส่วนเบส A กับเบส T นะคะสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนนะคะได้2พันธะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ลองคำนวณดูค่ะอันนี้สร้างได้3นะคะ3 2นะคะ2นะคะ3 3 3 2 3นะคะ2 3 3 2และ2นะคะถ้าเรารวมแล้วเนี่ยซีรีรวมนะคะพันธะนะคะของ DNA เกลียวคู่นะคะดังโจทย์นี้เนี่ยจะมีเท่ากับ36พันธะนั่นเองนะคะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อที่4จึงผิดและตอบข้อที่5นั่นเองค่ะข้อที่2ค่ะข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการสังเคราะห์ DNA ค่ะข้อที่1นะคะ lagging strand นะคะถูกสังเคราะห์อย่างต่อเนื่องนะคะในทิศทางจาก5ไป3นะคะข้อนี้เป็นยังไงคะถูกหรือผิดคะข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่า lagging strand นะคะถูกสังเคราะห์แบบไม่ต่อเนื่องนั่นเองค่ะต่อไปนะคะการสังเคราะห์ reading strand นะคะจะเกิดขึ้นพร้อมกับการสังเคราะห์ lagging strand ข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ถูกต้องนะคะเอนไซม์นะคะ DNA polymerase นะคะมีหน้าที่ในการสังเคราะห์ reading strand นะคะทิศทางจาก3ไป5ข้อนี้ถูกหรือผิดคะข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่าทิศทางในการสังเคราะห์สายใหม่นะคะจะมีทิศทางจาก5ไป3เสมอค่ะข้อที่4นะคะโพลีนิวเคลียไทด์2สายนะคะแยกออกจากกันนะคะโดยการสลายพันธะระหว่างน้ำตาลนะคะกับหมู่ฟอสเฟตนะคะอันนี้จะเป็นหน้าที่ของเอนไซม์เฮอริเคสนะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะเอนไซม์เฮอริเคสเนี่ยจะทำหน้าที่ในการสลายพันธะนะคะไฮโดรเจนต่างหากค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้จึงผิดค่ะและเอนไซม์ไลเกสนะคะมีหน้าที่ในการเชื่อมต่อ reading strand นะคะและก็ lagging strand ให้เป็นสายเดียวกันข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะจริงๆแล้วนะคะหน้าที่ของเอนไซม์ไลเกสนะคะเป็นการเชื่อมกันของบริเวณโอคาซากิแฟรกเมนต์นั่นเองค่ะข้อถัดไปนะคะเขาบอกว่าในการจำลองตัวเองนะคะของ DNA นะคะหรือ DNA replication เนี่ยการจับคู่ระหว่างเอนไซม์และเหตุการณ์ในข้อใดเนี่ยถูกต้องนะคะหน้าที่ของ DNA ไลเกสทำอะไรคะลูกทำหน้าที่ในการเชื่อมนะคะนิวเคลียไทด์สายสั้นๆนะคะให้เป็นนะคะโพลีนิวเคลียไทด์สายยาวใช่ไหมคะก็คือเป็นการเชื่อมส่วนของโอคาซากิแฟรกเมนต์นั่นเองเพราะฉะนั้น A คู่กับอะไรคะลูก A คู่กับ D ต่อไปนะคะ DNA polymerase 3ค่ะDNA polymerase 3นะคะหน้าที่ของมันก็คือทำหน้าที่ในการที่จะเติมนิวเคลียไทด์นะคะมาเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตอบนะคะข้อ C นั่นเองนะคะเป็นการเชื่อมนิวเคลียไทด์นะคะให้ต่อกัน B นะคะคู่กับ C นะคะต่อไปนะคะ Hurricase นะคะเป็นเอนไซม์แรกเลยนะคะที่มาจับที่ตำแหน่ง Origin of Replication ทำให้เกิดการแยกกันของสาย DNA ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะ Hurricase เป็นการทำลายพันธะไฮโดรเจนบอนด์ของ Complementary Base Pair ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นข้อ C นะคะคู่กับข้อ A นั่นเองนะคะและ Primase นะคะทำหน้าที่ในการสร้าง RNA Primer นะคะ D จึงคู่กับ B นะคะมาดู Choice C ว่าอะไรเป็นไปตามที่เราคิดไว้บ้างคะ A คู่กับ D นะคะ B คู่กับ C ค่ะC คู่กับ A นะคะและ D นะคะคู่กับ B เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ4ค่ะการสังเคราะห์ DNA นะคะเกิดขึ้นในนิวเคลียสค่ะและเป็นแบบเซมิคอนเซอร์เวทีฟโมเดลนะคะหรือเป็นแบบกึ่งอนุรักษ์ค่ะอาศัยเอนไซม์ DNA polymerase 3ค่ะและนะคะยังสร้างสายใหม่นะคะทิศทางจาก5พามนะคะไป3พามเสมอนะคะเพิ่มเติมค่ะ reading strand นะคะจะเป็นการสร้างสายใหม่แบบต่อเนื่องนะคะในขณะที่ lagging strand นะคะจะเป็นการสร้างสายใหม่แบบไม่ต่อเนื่องค่ะสำหรับคำคมวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA ยังมี ATCG ส่วนหัวใจนี้นั้นมีแต่ U

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนหิมะถล่มมฤตยูขาวโพลน
1: โอ้โหบิงซูมันช่วยบรรเทาจิตใจและอากาศที่ร้อนระอุได้ดีจริงๆเลย
2: เย็นสดชื่นหวานชื่นใจมากเลยยิ่งกินกับผลไม้สดๆราดนมข้นยิ่งหยุดไม่ได้เลยนะเนี่ย
1: นี่เครื่องทำบิงซูของ DLTV เหรอมันเจ๋งจริงๆเลยนะ
2: ใช่โอ้โห DLTV ไม่พูดไม่จาตั้งหน้าตั้งตากินจนหน้าเลอะเทอะหมดแล้ว
1: ของฉันหมดแล้วขอเติมบิงซูหน่อยนะ
2: เอาเลยกดปุ่มสีแดงที่เครื่องได้เลย
1: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ยไม่เห็นเครื่องทำงานเลย
2: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้นแย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอ่ะดูสิล้นออกมาเต็มเลย
1: เฮ้ยเอาไงดีเอาไงดีเอาไงดีเฮ้ย
2: ทำไงดีถอดปลั๊กใช่ต้องถอดปลั๊กฉันว่าตอนนี้เราช่วยกันจัดการบิงซูที่อยู่ตรงหน้านี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันจะละลายเลอะเทอะไปมากกว่านี
1: ้ฉันขอโทษนะทุกคนฉันไม่ได้ตั้งใจอะ
3: อย่าโม่แต่พูดกันอยู่เลยไปเอาผ้ากระมังมาทำความสะอาดกันเถอะไปพวกเรา
2: ก็เปียกมือก็เย็นไปหมดแล้วเนี่ยเย็นจนมือแดงและชามากเลย
1: ว่าแต่เหตุการณ์เมื่อกี้นี้ทำให้ฉันนึกถึงข่าวหิมะถล่มที่ต่างประเทศที่เคยดูเลยล่ะใช่ฉันก็เคยดูหิมะถล่มน่ากลัวมาก
2: หิมะถล่มน่ากลัวกว่าเยอะเลยนะ
1: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
0: ได้เลยเรื่องจิ๊บหิมะถล่มเป็นภัยธรรมชาติที่มักเกิดบ่อยที่สุดในฤดูหนาวหรืออาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีเป็นหนึ่งในประเภทของแผ่นดินถล่มการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลลงมาตามความชันของภูเขาภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงหิมะถล่มขนาดใหญ่สามารถถล่มเป็นระยะทางยาวหลายๆกิโลเมตรสร้างความเสียหายกับป่าบ้านเรือนและชีวิตมากมายเลยนะ
2: เท่าที่อิงฟ้าเคยเห็นในหนังสารคดีภูเขาที่มีหิมะปกคลุมมันลูกใหญ่แล้วก็สูงมาก
0: ใช่แล้วล่ะเพราะภูเขาที่สูงใหญ่ทำให้ความเร็วของหิมะถล่มมีความเร็วสูงมากเลยคือประมาณ100ถึง300กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยล่ะการเกิดหิมะถล่มคาดการได้ยากมากๆแต่ก็มีการพัฒนาแผนที่เสี่ยงภัยแสดงพื้นที่อันตรายจากหิมะถล่มที่เคยเกิดขึ้นในอดีตขึ้นมาบ้างที่สำคัญปัจจุบันภาวะโลกร้อนทำให้การหลอมเหลวของน้ำแข็งขั้วโลกรวมทั้งการหลอมเหลวของหิมะเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่มันก็จะทำให้ความเสี่ยงของหิมะถล่มยิ่งเพิ่มขึ้นตามไปด้วยยังไงล่ะ
3: ไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วนะเนี่ยแล้วนอกจากภาวะโลกร้อนมีสาเหตุอย่างอื่นอีกไหมที่ทำให้หิมะถล่มได้น่ะ
0: ก็มีนะสาเหตุของหิ

0: ลงส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นความสูงของหิมะความลาดชันการสุดตัวการสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวหรือจากเครื่องบินไอพ่นที่บินอยู่เหนือโซนอันตรายก็สามารถทำให้เกิดหิมะถล่มได้เหมือนกันนะ
1: โอ้หิมะถล่มของจริงต้องน่ากลัวมากเลยใช่ไหม DLTV โชคดีที่ประเทศไทยเราไม่มีหิมะไม่งั้นชาวบ้านที่อยู่ใกล้บริเวณภูเขาต้องแย่แน่เลย
0: แล้วอยากเห็นหิมะของจริงไหม

0: ฉันจะพาไปให้เห็นกับตาเลยเอาไหม
1: อุ้ยก็อยากไปนะแต่ฉันกลัว
0: ไม่ต้องกลัวเพราะตอนที่เราไปมันอาจจะไม่มีหิมะถล่มก็ได้ฉันพาไปดูห่าง
1: ๆถ้าอยู่ห่างๆก็ไปสิ
0: งั้นก็ไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้ใหญ่โตมโหฬารมาก
2: ขาวมากหนาวมาก
1: น่ากินมาก
0: อะไรเนี่ยก่อนมายังบอกกลัวอยู่เลยทีเนี่ยอยากกินซะงั้นถ้าเราอยู่ในพื้นที่หรือสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงสิ่งที่เราต้องทำก่อนที่จะเกิดหิมะถล่มเนี่ยก็คือต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศและหลีกเลี่ยงพื้นที่ต้องห้ามศึกษาวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์หิมะถล่มแล้วก็ต้องศึกษาและเตรียมอุปกรณ์การอยู่รอดอุปกรณ์ช่วยลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตจากหิมะถล่มอย่างพลั่วขนาดเล็กนี้ใช้เพื่อขุดช่องอากาศรอบใบหน้าหมวกเซฟตี้และถุงลมนิรภัยเพื่อช่วยให้ร่างกายมีโอกาสที่จะถูกหิมะฝังน้อยที่สุด
2: แล้วถ้าเราโชคร้ายโดนหิมะถล่มล่ะ DLTV เราต้องทำยังไงเหรอ
0: ถ้าเราโชคดีรอดชีวิตจากหิมะถล่มมาได้เราต้องเข้าตรวจเช็คร่างกายทันทีแล้วถ้ารักษาหายดีแล้วก็ควรจะเข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับหิมะถล่มศึกษาวิธีหลีกเลี่ยงหิมะถล่มการช่วยเหลือตัวเองและเพื่อนร่วมทางเพื่อความปลอดภัยยังไงล่ะ
1: ไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าเราต้องตกอยู่ท่ามกลางหิมะถล่มเราจะเป็นยังไงบ้างคงทำอะไรไม่ถูกแน่เลยอ่ะ
2: นั่นสิเราต้องทำยังไงเหรอ DLTV
0: ขั้นตอนการเอาตัวรอดจากหิมะถล่มก็มีอยู่นะอย่างแรกเลยให้สังเกตบริเวณรอบๆจุดที่เรายืนอยู่ถ้าเห็นหิมะใต้เท้ามีรอยแยกให้พยายามหาทางหนีไปที่อื่นให้พ้นแนวแยกของหิมะนั้นโดยเร็วที่สุดหรือหนีไปอยู่บนพื้นที่สูงๆที่มีความลาดชันเยอะๆก็จะดีมากและถ้าหากเรายืนอยู่ในแนวที่หิมะกำลังเคลื่อนตัวถล่มลงมาให้รีบหนีออกไปทางด้านข้างให้พ้นจากแนวหิมะถล่มให้เร็วที่สุดถ้าเรามีกระเป๋าหรือเป้สะพายหลังอยู่กับตัวที่ใส่สิ่งของที่มีน้ำหนักมากๆอยู่ให้เอาสิ่งของในนั้นทิ้งไปก่อนอย่าเสียดายเพื่อให้ตัวเราเบาที่สุดจะได้เคลื่อนตัวหนีได้เร็วมากขึ้นแต่อย่าทิ้งสิ่งของไปหมดนะอะไรที่สามารถช่วยในการยังชีพได้เช่นเครื่องรับส่งสัญญาณเรดาร์หรือพรั่วให้คิดดีๆว่าอะไรควรเก็บหรือควรทิ้งเพราะของที่จำเป็นเหล่านั้นจะช่วยเราได้หากเกิดหิมะถล่มทับและช่วยให้ทีมกู้ภัยค้นหาพบเราได้ง่ายขึ้นจากการพบเห็นอุปกรณ์และสิ่งของบางอย่างของเราบนพื้นหิมะใกล้จุดที่เราประสบเหตุได้นั่นเองแล้วก็ควรจะต้องเก็บกระเป๋าหรือเป้ไว้อย่าทิ้งนะเพราะเราสามารถที่จะใช้เป็นเครื่องป้องกันคอและหลังของเราจากการโดนกระแทกจากสิ่งต่างๆระหว่างหลบหนีได้นะโดยเอามาสะพายไว้ที่ด้านหลังของเราก็จะทำให้เรามีเครื่องป้องกันตัวมากขึ้นในช่วงเวลาที่เสี่ยงอันตรายแบบนี้ได้
1: แล้วถ้าเราหนีไม่ทันล่ะ DLTV เราต้องทำยังไงเหรอ
0: ถ้าหากเราไม่สามารถหนีจากหิมะถล่มได้จริงๆนั่นเหรอก็ให้รีบมองหาต้นไม้หรือหินก้อนใหญ่ๆเพื่อเป็นที่กำบังตัวเองเอาไว้หรือจะกอดยึดเอาไว้ให้แน่นๆอย่างใดก็ได้ตามสถานการณ์ให้ดีที่สุดแต่ถ้าเราเกิดหลบหนีไม่ทันเกิดถูกหิมะถล่มพัดพาเราไปแล้วก็ให้พยายามพยุงลอยตัวอยู่บนผิวด้านบนเอาไว้ให้มากที่สุดด้วยการเตะเท้าและเหวี่ยงแขนเหมือนท่าว่ายน้ำแบบนั้นแหละและถ้าแย่กว่านั้นคือหากถูกหิมะถล่มทับนะก็ให้พยายามชูมือข้างหนึ่งขึ้นสูงๆเอาไว้ให้อยู่เหนือผิวหิมะไว้เสมอแล้วก็พยายามสูดลมเก็บลมไว้ในช่องปากให้มากที่สุดเพื่อเก็บอากาศไว้หายใจได้อีกสักระยะจากนั้นทำยังไงก็ได้เพื่อป้องกันไม่ให้หิมะเข้าปากและจมูกให้เร็วที่สุดจากนั้นก็พยายามขยับตัวเอาไว้เสมอๆเพื่อให้มีช่องหรือโพรงหลุมหลวมรอบๆตัวเพื่อให้มีช่องอากาศหายใจได้มากขึ้นและเมื่อเหตุการณ์เริ่มสงบลงแล้วก็รีบส่งสัญญาณเรดาร์เรียกให้หน่วยกู้ภัยมาช่วยเหลือแต่ถ้าไม่มีเครื่องส่งสัญญาณเรดาร์ก็ให้รอคอยอย่างอดทนและมีสติรอจนกว่าหน่วยกู้ภัยจะเข้ามาค้นหาและช่วยเหลือต่อไปถ้าพวกนายสนใจเรื่องหิมะถล่มก็เข้าไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์dltv.ac.th และเว็บไซต์ wikihow.com ได้เลย
3: จัดไป
2: DLTV อย่าเพิ่งกลับได้ไหมขอนั่งเคเบิลคาร์ชมความสวยงามของภูเขาหิมะอีกนะนะ
3: ใช่
1: ๆ
3: นะ DLTV
0: หิมะถล่มเป็นภัยธรรมชาติใน

0: ประเภทของแผ่นดินถล่มที่เกิดขึ้นในเขตภูเขาเกิดบ่อยที่สุดในฤดูหนาวหรืออาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลลงตามความชันของภูเขาภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงหิมะถล่มสร้างความเสียหายกับป่าบ้านเรือนและชีวิตควรหลีกเลี่ยงพื้นที่ต้องห้ามศึกษาวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์หิมะถล่มติดตามข่าวสารสภาพอากาศเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
1: ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับผู้พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
2: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
1: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้า
3: เป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้าง
4: ธรณีพิบัติภัย

ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนในงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าเรื่องเซตและความน่าจะเป็นเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับดังนั้นนะครับพี่จะมาทบทวนเรื่องเซตให้น้องๆทุกคนฟังนะครับถ้าพูดถึงเรื่องเซตแล้วนะครับสิ่งที่จะขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับซึ่งแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับจะประกอบไปด้วยสี่เหลี่ยมข้างนอกนะครับเราจะเรียกมันว่าเอกภพสัมพัทธ์นะครับซึ่งพี่จะแทนมันด้วย U นะครับและในรูปนี้นะครับมีวงกลม2วงข้างในเนี่ยพี่จะแทนมันด้วยเซตของ A แล้วก็เซตของ B ครับซึ่ง A และ B เนี่ยมันมีบริเวณที่เราจะสนใจได้เนี่ยก็เป็นดังข้างๆนี้เลยนะครับในรูปที่1นะครับบริเวณที่เราสนใจเนี่ยก็คือเป็นบริเวณทั้ง A และ B เลยใช่ไหมครับซึ่งเราจะสามารถเขียนแทนมันด้วย A union B ครับและรูปที่2นะครับคือรูปนี้ใช่ไหมครับเป็นบริเวณที่มันอยู่ร่วมกันนะครับตรงกลางเราจะสามารถเขียนได้ว่า A intersect B ครับและรูปถัดไปนะครับรูปที่3ก็คือบริเวณที่เราสนใจเฉพาะ A นะครับเราไม่ได้สนใจ B นะครับเราสามารถเขียนแทนด้วย A ลบ B นั่นเองครับและรูปสุดท้ายนะครับนั่นก็คือเราไม่ได้สนใจ A ครับเราจะเขียนมันด้วย A complement ครับซึ่งมีวิธีการเขียน2แบบนั่นก็คือเขียนแบบนี้แล้วก็เขียนแบบนี้ครับและเมื่อเรารู้จักเซตและแผนภาพเวนออยเลอร์แล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาหาจำนวนสมาชิกของมันนะครับซึ่งจำนวนสมาชิกของ A union B นะครับจะหาได้จากการเอาจำนวนสมาชิกของเซตที่มีเพียงเซตเดียวนะครับลบด้วยเซตของที่มันมีส่วนที่ทับกันตรงกลางครับหรือ A intersect B นั่นเองครับหรือว่าถ้าเราเปลี่ยนจาก2เซตนะครับจาก A union B เนี่ยกลายเป็น A union B union C เนี่ยจำนวนสมาชิกของมันเนี่ยก็จะเป็นจำนวนสมาชิกที่มีเพียง1เซตนะครับบวกกันลบด้วยจำนวนสมาชิกที่มี2เซตอินเตอร์เซกกันเนี่ยลบนะครับแล้วก็บวกด้วยจำนวนสมาชิกของเซตที่มันอินเตอร์เซกกันทั้ง3เซตเนี่ยบวกเข้าไปนะครับหรือพี่นะครับมีวิธีการจำนะครับนั่นก็คือให้จำนวนสมาชิกของเซตที่มันมีเพียงเซตเดียวเนี่ยเป็น S1 ครับแล้วก็จำนวนสมาชิกของเซตที่มันอินเตอร์เซกกันเนี่ยเป็น S2 แล้วก็อินเตอร์เซกกัน3เซตเนี่ยเป็น S3 ครับแล้วเราก็เติมบวกลบบวกเข้าไปนั่นเองครับเมื่อเรารู้จักจำนวนสมาชิกของเซตแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะนำจำนวนสมาชิกเมื่อกี้นะครับมาใช้ในการหาเรื่องความน่าจะเป็นนะครับซึ่งความน่าจะเป็นนะครับคือ NE ส่วน NS ครับโดย NE นะครับคือจำนวนเหตุการณ์ที่เราสนใจครับและ NS นะครับคือจำนวนเหตุการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งหมดครับและความน่าจะเป็นนะครับจะมีค่าในช่วง0ถึง1ครับโดยถ้ามีค่าเข้าใกล้0นะครับคือเหตุการณ์นั้นนะครับมีโอกาสเกิดขึ้นได้ยากครับส่วนถ้ามีค่าเข้าใกล้1นะครับคือความน่าจะเป็นของเรื่องนั้นหรือโอกาสที่จะเกิดเรื่องนั้นเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นได้สูงนั่นเองครับและเมื่อเรารู้เรื่องความน่าจะเป็นแล้วก็เรื่องเซตแล้วใช่ไหมครับเราก็จะสามารถแก้จบปัญหาได้แล้วนะครับกำหนดให้ A และ B นะครับเป็นเหตุการณ์ใดๆใน Simple Space และกำหนดให้ PE นะครับแทนความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ E ครับโดยเขาเนี่ยครับจะกำหนดให้ว่า PB เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.3 PA intersect B เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.06 แล้วก็ PA union B ลบ PA intersect B เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.38 ครับแล้วเขานะครับต้องการหาว่า PA ลบ B เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเราจะเห็นได้ว่าเรื่องนี้นะครับมีเซตอยู่ด้วยกัน2เซตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราวาดแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับเราก็ต้องวาดแผนภาพเวนออยเลอร์ขึ้นมาก่อนนะครับจะมีวงกลมอยู่ด้วยกัน2วงครับวงกลม A แล้วก็วงกลม B นะครับหรือว่าเป็นเซต A แล้วก็เซต B นั่นเองครับจากนั้นนะครับวิธีการแทนค่าของมันนะครับเราจะเลือกแทนค่าในส่วนที่มันอยู่ใน intersect หรือว่าอยู่ในส่วนข้างในที่สุดก่อนนะครับซึ่งในข้อนี้นะครับมันคือ A intersect B ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะแทน PA intersect B เนี่ยลงไปกันก่อนนะครับก็คือ 0.06 นะครับเราทราบค่า PB นะครับว่าเท่ากับ 0.3 นะครับซึ่ง 0.3 ตัวนี้เนี่ยมันคือการรวมกันระหว่างตรงนี้ใช่ไหมครับซึ่งเรานะครับได้ทราบค่าไปแล้วส่วนนึงนั่นก็คือตรงนี้มีค่าเท่ากับ 0.06 เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงที่เหลือข้างนอกเนี่ยมันก็จะกลายเป็น 0.3 นะครับลบด้วย 0.06 ก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับ 0.24 นะครับและพจน์สุดท้ายของเรานะครับนั่นก็คือ PA Union B ลบ A Intersect B นะครับจะเท่ากับ 0.38 ครับอันดับแรกใช่ไหมครับเราต้องแรงเงาตรง A Union B นะครับได้เป็นอย่างนี้แล้วเรานะครับไม่ต้องการส่วนที่เป็น A Intersect B นะครับพี่ให้เป็นสีฟ้านะครับแล้วเราจะเห็นได้ว่าไอ้สีเหลืองทั้งหมดเนี่ยมันรวมกันได้ 0.38 ใช่ไหมครับแล้วเรานะครับทราบค่าฝั่งหนึ่งไปแล้วคือ 0.24 ดังนั้นนะครับอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็คือการเอา 0.38 ลบด้วย 0.24 ใช่ไหมล่ะครับมันจะมีค่าเท่ากับ 0.14 นั่นเองครับแล้วสิ่งที่โจทย์ต้องการมันคือเขาต้องการ PA ลบ B ใช่ไหมครับซึ่ง PA ลบ B เนี่ยมันคือส่วนนี้ที่เราเพิ่งหามาได้ตะกี้นะครับแปลว่า PA ลบ B เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 0.14 นั่นเองครับผมโจทย์ข้อนี้นะครับเขามีบอกไว้ว่าความน่าจะเป็นที่กันนะครับดูหนังและซื้อของเนี่ยในวันอาทิตย์เป็น 0.8 และ 0.6 ตามลำดับนะครับถ้ากันนะครับจะทำกิจกรรมอย่างน้อย1อย่างอย่างแน่นอนนะครับแล้วความน่าจะเป็นที่กันเนี่ยจะทำกิจกรรมทั้ง2อย่างเนี่ยจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับน้องๆเห็นโจทย์แบบนี้น้องๆก็คิดว่าน้องๆเนี่ยต้องวาดแผนภาพเวนออยเลอร์ก่อนใช่ไหมครับพี่จะพาลองวาดแผนภาพเวนออยเลอร์กันดูก่อนนะครับซึ่งแผนภาพนี้นะครับก็จะแบ่งออกเป็นส่วนที่กันนะครับไปดูหนังแล้วก็ส่วนที่กันนะครับไปซื้อของและพี่นะครับจะแบ่งวงกลมวงนี้นะครับเป็นส่วนๆนะครับโดยให้ส่วนที่1นะครับคือส่วนตรงนี้ครับและส่วนที่2นะครับคือตรงนี้แล้วก็ส่วนที่3นะคือตรงนี้นะครับหลังจากที่เราแบ่งส่วนที่1ส่วนที่2ส่วนที่3ออกมาแล้วใช่มั้ยครับไอ้ 0.8 เนี่ยแปลว่ามันเกิดจากการรวมส่วนที่1และส่วนที่2เข้าด้วยกันครับและ 0.6 เนี่ยเกิดจากการรวมของส่วนที่2แล้วก็ส่วนที่3เข้าด้วยกันซึ่งจะเห็นได้ว่าแผนภาพนี้เนี่ยเรายังจะไม่สามารถหาค่าหรือคำตอบของข้อนี้ได้ใช่ไหมครับพี่นะครับจึงกำหนดให้หรือแทนให้ดูหนังนะครับเป็นเซต A ครับแล้วก็ซื้อของนะครับเป็นเซต B ครับและจากสูตรนะครับ NA Union B นะครับจะเท่ากับอะไรครับ NA บวก NB แล้วก็ลบด้วย NA intersect B ใช่ไหมครับโดยสูตรนี้นะครับสามารถประยุกต์กับเรื่องความน่าจะเป็นได้นะครับโดยการเปลี่ยนจำนวนสมาชิกนะครับเป็นความน่าจะเป็นครับมันก็จะกลายเป็น PA Union B นะครับจะเท่ากับ PA บวก PB ครับแล้วก็ลบด้วย PA intersect B ครับและจากโจทย์นะครับเขาบอกว่าถ้ากันนะครับจะทำกิจกรรมอย่างน้อย1อย่างอย่างแน่นอนเนี่ยมันแสดงให้เราเห็นว่าไอ้ PA Union B เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ1นั่นเองครับและจากนั้นนะครับเรารู้นะครับว่ากันเนี่ยครับไปดูหนังหรือ A เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.8 และ B เนี่ยไปซื้อของหรือ PB เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 0.6 นั่นเองครับและสิ่งที่โจทย์ต้องการนะครับเขาบอกว่าเขาต้องการความน่าจะเป็นที่กันเนี่ยจะกรรมทั้ง2อย่างใช่ไหมครับซึ่งมันก็คือ PA intersect B นั่นเองครับเราก็จะคงมันไว้นะครับแปลว่าถ้าเราย้ายข้างสมการนะครับ PA intersect B เนี่ยมันจะมีค่าอยู่เท่ากับ1.4 ใช่ไหมครับเพราะ 0.8 บวก 0.6 ได้ 1.4 นะครับถูกลบด้วย1ก็จะมีค่าเท่ากับ 0.4 นั่นเองครับและจะเห็นได้ว่าในเรื่องความน่าจะเป็นนะครับเราสามารถใช้เรื่องเซตหรือแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับมาอธิบายหรือว่ามาหาคำตอบของเรื่องความน่าจะเป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่น้องๆจะทำเรื่องความน่าจะเป็นได้เนี่ยน้องๆต้องไปทบทวนเรื่องเซตแล้วก็แผนภาพเวนออยเลอร์ดีๆนะครับ

น้องๆหลายคนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะซึ่งจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบศทำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทเทรดนั่นเองค่ะในการทดลองการไทเทรดกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดลูกชมพูและพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดลูกชมพูปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการคายสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทเทรดระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพูของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องๆสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องๆสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทเทรดระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพูจะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองทีนี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยากันก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนมูลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะ
จากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1 นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมูนหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 น.และครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: และมีศักยภาพที่แตกต่างแต่มนุษย์ทุกคนต่างต้องการที่ยืนอย่างภาคภูมิเมื่อการดูแลช่วยเหลือมาถึงปลายทางของระบบการศึกษาเด็กพิเศษจะออกไปเผชิญโลกกว้างอย่างไรขั้นตอนการเตรียมความพร้อมเป็นกระบวนการสำคัญที่จะสนับสนุนให้พวกเขาก้าวต่อไปได้อย่างมั่นคง
1: ต้นไม้เมื่อวานเราลงเมล็ดเป็นวันแรกนะคะอันนี้ของเมย์เห็นไหมเขียนชื่อเมย์ไว
2: ้ของเมย
1: ์ใช่
0: โครงการการศึกษาพิเศษเพื่อพัฒนาความสามารถทางการเรียนรู้โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษโดยไม่ได้มุ่งให้ถึงฝั่งด้วยประกาศนียบัตรหรือวุฒิทางการศึกษาเท่านั้นหากแต่สนับสนุนให้ผู้เรียนแต่ละคนสามารถใช้ศักยภาพของตนในฐานะเป็นสมาชิกคนหนึ่งของสังคม
3: เด็กชุดแรกเนี่ยจะมีจำนวน7คนนะเป็นการศึกษาต่อเนื่องประมาณ9ปีครึ่งก็เป็นการฝึกพัฒนาทักษะของการฝึกอาชีพเป็นหลักจะเริ่มเห็นความสนใจความสามารถของเด็กขณะที่เราทำกิจกรรมในระดับประถมค่ะว่าเด็กคนนี้วาดภาพได้ดีนะคะเด็กคนนี้ชอบเรื่องของอุปกรณ์นะคะเรื่องของการใช้คอมพิวเตอร์ก็จะมีการจัดแผนซึ่งเด็กมีวิชา อิสระจากการเรียนในชั้นเรียนนะคะก็จะเสริมทักษะพิเศษให้โดยเฉพาะระยะแรกเริ่มเนี่ยเราให้ความสำคัญมากกับการที่เด็กจะมีความมั่นใจแล้วก็ค่อยๆเพิ่มความเป็นอิสระให้กับเด็กจนมาถึงมัธยมเนี่ยเด็กค่อนข้างมีความอิสระสูงมากนะคะบางทีเขาอาจจะไม่อยากให้อาจารย์เข้าไปติดตามใกล้ชิดมาถึงแบบนั้นอาจารย์ก็ต้องรักษาระยะความห่างให้เหมาะสมแต่ขณะเดียวกันก็มีการประสานกับอาจารย์ผู้สอนจุดที่เราเน้นของแผนการศึกษาคือการให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้อื่นเช่นการกรอกน้ำนะคะการช่วยเหลืองานบ้านเล็กๆน้อยๆก็อยากให้ผู้ปกครองเนี่ยได้สนับสนุนให้เขาทำแล้วก็พอเมื่อเข้าไปพอทำงานสิ่งเหล่านี้ได้ง่ายๆเนี่ยเขาจะภูมิใจเขาก็เป็นการเสริมความมั่นใจให้เขาที่เขาจะไปทำงานเพิ่มเติมที่อาจารย์มอบหมายด้วยตัวเองได้อย่างเป็นอิสระจากการเรียนในห้องเรียนนะการให้งานทำในเรียนจนสามารถทำด้วยตัวเองโดยการที่อาจารย์ช่วยเหลือน้อยลงแล้วก็เมื่อไปที่สหกรณ์อาจารย์ก็จะมอบหมายงานให้ทำที่จริงๆก็คือตามความสามารถของเขาว่าแต่ก็สามารถทำได้สำเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย
1: อันนี้ให้ติดราคาคะเนี่ยให้ติดราคาไม่ติดหรอ
4: มันก็คงยึดอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงที่ว่าเด็กศักยภาพของเด็กมากน้อยแค่ไหนนะคะผู้ปกครองอันนี้สำคัญที่สุดก็คือผู้ปกครองจะต้องรู้จักแล้วก็ต้องยอมรับว่าลูกของท่านมีความสามารถมากน้อยแค่ไหนนะคะเพราะบางคนเนี่ยโอ้โหยอมรับว่าเข้าใจว่าฝันว่าอยากให้ลูกเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่มันก็คือณจุดๆนึงเนี่ยมันก็จะชัดเจนขึ้นมาว่าเด็กได้แค่นี้จริงๆปัญหาคือถ้าผู้ปกครองยอมรับได้เนี่ยมันจะแก้ปัญหาตรงที่ว่าเราก็จะได้ช่วยกันได้เต็มที่ที่จะพาเขาไปในจุดที่เขาสามารถดูแลตัวเองได้ในระดับที่ทั้งผู้ปกครองเองว่าเห็นว่าพอใจแล้วแล้วเราก็คิดว่าเออมันก็นะถึงที่สุดของเขาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นการเรียนร่วมบางเวลาเพราะหลังจากตอนประถมเนี่ยสามารถเรียนร่วมเต็มเวลาได้พอถึงระดับมัธยมปั๊บเนี่ยวิชาเฉพาะและลงลึกก็จะเห็นแล้วว่าศักยภาพเด็กไม่ถึงตรงนั้นแล้วนะหลังจากที่เรามีการถอนวิชาออกมาปั๊บเนี่ยก็ต้องคุยกับผู้ปกครองก่อนว่าเออเนี่ยวิชานี้มีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่เขาจะต้องเรียนคุณพ่อคุณแม่เห็นด้วยไหมกับการที่เด็กจะต้องเข้าเรียนคณิตศาสตร์เรียนทรายคอสแทนหาพื้นที่สามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมคุณพ่อคุณแม่แฮปปี้กับวิชัยใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณพ่อคุณแม่ว่าเออมันไม่จำเป็นที่จะต้องเรียนนะอาจารย์อยากให้เขาได้ดังนี้มากกว่าอยากให้รู้ว่าเออเขาจะต้องเดินทางไปเนี่ยไปซื้อของเองหรือไปที่ห้างเองหรือว่ามานัดพบกับคุณพ่อคุณแม่ที่นี่คุณพ่อแม่เห็นว่าตรงนั้นสำคัญกว่าเราก็โอเคเราก็มาฝึกลดวิชาที่เขาไม่ต้องเรียนมาฝึกเรื่องนี้แทน
5: ประมาณปีละสองครั้งอะค่ะไปพูดคุยกันก็จะเล่าให้ฟังว่าตอนนี้ที่โรงเรียนได้ทำอะไรกับน้องไปบ้างตอนนี้ฝึกอะไรบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็อาจารย์ก็จะถามว่า คุณแม่ต้องการมีอะไรที่จะเพิ่มเติมจากที่โรงเรียนฝึกอีกไหมอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้มันน้อยที่ทำที่ถนัดที่สุดเนี่ยคือการใช้สีไม้ก็เลยอยากจะขอให้ทางโรงเรียนต่อยอดให้มันน้อยเป็นอาจจะเป็นสีน้ำสีโปสเตอร์อะไรเงี้ยให้มันดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ย
4: จะเน้นเรื่องทักษะการช่วยเหลือตัวเองเป็นหลักนะคะเพราะว่าในสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาจะต้องอยู่ได้ด้วยตัวเองให้ได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคุยเรื่องนึงอะไรที่เป็นเรื่องจำเป็นการรับประทานอาหารแต่ละคนมีปัญหาไหมการแต่งกายเครื่องแต่งกายเป็นยังไงหรือว่าการหยิบจัดสิ่งของด้วยตัวเองอะไรทำนองนี้ค่ะเป็นเรื่องที่เขาจะต้องทำเองแล้วก็มันก็จะขยายมาเรื่อยๆว่าถ้าเมื่อถึงขั้นนี้ทำได้แล้วเรื่องต่อไปที่จะฝึกคือเรื่องอะไรอีกก็ถ้าเป็นเด็กผู้หญิงจะเปลี่ยนช่วงวัยก็จะมีเรื่องประจำเดือนใช่ไหมคะเราก็จะวอร์มตั้งแต่ว่าฝึกการใช้แคฟีเพราะถ้าใช้ผ้าอนามัยชิ้นใหญ่เลยเด็กจะตกใจซะก่อนก็ฝึกเปลี่ยนแคฟีก่อนทำได้ไหมบางคนเนี่ยไม่รู้ว่าเทปกาวเป็นยังไงก็ต้องสอนก็คือเข้าไปในห้องแล้วสอนกันตัวต่อตัวนะคะให้เขารู้ว่าเรื่องพวกนี้ก็ต้องบอกว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องส่วนตัวนะถ้าจะเปลี่ยนหรือจะทำอะไรต้องไปในที่มิดชิดไปที่ห้องน้ำถามสอนนะคะฝึกจากแคฟีแล้วก็เมื่อถึงช่วงวัยที่เขามีประจำเดือนจริงๆเขาก็ไม่ตกใจเด็กผู้ชายเราก็จะขอความร่วมมือกับผู้ปกครองคุณพ่อเพราะว่าผู้ชายกับผู้ชายจะคุยกันได้ดีกว่าหรือไม่ก็อาจารย์ผู้ชายนะคะเข้ามาช่วยตรงนี้ก็ต้องให้เล่นกีฬาว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนหากิจกรรมอย่างอื่นให้เขาสนุกสนานเพลงเป็นชั่วโมงอะไรที่เขาได้เคลื่อนไหวได้อย่าไปคิดถึงเวลาอารมณ์ทางที่มีอารมณ์ทางเพศมันก็มีเป็นธรรมชาติตรงนี้เรื่องการเดินทางก็คือเราต้องมีการคุยกับผู้ปกครองก่อนว่าการออกไปเดินทางเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับหลายอย่างความปลอดภัยก็ต้องอันดับหนึ่งนะคะก็ต้องรับการยินยอมจากผู้ปกครองก่อนว่าจะยินยอมให้เผานอกสถานที่ด้วยนะมีการฝึกเรื่องนี้ขั้นแรกก็คือครูจะเป็นคนนำพาไปก่อนเช่นอย่างข้ามถนนง่ายสุดใกล้ๆโรงเรียนจะเจอบ่อยข้ามถนนตรงทางม้าลายก็จะเป็นคนบอกเขาว่าดูรถทางนี้ซ้ายขวารถมาทางไหนดูระยะแค่ไหนถึงจะข้ามได้ก็คือจะเผื่อระยะที่ปลอดภัยที่สุดเพราะว่าหนึ่งเด็กเราบางทีช้าฮะเดินช้าข้ามช้ามันต้องเผื่อระยะที่แบบรถอยู่ไกลๆหน่อยนะถึงจะให้เดินหรือไม่อีกทีคือรอจนรถไปหมดว่างจริงๆถึงจะเดินเพราะงั้นเขาก็จะยืนรอหลังๆมาเนี่ยสุดท้ายมันก็คือเพิ่งจะไปยืนข้างหลังเด็กจะเป็นคนนำเพิ่งข้ามถนน
1: เดี๋ยวเราจะล้างผักล้างเสร็จแล้วเรามาหั่นกันใครอยากจะหั่นอะไร
4: อย่างนักเรียนในโครงการที่ทำอาหารเนี่ยบางคนก็ต้องบอกว่าความชอบแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าการเรียนทำอาหารอยากให้สนุกก็ต้องมีกลุ่มเรียนแล้วก็จะจัดเป็นกลุ่มให้เรียนด้วยกันก็จะมีเห็นความแตกต่างของเด็กค่ะบางคนกลัวความร้อนบางคนกลัวไฟกลัวกระทะอุปกรณ์ต่างๆเยอะแยะไปหมดแต่ทีนี้ก็เห็นพัฒนาการก็คือจากเดิมเนี่ยเริ่มฝึกง่ายๆก็คือชงเครื่องดื่มสำเร็จรูปก็กดกระติกน้ำร้อนเนี่ยอันแรกเลยไม่กดจะกดในลักษณะที่มือต่อมือให้มือครูอยู่แล้วเขาแตะมือครูหลังๆปัจจุบันณปัจจุบันเนี้ยครูบอกว่าครูขอกาแฟแก้วหนึ่งเขาสามารถไปหยิบซองตัดเทชงน้ำร้อนมาเสิร์ฟให้ครูได้แล้วตอนนี้อย่างน้อยคุณต้องดูแลตัวเองในเรื่องง่ายๆเช่นชงเครื่องดื่มกินเองทำอาหารง่ายๆมาม่าอะไรเงี้ยต้มโจ๊กต้มแกงจืดง่ายๆอะไรเงี้ยในตู้เย็นมีไข่ฟองนึงจะทำอะไรได้บ้างเจียวได้ไหมทอดได้ไหมทั้งนี้ทั้งนั้นเราประสานงานผู้ปกครองว่าเรื่องฟืนไฟผู้ใหญ่ยังต้องดูแลแต่ถ้าเรื่องขั้นตอนต่างๆตอกไข่แล้วพวกนี้เด็กสามารถทำเองได
5: ้อย่างบะหมี่สำเร็จรูปเนี่ยนะก็จะทำเองเลยค่ะไปหยิบชามหยิบอะไรไม่ต้องขอความช่วยเหลือจากแม่เลยก็มาหยิบไส้กรอกจากตู้เย็นเนี่ยไปหั่นเองเลยเอามีดหั่นเลยค่ะไม่ต้องใช้เขียงหั่นในจานใส่เลยก็ใส่ไมโครเวฟอะไรเงี้ยค่ะก็รู้ด้วยว่าจะต้องหมุนไปกี่นาทีถึงจะใช้ได้อะไรเงี้ยสามารถดูแลตัวเองได้
4: อย่างการไปฝึกงานที่สหกรณ์เป็นการเหมือนกันอุ่นเครื่องในการที่จะไปเริ่มทำงานอย่างจริงจังที่ห้องสมุดที่โครงการต่อยอดนะคะก็คือให้เขารู้ว่าการที่เขาไปทำงานในสถานการณ์จริงเนี่ยหนึ่งอะไรบ้างที่เขาจะต้องเจอเช่นการลงเวลาในการทำงานการรับผิดชอบงานตามที่เจ้าหน้าที่เป็นคนมอบหมายไม่ใช่อาจารย์นะคะก็ต้องเป็นเจ้าหน้าที่มอบหมายทำตามคำสั่งคนอื่นโดยที่ไม่ใช่อาจารย์ที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องคืออาจารย์จะถอนตัวออกมาให้เยอะที่สุดนะคะเป็นการฝึกปูพื้นฐานที่คร่าวๆให้เขาก่อนแต่ละคนก็คือต่างเรื่องการทำงานนะคะอย่างมะนอยเนี่ยเขาจะมีระเบียบในตัวเขาเองอย่างจะต้องติดราคาสินค้าเนี่ย วิธีการของเด็กแต่ละคนตองก็จะช้าๆหยิบมาทีละชิ้นทีละชิ้นทำทีละชิ้นของฟอยก็จะกระจายทุกชิ้นวางบนโต๊ะของมาน้อยก็ทุกชิ้นเรียงเป็นระเบียบแล้วสติ๊กเกอร์ยิงยิงจะเห็นใช่ว่าแต่ละคนมีขั้นตอนคนละแบบคนละเนี่ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือจัดเก็บแล้วต้องได้คุณภาพ1สติ๊กเกอร์ติดชัดเจน2เก็บเรียบร้อย
1: ไม่ใช่แล้วลูกมันอยู่ฝั่งเดียวกันหมดเลยอ่ะเราดูสองอันนี้จะทำยังไงให้มันอยู่ติดด้านนี้ก่อนแล้วก็ไปเก็บอีกด้านหนึ่งเสร็จแล้วหนึ่งพอทำได้หนึ่งพอแล้วนะต่อไปหอที่สอง
4: อันนี้ต้องเข้าใจว่าหนึ่งพ่อแม่ทุกคนความคาดหวังกับลูกมันไม่ผิดนะคะมันไม่ใช่สิ่งที่ผิดอันนี้เพิ่งมองว่าไม่ผิดทุกคนมีสิทธิ์ที่จะฝันอยากจะคิดกับให้ลูกได้สิ่งที่ดีที่สุดนะคะแต่ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยยึดหลักตามความเป็นจริงต้องคุยกันให้ชัดเจนที่สุดว่าเออเนี่ยไม่ได้จริงๆนะคุณพ่อคุณแม่ยังจะอยากเป็นอย่างนี้ไหมถ้าไปแล้วเนี่ยมันจะเห็นชัดนะคะว่าถ้าเด็กฝืนเด็กไปเนี่ยนอกจากเด็กจะเครียดพ่อแม่เครียดไหมเครียดเพราะว่าหนึ่งเด็กเข้าไปเนี่ยงานในชั้นเรียนมันก็มีใช่ไหมคะทำได้ไหมอ่ะทำไม่ได้ทำไม่ได้เสร็จอ่ะไงการบ้านก็ต้องกลับไปที่บ้านเด็กทำไม่ได้คุณพ่อคุณแม่สอนไม่ได้อีกอ่ะเกิดอะไรขึ้นมันก็คือต้องมาคุยกันให้ชัดเจนตรงนี้สำคัญคือเรื่องการคุยกันประสานงานนี่เป็นเรื่องที่คิดว่าน่าสำคัญที่สุด
5: ยอมรับว่าตอนเล็กๆที่ทราบว่าเขาเป็นนะคะแม่เครียดมากเลยค่ะเครียดแล้วก็มีความรู้สึกว่ายังเคยเล่าให้อาจารย์สมศรีฟังเลยนะคะว่ารู้สึกโกรธสาธิตว่าทำไมเขาไม่สามารถกับลูกเราอะเขาทำไมไม่ทำให้ลูกเราดีขึ้นหรืออย่างเงี้ยนะคะแต่พอตอนหลังยอมรับอะทำใจยอมรับมันรู้สึกเบาโล่งสบายอะว่าเออแล้วพ่อค่ะพ่อของมันน้อยเขาก็จะบอกด้วยว่าลูกเราอะแค่ไหนก็แค่นั้นยังไงเขาก็ต้องเป็นลูกเราอะไรเงี้ยมันทำให้เราผ่อนคลายอะยอมรับแล้วดีขึ้นมากๆเลยค่ะ
3: คือที่โครงการสายพิเศษเนี่ยจะสอนพัฒนาเด็กระหว่างตั้งแต่อายุ5ขวบครึ่งนะคะถึงอายุ18ปีนะคะนี้หลังจาก18ปีเนี่ยก็จะมีการต่อเป็นปีๆไปขึ้นอยู่กับเด็กแต่ละคนบางคนอาจจะสามารถที่จะเรียนต่อในระดับมัธยมต้นมัธยมปลายเราก็มีรูปแบบการเรียนที่เรียนในโรงเรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานเราก็มีการร่วมมือกับสถาบันการศึกษาข้างนอกนะคะสารพัดช่างหรือว่าโรงงานผลิตดอกไม้หรืออะไรต่างๆตามความสามารถของเด็กแต่ละคนนะคะ
0: ผู้เรียนได้รับการเตรียมความพร้อมทั้งการช่วยเหลือดูแลตนเองและพัฒนาทักษะการทำงานขั้นพื้นฐานแล้วการต่อยอดศักยภาพของพวกเขาด้วยการเปิดโอกาสให้ฝึกการงานอาชีพสามารถขัดเกลาให้พวกเขาสามารถดำเนินชีวิตของตนเองต่อไปได้เช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป

0: การเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนในโครงการการศึกษาพิเศษเพื่อพัฒนาความสามารถทางการเรียนรู้โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไม่ได้จบลงเมื่อผู้เรียนจบการศึกษาระดับมัธยมปลายเท่านั้นแต่ยังพัฒนาขึ้นเพื่อต่อยอดการฝึกการงานอาชีพสำหรับเยาวชนอายุ18ปีขึ้นไปให้พวกเขาพร้อมก้าวไปสู่โลกกว้าง
1: เริ่มจากการที่เรามองว่าเมื่อเด็กจบอุตสาหเรียนมาถึง10ปี12ปีในสถานศึกษาแล้วเนี่ยถ้าขาดความต่อเนื่องในการพัฒนาเนี่ยระยะเวลาที่เขามาฝึกที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เหมือนกับเขาก็ขาดโอกาสที่จะนำความรู้ไปใช้และจริงการเข้าฝึกงานที่ห้องสมุดเนี่ยเป็นแนวคิดของการที่จะพัฒนาหลักสูตรห้องสมุดเนี่ยเมื่อสักสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยเรามีการนำเด็กเข้าไปทดลองฝึกงานเหมือนกันแต่ตอนนั้นน่ะจุดเน้นก็คือในเรื่องของการที่เขารู้ว่าถ้าไปทำงานแล้วต้องมีความตรงต่อเวลาต้องทำงานตามที่มอบหมายต้องรู้จักการมีมารยาทเป็นระยะเวลาสั้นๆแต่มันมีความต่อเนื่องของสถานฝึกงานนี่คือว่ามีความเข้าใจเด็กเพิ่มขึ้นนะคะของผู้ให้การฝึกงานนักเรียน3คนที่ไปฝึกงานหลังที่จบการศึกษาที่สาธิตจุฬาแล้วเนี่ยเราจะต้องสอบถามความสนใจของเด็กก่อนและผู้ปกครองการฝึกงานห้องสมุดเนี่ยมันก็อยู่ที่คณะครุศาสตร์จุฬานะคะที่ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษาเขาก็จะมีงานขั้นตอนของการทำงานเนี่ย13งานในช่วงแรกที่ให้ทำการบริการยืมคืนการเก็บหนังสือขึ้นชั้นนะคะการบริการเครื่องคอมพิวเตอร์เมื่อเลือกเขาเลือก13งานแล้วเนี่ยเขาจะเลือกตัดสินใจเลือกงาน4งานแล้วก็2งานตามลำดับนะคะงานที่เลือก2งานจะเป็นงานที่เขาทำแล้วก็มีความเป็นอิสระก็จะมีผู้ช่วยฝึกงานเนี่ยช่วยประกบในงานทุกงานในระยะแรกเริ่มนะคะจนถึงระยะสุดท้ายที่ฝึก2งานเนี่ยใช้เวลาอีก1ภาคการศึกษารวมเบ็ดเสร็จเนี่ยประมาณ500กว่าชั่วโมงอ่ะค่ะตามหลักสูตรของการฝึกงานเนี่ย
0: หน่วยงานที่เปิดโอกาสให้เยาวชนพิเศษได้ฝึกงานนั้นนอกจากจะต้องมีนโยบายที่ยืดหยุ่นแล้วความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ซึ่งจะเป็นพี่เลี้ยงและเพื่อนร่วมงานของผู้ฝึกนั้นนับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง
2: อันดับแรกเลยการฝึกเด็กเหล่านี้ต้องให้คนที่จะสอนต้องเข้าใจเขาก่อนคือว่าถ้าเกิดคนที่จะสอนเขาไม่เข้าใจเขาอ่ะมันจะเกิดปัญหาเพราะว่าเช่นเด็กเหล่านี้คือต้องสอนซ้ำซากมากคือทำหลายครั้งจนเจ้าหน้าที่ถ้าเกิดไม่มีการเข้าใจกันสมมุติไม่มีการอบรมเจ้าที่มาก่อนเขาจะมองว่าเอ้ยมันจะสร้างความลำบากให้เขาว่าคือเขาทำงานปกติก็งานก็เยอะอยู่แล้วใช่ไหมครับต้องมาสอนเด็กที่เข้าใจยากคือถ้าเกิดเจ้าที่ของเราเข้าใจแล้วกระบวนการต่อมาไม่น่าจะเป็นปัญหาครั้งแรกที่พวกเขาเข้ามาคือจะทำ3ชั่วโมงก่อนดูการปรับตัวของเขาดูว่าเขามีปัญหาอะไรไหมในการทำงานนะครับก็จะให้แต่ละคนเขาก็ประจำแต่ละสเตชันจากนั้นก็ดูว่าเขาสนใจที่จะทำงานไหน
3: คนเช่าเน็ตนะ
4: คนเน็ตได้ใส่ลิสเตอร
3: ์ใส่อะไรได
4: ้ก็ใส่ไม่ใช่ไม่ต้องใส่ของเจ็ดนะคะไม่ได้
3: ใส่ของเจ็ดเมื่อกี้ไม่ใส่ของเจ็ดมันก็ไม่เข้าไม่เอาไ
2: หนอย่างยกตัวอย่างชอมใช่ไหมครับคือชอมจะเป็นปัจจุบันเนี่ยเขาทำงานให้บริการคอมพิวเตอร์ให้กับนิสิตทั้งตีโทเอกของเราครับตอนแรกเราให้เข้าทำงานยืมคืนหนังสือทีนี้ระบบงานยืมคืนหนังสือมันค่อนข้างซับซ้อนมีขั้นตอนหลายขั้นตอนมากกว่าหนังสือเล่มนึงจะออกไปได้ชอมก็รู้สึกว่าเขามันขั้นตอนเยอะเกินไปสำหรับเขาก็เลยขอย้ายงานไปทำงานคอมพิ

0: เตอร์ชองก็จะเป็นคนรับบัตรมาแล้วก็ยิงมาโค้ดแล้วก็เลือกเครื่องคอมพิวเตอร์ว่าเขาจะนั่งเครื่องไหนแล้วชองก็เป็นคนเปิดเพราะว่าระบบคอมพิวเตอร์เราคือถ้าไม่มีคนใช้หน้าจอมันจะโดนล็อกเครื่องนี้นะแล้วก็จะบอกคนใช้บริการว่าน้องเครื่องนี้นะครับอะไรพวกนี้อย่างชองเขามีพัฒนาการก็คือเมื่อก่อนเขาจะไม่ขุมคือเขาจะเป็นคนที่เก็บตัวแล้วก็ขี้อายมากตอนหลังคือเขาสามารถที่จะปฏิสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าได้เป็นพัฒนาการหนึ่งของเขาครับทั้ง3คนนะครับแพรชอมกระโพดกระโพดจะมีพัฒนาการดีที่สุดแต่ปัญหาของเขาอย่างหนึ่งคือเขาไม่ค่อยพูดกับคนแล้วเหมือนกับตอนแรกสุดเขาจะรับคำสั่งทำงานยังไม่ได้คือเขาไม่รู้ว่าการทำงานอ่ะมันเป็นยังไงทำงานไปเพื่ออะไรไม่มีจุดมุ่งหมายการทำงานเขาไม่รู้ว่าทำไปเพื่ออะไรปัจจุบันเขาทำงานก็คือเก็บหนังสือข้างบนแล้วก็พิมพ์บัตรหนังสือซึ่งตัวนี้ต้องใช้ทักษะสูงเพราะว่าต้องใช้คอมพิวเตอร์แล้วก็ต้องใช้การพิมพ์ต้องเข้าใจตัวเลขตัวอักษรครับคือกระโพดเนี่ยเขาจะเข้าใจตรงนี้แล้วก็สามารถทำงานตรงนี้ได้เร็วกว่าคนอื่นตอนแรกเขาไปทำงานเป็นพนักงานคอมพิวเตอร์เหมือนกับชอมนะเขาก็รู้สึกว่างานตรงนี้ไม่เหมาะกับเขาเพราะเขาอาจจะไม่ค่อยชอบคุยกับคนมากนักเหมือนกับชอมใช่ไหมข้าพเจ้าก็เลยขอทำงานที่มันซับซ้อนขึ้นมานิดนึงเก็บหนังสือการที่จะเอาหนังสือเข้าไปเก็บในเชลได้ต้องเข้าใจรหัสว่ารหัสตรงนี้มันอยู่ตรงไหนแล้วก็ต้องเข้าใจตัวอักษรภาษาอังกฤษไม่ต้องเกี่ยวยุ่งกับคนมากนะเขาอยากอยู่แบบเงียบๆของเขานะครับเขาก็รับหน้าที่เก็บหนังสือแล้วก็เขียนธนบัตรพิมพ์ซองตอนแรกๆเข้ามาทำงานเขาใส่เสื้อชุดเดียวกัน3วันเลยผมก็บอกว่าข้าพเจ้าเนี่ยเราอยู่ตรงเนี้ยเราต้องทำตัวให้มันดูดีเพราะว่าเราต้องติดต่อคนใช่ไหมครับข้าพเจ้าเขาก็จะเอาเงินเดือนที่เราให้ตรงนั้นอะไปซื้อเสื้อไปซื้อกางเกงใหม่เขาเริ่มมีจุดหมายในการทำงานคือเมื่อก่อนเขาไม่รู้ว่าทำเพื่ออะไรทำไมต้องทำงานด้วยผมก็บอกข้าพเจ้าว่าข้าพเจ้าเนี่ยคนเราเกิดมามันต้องทำงานคือทำงานต้องมีค่าตอบแทนเงินที่พี่ให้เนี่ยคือค่าตอบแทนที่ข้าพเจ้าทำงานให้พี่ตอนหลังเขาก็เริ่มรับรู้แล้วว่าชีวิตเขาทำงานเพื่อมันนี่ประมาณใกล้ๆสิ้นเดือนเขาจะมาถามผมพี่ปิยะครับเมื่อไหร่เงินเดือนจะออกเมื่อไหร่เขาไม่มาทำงานนะสมมตินะเขามีปัญหาเช่นพ่อมาส่งไม่ได้หรือมีปัญหาเขาป่วยอย่างเงี้ยเขาก็จะมาทำชดใช้ให้นะหรือว่าบางทีเขามาช้าสมมติเขาเข้า10โมงเขามา11โมงเขาช้าไปชั่วโมงนึงเขาก็จะอยู่ให้จนถึง6โมงเย็นเลยเขาเลิก5โมงใช่ไหมเขาจะถึงอยู่ไปถึง6โมงเย็นเลยเพราะเขากลัวผมตัดเงินเขาก็บอกว่าเนี่ยเอาเงินตรงนี้ไปซื้อของให้พ่อนะวันเกิดพ่อก็จะพาพ่อไปเที่ยวพาไปกินข้าวเนี่ยเขาเอาเงินของเขาเขาบอกว่าหนูมีเงินเดือนเองมีอะไรเนี่ยสามารถเลี้ยงพ่อได้ทั้งที่เมื่อก่อนเขาไม่เคยสนใจเรื่องนี้เลยคือบ้านเขาก็มีฐานะเขาไม่สนใจเรื่องนี้เลยเขาก็สามารถที่จะรับรู้ขึ้นมาแล้วว่าการดำเนินชีวิตของเขาอ่ะต้องทำงานนะทำงานเพื่อแลกกับค่าตอบแทนเพราะว่าในการทำงานในชีวิตจริงอ่ะมันเป็นอย่างนั้นจริงคือก็พอจะเข้าใจตรงนี้ก่อนใครเลย
1: ประทับตาวิทยานิพนธ์เสร็จแล้วก็ไปให้พี่เขาลงทะเบียนเสร็จแล้วก็ต้องไปติดบัตรติดซองเสร็จแล้วต้องเขียนสารหนังสือเขียนสารเสร็จแล้วก็ออกไปให้บริการได้
0: น้องแพลวก็จะเป็นเด็กที่ชอบเล่นก็คือแล้วก็บางครั้งก็จะมีสมาธิสั้นคือสมมุติเราสั่งให้ทำให้พิมพ์สแตมป์หนังสือสมมุตินะครับตอนที่เข้ามาใหม่ๆนะครับประมาณปี 2-3 ปีที่แล้วเขาสแตมป์ได้ไม่กี่เล่มเขาก็จะเหมือนกับสมาธิเขาก็เสียละเขาจะเห็นเด็กเดินมาก็เป็นเล่นกับเด็กแพลวทำหน้าที่สแตมป์หนังสือนะครับแล้วก็ให้บริการวิทยานิพนธ์การให้บริการในพลของแพลวคือปัญหามันเริ่มมันมีนิดนึงตรงที่เวลาแพลวเขาเจอนิสิตนะครับนิสิตพอแพลวจบจากสาธิตแล้วนิสิตส่วนใหญ่ก็เป็นครูในสาธิตเวลาเขาเจอแพลวก็จะหัวกับเขาซึ่งตรงนั้นถามว่าในระบบการทำจริงมันไม่ควรเป็นอย่างนั้นไงคือเราให้บริการแล้วก็ถามความต้องการของเขาว่าเขาอยากได้อะไรแล้วก็เซิร์ฟเขาท่านเองก็จบแพลวก็จะไปถามเขาไม่เป็นไรจะเรียนจบคือไปแซวเขาอะไรอย่างนี้ซึ่งผมมองว่าจริงๆแล้วการให้บริการตรงนั้นมันควรจะมีลิมิตไม่ควรจะไปก้าวไก่ตอนหลังผมก็ต้องบอกเขาว่ามันทำเนี่ยไม่ถูกต้องนะอะไรเงี้ยเขาก็เชื่อฟังขึ้นมาในระดับหนึ่งแต่ว่าก็มีหลุดบ้างปัจจุบันนี้ก็คือแพลวสามารถที่จะทำงานได้โดยที่รับคำสั่งถูกต้องไม่มีการคุยให้บริการเสร็จก็จบไม่มีการไปถามก้าวไก่เขาจะเว้นเขาจะมาถามเองอันนั้นคือตอบได้

0: การให้บริการนี้คือเป็นการให้โอกาสการให้โอกาสคนซึ่งเขาตัดเด็กพวกนี้ออกไปจากสังคมอยู่แล้วคือให้ไปอยู่กับพ่อแม่ใช่ไหมครับผมก็บอกเจ้าหน้าที่ว่าเนี่ยการทำนี่คือเป็นการให้โอกาสเขาแล้วก็เราก็ได้กุศลด้วยจากการทำงานตรงนี้นะครับเพราะว่าคืออย่างน้อยเราก็ช่วยชีวิต3ชีวิตให้เขาสามารถเข้าไปอยู่ในสังคมได้ตามปกตินะครับผมก็จะเด่นย้ำกับเจ้าหน้าที่เสมอว่านี่เป็นการทำกุศลอย่างหนึ่งมันจะเป็นภาระกับเราหรือเปล่าองค์กรเราจะกลายเป็นแทนที่ปกติทำงานก็เยอะอยู่แล้วใช่ไหมครับจะเป็นการรับภาระเพิ่มขึ้นมาหรือเปล่าแต่ผ่านมา4ปีคือเด็กพวกนี้กลายเป็นคนที่สแปร์เจ้าหน้าที่สมมติเจ้าหน้าที่คนนี้ป่วยใช่ไหมครับเด็กพวกนี้สามารถเข้าทำแทนได้อย่างชอมเนี่ยถ้าเกิดไม่มีใครอยู่เคาน์เตอร์สมมติเขาสามารถเฝ้าเคาน์เตอร์ได้เลยสามารถที่จะคุยกับผู้ใช้บริการได้สามารถที่จะตอบความต้องการของผู้ใช้ได้ว่าเขาต้องการเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนี้เครื่องนี้เครื่องนี
1: ้คนไม่ค่อยเห็นเด็กกลุ่มนี้ตอนโตค่ะจะเห็นแต่ตอนเล็กๆตอนอยู่ในสถานศึกษาแล้วก็พ่อแม่ก็พยายามจะหาที่เรียนให้ลูกอยู่ในโรงเรียนใช่ไหมคะ เมื่อโตขึ้นก็เอ๊ะแล้วเด็กกลุ่มนี้หายไปไหนส่วนหนึ่งก็คือว่าบางครั้งเมื่อจบแล้วเนี่ยมันเหมือนกับมันหาที่เหมาะให้ได้ว่าจะให้ทำอะไรดีและจะทำได้ไหมคือเป็นห่วงแล้วก็เป็นกังวลนะคะกับความพร้อมของลูกแล้วก็เป็นห่วงเรื่องของความปลอดภัยด้วยอะไรหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยนะคะบางคนอาจจะอยู่ที่บ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้เนี่ยจุดของการที่ส่งเด็กมาฝึกงานตรงนี้ก็เพื่อให้รับรู้ถึงความสามารถศักยภาพที่เด็กมีอะค่ะแล้วเขาได้มีโอกาสทำงานในสถานที่ทำงานจริงมันก็ทำให้บุคคลรอบตัวหรือผู้ที่มาใช้แม้แต่ผู้ใช้บริการที่ห้องสมุดเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะเด็กกลุ่มนี้ทำงานได้นะบางคนก็มองว่าไม่แตกต่างจากคนทั่วไปเลยนะหรือบางทีก็จะบอกมันอาจจะช้าบ้างแต่ก็ไม่เป็นไรถือว่าเก่งมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นความเห็นของผู้มาใช้บริการหลายแห่งที่ไม่ประสบความสำเร็จอาจจะเป็นเพราะว่ามอบหมายงานให้โดยที่ไม่ยืดหยุ่นไม่สามารถที่เด็กจะเลือกได้ว่าเขาจะทำอะไรได้แล้วก็ได้รับมอบหมายงานที่เขาทำไม่ได้พอไม่นานเขาก็จะเลิกล้มออกไปจากระบบเมื่อเขามีโอกาสที่จะปรับพัฒนาตัวเองเนี่ยแล้วก็สังคมให้โอกาสเขาเนี่ยมันก็จะเป็นทำให้เขาเนี่ยเติบโตขึ้นต่อไปแล้วก็ผู้ปกครองก็หมดห่วงนะคะผู้ปกครองก็รู้สึกหมดห่วงด้วยแล้วรู้สึกว่าลูกสามารถทำอะไรได้คณะครุศาสตร์เนี่ยเป็นคณะผลิตครูโรงเรียนสาธิตจุฬาเองก็คงไม่ใช่เป็นสถานเราคงไม่สามารถที่จะให้บริการกับเด็กพิเศษทุกคนในประเทศนี้ได้นะคะแต่ว่าเรามีโอกาสที่จะผลิตบุคลากรนะคะคือครูเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือเด็กในทุกโรงเรียนดังนั้นนิสิตเองก็ได้มาเรียนรู้เด็กพิเศษตั้งแต่เล็กในช่วงระยะเวลา 4-5 ปีที่เขาอยู่ที่ครุศาสตร์เนี่ยจนกระทั่งถึงโตเป็นวัยผู้ใหญ่ซึ่งเขาได้เข้าใจอะว่าพัฒนาการของเด็กที่มีความต้องการพิเศษเนี่ยมันมีหลายแบบเพราะฉะนั้นนิสิตเองก็โยชน์จากการที่ได้มีประสบการณ์ร่วมตรงนี้ได้เห็นว่าเด็กพิเศษเรียนรู้ได้จริงๆแล้วก็ทำประโยชน์ให้กับสังคมได้เหมือนกันไม่ใช่เป็นผู้รับแต่ว่าเป็นผู้ให้ด้วยนะคะ
2: หากเราเชื่อมั่นในศักยภาพที่มีอยู่ในมนุษย์ทุกคนใจของเราจะเปิดกว้างสร้างโอกาสการเรียนรู้ไปกับความหลากหลายบังเกิดความสุขความงามผลิบานในสังคมของเรา

0: ระบวนการจัดการเรียนการสอนปัจจุบันอาจทำให้นักเรียนรู้สึกเบื่อไม่อยากเรียนวันนี้รายการครูพบกูรูจะมานำเสนอวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ซึ่งเป็นที่นิยมในหมู่วัยรุ่นเพื่อให้นักเรียนเกิดความสนใจที่จะเรียนรู้และสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างสร้างสรรค์
1: เดิมเนี่ยเป็นครูคณิตศาสตร์จบคณิตศาสตร์แล้วสอนคณิตศาสตร์แต่ปัจจุบันนี้หันเหมาสอนทางด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศสื่อต่างๆที่เริ่มสร้างในตอนนั้นก็จะเป็นโปรแกรมที่สร้างขึ้นเองโดยเขียนเป็นภาษาเบสิกเลยพอเราได้สร้างสื่อสร้างแล้วอยากให้คนอื่นมีดีแล้วก็อยากได้ช่วงนั้นพอดีนะผมว่ามันมีอินเทอร์เน็ตเข้ามาก็ได้ลองทดลองใช้งานอินเทอร์เน็ตดูมันน่าจะได้นะผมว่าคิดแล้วก็อย่างนั้นเลยก็เลยสร้างเว็บขึ้นมาโดยเป็นเว็บฟรีเว็บไปก่อนสักได้สักปีนึงก็เลยเอาละไหนๆก็ไหนๆละถ้าขืนไปเอาเว็บฟรีเนี่ยพื้นที่ก็น้อยเอาขึ้นก็ลำบากไม่เร็วอีกด้วยเผลอๆก็ข้อมูลหายดาวไปจดโดเมนเนมเองเลย thaigoodview.com เป็นที่รวบรวมสื่อของสมาชิกครูทั้งหลายสอนเด็กในโรงเรียนให้เอาขึ้นเดินเที่ยวไปตลอดเสาร์อาทิตย์ก็ไปอบรมชาวบ้านเขาให้เขาใช้ไอทีอบรมให้ฟรีนะแต่มีข้อแม้ขอสื่อเอามาให้ไว้บนไทยกู๊ดวิวเขาจะได้ใช้ฟรี
2: ปัญหาที่สำคัญที่สุดก็คือเวลาเรียนไม่พอผมก็เลยคิดจะทำเว็บแต่ว่าพอทำเว็บมันมีข้อจำกัดตรงที่ว่าเราไม่สามารถแก้ไขอะไรกับเว็บที่เราลงไว้กับโรงเรียนได้เลย
3: วิชาคณิตศาสตร์บางทีมันจะไม่ค่อยมีอะไรแปลกใหม่เข้ามานะครับเพราะส่วนใหญ่ก็การคำนวณล้วนๆเนี่ยน้อยครั้งที่เราจะใช้อุปกรณ์เข้ามาช่วยอยากได้แนวคิดใหม่ๆของอาจารย์นะครับว่าควรจะเอามาปรับเปลี่ยนใช้กับของตัวเองยังไง
4: วิชาที่อาจารย์เขาสอนเนี่ยเอาเนื้อหามาจัดการเรียนการสอนยังไงโดยใช้อินเทอร์เน็ตก็อยากไปเรียนรู้กับอาจารย
5: ์อยากได้วิทยาการใหม่ในการที่จะดึงให้เด็กเนี่ยมาสนใจในทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาพละศึกษา
1: ตอนนี้สิ่งที่เรามักจะกังวลกันมันคือเรื่องของด้านเทคโนโลยีเราจะลองมาคุยกันว่าไอ้ทางด้านเทคโนโลยีที่มันเกี่ยวข้องกับทางเด็กที่เราได้เอาไปใช้หรือว่าอาจารย์คิดว่าตอนนี้เทคโนโลยีมันมีอะไรที่เกิดขึ้นแล้วมันมีส่วนสัมพันธ์ในการกัดจัดการเรียนรู้ของเราบ้าง
6: จะเป็นเรื่องของการใช้อินเทอร์เน็ตนะครับเพราะว่าเด็กส่วนใหญ่แล้วที่จะใช้กันโดยรวมจะเป็นเรื่องของความบันเทิงมากกว่าที่จะใช้ในเรื่องของการศึกษา
2: ผมว่าเด็กแบ่งเวลาไม่ถูกเช่นเด็กบางทีตื่นสายเพราะเล่นเกมยันโอ้โหตีสองตีสาม
5: เด็กเราเนี่ยคือเขารับรู้เร็วมากบางครั้งนี่คือมากกว่าครูด้วยซ้ำ
1: ไปเร็วพะครูว่า
5: ไปได้เร็วมากเลยครับอันนี้คือในเทคโนโลยีแต่ว่าในสาระความรู้นี่ผมดูแล้วเด็กยังน้อย
7: ส่วนใหญ่ก็คือจะเด็กก็จะสนใจอยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่งค่ะแล้วก็จะไปคุยไปแชท
1: เอาว่าแล้วนะครับผมว่าแล้วเด็กอาจารย์เป็นแบบคือเวลาให้ใช้คอมพิวเตอร์มาเกี่ยวกับเรื่องของการ
2: ใช
1: ่การเรียนการสอนปั๊บเนี่ยเผลอไม่ได้ผมคิดว่านะฮะหลายๆสิ่งหลายอย่างที่เราคุยกับอาจารย์เนี่ยปัญหามันก็คือประเด็นแรกก็คือว่าเทคโนโลยีเด็กรู้เร็วรู้เรื่องรู้วิธีการใช้แต่ปัญหามันเกิดขึ้นคือใช้ไม่ถูกทางว่าไอ้ที่ถูกทางอ่ะจริงๆแล้วมันมีวิธีการใช้ที่ถูกทางอยู่ครูก็อยากรู้ตอนนี้ครูก็อยากรู้ว่าไอ้เทคโนโลยีต่างๆที่มันมีเนี่ยมันเอาลงมาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนได้ยังไงคุณครูครับสิ่งที่เราได้มักจะประสบปัญหาในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยตัวหนึ่งก็คือเรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์กและตัวที่มันกำลังมาแรงอย่างยิ่งเลยตัวหนึ่งนั่นก็คือเฟซบุ๊กนี่มันคืออะไรจริงๆแล้วเนี่ยพูดกันเลอะเกินนะครับจริงๆแล้วมันเป็นเทคโนโลยีเว็บ 2.0ตัวหนึ่งนะครับไอ้เว็บ 1.0 เดิมมันก็เป็น HTML ธรรมดาเนี่ยแหละครับเวลาเราเข้าเว็บเนี่ยแหละครับมันก็จะมีแค่เข้าไปอ่านอย่างเดียวเว็บ 2.0 เนี่ยผู้ใช้เนี่ยสามารถที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับทางคอมพิวเตอร์ทางเว็บได้

นะครับยกตัวอย่างที่มันดังมากๆก็คือเรื่องของ Facebook เนี่ยแหละครับผมเอางี้ดีกว่าเรามาดูรูปร่างหน้าตาของมันก่อนว่าไอ้ Facebook เนี่ยมันเป็นไงแล้วเดี๋ยวเรามาวิพากษ์วิจารณ์กันอาจารย์ครับเปิดอินเทอร์เน็ตใส่ตรงแอดเดรสว่า www.facebook.com สิ่งแรกเลยเนี่ยเราต้องสมัครกันก่อนซึ่งวิธีการสมัครนี้ก็ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากนั่นก็คือใช้อีเมลของตนเองนะครับถ้าสมัครแล้วต่อไปทำยังไงเวลาใช้งานก็อยู่ตรงนี้ครับอาจารย์ไม่ได้ไกลเลยนี่แหละครับกรอกตรงนี้แหละครับอาจารย์

มลของอาจารย์ลงไปอาจารย์กรอกรหัสผ่านที่อาจารย์สมัครลงไปเมื่อตะกี้เนี่ยครับแค่นี้เองพอเข้ามาที่หน้าแรกแล้วคลิกสถานะแล้วก็อยากโพสอะไรก็โพสนอกจากนี้แล้วยังสามารถแบ่งปันรูปภาพแบ่งปันลิงก์แบ่งปันวิดีโอได้เยอะแยะไปหมดเราจะใช้ Facebook อาจารย์จะใช้หน้าแรกการใช้หน้าแรก Facebook เนี่ยของอาจารย์ตกกระป๋องเลยเพราะมันมีข้อความอื่นๆเนี่ยเห็นไหมครับเดี๋ยวเขาจะชวนเล่นเกมเนี่ยกำลังจะไปทำกับโค้งกับข้าวเล่นกันโอ้ยยินนี้สนุกสนานกว่าเยอะเพราะฉะนั้นอาจารย์อย่าไปอยู่ตรงนี้อย่าไปยุ่งกับเขาผมว่าอาจารย์สร้างกลุ่มของอาจารย์คลิกที่สร้างกลุ่มเนี่ยครับลองคลิกที่สร้างกลุ่มแล้วสร้างกลุ่มมา1กลุ่มนะครับคือจะเป็นกลุ่มนั้นจะเป็นวิชาอะไรอย่างไรก็ได้เรื่องราวอะไรก็ได้ที่อาจารย์จะกลับไปใช้กับเด็กที่โรงเรียนของอาจารย์สมมติว่ากลุ่ม UTQ 105ผมเนี่ยนะครับผมก็เข้าไปในกลุ่ม UTQ 105ทางด้านซ้ายเนี่ยนะครับคลิกที่กลุ่มผมเนี่ยมันก็จะขึ้นอีกหน้าหนึ่งซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับหน้าแรกของ Facebook ผมเลยเพราะฉะนั้นอันนี้จะทำให้เราสามารถที่จะเข้าไปจัดการเรียนการสอนได้นะครับโดยคลิกกันที่กลุ่มของเราแล้วอาจารย์จะโพสอะไรเนี่ยจะโพสจะใส่ลิงก์จะใส่รูปภาพจะให้วิจารณ์อะไรนะครับอาจารย์สามารถทำได้ทั้งหมดอาจารย์ก็รับเฉพาะเด็กของอาจารย์ไอ้ภาษาจีนเนี่ยเธอคิดว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อเธอมากน้อยแค่ไหนอาจารย์ลองตั้งประเด็นขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วเด็กให้เขามาวิพากษ์วิจารณ์กันในนี้เลยครับเนี่ยครูเขาก็มาคุยแต่เรื่องที่มันเป็นประโยชน์ครับคนที่เก่งก็เข้ามาช่วยคนที่อ่อนประเด็นสำคัญที่ผมบอกคุณครูว่าที่ผมใช้ให้อาจารย์ใช้ Facebook เป็นตัวเสริมผมไม่ได้ให้บอกอาจารย์ใช้ Facebook เป็นตัวหลักในการจัดการเรียนการสอนเหตุผลก็เพราะว่า Facebook ยังไงเด็กก็เล่น

0: คุณครูก็ได้เข้าใน YouTube นะครับเพื่อที่จะนำข้อมูลที่ทันสมัยแล้วก็เกี่ยวกับรูปภาพต่างๆนะครับในการเรียนการสอนครบีเนี่ยให้เด็กเรียนได้ทำความเข้าใจซึ่งนักเรียนสามารถที่จะเข้ามาดูในบล็อกนี้ได้เลยนะครับหลายคนคงจะถามเอ๊ะทำไมภาระต้องมาที่นี่นะครับเป็นส่วนหนึ่งครับที่ครูจะต้องตามเทคโนโลยีที่ทันสมัยทันพวกเรานะครับวันนี้ครูมาเปิดตัวนะฮะเปิดแคมเปญเลยนะนั่นคืออะไรฮะ Facebook มาพูดคุยกันนะครับผ่านทาง Facebook ตั้งชื่อกลุ่มนะก็คือกระบี่ไร้ทำทานเพื่อที่จะให้เข้ากับบุคลิกนะเวลามาเรียนกระบี่ด้วยกันนะครับแล้วก็มีการแอดเข้ามานะครับข้อมูลข่าวสารพวกเรานี่เป็นอย่างไรนะครับก็พยายามแอดเข้ามานะครับที่กระบี่ไร้เทียมทาน
1: หลังจากที่คุณครูสนองเปิดตัว Facebook ของตัวเองก็ให้นักเรียนสมัครเข้ากลุ่มที่สร้างไว้เพื่อใช้เป็นช่องทางในการเรียนรู้และติดต่อกันนอกห้องเรียนซึ่งจะทำให้ช่องว่างระหว่างคุณครูและนักเรียนลดน้อยลง
0: ในช่วงปิดเทอมนี้นะครับในการที่เราจะมาเจอกันอย่างนี้ก็ค่อนข้างยากฉะนั้นเราจะเจอกันแล้วก็คุยกันก็ทาง Facebook นะครับเพื่อที่จะได้แชร์นะประสบการณ์ความรู้น้อยมากที่ครูพลาที่จะได้นำข้อมูลข่าวสารแล้วก็เทคโนโลยีที่ทันสมัยนี้เข้ามาใช้เป็นองค์ประกอบในการเรียนการสอนมันเร็วเกินคาดจริงๆฉะนั้นมันทำให้เรามีความกระตือล้นอยู่ตลอดเวลารวมทั้งนักเรียนเองก็เช่นเดียวกัน
2: คือพวกเราก็เล่นอยู่กันปัจจุบันอยู่แล้วแล้วก็แบบใช้บ่อยก็อาจจะทำให้แบบว่าเบื่อก็แบบไปดูว่าเทอมหน้าอาจารย์จะสอนอะไร
3: เรียนแบบออนไลน์มันก็ต้องสนุกกว่าเรียนแบบธรรมดาอยู่แล้วค่ะทำให้ตรงนี้เป็นที่ที่มันน่าสนใจค่ะ
4: ก็เป็นได้ทั้งที่ที่แบบว่าให้เรามาผ่อนคลายคุยกับเพื่อนแล้วก็เป็นที่ที่เราสามารถหาความรู้ได้จากตรงนี้ด้วยค่ะ
5: thaikoodview.com เนี่ยปัจจุบันเนี่ยเดิมก็เป็นเว็บ 1.0 นะครับปัจจุบันนี้เป็นเว็บ 2.0 สิ่งที่อาจารย์เข้าไปถึงในเว็บนี้แล้วปั๊บเนี่ยเว็บนี้จะมีบริการหลายๆอย่างแต่สิ่งที่เป็นหัวใจในปัจจุบันนี้ก็คือการใช้บล็อกในการจัดการเรียนรู้นะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ต้องสมัครกันก่อนไหนๆก็มาจะต้องใช้กันแล้ววิธีการสมัครไม่ใช่เรื่องยุ่งยากนะครับถ้าอาจารย์เป็นสมาชิกแล้วเข้าสู่ระบบแต่ตอนนี้อาจารย์ยังอาจารย์ก็สมัครสมาชิกตรงนี้ครับคลิกสมัครสมาชิกตรง

0: นี่นะครับตรงชื่อผู้ใช้งานใส่เลยครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับตัวเล็กแต่ภาษาอังกฤษนำหน้าโรงเรียนของอาจารย์นั้นต้องมี3ตัวนะครับต้องมี3ตัวโรงเรียนเดียวกันต้องเหมือนกันเสร็จเรียบร้อยก็ตามด้วยชื่อของผม SSS พูนศักดิ์ไม่ต้องเว้นวรรคตัวเล็กหมดกรอกคร่าวๆก่อนตอนนี้เสร็จเรียบร้อยอาจารย์ก็คลิกตรงข้างล่างว่าสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่พอเข้าได้แล้วสิ่งที่ผมจะให้อาจารย์ดูนะครับตรงนี้ครับอาจารย์ไม่ต้องไปดูที่ไหนหรอกครับดูที่ตรงข้างเนี้ยครับมันมีจุดเดียวทางขวานี่แหละครับนี่อาจารย์ครับให้เด็กสร้างเนื้อหาครับสร้างสิ่งที่มันควรจะสร้างส่วนตัวอาจารย์ก็สร้างสื่ออาจารย์คลิกที่สร้างเนื้อหาพอคลิกเข้าไปแล้วก็จะมีอะไรบ้างครับกระทู้ใช่ไหมครับสร้างกระทู้ได้ก็คือกระดานข่าวครับอาจารย์สามารถไปโพสต์ได้หมดเลยมีบล็อกมีเพื่อนบ้านอาจารย์ทำได้นะครับอาจารย์ลองเข้าไปที่บล็อกก่อนคลิกที่บล็อกเราจะสร้างบล็อกก่อนหัวข้อก็ใส่ไปเลยจะใส่เรื่องอะไรพิมพ์เลยครับพิมพ์ตอนนี้เลยเสร็จแล้วก็มาตรงเนื้อความพิมพ์อะไรก็ได้ครับทางซ้ายมือเห็นไหมครับรูปต้นไม้ครับพอคลิกต้นไม้ปั๊บมันได้หน้านี้ขึ้นมาอาจารย์ก็คลิกตรงแดงๆเลยครับปึ้งตรงนี้ก็คือโฟลเดอร์เก็บรูปภาพของผู้ใช้งานแต่ละคนเสร็จเรียบร้อยอาจารย์ก็ไปเบราว์ครับเบราว์รูปครับเสร็จเรียบร้อยอาจารย์คลิกอัปโหลดพออัปโหลดปั๊บรูปมันก็มาขึ้นตรงนี้เพราะฉะนั้นก็คือข้อความใส่ได้รูปใส่ได้หนังก็ใส่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างใส่ได้หมดสมมติว่าข้อความเนี้ยคลิกข้อความนี้ปั๊บผมจะไปโหนดคุณครูสุทัศน์ทุกท่านทำแถบสีตรงนี้ปรื้นครับคุณครูทุกท่านทำแถบสีเสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นโซ่ไหมครับนี่ครับนี่คือลิงก์ครับต้องการลิงก์คลิกตัวนี้ถ้ามันลิงก์อยู่แล้วต้องการเลิกลิงก์ก็คลิกตัวนี้โซ่ขาดงั้นคลิกที่โซ่ครับตรงนี้พิมพ์เลยครับ slash note slash คุณครูสุทัศน์โหนดอะไรนะครับ
1: 8701ครับ
0: 87081นี่ครับเสร็จเรียบร้อยต้องการเปิดในหน้าเดิมอาจารย์ก็ open link in the same window ต้องการเปิดหน้าใหม่ก็ open link in a new window ผมเอาหน้าเดิมนี่แหละเสร็จแล้วก็คลิก insert ครับเมาส์ไปแตะใหม่ตอนนี้ปุ๊บพร้อมที่จะคลิกพอคลิกปั๊บปึ้งมาแล้วโอ้โหสุดหล่อคุณครูสุทัศน์ผมนี่ครับแสงกับชีวิตเห็นไหมครับอาจารย์ครับอาจารย์ได้สร้างให้เด็กสร้างบล็อกเป็นสมัครสมาชิกสร้างบล็อกเป็นเสร็จเรียบร้อยแล้วเวลาที่เราจะมาจัดกระบวนการเรียนการสอนจริงๆทำอย่างไร

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: วัสดีค่ะวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องโมเมนตัมกันนะคะโมเมนตัมนะคะก็คือความสามารถในการเคลื่อนที่ของวัตถุซึ่งมีค่าเท่ากับผลคูณของมวลและความเร็วของวัตถุเราสามารถเขียนสมการได้เป็นเวกเตอร์ p มีค่าเท่ากับมวลคูณกับเวกเตอร์ v โดยโมเมนตัมและความเร็ว v จะเป็นปริมาณเวกเตอร์ซึ่งโมเมนตัมจะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทีมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมความเร็ว v มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีความสัมพันธ์ระหว่างแรงและการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมเราจะพิจารณาวัตถุมวล M กำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว V1 มีแรงคงที่ F มากระทำต่อวัตถุในช่วงเวลาเดลต้าทำให้วัตถุมีความเร็วเปลี่ยนไปเป็น V2 เมื่อเราใช้กฎการเคลื่อนที่ข้อที่2ของนิวตันนะคะจาก F เท่ากับ MA เมื่อ A คือการเปลี่ยนแปลงความเร็วต่อเวลา V2 ลบ V1 หาร delta t นำค่า A แทนลงในสมการแล้วจะเห็นว่าแรงก็คือการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมต่อเวลานั่นเองดังสมการที่ได้ F จะมีค่าเท่ากับ delta p หารด้วย delta tการดลและแรงดลเริ่มจากกฎข้อที่2ของนิวตัน F เท่ากับ M V2 ลบ V1 ส่วนด้วยเดลต้า T จัดรูปใหม่ได้เป็น F เดลต้า T มีค่าเท่ากับ M V2 ลบ M V1 หรือเท่ากับเดลต้า P ดังนั้นแรงรับคูณเวลาจะเท่ากับการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมของวัตถุซึ่งเราเรียกปริมาณนี้ว่าการดลมีหน่วยเป็นนิวตันวินาทีหรือกิโลกรัมเมตรต่อวินาทีและ F คือแรงดลมีหน่วยเป็นนิวตันตัวอย่างในการทดสอบการชนดังภาพรถยนต์มวล 1,500 กิโลกรัมพุ่งเข้าชนกำแพงด้วยความเร็วเริ่มต้น VI เท่ากับ15เมตรต่อวินาทีหลังจากรถชนกระดอนกลับด้วยความเร็วปลาย VF เท่ากับ 2.6 เมตรต่อวินาทีถ้าการชนนี้ใช้เวลา 0.15 วินาทีจงหาการดลและแรงเฉลี่ยจากการชนนี้สำหรับวิธีทำนะคะเนื่องจากแรงโมเมนตัมและความเร็วเป็นปริมาณเวกเตอร์เราจึงกำหนดเครื่องหมายในการแสดงทิศทางโดยทิศทางซ้ายมือให้มีค่าเป็นลบทิศขวามือมีค่าเป็นบวกคำนวณหาค่าโมเมนตัมก่อนชน GI เท่ากับ MVI แทนค่ามวลเท่ากับ 1,500 กิโลกรัมความเร็วซึ่งมีทิศไปทางซ้ายจึงมีเครื่องหมายเป็นลบ15เมตรต่อวินาทีคูณกันแล้วได้เป็นลบ 2.25 คูณ10ยกกำลัง4กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีหาค่าโมเมนตัมหลังชน PF เท่ากับ MVF เนื่องจากความเร็วหลังชนมีทิศไปทางขวาจึงมีเครื่องหมายเป็นบวกมีค่าเป็น 2.6 เมตรต่อวินาทีแทนค่าแล้วได้เท่ากับ 0.39 คูณ10ยกกำลัง4กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีสามารถหาค่าการดลได้จาก I เท่ากับ delta P หรือเท่ากับ PF ลบ PI เมื่อแทนค่าแล้วจะได้คำตอบเป็น 2.64 คูณ10ยกกำลัง4กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีคำนวณหาแรงเฉลี่ยได้จาก F เท่ากับ delta P หาร delta T เมื่อ delta T ตามโจทย์มีค่าเท่ากับ 0.15 วินาทีแทนค่า delta T และ delta P ที่คำนวณได้ลงในสมการจะได้คำตอบ F เท่ากับ 1.76 คูณ10ยกกำลัง5นิวตันกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมมีหลักการว่าถ้าวัตถุเคลื่อนที่โดยไม่มีแรงภายนอกมากระทำซึ่งเป็นไปตามกฎการเคลื่อนที่ข้อที่1ของนิวตันวัตถุจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวตลอดไปหรือกล่าวได้ว่าวัตถุนั้นมีโมเมนตัมคงตัวทั้งขนาดและทิศทางตลอดการเคลื่อนที่สามารถเขียนเป็น P เท่ากับ MV เท่ากับค่าคงที่หรือผลรวมของโมเมนตัมก่อนกระทบเท่ากับผลรวมของโมเมนตัมหลังกระทบกรณีที่มีมวลของวัตถุ2ก้อนสามารถเขียนได้เป็น m1 v1 i บวก m2 v2 i เท่ากับ m1 v1 f บวก m2 v2 f การชนแบบยืดหยุ่นและไม่ยืดหยุ่นใน1มิติในการพิจารณาการชนกันของวัตถุต้องอาศัยการอนุรักษ์โมเมนตัมของการชนโดยต้องคำนึงถึงพลังงานที่เกิดขึ้นของระบบด้วยการชนแบบยืดหยุ่นนั้นค่าพลังงานชนรวมของระบบทั้งก่อนและหลังชนจะมีค่าคงตัวโดยไม่มีการสูญเสียพลังงานจากการชนกันของระบบขณะที่การชนกันแบบไม่ยืดหยุ่นนั้นค่าพลังงานชนของระบบจะไม่คงที่เนื่องจากมีการสูญเสียพลังงานของระบบซึ่งสามารถแบ่งประเภทของการชนได้ดังนี้ การชนแบบยืดหยุ่นวัตถุมวล M1 และ M2 เคลื่อนที่เข้าชนกันด้วยความเร็ว V1i และ V2i เมื่อชนแล้ววัตถุเคลื่อนที่แยกออกจากกันด้วยความเร็ว V1f และ V2f จากกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมจะได้ว่าซิกมา pi เท่ากับซิกมา pf หรือ M1 V1i บวก M2 V2i เท่ากับ M1 V1f บวก M2 V2f และเนื่องจากเป็นการชนแบบยืดหยุ่นจึงเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงานนั่นคือซิกมา EKI เท่ากับซิกมา EKF หรือเศษ1ส่วน2 M1 V1i กำลัง2บวกเศษ1ส่วน2 M2 V2i กำลัง2เท่ากับเศษ1ส่วน2 M1 V1f กำลัง2บวกเศษ1ส่วน2 M2 V2f ยกกำลัง2กรณีการชนกันแบบไม่ยืดหยุ่นวัตถุมวล M1 และ M2 เคลื่อนที่เข้าหากันเมื่อชนกันแล้ววัตถุติดกันไปด้วยความเร็วเดียวกันเป็น VF กรณีนี้ยังคงเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมซิกมา PI เท่ากับซิกมา PF หรือ M1 V1i บวก M2 V2i เท่ากับ M1 บวก M2 คูณกับ VF แต่เนื่องจากกรณีนี้เป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นจึงไม่เป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงานนั่นคือผลรวมของพลังงานชนก่อนชนไม่เท่ากับผลรวมของพลังงานชนหลังชนการชนใน2มิติจากภาพมวล M1 เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว V1i เข้าชนมวล M2 ซึ่งหยุดนิ่งอยู่กับที่หลังจากชนแล้ววัตถุทั้ง2เคลื่อนที่ออกไปจากแนวการเคลื่อนที่เดิมด้วยความเร็ว V1f และ V2f เนื่องจากเป็นการเคลื่อนที่แบบ2มิติเราจึงแยกพิจารณาความเร็วตามแนวแกน x และแกน y จากภาพจะเห็นว่าความเร็ว v1f เคลื่อนที่ออกจากแนวเดิมทำมุมเซต้ากับแกน x ดังนั้นเราสามารถแยกองค์ประกอบของความเร็ว v1f ตามแนวแกน x และ y ได้เป็น v1f cos theta และ v1f sin theta ในทำนองเดียวกัน v2f เคลื่อนที่ออกจากแนวเดิมทำมุมไฟกับแกน y ดังนั้นเราแยกองค์ประกอบของความเร็ว v2f ตามแนวแกน x และแกน y ได้เป็น v2f cos phi และลบ v2f sin phi ซึ่งเครื่องหมายลบนี้แสดงทิศทางไปทางลบ yจากกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมพิจารณาในแต่ละแกนแกน x จะได้ m1 v1i เท่ากับ m1 v1f cos theta บวก m2 v2f cos phi สำหรับแกน y เนื่องจากก่อนชนไม่มีความเร็วในแกน y ดังนั้นผลรวมของโมเมนตัมจึงมีค่าเป็น0นั่นคือ0เท่ากับ m1 v1f sin theta ลบ m2 v2f sin phi ถ้าการชนเป็นแบบยืดหยุ่นจะเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงานสามารถคำนวณตามหลักการอนุรักษ์พลังงานตามสมการที่แสดงแต่ถ้าเป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นค่าพลังงานชนจะไม่คงที่ดังนั้นสมการนี้จะไม่เป็นจริงตัวอย่างรถยนต์มวล 1,500 กิโลกรัมแล่นด้วยความเร็ว25เมตรต่อวินาทีเข้าชนกับรถตู้มวล 2,500 กิโลกรัมที่เคลื่อนที่มาด้วยความเร็ว20เมตรต่อวินาทีบริเวณ3แยกดังภาพจงหาทิศทางและความเร็วของทั้งคู่ภายหลังการชนสมมติให้การชนดังกล่าวเป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นและภายหลังการชนรถทั้งคู่ติดกันวิธีทำนะคะจากกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมพิจารณาในแกน x ผลรวมของโมเมนตัมก่อนชนคือ m1 v1i หลังชนเนื่องจากชนแล้วติดกันไปด้วยความเร็ว vf ทำมุมเซต้ากับแกน x ดังนั้นโมเมนตัมหลังชนจึงได้เป็น m1 บวก m2 vf cos theta แทนค่าจากโจทย์ m1 เท่ากับ 1,500 กิโลกรัม v1i เท่ากับ25เมตรต่อวินาทีและ m2 เท่ากับ 2,500 กิโลกรัมลงในสมการจะได้ตามสมการที่1พิจารณาแกน y จะได้ m2 v2i เท่ากับ m1 บวก m2 vf sin theta จากนั้นแทนค่าได้สมการที่2นำสมการที่1และสมการที่2มาแก้สมการจะได้มุมเซต้าเท่ากับ 53.1 องศาและความเร็ว VF เท่ากับ 15.6 เมตรต่อวินาทีเป็นคำตอบข้อสังเกตในกรณีนี้เป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นเราจึงไม่สามารถนำกฎการอนุรักษ์พลังงานมาใช้ได้สำหรับเรื่องโมเมนตัมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ
1: ขอช่วยด้วยนะครับ

0: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
1: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
0: ค่ะพี่ให
2: ้ขอบคุณครับ
0: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบหรี่เสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: นี้ได้เจ้าค่ะพวกข้าเป็นเพียงทาสไม่สมควรได้รับของมีค่าเช่นนี้เจ้าค่ะ
1: รับไปเถอะถือเป็นการขอบใจที่เองทั้งสองช่วยงานข้ามาช้านานสำหรับข้าพวกเองน่ะไม่ใช่ทาสพวกเองเป็นเหมือนครอบครัว
2: คุณปู่ครับอยากมีทาสบ้างจะได้นอนกินขนมสบายทั้งวัน
3: โอ้ยเขาเลิกทาสไปตั้งแต่สมัยเนี่ยหลวงรัชกาลที่5แล้วมิกสมัยนี้ไม่มีแล้วละ
2: อ้าวแล้วทำไมต้องเลิกด้วยล่ะครับ
3: ก็การมีทาสเป็นสัญลักษณ์ของบ้านเมืองที่ไม่เจริญชาวต่างชาติจะใช้เป็นข้ออ้างในการยึดครองประเทศเราได้อีกอย่างในหลวงรัชกาลที่5ทรงรักประชาชนมากพระองค์จึงเลิกทาสอย่างค่อยเป็นค่อยไปแถมไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อเลยสักนิด
4: ไม่เสียเลือดเสียเนื้ออ
3: ้าวใครโทรมาเดี๋ยวปู่ไปรับก่อนนะโอ้ยหลังไม่ค่อยดีพักนี้
2: เธอจะทำอะไรอ่ะ
4: ฉันอยากรู้ว่าไม่เสียเลือดเสียเนื้อคืออะไรเธอไม่อยากรู้เหรอตื่นได้แล้วเจ้าปากกาขี้เซาพาพวกฉันไปตอนที่เขาเลิกทัดกันหน่อยสิ
5: ตลาดสดสมัยรัชกาลที่5
4: ที่นี่จะมีทาสเหรอ
2: นะครับนะครับถ้าผมอยากเจอทาสผมต้องไปหาที่ไหนล่ะครับ
6: ฉันนี่แหละลูกทาสลูกนี้รับรองว่าหวานฉ่ำเลยจ้า
4: น้าคะน้าเป็นลูกทาสจริงเหรอคะนี่แสดงว่าเจ้านายของน้าให้มาขายของใช่ไหมคะ
6: เปล่าล็อกฉันมาขายเองเมื่อก่อนครอบครัวฉันเป็นหนี้สินเยอะมากพ่อกับแม่ของฉันก็เลยต้องขายตัวเองไปเป็นทาสเมื่อพ่อแม่เป็นทาสตัวฉันเองเกิดมาก็ต้องเป็นทาสด้วยแต่ในหลวงท่านเมตตามากท่านสั่งให้เลิกทาสทั่วสยามเด็กที่เกิดตั้งแต่ปีที่ท่านขึ้นครองราชโตมาจะไม่ต้องเป็นทาสเหมือนพ่อแม่แล้วฉันเนี่ยก็เป็นคนรุ่นแรกเลยนะ
2: แล้วคนอื่นๆที่เขาเกิดก่อนนะก็ต้องเป็นทาสไปตลอดชีวิตเหรอครับ
6: เปล่าเลยเพราะท่านประกาศลดค่าตัวทาสแบบนี้ก็ไถ่ตัวกันได้ง่ายขึ้นฉันก็เลยมาขายของหาเงินไปไถ่ตัวพ่อแม่นี่ยังไงล่ะ
4: ดีจังเลยนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวหนูช่วยน้าขายของนะคะแตงไทยหวานๆจ้าแตงไทยหวานๆ
2: ฮะไปเร็วเราต้องรีบไปกันแล้ว
4: ขอให้นะหาเงินไปถ่ายตัวพ่อแม่ได้ไวๆนะคะ
3: นี่ยังไงล่ะที่ต่างประเทศน่ะเขาเลิกทาสกันทีนึงมีคนตายเยอะแยะเลยนะแต่ในหลวงทรงทราบดีว่าการมีทาสนั้นเป็นธรรมเนียมบ้านเมืองมาแต่โบราณจึงทรงค่อยยกเลิกทีละเล็กละน้อยเพื่อไม่ให้มีคนต่อต้านต้องใช้เวลา10ปีเลยนะถึงจะเลิกทาสได้ทั้งหมด
4: ว้า
7: การเลิกทาสในประเทศของเราเป็นการให้อิสระกับประชาชนเพื่อไม่ให้ถูกกดขี่ต่อไปและในหลวงรัชกาลที่5ก็ทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปทำให้ไม่เกิดการต่อต้านจนสู้รบเสียเลือดเนื้อเหมือนชาติอื่นๆ

0: รู้ไหมก่อนที่จะมีรถไฟฟ้ากรุงเทพเคยมีรถรางด้วยนะ
1: มันเป็นยังไงเหรอครับคุณปู่มันวิ่งบนรางไหมแล้วมันตัดกับรถไฟยังไงครับนี่รถรางหรือเนี่ยน้าครับออกล้นได้เลยครับโชว์หน่อยสิครับว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหน
2: แม่เราต้องกลับแล้ว
3: พร้อมหน่อยหนู

0: ในการเรียนการสอน Present Continuous เนี่ยถ้าเราเอาเกมเข้ามาใช้นะคะหลักในการคิดเกมก็คือเราก็ต้องรู้ว่าเกมสิ่งไหนเกมไหนที่สมควรเขาจะมาใช้ในประโยคในแพทเทิร์นนั้นนะคะในสถานการณ์ตรงนี้ในส่วนของคุณครูก็คือเราต้องการความหลากหลายที่เมื่อเด็กได้เกมมาแล้วเด็กก็สามารถที่จะเขียนได้ด้วยพูดได้ด้วยฝึกสนทนาได้ด้วยเพราะฉะนั้นคือเหมือนกับว่าให้เด็กเขาได้ตาดูหูฟังสมองสั่งการทำไปในลักษณะเดียวกันคือเกมก็จะมีหลากหลายไม่ซ้ำแบบกันนะวันนี้เรามาเล่นเกมกันไม่อยากเล่นเกมไหมลูกอยากเล่นไหมคุณครูมีเกมเยอะแยะเลยวันนี้คุณครูนำเข้าสู่บทเรียนคือวอร์มอัพนะคะก็เราจะใช้สื่อตัวนี้ซึ่งเขาจะรวมอายุได้ทั้งกระบวนการคิดได้ทั้งเพรสเซนต์ตัวนี้นะโดยเขาไม่รู้ตัวเราต้องฝึกสมองลองปัญญาตัวเองนะคะลองดูนะคะดูจากโปรเจคเตอร์ตรงนี้ดูให้ดีนะคะโอเคเปิดไม่เอ่ยไม่เรียนเดาได้ไหมว่ารูปนี้ผู้หญิงหรือผู้ชาย
1: ผู้ชาย
0: ฝั่งนี้เป็นบอกผู้หญิงนี่เสียงผู้ชายมาจากฝั่งโน้นman or woman
1: Man
0: โอเคซัพพอร์ตสมมุติว่าเป็นผู้ชายคุณครูจะถามว่าผู้ชายคนนี้อายุเท่าไหร่โดยคำถามที่ถามว่า How old is this man โอเค Think I am touching his mouth Okay ไหม Listen and thinking Don't speak Okay I'm touching his mouth I am touching his nose. I am pointing his neck. I am pointing his neck. How old is he? เพียบเลย เพียบเลย The one who has letter B first in his name, in her names.ใครมีชื่อเป็นตัว B โอเคกี่คนที่ยกมือ B ก่อน B คนแรกใช่ไหมโอเค How old is he?
2: 16
0: Sure? 16?
1: Yes
0: 16เท่าไหร่
1: 16
0: ทำยังไงได้16เอาอะไรรวมกันบ้าง
1: เอา4บวก5บวก7
0: อันนี้เป็นลักษณะหนึ่งที่ครูเอาให้นักเรียนนักเรียนได้ทำอะไรเนี่ยได้ทำอะไรคิดได้เลขด้วยใช่ไหมคะแล้วทำไมครูต้องพูด touching ทำไมครูต้องพูด pointing มันคืออะไรมันคืออะไร
2: กำล
0: ังทำเก่งมากวันนี้เราจะเข้าสู่บทเรียน pattern ของเราคือ present
1: continuous
0: เก่งมากเลยขั้น presentation นี่ก็คือเราจะเสนอนักเรียนด้วยคำศัพท์ซึ่งเป็น verbนะคะเราก็จะใช้การ์ดนะคะการ์ดซึ่งเป็นบัตรการ์ดอันนี้นะคะให้เขาได้ฟังเสียงนะคะออกเสียงให้เขาฟังนะคะพอออกเสียงฟังเสร็จแล้วก็ให้จับคู่ภาพนะคะแล้วก็แต่งประโยคโอเคอะไรเอ่ย
1: sing
0: repeat
1: sing
0: ทำให้มันเป็น ing ที่ทำไง
1: singing
0: sing
1: singing
0: ยิ่งอองยิ่ง

0: งอมยิ่ง
1: กิ่ง
0: เสียงเอ็นท้ายยิ่ง not king singing singing not singing not singer no singer โอเคโอเคนะคะ singing อ้าวลองเดาซิว่ารูปนี้จะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายโอเคนักเรียนลองสร้างประโยคสิคะ
1: she is singing
0: very good เก่งมากอ้าวโอเคในห้องนี้ใครที่สามารถ sing a song ได้โอเคปราง
2: I'm just a little bit caught in the middle of life It's a mess, love is a mess
0: โอเคตัวนี้อะไรเน
1: ี่ยเชฟ
0: เชฟเชฟ
1: no
0: เชฟ what okay very good look at look at you do for your friend โอเคอ่ะทำให้เพื่อนดูเขาทำแล้วแต่แล้วเชฟทำอะไรเนี่ยเป็นเชฟ
1: ก้อนหนวด
0: ก้อนหนวดโอเคอ่ะไก่กระโดดสังเกตนะสังเกตให้ดีนะ
3: ประโยชน์ของการใช้บัตรคำนะคะคือเราใช้บัตรคำเนี่ยมันสามารถที่จะทำให้เด็กแยกประเภทของบัตรคำได้ในขณะเดียวกันเด็กเขาก็จะทราบว่ากริยาบางคำตัวไหนบ้างที่ไม่สามารถที่จะเอามาเติม ing ได้ตัวไหนที่เติมได้และตัวไหนอยู่ในประเภทใดเขาก็สามารถจัดเป็นหมวดหมู่ได้ค่ะ
0: เป็นสังเกตรูปประโยคที่เมื่อพูดแต่เมื่อกี้เนี่ยมันลงด้วยยิ่งยิ่งยิ่งเชฟเวงมันมีอะไรเป็นยังไงพอมองเห็นไหมพอมองเห็นไหมเรายังไม่ได้เขียนเลยเราพูดอย่างเดียวเราพอมองเห็นไหมว่าถ้าลงท้ายตัวนี้ต้องเติมอะไรไหม
1: ต้อง
0: ไหมต้องเติมอะไร
1: ไอ
0: เออต้องตัดอะไรออกไหม
1: ไม
0: ่ต้องอ้าวตัวนี้เราไม่ต้องตัดออกเราอยู่ในกลุ่มนี้ตัวนี้ต้องตัดอะไรออกไหม
1: ไม่ต้อง
0: ไม่ต้องเราอยู่ในกลุ่มเดียวกันได้ไหม
1: ได
0: ้ใช่ไหมคะมันก็จะอยู่ในเซตเดียวกันอ้าวอีทต้องตัดอะไรออกไหม
1: ไม่
0: ต้องเติมลูก
1: ไม
0: ่ต้องเพราะฉะนั้นเราจับมาอยู่เซตเดียวกันได้ไหม
1: ได
0: ้ได้แล้วอยู่ในเซตเดียวกันได้ครับโอเคตัวนี้ต้องตัดไหม
1: ต้อง
0: ตัดอะไรออกลูก
1: ต
0: ั
1: ด
0: อีออกเพราะฉะนั้นตัวนี้อยู่ในเซตเดียวกับตัวนี้ได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้มันก็จะเป็นกฎว่าตัดอีออกแล้วเติม
1: ing
0: มีหลักการอื่นอีกไหมใครทราบเช่น
4: running
0: running
4: เบ
0: ิ้ลหมายความว่ายกมือแล้วตอบหน่อยตอบลูก
4: เบิ้ลเอ็น
0: เบิ้ลเอ็นทำไมต้องเบิ้ลล่ะ
5: เพราะมันเป็นคำ
0: เสียงสั้นใช่ไหมคะเสียงสั้นคือคำว่า running
6: ในขั้นตอนต่อไปคุณครูอารีจะอธิบายรูปแบบของ present continuous tense ให้นักเรียนได้เข้าใจจากนั้นจึงนำเข้าสู่เกม matching
3: practice เราจะฝึกอย่างเดียวเลยเมื่อเขาได้บัตรคำบัตรภาพแล้วเราบอกเขาว่าเกมนี้คือเกม matchingเราอธิบายลักษณะเกมก่อนเสร็จแล้วก็ให้เขาทำ
0: อ้าวทีนี้คุณครูก็มีตรงนี้เดี๋ยวเซปเรตเป็นสองฝั่งนะสองฝั่งแล้วก็แมทแมทชิ่งแมทชิ่งแอนด์เดนเมคเดอะเซนเทนโอเค I will give you the picture and the word นะ and then you find someone to match and then you come here to make the sentence by speaking โอเคเข้าใจไหมคะ
1: เ
0: ข้าใจนะแซดับแล้ววิ่งหาคู่แล้วก็เอากี่นาทียังไม่ลงกติกาเลยชูมินิสโอเคเกิดโอเคเลยได้แล้วจับคู่นั่งไว้หาเป็น
3: พอเขาวิ่งเข้าหากันก็แหละเขาเกิดเจตนาคติที่ดีเขาเกิดความสนุกสนานเวลาที่เขาจับคู่เขาไปพรีเซนต์ข้างนอกเขาก็จะต้องรู้ว่าเดี๋ยวฉันจะต้องพูดให้ถูกนะนั่นคือเกมแมทชิ่งค่ะ
0: show you to your friend
4: He is running.
0: Okay. Yes. Okay. He is running. ผมเพื่อนหน่อยใครได้อีกใครอีกใครอีกก็มือโอเคเอามิม Come on, please.
4: He is eating sandwich at the moment.
0: ไม่มี at the moment ด้วยเยี่ยมมาก
3: ตอนเมื่อกี้นี้ในเกม matching เราใช้บอกเล่าแต่ตอนนี้เราจะเป็นประโยคคำถามนะคะให้เด็กฝึกตอบนะคะเด็กจะได้พูดได้ตอบและในขณะเดียวกันเด็กก็ได้เขียนด้วยโดยเราเอาเกมชื่อว่า What is Sam doing มาใช้

0: นะคะเกมนี้
1: เป็นเกมที่เกี่ยวกับ ING เหมือนกัน What is Sam doing นะ What is Sam doing
0: วิธีการเล่น What is Sam doing นะคะครั้งแรกเราจะมีแผ่นใบความรู้ตรงนี้ให้นะคะแล้วในนี้ก็จะมีชื่อทุกคนมีชื่อเด็กยกเว้นชื่อแซมที่เราต้องการหาคำตอบนะคะแล้วเสร็จแล้วคุณครูก็จะมีการ์ดเล็กๆอย่างนี้นะคะเป็นการ์ด A การ์ด B การ์ด O นะคะเมื่อเด็กได้ครบแจกไปหมดทุกคนแล้วคุณครูจะถามว่าอย่างเช่นเราจะถามเวนดี้อย่างเงี้ยเราก็จะถามว่า Who got Wendy เด็กที่เขาได้การ์ดเวนดี้เขาก็จะชูการ์ดขึ้นเขาก็บอกว่า I got จนครบทุกคนเด็กก็จะพบว่าแซมอยู่ตรงไหนนะคะ One card for you One card for you One card for you You want? You want? One card for you One card for you ต้องค้นหาว่าแซมอยู่ตรงไหนและทำอะไรขั้นตอนที่นักเรียนจะทำก็คือรายงานผลว่าตัวเองเป็นใครและทำอะไรโอเคโอเค Who got WendyWendy, okay. What is Wendy doing?
2: Wendy is playing football.
1: Okay. Wendy is playing football. Is Wendy playing volleyball?
3: No.
1: No. Okay. You number of Wendy. เอาฟ้าหาบ้างหาคนที่สองฟ้าถามเพื่อนฟ้าถามเลย What is John? Okay. What is
3: John?
1: จอนอะไรเมื่อเราจะถามคำถามที่เป็น ing จอนอะไรคะ What is
4: John
1: โอเคใครก็จอนต้องถามก่อนว่าใครก็จอน Only one โอเคก่อน Only one อ้าวก่อนตอบ
2: John is playing volleyball with his girlfriend
1: โอเค you come on please and write the name here
0: ในขั้นตอนสุดท้ายนะคะคือขั้นตอนwrap up นะคะคือคุณครูก็เลือกเกมซึ่งง่ายๆสำหรับเด็กเพื่อเราจะดูว่าจากที่เขามีกระบวนการมาทั้งหมดเนี่ยเขาได้ไหมเขาได้รับรู้อะไรได้บ้างไหมจากคำศัพท์โครงสร้างทางประโยคคุณครูก็เลือกเกมบิงโกเข้ามา
1: เกมนี้อีกหนึ่งเกมสุดท้ายแล้วเราจะได้ไหมว่าเป็นเซนต์ของนี้ที่เราทำถูกต้องไหมเกมนี้เช็คจริงๆเลยคนระวังเซนเทนเท่านั้นโอเคไหมเอาเกมอะไรดีเดี๋ยวเพ
3: ื่อน
1: ก่อนเขียนประโยคให้ครูสักประโยคขณะที่ครูแจกภาพให้เพื่อนเนี่ยเขียนประโยคสักหนึ่งประโยค
0: ตรวจสอบโครงสร้างทางไวยากรณ์แล้วก็เช็คทางถูกต้องทุกคนเลยคุณครูจะเดินดูทุกคนแล้วเด็กก็ได้พูดได้เขียนทุกคนได้รู้ว่าไอโครงสร้างไวยากรณ์ตรงนั้นที่เขาเขียนนั้นถูกต้องไหมแล้วเขานำไปใช้ได้ไหม
1: โอเค
3: She is thinking now
1: and then you
3: they are studying at this moment
1: โอเคมีทางด้วย
3: playing
1: a bingo game now
3: she is drinking a glass of water
0: โอเค
3: studying
1: at the moment studying kicking dancing
3: I am bingo
0: เกมก็มีหลากหลายทีนี้การนำเกมมาเนี่ยไม่จำเป็นเราจะต้องคิดเองเราอาจจะออกมาจากสื่อหลายๆอย่างคุณอาจจะเซิร์ชจากอินเทอร์เน็ตจากการที่คุณได้ไปอบรมมาจากหนังสือแหล่งรีซอร์สต่างๆมากมายแล้วก็คัดออกมาให้เหมาะสมกับกิจกรรมในแต่ละแพทเทิร์น

เด็กเห็นภาพโอ้สวยเด็กได้เขียนเด็กได้ใช้เด็กได้เรียนแต่เขาเรียนโดยวิธีการเล่นอะไรคะเล่นจากเกมนี่แหละค่ะ

0: Present continuous tense เป็นหนึ่งในหลายๆ tense ของไวยากรณ์ของโครงสร้างประโยค grammar ในภาษาอังกฤษถ้าในการสอน grammar เนี่ยเด็กค่อนข้างจะมีปัญหาในเรื่องของการเรียนการสอนเนื่องจากว่าเด็กจะเบื่อในเรื่องของโครงสร้างทางประโยคคุณครูก็เลยมีความคิดว่าถ้าเราจะทำยังไงให้เด็กไม่เบื่อเราก็เลยนำเกมที่หลากหลายเข้ามาเพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่สนุกสนานการเรียนรู้ที่สนุกสนานของเขาเขาได้เล่นเกมเขาได้ทั้งหลักทางภาษาเขาได้ทั้งความสนุกเขาได้ทั้งเจตนาคติเขาได้ทั้งหลายๆอย่างประกอบกัน
1: Stand up please
0: Good afternoon How are you today Okay Thank youOkay, today นะวันนี้เรามาเล่นเกมกันมาอยากเล่นเกมไหมลูกอยากเล่นไหมคุณครูมีเกมเยอะแยะเลยวันนี้ลองดูสักเกมไหมลองอ้าวลองเราต้องฝึกสมองลองปัญญาตัวเองนะคะลองดูนะคะดูจากโปรเจคเตอร์ตรงนี้ดูให้ดีนะคะโอเคเปิดไอ้เอ๋ยโอเคลองดูนะคะว่านักเรียนเดาได้ไหมว่ารูปนี้ผู้หญิงหรือผู้ชาย
2: ผู้ชาย
0: ฝั่งนี้เป็นบอกผู้หญิงนี่เสียงผู้ชายมาจากฝั่งโน้นman or woman
2: man
0: โอเคเอาตัดสินให้แน่นอนเอา man หรือ woman ลักษณะแบบนี้อ้าว man โอเค support สมมติว่าเป็นผู้ชายคุณครูจะถามว่าผู้ชายคนนี้อายุเท่าใดโดยคำถามที่ถามว่า how old is this man โอเคติ้งใครได้ก่อน hand up ทีนี้ฟังตัวอย่างก่อนว่าทำอย่างไรนะคะคุณครูมีตัวนี้เป็นอะไรคะ
2: เป
0: ็นเลขเป็น number ใช่ไหมคะโอเค look at I am touching his elbowI am touching his elbow. Score is?
2: One.
0: Okay. One. Thinking. And then, I am touching is his what?
2: Ear.
0: His ear. The score is?
2: Three.
0: How old is he? How old is he? เอามาทำไมกัน? เอามา plus กัน. How old is he?Very good. Four. Understand?
2: Yes.
0: Okay. ทีนี้เราเอาจริงแข่งกันใครได้ชนะใครตอบก่อนเดี๋ยวไปรับรางวัลที่คุณพ่อโอเคค่ะโอเค I am touching his mouth. Okay, right? Listen and thinking. Don't speak. Okay. I'm touching his mouth. I am touching his
2: nose.
0: I am touching his nose. I am pointing his neck. I am pointing his neck. How old is he? เพียบเลย. The one who has letter B first in his name, in her name. The one.

0: ใครมีชื่อเป็นตัว B โอเคกี่คนที่ยกมือ B ก่อน B คนแรกใช่ไหมโอเค How old is he
1: 16
0: sure 16
2: yes
0: 16เท่าไหร
2: ่16
0: ทำยังไงได้16เอาอะไรรวมกันมั่งเจ็ด4 4 plus 5 and 7 okay again one more okay one more okay again I am touching his hair the number only one นะ not all I'm touching his hair I am touching his nose againAnd I am touching his eye. How old is he? Oh, เพียบเลยเพียบเลย I want the boy. I want some boy. Ho. เมื่อกี้นี้ the girl is B also. The boy มี B ไหมมีไหมไหนเส้นต้นก็ B. Oh, bomb also. Okay. How old is he?
1: 14.
0: ชัวร์ไหมคนที่ยกมือแก้มใช่ไหมNo. 14มั้ย
2: Yes.
0: Okay. 14. Okay. อันนี้เป็นลักษณะหนึ่งที่ครูเอาให้นักเรียนนักเรียนได้ทำอะไรเนี่ยได้ทำอะไรคิดได้เลขด้วยใช่ไหมคะแล้วทำไมครูต้องพูด touching ทำไมครูต้องพูด pointing มันคืออะไรมันคืออะไร
3: กำลัง
0: ทำเก่งมากวันนี้เราจะเข้าสู่บทเรียนแพทเทิร์นของเราคือ present
2: continuous
0: เก่งมากเลย present continuous เรามาดูกันว่ามันเป็นอย่างไรต่อไปนะคะ present continuous โอเคอ่ะทีนี้มีรูปมีคำเดาก่อนแอยกมือแล้วคืออะไรโอ้เก่งเดี๋ยวเห็นได้ไงเนาะเห็นได้ไงเนาะโอเคอะไรเอ่ย
2: sing
0: repeat sing ทำให้มันเป็น ing ได้ทำไง
2: Sing.
0: Ying
2: อง
0: ยิ่งยิ่งองยิ่งเสียง end ท้ายยิ่ง not yingsinging not singing not singer no singer โอเคนะคะ singing ลองเดาซิว่ารูปนี้จะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายwoman or boy มีคนแอบมองโอเคนักเรียนลองสร้างประโยคสิคะ
2: she is singing
0: very good เก่งมากอ้าวโอเคในห้องนี้ใครที่สามารถ sing a song ได้มีใครร้องไม่ได้เลยใครโอเคปราง you sing a song can you อยากเอา sample นิดหน่อยฟังนะคะ listen เอาฟัง sample ต้อง dance ด้วยไหม dance ด้วยไหม
2: no
0: yes okay run come on please in front of the class what song
4: the show
0: only just a little bit okay
4: I'm just a little bit caught in the middle life is a mess love
0: Okay. ผู้ชายได้ไหมไม่ได้ผู้ชายได้แต่แดนซ์แม่โอเค and then again please อะไรเนี่ย
2: dance
0: แสดงชีสิ
2: dancing
0: who can dance who เรียนห้องนี้ไม่แดนซ์เลยโอเค I can dance okay dance look at hereMore people ใช่ไหมคะควรใช้อะไร
2: They
0: รูปประโยค
2: They
0: are dancing Very good They are dancing Okay รูปมาติดกับคำ Okay Again please
2: Eat sandwich
0: ทำวันใบวันมั้งใครทำได้เติมยังไงลองสิใครได้ยกถุงสูงฝนโอเคอยู
4: ่ I'm eating sandwich
0: You are eating sandwich now?
4: Yes
0: Now?
4: No
0: No

0: okay, no. But you make the sentence.
1: Yes.
0: I am. Okay, very good. Okay. You look at in the picture. You are not okay. You are not. You are not.
1: No.
0: No. Who?
1: A boy.
0: A boy who is in my class?
1: No.
0: Our class?
1: No.
0: No. Why? Why?
1: Hair.
0: Huh?
1: Long hair.
0: Long hair. Yes, because of the boy in my class. In our class, someone long hair, someone no. But this long hair. Okay. Ah, make the sentence again. He. Okay, he is eating sandwich. Ah. อีกสักสองสามรูปนะไหวไหม
2: ไหว
0: ไหวนะอ้าโอเคไหวแน่นะอ้าตัวนี้อะไรเนี่ย
3: เชฟ
0: เชฟเชฟ
3: no
0: no chef what okay very good look at look at you do for your friend okay อ่ะทำให้เพื่อนดูเขาทำแล้วแต่แล้วเชฟทำอะไรเนี่ยเป็นเชฟ
4: คนหนวด
0: คนหนวดขอบคุณครับพี่แฮนฟอร์เธอ thank you very much โอเคโอเคเราเชฟไหมเราเพศเดียวกันเราเชฟไหม
5: ไม
0: ่ why ทำไมฮะคนหนวดไม่ยาวแล้วแถมหนวดยาวไหมลูกหนวดไหมไม่มีทำไมล่ะฮะ
6: ไม่ใช่
0: not a man หัวเราะเอื้อนเขายังไม่เป็นผู้ใหญ่นะเคยโอเคอ้าวไก่ประโย
3: ช
0: น์โอเคสังเกตนะสังเกตให้ดีนะ he is shaving อ่ะคุณครูวางตรงนี้ไกลนิดหนึ่งจะสังเกตรูปประโยคนะอ่ะที่มันหลุดไปอะไรเอ่ยอื้อที่มันหลุดเป็นรูปเราไม่ให้ดูเราคำก่อน
3: Kick a ball.
0: Do you like to kick a ball?
3: Yes.
0: Yes. No. Yes. Do you like to kick a dog? No. Do you like to kick your friend?
5: No.
0: No. Why?
5: It's bad.
0: It's very good. Oh, yum. Okay, it's very bad. Okay. Kick a ball. The boy like, right? The boy like kicking. Okay? The boy like kicking. Okay, kick a ball. ง่ายมากลูกพาเป็นไง strong or not
3: strong
0: very strong kick a ball and the last one อะไรเอ่ย
3: what
0: ใครทำบ้างใครทำ action นี้บ้างทำที่ไหน
3: at home
0: why do you not do at school ทำไมทำที่ at home อย่างเดียว whyBecause of
7: have someone watch
0: what อะไร
8: watch the dishes
0: okay who watch the dishes เห็นไหม the man นะ the man ดูนะ the man watch the dishes so in when you come back go back home you watch the
3: dishes
8: okay dishes
0: อ้าวยังไม่เติม ing ทำยังไงเสียงWatch ท้ายเสียงคือ watching ตัวนี้ this is okay very good คุณมีรูปแบบนี้ได้ยินสังเกตรูปประโยคที่เมื่อพูดแต่เมื่อกี้เนี่ยมันลงด้วยยิ่ง shaving มันมีอะไรเป็นยังไงพอมองเห็นไหมเรายังไม่ได้เขียนเลยเราพูดอย่างเดียวเราพอมองเห็นไหมว่าถ้าลงท้ายตัวนี้ต้องเติมอะไรไหมต้องไหมต้องเติมอะไรต้องตัดอะไรออกไหม
3: ไม่
0: ต้องใช่ไหมคะตัวนี้เราไม่ต้องตัดออกเราอยู่ในกลุ่มนี้

0: เซตเดียวกันอ้าวอีทต้องตัดอะไรออกไหม
1: ไม
0: ่ต้องเติมอะไรไหมลูก
1: ไม
0: ่ต้องเพราะฉะนั้นเรากลับมาอยู่เซตเดียวกันได้ไหม
1: ได
0: ้ได้แล้วอยู่ในเซตเดียวกันได้ค่ะโอเคตัวนี้ต้องตัดไหม
1: ต้อง
0: ตัดอะไรออกลูก
1: ต
0: ั
1: ด
0: อีออกเพราะฉะนั้นตัวนี้อยู่ในเซตเดียวกับตัวนี้ได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้มันก็จะเป็นกฎว่าตัดอีออกแล้วเติม
1: ing
0: แล้วซิงอ่ะลูก
1: ไม
0: ่ต้องนะคะซิงไม่ต้องเราก็สามารถที่จะอยู่ในเซตเดียวกันกับตัวนี้ได้ตัวนี้อยู่ในเซตไหน
1: ต
0: ั
1: ด
0: อีออกแล้วเติมไอจีนักเรียนมีคำอื่นอีกไหมใครรู้บ้างคำอื่นอีกที่เป็นเวิร์บที่สามารถเติมไอจีได้อ่ะฝนยกมือลูกเอาเลยลูก
2: riding
0: what does it mean in Thai
2: ขี่จักรยาน
0: ก็ได้ขี่ได้ไหม
2: ได
0: ้อะไรเช่น
2: motorcycle
0: ใครได้เสริมใครได้ ride a
2: horse
0: ride a horse โอเค riding ก็เป็นลักษณะนะคะตัดอีออกแล้วเติมให้เซตเดียวกันมีหลักการอื่นอีกไหมใครทราบเช่น
2: running
0: เบิ้ลอ่ะไปก่อนยกมือแล้วตอบหน่อยตอบลูก
3: เบิ้ลเอ็น
0: ทำไมต้องเบิ้ลล่ะ
3: เพราะมันเป็นคำ
4: สั้น
0: เสียงสั้นใช่ไหมคะเสียงสั้นคือคำว่า running ใครแอคชั่นทำนี้ได้โอเคrun or not
1: run
0: โอเค for exercise โอเคเพื่อนนักเรียนจะทราบน่าจะทราบเรื่องตรงนี้เราก็มาสรุปเป็นกฎกันว่าถ้าเกิดเรามาดูเป็นกฎกันนะคะ present continuous เป็นกฎอย่างไรดูจากตรงนี้นะคะอันนี้ใส่เข้าไปมองเห็นไหมลูกเรามาดูนะคะดูพร้อมๆกันนะคะเห็นไหมใน present continuous ถ้าเติมอิ่งเป็นไงเติมอิงในช่องที่1นะคะมันมีคำบางคำนะจากที่เรียนสรุปเมื่อกี้เนี่ยตัด e ออกแล้วเติม ing เติม ing ได้เลยเติมคำต่อไปใช่ไหมคะเติมคำที่ต่อท้ายอีก1คำอย่างเช่นคำว่า run คำว่าพุทธคำว่าพัดใช่ไหมคะเติมแล้วมันมีคำอีกประเภทหนึ่งซึ่งเติมไม่ได้นะเดี๋ยวเราจะไปเรียนในชั่วโมงหน้าแต่เราทราบไว้ก่อนว่ามันพอมีคำอะไรบ้างยกตัวอย่างสักคำได้ไหมที่มันเป็นกริยาแล้วมันเติมไม่ได้มันไม่สามารถที่จะเติม ing ได้
2: read
0: แปลว่าอ่านเติมได้ไหมลูกอ่าน
2: ได้
0: เติมได้ค่ะ read a spell read
1: reading
0: พอเติม ing เป็น reading เติมได้ค่ะนะคะถ้ากดในข้อปกติตรงนี้นะคะไม่เป็นไรมีคำอื่นอีกไหมที่เราเติมไม่ได้อ่ะมันไม่ควรไปเติมอ่ะพอทราบไหมพอทราบไหมคะผมถูกยกตัวอย่างให้ฟังอย่างเช่นคำว่า like like เป็นกริยาไหม
1: เ
0: ป็นใช่ไหมเราไม่ตอบ I am writing ฉันกำลังชอบ I am writing no I am writing in no นะคะมันเป็นตัวที่ไม่สามารถเติมได้เดี๋ยวเราไปเรียนในขั้นต่อไปเขียนนะคะเดี๋ยวครูจะแจกตัวนี้ให้ขอวอลันเทียร์มาแจกสักคนสิแจกตัวนี้ไม่ให้เป็นแบบสรุปใครจะออกมาแจกแค่ครูได้ไม่มีวอลันเทียร์เอามาเลยลูกมาแจกสองข้างแบ่งกันลูกใหญ่ได้แล้วใช่ไหมคะอันนี้เป็นแพทเทิร์นของ present continuous โอเคนะเดี๋ยวใครยังไม่ได้มาต่อได้อ้าวนี่เรามาดูตัวนี้กันพอเราสรุปออกมาเป็นแพทเทิร์นเราจะสรุปได้ว่าเป็นไงลูกมองเห็นไหมตัวเมื่อกี้ที่เรียนพูดไอเป็นอะไรคะเป็นอะไรคะเป็น subject เป็นไง he เป็น subject ใช่ไหมคะ she เป็น
1: subject
0: นะเป็น subject ไอ้พวก I you we he นะมันเป็นคำประเภทใด
2: pronoun
0: เก่งมาก pronoun นะคะนอกจาก pronoun ที่มาใช้ตรงนี้มันก็สามารถที่จะใช้คำนามได้คือ noun ได้โอเคนะถ้าเป็นตัวคำ subject บวกด้วย verb
1: to be
0: verb to be ในเรื่องของ present continuous มีแค
1: ่ is and
0: แล้วเรียนก็ต้องจัดเลือกไอตัว pronoun นี้ใช้กับ is am are ให้ถูกด้วย he am ได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้ he are ได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้เพราะฉะนั้นในตรงนี้นักเรียนทราบแล้วจากขั้นต้นที่เรียนมาป.3 ป.4 นะคะเพราะฉะนั้นก็คือ is am are บวกไอ is am are พวกนี้เป็น verb to be เราเรียกว่า helping verb บวกด้วย verb จริงๆที่เติม ing แล้วก็เอาการเวลามาใส่เข้าไปหน่อยการเว

0: ก็ตนะอ้าวทีนี้คุณครูตรงนี้เดี๋ยวเซปเรตเป็น2ฝั่งนะ2ฝั่งแล้วก็แมทแมทชแมทชิ่งแอนด์เดนเมคเดอะเซนเทนโอเค I will give you the pictureAnd the word, นะ and then you find someone to match, and then you come here to make the sentence by speaking, okay? เข้าใจไหมคะ
1: yes.
0: ใจนะเราก็แบ่งง่ายๆเลยนะเอาตรงนั้นเลยเอาที่นักเรียนรวมกันนะคะ okay, นะคะ

0: ิบไปคนละใบดีกว่าเพื่อความอ้าวเร็วๆเลยหยิบคนละหนึ่งใบโอเคอาจจะได้เป็นคู่ก็ได้นะลูกนะ
1: อาจจะเป็นคู่ไป
0: อ้าวครูให้เวลาเรียนเอากี่นาทีวิ่งหาคู่ต้องแซดับแล้ววิ่งหาคู่แล้วก็เอากี่นาทียังไม่รู้กติกาเลยทูมินิสโอเคเกิดโอเคเลยได้แล้วจับคู่นั่งไว้พาไปนั่งไว้จับมือกันแล้วไปแล้วหนึ่งคู่จับคู่ไปนั่งเลยตรงไหนก็ได้นั่งไปก่อนนั่งเลยนั่งตรงไหนก็ได้นั่งก่อนเลยจับคู่กันนั่งจับคู่กันนั่ง one and half minute ใครไม่ได้มีไหมอ้าวทีนี้ครูขอบริเวณเชียร์มาข้างหน้าสักอีกคู่ดีสองสักคู่อ่ะโอเคก็มันคือคู่นี้คุณดีก่อนค่ะต่อโอเคโยงนั่งก่อนไหนของโยงของใครใครกับใคร
2: มือสองแขน
0: โอเคไม่เป็นไรสองแขนไม่เป็นไรค่ะโอเคน้อยแอนโอเค you make the sentence by yourself show your to your friend
2: he is running
0: okay yes okay he is running ผมให้เพื่อนหน่อยใครอีกยกมือโอเคเอามิมคัมออนพลีสwhat is his name ข้าวโอเค
2: he is eating sandwich at the moment
0: นี่มี at the moment ด้วยเยี่ยมมากเนี่ยโอเคใครอยากออกไปอีกไหมคะอ้าวโอเคค่ะคัมออนพลีส
2: They are dressed every day.
0: Again, please.
2: They are dressed every day.
0: They are dressed every day. Okay, na? Okay?
3: No.
0: Why? Yes, very good, Sam. I try again, please.
2: They are dancing every day.
0: Very good. They are dancing. Spell dancing. Very good. Okay. Very good. ฮะ
3: Every day.
0: ใช้ได้ไหม
2: ไม่ได
0: ้ไม่ได้ได้ไหม
3: ไม่ได้
0: เก่งมากเลยมันเป็นเรื่องของชาบแน่เยี่ยมมากใช้อะไรลูกใช้อะไรคะใช้ now หรือ at the moment Very good. ถ้า every day มันเป็นเรื่องของ present simple โอเคอีกสักคู่ได้คู่อีกสักคู่โอเค10 come on please

0: in vocabulary.
1: คำศัพท์
0: writing okay you spell writing
2: w r i t i n g
0: very good เราต้องเข้ากดข้อ
2: ป
0: ัดทัดอีกโอเค very good very good ขอเพื่อนเพื่อนหน่อยได้ไหมคะคนอื่นได้ไหมได้ทีนี้จะขอคืน

0: ขอคืนเดี๋ยวให้ใหม่โอเคไหมโอเคส่งมาเราก็จะเห็นว่าอันนี้คือเทนส์ของ present continuous tense เหตุการณ์กำลังเกิดขึ้นณขณะนี้หรือณปัจจุบันนี้นะคะอ้าวทีนี้เขียนนะเมื่อกี้ได้แล้วทีนี้เขียนสักคนละ2 3ประโยคมี10มี8ข้อเอาครึ่งเดียวนะทําในระยะเวลาที่ตรงนี้ส่งไปเท่าไหร่เลยเอาครึ่งเดียวเอาสักคนละกี่ข้อแล้วแต่ชอบใจข้อไหนเอาเลยเขียนเลยค่ะแถม sit down please อะไรชอบใจข้อไหนเอาเลยเขียนเลยเวลาเขียนประโยคนักเรียนต้องแคปิตอลตัวใหญ่ไหมข้างหน้าต้องไหมคะต้องเขามี example มาให้เรียนข้อหนึ่งแล้วเห็นไหม he is like sharing โอเคเรียนทำข้อ2ต่อข้อ3ต่อข้อไหนก็ได้ที่เรียนทำได้ใช่ไหมลองดูซิว่าโครงสร้างที่เราเรียนไปเมื่อกี้เนี้ยเราพอเขียนได้ไหมได้ไม่ได้เหรอ
1: ได
0: ้โอเคเดี๋ยวดูตัวอย่างอ้าวเช็คคนที่เขาทำแล้วว่าถูกไหมเห็นไหมลูก
2: เห็น
0: นะคะข้อหนึ่งนะคะ she is playing the piano นะคะ she is playing the piano นะ he is cleaning his dishHe is going upstairs. He or she? He. นะดูรูปภาพด้วยเป็น he ใช่ไหมคะต่อไป number 6 number 5 she รูปนี้นะ she is combing her hair นะ number 6 she is drinking a cup of tea number 7 she is driving a car and สุดท้าย she is อะไรนะโอเคนักเรียนเก็บไว้ดูนะคะเก็บไว้ดูอยากเล่นเกมอีกไหม
3: อยาก
0: มองอยากไม่ค่อยมีชีวิตชีวาอะไรอยากไม่อยาก
3: อยาก
0: โอเคคุณครูมีเกมให้เรียนเล่นเกมนี้เป็นเกมที่เกี่ยวกับ ing เหมือนกันนะขณะนี้ครูกำลังทำอะไร
3: walking
0: โอเค I will give you about the game what is Samdoing yeah what is Sam doing okay what is Sam doing okay ทีนี้มีกระเป๋าน้อยๆมา do you like
3: yeah
0: it's lovely you said it lovely you want some in the thing some in you want
3: yeah.
0: you guess it the money yes okay it from Pai where is Pai
3: In
0: yes, ในห้องสอน problem.

ฏิพันธ์จำกัดเขตสามารถหาค่าได้ยังไงเดี๋ยววันนี้พี่บูมจะมาเล่าให้ฟังนะครับทฤษฎีบทกล่าวไว้ว่าถ้า f นะครับเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงปิด ab และถ้า f ใหญ่นะครับเป็นปฏิยานุพันธ์ของ f เล็กนะครับบนช่วงปิด ab แล้วนะครับอินทิเกรตตั้งแต่ a จนถึง b นะครับของ fx dx นะครับจะเท่ากับ f ใหญ่ x นะครับตั้งแต่ a จนถึง b นะครับหรือเรานะครับสามารถเขียนอยู่ในอีกรูปแบบหนึ่งได้นะครับนั่นก็คือ f ใหญ่แทนค่า b นะครับลบด้วย f ใหญ่แทนค่า a ครับดังนั้นนะครับเรามาลองทบทวนสูตรที่เราจะได้ใช้กันต่อไปนะครับนั่นก็คือ dx กำลัง n by dx นะครับจะได้เป็น n x กำลัง n ลบ1นะครับในส่วนของอินทิเกรตล่ะครับถ้าเราอินทิเกรต x กำลัง n dx ล่ะครับก็จะได้เป็น x กำลัง n บวก1นะครับหารด้วย n บวก1นะครับแล้วก็อย่าลืมบวกค่า c ด้วยนะครับโดยที่ n นะครับจะไม่เท่ากับลบ1นะครับตัวอย่างโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าจงหาค่าอินทิเกรตนะครับตั้งแต่1จนถึง3ของ 2x กำลัง3 dx นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องอินทิเกรต 2x กำลัง3ก่อนใช่ไหมครับ 2x กำลัง3นะครับถ้าเราอินทิเกรตมันก็จะได้เป็น 2x กำลัง3 บวก1กลายเป็น 2x กำลัง4 นั่นเองครับแล้วหารด้วย4

จากนั้นนะครับก็จำกัดขอบเขตมันนะครับตั้งแต่ช่วง1จนถึง3นั่นเองครับอ่ะจะเห็นได้ว่ามันตัดกันได้นะครับแล้วก็ตัดกันไปก่อนนะเราก็แทนค่าลงไปนะครับก็จะกลายเป็น3กำลัง4ส่วน2ลบ1กำลัง4ส่วน2นะครับก็จะได้เป็น81ส่วน2ลบ1ส่วน2นั่นเองครับจากนั้นนะครับส่วนเท่ากันนะครับก็เอามาลบกันได้เลยก็เป็น80ส่วน2เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบ40นี้นะครับพี่จะทำโจทย์ข้อต่อไปให้ดูนะครับซึ่งโจทย์ข้อนี้นะครับเราจะต้องมีความรู้ทั้งในเรื่องดิฟทั้งในเรื่องฟังก์ชันแล้วก็ในเรื่องอินทิเกรตนะครับโดยโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่ากำหนดให้ฟังก์ชัน f(x) นะครับเท่ากับ ax กำลัง2บวก bx บวก c เมื่อ a b c นะครับเป็นจำนวนจริงครับถ้า f ลบ1นะครับบวก f 1เท่ากับ14 f พาม1นะครับเท่ากับ2 f 1นะครับและ f พาม0นะครับบวก f พาม0นะครับจะเท่ากับ6แล้วอินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3x dx เนี่ยจะเท่ากับเท่าไหร่นะครับเราจะเห็นว่าในรูปที่เราต้องแทนค่าเนี่ยเราจะต้องมีการดิฟมันนะครับดิฟ1ครั้งดิฟ2ครั้งใช่ไหมครับหรือเราจะเรียกมันว่าดิฟอันดับที่1หรือดิฟอันดับที่2อย่างนี้นะครับเราก็จะต้องมาเขียนรูปทั่วไปของมันก่อนก็คือ fx เท่ากับ a x กำลัง2บวก bx บวก c จากนั้นนะก็ทำการดิฟตัวมันนะครับก็จะกลายเป็น f พาม x จะเท่ากับดึง2ลงมาใช่ไหมครับก็จะเป็น 2ax บวก b ใช่ไหมครับแล้วก็ดิฟอีกครั้งนึงนะครับก็จะกลายเป็น f พาม x นะครับจะเท่ากับ 2a นั่นเองครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทำการแทนฟังก์ชันในพวกนี้นะครับเข้าไปในสูตรที่ทางโจทย์ได้กำหนดมาให้นะครับนั่นก็คือ f ลบ1บวก f 1นะครับเท่ากับ14ใช่ไหมครับแต่เราก็แทนค่าลงไปก่อนนะครับก็จะกลายเป็น a คูณลบ1กำลัง2บวก b คูณลบ1บวก c นะครับแล้วบวกอยู่กับ a แทน1ลงไปนะครับ1กำลัง2บวก b แทน1ลงไปแล้วก็บวก c นะครับจะเห็นได้ว่าไอ้2ตัวนี้มันมีตัวที่ตัดกันได้ก่อนนะครับลบ b ตัดกับ b ใช่ไหมครับแล้วเขาบอกว่า f ลบ1บวกกับ f 1เนี่ยบวกกันแล้วนะครับมันจะได้เท่ากับ14นะครับส่วนฝั่งนี้นะครับลบ1กำลัง2ก็กลายเป็น1ถูกไหมครับมันก็เลยจะได้ว่า a บวก a กลายเป็น 2aแล้วก็ c บวก c กลายเป็น 2c นะครับดึงตัวประกอบรูปแล้วก็ย้ายไปหารอีกฝั่งนะครับก็จะกลายเป็นว่า7นะครับจะเท่ากับ a บวก c นั่นเองครับให้เป็นสมการที่1นี่คือฟังก์ชันแรกนะครับที่เขากำหนดมาให้ต่อไปนะครับจากฟังก์ชันที่2นะครับที่โจทย์กำหนดก็คือ f พาม1เท่ากับ 2f1 ใช่ไหมครับเราก็จะต้องเขียนกันนะครับว่าจาก f พาม1นะครับเท่ากับ 2f1 นะครับเราก็แทนค่าลงไปนะครับ f พามแล้วก็แทน1ลงไปก็จะกลายเป็น2คูณ a คูณ1บวก b นะครับจะเท่ากับแทน1ลงไปใน f ธรรมดาใช่ไหมครับแล้วก็คูณด้วย2ก็จะกลายเป็น2คูณ a 1กำลัง2บวก b คูณ1บวก c นะครับจากนั้นก็คูณ2เข้าไปนะครับก็จะกลายเป็น 2a บวก b นะครับเท่ากับ 2a บวก 2b บวก 2c ใช่ไหมครับจะเห็นได้ว่ามี2ข้างที่เหมือนกันนะครับเราสามารถตัดได้แล้วก็ย้าย b ย้าย c ไปอีกฝั่งนะครับก็จะได้เป็นว่า b นะครับจะเท่ากับลบ 2c นั่นเองครับให้เป็นสมการที่2นะครับจากเงื่อนไขสุดท้ายนะครับก็คือ f พาม0บวก f พาม0เท่ากับ6นะครับเราก็จะต้องนำมันมาเขียนนะครับจาก f พาม0ครับบวก f พาม0เท่ากับ6นะครับเราก็จะแทนค่าลงในสิ่งที่เราหามาแล้วนะครับ f พาม0ก็แทน0ลงไปก็เป็น 2a คูณอยู่กับ0นะครับบวก b f พาม0ก็จะเป็น 2a นะครับเท่ากับ6ใช่ไหมครับแปลว่าพจน์นี้นะครับก็จะได้เป็น 2a บวก b เท่ากับ6นะครับแต่เรารู้มาก่อนหน้านี้นะครับว่า b นะครับมันเท่ากับลบ 2c ใช่ไหมครับเราก็จะใช้สมการที่2นะครับแทนลงไปนะครับแทนสมการที่2นะครับก็จะกลายเป็น 2a ลบ 2c นะครับเท่ากับ6ใช่ไหมครับแล้วก็ a ลบ c นะครับจะเท่ากับดึง2ออกมาเอา2ย้ายไปหาร6ก็จะกลายเป็น3นั่นเองครับให้เป็นสมการที่3นะครับแล้วเราเห็นความเหมือนหรือความต่างอะไรกันระหว่างสมการที่1และก็สมการที่3มั้ยครับถ้าเราเอาสมการที่1บวกด้วยสมการที่3นะครับมันก็จะได้ค่า a ออกมาใช่ไหมครับเราก็เลยนำสมการที่1นะครับบวกด้วยสมการที่3ก็จะกลายเป็น a บวก c บวก a ลบ c เท่ากับ7บวก3นะครับ c ก็จะตัดกับ c ไปนะครับก็จะได้เป็นว่า 2a นะครับเท่ากับ10แล้วก็ a นะครับเท่ากับ5ครับจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ค่า a มาแล้วใช่ไหมครับเราก็จะทำการไปแทนเพื่อที่จะหาค่า c และค่า b ต่อไปนะครับเราก็จะไปแทนในสมการที่1นะครับเพื่อหาค่า c ครับในสมการที่1นะครับ a หรือ5นะครับบวก c นะครับจะเท่ากับ7แปลว่า c นะครับจะเท่ากับ2นั่นเองครับและเรานะครับต้องไปหาค่า b ต่อใช่ไหมครับเราก็ไปแทนในสมการที่2นะครับก็คือ b นะครับเท่ากับลบ2คูณ c ใช่ไหมครับก็เป็น2 b ก็จะเท่ากับลบ4นั่นเองครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาหาค่าสุดท้ายที่โจทย์ต้องการหานะครับนั่นก็คือ

ดิเกตตั้งแต่0จนถึง1ของ f3x dx นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องเอา a b c มาเขียนในรูป fx ให้ได้ก่อนนะครับ fx a ใช่ไหมครับก็เป็น 5x กำลัง2ลบลบ 4x บวก2นี่ครับอันนี้คือ fx ใช่ไหมครับจากนั้นนะครับสิ่งที่โจทย์ต้องการหานะครับก็คืออินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f3x dx นะครับอินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ใช่ไหมครับแล้วเราก็แทน 3x ลงไปใน x ของ fx นั่นเองครับมันก็จะได้เป็น5คูณ 3x ทั้งหมดกำลัง2ลบ4คูณ 3x บวก2แล้วก็ dx นะครับกระจายกำลังเข้าไปนะครับก็เป็น1 0เป็น45 9คูณ5ใช่ไหมครับเป็น45 x กำลัง2 4คูณ3เป็น12 x บวก2 dx นะครับจากนั้นก็ทำการอินทิเกรตครับ45 x กำลัง2อินทิเกรตได้เป็น45 x กำลัง3ส่วน3นะครับลบ12 x อินทิเกรตได้เป็นลบ12 x กำลัง2ส่วน2นะครับแล้วบวก2อินทิเกรตได้เป็นบวก2 x นะครับและเราก็จำกัดเขตมันไว้ที่0จนถึง1นั่นเองครับ45ส่วน3ตัดได้เป็น15นะครับ2ตัดกับ12ได้เป็น6แปลว่าเรานะครับต้องแทน1เข้าไปในฟังก์ชันนี้นะครับก็จะกลายเป็น15 1กำลัง3ลบ6คูณ1กำลัง2บวก2คูณ1ลบกับแทน0ลงไปนะครับก็จะเป็น15คูณ0กำลัง3ลบ6คูณ0กำลัง2นะครับแล้วก็บวก2คูณ0นะครับจากนั้นก็จะได้เป็น15ลบ6ใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วย2มีค่าเท่ากับ11นะครับเป็นคำตอบนะครับน้องๆเห็นไหมครับว่าการทำโจทย์ปฏิพันธ์จำกัดเขตเนี่ยจะต้องใช้เรื่องอนุพันธ์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องโจทย์เกี่ยวกับอนุพันธ์หรือโจทย์เกี่ยวกับปฏิพันธ์เนี่ยน้องๆจะต้องทบทวนทั้ง2เรื่องนี้ไปพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าทั้ง2เรื่องนี้สำคัญมากในการทำโจทย์เรื่องนี้ครับ

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ัวนี้เนี่ยมันเป็นแบบทดสอบลักษณะที่ไม่เป็นทางการครับเพราะฉะนั้นความง่ายของมันนะฮะคือคนที่ใช้งานที่เป็นคนสร้างแบบทดสอบเนี่ยสามารถสร้างโดยที่ไม่ต้องไปยุ่งกับเรื่องของการเขียนโปรแกรมอันนี้ก็อาจจะเป็นคร่าวๆสำหรับเนื้อหาที่ผมอยากจะฝากเอาไว้ในวันนี้ไม่รู้ว่าพอจะเป็นประโยชน์ครับ
1: โอ้ได้ความรู้ไหมเลยครับจะได้ไปลองใช้กับนักเรียนจริงๆมันสร้างความตื่นเต้นนะแล้วก็สร้างเขาเรียกอะไรกระตุ้นให้เขาอยากเรียนรู้โดยใช้สิ่งที่มันอยู่ใกล้ตัวเขามากที่สุด
0: ก็ถ้าสมมติว่าเด็กๆได้ใกล้ชิดกับอาจารย์มากยิ่งขึ้นก็น่าจะดี
1: ครับผม
0: ครับขอบคุณอาจารย์อนุสรมากครับ
1: ครับผมเช่นกันครับ
0: ครับแล้วเดี๋ยวผมจะตามไปดูตอนที่อาจารย์ลองนำไปใช้ครับ
1: ครับผม
0: สรุปโดยรวมของเนื้อหาในวันนี้นะครับเริ่มต้นจากการเข้าไปสมัครสมาชิกที่เว็บไซต์ facebook.com กรอกรายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วนครับอย่าลืมนะครับว่าเราจะต้องยืนยันอีเมลด้วยว่าอีเมลที่เราใช้สมัครนั้นเป็นอีเมล address ของเราจริงๆหลังจากที่ลงทะเบียนเรียบร้อยก็เข้าสู่ขั้นตอนหาเพื่อนครับโดยที่ระบบของ Facebook สามารถดึงเอาอีเมลต่างๆที่มีอยู่ในระบบอีเมลที่เราใช้งานขึ้นมาแสดงให้ได้เลยครับว่าบรรดาผู้ใช้เหล่านั้นมีใครบ้างที่ใช้ Facebookแล้วเราก็สามารถเพิ่มบุคคลเหล่านั้นเข้าเป็นเพื่อนของเราได้ในทันทีครับและที่สำคัญในวันนี้เรายังพูดถึงเรื่องของการทำแบบทดสอบผ่าน Facebook แอปพลิเคชันตัวนี้มีชื่อว่า Quizzes ครับขั้นตอนก็ไม่ยากครับเข้าไปที่ Quizzes จากนั้นก็จัดการสร้างแบบทดสอบซึ่งตรงนี้จะเรียกว่า Knowledge Quiz ครับโดยเราสามารถกำหนดชื่อหัวข้อของการทดสอบรวมไปถึงรายละเอียดอื่นๆและก็การจัดลำดับของผลลัพธ์ของการทดสอบครับแบ่งกลุ่มให้เรียบร้อยโดยคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์ว่าหลังจากทำแบบทดสอบแล้วนักเรียนแต่ละคนอยู่ในกลุ่มระดับใดอย่างเช่นดีมากดีพอใช้หรือต้องปรับปรุงครับจากนั้นนะครับเราก็ใส่คำถามและตัวเลือกต่างๆซึ่งในช่องตัวเลือกนั้นเราสามารถระบุได้ครับว่าตัวเลือกใดเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องท้ายสุดครับหลังจากสร้างแบบทดสอบเรียบร้อยก็ publish หรือส่งแบบทดสอบดังกล่าวเข้าไปที่หน้า Facebook ของเรานั่นเองนักเรียนของเราก็จะสามารถเข้ามาทำแบบทดสอบก่อนหรือว่าหลังบทเรียนได้แล้วแล้วก็ยังเป็นการให้เด็กๆสามารถทบทวนบทเรียนในภายหลังได้ด้วยครับ
1: พอได้รับความรู้จักอาจารย์แว่นก็คือเรามาต่อยอดได้อย่างเรื่องของการทำแบบฝึกหัดใช่ไหมในควิซต่างๆที่เราสามารถออกแบบฝึกหัดมาเสริมให้เด็กโดยเด็กเขาก็เกิดความตื่นเต้นมันได้จุดหนึ่งคือเด็กที่ไม่ค่อยอยากอ่านหนังสือเนี่ยถ้ามาเป็นหนังสือเล่มๆ เขาไม่อ่านแต่ถ้ามาเป็นข้อความมาเป็นคลิกที่ถามแล้วมีช้อยให้เลือกเขากลับอ่านเพื่อจะตอบว่ามันถูกมันผิดอันนี้คือดึงแรงจูงใจแต่ทีนี้เราเอาตัวนี้มาเนี่ยเราไม่ได้มุ่งหวังในเรื่องของผลคะแนนแต่เรามุ่งหวังในเรื่องของฝึกทักษะกระบวนการคิดกระบวนการอ่านกระบวนการแสดงความคิดเห็นตรงนี้ใช้ประโยชน์ได้ค่อนข้างเยอะนะจำได้ไหมว่าคาบแรกครูสอนในเรื่องของภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสารถูกไหมสมัยก่อนเราสื่อสารด้วยวิธีไหนมั่งการสื่อสารมีอะไรมั่งจดหมายเขียนจดหมายโทรศัพท์มีอะไรอีกการพูดเป็นการสื่อสารไหมเป็นการสื่อสารการพูดการอ่านใช่ไหมแต่ถามว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาใช้รูปแบบของการสื่อสารแบบใหม่แล้วมันเกี่ยวอะไรกับคอมพิวเตอร์ไหมน่าเกี่ยวไหมเกี่ยวนะเพราะฉะนั้นวันนี้ครูจะมาสอนในเรื่องของการใช้การสื่อสารในเรื่องของการใช้อินเทอร์เน็ตใช่ไหมที่แรกเราบอกว่าเราทำโดยเรารู้แค่นี้เราก็ทำแค่นี้แต่พอคุยกับอาจารย์แว่นแล้วเนี่ยสิ่งที่บางทีเราคิดว่ามันทำไม่ได้มันก็ทำได้ง่ายขึ้นอย่างเช่นเรื่องของแบบทดสอบที่เราจะใส่ลงไปยังไงดีเราจะทำลงไปยังไงให้เด็กได้ฝึกทำใช่ไหมง่ายขึ้นใครมีอีเมลบ้างมีไหม มีอีเมลโอ้เกือบทุกคนเลยใช่ไหมอันเด็กวัยรุ่นมีอีเมลเอามือลงครับครูก็มีอีเมลนะคราวนี้เคยเล่นอีเมลแต่ตอนนี้มีอะไรที่มากกว่านั้น
2: Facebook
1: Facebook ใช่ไหม Twitter รู้จักด้วย Hi-Fi เคยเล่นใช่ไหมส่วนใหญ่เวลาเล่นเข้าไปเล่นอะไรเล่นเกมใช่ไหมไหนใครเข้าไปเล่นเกมมาจำเลยโอ้โหยอมรับดีมากเข้าไปเล่นเกมใช่ไหมส่วนใหญ่ไปเล่นเกมนะเข้าไปเล่นเกมใน Facebook แต่วันนี้ครูจะมาบอกว่า Facebook จริงๆมันทำได้มากกว่าการเล่นเกมทำอะไรได้มั่งเวลาเราเรียนใน Facebook แล้วเราเข้าไปใน Facebook เจออะไรมั่งก่อนหนึ่ง
2: เจอ
1: เพื่อนเจอเพื่อนเจออะไรอีกข้อคอมเมนต์ข้อความเคยไปโพสต์ไว้ไหมเคยอันนี้คือการสื่อสารยังสื่อสารแล้วนี่คือการสื่อสารแล้วแต่เราใช้การสื่อสารถูกต้องหรือเปล่าเออนะใช้สื่อสารถูกต้องบ้าง Facebook เป็นสื่อที่มันเป็นสาธารณะถูกไหมลูกคือเราไปโพสต์อะไรไว้ไปเขียนข้อความอะไรไว้คนอื่นก็ทำไม
2: เห็นหมด
1: เพราะฉะนั้นภาษาที่เราเขียนลงไว้ใน Facebookใช้คำหยาบได้ไหม
2: ไม่ได้
1: คราวที่แล้วเราพูดถึงเสียงในภาษาไทยจำได้ไหมมีกี่เสียงนะเสียงในภาษาไทยมีกี่เสียง
2: 23
1: เสียงมีอยู่3เสียงได้แก่เสียงอะไรเสียงแท้2เสียงแปร3เสียงดนตรีเสียงไหนสำคัญที่สุดในภาษาไทยจริงเปล่าเสียงไหนความเสียงมันเปลี่ยนแล้วความหมายเปลี่ยนเสียงดนตรีเสียงดนตรีคือเสียงของอะไรวรรณยุกต์เสือฮะความหมายเปลี่ยนไหมจากเสือไปเป็นเสือใส่ไหมโทเป็น
2: เสื
1: ้อเอาเสือไปทำเป็นเสื้อแล้วเพราะฉะนั้นเวลาเขียนข้อความใน Facebook ครูเห็นหลายคนเขียนวรรณยุกต์ทำไมผิดเขียนวรรณยุกต์ผิดไม่เอกเป็นไม่โทไม่โทเป็นไม่ตีสลับหมดเลยเพราะนั้นต่อไปนี้ไม่ได้แล้วนะรู้แล้วว่าใช้ยังไงเดี๋ยววันนี้จะเข้า Facebook แล้วลองไปดูซิเพื่อนคนไหนเนี่ยเขียนผิดมั่งถ้าเพื่อนเขียนผิดลองแนะนำซิเอ๊ะที่ถูกควรเป็นคำนี้หรือเปล่าที่ถูกควรเป็นคำนั้นหรือเปล่าแต่อย่าไปว่าเขานะใช้ Facebook ในการแนะนำถูกไหมช่วยกันรณรงค์เรื่องการใช้ภาษาไทยใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์นะอ้าวทุกคนมีอีเมลถามต่อมี Facebook ทุกคนไหมมีไหมมีแล้วมีแล้วเดี๋ยวเราลองแอดครูเป็นเพื่อนก่อนวันนี้ครูจะเป็นเพื่อนนักเรียนเลยก่อนที่เราจะไปดูแบบฝึกหัดเดี๋ยวคุณครูรับแอดนักเรียนก่อนนะครับนักเรียนจะได้ทำแบบฝึกหัดของคุณครูได้นะอ้าวมาแล้วนะโอเคยืนยันนะครับของนักเรียนขึ้นยังเข้าไปชมของครูได้ยังลูกลองเข้าสิแล้วมาดูของครูนะเราจะให้นักเรียนลองทำแบบทดสอบเล่นๆสนุกสนานนะเจอนะคราวนี้แบบทดสอบชุดที่1ภาษาไทยชุดที่1นะพื้นฐานวิชาภาษาไทยเขาบอกว่าพยัญชนะของไทยมีทั้งหมดกี่ตัวเรียนแล้วคลิกเลยลูกคลิกพร้อมกันไม่ต้องลอกกันนะเดี๋ยวคะแนนจะออกมา

0: ทำหมดยังหมดแล้วไหนใครได้เต็มมั่งใครได้เต็มมั่ง 100% เลยโอ้โหเก่งมากไหนใครได้ 80% ใครได้ 70% ใครได้ 60% 50% มีไหมไม่มีโอแสดงว่าเก่งนะเนี่ยได้ 70% อัพขึ้นทุกคนเลยง่ายกว่าการทำในกระดาษไหมง่ายกว่าดูดีกว่าไหมดีกว่าเพราะว่าเราชอบใช่ไหมเล่นคอมพิวเตอร์คราวนี้ผ่านเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวเปิดเทอมเรามาเจอกันในเรื่องของการใช้แบบทดสอบเหล่านี้ในเรื่องของการทำแบบฝึกหัด
1: ทำให้ผมสนิทกับอาจารย์มากๆเลยครับเพราะว่าการได้คุยผ่านทางนี้มันเหมือนกับทำให้เรากระชับความสัมพันธ์ที่เป็นเหมือนช่องว่างกับอาจารย์ได้ครับ
2: เวลาเจอเนื้อหาที่ไม่เข้าใจจะโทรไปก็อาจารย์บางทีอาจารย์ติดสอนก็เลยจะฝากข้อความทิ้งไว้ที่ Facebook แล้วก็อาจารย์ก็จะเข้าไปอ่านแล้วก็ตอบคำถามให้ผมได้โอเคมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะฮะก็รู้สึกดีมากว่าอาจารย์ก็เข้ามามีส่วนร่วมกับพวกเราแล้วก็ท่านไม่ได้ใช้ความคิดที่เป็นอาจารย์ของท่านตลอดท่านก็ยังรับฟังเราด้วยแล้วก็ท่านยังให้คำแนะนำหรือบางครั้งเวลาเราคิดที่มันนอกกรอบออกไปท่านก็ให้เสรีในความคิดนั้นฮะก็ถือว่า Facebook กับอาจารย์ก็ดีครับ
0: หลังจากที่ได้นำ Facebook ไปใช้จริงนะครับกับนักเรียนก็พบว่าทำให้เกิดผลดีนะครับคือเราหนึ่งเราได้ใกล้ชิดกับนักเรียนมากขึ้นนะครับในการที่เราสื่อสัมพันธ์กันเพราะว่าวัยรุ่นตอนสมัยนี้เขามี Facebook เป็นของเขาเช่นเราเอาภาพเขาไปลงแล้วเขาก็มีการโต้ตอบกับเรามาทำให้เรารู้ถึงระบบการใช้ชีวิตของเขาว่าเขาใช้ชีวิตประจำวันเป็นยังไงรู้ในเรื่องของบางสิ่งที่เขาอยากจะถามเราในเรื่องของส่วนตัวบางครั้งเขาไม่สามารถปรึกษาผู้ปกครองได้นะฮะเขาก็ปรึกษาครูหรือไม่ก็เรื่องของงานต่างๆที่เขาถามเรามาหรือความรู้ต่างๆที่เขาอยากได้เพิ่มเติมตัวนี้เขาก็ทำให้เราใกล้ชิดกับเด็กนักเรียนมากขึ้นครับผม
3: เป็นยังไงบ้างครับผมคิดว่าวิธีที่อาจารย์อนุสรนำ Facebook ไปใช้ในการเรียนการสอนนั้นน่าสนใจมากเลยครับหลายคนนะครับพอพูดถึง Facebook ปุ๊บเนี่ยก็จะมีคนกังวลครับเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลส่วนตัวซึ่งก็มีเป็นข่าวให้เราเห็นกันบ่อยครั้งจริงๆถ้าจำกันได้นะฮะตอนที่เราลงทะเบียนเนี่ยผมแนะนำว่าควรจะใช้ชื่อจริงนามสกุลจริงนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยถือว่าเป็นประโยชน์ข้อหนึ่งของทาง Facebook เพราะจะทำให้เราสามารถเชื่อมโยงข้อมูลส่วนตัวของเราซึ่งเป็นแค่ชื่อและนามสกุลเนี่ยไปหาเพื่อนอื่นๆหรือว่าญาติสนิทของเราแต่ประเด็นสำคัญนะฮะที่เป็นข่าวบ่อยๆไม่ใช่แค่ข้อมูลส่วนตัวเรื่องชื่อหรือว่านามสกุลครับแต่เป็นเรื่องของข้อมูลส่วนตัวในชีวิตประจำวันที่บางครั้งเราไม่ควรนำไปเผยแพร่เราอาจจะเคยเห็นในข่าวนะฮะมีบางคนเอาคำพูดที่ไม่เหมาะสมใส่เข้าไปใน Facebook บางคนเอาเรื่องที่เป็นข้อมูลของครอบครัวใส่เข้าไปใน Facebook ซึ่งตรงนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะโพสอะไรลงไปก็ต้องคิดสักนิดหนึ่งอย่าลืมนะครับว่าเราโพสใส่เข้าไปตรงนั้นแล้วมันจะอยู่ติดตัวของเราไปตลอดเพราะมันอยู่บน Facebook ครับเราสามารถจัดการกับมันได้ไม่มากนักฝากเอาไว้ด้วยนิดนึงนะสำหรับเรื่องนี้แล้วเราจะใช้ Facebook ได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ไร้กังวลครับทิ้งท้ายเอาไว้อีกนิดนึงนะครับสำหรับผู้ชมท่านใดนะครับที่รู้จักกับคุณครูหรืออาจารย์ท่านไหนที่มีเทคนิคการสอนที่น่าสนใจฝากนิดนึงแนะนำมาที่ www.thaiteachers.tv ครับเราจะได้เข้าไปติดต่อคุณครูหรืออาจารย์ท่านนั้นแล้วนำเทคนิคเหล่านั้นมาเผยแพร่ให้กับคุณผู้ชมทุกท่านได้รับทราบกันก็เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็นำเสนอสิ่งที่น่าสนใจต่อยอดเพิ่มขึ้นมาอีกวันนี้หมดเวลาของรายการที่ชันเทคแล้วครับลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: การสอนให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1อ่านได้เขียนคล่องถือเป็นการปูรากฐานการเรียนรู้ที่สำคัญของนักเรียนอาจารย์ยุวดีนุสทรัพย์จากโรงเรียนวัดปากน้ำฝั่งเหนือจึงคิดนวัตกรรมสำหรับการสอนเรื่องสระเพื่อเพิ่มพูนทักษะในวิชาภาษาไทยเป็นสื่อการสอนชุดนิทานสระ18เล่ม
1: ที่ยากสำหรับป.1มันยากทุกเรื่องเลยเพราะมันไม่มีอะไรง่ายเลยทุกอย่างเป็นเรื่องใหม่ทั้งหมดพยัญชนะสระทุกสิ่งทุกอย่างเป็นนามธรรมสูงสุดแล้วถ้าเด็กจำพยัญชนะเนี่ยจะง่ายกว่าแต่ถ้าจำสระไม่ได้ไม่มีทางอ่านหนังสือออกเลยและถ้าป.1เราปล่อยไปโดยที่เขาอ่านหนังสือไม่ออกถ้าเขาอ่านกอ

0: ขออาขาไม่ออกแล้วเขาจะอ่านวออางอวางได้ยังไงที่มันมีตัวสะกดเป็นเรื่องที่ต้องเรียนรู้และให้เข้าใจไปเลยในป.1 เนี่ยจะเรียนสระเดี่ยวซึ่งมี18สระ
1: ก็เรียนเรื่องสระเรียนเรื่องสระอาเรียนเรื่องสระอีสระอีสระอุสระอามันดีทางมาม่า
0: ใช่อย่างเช่นสระอาซึ่งเป็นสระเรื่องแรกเลยและพล็อตเรื่องของสระอาเนี่ยก็คือว่าอยากจะให้มาม่าซึ่งเป็นตัวละครของเรื่องซึ่งใช้สระอาด้วยแล้วก็เขาอยู่กับป้ากับตาที่สารยาแล้วก็ซื้อนิทานมาให้และนิทานเรื่องนั้นก็เป็นลากับกาก็ซึ่งเป็นสระอาเหมือนกัน
1: ผมชอบรถตู้คันหรูรถตู้คันหรูของคุณปู่ครับ
0: แล้วอย่างสระอูเนี่ยซึ่งเด็กๆก็ชอบมากเหมือนกันมันเป็นเส้นทางการเดินทางรถตู้คันหรูของคุณปู่จะพาเด็กๆลูกหมูหนูซึ่งไปเที่ยวที่ทะเลที่บางปูแล้วจะมีผีตานีเรื่องผีตานีนะคะ
2: นิทานเรื่องนี้เป็นนิทานสระอี
1: ผ
2: ี
1: ตานี
2: ชื่อว่าผีตานีคืนนี้อาชีเป่าปีอีอีอีรีบไปหาแม่ชีแม่ชีตีผีตานีไป4ทีปอกปอกปอกปอกผีตานีหายตัวไปเร็วรีบอาชีตื่นแล้วก็ไปฉี
1: ่โอ้
2: เราฝันไปนี่เองผีไม่มีในนี้มีแต่ในทีวี
3: ในวันนี้ห้องป.1 ทับ1ของอาจารย์ยุวดีได้เรียนนิทานสระมาจนถึงสระเอาะแล้วในชื่อนิทานเรื่องวัว3ตัวกับเจ้าเงาะ
0: เราออกแบบขั้นตอนการสอนโดยการให้อ่านหนังสือวัว3ตัวกับเจ้าเงาะแต่ก่อนอ่านเราจะต้องบอกคำยากเขาก่อนแล้วเราจะรู้ได้ไงคำนั้นเป็นคำยากแล้วเรามีหนูทดลองจากรุ่นอื่นๆมาแล้วซึ่งคำนั้นมันน่าจะเป็นคำยากมันไม่ใช่คำเป้าหมายของเราแต่มันเป็นคำแวดล้อมในสระออกของเราเราก็จะเอามาสอน
2: พอวออาโมความ
1: พอวออาโมความ
2: สอุขอสุ
0: คำยากจนมั่นใจว่าเรียนเข้าใจแล้วก็ให้จับคู่อ่านหนังสือนิทานของเราและในหนังสือเล่มนี้เราจะสอนสระอ่ะแล้วสังเกตที่หน้าปกนิดนึงคำที่เป็นสระอ่ะของคุณครูเป็นสีอะไร
1: น
0: ้ำเงิน
1: สี
0: ฟ้า
1: คลาม
0: คลามขอบอกว่าทั้ง3คำตอบเป็นคำตอบที่ถูกต้องทั้งหมดเพราะฉะนั้นคำเป้าหมายนึกอะไรไม่ออกคำที่เป็นสีฟ้ามันคือสระออกพูดกันสระออก
1: สระออก
0: สระออก
1: สระออก
0: ให้เวลาในอ่าน10นาที

0: อ่านจนแน่ใจว่าทุกคู่อ่านจบแล้วให้เพื่อนมาช่วยเหลือเพื่อนแล้วเก็บตกโดยครูอ่านให้ฟังอีกครั้งหนึ่งแล้วพวกมันก็ไปเจอเกาะขนาดกลางวัวตัวใหญ่บอกว่าเกาะนี้ไม่เหมาะกับฉันเลยวัวตัวเล็กก็บอกว่าเกาะนี้ไม่เหมาะกับฉันเลยแต่วัวตัวกลางกลับบอกว่าเกาะนี้มันเหมาะเจาะที่สุดหลังจากที่อ่านนิทานเรื่องนี้เขาฟังแล้วแล้วทำยังไงที่มันจะเห็นภาพชัดเจนที่สุดให้เขาตราตึงเข้าไปสำหรับเด็กป.1แล้วจำเป็นคำจำเป็นตัวหนังสือมันเป็นนามธรรมมากแสดงบทบาทสมมุติเป็นตัวละครที่ชอบเลยอยากเป็นตัวอะไรก็แข็งเอาไว้แข็งเอาไว้แล้วครูก็ไปสัมผัสเขาแตะแล้วเขาก็จะบอกเขาเป็นตัวอะไรแล้วเราคัดเลือกตัวละครที่มีอยู่ในเรื่องออกมาแสดงให้เพื่อนๆดูหน้าชั้นเพื่อตอกย้ำความคิดอีกครั้งนึงว่าเรื่องนี้มันมีใครบ้างทำอะไรที่ไหนแล้วเขาถึงจะไปเรียงลำดับเรื่องราวตามแบบฝึกที่เราให้ทำได้
1: ที่นี่ไม่เหมาะกับ
2: ที่นี่ไม่เหมาะกับชั้นเลยวัวตัวกลางเจอเกาะขนาดกลางเหมาะไหมจ๊ะวัวตัวเล็กเ

0: ขนาดเล็กเอางูตัวเล็กทิ้งขึ้น
1: ขั้นตอนต่อไปอาจารย์ยุวดีจะมีใบงานแจกให้นักเรียนเพื่อทำแบบฝึกหัดเกี่ยวกับหลักภาษาโดยบูรณาการกับศิลปะที่เด็กๆชื่นชอบ

0: สมมุติเลข1บวก1มันยังเห็นดอกไม้1ดอกกับดอกไม้1ดอกมันรวมกันได้2มันเห็นอยู่อ่ะแต่ภาษาไทยเนี่ยอยู่ดีเราก็บอกเขาเลยว่าแบบนี้กอไก่แบบนี้คือขอไข่มันไม่มีอะไรเป็นจุดยึดเลยอ่ะก็เลยสร้างงานศิลป์ใส่ลงไปในสลากของเราเป็นภาพตัวแทนก็คือจะให้ออกแบบสลากเป็นรูปต่างๆเช่นสระโอก็เป็นรูปต้นไม้แล้วก็สระแอก็จะเป็นรูปดินสอซึ่งเขาก็จะจำได้สระเอก็จะเป็นรูปเด็กผู้หญิงตีลังกาหัวกลับแล้วสระอาก็จะเป็นรูปนกสระอาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ประทับใจและตาตึงของเขาก็คือว่าสระอาเนี่ยสอนได้หลากหลายมากมันเหมือนอะไรอ่ะเหมือนไม้เท้าด้วยมันเหมือนไม้แขวนเสื้อด้วยมันเหมือนก้านของร่มด้วยถ้าเขาเข้าใจตรงนี้เขารู้จักสระอาแล้วซึ่งทุกคนเขาก็จะจำภาพเหล่านี้ได้ภาพนี้ภาพอะไรเขาจำเป็นภาพได้แล้วทีนี้มันจะตราตึงอยู่ในใจเขาแล้วพอต่อไปเนี่ยพอเขาเรียนโตขึ้นเขาไม่ต้องจำเป็นภาพแล้วเขาทิ้งภาพเหล่านั้นเพื่อไปเห็นสระเขาก็อ่านได้แล้วเอ
1: เ
0: ออาI'm not.

0: ความว่าอะไร
1: ที
0: ่
1: น
0: ั
1: ่ง
0: ที่นั่งฝ้ายอธิบายได้ปรบมือให้ฝ้ายผลงานของฝ้ายจะได้รับการคัดเลือก
1: พอ
0: ตามเพราะคำนี้ไม่ใช่เพราะในบทเรียนของเราด้วยนะหมายถึงอะไร
1: เธอพูดเพ
0: ราะไม่ใช่เพราะในบทเรียนของเราจะเป็นพอรอออกเพราะแต่เพราะอันนี้ไม่ใช่ได้และถ้าเราเพาะปลูกอ่ะรู้จักไหมนี่แหละเพาะคำนั้นหรือว่ากับเพาะก็ได้เอาอะไรอ่ะเอากับเพาะตามหมายถึงอะไรลูก
2: สารอ่อค่ะ
0: หมายถึงสารอ่อเลยปรบมือให้พีรพัฒน์ค่ะ
3: พอรออ่ะเพราะ
4: พอรออ่ะเพราะ
0: จะให้หมายถึงอะไรลูก
3: คนพูดเพราะค่ะ
0: คนพูดเพราะปรบมือให้สองค่ะสองเป็นคนเดียวที่ใส่พยัญชนะลงไปสองตัวนะคะเก่งมากค่ะแล้วก็ความหมายชัดเจน
5: จะจะ
4: จะจะ
0: หมายถึงอะไร
6: เจาะรู
0: เจาะรู
6: เจาะก็ได้
0: เหมาะเจาะได้หมดปรบมือให้พี่ชาค่ะต่อไปฟังขั้นตอนการคัดเลือกคุณครูจะให้ส่ง SMS มาคัดเลือกผลงานส่ง SMS โดยการให้ดาวคนละ1ดวงทุกคนจะมีดาวไว้ในครอบครองแล้วก็มาดูผลงานจนพอใจแล้วก็เอาดาวไปแปะไว้ในผลงานของเพื่อนเราตรงไหนก็ได้หาที่แปะให้ได้นะคะคุณครูจะนับดาวที่มากที่สุดเป็นผลงานดีเด่นของห้องเรา
7: แล้วเวลาคัดเลือกผลงานเด็กเนี่ยก็จะร่วมสมัยนิดนึงบอกว่าครูจะให้ส่ง SMS นะมาคัดเลือกอย่างเดียวมันก็ไม่ทันสมัยเพราะเดี๋ยวนี้ในโทรทัศน์เขาก็จะส่ง SMS SMS ของครูก็เป็นรูปดาวเอาดาวไปแปะให้เพื่อนก็เท่านั้นเองสำหรับนิทานสระเนี่ยทำให้เด็กเรียนรู้ได้ดีขึ้นและจดจำสระได้แล้วก็จะอ่านหนังสือออกในอนาคตและที่สำคัญเขามีทัศนคติที่ดีต่อวิชาภาษาไทย

น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าเรื่องเซตและความน่าจะเป็นเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับดังนั้นนะครับพี่จะมาทบทวนเรื่องเซตให้น้องๆทุกคนฟังนะครับถ้าพูดถึงเรื่องเซตแล้วนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับซึ่งแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับจะประกอบไปด้วยสี่เหลี่ยมข้างนอกนะครับเราจะเรียกมันว่าเอกภพสัมผัสนะครับซึ่งพี่จะแทนมันด้วย U นะครับและในรูปนี้นะครับมีวงกลม2วงข้างในเนี่ยพี่จะแทนมันด้วยเซตของ A แล้วก็เซตของ B ครับซึ่ง A และ B เนี่ยมันมีบริเวณที่เราจะสนใจได้เนี่ยก็เป็นดังข้างๆนี้เลยนะครับในรูปที่1 นะครับบริเวณที่เราสนใจเนี่ยก็คือเป็นบริเวณทั้ง A และ B เลยใช่ไหมครับซึ่งเราจะสามารถเขียนแทนมันด้วย A union B ครับและรูปที่2นะครับคือรูปนี้ใช่ไหมบริเวณที่มันอยู่ร่วมกันนะครับตรงกลางเราจะสามารถเขียนได้ว่า A intersect B ครับและรูปถัดไปนะครับรูปที่3ก็คือบริเวณที่เราสนใจเฉพาะ A นะครับเราไม่ได้สนใจ B นะครับเราสามารถเขียนแทนด้วย A ลบ B นั่นเองครับและรูปสุดท้ายนะครับนั่นก็คือเราไม่ได้สนใจ A ครับเราจะเขียนมันด้วย A complement ครับซึ่งมีวิธีการเขียน2แบบนั่นก็คือเขียนแบบนี้แล้วก็เขียนแบบนี้ครับและเมื่อเรารู้จักเซตและแผนภาพเวนออยเลอร์แล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาหาจำนวนสมาชิกของมันนะครับซึ่งจำนวนสมาชิกของ A union B นะครับจะหาได้จากการเอาจำนวนสมาชิกของเซตที่มีเพียงเซตเดียวนะครับลบด้วยเซตของที่มันมีส่วนที่ทับกันตรงกลางครับหรือ A intersect B นั่นเองครับหรือว่าถ้าเราเปลี่ยนจาก2เซตนะครับจาก A union B เนี่ยกลายเป็น A union B union C เนี่ยจำนวนสมาชิกของมันเนี่ยก็จะเป็นจำนวนสมาชิกที่มีเพียง1เซตนะครับบวกกันลบด้วยจำนวนสมาชิกที่มี2เซตอินเตอร์เซกกันเนี่ยลบนะครับแล้วก็บวกด้วยจำนวนสมาชิกของเซตที่มันอินเตอร์เซกกันทั้ง3เซตเนี่ยบวกเข้าไปนะครับหรือพี่นะครับมีวิธีการจำนะครับนั่นก็คือให้จำนวนสมาชิกของเซตที่มันมีเพียงเซตเดียวเนี่ยเป็น S1 ครับแล้วก็จำนวนสมาชิกของเซตที่มันอินเตอร์เซกกันเนี่ยเป็น S2 แล้วก็อินเตอร์เซกกัน3เซตเนี่ยเป็น S3 ครับแล้วเราก็เติมบวกลบบวกเข้าไปนั่นเองครับเมื่อเรารู้จักจำนวนสมาชิกของเซตแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะนำจำนวนสมาชิกเมื่อกี้นะครับมาใช้ในการหาเรื่องความน่าจะเป็นนะครับซึ่งความน่าจะเป็นนะครับคือ NE ส่วน NS ครับโดย NE นะครับคือจำนวนเหตุการณ์ที่เราสนใจครับและ NS นะครับคือจำนวนเหตุการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งหมดครับและความน่าจะเป็นนะครับจะมีค่าอยู่ในช่วง0ถึง1ครับโดยถ้ามีค่าเข้าใกล้0นะครับคือเหตุการณ์นั้นนะครับมีโอกาสเกิดขึ้นได้ยากครับส่วนถ้ามีค่าเข้าใกล้1นะครับคือความน่าจะเป็นของเรื่องนั้นหรือโอกาสที่จะเกิดเรื่องนั้นเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นได้สูงนั่นเองครับและเมื่อเรารู้เรื่องความน่าจะเป็นแล้วก็เรื่องเซตแล้วใช่มั้ยครับเราก็จะสามารถแก้จบปัญหาได้แล้วนะครับกำหนดให้ A และ B นะครับเป็นเหตุการณ์ใดๆใน Simple Space และกำหนดให้ PE นะครับแทนความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ E ครับโดยเค้าเนี่ยครับจะกำหนดให้ว่า PB เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.3 PA intersect B เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.06 แล้วก็ PA union B ลบ PA intersect B เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.38 ครับแล้วเขานะครับต้องการหาว่า PA ลบ B เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเราจะเห็นได้ว่าเรื่องนี้นะครับมีเซตอยู่ด้วยกัน2เซตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราวาดแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับเราก็ต้องวาดแผนภาพเวนออยเลอร์ขึ้นมาก่อนนะครับจะมีวงกลมอยู่ด้วยกัน2วงครับวงกลม A แล้วก็วงกลม B นะครับหรือว่าเป็นเซต A แล้วก็เซต B นั่นเองครับจากนั้นนะครับวิธีการแทนค่าของมันนะครับเราจะเลือกแทนค่าในส่วนที่มันอยู่ในอินเตอร์เซกหรือว่าอยู่ในส่วนข้างในที่สุดก่อนนะครับซึ่งในข้อนี้นะครับมันคือ A intersect B ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะแทน PA intersect B เนี่ยลงไปกันก่อนนะครับก็คือ 0.06 นะครับเราทราบค่า PB นะครับว่าเท่ากับ 0.3 นะครับซึ่ง 0.3 ตัวนี้เนี่ยมันคือการรวมกันระหว่างตรงนี้ใช่ไหมครับซึ่งเรานะครับได้ทราบค่าไปแล้วส่วนนึงนั่นก็คือตรงนี้มีค่าเท่ากับ 0.06เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงที่เหลือข้างนอกเนี่ยมันก็จะกลายเป็น 0.3 นะครับลบด้วย 0.06 ก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับ 0.24 นะครับและพจน์สุดท้ายของเรานะครับนั่นก็คือ PA union B ลบ A intersect B นะครับจะเท่ากับ 0.38 ครับอันดับแรกใช่ไหมครับเราต้องแรงเงาตรง A union B นะครับได้เป็นอย่างนี้แล้วเรานะครับไม่ต้องการส่วนที่เป็น A intersect B นะครับพี่ให้เป็นสีฟ้านะครับแล้วเราจะเห็นได้ว่าไอ้สีเหลืองทั้งหมดเนี่ยมันรวมกันได้ 0.38 ใช่ไหมครับแล้วเรานะครับทราบค่าฝั่งหนึ่งไปแล้วคือ 0.24 ดังนั้นนะครับอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็คือการเอา 0.38 ลบด้วย 0.24 ใช่ไหมล่ะครับมันจะมีค่าเท่ากับ 0.14 นั่นเองครับแล้วสิ่งที่โจทย์ต้องการมันคือเขาต้องการ PA ลบ B ใช่ไหมครับซึ่ง PA ลบ B เนี่ยมันคือส่วนนี้ที่เราเพิ่งหามาได้ตะกี้นะครับแปลว่า PA ลบ B เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 0.14 นั่นเองครับผมโจทย์ข้อนี้นะครับเขามีบอกไว้ว่าความน่าจะเป็นที่กันนะครับดูหนังและซื้อของเนี่ยในวันอาทิตย์เป็น 0.8 และ 0.6 ตามลำดับนะครับถ้ากันนะครับจะทำกิจกรรมอย่างน้อย1อย่างอย่างแน่นอนนะครับแล้วความน่าจะเป็นที่กันเนี่ยจะทำกิจกรรมทั้ง2อย่างมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับน้องๆเห็นโจทย์แบบนี้น้องๆก็คิดว่าน้องๆเนี่ยต้องวาดแผนภาพเวนออยเลอร์ก่อนใช่ไหมครับพี่จะพาลองวาดแผนภาพเวนออยเลอร์กันดูก่อนนะครับซึ่งแผนภาพนี้นะครับก็จะแบ่งออกเป็น
ส่วนที่กันนะครับไปดูหนังแล้วก็ส่วนที่กันนะครับไปซื้อของและพี่นะครับจะแบ่งวงกลมวงนี้นะครับเป็นส่วนๆนะครับโดยให้ส่วนที่1 นะครับคือส่วนตรงนี้ครับและส่วนที่2นะครับคือตรงนี้แล้วก็ส่วนที่3นะคือตรงนี้นะครับหลังจากที่เราแบ่งส่วนที่1ส่วนที่2ส่วนที่3ออกมาแล้วใช่มั้ยครับไอ้ 0.8 เนี่ยแปลว่ามันเกิดจากการรวมส่วนที่1และส่วนที่2เข้าด้วยกันครับและ 0.6 เนี่ยเกิดจากการรวมของส่วนที่2แล้วก็ส่วนที่3เข้าด้วยกันซึ่งจะเห็นได้ว่าแผนภาพนี้เนี่ยเรายังจะไม่สามารถหาค่าหรือคำตอบของข้อนี้ได้ใช่มั้ยครับพี่นะครับจึงกำหนดให้หรือแทนให้ดูหนังนะครับเป็นเซต A ครับแล้วก็ซื้อของนะครับเป็นเซต B ครับและจากสูตรนะครับ NA Union B นะครับจะเท่ากับอะไรครับ NA บวก NB แล้วก็ลบด้วย NA intersect B ใช่ไหมครับโดยสูตรนี้นะครับสามารถประยุกต์กับเรื่องความน่าจะเป็นได้นะครับโดยการเปลี่ยนจำนวนสมาชิกนะครับเป็นความน่าจะเป็นครับมันก็จะกลายเป็น PA union B นะครับจะเท่ากับ PA บวก PB ครับแล้วก็ลบด้วย PA intersect B ครับและจากโจทย์นะครับเขาบอกว่าถ้ากันนะครับจะทำกิจกรรมอย่างน้อย1อย่างอย่างแน่นอนเนี่ยมันแสดงให้เราเห็นว่าIPA Union B เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ1นั่นเองครับและจากนั้นนะครับเรารู้นะครับว่ากันเนี่ยครับไปดูหนังหรือ A เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.8 และ B เนี่ยไปซื้อของหรือ PB เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 0.6 นั่นเองครับและสิ่งที่โจทย์ต้องการนะครับเขาบอกว่าเขาต้องการความน่าจะเป็นที่กันเนี่ยจะทำกิจกรรมทั้ง2อย่างใช่ไหมครับซึ่งมันก็คือ PA intersect B นั่นเองครับเราก็จะคงมันไว้นะครับแปลว่าถ้าเราย้ายข้างสมการนะครับ PA intersect B เนี่ยมันจะมีค่าอยู่เท่ากับ1.4 ใช่ไหมครับเพราะ 0.8 บวก 0.6 ได้ 1.4 นะครับถูกลบด้วย1ก็จะมีค่าเท่ากับ 0.4 นั่นเองครับและจะเห็นได้ว่าในเรื่องความน่าจะเป็นนะครับเราสามารถใช้เรื่องเซตหรือแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับมาอธิบายหรือว่ามาหาคำตอบของเรื่องความน่าจะเป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่น้องๆจะทำเรื่องความน่าจะเป็นได้เนี่ยน้องๆต้องไปทบทวนเรื่องเซตแล้วก็แผนภาพเวนออยเลอร์ดีๆนะครับ

0: าจารย์ยุวดีนิสซับอาจารย์ประจำชั้นป.1จากโรงเรียนวัดปากน้ำฝั่งเหนือทราบดีว่าการเรียนเรื่องการผ่านวรรณยุกต์กับอักษรสูงกลางและต่ำค่อนข้างยากสำหรับนักเรียนจึงได้มองหาเทคนิคการสอนใหม่ๆอย่างการใช้นิ้วมือวิเศษมาสอนเรื่องการผ่านวรรณยุกต์ให้ลูกศิษย์เข้าใจและสนุกสนานกับการเรียนมากขึ้น
1: อักษรสูงอักษรกลางอักษรต่ำซึ่งมันค่อนข้างยากแหละสำหรับเด็กป.1เป็นเรียนเรื่องท้ายๆของปีวันนี้เราสอนการผ่านอักษรสูงอักษรสูงผ่านได้กี่เสียงและอักษรสูงมีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเราทบทวนความรู้เดิมโดยการทำภารกิจที่สำเร็จมาแล้วก็คือการผ่านวรรณยุกต์อักษรกลาง
2: ภารกิจแรกที่เราทำผ่านไปแล้วก็คือเรา
3: อ
2: ัก
3: ษรกลาง
2: เก่งมากพีรพัฒน์เราผ่านวรรณยุกต์อักษรกลางได้แล้วนะคะอักษรกลางผ่านได้กี่เสียง5เสียงและใช้รูปวรรณยุกต์ได้กี่รูป
3: 4
2: รูป
3: รูปเอรูปโทรรูปตีรูป
2: เก่งมากรูปเอกรูปโทรูปตีและก็รูปจัตวาวันนี้เราก็จะมีเพลงอักษรกลางเพลงนี้มันเป็นเพลงง่ายๆมากมีแค่ปออามอปางเท่านั้นแต่เขาไล่โน้ตดนตรีทุกคนมีที่ตัวเองยืนค่ะ
1: อักษรสูงเมื่อผ่านเสียงเนี่ยเสียงของมันเองจะไม่ครบ5เสียงมันต้องไปเอาอักษรต่ำมาด้วยเราสอนแค่ให้เทียบเสียงเช่นพีผีพี่พีผีเนี่ยพีมันเอาพอพานมาคู่กับผอพึ่งมันถึงจะครบ5เสียงแล้วก็สอนเทคนิคการจำง่ายๆคือผีฝากถุงข้าวสารให้ฉัน
4: อักษรสูงมี11ตัวมีผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันมันมีแค่7ตัวแต่ในขอไข่ยังมีขอขวดค่ะในสอเสือยังมีสอสลาสอฤาษีในทอถุงยังมีทอฐานค่ะ
0: อาจารย์ยุวดีได้ให้นักเรียนทำภารกิจลับก่อนเข้าห้องด้วยการหยิบไข่วิเศษที่มีรหัสเป็นตัวอักษรสูงให้ถูกต้องเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเรียน
1: จากที่แจกรหัสไปแล้วตอนเช้าก่อนเข้าห้องเรียนก็มาไล่ถามทีละคนว่าพยัญชนะต้นของชื่อใครเป็นอักษรอะไรเป็นการประเมินผลในระดับทบทวนว่าเขามีความรู้ที่พร้อมจะเรียนวันนี้ได้ไหมมันก็เริ่มมาเข้าชื่อของเขาชื่อใครเป็นอักษรสูงบ้าง
2: ครูจะถามว่าพยัญชนะต้นของใครเป็นอักษรสูงให้ยืนขึ้นชื่ออะไรคะ
5: เพียงครับ
2: พยัญชนะต้นคือ
5: ขอบพึ่งครับ
2: เป็นอักษรสูง
6: ถูกต้อง
2: คุณเก่งมากชื่อเล่นชื่ออะไรคะ
7: สองครับ
2: พยัญชนะต้นคือ
7: สอเสือครับ
2: สอเสือเป็นอักษรสูงยอมรับไหม
8: ยอม
2: รับถูกต้องคุณเก่งมากถ้านั่งอยู่แล้วไม่ใช่อักษรสูงแสดงว่าเข้าใจถ้านั่งอยู่แล้วเป็นอักษรสูงชื่ออะไร
9: เฟิร์สคร
2: ับ เฟิร์สพยัญชนะต้นคือ
9: เฟิร์สครับ
2: ไม่ใช่อักษรสูงชื่อเล่น
10: เบนคร
2: ับ พยัญชนะต้น
11: บอกไ
12: ปแล้วบอกไปแล้วไม่ใช่อักษรสูง
13: ชาค่ะ
2: พยัญชนะต้น
14: ชาชา
2: ไม่ใช่อักษรสูงถูกต้องชื่อเล่น
15: ฮาครับ
2: พยัญชนะต้น
16: คอนคูคร
2: ับไม่ใช่อักษรสูงถูกต้องใบบัว
17: ใบไม้ค่ะ
2: ไม่ใช่อักษรสูงถูกต้องทุกคนเข้าใจจึงตอบได้ถูกปรบมือให้ตัวเองเก่งมากแล้วอักษรสูงมันทำได้กี่เสียงล่ะมันเหมือนอักษรกลางไหมวันนี้อันนี้เราจะเป็นรูปแมวนะ
1: ทีนี้มันมีใบความรู้ที่เป็นรูปแมวก็มาฝึกอ่านพร้อมๆกันพร้อมๆกันอ่านหลายๆรอบ
2: ตามนะขออีผี
18: ขออีผี
2: ขออีผีไม่

0: สูมีสูอ้าวตามสูสูสู้
1: สูสูสู้
2: พออ่านแล้วก็จะไปเปรียบเทียบกับอักษรกลางอักษรกลางได้กี่เสียงอักษรสูงได้กี่เสียงมันแตกต่างกันไหมมันเดี๋ยวก็จะสรุปได้ว่าอักษรกลางมันผ่านได้5เสียงแต่อักษรสูงเนี่ยมันผ่านได้แค่3เสียงก็มีคนตอบเลยว่าได้เสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทครูก็ไม่ได้บอกว่าผิดเขียนไว้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยพิสูจน์รอการพิสูจน
0: ์อ่ะไปดูว่ามันผันได้กี่เสียง
1: เสียง
3: เสียง
4: เสียงมาเสียงเอเสียงโท
0: อักษรสู
1: ง
0: ข้อสรุปข้อแรกก็คือผันได้3เสียงแล้วพี่ชาบอกว่าได้เสียงสามัญเสียงเอกแล้วเสียงโทข้อสรุปนี้มันจะรู้ต่อเมื่อเราเรียนจบบทเรียนนี้ได้ข้อสรุปอะไรอีก
1: เกิดคำใหม่ขึ้น
0: เกิดคำใหม่ขึ้นยกตัวอย่างยกตัวอย่าง
1: ฝา
0: ฝาฝาคือข้างฝาใช่ไหมจะได้คำว่าอะไร
5: ฝาหม้อ
0: ถูกต้องข้างฝาฝาหม้อแล้วได้คำไหนอีกฝาไม่เอก
6: ฝาม
0: ือแล้วขอฝาไม่ทงฝาล่ะ
7: ฝ้าเพดาน
0: ฝ้าเพดานเก่งมากยอมรับได้ได้คำใหม่พิสูจน์ได้จริง
2: เราบอกเขาอย่างเดียวเขาเชื่อแล้วแหละแต่มีสิ่งหนึ่งที่เขาเชื่อมากกว่าเขาคลั่งไคล้หลงไหลก็คือพี่โดเรมอนพี่โดเรมอนบอกอะไรบอกให้เขียนบอกให้ระบายสียังเชื่อเลยเพราะฉะนั้นเราก็ยืมจุดขายตรงนั้นมาใช้เลย
0: ไม่ธรรมดาได้มาเป็นคำวิเศษและให้คาถาวิเศษมาด้วยมันยากนะ
2: ไปด้วยความหมายให้มันสอดคล้องกับบทเรียนให้มันเห็นคุณค่าเห็นประโยชน์เห็นความสำคัญว่าเรียนแล้วมันมีประโยชน์มันนำไปใช้ได้และถ้าใช้ไม่ถูกต้องมันเกิดผลเสียหายอย่างไร
0: การที่เราอ่านคำไม่ถูกต้องมันจะส่งผลต่อการเขียนหนังสือของเราด้วยคุณครูจะให้ทุกคนดูว่าสอสอที่ครูได้รับมาตอนปีใหม่มีคำที่เขียนผิดเปล่าเขาอวยพรครูเจี๊ยบว่าขอ
2: ที่เช้าเข้าใจผิดว่าสอนสูงเนี่ยมันผ่านได้3เสียงซึ่งมันถูกต้องแต่มันผ่านได้สามัญเอกโทอันนี้ไม่ถูกแล้ว
0: มันผ่านได้กี่เสียง
1: เสียง
4: เสียง
3: เสียงมาเสียงเอเสียงโท
2: แล้วเราก็มาพิสูจน์กันโดยการทำหนังสือเล่มเล็กแล้วเราก็ผันเสียงกันด้วยนิ้วมือที่เป็นนิ้วมือเราเรียกกันว่านิ้วมือวิเศษที่เขาสร้างขึ้นมาจากมือของเขา

0: วาดสิใช่มือของเราไหมมันใช่ของเราไหม
1: ใช่
0: ม
1: ัน
0: ใช่ของเราเลยอ่ะคำว่าผีเราจะมาผันเสียงผีนะเป้าหมายของเราคือผีถ้าเจอผีตรงไหนเบรกเลยนะเริ่มที่นิ้วโป้งก่อนเริ่มค่ะผีเพราะฉะนั้นคำว่าผีเสียงอะไรแล้วคำว่าผีจริงๆแล้วมีรูปวรรณยุกต์ไหม
1: ไม
0: ่มีเพราะฉะนั้นมันไม่เหมือนอักษรกลางอีกแล้วนะอย่ามาดูแค่ตรงนี้อ่าต่อไปคำว่าถ้ำเริ่ม3 4
1: ถ้ำ
0: ถ้ำหยุด
1: เสียงโง
0: ่เสียงอะไรคะ
1: โง
0: ่เก่งมากคำว่าสู
1: ่สู่
0: สู่เสียงอะไรคะ
1: เอ
0: เสียงเอกนะคะทีนี้ก็จะมีงานงานมันรอเราอยู่ในถุงมือนั่นเลย
2: ขั้นตอนต่อมาอาจารย์ยุวดีให้นักเรียนหยิบหนังสือเล่มเล็กที่อยู่ในนิ้วมือวิเศษเพื่อทำแบบฝึกหัดการผันด้วยตนเองเป็นการย้ำซ้ำทวนอีกครั้งหนึ่ง
0: เดียวมันจะพิสูจน์ไม่ได้มันต้องมีตัวอย่างแบบนี้ซ้ำๆหลายๆข้อแล้วข้อที่เหมือนกันครูเจี๊ยบจะเรียงข้อไว้ที่ใกล้กันให้มันตอกย้ำอุ๊ยมันได้จัตวาอีกแล้วมันได้จัตวาได้จัตวาเฮ้ยลูกเอกมันได้เอกได้เอกได้เอกการเรียงข้อก็มีความหมายซ้ำๆซ้ำๆเพื่อมาถึงบทสรุปพอสอนซ้ำๆซ้ำๆจนมั่นใจแล้วว่าเขาทำได้เขาน่าจะมีความรู้ที่ตกตะกอนในสมองเขาแหละสรุปมาเลยเราสรุปไว้ตั้งแต่ทีแรกอักษรสูงผันได้3เสียงถูกข้อมูลนี้ถูกเพราะเราพิสูจน์มาแล้วแต่มันได้เสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทใช่หรือไม่ไปดูในงานของเรา
3: เสียงจัตวาลเสียงโทเสียงเอกแล้วก็เสียงโท
0: อ้าวสรุปได้จัตวาลเอกโทแล้วไอ้เสียงจัตวาลมีรูปวรรณยุกต์ไหม
1: ไม
0: ่ไอ้ไม่มีรูปวรรณยุกต์เนี่ยเราเรียกมันว่าพื้นเสียงเพราะฉะนั้นพื้นเสียงของอักษรสูงเราได้เสียงอะไรคะ
1: จัตวาล
0: คำถามต่อไปรูปเอกได้เสียงอะไรรูปเอกได้เสียงอะไรคะคำถามสุดท้ายรูปโทได้เสียงอะไรคะถูกต้องปรบมือให้ตัวเองนี่เป็นการสรุปความรู้ที่เราได้พอเรียนแบบนี้ไม่ต้องจำเลยสมมุติเจอสอนต่ำมาคำว่าค้าก็คาขาค่าค้ามันตกนิ้วไหนก็เป็นเสียงนั้นไปเลยถ้ามีนิ้วอ่ะมันผันได้ไปเลยทุกเสียงทุกคำการผันเสียงการสร้างคำทุกอย่างเป็นพื้นฐานหมดเมื่อเราอ่านถูกต้องมันจะนำพาไปสู่การเขียนที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติถ้าเราอ่านถูกต้องอ่านได้ผันได้เขียนได้มันเป็นการสร้างให้เขาพร้อมขึ้นไปอยู่ป.2ด้วยความสง่างาม

0: ในหลายๆสังคมเด็กถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเป็นเสมือนสมบัติของพ่อและแม่เรื่องของเด็กจึงเป็นเรื่องในครอบครัวแล้วแต่ว่าพ่อกับแม่จะจัดการอย่างไรเด็กจึงเป็นเพียงผู้ซึ่งกำลังจะกลายเป็นผู้ใหญ่และเพราะความเป็นเด็กจึงมักไม่ค่อยได้รับการยอมรับในขณะที่ผู้ใหญ่มักจะกล่าวกันว่าเด็กคืออนาคตของชาติซึ่งในความเป็นจริงแล้วเด็กทุกคนควรได้รับความรักและความเอาใจใส่จากพ่อแม่ผู้ปกครองและผู้ใหญ่ในสังคมนะคะจากความคิดที่ว่าการพัฒนาเด็กอย่างเหมาะสมมีความสำคัญต่ออนาคตของสังคมผู้ที่เล็งเห็นความสำคัญของเด็กจึงได้ให้สัตยาบันลงนามในสนธิสัญญาที่รู้จักกันในนามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเพื่อเป็นรากฐานที่สำคัญในการรับรองว่าจะปกป้องและคุ้มครองเด็ก
1: สิทธิเด็กเป็นสิทธิของเด็กทุกคนที่มีติดตัวมาตั้งแต่เกิดหากจะทำอะไรเกี่ยวกับเด็กจะต้องคำนึงถึงสิทธิเด็กและยึดหลักประโยชน์สูงสุดของเด็กนะคะ
0: สิทธิเด็กเป็นสิทธิสากลและสิทธิเด็ดขาดจะคุ้มครองเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีจุดประสงค์สำคัญคือมีไว้เพื่อให้เด็กรักษาผลประโยชน์ของตนเองและนำไปสู่การพัฒนาเด็กทั้งร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาให้เจริญเติบโตรอบด้านและไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นคนจนคนรวยเด็กกำพร้าคนพิการเพื่อให้เด็กทุกคนเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ
1: ดังนั้นเด็กๆจึงควรรู้จักสิทธิของตัวเองและควรรักษาปกป้องไว้สิทธิเด็กมีกี่ข้อมีอะไรบ้างจึงควรทราบไว้นะคะ
0: อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กมีสาระสำคัญมุ่งคุ้มครองสิทธิ4ประการของเด็กได้แก่สิทธิในการอยู่รอดสิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครองสิทธิในการพัฒนาและสิทธิในการมีส่วนร่วมและการแสดงออก 1. สิทธิในการอยู่รอดเช่นเด็กทุกคนมีสิทธิได้รับปัจจัยพื้นฐานต่อการดำรงชีวิตเช่นอาหารที่มีคุณค่าและเพียงพอมีบ้านอยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรครวมถึงสิทธิในการมีชื่อและสัญชาติ 2. สิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครองได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการถูกทารุณกรรมเอาเปรียบทางเพศการใช้แรงงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือการพัฒนาของร่างกายสมองและจิตใจของเด็กการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
2: น้องมิ้นลูก
3: คะ
2: หนูมีการบ้านไหม
3: มีค่ะ
2: หนูเลิกเล่นเกมได้แล้วนะลูกทำการบ้านได้แล้วนะเดี๋ยวพ่อมานะลูก
3: พี่ค่ะ
2: จ้าน้องมิ้น
3: คะ
2: หนูทำการบ้านเสร็จแล้วเหรอลูก
3: ยังไม
2: ่
3: ได
2: ้
3: ทำ
2: ยังไม่ได้ทำทำไมหนูไม่ทำลูกมันเป็นหน้าที่ที่หนูต้องทำนะอ่ะเอาไอแพดมาคืนพ่อก่อนมาทำการบ้านให้เสร็จเลยแล้วค่อยเล่นโอเคไหมทำตั้งใจทำแล้วลูก
0: ถึงแม้ว่าเด็กมีสิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการถูกทารุณกรรมแต่เด็กก็สามารถถูกทำโทษได้หากทำผิดกฎระเบียบหรือเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้แต่การลงโทษนั้นต้องไม่ใช่การทุบตีกักขังหรือการทารุณทางจิตใจเช่นการดุด่าตะคอกประจานการล่วงละเมิดทางเพศและการใช้แรงงานเด็กจนเกินความจำเป็นการล่วงละเมิดทางเพศออนไลน์หรือ Sexual Cyber เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่พบบ่อยในปัจจุบันเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยและถ้าเป็นเด็กแล้วยิ่งเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงนะคะการล่วงละเมิดทางเพศออนไลน์อาจมาในลักษณะการชวนเด็กพูดคุยเรื่องทางเพศการวิพากษ์วิจารณ์รูปร่างหน้าตาการดูภาพส่วนตัวที่เกี่ยวกับเพศการเสนอเงินให้หรืออาจล่อลวงเพื่อนำไปสู่การทำอนาจารได้ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยและปกป้องสิทธิของเด็ก หากเด็กๆ เจอสถานการณ์แบบนี้จะต้องไม่บอกข้อมูลส่วนตัวให้กับคนแปลกหน้าหรือคนที่ไม่รู้จักหรือไม่ตอบโต้และปฏิเสธการเชิญชวนทุกอย่างปิดการสนทนาทันทีหรือบอกผู้ปกครองและคนใกล้ชิดด้วยนะคะ
4: 3. สิทธิในการพัฒนาสิทธิที่จะได้เล่นและพักผ่อนได้รับการกล่อมเกลาจิตใจเด็กทุกคนมีสิทธิ์ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน12ปีคือตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โดยรัฐจะต้องจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมมีคุณภาพและไม่เก็บค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิทธิ์ที่เด็กจะพัฒนาสติปัญญาและนับถือศาสนาด้วย 4.สิทธิในการมีส่วนร่วมและการแสดงออกในฐานะของการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเด็กมีสิทธิ์ที่จะแสดงออกทางความคิดและการกระทำรวมทั้งโอกาสที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆของสังคมเช่นการร่วมกิจกรรมกีฬาสีในโรงเรียนสิทธิ์ในการเลือกหัวหน้าห้องสิทธิ์ในการเข้าร่วมงานประเพณีและมีส่วนร่วมตัดสินใจในครอบครัวโรงเรียนและชุมชน
0: จะเห็นได้ว่าเด็กทุกคนมีสิทธิอันชอบธรรมที่ได้รับการคุ้มครองไว้แต่เราเองก็ต้องรู้จักคิดและรักษาสิทธินั้นไว้ด้วยรวมทั้งไม่ไปละเมิดสิทธิของใครและอย่าให้ใครมาละเมิดสิทธิของเราด้วยนะคะ
4: ตัวอย่างการละเมิดสิทธิมนุษยชนรวมไปถึงอาจมีความผิดตามกฎหมายคุ้มครองเด็กด้วยเช่นกรณีที่ผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองถ่ายภาพลูกหลานถูกกลั่นแกล้งการกระทำความรุนแรงหรือการประจานความผิดของเด็กแล้วเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์หรือส่งต่อจนคนอื่นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้การทำเช่นนี้ถือเป็นการทำร้ายจิตใจเด็กทำให้เด็กเกิดความหวาดกลัวรวมทั้งอาจเป็นดาบสองคมเกิดความเสี่ยงในการใช้ชีวิตของเด็กจากกลุ่มมิจฉาชีพดังนั้นผู้ปกครองจึงควรมีขอบเขตและระมัดระวังแต่ถ้าเป็นพฤติกรรมในเชิงบวกหรือเรื่องที่สร้างสรรค์ของเด็กก็สามารถเผยแพร่เพื่อเป็นกำลังใจให้เด็กได้หรือในกรณีที่มีพฤติกรรมความรุนแรงการบูลลี่กันระหว่างกลุ่มเพื่อนเช่นการนำภาพตลกของเพื่อนไปเผยแพร่และแชร์ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตทำให้เพื่อนเกิดความอับอาย
5: เฮ้ยแกดูรูปนี้ดิฉันว่าฉันจะโพสต์รูปนี้ลงเฟซบุ๊กนะดูดิดูหน้าคิตตี้ดิ
6: ตลกเนาะ
7: ตลกมากเลยอ่ะ
6: ดีโพสต์เลย
5: โอ้น่าจะได้ยอดไลค์เยอะด้วยดูดิ
7: ตลกมาก
8: นี่พวกเธอทำอะไรกันหร
7: ออ๋อพอดีว่าฉันอาจจะโพสต์รูปคิตตี้ดูสิตลกมากเลย
8: น
7: ี่
8: เธอโพสต์ไม่ได้นะเธอต้องถามคิตตี้ก่อนไม่งั้นน่ะจะเป็นการละเมิดสิทธิของเพื่อนนะ
7: เออจริงด้วยอ่ะ
5: อ๋อจริงด้วย
0: การรับรู้และเข้าใจเรื่องสิทธิเด็กเป็นเรื่องที่ไม่ควรนิ่งเฉยแต่ผู้ใหญ่ทุกคนควรหันมาตระหนักและให้ความสำคัญอย่างจริงจังเด็กยังจำเป็นต้องมีคนปกป้องดูแลและเป็นผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้เขาที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแม่หันมาช่วยกันปกป้องดูแลรักษาสิทธิของเด็กกันด้วยนะคะ

0: recognizing how our time is flying away. Let's go to Hua Hin. What did you think? What did you think in general about this young man's presentation? Did he persuade you to try Thai food?
1: I was very persuaded. I was very hungry after watching the video. I think the most persuasive part of the video was the use of visual aids, seeing the food, watching the food go into the bowl. I could smell the food through the television. So I thought he did an excellent job persuading me to eat. Yeah, it was well done, I thought.
0: Great, yeah. So there's one person who likes Thai food who was persuaded and is now even hungry. We should sign this guy up for some kind of marketing campaign for Thailand food, shouldn't we? Okay, any other reaction from Bangkok or Chiang Mai? Would you like to add to anything else that Andy has said about that?
2: Okay, Chiang Mai is here to...
3: We believe that we believe the guy said everything is true because of he tried to tell all the good things of each ingredient in each dish, and by the way he speak, he smile all the time, like so he's right, it's true, so he believe what he said.
0: Thank you. Yeah, good point that he was a very, we oftentimes use the word likable. He was a likable person. I felt that, yeah, I would like to sit with him and talk because he was smiling. He was talking to us as though we were his friend. And even that he was sitting down with the ingredients to show us. Okay. So if you will find the persuasion speech rubric in your packet, it actually has two pages to it, and the items are on the whiteboard here. We're going to watch this speech again with you assigning points. Now, you'll notice something interesting about this rubric. It's a very different style, or somewhat different style than the first one, in that there's a lot of description about what excellent means. It's very specific. In order to get the top score, in this case of 3, it tells you what has to be present in order to earn a 3. It also tells you what unacceptable is, which means a 0, and gives kind of the other side of the spectrum. But this rubric leaves good and fair in the middle, kind of open-ended. So it's perhaps a harder rubric to use because it's less specific, or maybe it's easier to use because you only have 3 points, 3 being really great, 0 being very poor, and then you can kind of estimate in between. So please find this rubric, and if we can replay the little video clip one more time, I'm going to ask you to try to assign points to this young man based upon this rubric, please.
4: Okay. ท่านอาจารย์คะสำหรับเกณฑ์การประเมินงานพูดนะคะก็อยู่ที่มีอยู่ในแฮนด์เอาท์แล้วนะคะกำลังจะขึ้น documentation เนี่ยนะคะค่ะแล้วก็สำหรับเกณฑ์อันนี้เนี่ยนะคะจะเห็นว่าเขาโชว์แต่ช่องที่เป็น excellent กับ poor นะคะกับ unacceptable นะคะคือคะแนนสูงสุดครั้งนี้คือ3นะคะถ้าต่ำสุดก็0เลยซึ่งเขาจะอธิบายว่าทำไมถึงจะได้3คำอธิบายของในช่อง excellent เนี่ยจะเยอะมากนะคะแต่ว่าอาจารย์บอกว่าในมุมหนึ่งนะคะก็จะอาจจะยากนะคะเพราะว่าตรงกลางตรงกูตรงแฟร์เนี่ยไม่มีคำอธิบายเลยแต่ในอีกแง่หนึ่งถ้าอาจารย์จะมองภาพรวมนะคะว่าถ้า excellent เนี่ยนะคะจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้นะคะการพูดของเขาเนี่ยนะคะถึงจะได้คะแนนดีที่สุดก็ในส่วนของถ้าเผื่อว่ากูกาแฟอาจารย์ก็ลองประเมินดูว่าถ้าน้อยกว่าไอ้คำอธิบายที่ excellent เนี่ยนะคะประมาณไหนถึงควรจะได้คะแนน2ประมาณไหนคือควรจะได้คะแนนแค่1อย่างนั้นก็อาจจะง่ายขึ้นแทนที่จะต้องไปนั่งอ่านคำอธิบายนะคะรูบริกทั้งหมดในทุกๆระดับของคะแนนนะคะก็เป็นอีกแนวนึงแล้วอาจารย์ลองดูเกณฑ์แล้วก็ลองฟังอีกทีนึงค่ะเดี๋ยวขอวิดีโออีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ประเมินตามเกณฑ์นี้ค่ะอาจารย์ค่ะ
5: ก
4: เปิดวิดีโอเลยนะคะค่ะแล้วก็ขึ้นภาพรูบริกด้วยค่ะ

0: and we just had a little problem with the video. Since it's kind of a memorable video, why don't you go ahead and score it based upon your memory of what you've seen? So work with a partner and see if you can come up with a score, and we'll start in Bangkok and then go up and see what Chiang Mai has to say. So just take a couple of minutes to give this guy a score. Thank you.
1: อาจารย์คะเราได้ดูวิดีโอไปหนึ่งแล้วนะคะคราวนี้เรามาดูเกณฑ์นะคะอาจารย์ก็ลองประเมินนะคะโดยใส่เกณฑ์นี้แล้วก็นึกไปถึงวิดีโอที่อาจารย์ได้ดูเมื่อกี้นี้นะคะค่ะ

0: And then, oh, we know. We try to learn that what he is doing, and this is a good part of introduction. So we give him three, and then another one that we can give him the score is the delivery. The delivery, I think we can give him two because he read a lot. Read the script a lot, and about the visual aid. The visual is we give three because of his wearing. Yes, that's all that we can
1: Okay,
0: do.
1: great. Yes, it was incomplete, but thank you for that, and thank you for your commentary. Yeah, he used an interesting device at the beginning, which was to keep us guessing a little bit, saying, we're wondering what, he looks almost insecure, he doesn't look like he knows what he's doing, and then we realize he actually did that on purpose to get our attention. And the use of putting on the cape, taking off the cape as his visual aid. He actually made himself the visual aid, which is interesting. We oftentimes think about a visual aid being a poster or something, but now we've seen two examples, one with ingredients to make Thai food, and one where he's actually using himself as a visual aid. So anyway, I do encourage you, please, to go back. You've got the address in your packet, and go back and watch the whole of his presentation. And now we're just going to wind up. I'm sorry, Ajahn, do you want to make a little comment on what I just said, or is it okay? Okay.
2: Thank you, อาจารย์มาจีค่ะอันนั้นก็ด้วยเวลาจำกัดนะคะก็ทางหัวหินก็คอมเมนต์มาว่าตรง introduction เนี่ยก็ดึงดูดความสนใจของผู้ที่ดูและฟังวิดีโอนะคะเพราะว่าเขาแต่งตัวนะคะเอาผ้าสีแดงมาคลุมตัวแล้วก็มีติดสัญลักษณ์ข้างหน้านะคะพอเขาบอกว่าเขาชอบซูเปอร์แมนนะคะแล้วก็delivery นะคะอาจารย์ก็ให้แค่ให้สองนะคะเพราะว่าก็อ่านสคริปต์มากไปนิดนึงนะคะส่วน visual aids นะคะก็ให้คะแนนเยอะเลย3นะคะเพราะว่าจากสิ่งที่เขานำมาด้วยมาคลุมมาแต่งตัวให้ดูเนี่ยนะคะก็เป็นการดึงดูดความสนใจค่ะก็ในส่วนของก็อาจารย์มาตี้บอกว่าให้ไปดูใน YouTube นะคะแล้วก็นำมาลองให้นักเรียนของเราใช้นะคะในส่วนของต่อไปนะคะอาจารย์มาตี้จะพูดถึง Blog and Facebook right
1: yeah at the end okay so now I just want to remind you this is your assignment for session 5 so again you've got these assignments that have a long due date, and hopefully that gives you plenty of time to capture some student work. So this is to record either on a videotape or on your mobile phone, whatever resource you have. If you don't have a resource to capture a video, don't worry about it. Because again, Ajahn Chah will only be able to work with maybe three. So But we would love to have many examples. So please, a good persuasive opinion speech from one of your students, no longer than about 4 or 5 minutes long. Please email Shay at the address to let her know that you're bringing a sample and what form it's going to be in. So if it's going to be a video clip, tell her that, or if it's some kind of other recording, please let her know so that we can inform our TOT colleagues of what they need to have prepared.
3: Any topic?
1: Any topic, just persuasive speech on anything you choose.
2: การบ้านสำหรับเซสชันที่5นะคะคือคราวนี้นะคะเราจะมานำเสนอกันในเซสชันที่5นะคะก็คือให้อาจารย์บันทึกนะคะจะเป็นวิดีโอเทปหรือว่าเฉพาะเสียงก็ได้นะคะนักเรียนของอาจารย์นะคะให้พูดในหัวข้ออะไรก็ได้แต่ว่าไม่ไปนำในทำนอง persuasion นะคะเป็น persuasive speech การชักชวนพูดให้เห็นด้วยให้คล้อยตามนะคะจะหัวข้ออะไรก็ได้สัก4-5นาทีแล้วก็ให้อีเมลบอกอาจารย์เชนิดนึงนะคะว่ามีงานของนักเรียนจริงๆถ้าส่งมาได้ก็น่าจะดีนะคะก็ attach ส่งมาน่าจะได้นะคะค่ะ
1: Okay, and then because we want to have a chance to show you our blog, I'm not going to wind up. This is just quickly the things that we did today, and we are just finishing up now. Our next session is 2 weeks from

0: Today, same time, same place, and we'll be looking at blogs that feature both written and spoken language. I'll bring some examples. We'll also be trying to create a rubric together. And now I'm going to say thank you and turn it over to my colleague Ajahn, who's going to talk about how we're going to use the DLF blog and Facebook. So for now, I just say kakum ka, but stay tuned because we have one more page for you to look at.
1: ค่ะก็ค่ะก่อนที่จะพูดถึงเรื่องบล็อกขอเสริมที่อาจารย์นราพรพูดนิดหนึ่งนะคะที่ว่าเราจะเชิญชวนให้นักเรียนเราพูด persuasive ถ้าเป็นไปได้ถ้าอาจารย์เปิด YouTube แล้วก็ดูพร้อมๆกับเด็กให้เด็กวิเคราะห์โดยใช้ตัวรูบริกที่อาจารย์สร้างขึ้นหรือเอาของอาจารย์มาร์ตี้เพื่อเขาจะได้เห็นข้อจุดอ่อนจุดแข็งของการนั้นแล้วเขาจะนำไปปรับเสริมในสิ่งที่เขาทำนะคะเพราะปกติเดี๋ยวนี้เรื่องของ assessment เนี่ยแล้วก็คาดหวังว่าผู้ที่จะถูก assess คือนักเรียนควรจะรู้ว่าตัวเองเกณฑ์เป็นอย่างไรนะคะก็ขอฝากตรงนี้เพิ่มเติมส่วนเรื่องบล็อกที่เราจะต้องที่อาจารย์มาร์ตี้พูดถึงคือเราอยากให้ทุกท่านเนี่ยได้แสดงความคิดเห็นในสิ่งที่ผู้ชมนะคะที่เราทำไปในแต่ละ session เพราะฉะนั้นช่วยเข้าตาม address ที่มีอยู่ในที่อยู่บนจอนะคะคือ http เนี่ยนะคะ /dlfenglishtraining.blogspot.com นะคะจะมีช่องบ็อกซ์ที่เขียนว่าแสดงความคิดเห็นอาจารย์ก็เขียนแสดงความคิดเห็นไปได้เลยนะคะแล้วถ้าอาจารย์กดที่ตรงนั้นจะมีกดว่าให้อาจารย์ identify ตัวเองก็จะมีบอกว่าไม่ระบุก็ได้ในสุดท้ายหรืออาจารย์จะระบุว่าถ้าอาจารย์มี Gmail account ก็กดที่ Gmail คือตามใจชอบเลยนะคะแล้วก็อาจารย์ก็ห่างแล้วกำลังขึ้นหน้าจอให้นะคะหน้าตาจะเป็นอย่างนั้นถ้าอาจารย์เข้าที่ dlfenglishtraining.blogspot.com จะหน้าตาอย่างนี้เลื่อนลงนิดนึงนะคะอาจารย์จะได้ช่วยเลื่อนลงนิดนึงจะได้เห็นบ็อกซ์ข้างล่างอีกนิดมีอีกนิดนึงนะคะมันจะมีโอเคหาตรงนั้นค่ะก็เราจะต้องกดส่วนที่เป็นเขียนว่ากดที่ช่องที่2นะคะที่ตรงนั้นละค่ะที่เป็นความคิดเห็นค่ะถ้ากดลงไปค่ะช่วยกดลงไปเลยนะคะพออาจารย์กดตรงนั้นแล้วอาจารย์จะเจอค่ะแล้วก็จะออกมาความคิดเห็นแล้วก็พิมพ์ความคิดเห็นตรงนั้นไปในบ็อกซ์ตรงนั้นนะคะเสร็จแล้วเมื่อเรียบร้อยแล้วมันจะมีช่องเขียนว่าเผยแพร่กับแสดงตัวอย่างใช่ไหมคะอาจารย์อ่านที่แสดงตัวอย่างนิดนึงก่อนก็ได้อ๋อเดี๋ยวดูที่เลือกเว็บไซต์ค่ะช่วยสครูดาวน์ไอตัวแอร์โร่นั่นลงหน่อยค่ะนะคะตรงนั้นนะคะที่เป็นลูกศรนะคะที่เป็นลูกศรตรงนั้นนะคะ
2: เลือกโปรไฟล์
1: เลือกโปรไฟล์นะคะที่เขียนว่าเลือกโปรไฟล์เห็นไหมคะค่ะจะเห็นฮะบัญชีผู้ใช้ถ้าเราจะเลือกของ Google ก็ได้หรือจะเป็น Wi-Fi จะเป็น Opinion ชื่อ URL หรือไม่ระบุชื่อก็แล้วแต่อาจารย์นะคะก็ตามสะดวกว่างั้นนะคะพอเลือกเสร็จแล้วตรงที่ช่องเห็นเผยแพร่กับแสดงตัวอย่างใช่ไหมคะเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วอยากจะอ่านเพื่อความแน่ใจอีกทีนึงก็ไปกดที่แสดงตัวอย่างนะคะถ้าแล้วก็จะมีช่องเขียนว่าแก้ไขแล้วก็อยากจะแก้ไขอะไรแล้วก็แก้ไขตรงนั้นได้ไม่เรียบร้อยก็กดเผยแพร่ก็จะออกมานะคะก็เป็นลักษณะอย่างนั้นค่ะส่วนอาจารย์มาร์ตี้บอกช่วงนี้อยากให้ใช้บล็อกก่อนนะคะช่วงท้ายๆที่จะมีการให้อาจารย์ช่วยเผยแพร่งานของอาจารย์เราอาจจะไปใช้ Facebook นะคะงานของนักเรียนค่ะเอาว่าในช่วงท้ายๆเราจะแจ้งอีกครั้งหนึ่งแต่ระหว่างนี้ขอติดต่อทางบล็อกกันก่อนนะคะค่ะขอบคุณค่ะ
0: ค่ะสำหรับอันนี้ก็จบการอบรมนะคะในตอนที่2ในชุด Unlocking Learners Voices เพียงเท่านี้นะคะพบกันครั้งต่อไปขอบคุณค่ะ

ความสัมพันธ์และฟังก์ชันคืออะไรมีองค์ประกอบอะไรสำคัญเดี๋ยววันนี้พี่บูมจะมาอธิบายให้ฟังกันครับในเรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชันนะครับความสัมพันธ์นะครับคือ R ครับซึ่ง R นะครับเป็นเซตของคู่อันดับที่เป็นสับเซตของผลคูณคาร์เทเชียน A cos B ครับยกตัวอย่างเช่นนะครับในความสัมพันธ์นี้ครับเราได้ส่ง2ในเซตของ A เนี่ยไปยัง3แล้วก็3ส่งไป4 4ส่งไป5นะครับเราจะสามารถเขียนเซตของคู่อันดับได้เป็นอย่างนี้นะครับ R จะเท่ากับเซตของ2ส่งไป3ครับ3ส่งไป4และ4ส่งไป5นะครับซึ่งความสัมพันธ์นี้เนี่ย

ันก็จะมีโดเมนและเลนส์ใช่ไหมครับซึ่งโดเมนนะครับคือเซตของค่าความเป็นไปได้ทั้งหมดของ x ในความสัมพันธ์ R ครับโดยที่เมื่อเราแทนค่า x ลงไปแล้วเนี่ย y ยังเป็นจริงอยู่ครับหรือเป็นจำนวนจริงอยู่นั่นเองครับเลนส์นะครับคือเซตความเป็นไปได้ทั้งหมดของ y ครับในความสัมพันธ์ R โดยเมื่อเราแทนค่า y ลงไปแล้วเนี่ย x ยังเป็นจำนวนจริงอยู่ครับสมมติในตัวอย่างนี้นะครับโดเมนของเรานะครับก็จะเป็น2 3 4ครับและเลนส์ของเรานะครับจะเป็น3 4 5ครับและมีเงื่อนไขที่น่าสนใจนะครับสำหรับเซตที่มีความเป็นไปได้แบบอื่นนะครับก็คือ square root x เนี่ย x ภายในของมันเนี่ยจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับค่าสมบูรณ์ x นะครับจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับรากที่คู่ของ x นะครับจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับ x ยกกำลังคู่นะครับจะมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับและอีกตัวนึงเลยที่สำคัญก็คือ a ส่วน b นะครับ b ต้องไม่เท่ากับ0นั่นเองครับเศษส่วนใช่มั้ยครับส่วนต้องไม่เท่ากับ0เรามาลองดูโจทย์ปัญหาง่ายๆกันก่อนนะครับข้อนี้นะครับเขาบอกว่าจงหาโดเมนและเลนส์ของ y โดยที่ y นะครับเท่ากับ 2x บวก3ส่วน 4x ลบ1นะครับในข้อนี้นะครับมีจุดที่จะทำให้ y นะครับไม่ใช่จำนวนจริงอยู่นั่นก็คือ 4x ลบ1เนี่ยต้องไม่เท่ากับ0ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไขเนี้ยเราจะเอามาตั้งใหม่นะครับก็คือ 4x ลบ1เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ0ครับแปลว่า 4x จะต้องไม่เท่ากับ1ครับและ x เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ1ส่วน4นั่นเองครับซึ่งเงื่อนไขนี้นะครับจะทำให้โดเมนของเรานะครับเป็นเซตของจำนวนจริงที่ไม่มี1ส่วน4นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาเลนส์ใช่ไหมครับซึ่งเลนส์นะครับเราจะต้องเปลี่ยนรูปฟังก์ชันใหม่นะครับให้อยู่ใน x เท่ากับ y ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องคูณ 4x ลบ1เนี่ยขึ้นไปนะครับก็จะกลายเป็น 4xy ลบ y นะครับจะเท่ากับ 2x บวก3ครับแล้วเราต้องการ x ให้อยู่ฝั่งเดียวกันใช่ไหมครับเราก็จะย้าย 2x มาฝั่ง y แล้วก็ย้ายลบ y เนี่ยไปอีกฝั่งนึงนะครับก็จะกลายเป็น 4xy ลบ 2x เท่ากับ y บวก3ครับดึงตัวประกอบร่วมนะครับก็คือ x ออกมาครับก็จะเป็นเหลือ 4y ลบ2เท่ากับ y บวก3นั่นเองครับแปลว่า x เนี่ยจะเท่ากับ y บวก3ส่วน 4y ลบ2ครับและในสมการนี้นะครับมันจะมีตัวที่จะทำให้ x ไม่เป็นจริงอยู่นั่นก็คือ 4y ลบ2เนี่ยต้องไม่เท่ากับ0ใช่ไหมครับแล้วก็จะไปตั้ง 4y ลบ2เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ0ครับโดยที่ 4y เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ 2y ก็จะไม่เท่ากับ2ส่วน4หรือ1ส่วน2นั่นเองครับและเรานะครับก็จะสามารถสรุปได้ว่าเลนส์ในข้อนี้นะครับจะเป็นจำนวนจริงครับที่ไม่มี1ส่วน2นั่นเองครับพอจะเข้าใจคร่าวๆแล้วใช่ไหมครับเราจะมีตัวอย่างที่จะใช้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโดเมนในเลนส์อีกข้อนึงนะครับนั่นก็คือข้อนี้ครับให้ R นะครับแทนเซตของจำนวนจริงครับและให้ R1 นะครับเป็นความสัมพันธ์ R1 ครับโดยที่ xy นะครับใน R1 เนี่ยมีเงื่อนไขว่า y เนี่ยจะเท่ากับ square root 3 -x บวก square root 3 -x ครับในความสัมพันธ์ R2 นะครับโดยที่ xy เนี่ยเป็นสมาชิกของ R2 โดยมีเงื่อนไขว่าค่าสมบูรณ์ y เนี่ยจะเท่ากับค่าสมบูรณ์ x บวก1ครับและโจทย์เนี่ยเขาต้องการให้ a เนี่ยเป็นโดเมนของ R1 ครับและให้ b เนี่ยเป็นเลนส์ของ R2 และเขานะครับต้องการหาเซตของ a -b นะครับว่าเป็นเซตใดครับแปลว่า a เนี่ยเท่ากับโดเมนของ R1 นะครับและ b เนี่ยเป็นเลนส์ของ R2 จากนั้นนะครับใน R1 เนี่ยเราต้องการหาโดเมนใช่ไหมครับอ้างสมการมาก่อนนะครับจาก y เท่ากับ square root 3 -x บวก square root 3 -x จะได้ว่าเงื่อนไขที่ทำให้สมการนี้นะครับเป็นจริงก็คือภายใน square root เนี่ยต้องมากกับ0ใช่ไหมครับก็จะได้เป็น3 -x เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ0และ3 -x เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ0ครับแล้วก็ย้าย3ย้าย x นะครับก็จะกลายเป็น3เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับx และ x นะครับมากกว่าหรือเท่ากับลบ3นะครับและเมื่อเรามาเขียนในเส้นจำนวนจริงนะครับเราก็จะมีเส้นจำนวนจริงใช่ไหมครับมีจุดที่เป็นลบ3แล้วก็มีจุดที่เป็น3นะครับจากนั้นนะครับเราจะเอาช่วงที่ x เนี่ยน้อยกว่า3และ x เนี่ยมากกว่าลบ3นะครับก็คือช่วงนี้ครับแปลว่า a นะครับจะเท่ากับเซตของปิดลบ3ไปจนถึง3นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะมาดู b นะครับซึ่ง b นะครับคือเลนส์ของ r 2ใช่ไหมครับเราต้องมาดูที่ความสัมพันธ์ของ r 2นะครับเลนส์นะครับคือการที่เราจะเขียน x ให้อยู่ในรูปของ y นะครับเพราะฉะนั้นนะครับจากสมการนะครับค่าสมบูรณ์ของ y นะครับเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ x บวก1ครับเราก็จะมาเปลี่ยน x ให้อยู่ในรูปของ y นะครับย้ายข้างครับก็จะได้เป็นค่าสมบูรณ์ x จะเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ y นะครับลบด้วย1ค่าสมบูรณ์ x นะครับเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ y ลบด้วย1ใช่ไหมครับแปลว่าค่าสมบูรณ์ของ y ลบด้วย1เนี่ยจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0นั่นเองครับเราก็จะได้ว่าค่าสมบูรณ์ของ y ลบ1นะครับจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0ครับแล้วก็ย้ายข้างนะครับก็จะได้เป็นค่าสมบูรณ์ของ y นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นั่นเองครับแปลว่าเราก็จะสามารถเขียนคำตอบได้เป็น y นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1
หรือ y นะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับลบ -1 ใช่ไหมครับแปลว่าถ้าเรามาเขียนเป็น

เส้นจำนวนนะครับก็จะได้เป็นแบบนี้ครับก็คือมีจุดลบ1มีจุด1นะครับแล้วก็คำตอบนะครับจะอยู่ในช่วงก่อนลบ1นะครับแล้วก็คำตอบนะครับจะอยู่หลังจากจุด1ไปนะครับหรือถ้าเราเขียนอยู่ในรูปของเซตนะครับ b จะเท่ากับลบอินฟินิตี้นะครับจนถึงปิดลบ1ครับยูเนียนกับปิด1นะครับจนถึงอินฟินิตี้ครับสิ่งที่โจทย์ต้องการนะครับคือเซตของ a ลบ b นะครับดังนั้นนะครับเราจะมาวาดเส้นจำนวนกันนะครับเราต้องมีจุดลบ3ลบ1 1แล้วก็3ใช่ไหมครับโดยในเซตของ a นะครับมันคือช่วงของลบ3จนถึง3โดยในเซตของ b นะครับก็คือจุดลบอินฟินิตี้นะครับจนถึงจุดลบ1ครับแล้วก็ยูเนียนกับ1จนถึงอินฟินิตี้ถูกไหมครับแล้วเรานะครับจะเห็นได้ว่าเส้นจำนวน2อันนี้นะครับมีจุดที่ไม่ซ้อนทับกันอยู่นะครับคือจุดนี้ครับหรือช่วงนี้นั่นเองครับแปลว่านะครับเราจะได้เซต a ลบ b เนี่ยเป็นช่วงนี้นั่นก็คือช่วงเปิดลบ1จนถึง1นั่นเองครับจากคำตอบข้อนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าโดเมนในเลนส์นะครับเราจะสามารถหาได้จากเงื่อนไขที่น่าสนใจของ x และ y ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไขที่น่าสนใจพวกนี้เนี่ยเป็นจุดสำคัญนะครับในการหาค่าโดเมนในเลนส์ในเรื่องของฟังก์ชันเลยครับ

น้องๆหลายคนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทรเทตระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบททำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทรเทตนั่นเองค่ะในการทดลองการไทรเทตกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดรูปชมพูและพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทรแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดลูกชมพู่ปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการไขสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทรเทตระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทรเทตระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพูของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องๆสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทรเทตระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมมูลหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: a theme, and I even referred to our series here at that conference because it felt so relevant and so connected. So I feel we're really moving along in a beautiful way. So let's just look now at where we have been so far. All right, so we started out in session one talking about helping learners to develop their voices in written language. And in particular, we were focusing on persuasive writing. So the idea of a letter to the editor of a newspaper, or perhaps an essay, any place where a writer might be trying to express their ideas using the written word. And then last time, we talked about spoken language and persuasion. We saw a couple of examples of students expressing themselves in spoken language. And we looked at how that's different from expressing yourself in written language. And we had to kind of think and compare those two things. And then just a reminder, and we'll come back to this at the end, that you have three assignments coming out of the session. One is due in 2 weeks from today, and that is bringing examples of written language, or actually emailing them to Shay ahead of time, and you have her email address. And then in the second 2 weeks, there'll be some examples of spoken persuasion, and then for the final session with Ajahn Shay, you'll be looking at blogs, which is the focus for today. So today, let me just talk about today, and then I'll let our colleague do a little summary of this introduction. Today, we're going to be looking at blogs as a tool that's becoming increasingly popular. Almost everybody I know nowadays has a blog. And there are blogs for every subject you can imagine. Blogs about movies, blogs about food, blogs about politics, blogs about fashion, really almost anything. So we're looking at a couple that are really devoted to learners of English. And then we're going to look at rubrics, which we've started to work with, and actually spend some time. A chunk of today is really going to be kind of like a workshop where you actually will work with a partner and create a rubric, and then you'll create a second rubric on two different topics. So hopefully by the time you leave, you're going to feel you have more comfort with creating rubrics. And we're also going to talk about people who criticize rubrics. Sometimes we become very enthusiastic about some new idea, and then we use it all the time. But it's important to think about maybe why rubrics are not the perfect solution also. So that's what we have coming today. And if I could ask you, please, to make a little summary. Thank you.
1: Yes, ค่ะ อาจารย์ มาร์ตี้ ก็ได้พูดถึงเรื่องของทบทวนสิ่งที่เราเรียนมาเราได้คุยกันมาในคราวที่แล้วนะคะแล้วก็ทบทวนเรื่องการบ้านที่ฝากให้อาจารย์ช่วยทำแล้วก็ส่งให้อาจารย์เชนะคะก็จะเป็นงานชิ้นที่หนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำไปทดลองกิจกรรมที่จะช่วยกระตุ้นให้นักเรียนของเราได้มีส่วนร่วมในการเรียนและการออกความคิดเห็นทั้งในเรื่องของการพูดและการเขียนอาจารย์ทำเสร็จแล้วก็ช่วยกรุณาส่งอีเมลไปให้อาจารย์เชเพราะว่าอาจารย์เชจะมารับหน้าที่ต่อในสัปดาห์หน้าสัปดาห์ที่เป็นสัปดาห์ที่4 5และ6นะคะนั่นคือส่วนหนึ่งที่อาจารย์มาร์ตี้บอกแล้วต่อจากนั้นอาจารย์มาร์ตี้ก็ได้พูดถึงว่าวันนี้เราจะทำอะไรกันบ้างนะคะก็ประมาณ 2-3 เรื่องเรื่องที่1ก็คือเรื่องการดูเรื่องของบล็อกนะคะเพราะว่าตอนนี้ทุกคนก็คงจะต้องรู้จักหลักคำนี้นะคะและเราก็อยากให้นักเรียนของเรานี่ค่ะได้มีได้ติดตามในเรื่องของเทคโนโลยีและนำเอาในฐานะครูเช่นกันเราก็จะควรจะเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้กับเด็กก็จะมาดูบล็อกเรื่องเกี่ยวกับหลายๆเรื่องซึ่งเดี๋ยวเราจะดูกันนะคะจากนั้นเมื่อดูบล็อกแล้วแน่นอนเรา ในฐานะครูเราก็คงจะต้องใช้บล็อกนี้ให้เป็นประโยชน์ก็คือเราจะเอามาใช้ในการสอนฟังขอโทษค่ะสอนพูดและเขียนเพื่อจะอย่างที่ให้ตรงกับฟิล์มของเราคือ unlocking learners voices นะคะให้เด็กได้แสดงความคิดเห็นครูก็จะต้องประเมินโดยการใช้รูบริกแล้วก็จะมาดูรูบริกว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้างในการที่เราจะทำประเมินรูบริกแล้วก็อาจารย์จะมีส่วนในการช่วยกันทำรูบริกเพราะในเซสชันนี้จะมีการทำสร้างรูบริกถึง2เรื่องนะคะหลังจากนั้นแล้วในสุดท้ายอาจารย์มาตี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของการพูดว่าทำไมรูบริกถึงไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควรมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างโดยที่อาจารย์จะนำคำข้อวิจารณ์ที่เป็นจากบทความนึงมาแบ่งปันแล้วก็พูดกันค่ะก็ตอนนี้ก็คงจะสรุปได้เท่านี้ค่ะ
0: โอเค
1: เชิญค่ะ
0: thank you so to start it might be good to review a couple of blogs and see what's present in them so here's oneThat is a thread within a blog about learning to write in English. And if you could put the first website up on the screen, please. All right. Here is a blog that anybody can join. And if you will just scroll down just a little bit so we can see two or three of the entries.

0: expect you to read thoroughly right now, but to take away with you and look at. Because what the author of this tells us is, what are their ideas about an A grade or a B grade? They tell you what they're thinking in terms of offering grades. Hopefully rubrics help you to do assessment. That's the whole point of using a rubric, is to be able to provide assessment. So let me let you do a little summary of that, please. Thank you.
1: วันนี้อาจจะมีปัญหาทางเทคนิคนิดหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์มาตี้ก็พยายามที่จะให้อาจารย์ได้เห็นตัวอย่างของบล็อกจากแหล่งต่างๆนะคะอันที่มานำเสนออันแรกก็จะเป็นแต่ว่าบังเอิญมันขัดข้องทางเทคนิคเราจะเลื่อนลงไม่ได้แต่อาจารย์คงเห็นหน้าแล้วจะกรุณากลับไปบ้านกลับไปดูนะคะเพราะว่ามีรายการมี address ให้อยู่แล้วในเวิร์กชีตนะคะก็เราดู2งานอีกอันนึงโดยของ Oxford และอันสุดท้ายก็คือของ DLF เราเองนะคะซึ่งคิดว่าอาจารย์มาตี้เชิญชวนทุกคนเมื่อทำอะไรเสร็จก็อยากจะให้ไปโพสต์ที่บล็อกเพื่อจะได้พูดคุยกันสื่อสารกันผ่านนะคะแล้วหลังจากนั้นอาจารย์มาตี้ก็จะให้ดูเรื่องรูบริกมีตัวอย่างรูบริกอยู่2ตัวอย่างนะคะตัวอย่างที่1ก็จะเป็นรูบริกของในเป็นส่วนที่เราจะใช้เป็นแนวสำหรับวันนี้นะคะคือที่เขียนว่ารูบริกเทมเพลตนะคะซึ่งจะมีไครทีเรียอยู่เป็น5องค์ประกอบแต่วันนี้ที่เราจะทำอาจารย์ไม่จำเป็นที่จะต้องทำตาม5องค์ประกอบนั้นก็ได้นะคะก็ใช้ประสบการณ์ของเราแล้วก็ดูว่ามันจะเหมาะสมกับระดับของนักเรียนเราควรจะใช้องค์ประกอบอะไรบ้างนะคะส่วนรูบริกอันที่2ที่เป็นตัวอย่างที่เป็น UWS Grading Rubric for a Literature Class อันนี้อาจารย์บอกว่าฝากให้ไปอ่านเป็นการบ้านนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างยาวแล้วก็คงไม่ใช่โฟกัสของวันนี้เพราะว่าจะเน้นเรื่องทางวรรณคดีเพราะนั้นอยากจะให้ดูของอันแรกที่เป็นตารางนะคะที่เป็น5องค์ประกอบแล้วที่เราเห็นบนสกรีนแล้วก็อีกอันนึงก็คือจะเป็นตารางว่างๆนะคะนั่นคือเป็นตัวอย่างหรือเป็นแบบฟอร์มที่เราจะนำมาใช้ในการทำเวิร์กช็อปวันนี้ค่ะ
0: โอเค thank you so muchSo you'll see on the sample, and you have 3 blank ones also in your packet. The idea is that you'll be doing 2 rubrics with your partner today, and then you get 1 blank one to take away. So you can make your own copies of it to use afterwards for making your own rubric. But you'll notice that unlike the example and unlike some of the things we saw last time, I selected to make this a very simple rubric.So rather than 4 levels or 5 levels, I only have 3. So you could say this would be an excellent, the person will meet this objective in an excellent way. The person meets this objective in a good way. So okay, but not great. This is unacceptable. And it's important for us to have many levels of understanding so thatWhen we're looking at the student work, we can really say to ourselves, yeah, this is not okay. There's too many mistakes in one area or another. So let's talk about some of the areas that you might include in your rubric. When it becomes time for you to work with your partner to create one, feel free to use these areas if you want to. But you also might have your own ideas about other areas you want to add.So here we have, these are very common areas used for the objectives. So if you're looking at your blank rubric, you could consider each of these to be one of the objectives that you're going to grade on. So we have content or ideas, obviously, of the piece of writing or the piece of speaking. Sometimes, I'll get into a little bit of detail about each of these, but sometimes we might find that the ideas are really excellent, but the way that the student presented the ideas was not so good. So if you remember when we were talking on the first session about

0: somebody was commenting on everybody should stop driving cars and they should take public transportation. I don't know if you remember that essay we read. You know, obviously those are the content of that essay. We have organization, how people put their writing together or how they put their presentation together, style and voice, which is, I'll say more about that in a second, and then the conventions, our students following the conventions. So let's get into a little bit of detail. After I go through these four, I'll ask Ajahn to do a summary again. So when we're encountering students' ideas, either written ideas or spoken ideas, one thing we might be thinking about is, are the ideas original? Or is it the same thing that everybody else has been saying? Have they come up with something new? Or have they come up with a new angle on something? Have they taken an old idea and maybe made it interesting by the way that they're thinking? So we're really looking under content and ideas for the quality of thought that goes into it. What has the student come up with? Then we want to see if it's clear. Do we know what their perspective is? When we come away from the presentation or from the piece of writing, do we feel we understand very well what the student wants to say? Or has it been a little bit murky? Remember with some of the essays that we read last time, the first time actually, we found that some of them were not as clear. Remember when we were doing the rubric scoring and we said that wasn't very clear. So this is something that we're trying to see. Are we absolutely understanding what the student wants to express? And does the writer or speaker refer to other people's ideas? If you remember in persuasive speech, the person is trying to convince you, trying to get you to say, yes, I agree with them. And oftentimes by having examples of other writing or other people's ideas, that makes for a better argument. If it's only my own ideas, maybe you think, so what? Who cares if Marty thinks that? That's not important to me. So are you referring to other people's ideas? Perhaps it's better to summarize after each one, Ajahn, if that's okay. Thank you.
1: ค่ะอาจารย์มาตี้ก็ได้พูดถึงเรื่องของที่เราจะทำวันนี้นะคะถ้าอาจารย์ดูในแฟ้มเราจะมีรูบริกว่างๆให้อาจารย์2แผ่นนะคะแผ่นหนึ่งจะได้เก็บไปเป็นแนวทางสำหรับใช้ที่โรงเรียนส่วนอีกแผ่นหนึ่งเราก็จะทำมาเป็นทำเวิร์กช็อปนะคะสำหรับวันนี้อาจารย์มาตี้บอกจะเสนออะไรที่ง่ายๆนะคะจะเห็นว่าตัวรูบริกจะมีอยู่แค่3ช่องนะคะที่เขียนว่า excellent good แล้วก็ unacceptable ซึ่งจะช่วยทำให้ในการประเมินตัวงานเขียนนี่ง่ายขึ้นนะคะเพราะว่าก็จะตัดสินว่างานเขียนนี้เป็นยังไงอยู่ในคุณภาพระดับไหนดีหรือว่าดีมากหรือว่าดีหรือว่าอ่านแล้วรับรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่นะคะส่วนตัวที่จะเป็นเกณฑ์ต่างๆอันนี้อย่างที่นำเสนอตอนแรกก็จะมี5เกณฑ์แต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเองที่จะต้องเลือกองค์ประกอบไหนมาใช้ให้เหมาะกับนักเรียนของเรานะคะตัวองค์ประกอบที่อาจารย์มาตี้นำเสนอในตอนแรกที่อาจารย์มาตี้บอกก็คือจะมีอยู่4องค์ประกอบคือเรื่องของคอนเทนต์หรือไอเดียซึ่งเป็นเรื่องของเนื้อหาหรือว่าความคิดของผู้เขียนเรื่องของการนำเสนอหรือ organization เรื่องของ style voice ก็คือเรื่องของความชัดเจนในสิ่งที่จะนำเสนอและเรื่องสุดท้ายคือเรื่องของ convention ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการgrammar เรื่องของการเลือกคำซึ่งอาจารย์มาตี้ได้ขยายความในส่วนที่เป็นเรื่องของ content ว่าก็คือคุณภาพของสิ่งที่เป็นความคิดของผู้เขียนที่นำพูดง่ายๆก็คือเนื้อหานั่นเองนะคะว่าเนื้อหานี่เป็นออกมาจากผู้เขียนจริงหรือเปล่าหรือว่าผู้เขียนเนี่ยทำให้สิ่งที่ตัวเองจะนำเสนอเนี่ยชัดเจนนะคะแล้วที่สำคัญก็คือจะมาตี้บอกว่าจากที่เราได้คุยกันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาจะพบว่าการเขียนของที่ทำในเฉพาะ persuasive ที่จะทําให้คนอ่านแล้วก็คล้อยตามเนี่ยถ้าหากผู้เขียนเฉพาะความคิดเห็นของตัวเองเนี่ยก็อาจจะให้น้ําหนักน้อยกว่าการที่เขาได้ไปใช้ความคิดเห็นของผู้อื่นมาสนับสนุนในสิ่งที่ตัวเองนําเสนอด้วยก็จะทําให้น้ําหนักในการนําเสนอนั้นชัดเจนขึ้นค่ะ
0: Alrighty. Thank you. So now when we look at organization, we're thinking about more like the structure of the piece of writing or the speech.If you remember on the first session where we read a few different examples, we looked at did the student introduce their topic well? Then did they make their case in the middle of the piece if they're writing it, either following, as you recall, the essay planner, which was one tool to use to organize their thinking, or that block of four piece of paper? Did each paragraph in the writing have hold together? And then was there some kind of a conclusion to finish it off? Same thing with the oral versions. If you remember the spoken piece that the young man did about Thai food and how he introduced the idea of cooking some dishes and why it's so healthful. So he had a beginning,then a middle part, and then a conclusion. So this whole idea of how well organized is the piece of writing or the spoken speech. But the second thing about organization is, does it, we say, hold together? Or is the person jumping around in between subjects? Are they moving in kind of a logical way from step one, step two,Step three. I think we gave the young man and the Thai food a pretty good score for his presentation because he really managed to bring us along step by step. We weren't confused at any point in the presentation. So does it hold together from beginning to end? So these are two qualities of organization.
1: Yeah. And Marty, they, พูดถึงเรื่องของการ organization ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สองนะคะว่าในการประเมินการงานเขียนหรือการพูดเราก็คงต้องนอกเหนือจากดูคอนเทนต์แล้วเราคงดูเรื่องของการนำเสนอนะคะการนำเสนอหัวข้อสำหรับการนำเสนอตัวเกณฑ์ที่จะนำมาพิจารณาอาจารย์มาตี้ยกให้มาสองเรื่องง่ายๆเรื่องแรกก็คือให้ดูว่าในการนำเสนอนี่ค่ะมีการนำเสนอเป็นระบบไหมคือมีการเกริ่นนำคือบทนำแล้วตามด้วยตัวที่เป็นเรื่องที่เป็นบอดี้แล้วจบด้วยการสรุปคือ conclusion ไหมในแง่การพูดก็เช่นกันนะคะทั้งงานเขียนงานพูดถ้าการพูดก็จะเป็นการลักษณะเหมือนกับเริ่มต้นเกริ่นถ้าจำได้คือที่เราดูวิดีโอคลิปที่เป็นเรื่องของการแนะนำ อาหารนะคะก็จะพบว่าเราให้คะแนนคลิปนั้นค่อนข้างสูงเพราะว่าการนำเสนอของเขาเป็นขั้นตอนผู้ฟังก็จะฟังแล้วก็ไม่สับสนตัวนั้นก็ซึ่งจะนำมาสู่ในตัวเกณฑ์ที่สองของการของเรื่อง organization ก็คือการนำเสนอที่เป็นขั้นตอนและมีความเชื่อมโยงผู้พูดหรือผู้เขียนไม่กระโดดไปกระโดดมาซึ่งการทำเช่นนั้นจะทำให้คนอ่านหรือคนฟังตามเรื่องที่ผู้เขียนหรือผู้พูดต้องการสื่อหรือนำเสนอได้ชัดเจนแล้วคล้อยตามไปด้วยนะคะส่วนนี้ก็เป็นส่วนประกอบสำคัญในขององค์ประกอบที่เป็นเรื่องของ organization ค่ะ
0: โอเค The third category that you can refer to on your rubric is a very interesting one because we really talk about a writer's or a speaker's style, sometimes referred to as their voice. So just as the title of this whole series is Unlocking Learners' Voices, we don't just mean the voice that comes out of our voice box. It's more, what is the kind of way of writing or speaking that we're using? How is it individual? How is it specific? Yesterday I visited a blog where the writer was talking about the 50 worst movies in the United States in 2011. That was his title. He picked

0: แสดงความเห็นอาจจะออกในทางแง่ลบหน่อยแต่ถ้าเป็นการเชิญชวนก็จะเป็นภาษาที่ทำให้คนฟังหรือคนอ่านนี่รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่น่าติดตามแล้วก็คล้อยตามนะฮะในแง่ของ persuasive ส่วนที่สำคัญตรงนี้ก็คือเรื่องของการใช้คำศัพท์นะฮะที่พูดถึงคำว่า style หรือว่า voice นี่คือเรื่องของคำศัพท์คำศัพท์ที่มาใช้เนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าถ้าเราใช้คำศัพท์ซ้ำๆแน่นอนก็จะทำให้คนฟังหรือคนอ่านเบื่ออย่างยกตัวอย่างอาจารย์ยกตัวอย่างเช่นการคำว่า good นี่นะฮะถ้าใช้ repeat คำว่า good บ่อยๆในอ่านไปกี่ย่อหน้าก็จะมีคำว่า good ซึ่งจะบอกว่าดีในถ้าสมมุติว่า piece นั้นต้องการพูดถึงสิ่งที่เป็นดีๆมันก็คงจะทำให้หน้าเบื่อก็ต้องเลี่ยงมารู้จักใช้คำอื่นบ้างเช่นคำว่าอะไรบ้างนะคะเช่นที่ตรงความหมายเหมือนกับที่เราต้องการในสิ่งที่ดีๆเช่นคำว่า fantastic amazing หรือ fabulous ทำนองนี้นะคะคือให้เปลี่ยนคำถ้าหากว่าสมัยที่เราสอนเด็กแล้วก็พยายามจะเน้นบอกไปหาซินโนนิมนะคะอย่าพยายามเขียนคำซ้ำก็คงเป็นในลักษณะเดียวกันนะคะองค์ประกอบที่สองก็คือเรื่องของSense of writer's own perspective หรือ opinion การเขียนหรือการพูดในลักษณะ persuasive เมื่อผู้ฟังหรือผู้อ่านจบจากการฟังการอ่านจะต้องได้คิดหรือได้ตัวความคิดเห็นว่าผู้เขียนหรือผู้พูดต้องการนำเสนออะไรนะคะไม่ใช่พูดไปเรื่อยๆแล้วไม่มีแก่นสารอันนั้นก็คงจะไม่เพอร์ซูเอทนักนะคะนั่นคือในองค์ประกอบที่สองเราก็ต้องมาดูจุดนี้เพื่อจะให้นักเรียนของเราได้นึกถึงว่าในการเขียนนี่คือองค์ประกอบสำคัญอีกอย่างหนึ่งและองค์ประกอบสุดท้ายที่สำคัญก็คือaudience หรือผู้ฟังหรือผู้อ่านทุกครั้งที่เขียนงานเขียนผู้เขียนและผู้หรืองานพูดจะต้องรู้ว่ากลุ่มเป้าหมายคือใครเขียนถึงใครเพราะตัวนี้จะเป็นตัวตัดสินภาษาที่ใช้อย่างยิ่งเพราะฉะนั้นในเรื่องเดียวกันถ้าหากว่าเราเขียนถึงครูเขียนถึงเพื่อนก็คงจะใช้ภาษาต่างกันหรือว่าท่านนายกรัฐมนตรีเขียนพูดถึงประชาชนก็คงจะต้องเป็นอีกภาษาหนึ่งซึ่งต่างจากผู้มีการเขียนถึงพูดถึงนักเรียนอะไรทำนองนั้นนะคะโดยนี้สำคัญอย่างยิ่งมากในงานเขียนเพราะว่าเป็นเรื่องที่โดยส่วนตัวมีความรู้สึกว่าเราอาจจะละเลยตรงนี้เวลาให้เด็กเขียนเพราะเราก็คงจะไม่ค่อยจะคิดถึงที่จะบอกเด็กว่าอาจจะเขียนถึงใครนะตัวเราจะเน้นหนักในเรื่องของหัวข้อและเรื่องเนื้อหาเป็นส่วนใหญ่อันนี้ก็จะเป็นองค์ประกอบ3ตัวที่อยู่ภายใต้เรื่องของ style กับ voice ที่อาจารย์มาร์ตี้นำเสนอค่ะ
1: Great The final category that I would suggestAnd again, when you start working on your own, you might use these or you might add other ones, is the idea of the conventions of English language. By conventions, we mean sort of the most normal, correct way that we can think of. Sometimes in writing and speaking, we want to encourage students to do something that is unconventional. Sometimes we ask them to...deviate and to try to do something that's very different. So this is kind of, again, an extent question. How much do you want the conventions to be adhered to? And conventions include things like grammar. So the first blog entry we saw, I think that there were two or three errors that would be grammatical errors. A verb used incorrectly, or what have you. So we want to think, okay, how important is this to this piece of writing? How much must it be correct? Versus perhaps we can live with a little bit of incorrectness. Word choice. This is different from the other word choice that I talked about in style.Where I talked about picking out interesting words to represent your point of view. Here I mean, is the student using the word correctly, conventionally? Are they using the word in the way the word is usually used? Or have they made a mistake and they've picked the wrong word to say what they mean to say? Or something that's close but not quite right?Punctuation, that's fairly self-explanatory. Are they using

0: commas and colons and periods properly, you know, etc. And then just fundamental sentence structure. Is the word order in the sentence correct? Are they putting clauses in appropriately? Related to grammar, but getting sort of more specific about really how the structure of the sentence is put together. So again, when you start to create your rubric, which we'll do in just a few minutes, this might be something you want to think about how important this is to you.
1: ค่ะองค์ประกอบสุดท้ายนะคะก็คือเรื่องของ grammar ในที่นี้ก็จะเห็นว่ามีหลักใหญ่ๆอยู่4อย่างคือเรื่องของ grammar ก็คงจะทราบดีนะคะเรื่องของไวยากรณ์พวกกฎเกณฑ์ไวยากรณ์ซึ่งอาจารย์มาร์ตี้พูดว่าก็คงจะเป็นเรื่องที่เราคงอาจจะได้คุ้นเคยกับมันแล้วนะคะเรื่องที่2ก็เป็นเรื่องของ word choice ซึ่งตัวนี้จะต่างกับเรื่องของคำศัพท์ที่เราพูดในเรื่องของ style หรือ voice เพราะว่าคำว่า word choice ในที่นี้ก็คือดูว่านักเรียนเนี่ยใช้คำศัพท์นั้นตรงกับความหมายที่เขาต้องการตั้งใจจะเขียนลงไปในสื่อในงานเขียนหรืองานพูดนั้นหรือเปล่าพูดง่ายๆก็คือใช้คำศัพท์ตรงกับที่ตัวเองต้องการสื่อหรือไม่นะคะซึ่งต่างกันกับอันในช่วงแรกที่เป็นเรื่องของสไตล์หรือ voice นั่นคือการใช้ภาษาที่ต้องสื่อตรงจริงแต่ว่าถ้าใช้ซ้ำแล้วมันก็ไม่เชิญชวนให้ติดตามนะคะมันจะคนละอีกคนละประเด็นนะคะประเด็นที่3ก็คือเรื่องของpunctuation อันนี้ก็คิดว่าเราทุกคนคงจะคุ้นเคยนะคะก็คือเรื่องของการใช้เครื่องหมายวรรคตอนต่างๆนะคะซึ่งก็มีส่วนมากโดยเฉพาะเรื่องงานเขียนนะคะถ้าเราใช้เครื่องหมายวรรคตอนที่ถูกต้องก็จะสื่อสิ่งที่เราต้องการสื่อได้ชัดเจนยิ่งขึ้นยังคิดว่าในแง่ของการพูดมันไม่เห็นเครื่องหมายวรรคตอนนะคะก็คงจะเป็นเรื่องของการพอสเรื่องของการใช้โทนเสียงมากกว่านะคะแต่อันนั้นก็จะเป็นการแทนเครื่องหมายวรรคตอนเช่นกันเรื่องสุดท้ายของ conventions ก็คือเรื่องของ sentence structure ซึ่งเป็นเรื่องของการประกอบให้เป็นประโยคถูกต้องโดยสมบูรณ์การใช้ประโยคซับซ้อนหรือประโยคเดียวเพื่อให้ตรงกับสิ่งที่เราต้องการเชิญชวนผู้ฟังหรือผู้อ่านให้เขาเข้าใจง่ายขึ้นหรือติดตามเรามากขึ้นนะคะสิ่งนี้ที่อาจารย์มาร์ตี้ฝากตอนต้นก็คือว่าในฐานะเราที่จะเอาคอนเวนชั่นมาใช้เราก็คงต้องพิจารณาว่างานพูดหรืองานเขียนที่เราจะให้เด็กทำเนี่ยเราต้องการให้มันจะต้องการใช้ระดับของคอนเวนชั่นที่เราต้องการให้เด็กใช้เนี่ยมันมีเขาเรียกว่าดีกรีความเข้มข้นหรือน้ำหนักมากน้อยแค่ไหนเพราะว่างานเขียนบางงานเขียนมันอาจจะเป็นงานเขียนที่ไม่ถึงเป็นทางการมากนักในคอนเวนชั่นบางอันเราก็อาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องไปสตริกเต็มที่ซึ่งประเดี๋ยวเราจะลองทำเวิร์กช็อปกันแล้วก็เมื่อเรามาสนทนากันเราก็คงจะได้เห็นจุดนี้ชัดเจนขึ้นค่ะ
0: All right, so far, uncharacteristically, you've all been pretty passive. I haven't been asking for volunteers to talk. You've been able to just sit quietly and listen and look. So now we're going to move into the more active part of the session. And let me just kind of talk that through in general, and then I'll ask John to summarize one more time before you get started working. You have, again, in your packets,something that looks similar to what you see on the screen. So it's the same thing, basically. It's just the one on the screen is got blue coloring. But you have in your packet this blank rubric. It's called Create a Rubric for Writing or Speaking. You're going to be working with a partner. And so if you don't have a partner, I guess I see in Bangkok, you can move up front here, and then you'll have a partner. but in the other sites, Hua Hin and Chiang Mai, please,find yourself a partner. I will be working, as will Ajahn Chelyorsi here, going around and helping people with their rubrics, offering advice. I'm hoping that in Hua Hin, perhaps Andy can be performing that same role there. And perhaps in Chiang Mai, Ajahn Jack can be doing the same thing, so that we really are trying to workTogether, and those of us who are here as facilitators help you as you create your rubric. After you've had a few minutes, so we're going to take maybe about 10 minutes, maybe a little bit more. We hate to leave too much blank space for people who are watching on television. So you're going to need to work as quickly as you can.

0: What you need to be doing is figuring out what are the objectives that you want your students to be focusing on in their writing or speaking. You decide if it's going to be a speaking rubric or a writing rubric. And then you need to articulate, how are you going to know that this piece of writing is excellent? How are you going to know if it's good according to the objective? So again, you can use the four objectives I just talked about, style, voice, organization, et cetera, or you might come up with brand new objectives. It's really up to you and your partner. After you've had some time to work with your partner, we're then going to take some samples, hopefully one from each site. So that's the other thing that the organizers in Hua Hin and Chiang Mai can be thinking of. We'd like to actually project them via, if you have a projector as we do here in Bangkok, great. Otherwise, it'll be projected via a camera. And the creators of the rubric will be explaining their rubric. So we can see some samples. So we're going to do this once for writing or speaking, and then we're going to do another one based upon a blog. Here is the rubric for writing or speaking. The assignment is a short persuasive essay or a short talk on how Thailand can prepare better in the case that flooding happens again. All right? So that's the topic of the piece that's going to be either written or spoken. Think of the students that you teach. So you're thinking of real people that you teach. What kind of rubric would you create using the blank form? Okay, so lots of information, but I know Ajarn will do a good job summarizing. Thank you.
1: ค่ะตอนนี้เราจะเริ่มทำเวิร์กช็อปกันนะคะอาจารย์จะเจอว่าในแฟ้มที่เราให้จะมีอย่างที่เรียนตอนต้นคือจะมีแบบฟอร์ม create a rubric for writing or speaking อยู่สองแผ่นใช้แผ่นเดียวนะคะอันนี้ก็ขอให้ทุกท่านจับคู่ช่วยกันคิดเพราะว่าเรามีเวลาค่อนข้างน้อยนะคะเราจะใช้เวลาประมาณ10นาทีเพราะเราไม่อยากจะให้มีช่องว่างนักสำหรับผู้ชมทางบ้านที่เราจะไปชมกันเพราะจะกลายเป็นว่าจะเงียบไปนานไปอาจารย์มาตี้เลยขอให้ช่วยกันทำอย่างรวดเร็วนะคะประเดี๋ยวในระหว่างทางกรุงเทพอาจารย์มาตี้กับฉันก็จะไปช่วยเดินดูส่วนทางหัวหินก็ขอให้อาจารย์แอนดี้ช่วยกรุณาดูช่วย participant นะคะทางเชียงใหม่ก็คงเป็นอาจารย์แจ็คนะคะหลังจากที่ทำแล้วรูบริกอันนี้จะเป็นรูบริกที่เกี่ยวข้องให้อาจารย์เลือกเป็นเรื่องของการเขียนหรือการพูดก็ได้นะคะส่วนรูบริกที่จะทำถัดไปจะเป็นเรื่องบล็อกซึ่งวันนี้เราจะทำสองเวิร์กช็อปนะคะหลังจากทำเสร็จแล้วอาจารย์ก็บอกว่าเราก็อยากจะให้เอาตัวอย่างของแต่ละแห่งจะหัวหินเชียงใหม่และกรุงเทพเอามาขึ้นvisualizer ถ้าทางเชียงใหม่รับทราบว่าอาจจะต้องใช้กล้องแผ่นเข้าสู่ตัวงานเขียนตัวรูบริกนั้นออกมานะคะก็คงจะเป็นเรื่องที่เราจะได้มาคุยกันว่าสิ่งที่เราทำไปแล้วนี่เป็นอย่างไรกันนะคะสำหรับตัวนี้อาจารย์มาติว่าจะเลือก4อย่างที่เราคุยกันเมื่อตอนต้นนะคะที่เป็นเรื่องของคอนเทนต์เรื่องของchoice style เรื่องของconvention และเรื่องของ organization หรืออาจารย์จะใช้อย่างอื่นได้นะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเลือกตามสบายโดยที่งานที่ต้องทำก็คือหัวข้อก็จะเป็นหัวข้อเก่าที่เราเคยทำคือ how Thailand should better prepare for flooding นะคะอันนี้ก็ให้แต่ละท่านทำไปแล้วก็หลังจากนั้นเมื่อทำเสร็จแล้วได้องค์ประกอบแล้วในช่อง3ช่องก็ต้องเขียนว่าเรารู้ยังไงว่างานเขียนเราจะ assess งานเขียนนั้นในระดับไหนก็จะมีexcellent good แล้วก็ unacceptable อย่างที่อาจารย์มาตี้ได้คุยตอนต้นนะคะ
0: Okay so go ahead find your partner get started and those of us who are present will come around and help answer your questions Okay go ahead and start working

0: บอกว่านีน่าเนี่ยเรียบร้อยมากขนาดที่ว่าเวลาเข้ามาคุยกับครูเนี่ยจะต้องแบบว่าถอดรองเท้าแล้วก็คุกเข่า
1: คือนักเรียนมาแต่เนี่ยเวลาจะเข้าห้องพักครูก็จะถอดรองเท้าไว้หน้าห้องแล้วก็ครูนั่งเก้าอี้ก็จะนั่งกับพื้นนีน่าก็ยังเป็นแบบนั้นน่ะเข้าห้องพักครูก็ยังรองเท้าถอดรองเท้าแล้วก็ลงไปนั่งกับพื้นอะไรเงี้ยตอนพบครูพักครูนั่งเก้าอี้ก็จะลงไปนั่งต้องบอกว่าไม่ต้องขึ้นมานั่งข้างบนรองเท้าไม่ต้องถอดเลยก็ยังเหมือนเดิมยังทำเหมือนกับเป็นนักเรียนเลยนะเพราะนั้นที่ฝึกเขาไว้เนี่ยเราก็ดีใจว่าเขาได้ไปใช้นะแล้วก็มากลับเข้ามาแล้วถึงแม้ว่าโตแล้วเขาก็ยังปฏิบัติได้อย่างนั้นเข้ามาในเรียนก็ยังคิดถึงภาพเดิมๆอยู
2: ่ใช่ค่ะเป็นแบบอัตโนมัติเลยค่ะ
1: เป็นอัตโนมัติเข้ามาปุ๊บเปลี่ยนถอดรองเท้าลงปูนั่งเก้าอี้เขาจะลงไปนั่งกับพื้นพับเพียบคุยกับครู
2: วันนี้เป็นวันพิเศษนะคะได้มีโอกาสนั่งเก้าอี้ร่วมกับคุณครูเลยอะค่ะ
0: ทราบมาว่าตอนที่นีน่ามาแจกการ์ดเนี่ยอาจารย์ยังรู้สึกห่วงนีน่ามากห่วงเรื่องอะไร
1: คือตอนนี้ถ้าเป็นอิสระตอนแรกถ้าเป็นอิสระอยู่นะคะพอจะเริ่มมีครอบครัวก็ห่วงนะคะว่าที่เป็นเจ้าบ่าวเนี่ยเรายังไม่รู้จักนะคะยังไม่รู้จักดีพอก็คุยกับพอได้คุยกับเขาแล้วก็รู้สึกว่ามีความหมดห่วงไปเลย มีความเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เขารักนีน่าจริงๆก็หมดห่วงและดีใจมาก
2: พอเล่าให้ฟังว่าจะแต่งงานปุ๊บเนี่ยครูก็จะถามกันใหญ่เลยว่าจะแต่งงานกับใครอะไรยังไงก็คือว่าครูเป็นห่วงอะค่ะแล้วก็พอถึงวันงานจริงๆพอทราบว่าครูให้เกียรติไปร่วมงานของหน้าจริงๆก็ดีใจมากๆรวมทั้งคุณครูไปอีกหลายท่านใช่ไหมคะคุณครูสุมาลีแล้วก็นกก็ไปด้วยใช่ไหมคะเพื่อนของหน้านะคะเป็นหลานของคุณครูก็พอเจอหน้าคุณครูก็ดีใจมากอะค่ะคุณแม่บอกว่าดูสิใครมาก็รีบวิ่งออกไปดูเลยก็ดีใจรู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูง

0: ทีนี้ให้นีน่าพูดถึงครูนิดนึงครับความประทับใจในตัวครู
1: ประทับใจหลายอย่างมากนอกจากเรื่องของวิชาการแล้วก็เรื่องของความเหมาะสมในการปฏิบัติตนความเป็นกุลสตรีว่าเราจะต้องทำยังไงเนี่ยค่ะอีกอย่างนึงที่นีน่ารู้สึกจากคุณครูมากๆเลยก็คือความน่ารักความเมตตาที่มีต่อลูกศิษย์อะค่ะยิ่งพอหนูเรียนจบออกไปแล้วพอกลับมาเยี่ยมโรงเรียนก็ยิ่งรู้สึกถึงสิ่งนี้มากยิ่งขึ้นนะคะวันนี้หนูก็มีเล็กๆน้อยๆคุณครูนะคะก็ทราบว่าคุณครูไม่เคยหวังอะไรเลยแต่วันนี้ขออนุญาตมีพวงมาลัยมามอบให้ค่ะ
2: ขอบคุณมากค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ค่ะขอให้ทำงานเจริญก้าวหน้าประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็อนาคตไปไกลกว่านี้ไปไกลอีกขึ้นไปอีกนะคะเจริญก้าวหน้าไปเรื่อย
1: ๆขอบคุณนะคะ
2: ครอบครัวอบอุ่นนะลูก
1: ค่ะ

0: คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะเขาเรียกว่าลานเล่นประถมนะคะก็เป็นอีกหนึ่งมุมโปรดของนีน่าตอนเด็กๆอะค่ะช่วงพักนะคะไม่ว่าจะเป็นพักช่วงสายช่วงบ่ายหรือว่าช่วงกลางวันนะคะนีน่ากับเพื่อนๆก็จะมานั่งเล่นนั่งรับประทานขนมกันที่นี่ค่ะก็เต็มไปด้วยความทรงจำดีๆเยอะเลยค่ะสำหรับอาจารย์สุชาดาก็เป็นคุณครูสอนสังคมนี่น่าจำได้ว่าเป็นอาจารย์สอนสังคมที่ป๊อปปูล่ามากๆเพราะว่าคุณครูเนี่ยมีลีลาในการสอนที่มีสีสันแล้วก็สนุกสนานเรียกว่ามีพลังในการสอนเยอะมากแล้วก็พูดคุยได้ตลกดีด้วยค่ะคุณครูไรวันนะคะก็เป็นคุณครูสอนภาษาอังกฤษสอนนี่ตั้งแต่ประถมต้นนะคะป.2แล้วก็ได้ชื่อว่าเป็นคุณครูที่เก่งแล้วก็เข้มงวดตอนเด็กๆเนี่ยนะคะพอคุณครูไรวันเดินมาปุ๊บเด็กๆที่แบบว่าคุยกันเสียงดังมากนะคะจะแบบอย่างนี้เลยกลายเป็นเงียบนะคะเสียงลมพัดยังได้ยินเลยตอนเด็กๆเนี่ยเราค่อนข้างที่จะกลัวเพราะเห็นว่าคุณครูค่อนข้างที่จะเข้มงวดนะคะแต่เราก็รักคุณครูนะ
1: ครูอีกท่านที่เธอประทับใจไม่รู้ลืมนั่นก็คือครูสุชาดาเลาหะสุระโยธินซึ่งเป็นครูสอนสังคมที่ทำให้เธอได้รู้จักกับโลกกว้างและมีการสอนที่สนุกสนานทำให้นักเรียนชอบที่จะเรียนกับครู
0: เดี๋ยวเราจะไปพบคุณครูสุชาดากันนะคะเห็นคุณครูบอกว่าอยู่ห้องนี้ค่ะตามนั่นมาเลยค่ะคุณครูคะสวัสดีค่ะ
2: สบายดีเหรอคะหนูมาทำอะไรที่นี่อ่ะ
0: ก็วันนี้มาพบคุณครูโดยเฉพาะนะคะ
2: มีธุระอะไร
0: มาสัมภาษณ์คุณครูค่ะคุณครูในดวงใจของลูกศิษย์นะคะคุณครูเป็นหนึ่งในนั้นค่ะ
2: ตายภูมิใจจังเลย
0: งั้นเดี๋ยวเราไปคุยกันทางนี้ดีกว่าค่ะ
2: ได้ค่ะค่ะนี่หน้าเหมือนเล็กๆเหมือนลูกเป็ดขี้เหร่นะคะตัวดำๆผมหยิกๆแล้วก็วิ่งไปวิ่งมากว่าจะได้มาสอนนีน่าเนี่ยก็ในชั้นม.6 ค่ะนะคะก็เป็นตามคำเล่าลือจริงๆเพราะว่าเป็นเด็กดีมากถ้าจะหาข้อตินีน่าก็มันหายากนะคะเพราะว่าเด็กเป็นเด็กที่เรียบร้อยกริยามารยาทเรียบร้อยน่ารักรับผิดชอบ
0: เผอิญ
2: เขาโตแล้วนะคะที่ฉันมาเจอตอนโตแล้วได้สัมผัส1ปี
3: เห็นนีน่าบอกว่าครูเนี่ยเป็นครูสอนสังคมที่แบบว่ามีวิธีการสอนที่น่าสนใจมาก
0: ก็ในบรรดาหมู่เพื่อนๆหรือว่ารุ่นพี่ๆอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เคยเล่ากันมาว่าโอ้โหเนี่ยถ้าเรียนสังคมกับคุณครูสุชาดาได้แบบสนุกมากเลยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้ยินชื่อเสียงมาแบบนี้หลายปีค่ะแล้วก็พอได้มีโอกาสมาเรียนกับครูจริงๆเนี่ยก็จะรู้สึกสนุกเหมือนว่าจะเป็นวิชาสังคมที่จะไม่ทำให้เราง่วงเลยค่ะตอนที่เรียนก็จะมีความรู้สึกว่าสิ่งที่คุณครูพูดนี่จะแบบว่าเสียงของคุณครูนี่จะทรงพลังมากๆทำให้เราเนี่ยตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาแล้วก็จะแทรกไปด้วยมุกตลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคุณครูก็จะพูดเหมือนว่าแบบพูดให้เข้าถึงนักเรียนเนี่ยได้ดีอันนี้เป็นข้อพิเศษของครูว่าเธออย่างงู้นเธออย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำแบบนี้รู้สึกว่าเขาเรียกว่าสื่อกับคุณครูได้แล้วก็รู้สึกสนใจในสิ่งที่คุณครูสอนนะคะ
2: ดิฉันจะสอนนักเรียนด้วยความสนุกสนานนะคะเพราะว่าสังคมเนี่ยถ้าเกิดไม่มีมุกไม่มีอะไรเขาจะหลับเราก็จะแซวคนนั้นบ้างคนนี้บ้างไปตามภาษาแล้วเด็กเขาก็จะค่อนข้างที่จะสนุกกับเราด้วยมันก็จะเรียนด้วยความสนุกก็จะถึงเวลาก็อยากเรียนแล้วเด็กก็จะถึงชั่วโมงว่างก็จะวิ่งมาตามว่าครูขามาเข้าห้องหนูหน่อยทั้งนั้นที่ไม่ใช่แทนที่เขาจะว่างแต่เขายังอยากเรียนวิชาของเราใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
3: เห็นบอกว่าครูนี้ทันสมัยมากในตอนนั้นคือพูดถึงเรื่องโลกร้อนมาตั้งนานแล้วใช่ไหม
0: ใช่ค่ะหนูไม่แน่ใจว่าครูจะจำได้หรือเปล่าค่ะตอนที่ไปเข้าค่ายที่หัวหินนะคะที่นักเรียนจะต้องกระจมอกแล้วก็อาบน้ำพร้อมๆกันในห้องน้ำที่แบบเป็นรางยาวมากแล้ววันนั้นก็หนาวหนูก็เลยแบบว่าเอาขันน้ำอะค่ะรีบจ้วงในถังน้ำแล้วก็สู้ๆมากเลยแล้วอยู่ดีๆหนูก็ได้ยินเสียงกุณัฐดาทำไมเธอราดน้ำไม่คิดแบบนี้เธอไม่รู้จักประหยัดน้ำมั้งเหรอหนูรู้สึกจ่อยมากก็หยุดแล้วค่อยๆลดเพื่อนข้างๆก็ค่อยๆลดตามไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะหนูก็เลย บอกกับทีมงานเขาว่าเห็นไหมคุณครูสุชาดาเนี่ยตอนนั้นยังไม่มีการรณรงค์เรื่องภาวะโลกร้อนเลยคุณครูเนี่ยล่วงหน้าคนอื่นไปตั้ง20ปีนะคะจำได้ไหมคะ
2: จำได้ค่ะเผอิญช่วงนั้นหัวหินน้ำขาดแคลนนะคะเด็กที่จะไปค่ายหัวหินทุกคนจะต้องนุ่งกระจมอกและอาบน้ำร่วมเราจะบอกว่าการใช้น้ำต้องนึกถึงคนอื่นให้เขารู้ถึงสิ่งที่จะตามมาแบ่งๆกันใช้นะคะ
3: ตอนนี้คือนีน่าได้มาเป็นพิธีกรคุณรู้สึกไงบ้างคะ
2: ภูมิใจค่ะเพราะว่าเพื่อนๆรุ่นเขาเนี่ยก็จะโทรมาบอกว่าครูขานีน่าตอนนี้ไปอยู่เนชั่นแล้วนะคะแต่ไม่แปลกใจนะคะเพราะว่าทราบถึงความสามารถของเขามานานแล้วแต่สิ่งที่เด่นที่สุดของนีน่าก็คือกริยามารยาทกาลเทศะยังน่ารักอย่างเงี้ยตลอดเสมอมาสม่ำเสมอ
0: ค่ะวันนี้หนูก็มีพวงมาลัยเล็กๆน้อยๆนะคะนำมามอบให้คุณครูค่ะ
2: โอ้ยขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะขอให้รักษาความดีของหนูอย่างเงี้ยนะหนูเป็นตัวของตัวเองเป็นความภูมิใจของมาแต่นะคะ
0: เอ๊ะแล้ววันนี้หนูไม่เห็นคุณครูทานทิพย์เลยอะค่ะไม่ทราบว่าอยู่หรือเปล่าคะค่ะ
2: คุณครูทานทิพย์ลาไปลอกต้อกระจกนะคะเพราะว่าคุณครูลา1เดือนค่ะ
0: ค่ะพอนึกถึงคุณครูทันทิพย์อะค่ะหนูจำได้เลยรู้สึกช่วงนั้นก็จะเหมือนว่าทำตัวเป็นวัยรุ่นเกเรไปเล็กน้อยแล้วต้องรับหน้าที่เป็นหัวหน้าห้องอยู่อะค่ะแต่ก็ไม่ได้ดูแลหน้าที่ตัวเองให้เต็มที่จะต้องดูแลหน้าที่ให้เพื่อนจัดให้ทำเวรให้เรียบร้อยก็ไม่ได้สนใจเท่าไหร่มัวแต่เล่นคุณครูก็เลยจัดการเลือกหัวหน้าห้องใหม่ซะเลยค่ะให้ชนาพร
2: ให้ชนาพร
0: ตอนนั้นหนูก็เลยรู้สึกว่าโหแล้วน่าจะทำให้ดีกว่านี้นะคุณครูเป็นครูที่น่ารักมากแล้วก็เราก็ได้รับมอบหมายหน้าที่แล้วก็ไม่ทำให้ดีโดนปลดเสลย
2: ครั้งแรกหรือเปล่าที่โดนแบบนี
0: ้ก็ครั้งแรกค่ะ
2: จำได้นาน
0: ครั้งแรกแล้วก็เลยบอกกับตัวเองว่าถ้าเราได้รับหน้าที่หรือว่าได้รับความรับผิดชอบใดๆเนี่ยก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดเราจะได้ไม่ต้องหันกลับไปมองแล้วก็เสียใจวันนั้นขอบอกว่าจ่อยค่ะจ่อยมากถึงมากที่สุด

ียดายนะคะที่คุณครูไรวันไม่ค่อยสบายเลยขอตัวกลับบ้านไปก่อนก็เลยเสียดายพี่นีน่าไม่ได้มีโอกาสได้พบคุณครูในวันนี้ค่ะแต่ว่ายังไงก็ตามนะคะความน่ารักแล้วก็ความเมตตาของคุณครูไรวันเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่นีน่าจำไว้ตลอดชีวิตเลยนะคะก็ขออนุญาตเล่าให้ฟังสักนิดนึงเมื่อประมาณ8ปีแล้วอะค่ะตอนที่นีน่าเข้าไปเป็นผู้ประกาศภาคภาษาอังกฤษที่ Nation TV ใหม่ๆคุณครูอุไรวันนะคะก็ให้ผู้ช่วยโทรไปเรียกให้พี่นีน่าเนี่ยมาพบที่โรงเรียนปรากฏว่าพอน่ามาพบกับคุณครูที่ร้านเล่นชั้นประถมเนี่ยแหละค่ะคุณครูก็บอกว่าเนี่ยคุณณดาครูได้ยินนะว่าเธอเนี่ยตอนนี้เป็นผู้ประกาศภาคภาษาอังกฤษอยู่ที่ Nation TV ครูก็เลยอยากจะช่วยสอนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมเรื่องของการออกเสียงให้พี่หน้าหลายๆเทคนิคเลยครูบอกว่าเนี่ยรู้ไว้นะไม่เสียหลายเผื่ เกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาเนี่ยเธอจะได้เอาทักษะตัวนี้ไปช่วยเหลือตัวเองให้เอาตัวรอดได้ก็รู้สึกประทับใจมาก

0: มากๆค่ะว่ามีคุณครูที่นึกถึงเราตลอดแม้ว่าเราจะเรียนจบไปแล้วก็ยังเห็นเราเป็นลูกศิษย์แล้วก็อยากจะช่วยเหลือแล้วก็อยากจะให้ความรู้เราเสมอค่ะ
1: สิ่งหนึ่งที่เธอบอกกับเราว่าเวลาได้กลับมาโรงเรียนได้พบกับครูทุกๆท่านรู้สึกว่าครูไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามอายุเลยครูยังคงเหมือนเดิมเหมือนกับภาพที่ได้เห็นครูทุกๆวันในสมัยเรียนซึ่งเราก็เชื่อว่าในทางกลับกันครูก็ยังคงเห็นเธอเป็นนักเรียนที่เรียบร้อยน่ารักอย่างในวันหวานเช่นกัน
0: วันนี้ความรู้สึกนี้น่าเป็นยังไงบ้างเหรอคะก็รู้สึกเหมือนว่าได้รับการเติมพลังเพราะว่าทุกครั้งที่กลับเข้ามาที่โรงเรียนมาแต่นะคะนี่นะก็จะได้รับแต่ความรักนะคะความห่วงใยจากคุณครูแล้วก็รุ่นพี่รุ่นน้องค่ะวันนี้ก็กลับบ้านนะคะพกเอาพลังดีๆไปเต็มเปี่ยมเลยค่ะวันนี้นี่นะก็ขออนุญาตลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือตุลาคมนี้เป็นต้นไป

replication นะคะหรือกระบวนการในการสังเคราะห์หรือจำลอง DNA นะคะกระบวนการสังเคราะห์ DNA นะคะเกิดขึ้นในนิวเคลียสนะคะยกเว้นพวกโปรคาริโอตนะคะเพราะว่ามันไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสนั่นเองค่ะการสังเคราะห์ DNA นะครับเป็นแบบกึ่งอนุรักษ์นะคะหรือเรียกว่า semi conservative model ค่ะเป็นการเพิ่มโมเลกุลนะคะของ DNA จาก1เป็น2นั่นเองนะคะโดยแต่ละโมเลกุลเนี่ยจะมี polynucleotide สายเดิม1สายนะคะและสายใหม่อีก1สายค่ะเอนไซม์ที่ใช้นะคะใช้ DNA polymerase นะคะใช้เพื่อต่อนะคะสายของ DNA เนี่ยให้ยาวขึ้นนะคะและสายใหม่นะคะที่สร้างเนี่ยทิศทางนะคะจาก5ไป3เสมอค่ะกระบวนการ DNA replication นะคะจะเริ่มจากบริเวณนะคะที่เรียกว่า origin of replication นั่นเองค่ะโดย DNA ของ eukaryote เนี่ยมี origin of replication นะคะอยู่หลายจุดบน DNA ค่ะเรามาเริ่มต้นกันนะคะที่ enzyme helicase นะคะไปจับที่ตำแหน่งของ origin of replication นะคะทำให้นะคะสายของ DNA นะคะแยกออกจากกันนะคะโดยการทำลายพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการทำลายพันธะระหว่าง complementary base pair นั่นเองนะคะทำให้นะคะลักษณะสายของ DNA นะคะเหมือนกับบับเบิ้ลนั่นเองค่ะสิ่งที่จะได้จากกระบวนการนี้นะคะจะได้ส่วนที่เรียกว่า replication fork นะคะลักษณะของมันเนี่ยจะคล้ายกับ Y shape นั่นเองค่ะต่อไปนะคะ enzyme primase นะคะจะมาทำหน้าที่ในการสร้างRNA primer นะคะในทิศทางจาก5ไป3ค่ะ

หลังจากนั้นนะคะเมื่อ Primase เนี่ยสร้าง RNA Primer นะคะเอนไซม์นะคะที่ทำหน้าที่ในการเติมเบสนะคะหรือนิวเคลียไทด์เนี่ยต่อจาก RNA Primer นะคะได้แก่DNA polymerase 3นั่นเองค่ะเราจะพบนะคะว่าสายที่สร้างมาจากบริเวณของ origin of replication นะคะเราจะพบว่ามันสร้างแบบ smooth นะคะหรือสร้างแบบต่อเนื่องนั่นเองนะคะเราจะเรียกสายนี้นะคะว่า reading strand ค่ะแต่ในขณะเดียวกันนะคะสายที่ถูกสร้างจากบริเวณของ replication fork นะคะลักษณะเนี่ยจะตะกุกตะกักนะคะไม่ต่อเนื่องนั่นเองนะคะเราจะเรียกว่า lagging strand ค่ะและแต่ละ fragment นะคะของ lagging strand นะคะเรายังมีชื่อเรียกอีกนะคะมันเรียกว่า Okazaki fragment นั่นเองค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการสร้างนะคะ DNA สายใหม่ใช่ไหมคะแต่มันมีองค์ประกอบของ RNA นะคะก็คือเป็นส่วนของ RNA primer นะคะตัวที่จะทำหน้าที่ในการ remove ส่วนของ RNA primer เนี่ยออกก็คือเป็นหน้าที่ของ DNA polymerase 1ค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อ remove ส่วนของ RNA primer เสร็จแล้วเนี่ยก็เติม nucleotide นะคะลงไปด้วยนะคะซึ่ง nucleotide นะคะจะต้อง complementary base pair กับ DNA template ค่ะต่อไปนะคะเราจะพบว่านะคะเมื่อนะมีการ remove นะคะหรือนำส่วนของ RNA primer เนี่ยออกนะคะลักษณะของที่เป็นสายด้านล่างนะคะจะเกิดแกปนะคะหรือช่องว่างอยู่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเอนไซม์ที่ทำหน้าที่ในการเติมนิวเคลียไทด์นะคะสายสั้นๆเพื่อทำให้บริเวณของ lagging strand เชื่อมกันเป็นสายยาวนะคะเป็นหน้าที่ของ DNA ligase นั่นเองค่ะเมื่อสิ้นสุดกระบวนการ DNA replication นะคะเราจะได้สายเก่า1สายนะคะแล้วก็สายใหม่อีก1สายนั่นเองค่ะเป็นลักษณะของ semi conservative model นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะมาที่แบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะชิ้นส่วนของ DNA นะคะโมเลกุล1นะคะมีลำดับเบสดังรูปนะคะดังรูปนี้นะคะข้อใดถูกต้องข้อที่1นะคะเขาบอกว่าพันธะไฮโดรเจนนะคะเชื่อมต่อระหว่างไนโตรเจนัสเบส A และ T ในกรอบสี่เหลี่ยมดังรูปข้อผิดนะคะเพราะว่าการเชื่อมพันธะนะคะจะเป็นการเชื่อมนะคะระหว่างสายบนกับสายล่างนะคะที่อยู่ในลักษณะของแอนตี้พาราเรลกันเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพันธะไฮโดรเจนที่ถูกสร้างนะคะไม่ได้สร้างในแนวนี้นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันสร้างในแนวทิศทางตรงกันข้ามนั่นเองค่ะต่อไปชิ้นส่วน DNA เกลียวคู่นี้ประกอบด้วยพันธะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนเนี่ย13พันธะถ้าเราจำได้นะคะว่าฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนเนี่ยเป็นการเชื่อมกันระหว่างนิวเคลียไทด์นะคะวิธีการดูฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนนะคะเราสามารถดูระหว่างเบสได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนที่เราจะพบนะคะใน DNA โมเลกุลนะคะดังรูปเนี่ยจะพบ1 2นะคะ3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13นะคะคำตอบเหมือนจะถูกนะคะแต่จริงๆแล้วผิดเพราะว่า DNA นะคะอยู่เป็น double stranded DNA นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย13นะคะจะต้องคูณ2ไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย phosphodiester bond เนี่ยจะมีอยู่นะคะ26พันธะนะคะซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อที่3เนี่ยก็ผิดไปด้วยนะคะทีนี้นะคะชิ้นส่วนของ DNA นะคะเกลียวคู่ประกอบไปด้วยพันธะไฮโดรเจนนะคะทั้งหมด34พันธะดูแบบช้าๆนะคะพันธะไฮโดรเจนนะคะเป็นการริงกันระหว่าง complementary base pair นะคะหรือเบสคู่สมนะคะในทิศทางของสายที่ตรงกันข้ามใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องดูนะคะว่าเบส C นะคะกับ G เนี่ยสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนะคะส่วนเบส A กับเบส T นะคะสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนนะคะได้2พันธะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ลองคำนวณดูค่ะอันนี้สร้างได้3นะคะ3 2นะคะ2นะคะ3 3 3 2 3นะคะ2 3 3 2และ2นะคะถ้าเรารวมแล้วเนี่ยซีรีรวมนะคะพันธะนะคะของ DNA เกลียวคู่นะคะดังโจทย์นี้เนี่ยจะมีเท่ากับ36พันธะนั่นเองนะคะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อที่4จึงผิดและตอบข้อที่5นั่นเองค่ะข้อที่2ค่ะข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการสังเคราะห์ DNA ค่ะข้อที่1นะคะ lagging strand นะคะถูกสังเคราะห์อย่างต่อเนื่องนะคะในทิศทางจาก5ไป3นะคะข้อนี้เป็นยังไงคะถูกหรือผิดคะข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่า lagging strand นะคะถูกสังเคราะห์แบบไม่ต่อเนื่องนั่นเองค่ะต่อไปนะคะการสังเคราะห์ reading strand นะคะจะเกิดขึ้นพร้อมกับการสังเคราะห์ lagging strand ข้อนี้ถูกมั้ยคะข้อนี้ถูกต้องนะคะเอนไซม์นะคะ DNA polymerase นะคะมีหน้าที่ในการสังเคราะห์ reading strand นะคะทิศทางจาก3ไป5ข้อนี้ถูกหรือผิดคะข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่า
ทิศทางในการสังเคราะห์สายใหม่นะคะจะมีทิศทางจาก5ไป3เสมอค่ะข้อที่4นะคะโพลีนิวเคลียไทด์2สายนะคะแยกออกจากกันนะคะโดยการสลายพันธะระหว่างน้ำตาลนะคะกับหมู่ฟอสเฟตนะคะอันนี้จะเป็นหน้าที่ของเอนไซม์เฮอริเคสนะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะเอนไซม์เฮอริเคสเนี่ยจะทำหน้าที่ในการสลายพันธะนะคะไฮโดรเจนต่างหากค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้จึงผิดค่ะและเอนไซม์ไลเกสนะคะมีหน้าที่ในการเชื่อมต่อ reading strand นะคะและก็ ragging strand ให้เป็นสายเดียวกันข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะจริงๆแล้วนะคะหน้าที่ของเอนไซม์ไลเกสนะคะเป็นการเชื่อมกันของบริเวณโอคาซากิแฟกเมนต์นั่นเองค่ะข้อถัดไปนะคะเขาบอกว่าในการจำลองตัวเองนะคะของ DNA นะคะหรือ DNA replication เนี่ยการจับคู่ระหว่าง enzyme และเหตุการณ์ในข้อใดเนี่ยถูกต้องนะคะหน้าที่ของ DNA ligase ทำอะไรคะลูกทำหน้าที่ในการเชื่อมนะคะนิวเคลียไทด์ใส่สั้นๆนะคะให้เป็นนะคะ polynucleotide สายยาวใช่ไหมคะก็คือเป็นการเชื่อมส่วนของ Okazaki fragment นั่นเองเพราะฉะนั้น A คู่กับอะไรคะลูกA คู่กับ D ต่อไปนะคะ DNA polymerase 3ค่ะ DNA polymerase 3นะคะหน้าที่ของมันก็คือทำหน้าที่ในการที่จะเติมนิวเคลียไทด์นะคะมาเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตอบนะคะข้อ C นั่นเองนะคะเป็นการเชื่อมนิวเคลียไทด์นะคะให้ต่อกัน B นะคะคู่กับ C นะคะต่อไปนะคะ Hurricase นะคะเป็นเอนไซม์แรกเลยนะคะที่มาจับที่ตำแหน่ง Origin of Replication ทำให้เกิดการแยกกันของสาย DNA ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะ Hurricase เป็นการทำลายพันธะไฮโดรเจนบอนด์ของ Complementary Base Pair ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นข้อ C นะคะคู่กับข้อ A นั่นเองนะคะและ Primase นะคะทำหน้าที่ในการสร้าง RNA Primer นะคะ D จึงคู่กับ B นะคะมาดู Choice C ว่าอะไรเป็นไปตามที่เราคิดไว้บ้างคะ A คู่กับ D นะคะ B คู่กับ C ค่ะC คู่กับ A นะคะและ D นะคะคู่กับ B เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ4ค่ะการสังเคราะห์ DNA นะคะเกิดขึ้นในนิวเคลียสค่ะและเป็นแบบเซมิคอนเซอร์เวทีฟโมเดลนะคะหรือเป็นแบบกึ่งอนุรักษ์ค่ะอาศัยเอนไซม์ DNA polymerase 3ค่ะและนะคะยังสร้างสายใหม่นะคะทิศทางจาก5พามนะครับไป3พามเสมอนะคะเพิ่มเติมค่ะ reading strand นะคะจะเป็นการสร้างสายใหม่แบบต่อเนื่องนะคะในขณะที่ ragging strand นะครับจะเป็นการสร้างสายใหม่แบบไม่ต่อเนื่องค่ะสำหรับคำคมวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA ยังมี ATCG ส่วนหัวใจนี้นั้นมีแต่ยู

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนหิมะถล่มมฤตยูขาวโพลน
1: โอ้โหบิงซูมันช่วยบรรเทาจิตใจและอากาศที่ร้อนระอุได้ดีจริงๆเลย
2: เย็นสดชื่นหวานชื่นใจมากเลยยิ่งกินกับผลไม้สดๆราดนมข้นยิ่งหยุดไม่ได้เลยนะเนี่ย
1: นี่เครื่องทำบิงซูของ DLTV เหรอมันเจ๋งจริงๆเลยนะ
2: ใช่โอ้โห DLTV ไม่พูดไม่จาตั้งหน้าตั้งตากินจนหน้าเลอะเทอะหมดแล้ว
1: ของฉันหมดแล้วขอเติมบิงซูหน่อยนะ
2: เอาเลยกดปุ่มสีแดงที่เครื่องได้เลย
1: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ยไม่เห็นเครื่องทำงานเลย
2: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้นแย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอ่ะดูสิล้นออกมาเต็มเลย
1: เฮ้ยเอาไงดีเอาไงดีเอาไงดีเฮ้ย
2: แย่แล้ว
3: เครื่อง
4: หมดเลย
1: แล้วเนี่ย
2: ทำไงดีถอดปลั๊กใช่ต้องถอดปลั๊กฉันว่าตอนนี้เราช่วยกันจัดการบิงซูที่อยู่ตรงหน้านี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันจะละลายเลอะเทอะไปมากกว่านี
1: ้ฉันขอโทษนะทุกคนฉันไม่ได้ตั้งใจอย่ามึนกันอยู่เลยไปเอาผ้ากระมังมาทำความสะอาดกันเถอะไปพวกเรา
2: เอาซะเหนื่อยเลยเสื้อก็เปียกมือก็เย็นไปหมดแล้วเนี่ยเย็นจนมือแดงและชามากเลย
1: ว่าแต่เหตุการณ์เมื่อกี้นี้ทำให้ฉันนึกถึงข่าวหิมะถล่มที่ต่างประเทศที่เคยดูเลยล่ะใช่ๆฉันก็เคยดูหิมะถล่มน่ากลัวมาก
2: หิมะถล่มน่ากลัวกว่าเยอะเลยนะ
1: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
0: ได้เลยเรื่องจิ๊บๆหิมะถล่มเป็นภัยธรรมชาติที่มักเกิดบ่อยที่สุดในฤดูหนาวหรืออาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีเป็นหนึ่งในประเภทของแผ่นดินถล่มการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลลงมาตามความชันของภูเขาภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงหิมะถล่มขนาดใหญ่สามารถถล่มเป็นระยะทางยาวหลายๆกิโลเมตรสร้างความเสียหายกับป่าบ้านเรือนและชีวิตมากมายเลยนะ
2: เท่าที่อิงฟ้าเคยเห็นในหนังสารคดีภูเขาที่มีหิมะปกคลุมมันลูกใหญ่แล้วก็สูงมาก
0: ใช่แล้วล่ะเพราะภูเขาที่สูงใหญ่ทำให้ความเร็วของหิมะถล่มมีความเร็วสูงมากเลยคือประมาณ100ถึง300กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยล่ะการเกิดหิมะถล่มคาดการได้ยากมากๆแต่ก็มีการพัฒนาแผนที่เสี่ยงภัยแสดงพื้นที่อันตรายจากหิมะถล่มที่เคยเกิดขึ้นในอดีตขึ้นมาบ้างที่สำคัญปัจจุบันภาวะโลกร้อนทำให้การหลอมเหลวของน้ำแข็งขั้วโลกรวมทั้งการหลอมเหลวของหิมะเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่มันก็จะทำให้ความเสี่ยงของหิมะถล่มยิ่งเพิ่มขึ้นตามไปด้วยยังไงล่ะ
1: ไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วนะเนี่ยแล้วนอกจากภาวะโลกร้อนมีสาเหตุอย่างอื่นอีกไหมที่ทำให้หิมะถล่มได้นะ
0: ก็มีนะสาเหตุของหิมะถล่มส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นความสูงของหิมะความลาดชันการทรุดตัวการสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวหรือจากเครื่องบินไอพ่นที่บินอยู่เหนือโซนอันตรายก็สามารถทำให้เกิดหิมะถล่มได้เหมือนกันนะ
2: โอ้หิมะถล่มของจริงต้องน่ากลัวมากเลยใช่ไหม DLTV โชคดีที่ประเทศไทยเราไม่มีหิมะไม่งั้นชาวบ้านที่อยู่ใกล้บริเวณภูเขาต้องแย่แน่เลย
0: แล้วอยากเห็นหิมะของจริงไหมล่ะฉันจะพาไปให้เห็นกับตาเลยเอาไหม
1: อุ้ยก็อยากไปนะแต่ฉันกลัว
0: ไม่ต้องกลัวเพราะตอนที่เราไปมันอาจจะไม่มีหิมะถล่มก็ได้ฉันพาไปดูห่างๆ
1: ถ้าอยู่ห่างๆก็ไปสิ
0: งั้นก็ไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้ใหญ่โตมโหฬารมาก
2: ขาวมากหนาวมาก
1: น่ากินมาก
0: อะไรเนี่ยก่อนมายังบอกกลัวอยู่เลยทีเนี่ยอยากกินซะงั้น ถ้าเราอยู่ในพื้นที่หรือสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยง สิ่งที่เราต้องทำก่อนที่จะเกิดหิมะถล่มเนี่ยก็คือต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศและหลีกเลี่ยงพื้นที่ต้องห้ามศึกษาวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์หิมะถล่มแล้วก็ต้องศึกษาและเตรียมอุปกรณ์การอยู่รอดอุปกรณ์ช่วยลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตจากหิมะถล่มอย่างพลั่วขนาดเล็กนี้ใช้เพื่อขุดช่องอากาศรอบใบหน้าหมวกเซฟตี้และถุงลมนิรภัยเพื่อช่วยให้ร่างกายมีโอกาสที่จะถูกหิมะฝังน้อยที่สุด
2: แล้วถ้าเราโชคร้ายโดนหิมะถล่มล่ะ DLTV เราต้องทำยังไงเหรอ
0: ถ้าเราโชคดีรอดชีวิตจากหิมะถล่มมาได้เราต้องเข้าตรวจเช็คร่างกายทันทีแล้วถ้ารักษาหายดีแล้วก็ควรจะเข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับหิมะถล่มศึกษาวิธีหลีกเลี่ยงหิมะถล่มการช่วยเหลือตัวเองและเพื่อนร่วมทางเพื่อความปลอดภัยยังไงล่ะ
1: ไม่อยากจะคิดเลยว่าต้องตกอยู่ท่ามกลางหิมะถล่มเราจะเป็นยังไงบ้างคงทำอะไรไม่ถูกแน่เลยอ่ะ
2: นั่นสิเราต้องทำยังไงเหรอ DLTV
0: ขั้นตอนการเอาตัวรอดจากหิมะถล่มก็มีอยู่นะอย่างแรกเลยให้สังเกตบริเวณรอบๆจุดที่เรายืนอยู่ถ้าเห็นหิมะใต้เท้ามีรอยแยกให้พยายามหาทางหนีไปที่อื่นให้พ้นแนวแยกของหิมะนั้นโดยเร็วที่สุดหรือหนีไปอยู่บนพื้นที่สูงๆที่มีความลาดชันเยอะๆก็จะดีมากและถ้าหากเรายืนอยู่ในแนวที่หิมะกำลังเคลื่อนตัวถล่มลงมาให้รีบหนีออกไปทางด้านข้างให้พ้นจากแนวหิมะถล่มให้เร็วที่สุดถ้าเรามีกระเป๋าหรือเป้สะพายหลังอยู่กับตัวที่ใส่สิ่งของที่มีน้ำหนักมากๆอยู่ให้เอาสิ่งของในนั้นทิ้งไปก่อนอย่าเสียดายเพื่อให้ตัวเราเบาที่สุดจะได้เคลื่อนตัวหนีได้เร็วมากขึ้นแต่อย่าทิ้งสิ่งของไปหมดนะอะไรที่สามารถช่วยในการยังชีพได้เช่นเครื่องรับส่งสัญญาณเรดาร์หรือพลั่วให้คิดดีๆว่าอะไรควรเก็บหรือควรทิ้งเพราะของที่จำเป็นเหล่านั้นจะช่วยเราได้หากเกิดหิมะถล่มทับและช่วยให้ทีมกู้ภัยค้นหาพบเราได้ง่ายขึ้นจากการพบเห็นอุปกรณ์และสิ่งของบางอย่างของเราบนพื้นหิมะใกล้จุดที่เราประสบเหตุได้นั่นเองแล้วก็ควรจะต้องเก็บกระเป๋าหรือเป้ไว้อย่าทิ้งนะเพราะเราสามารถที่จะใช้เป็นเครื่องป้องกันคอและหลังของเราจากการโดนกระแทกจากสิ่งต่างๆระหว่างหลบหนีได้นะโดยเอามาสะพายไว้ที่ด้านหลังของเราก็จะทำให้เรามีเครื่องป้องกันตัวมากขึ้นในช่วงเวลาที่เสี่ยงอันตรายแบบนี้ได้
1: แล้วถ้าเราหนีไม่ทันล่ะ DLTV เราต้องทำยังไงหรอ
0: ถ้าหากเราไม่สามารถหนีจากหิมะถล่มได้จริงๆนั่นเหรอก็ให้รีบมองหาต้นไม้หรื

หินก้อนใหญ่ๆเพื่อเป็นที่กำบังตัวเองเอาไว้หรือจะกอดยึดเอาไว้ให้แน่นๆอย่างใดก็ได้ตามสถานการณ์ให้ดีที่สุดแต่ถ้าเราเกิดลมนี้ไม่ทันเกิดถูกหิมะถล่มพัดพาเราไปแล้วล่ะก็ให้พยายามพยุงลอยตัวอยู่บนผิวด้านบนเอาไว้ให้มากที่สุดด้วยการเตะเท้าและเหวี่ยงแขนเหมือนท่าว่ายน้ำแบบนั้นแหละและถ้าแย่กว่านั้นคือหากถูกหิมะถล่มทับนะก็ให้พยายามชูมือข้างหนึ่งขึ้นสูงๆเอาไว้ให้อยู่เหนือผิวหิมะไว้เสมอ

0: พยายามสูดลมเก็บลมไว้ในช่องปากให้มากที่สุดเพื่อเก็บอากาศไว้หายใจได้อีกสักระยะจากนั้นทำยังไงก็ได้เพื่อป้องกันไม่ให้หิมะเข้าปากและจมูกให้เร็วที่สุดจากนั้นก็พยายามขยับตัวเอาไว้เสมอเพื่อให้มีช่องหรือโพรงหลุมหลวมรอบๆตัวเพื่อให้มีช่องอากาศหายใจได้มากขึ้นและเมื่อเหตุการณ์เริ่มสงบลงแล้วก็รีบส่งสัญญาณเรดาร์เรียกให้หน่วยกู้ภัยมาช่วยเหลือแต่ถ้าไม่มีเครื่องส่งสัญญาณเรดาร์ก็ให้รอคอยอย่างอดทนและมีสติรอจนกว่าหน่วยกู้ภัยจะเข้ามาค้นหาและช่วยเหลือต่อไปถ้าพวกนายสนใจเรื่องหิมะถล่มก็เข้าไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ wikihow.com ได้เลย
1: จัดไป
2: DLTV อย่าเพิ่งกลับได้ไหมขอนั่งเคเบิลคาร์ชมความสวยงามของภูเขาหิมะอีกแป๊บหนึ่งนะ
1: ใช่
3: นะ
1: DLTV
0: หิมะถล่มเป็นภัยธรรมชาติในประเภทของแผ่นดินถล่มที่เกิดขึ้นในเขตภูเขาเกิดบ่อยที่สุดในฤดูหนาวหรืออาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลลงตามความชันของภูเขาภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงหิมะถล่มสร้างความเสียหายกับป่าบ้านเรือนและชีวิตควรหลีกเลี่ยงพื้นที่ต้องห้ามศึกษาวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์หิมะถล่มติดตามข่าวสารสภาพอากาศเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
4: ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับปู่พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตพื้นที่อยู่เลยครับ
5: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
6: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้า
7: เป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้าง
1: ธรณีพิบัติภัย

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบ

การสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะไม่เนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

แบบนี้ใช่ไหมครับคือการทำความดีด้วยหัวใจ

ประมาณช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ปี2563ข่าวทุกสื่อทั่วโลกรายงานการเกิดโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19วิธีที่มนุษย์ใช้ป้องกันความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสนี้คือการรักษาระยะ

0: ห่างหรือ Social Distancing ไม่ว่าจะไปที่ไหนเราจะเห็นทุกคนสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆหรือใช้เจลแอลกอฮอล์และถ้าไม่จำเป็นผู้คนก็จะไม่ออกนอกบ้านไม่อยู่ในที่คนพลุกพล่านและคอยติดตามข่าวสารการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสหลายธุรกิจได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจนต้องได้ลดพนักงานเลิกจ้างหรือปิดตัวเองลงท่ามกลางวิกฤตโลกเช่นนี้ทำให้มนุษย์ทั่วโลกต้องปรับการใช้ชีวิตเราทุกคนทุกเพศทุกวัยต้องเผชิญไม่เว้นแต่วัยเด็กนะคะ
1: อยู่ที่บ้านค่ะก็จะทำงานบ้านล้างจานค่ะแล้วก็ไปทำบุญตักบาตรตอนเช้าค่ะแล้วก็ได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นทำขนมเรียนออนไลน์ค่ะมีเล่นเกมเล่นโทรศัพท์ทำงานบ้านแล้วก็เยอะแยะเลยค่ะเปลี่ยนมากค่ะเพราะว่าเวลาหนูไม่รู้อะไรค่ะก็จะต้องถามครูค่ะแต่ว่าเวลาเราเรียนออนไลน์ค่ะตอนนี้เราก็ไม่ได้ถามค่ะเพราะว่าเราเรียนทางโทรศัพท์ค่ะก่อนนะคะเขามีแบบรณรงค์ว่าอย่าแบบใช้โทรศัพท์โดยไม่จำเป็นอย่ามองโทรศัพท์เยอะเกินไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่พอช่วงโควิดเนี่ยมันมีเรียนออนไลน์เข้ามาค่ะมันทำให้หนูต้องกลับไปใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบอาจจะทำให้ตาหนูเสียได
2: ้การแสดงออกทั้งในด้านความคิดและการกระทำของเด็กถือเป็นการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กซึ่งเป็นสิทธิ์ที่จะให้ความสำคัญกับการปกป้องเรียกร้องผลกระทบที่เกิดกับชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กด้วยการอนุญาตให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตนเองและสามารถแสดงความคิดเห็นโดยไม่กระทบสิทธิ์และเสรีภาพของบุคคลอื่นเช่นเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือมีประเด็นขึ้นแบบนี้ในฐานะของการเป็นสมาชิกของสังคมเด็กๆก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงออกทางความคิดเห็นและการกระทำ
0: แต่บางครั้งเรากลับเจอเหตุการณ์ชวนให้คิดว่าทำไมเด็กไทยบางคนไม่กล้าแสดงความคิดเห็นไม่กล้าพูดแต่จะนั่งเงียบๆรับฟังอย่างเดียวเพราะอะไรคะเพราะอะไรกันคะเด็ก
2: การปลูกฝังให้เด็กกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นบอกความต้องการหรือความรู้สึกของตัวเองได้ต้องฝึกตั้งแต่ยังเล็กผู้ปกครองบางครอบครัวเริ่มต้นด้วยการสอนภาษามือให้ลูกเพื่อปลูกฝังให้ลูกสามารถบอกความรู้สึกหรือความต้องการพื้นฐานของตัวเองให้ได้ตั้งแต่ยังไม่สามารถพูดได้เช่นหิวอิ่มเอาอีกง่วงอยากเล่นนี่คือการสอนให้เด็กหัดคิดและสื่อสารให้เป็นเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองการรู้จักอารมณ์และการจัดการอารมณ์ของตัวเองวิธีสอนให้เด็กรู้จักอารมณ์เช่นวิธีให้เด็กฝึกบอกความรู้สึกและอารมณ์และสาเหตุของความรู้สึกนั้นว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรสีแทนอารมณ์ที่เกิดขึ้นสีแทนอารมณ์ต่างๆได้แก่สีเขียวอารมณ์ของความสุขสงบมีสมาธิสีเหลืองอารมณ์วิตกกังวลเบื่อหน่ายไม่มีสมาธิอึดอัดไม่พอใจสีแดงอารมณ์โมโหฉุนเฉียวอยากทำลายสีฟ้าอารมณ์เศร้าเสียใจท้อแท้และหมดหวังเช่นวันนี้เด็กได้รับของขวัญวันเกิดหนูมีความสุขและเทียบสีอารมณ์ของหนูจะเป็นสีเขียวส่วนวิธีจัดการอารมณ์เมื่อลูกเกิดอารมณ์เฉียวพ่อแม่อาจใช้วิธีเข้าไปกอดและค่อยๆพูดด้วยเหตุผลทั้งนี้อย่าลืมนะคะว่าพ่อแม่คือต้นแบบอารมณ์ที่ใกล้ที่สุดที่ลูกๆจะเรียนรู้ได
0: ้ต่อไปนี้อยากให้เพื่อนๆช่วยบอกทีว่าภาพเหล่านี้แสดงถึงความรู้สึกอย่างไรภาพที่1ภาพที่2ภาพที่3ภาพที่4และภาพที่5ดีมากจ้าเพื่อนๆสามารถบอกได้ใช่ไหมว่าแต่ละภาพแสดง

0: ความรู้สึกอย่างไรคราวนี้อยากถามเพื่อนๆว่าถ้าเกิดเหตุการณ์เหล่านี้เพื่อนๆรู้สึกอย่างไรช่วยตอบที 1. เมื่อครูมอบหมายงานให้ทำมากๆเธอจะรู้สึก 2. ถ้ามีคนบอกว่าทำไมแต่งตัวเชยจังเธอจะ 3. เมื่อถูกเลือกให้เป็นหัวหน้าห้องเธอรู้สึก 4. ถ้าหากเธอมีความสามารถหลายอย่างเธอรู้สึก 5. เคยไหมที่เธอรู้สึกว่าทำไมพยายามแล้วก็ทำไม่ได้สักทีทั้งหมดนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของแนวทดสอบซึ่งไม่ว่าจะตอบอย่างไรไม่มีถูกหรือผิดนะคะสำคัญตรงที่ว่าเด็กๆสามารถบอกความรู้สึกจริงๆและความต้องการของตัวเองได้หรือไม่เพราะการเข้าใจตนเองเป็นเรื่องสำคัญและอาจจะนำไปสู่การเห็นคุณค่าในตนเองได้นะคะ
1: นอกจากเรื่องการเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองแล้วการที่เด็กๆได้รู้ว่าตัวเองมีพรสวรรค์อะไรนี่จึงเป็นของขวัญชิ้นพิเศษสำหรับเด็กด้วยเช่นกันค่ะเด็กแต่ละคนมีศักยภาพในตัวเองสำหรับอัจฉริยภาพด้านต่างๆแต่จะมีอัจฉริยภาพบางประการเท่านั้นที่สามารถพัฒนาขึ้นได้มากกว่าด้านอื่นๆและเฉพาะกับคนคนนั้นเท่านั้นค่ะดร.ฮาวเวิร์ด การ์ดเนอร์นักจิตวิทยาผู้นำเสนอทฤษฎีพหุปัญญาและอัจฉริยภาพด้านต่างๆ8ประการเขาไม่เชื่อว่าการวัดอัจฉริยภาพด้วยการทดสอบ IQ นั้นสามารถใช้เป็นเครื่องมือวัดที่แน่นอนได้แต่เชื่อว่าอัจฉริยภาพสามารถสร้างได้ในตัวบุคคลด้วยวิธีการเรียนรู้แบบเฉพาะตัวเพื่อพัฒนาศักยภาพนั้นอัจฉริยภาพทั้ง8ด้านนี้ได้แก่ 1.อัจฉริยภาพด้านดนตรีชอบเล่นดนตรีชอบฟังเพลงเก่งเรื่องจังหวะแกะโน้ตเก่งเรียนดนตรีได้เร็วและคนชมว่าเล่นดนตรีหรือร้องเพลงได้เก่ง 2. อัจฉริยภาพด้านร่างกายชอบเล่นกีฬาชอบใช้ร่างกายเต้นเก่งเล่นกีฬาได้ดีกว่าคนอื่นและใช้เครื่องมือต่างๆได้อย่างชำนาญ 3.อัจฉริยภาพด้านผู้คนมีมนุษยสัมพันธ์เป็นเลิศเพื่อนเยอะเข้าสังคมได้ดีมีแต่คนอยากอยู่ใกล้รู้ใจคนรอบข้างคนชมว่าให้คำปรึกษาเก่ง 4. อัจฉริยภาพด้านภาษาชอบอ่านหนังสือชอบเขียนหนังสือชอบเรียนภาษาสามารถจดจำและใช้ศัพท์ใหม่ๆได้รวดเร็วกว่าคนอื่นอัจฉริยภาพด้านตรรกะชอบใช้เวลาอยู่กับตัวเลขเก่งคณิตศาสตร์ถนัดในการคำนวณเก่งเรื่องการเรียงลำดับสิ่งต่างๆคนมักชมว่าคิดเลขได้รวดเร็ว 6. อัจฉริยภาพด้านธรรมชาติชอบใช้เวลาอยู่กับต้นไม้ชอบเดินในสวนชอบปลูกต้นไม้มีพรสวรรค์ในการดูแลและสื่อสารกับสัตว์เข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของสัตว์7. อัจฉริยภาพด้านการเข้าใจตัวเองชอบใช้เวลาอยู่คนเดียวชอบคิดวิเคราะห์เรื่องของตัวเองชอบอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองและเป็นคนที่เข้าใจตัวเองได้ดี 8. อัจฉริยภาพด้านภาพชอบถ่ายรูปและวาดรูปถ่ายรูปและวาดรูปได้อย่างสวยงามโดยไม่ต้องมีใครมาสอนชอบใช้จินตนาการและอ่านแผนได้ดี
2: การช่วยให้เด็กๆได้ค้นพบตัวเองรู้จักตัวเองเพื่อนำไปสู่การกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์และเหมาะสมแน่นอนค่ะว่าผู้ปกครองบุคคลรอบข้างและสิ่งแวดล้อมย่อมมีผลอย่างยิ่งต่อตัวเด็กด้วยนะคะการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นของเด็กๆยังสามารถทำได้หลากหลายวิธีค่ะเช่นการที่เด็กๆได้เข้าร่วมกิจกรรมของสังคมการส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมในระดับครอบครัวชุมชนและสังคมซึ่งนอกจากเด็กๆจะรู้สึกดีที่ได้รับการยอมรับแล้วยังช่วยให้เด็กเติบโตขึ้นอย่างมีจิตสาธารณะและพวกเขาจะรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของชุมชนหรือประเทศที่อยู่ต่อไปด้วยค่ะ
3: การรู้จักตนเองเป็นจุดเริ่มต้นแห่งปัญญา

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ที่บ้านของพี่นี่คือสนใจเกี่ยวกับเรื่องธรรมชาติ
1: ใช่
0: ใช่ไหมคะบ้านอื่นเขามีเรื่องอะไรกันอีกบ้างคะ
1: บางบ้านก็สนใจดนตรีแต่กลุ่มครอบครัวควบกล้ำธรรมชาติเนี่ยเราเน้นห้องเรียนธรรมชาติเป็นเรื่องสำคัญ
0: เรื่องธรรมชาติเรื่องสัตว์เรื่องพันธุ์ไม้เรื่องพืชเรื่องอะไร
1: ระบบธรรมชาติทั้งหมดที่โยงใยร่วมกันหรือบางบ้านที่พ่อแม่เขาอยู่ในพื้นที่ที่ทำพัฒนาเรื่อง NGO นั้นเขาก็จะเน้นเรื่องชีวิตทางเลือกจริงๆเลย อย่างเช่นกลุ่มที่เชียงใหม่ก็เรียนรู้เรื่องปลูกข้าวเรื่องการรักษาตนเองเรื่องสมุนไพรเรื่องอะไรต่างๆ
0: ค่ะเรื่องของที่บ้านพี่นี่สนใจเรื่องธรรมชาติเนี่ยเริ่มต้นมาจากเด็กสนใจก่อนหรือว่ายังไงคะ
1: เด็กสนใจก่อนด้วยครับแล้วเราจับสังเกตความสนใจของเด็กเนี่ยว่าความสนใจของเด็กกับเรื่องราวในธรรมชาติเนี่ยมันทำให้ง่ายดายต่อการเรียนรู้มากแล้วเราจะเห็นพลังการเรียนรู้ความสนใจของเด็กๆมากกว่าของเล่นที่เราจะต้องป้อนให้ตลอดเวลาหรือเกมหรือของเล่นที่มันถูกวางกลไกไว้แล้วแต่ธรรมชาตินี่มันมีกลไกโดยธรรมชาติที่ละเอียดอ่
0: อ
1: นแล้วเด็กจะสืบค้นความต่อเนื่องจะผลักดันให้เขาเกิดการเรียนรู้โดยธรรมชาติคือการเรียนรู้เนี่ยเป็นธรรมชาติแล้วก็มีธรรมชาติของการเรียนรู้ของเด็ก
0: และการถ่ายทอดของเขาออกมาเนี่ยสังเกตว่าจะมีเรื่องของงานศิลปะเข้ามามีส่วน
1: อันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราใช้เป็นเครื่องมือเรียนรู้อีกส่วนเราถือว่าศิลปะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแล้วก็ศิลปะเนี่ยเป็นทักษะดั้งเดิมแท้ของมนุษย์อยู่แล้วที่ใช้ในการถ่ายทอดไม่ใช่แค่ระบบภาษาเพราะฉะนั้นมันกว้างมันคือการสื่อสารโดยรวมทั้งหมดที่จะสะท้อนไอ้ความรู้สึกนึกคิดมากกว่าความรู้แข็ง
2: คือระบบโฮมสคูลเนี่ยเราดูความสนใจของเด็กนะคะว่าเด็กสนใจเรื่องไหนแล้วเราก็พยายามที่จะเข้าไปส่งเสริมในจุดนั้นนะคะอย่างซีเองเนี่ยสิ่งที่เขาสนใจมาตั้งแต่เล็กๆนี่คือเรื่องของธรรมชาตินะคะชอบธรรมชาติชอบเรื่องของสัตว์การเลี้ยงสัตว์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเด็กสนใจเรื่องธรรมชาติผู้ใหญ่เองก็มานั่งคุยกันว่าเราจะเลือกเรื่องไหนที่จะเป็นประเด็นสำหรับการที่เราจะศึกษาของลูกนะคะก็ดูตรงนั้นแล้วก็พาไปแล้วเราก็จะมีคุณครูห้องเรียนธรรมชาตินะคะ

0: และเด็กๆ เขาใช้ศิลปะอะไรในการถ่ายทอดความคิดความเข้าใจหรือความรู้ที่ตกตะกอนของเขาแล้วเริ่มจากเล็กๆที่ยังวาดรูปที่ยังเขียนหนังสือไม่ได้
1: จริงๆเริ่มต้นเนี่ยของเด็กๆนี่การสร้างร่องรอยของเด็กๆที่เป็นเรื่องสำคัญที่พ่อแม่จะต้องเห็นและเฝ้าสังเกตแล้วก็ตีความการถ่ายทอดร่องรอยของเด็ก
0: อ
1: ันนั้นน่ะคือศิลปะเริ่มแรก primitive ของมนุษย์เลยที่เขาเริ่มจะขีดเขียนร่องรอยผ่านภาพการเป็นภาพผ่านจินตนาการบางครั้งเขายังบังคับมือไม่ได้แต่เขาจะเกิดอะไรครับการตอบโต้ไดอะล็อกระหว่างความคิดกับภาพที่เขาเห็น
0: แสดงว่าแรกๆคือให้ลูกๆวาดภาพ
1: ใช้การสร้างร่องรอยเป็นเรื่องสำคัญนะครับ
0: เช่นหนูยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องคำว่าสร้างร่องรอยช่วยอธิบายให้ฟังหน่อย
1: ก็ถ้าขีดลงบนพื้นก็เป็นรอยแล้วครับนี่มันคือร่องรอยที่มันเกิดขึ้นจากคิดที่กับการกระทำของเราแต่สิ่งเหล่านี้มันเป็นพื้นฐานความสนใจที่เราจะต้องจับสังเกตว่าเขากำลังเริ่มสนใจเรื่องอะไรเด็กพวกนี้เราจะเห็นว่าพอลงไปศึกษาธรรมชาติเนี่ยเขาจะกลับมาถ่ายทอดจากรูปทรงง่ายๆอย่างปลาเราก็จะเห็นว่าเขาเริ่มรูปทรงปลาเองไม่ใช่การสอนว่าปลาเขียนอย่างนี
0: ้
1: นี่คือการสร้างร่องรอยจากแรงประทับใจแรงบันดาลใจที่เกิดประสบการณ์สัมผัสของเขา
2: เมื่อวานน้องแดนไปเจอที่ไหนครับ
3: เจอรังของไม้พุง
2: ที่บ้านนาเหรอครับ
3: อืม
2: แล้วแดนว่าหนอนอ้วนอย่างนี้พันอะไรแม่ดูไม่เป็น
3: ด้วงกวางชน
2: ด้วงกวางชน อ๋อด้วงกวางชนที่มีในหนังสือเหรออ ื
3: ม
2: แม่เคยเห็นแต่ในหนังสือนะแดนจะบันทึกเลยไหมแล้วก็เดี๋ยวจะได้เก็บเพราะว่าแม่กลัวเดี๋ยวมันไม่สบายมันรบกวน
0: เห็นว่าที่บ้านนี่มีศิลปะหลากหลายคือมีภาพวาดทั้งบนฝาผนังด้วยแล้วก็บนแคนวาสด้วยแล้วก็ยังมีพวกงานปั้นงานอะไรต่างๆแล้วก็เริ่มพัฒนามาเป็นหนังสือพวกนี
1: ้
0: แล้วก็ทราบว่ามีสารคดีที่ถ่ายทำกันเองด้วยอันนี้เขาเป็นคนสนใจยังไงบ้างคะ
1: การถ่ายทอดต้องมีสื
0: ่อ
1: การสร้างร่องรอยเป็นพื้นฐานสำคัญที่คุณราบ้านถามว่าสร้างร่องรอยมันคืออะไรบ้างเนี่ยแม้กระทั่งขีดหรือทำอะไรไว้เป็นร่องรอยนั่นก็คือการเรียนรู้อย่างหนึ่งที่เราจะต้องเข้าไปตีความและสืบค้นความสนใจของเด็กแต่ทีนี้ความต่อเนื่องของสิ่งเหล่านี้มันพัฒนาขึ้นมาจนถึงระดับหนึ่งที่มีระบบภาษาเข้ามาเกี่ยวข้
0: อง
1: ก็คือเขียนอ่านคิดวิเคราะห
0: ์
1: ก็เริ่มใช้เครื่องมือทางศิลปะภาพวาด illustrate บันทึกเรื่องราวแล้วก็แม้กระทั่งเครื่องมือที่บันทึกกล้องถ่ายภาพเพราะมันจะเก็บรายละเอียดของสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติแล้วสิ่งสำคัญคือเขาจะเริ่มจำแนกวิเคราะห
0: ์
1: สิ่งต่างๆประเภทโดยธรรมชาตินะครับไปจนถึงความซับซ้อนได้อันนี้คือความง่ายดายของห้องเรียนธรรมชาติการผลิตความรู้องค์ความรู้ของเด็กๆเนี่ยก็เป็นเครื่องมือเรียนรู้ของเขาที่มีประสิทธิภาพมากด้วย
0: เช่นยังไง
1: เพราะการไปสอนคนอื่นนี่ทำให้เกิดความเข้าใจมากกว่าการเรียนจากคนอื่น
0: ใช่เห็นด้วยค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเราเน้นเรื่องเหล่านี้กับประสบการณ์ตรงและการถ่ายทอดเราจะเห็นว่าวิชาหลักๆอะไรพวกนี้เราพูดจริงๆว่าเราไม่ค่อยได้สนใจหรอกครับมาตรฐานหลักสูตรแต่เราเน้นเรื่องวิถีชีวิตในครอบครัวความรักที่เราจะมีต่อการสัมพันธภาพโดยเฉพาะในสังคมสมัยนี
0: ้
1: เราต้องการความเข้าใจการใช้ชีวิตที่มีความเข้าใจต่อสภาพรอบข้างแวดล้อมต่างๆยังไงแล้วความรู้ที่เราไปใช้เนี่ยเราก็ต้องใช้อย่างอ่อนโยนแล้วล่
0: ะ
4: แม่ไม่ร
3: ู้
4: ว่า
3: จริ
4: งๆแ
3: ล้
4: วเราเอาเขามาด
3: ู
4: แลเน
3: ี่
4: ยเราช่วยแก้ป
3: ั
4: ญหาตรงน
3: ั้
4: นย
3: ัง
4: ไง
3: ลูกพวกนี้ปกติแบบมือทองชาติแล้วก็ไม่ค่อยมีนอกจากพวกคนที่จับไปกินมากกว่า
2: แล้วถ้าเกิดเจอม็อบหรือเจออะไรเนี่ยเรามีส่วนช่วย

0: ที่จะทำให้มันมีโอกาสรอดขึ้น
1: เกิดเจอว่าใช้วิธีเอาแรงสีฟันขัดขาดมันแต่บางทีถ้าเกิดมีมากก็อาจจะใช้น้ำฉีดแล้วก็รีบซับน้ำออกครับแล้วก็ถ้าเกิดมันมีลายในดินด้วยสมมติว่าลายในดินอยู่ในดินที่ติดกับดินเลี้ยงร่วงที่มันเก่าๆครับก็เอาดินไปคั่วเพื่อลายมันเพื่อฆ่าลายก็ฆ่าเชื้อราพวกเชื้อเห็ดอะไรต่างๆครับแต่ถ้าเกิดเป็นพวกร่วงครีมครับหนอนตัวอ่อนจะกินเชื้อเห็ดครับเห็ดนางฟ้ามันจะก็เลยเวลาฆ่าบางทีต้องทำให้ต้องใส่เชื้อเห็ดมาครับ
2: แล้วถ้าเกิดสมมติว่าคุณพ่อคุณแม่ที่ชมอยู่ทางรายการนะคะวันนี้เป็นรายการโรงเรียนพ่อแม่เกิดเขาแบบเอ๊ะจะทำโฮมสกูลที่บ้านสมมติว่ายังไม่ได้ออกมาจากระบบนะคะเขาควรจะเริ่มต้นยังไง
3: ความสนใจที่จะเกิดการเรียนรู้แบบบ้านเรียนเนี่ยมันมาจากอุดมคติเป้าหมายของชีวิตที่อยากจะเห็นชีวิตเมล็ดพันธุ์รุ่นใหม่ๆเนี่ยอยากเห็นยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียนรู้ตลอดชีวิตเนี่ยมันสำคัญมากกว่า ที่จะเรียนสำเร็จจะมองเห็นว่าวิถีชีวิตในปัจจุบันเนี่ยควรจะเปลี่ยนวิถีชีวิตที่จะมาดำเนินวิถีชีวิตแบบไหนการค้นหาสืบค้นว่าเขาจะทำยังไงแล้ววิธีการยังไงมันจะเป็นเรื่องเล็กสำหรับเขาแต่ข้อสำคัญจริงๆคือความพร้อม
2: ความพร้อม
3: พลังความพร้อมของพ่อแม
2: ่เวลา
3: พลังความพร้อมก็คือทั้งหมดเลยครับผมเชื่อว่าการศึกษานี่มันคือชีวิตมันไม่ใช่เรียนสำเร็จแล้วไปรับปริญญาอันนั้นไม่ใช่เป้าหมายเพราะนั้นครอบครัวที่ทำบ้านเรียนเนี่ยจะมองเรื่องการศึกษานี่มีเป้าหมายชัดเจนค่อนข้างใกล้เคียงกันฐานะอาจจะจำเป็นครับอาจจะจำเป็นหมายถึงว่าไม่ต้องฐานะมากมายแต่ว่ามีฐานะพอพร้อมที่จะทำนะครับรู้จักวิธีหาความรู
2: ้ไม่ใช่
3: ไม่มีความรู
2: ้
3: ไม่มีความรู้ไม่เป็นไรแต่ต้องรู้จักวิธีหาความรู้อันนี้คือเครื่องมือสำคัญ
2: แล้วยังมีแรงกระตุ้นอื่นๆไหมคะที่คุณพ่อคุณแม่ควรจะมีให้กับลูกที่อยู่ในโฮมสกูลนะคะเช่นมหาวิทยาลัยลูกจะมองเป้าหมายตรงนั้นมีการแบบตั้งเป้าหมายหรือว่าสร้างแรงกระตุ้นเพื่อให้ไปถึงการต่อยอดเหล่านั้นไหมคะหรือว่าอยู่ที่ยังไงดีคะ
3: เอาสำหรับครอบครัวเราก่อนดีกว่าเพราะว่าในหลายครอบครัวมันมีความหลากหลาย
2: ต่างกันนะหนูว่า
3: แต่ว่าเราถ้าเรามาถึงจุดนี้เรามองการศึกษาแบบไม่มีเงื่อนไข
2: ค่ะ
3: คือเรียนรู้อะไรก็ได้สิ่งที่เรียนรู
2: ้ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นศักยภาพของเขาขึ้นอยู่กับตัวเขา
2: แสดงว่าทั้งคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้คาดหวังเรื่องการเข้ามหาลัยของน้องแดนกับน้องโดนเลย
3: ก็ไม่ใช่คำตอบครับเพราะฉะนั้นคงต้องรู้ว่าเราไม่ได้ให้ความสำคัญแต่ถ้าถึงเวลาคือเรื่องพวกนี้เราไปกำหนดไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าทุกอย่างเปลี่ยนแปลงเสมอเราต้องเชื่อว่าความแน่นอนไม่มีความแน่น
2: อ
3: นแล้วก็เด็กๆทุกคนมีพัฒนาการในการเรียนรู
2: ้
3: ทัศนคติที่เขาจะเปลี่ยนไปแล้วถึงเวลาเนี่ยความรู้แต่ละด้านหรือบางครั้งเนี่ยเขาจำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านซึ่งในมหาวิทยาลัยมีในบางด้านเราคาดการไม่ได้ครับ
2: ถึงเวลานั้นแล้วจะมีคำตอบเอง
3: ใช่ครับ
2: และเด็กจะเป็นผู้ตอบคำตอบนั้นไม่ใช่คุณพ่อคุณแม่
3: ใช่คร
2: ับ คุณพ่อคุณแม่เป็นเพียงแค่ผู
3: ้เอื้ออำนวยให้เกิด
2: facilitator
3: เอื้ออำนวยให้เกิดการเรียนรู
2: ้
3: ครับ
2: ผู้อำนวยให้เกิดการเรียนรู
3: ้ให้เกิดพัฒนาการเท่าที่เขาจะมีศักยภาพ

0: ล่ะค่ะหนูมีคำถามค่ะว่าจอนี้นี่มีเอาไว้ทำอะไรดูหนังฟังเพลงเต้นรำหรือว่าห้องนี้ไว้ทำอะไรเป็นพิเศษคะ
1: คงมีเต้นห้องนี้ก็จะเป็นห้องรวมที่เวลามี
2: แลกเปลี่ยนเรียนรู้
1: กับกลุ่มเล็กๆบางครั้งเราก็จัดเสวนากลุ่มเล็กๆบางครั้งเราก็มีเรื่องของคุยกันเรื่องพ่อแม่แล้วก็คุยกันเรื่องภายในที่จะแลกเปลี่ยนกันหรือแม้กระทั่งใช้เป็นห้องดนตรีเรียนดนตรีหรือว่าเด็กหลายๆครอบครัวมาเล่นดนตรีกัน
3: แล้วข้างหลังนี้ก็เหมือนเป็นห้องสมุดส่วนหนึ่งด้วยป่ะคะ
2: หนังสือมันเต็มบ้าน
1: น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเราก็เก็บสะสมหนังสือที่ตั้งแต่ยังไม่มีลูก
2: ใช่
1: ไหมแต่พอมีลูกเราก็ซื้อหนังสือที่สนใจ
2: ลูกเขาเป็นคนเลือกหนังสือ

0: ให้เป็นหลายครอบครัวก็มาใช้ได้เหมือนกัน
1: เป็นห้องสมุดสาธารณะด้วยเป็นห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วย
2: ห
1: ้
2: องน
1: ึ
2: งห้องนึงเป็นห้องสมุดกลุ่ม
1: ห้องสมุดกลุ่มด้วยเหรอคะ
2: ไว้เล็กๆข้างๆค่ะ
1: คือเด็กๆก็จะได้มีเพื่อนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู
0: ้แต่ว่าบางอย่างตอนนี้เราดูแลไม่ไหวเพราะว่ามีกิจกรรมหลายอย่างครับก็อยากทำเป็นห้องสมุดเคลื่อนที่ที่เวลาเราไปที่ไหนแล้วเป็นห้องสมุดเกี่ยวกับธรรมชาติทั้งหมด
1: ดูเหมือนว่าโรงเรียนพ่อแม่นะคะจะได้บทสรุปอีกหนึ่งบทค่ะเมื่อตอนต้นรายการเราบอกว่าวันนี้จะมาพบกับครูใหญ่ผู้ช่วยครูใหญ่และนักเรียนอีก2คนพอได้พูดคุยกันจริงๆนะคะก็กลับกลายเป็นว่าได้พบกับนักเรียนทั้ง4คนค่ะที่เรียนรู้เรื่องของชีวิตไปพร้อมๆกันแล้วก็เติบโตไปพร้อมๆกับลูกๆนะคะด้วย2มือของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็2มือ2คนก็เป็น4มือเนาะของลูกๆค่ะก็เชื่อว่าโลกใบนี้นะคะที่รวมเอาบ้านแล้วก็เรียนล้อมรวมเข้าไว้ในโลกใบเดียวได้อย่างลงตัวเนี่ยจะทำให้พวกเรานะคะได้มีความสุขแล้วก็พบอีกหนึ่งเส้นทางการใช้ชีวิตที่มีความสุขที่เลือกได้ค่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะคุณพ่อนกนะคะคุณแม่หน่อยนะคะแล้วก็ทั้ง2หนุ่มด้วยคนนี้ดนคนนี้แดนขอบพระคุณมากค่ะวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในรายการโรงเรียนพ่อแม่ทางสถานีโทรทัศน์ครูสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ

0: โรงเรียนพ่อแม่วันนี้มีคุณแม่ถึง2ท่านมาร่วมพูดคุยค่ะท่านหนึ่งมีลูกอยู่วัยประถมส่วนอีกท่านลูกกำลังอยู่ในวัยมัธยมแต่ต่อให้ลูกอยู่ในวัยไหนความห่วงใยของคุณแม่ที่มีต่อลูกนั้นมีมากมายค่ะและหลายเรื่องราวน่าจะตรงใจกับผู้ปกครองที่ชมอยู่ตอนนี้ค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการโรงเรียนพ่อแม่ค่ะรายการที่หวังว่าจะเป็นสื่อกลางให้กับโรงเรียนพ่อแม่แล้วก็เด็กๆนะคะซึ่งวันนี้ลาร่าไม่ได้มีคำถามแต่เพียงคนเดียวนะคะยังมีคุณแม่อีก2ท่านด้วยค่ะนี่คือคุณแม่ป้อมแล้วก็คุณแม่เจนนิเฟอร์ค่ะพวกเรานะคะต่างก็มีลูกซึ่งอยู่ในโรงเรียนและเราก็มีคำถามค่ะลาร่ากับคุณป้อมเนี่ยมีลูกอยู่วัยประถมส่วนคุณเจนนิเฟอร์มีลูกอยู่วัยมัธยมค่ะแต่ถ้าเราคุยกันเองอาจจะไม่มีคำตอบเพราะฉะนั้นวันนี้ไปพบกับผู้เชี่ยวชาญกันเลยค่ะตอนนี้คุณแม่ป้อมกับคุณแม่เจนนี่มีคำถามอยู่ในหัวแล้วใช่ไหมคะ
2: ปิ๊ง
1: ปิ๊ง
3: เตรียมพร้อม
1: เตรียมพร้อมแล้วค่ะมาพบกับผู้เชี่ยวชาญของเรากันเลยค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
1: ขอแนะนำให้รู้จักกับคุณหมอสุริยะเดลค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้มีคุณแม่มาพูดคุยกับคุณหมอนะคะคุณเจนนิเฟอร์แล้วก็คุณป้อมค่ะ
5: สว
1: ั
5: สดี
1: ค่ะขออนุญาตพูดคุยกันแบบสบายๆนะคะค
5: ่
1: ะเชิญเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่คะคุณพ่อคุณแม่เคยมีคำถามไหมคะว่าลูกของเราแต่ละคนเนี่ยเราจะคุยกับเขาอย่างไรลูกเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามก็อาจจะคุยไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าเด็กแต่ละวัยและเด็กแต่ละคนเนี่ยก็ต้องการการพูดคุยที่ไม่เหมือนกันนะคะแต่มากไปกว่าเรื่องของการสื่อสารค่ะคุณผู้ชมไม่ทราบว่าเคยได้ยินคำนี้หรือเปล่านะคะเรื่องของต้นทุนชีวิตนะคะวันนี้ก็จะมาพูดคุยกับคุณหมอสุริยะเดลกันนะคะแล้วก็คุณแม่เจนนิเฟอร์กับคุณแม่ป้อมก็จะมาร่วมพูดคุยร่วมถามกันด้วยดีกว่านะคะคำว่าต้นทุนชีวิตเด็กเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการสื่อสารยังไงบ้างคะ
4: เกี่ยวเนื่องอย่างมากๆพอเวลาที่เราพูดถึงเวลาผู้ใหญ่เลี้ยงลูกมันก็จะมีอยู่ 2-3 ประเด็นผู้ใหญ่บางคนก็จะมีไม่มีทั้งความรู้ไม่มีทักษะแล้วก็ทัศนคติคือมันจะมี3องค์ประกอบเข้ามาเกี่ยวข้องความรู
1: ้ความรู
4: ้ทักษะ
1: ทักษะ
4: แล้วก็ทัศนคติ
1: ทัศนคติโอ้โหเหมือนเป็นอาชีพเลยนะคะ
4: ทุนชีวิตก็คือเป็นปัจจัยบวกปัจจัยเชิงบวกไม่ใช่เป็นปัจจัยเสี่ยงแต่เป็นปัจจัยสร้างที่จะทำให้เด็กคนหนึ่งเนี่ยเติบโตขึ้นมาแล้วก็มีพัฒนาการที่ดีมีจิตใจอารมณ์และสังคมที่มีความพร้อมสามารถดำรงชีพอยู่ในสังคมของเขาได้
1: เมื่อกี้ก็คือคุณหมอกำลังจะเข้ามาสู่เรื่องของเราในวันนี้ที่บอกว่าให้สื่อสารกับลูกแต่ก่อนที่จะสื่อสารกับลูกคุณหมอก็พยายามอธิบายก่อนใช่ไหมคะว่าทำไม

0: ต้องมีการสื่อสารกันก็เพราะว่าจริงๆแล้วเด็กที่เกิดมาแต่ละคนเนี่ยจะประกอบไปด้วยพลังหลายๆพลังแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือพลังตัวตนซึ่งเกี่ยวข้องกับพลังครอบครัวและสองส่วนนี้จะต้องมีการสื่อสารกันใช่ไหมคะเพื่อที่คุณหมอใช้คำว่าอะไรรู้เท่าทันอะไรนะคะ
1: ก็เป็นกระบวนการรู้เท่าทันทุกเรื่องนะเช่นถ้าเกิดพูดถึงสื่อก็ถือว่าเป็นคนแปลกหน้าถูกไหมฮะถ้าสมมติเราชมภาพยนตร์ชมอะไรที่มันอาจจะไม่เหมาะสมถ้าได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนกันมีโอกาสพูดคุยกันลูกก็อาจจะเกิดข้อคำถามบางอย่างขึ้นมาเราก็สามารถสอดแทรกใส่กระบวนการคิดวิเคราะห์กับเขาได้เช่นสมมุติว่าเราเป็นแม่แล้วกำลังนั่งดูทีวีเจอตัวละครนางเอกนางร้ายตกกันเต็มที่เลย
2: ใช่เลย
1: ถามว่าหรือฉากเลิฟซีนก็ได้นะยั่วยวนเต็มที่เลยฮะเรานั่งอยู่กับวัยรุ่นเราจะพูดอย่างไรหมอต้องบอกเลยฮะว่าเกือบร้อยทั้งร้อยเลยเท่าที่หมอเคยทดสอบพ่อแม่และครูด้วยนะส่วนใหญ่เลยเขาก็จะเทศนาลูกละครมันไม่ใช่ของมันสมมุติมันไม่ได้ของจริงหรอกแล้วพฤติกรรมที่ดูนะลูกอย่างนี้มันไม่ดีอย่าไปทำอย่าง
2: เจนนี่ไม่ปฏิเสธไม่หนีค่ะเจนนี่จะไม่หนีจะไม่บอกว่าอย่าทำแบบนี้นะไม่เจนนี่จะไม่พูดแบบนี
1: ้วันนี้คือละคร
2: จะพูดความจริงทุกอย่างเลยจะพูดด้วยความจริงแต่ละครเราก็จะสอนว่านี่คือละครเพราะในภายภาคหน้าเกิดเขาได้เป็นสวมบทละครขึ้นมาเขาก็จะได้รู้ว่าละครเขาแบบนี้
1: สมมติเปลี่ยนไหมลูกเกิดมาละครลูกรู้สึกยังไงฉากไปรักษาอย่างไงลูกคิดยังไงเป็นการเปิดประเด็นความคิดเขาแล้วนะว่าเขาคิดอะไรอยู่กับเป็นละครนี่แหละสมมติเราอยากจะสอดแทรกเพิ่มนะเราก็บอกว่าฉากแบบนี้ลูกเคยเจอในชีวิตจริงบ้างไหมนี่เป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่ในการสอดเข้าไปว่าให้ลูกพูดต่อไปเรื่อยๆเขาก็จะเล่าความรู้สึกความนึกคิดของเขาเสร็จไม่พอนะเราสอดเข้าไปอีกว่าเคยเจอฉากแบบนี้ในชีวิตจริงๆบ้างไหมคือหมอกำลังจะบอกว่าการเปิดประเด็นเนี่ยลูกจะรู้สึกว่าสนุกในการที่จะคุย
2: ต่อยอดพูดเล่า
1: ใช่แล้วก็สามารถพูดความคิดของเขาได้แล้วก็สามารถที่จะคุยกับเราได้อย่างคือเราไม่ได้เป็นบล็อกความคิดเขา
3: อะไรอยู่ครับ
4: ฮะ
3: จากที่ได้คุยกับคุณหมอเดลเมื่อวันก่อนนะฮะก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราได้เนี่ยอันแรกเลยเนี่ยทำให้เราเข้าใจลูกคือแต่ก่อนเนี่ยเราจะเป็นห่วงหรือว่าเราจะมองว่าพฤติกรรมอย่างนี้เนี่ยมันอาจจะเอ๊ะเป็นปัญหาหรือเปล่าแต่หลังจากที่คุยกับคุณหมอแล้วเรามีความเข้าใจเขามากขึ้นอย่างเช่นง่ายๆเลยเวลาดูทีวีกับลูกเนี่ยซึ่งอันนี้เอามาใช้เลยก็คือแบบว่าแต่ก่อนนี่คือจะบอกไปอย่างที่ข่าวก่อนก็บอกกับคุณหมอว่าเราก็บอกว่าอย่าไปดูนะมันเรื่องไม่จริงอะไรเงี้ยแต่พอหลังจากที่คุยกับคุณหมอแล้วเนี่ยเราก็กลับคุยกับเขาว่าโอเคมันเป็นเรื่องแบบนี้คิดเห็นยังไงคุณแม่คิดอย่างนี้แล้วเขาคิดยังไงอะไรเงี้ยแล้วลูกคิดว่าถ้าเราต้องสู้อย่างนี้จริงๆงั้นลูกคิดว่าไงถ้าเราต้องสู้กับคนที่อยู่นอกโลกคะคิดว่าฮะ
4: ไม่ดี
3: ทำไมไม่ดีคะ
4: ถ้าแบบจริงๆจะไม่สนุกถ้าเราสู้แบบจริงๆนะเพราะว่า
3: สู้จริงๆไม่สนุก
4: สู้จริงๆเราอาจจะตายได้จริงๆเพราะดาบมันเลเซอร์แล้วมันยาวอ่ะถ้ามันไปแบบนี้เนาะอยู่ตรงนี้อ่ะใช่คนมันแรงกว่าเขาอาจจะทำแล้วทุกคนขอได
3: ้ถ้าจริงๆแล้วไม่สนุกแต่ถ้าเป็นหนังก็โอเคเนาะคือคุยกันมากขึ้นแล้วก็คุยเป็นลักษณะคำถามที่แบบเหมือนกับให้เราได้เข้าใจความคิดของเขามากขึ้นอ่ะซึ่งคุณหมอเดียวแนะนำตรงนี้พี่ป้อมเอามาใช้แล้วก็รู้สึกว่าหลังจากวันนั้นเนี่ยเวลาคุยกับแอนเจโลแล้วเนี่ยทำให้เรารู้จักลูกมากขึ้นอ่ะรู้ว่าลูกตอนนี้เป็นยังไงควรห่วงไหมหรือไม่ควรห่วงอะไรเงี้ยซึ่งดีมาก
1: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันยังมีอีกปัจจัยหนึ่งที่น่าเป็นห่วงนะสำหรับวัยรุ่นนะเพิ่มขึ้นมาอีกดันหนึ่งแม้ว่าพยายามดูแลมาอย่างเต็มที่ใส่ภูมิคุ้มกันไปเต็มที่สิ่งแวดล้อมของวัยรุ่นเองก็มีความหมายนะโดยเฉพาะคนที่มีเพรสเชอร์หมายถึงมีผลกระทบกับเขาสูงนะเช่นเพื่อนเขาเลยและกลุ่มเพื่อนของเขาทั้งหมดเลยเนี่ยเป็นอย่างไรถ้าสมมติกลุ่มเพื่อนของเขาทั้งหมดเลยเนี่ยเป็นกลุ่มเสี่ยงทั้งนั้นเลยเนี่ย มันก็เหนื่อยหน่อยแต่ก็แน่นอนว่าถ้าเราทำทุนหมายถึงว่าปลูกฝังทุนชีวิตที่ดีมาตลอดเนี่ยเวลาที่จะดึงเขากลับเนี่ยมันอาจจะง่ายกว่าคนซึ่งไม่ได้ดูแลตั้งแต่ต้นเลยความรักก็ไม่มีหาก็ไม่เจออย่างนั้นอาจจะยาก
5: เริ่มคิดในสิ่งที่คุณหมอพูดว่าเราควรที่จะต้องทำอย่างไรกับตัวเราให้กับเขาให้อ่อนโยนมากที่สุดก็คือรับฟังเขาให้มากที่สุดอันดับแรกเลยที่คุยเลยคือเป็นห่วงมากเรื่องติดเพื่อนเราก็รับฟังเขาแล้วเราก็พูดกับเขาครอบครัวจีเนียพื้นฐานจริงๆแล้วเนี่ยคุยด้วยความเป็นจริงทุกอย่างเลยแต่ด้วยวัยของเขาเนี่ยก็เริ่มมีการปิดบังเราแต่จากที่คุยกับคุณหมอแล้วเนี่ยเราก็เริ่มโอเครับฟังเขาว่าเป็นยังไงเขาก็ไม่ค่อยจะได้พูดเท่าไหร่แต่จากการที่เราคุยกับเขาบ่อยๆแล้วก็ฟังมากขึ้นอะไรเงี้ยคุยมากขึ้นก็ได้คำตอบมากขึ้นก็น่าพอใจอยู่ได้คำตอบในสิ่งที่เราไม่คิดว่าจะได้เงี้ยค่ะตอนนี้แหละชนะไหม
6: ไม
5: ่อ๋อถอยหมดเลยไม่ชนะจริงหรอไอ้วันนี้แข่งกี่อัน
6: ทัวร์นาเมนต
5: ์แพ้อันแรกเลยหรือแพ้อันที่สอง
6: แพ้อันที่สอง
5: อ๋อแพ้อันที่สองแต่ที่สามก็ดีแล้วฮะตอนนี้ถึงเวลาที่ต้องทำอะไร
6: เล่นเกม
1: เราเสนอความคิดเห็นของเราในขณะเดียวกันเราก็ลองฟังความคิดเห็นของเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนเป็นวิทยาศาสตร์ตัวย่อยๆเลยนะเหมือนตั้งคำถามขึ้นมาตั้งสมมติฐานขึ้นมาเสร็จตั้งสมมติฐานลองดูไห
5: ม
1: ทำแล้วมันดีขึ้นไหมถ้าสมมติถ้าคุณเมินแล้วว่าวิธีการที่เขาเสนอมานั้นปลอดภัยไม่ได้มีปัญหาอะไรลองเลย
0: อันนี้เหมือนที่เขาเรียกว่าเทคนิคการสร้างข้อตกลงร่วมกันหรือเปล่า
1: ก็จะเรียกว่าเป็นต้นๆของการสร้างข้อตกลงร่วมกัน
5: อย่างเป้าหมายข้างหน้าของเขาเนี่ยเป้าหมายข้างหน้าของเขานี่เรียกว่าข้อตกลงหรือเปล่าอย่างอนาคตข้างหน้าอยู่จะต้องเป็นแบบเนี้ย
1: คือเวลาที่เราตั้งเป้าหมายอะไรในระยะยาวเนี่ยคือถ้ามองให้ยาวๆเลยเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่ว่าพอนี่มันก็เกี่ยวเนื่องกับทัศนะที่เมื่อกี้หมอพูดแล้วแหละว่าทัศนะจะใช้เรื่องวัตถุเป็นตัวตั้งวัตถุนิยมน
5: ะ
1: หรือว่าจะกลายเป็นเรื่องของการเรียนเป็นตัวตั้งแล้วมาวางเป้ากำลังจะวางเป้าโดยใช้ทัศนะนี้หรือจะรุกพ่วงทั้งทุนชีวิตเข้าไปด้วยสมมติว่าถ้าวางเป้าโดยใช้ทุนทางด้านวัตถุนิยมภาพที่จะออกมาอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าฉันต้องการให้ลูกรวยเป้าหมายระยะยาวก็คือลูกมั่งคั่งถูกไหมเพราะมันจะได้ตอบความเป็นมั่งคั่งตรงนั้นทำนองเดียวกันถ้าสมมติว่าเราใช้ทัศนคติในการเลี้ยงลูกเรื่องเร่งรัดเรียนเป้าหมายของเราก็คือเก่งดีและสุขไม่สนหรอกกระบวนการในการเลี้ยงลูกในบางทีลืมความดีและลืมสุขไปเลยฮะ
5: คนละครึ่งทางเลยบอกว่าน้องฟองฟองคุยกับแม่นิดสิลูกว่ายูจะเรียนต่อไห
1: ม
5: เพราะว่าถ้ายูเรียนต่อเนี่ยถึงเวลาที่ยูจะต้องเปลี่ยนครูแล้วนะตอนนี้อะไรเงี้ยเขาบอกเขาเรียนต่อเขาก็เป็นคนเลือกค่ะเขาบอกยูต้องพูดด้วยใจยูจริงๆนะ
1: สร้างข้อตกลงร่วมเลยฮะเช่นถ้าสมมติว่าเอาละถ้าลูกยังคงต้องการเรียนต่อต
5: ้
1: องการให้แม่ส่งเสียต่อแม่เปลืองตังค์แม่เปลืองสตังค์แน่นอนเมื่อแม่เปลืองสตังค์เราขอข้อตกลงร่วมกันหน่อยดีไหมแล้วว่ากันมาเลยว่าจะไปเวลาไหนจะเอากี่ชั่วโมงแล้วจะไปที่เวลาไหนตรงนี้ต้องรักษาพันธสัญญาเช่นถ้าสมมติไม่รักษาพันธสัญญาก็จะมีกระบวนการเขาไม่ได้เรียกว่าลงโทษหรอกฮะแต่เป็นกระบวนการในการที่จัดการอย่างสร้างสรรค์เช่นว่าจะงดของชอบงดของอะไรต่างๆเหล่านี้1 2 3 4วินัยเชิงบวกที่เรากำลังคุยกันอยู่เนี่ยไม่ได้เป็นการตามใจลูกแล้วก็อย่าโปรดอย่าเข้าใจคำว่าวินัยคือการลงโทษแต่วินัยคือกระบวนการจัดการอย่างสร้างสรรค์ที่มีความลงตัวเพราะเราก็จะว่าไปตามกติกานั้นแล้วก็ไม่ใช่กลายเป็นว่าตามใจนะไม่ใช่
0: ไม่ใช่ตามใจแต่ตามกติกาที่ตกลง
1: ถูกต้องถ้าสมมติว่าคุณผิดสัญญาอย่างนี้ได้ไอ้สิ่งที่คุณกำลังจะขอจะมาขอรถยนต์จะมาขอมอเตอร์ไซค์ฝันไปเถอะที่แม่
0: เพราะว่า
1: เพราะคุณยังผิดสัญญาเล็กๆอย่างนี้เลยไม่ก่อน
5: นะจริงๆแล้วทำมาแล้วนะคะก็ผิดสัญญามาแล้ว
3: เรื่องที่เรากังวลสำหรับกรณีแองเจโลในอีก 2-3 ปีเนี่ยเขาจะเข้าสู่วัยรุ่นซึ่งตอนนี้เขาเหมือนกับวัยพรีทีนเงี้ยแล้วคุณหมอก็แนะนำว่ามันยังเป็นวัยที่พ่อแม่เนี่ยยังต้องแนะนำหรือว่าชักจูงอยู่เราก็มี2อย่างก็คือว่าใช้ในลักษณะที่บังคับกึ่งบังคับเป็นเช่นกฎระเบียบอย่างเช่นจะดูหนังดูอะไรเนี่ยคือเรายังคุมอยู่ยังพยายามแบบว่าให้มันเป็นเวลาอยู่อะไรเงี้ยคุณแม่ว่านานแล้วนะช่วงเกือบชั่วโมงแล้วนะเนี่ยอีกนานไหมล่ะกว่าจะจบอะ

0: นะงั้นดูอีกนิดนึงแล้วก็ไปทำอย่างอื่นดีไหม
1: แล้วนี่เป็นยานอวกาศของใครครับ
2: ตัวไล
1: ท์ทำไมตัวไลท์เยอะจังเลยลูก
0: สำหรับแองเจโลเนี่ยก็เราพยายามให้เขาเนี่ยออกมีแอคทิวิตี้ข้างนอกเยอะหรือว่าไปเที่ยวกับเพื่อนนี่ก็จะพยายามแบบไม่ให้แบบไปนั่งเล่นเกมอะไรกันเนี้ยคือพยายามให้เล่นอะ

จากที่คุณหมอแนะนำมานะคะเรื่องที่ว่าเราจะทำอย่างไรให้เขาทำในสิ่งที่เราต้องการมีข้อตกลงซึ่งกันและกันอย่างเงี้ยเราก็กลับมาเราก็บอกว่าโอเคปิ๊งไอเดียคุณหมอมากเลยเช่นให้เขียนว่าหลังจากที่โอเคยูมาขออะไรให้ไอทำเนี่ยยูทำให้ไอหรือยังเขาก็กลับไปแล้วก็กลับมาทำให้เราโดยที่ไม่พูดอะไรแต่เราก็โอเคเราเข้าใจ

0: แกล้งเพื่อนหรือโกหกไม่ใช่โกหกปฏิเสธที่จะไม่พูดอะไรอย่างเงี้ย
1: เทคนิคการดูแลเนี่ยอันนี้อาจจะต้องใส่กระบวนการจัดการนะคือเวลาที่เราบอกว่าปล่อยลูกวางลูกเพื่อที่จะเผชิญกับสังคมเนี่ยถ้าเราไม่ใส่กระบวนการจัดการที่สร้างสรรค์เข้าไปเนี่ยเท่ากับเขาไม่มีเครื่องมือเขากำลังเผชิญข้างหน้าด้วยการตัดสินใจของเขาเองแล้วเขาอาจจะหยิบยกเอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากในบ้านแล้วก็ไปประกอบในการจัดการจัดการตรงเหตุการณ์ที่เขากำลังเผชิญแต่ถ้าเรามีโอกาสได้คุยกันสนทนากันมีการซักซ้อมกันหรือเอาสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่างเช่นการแกล้งเพื่อนอย่างเงี้ยถ้าสมมติใดๆก็ตามวินัยเชิงบวกในบวกการจัดการอย่างสร้างสรรค์บอกไว้อีกอันหนึ่งก็คือว่ายอมไม่ได้หรอกถ้าเกิดเป็นการลุกล้ำสิทธิของคนอื่นแต่ถ้าเกิดสมมติว่าถ้าอยากจะเรียนรู้กับตรงนั้นว่าเขาแกล้งกันแล้วลูกจะไปแกล้งเพื่อนบ้างเนี่ยการเปิดประเด็นคำถามและหาวิธีการจัดการที่ดีโดยใช้เขานั่นแหละเป็นตัวเสนอความคิดเห็นเองเลยเวลาที่ลูกเล่าให้ฟังเนี่ยเราฝึกเป็นผู้ฟังที่ดีบางเรื่องเนี่ยเราไม่มีคำตอบหรอกไม่ใช่เราเป็นไม่ใช่ว่าเก่งทุกเรื่อง
2: จะฟังไว้ก่อนเลย
1: แต่ฟังก่อนฟังอย่างตั้งใจนะสองก็คือเมื่อฟังอย่างตั้งใจเสร็จแล้วบางเรื่องเราคิดว่าไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงดีเนี่ยก็อาจจะคุยกับลูกตรงๆก็ได้ลูกคิดว่าแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันมีวิธีการจัดการยังไงไหนลูกลองเสนอความคิดเห็นของลูกมาดูซิว่ามันน่าจะจัดการยังไงเราไม่ใช่ผู้สำเร็จรูปที่จะเสนอ choice ให้เขาแล้วเราคิดว่านี่คือ the best ไม่ใช่ฮะอย่าเข้าใจผิดแบบนั้นถ้าพ่อแม่เข้าใจแบบนั้นปุ๊บเนี่ยมันจะใส่แรงกดดันตัวเองแสดงว่าคำพูดของเรามันจะต้องถูกต้องเสมอถูกไหม
2: ใช่จำเป็นอันนี้ใช่เลย
0: ต้องให้เขาเป็นคนเลือกเราคิดให้ได้
1: แต่เขาอยู่บนฐานการเลือกที่เราเองใช้กระบวนการพุทธิปัญญาของเราเองเนี่ยในการดูแลด้วยว่าสิ่งที่เขาเลือกเนี่ยไม่ไปรุกล้ำสิทธิของคนอื่นนะไม่ไปทำร้ายตัวเองนะไม่ไปทำลายสิ่งแวดล้อม
2: ถ้าเป็นสังคมไทยเนี่ยส่วนมากลูกจะไม่ค่อยอยากเล่าอะไรมันจะเลือกที่จะเงียบกลัวพ่อแม่เป็นส่วนมากในขณะที่ความรู้สึกของเราเนี่ยเราอยากจะให้ลูกเนี่ยถ้าคุยกับเราทุกเรื่องซึ่งตรงนี้เนี่ยคุณหมอจะแนะนำยังไงเพราะว่าลูกเรานี่ประมาณ7ขวบ8ขวบใช่ไหมจะเราจะเทรนลูกเรายังไงหรือเทรนตัวเรายังไงให้เราทำในแนวทางที่พอลูกเราเป็นวัยรุ่นปุ๊บเนี่ยเขามีอะไรแล้วเขาจะเล่าให้เราฟังทุกเรื่อง
1: หมอพูดไปตามพัฒนาการตามวัยในวัยช่วงหนึ่งคุณพ่อคุณแม่ถูกต้องเพราะว่าเขายังไม่มีความคิดซึ่งเป็นความชอบธรรมของพ่อและแม่ในการดูแลปกป้องเขาและให้ได้รับการพัฒนาซึ่งอำนาจในการตัดสินใจอยู่ที่พ่อแม่หมดถูกไหมเด็กเป็นผู้ถูกกระทำชัดเจนแต่พอเขาเริ่มเติบโตขึ้นมาเนี่ยอำนาจของพ่อแม่ต้องลดถอนลง
2: หมายถึงว่าให้เขามีโอกาสเลือกถามมากขึ้นคุยมากขึ้นอย่างนี้นะคะ
1: พูดคุยมากขึ้นเปิดโอกาสในทางความคิดมากขึ้นแต่พ่อแม่จะทำหน้าที่ในการกล่อมความคิดนั้นให้มันเข้าที่เข้าร่องเข้ารอยไม่ใช่หมายถึงว่าความคิดนั้นกำลังจะไปในลักษณะลุกล้ำคนอื่นเขาความคิดนั้นไปในทักษะผิดกฎหมายอย่างเงี้ย
2: คือคุณหมอหมายถึงว่าถ้าเรามีทุนชีวิตที่ดีให้กับลูกเนี่ยคือปัญหาหรือสิ่งที่เรากังวลต่างๆเนี่ยมันน่าจะคลี่คลายหรือว่ามันน่าจะไม่ได้เป็นอะไรที่จะมีผลร้ายแรงกับครอบครัวและลูกมาในอย่างนั้นใช่ไหมคือว่า
1: การพูดคุยร่วมกันวางแผนร่วมกันเห็นเส้นทางเดินของเขาเห็นเส้นทางความคิดของเขาร
0: ับฟัง
2: คือหมายถึงว่าเราก็จะรู้เติบโตไปกับรู้ว่าลูกเราเติบโตไปอย่างไรคิดอย่างไรอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: หมอใช้คำง่ายๆก็คือคลุกวงในกับลูกแบบจับถูก
2: ยังไงฮะ
1: ไม่ใช่คลุกวงในกับลูกแบบจับผิดคุณพ่อคุณแม่หลายคนในโดยส่วนใหญ่คลุกวงในกับลูกเหมือนกันนะกันบ้านสองอย่างทำไมทำกันบ้านทำไมไม่ทำสั่งให้ทำแล้วก็ไม่ทำอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือการจับผิดแต่ถ้าสมมติเอาปัญหานั้นมากองไหนลองมาช่วยกันดูหน่อยซิว่าเนี่ยมันกำลังเกิดปัญหาแบบนี้ในบ้านเนี่ยพ่อไหนลองดูซิว่าจะช่วยกันยังไงไหนน้องลองเสนอความคิดเห็นพี่เสนอความคิดเห็นปัญหาแบบนั้นมันจะเกิดความเป็นเจ้าของร่วมกัน
0: แล้วเขาก็จะ
1: เขาแฮปปี
0: ้ใช่
1: เพราะไม่ได้มีคนมาจับผิดเขา
2: วันนั้นที่คุณหมอเดลพูดเรื่องคลุกวงในกับลูกนะซึ่งตรงนี้ตอนที่คุณหมอบอกเนี่ยแล้วก็อธิบายเนี่ยมันรู้สึกว่าเป็นสิ่งใหม่สำหรับเราคือเราเนี่ยบางครั้งเราอยู่กับลูกก็จริงให้เวลาลูกก็จริงแต่เราไม่ได้ใช้คำว่าก็ไม่ได้คลุกวงในเช่นเราทำกับข้าวอยู่ลูกก็ดูทีวีไป ซึ่งถามว่าอยู่กับลูกไหมคือมันก็อยู่อะแต่ว่ามันไม่ได้มีโอกาสแบบว่าเออลูกมาทำกับข้าวด้วยกันไหมมีโอกาสพูดคุยกันแล้วก็สอบถามในสิ่งที่เขาไปทำอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้ทำแต่เราคิดว่าเรามีเวลาให้ลูก
0: จริงๆแล้วเนี่ยเดิมทีเนี่ยเขาก็อยู่กับเราทำกิจกรรมกับเราเพิ่งจะเป็นระยะนี้นะคะเพิ่งจะได้2อาทิตย์นี้ก็เริ่มมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นละคุณแม่ก็เพิ่งจะแบบรู้จักคำว่า privacy อะไรเงี้ยคุณแม่ก็เพิ่งจะแบบอ๋อโอเคยูต้องมีโลกส่วนตัวโอเคไอก็เข้าใจว่ายูขอแต่ก็ไม่ได้ว่าเราก็ไม่ได้ว่าอะไรเราก็ให้เขาแล้วเราก็กลับมาคิดดูอย่างเงี้ยตั้งสติคิดอะไรเงี้ยค่ะ
1: แต่ย้ำอีกครั้งหนึ่งการจับถูกไม่ได้เป็นการตามใจอย่าเข้าใจผิดว่า15นาที30นาทีต่อจากนี้ไปเป็นการตามใจลูกทุกอย่างแล้วลูกถึงจะมาพูดคุยกับเราถ้าเราไม่ตามใจแล้วเดี๋ยวเขาจะเลิกคุยกับเราไม่ใช่ฮะแต่เป็นการคุยกันจริงๆก็คือเป็นการฟังอย่างตั้งใจเอาละลูกมีอยากมีเรื่องอะไรปรึกษาหารือแม่พร้อมรับฟังลูกมีปัญหาเอาปัญหามากองบนโต๊ะเราเอามาช่วยกันแก้นึกออกไห
0: ม
1: เมื่อเขารู้เงื่อนไขในลักษณะอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเขากล้าที่จะเปิดประเด็นปัญหาขึ้นมาเพื่อมากองบนโต๊ะและทุกคนช่วยกันแก้
2: ในกรณีเราลูกเนี่ยยังไม่ถึงตรงจุดนั้นแต่ถ้าเราในช่วงวัยนี้เนี่ยเราสามารถที่จะทำเกิดกระบวนการอย่างที่คุณหมอพูดว่าในครอบครัวน่าจะมีการพูดคุยเกิดสิ่งแวดล้อมเกิดความรักอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเราทำมาดีเนี่ยพอถึงเข้าวัยรุ่นเนี่ยมันก็ยังปกติไหมฮะด้วยฮอร์โมนด้วยอะไรที่เขาก็จะต้องมีพฤติกรรมเปลี่ยนไป
1: คือถ้าเราทำเป็นปกตินี่ส่วนใหญ่เด็กก็จะคุยกับเรา
2: คือคนจะ
0: ความรัก
2: ประมาณว่าเริ่ม
1: คือถ้าเราทำกันจนเป็นกิจวัตรอยู่แล้วนะเด็กก็แฟงๆอ่ะมานั่งคุยมานั่งเล่าแล้วเราเองก็มีจุดยืนอยู่แล้วเราก็อาจจะกันไว้ก่อนเลยคือในอันบางเรื่องเนี่ยเราจะไม่ได้ปล่อยให้ง่ายนะในการที่จะทำซึ่งเรารู้อยู่ถ้าปล่อยไปแล้วเนี่ยถึงเวลาดึงกลับเนี่ยมันยากกว่า
2: จากตรงนี้คือมองว่าการพูดคุยกับลูกเนี่ยถ้าเราคุยเยอะๆคุยกับเขาบ่อยๆเนี่ยเขาก็จะรู้สึกเคยชินที่จะคุยกับเราซึ่งตอนนี้เทียบจากที่ได้คุยกับคุณหมอเดลแล้วเนี่ยก็คุยกับลูกมากขึ้นแต่ก่อนนี่คือคุยคิดว่าคุยมากขึ้นแต่เป็นคุยลักษณะแบบสั่งสอนน่ะมันไม่ได้คุยเพื่อให้เกิดแบบว่าความสัมพันธ์หรือความรู้สึกที่เหมือนเป็นสบายๆที่คุยกับเราอะไรเงี้ยคิดว่าถ้าเขาบอกเราทุกเรื่องเนี่ยยังไงวัยรุ่นก็ต้องมีปัญหาเราจะได้ช่วยเขาได้ไงแต่ถ้าเกิดเขาไม่บอกเราเราไม่รู้เนี่ยเวลาเขามีปัญหาเรา

0: ามันจะช่วยเขายังไงมันก็อาจจะช่วยไม่ทันการอะไรเงี้ยก็คิดว่าตอนนี้ก็พยายามจะไปในแนวที่ว่าให้ลูกไว้ใจเราก็ให้บอกเราได้ทุกเรื่องคิดว่าอย่างนั้นนะ
1: เด็กว่าเด็กเนี่ยอยู่ในภาวะกดดันหรืออยู่ในภาวะที่กดดันพอรับได้อะไรเงี้ยซึ่งถ้าเราฟังจากข่าวในบางทีแบบว่าพ่อแม่จะไม่ทราบเพราะลูกก็ไปผูกคอตายไปกระโดดตึกใช่ไหมคะคือเนื่องจากว่าพ่อแม่ก็ไม่รู้ว่าลูกอยู่ในสภาวะที่หมายถึงว่าเป็นกดดันเยอะๆอะไรเงี้ย

0: ทำให้เราจับสัญญาณได้นะว่าเวลานี้เนี่ยมากมายขนาดไหนถ้าสมมติลูกไม่พูดคุยเลยไม่พูดคุยด้วยกับคนที่เขาสนิทก็ไม่พูดคุยด้วยอันนี้ก็จับสัญญาณได้ว่าอันนี้เก็บมากไปแต่ถ้าเขายังมีการพูดคุยกันเหมือนธรรมดาเพียงแต่เขาไม่คุยกับเราอันนี้เราก็อาจจะต้องมาดูว่าเอ๊ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นระหว่างเราถูกไหมอันนี้มันยังอาจจะไม่ถึงกดดันแต่ถ้าสมมติเขาบอกว่าแยกตัวเองเลยแม้กับคนซึ่งสนิทด้วยอะไรทั้งหลายก็ไม่พูดคุยหรือลักษณะการพูดคุยกับคนที่เขาสนิทด้วยเนี่ยมันเป็นลักษณะแบบไหนเช่นมันเต็มไปด้วยปัญหาเต็มไปด้วยกระบวนการท้อแท้อะไรต่างๆนี้เนี่ยมันจะจับสัญญาณได้ละว่าเฮ้ยมีปัญหาบางอย่างที่จะต้องเข้าไปช่วยแก้ไขละปล่อยไม่ได้
1: แล้วจากประสบการณ์ของคุณหมอหมายถึงว่าถ้าเด็กอยู่ในสภาวะที่กดดันมากๆงั้นมักจะปัจจุบันนี้เด็กจะไปได้ที่สุดแค่ไหนครับ
0: ความจริงก็มีหลากหลายเนี่ยมีทั้งถ้าเป็นวัยรุ่นก็มีทั้งเรื่องของแฟนก็มีแล้วก็เรื่องของในบ้านก็มีส่วนใหญ่หลักๆมักจะเป็นแบบนี้หนีไม่ค่อยพ้น 2-3 เรื่องนี้
1: แต่เรื่องเรียนแล้วจะเครียดเรื่องเรียนให้เรียนมากๆแล้วเครียดนี่มีบ้างแต่ว่า
0: โดยส่วนใหญ่พวกนั้นนี่มันจะมากออกในรูปของเลิกเรียนอ่ะ
2: ไม่เรียน
1: คือไม่ยอมเรียน
0: ออกจากระบบไปเลยคือถ้าเรียนจากในระบบไม่ได้ก็ออกนอกระบบแรงกดดันจากถึงขนาดนั้นจนถึงขนาดเป็นเหตุให้ฆ่าตัวตายนี่ถามว่ามีไหมมันก็คงมีความผิดปกติทางจิตบางเรื่องพ่วงอยู่ด้วยแต่เจอไม่บ่อยนะฮะคือหมายถึงว่าถ้าถึงขนาดที่ว่าเกรดหล่นแล้วคิดอะไรไม่ออกแล้วจัดการหมายถึงกับชีวิตตัวเองเนี่ยมันไม่ได้เป็นเหตุการณ์ที่พบบ่อยแล้วมักจะมียีนโน้มนำในลักษณะที่มีความผิดปกติทางจิตบางเรื่องอยู่ด้วยแล้วบวกกับทุนชีวิตบางเรื่องก็อ่อนแอด้วยเช่นทักษะชีวิตยกตัวอย่างเช่นการผิดหวังให้เป็นอย่างเงี้ยพ่อแม่ไม่ได้สอนเลยพ่อแม่ปนเปื้อนทุกเรื่องเลยคืออยากได้อะไรได้หมดตลอดชีวิตไม่เคยเจอกับความผิดหวังอย่างเงี้ยมันอาจจะเบรกแตกขึ้นมาบวกกับยีนน้อมนำในแง่ของความผิดปกติทางจิตนะกระบวนการจัดการความเครียดตัวเองไม่มีพวกนี
1: ้เอแล้วอย่างนี้เราจะประมาณว่าถ้าในวัยที่เด็กจะคิดทำอะไรอย่างนั้นได้เนี่ยมันควรจะระมัดระวัง
0: เส้นทางระหว่างนั้นเนี่ยได้ฮะคือหมายถึงว่าเส้นทางระหว่างนั้นเราสังเกตพวกนี้ได้ไงฮะว่าจริงๆลูกมีปัญหาไหมมีปัญหาเก็บกดไหมหรือมีปัญหาก้าวร้าวมากเป็นพิเศษหรือเปล่าหรือว่าแยกตัวเองตามลำพังไหมหรือแม้กระทั่งถึงขนาดที่กินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับวงจรชีวิตประจำวันเสียอย่างเงี้ยแยกตัวเองอยู่ในห้องอย่างเดียวโรงเรียนก็ไม่ไปคือเส้นทางแบบนี้มันมองได้อะ
1: ซึ่งเด็กจะมีความรู้สึกอะไร
0: ได้ไม
1: ่
0: มีชีวิตชีวาหน้าตาดูแล้วมันไม่ใช่อ่ะแววตามองแล้วมันไม่ใช่อย่างเงี้ย
2: ก็หวังว่าวันนี้คุณแม่ป้อมแล้วก็คุณแม่เจนนิเฟอร์คงได
1: ้
2: แบบฝึกหัดอะไรกลับไป
1: ถือว่าโชคดีมากที่ได้มาฟังคุณหมอเลย
3: ฮะได้กันบ้านกลับไปทำ
4: ได้กันบ้านกลับไปทำงั้นเราขอบคุณคุณหมอกันนะคะ
0: ขอบคุณคุณหมอครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
2: สิ่งสำคัญเลยเนี่ยคือการโอเพนไมด์ตัวเองเลยไม่ยึดติดกับคำว่าแม่เพราะถ้าเรายึดติดกับคำว่าแม่มันจะกลายเป็นสั่งทุกอย่างแล้วมันเหมือนคำสั่งออกคำสั่งทำให้เขาถอยหนีเรากับวัยรุ่นซึ่งต้องการเป็นความเป็นอิสระคำพูดน่าจะสำคัญกับเด็กในช่วงวัยรุ่นด้วยนะคะถ้าคำพูดเราที่ไม่ไปดูไม่ไปกดขี่เขาเนี่ยเขาอาจจะเรารู้สึกว่าอยู่ไม่ใช่ไปออกคำสั่งอย่างเดียวไม่ใช่อย่างนี้อะไรเงี้ยบางทีเราอาจจะบอกช่วยอันนี้ได้ไหมโอเคถ้าเขายินดีจะช่วยให้ความร่วมมือกับเราก็โอเค
5: การพูดคุยที่ลงลึกรายละเอียดแล้วเราก็จะเข้าใจว่าเขาเนี่ยตอบเราเนี่ยมันจะเป็นความรู้เป็นความคิดเห็นซึ่งทำให้เราเข้าใจเขามากขึ้นอย่างตอนนี้เราก็คิดว่าโอเคเราอยากให้เขาไว้ใจเรามากที่สุดก็หวังว่ามันจะได้ผลตอนที่เขาเป็นวัยรุ่น
2: เอาละค่ะวันนี้รายการโรงเรียนพ่อแม่เวลาหมดลงแล้วนะคะดูเหมือนว่าคำตอบนะคะจะง่ายมากๆค่ะว่าคนที่รู้เรื่องราวที่สุดก็คือลูกของเราเองนะคะดังนั้นให้คุณพ่อคุณแม่ได้กลับไปทำแบบฝึกหัดในการพูดคุยกับตัวเองเป็นผู้ฟังลูกแล้วก็ได้รับคำตอบจากลูกของเราได้ในที่สุดค่ะและกลับมาพบกันใหม่นะคะในรายการโรงเรียนพ่อแม่ทางสถานีโทรทัศน์ครูค่ะสวัสดีค่ะ

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะมาพบกับการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะประจำวันที่16สิงหาคมพุทธศักราช2569กันเลยค่ะสำหรับแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะในเรื่องของแผนที่อากาศนะคะมีลักษณะของร่องมรสุมนะคะพาดผ่านทางด้านบริเวณพื้นที่ประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนประเทศลาวตอนบนและประเทศเวียดนามตอนบนค่ะซึ่งลักษณะเช่นนี้นะคะยังคงทําให้ทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคเหนือเกิดเรื่องของฝนตกหนักได้ในบางพื้นที่ค่ะส่วนเรื่องของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะที่ยังคงพัดปกคลุมในบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะคะอยู่ในเกณฑ์กําลังค่อนข้างแรงนะคะโดยเฉพาะทางด้านบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันตอนบนทําให้ในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกแล้วก็ทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้ทางฝั่งตะวันตกค่ะมีเรื่องของฝนตกหนักที่เกิดขึ้นได้สําหรับภาพดาวเทียมนะคะโดยภาพรวมณตอนช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะรวมถึงในช่วงสายนะคะจะเห็นว่ามีลักษณะของกลุ่มเมฆชั้นต่ํากลุ่มเมฆที่จะมีโอกาสก่อตัวให้เกิดเป็นฝนได้นะคะส่วนมากจะอยู่ทางด้านขอบตะวันตกของประเทศนะคะทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางนะคะรวมถึงทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้ทางฝั่งตะวันตกค่ะสําหรับแผนที่เสี่ยงภัยนะคะเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะในวันนี้นะคะทางด้านภาคเหนือนะคะมีในบริเวณพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะตากแล้วก็เพชรบูรณ์ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมนะคะทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรีแล้วก็ตราดส่วนทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะคะจังหวัดที่คาดว่าจะมีแนวโน้มที่เกิดเรื่องของฝนตกหนักก็เป็นทางด้านบริเวณพื้นที่ระนองและพังงาค่ะต่อไปนะคะไปดูเรื่องของลักษณะของคลื่นลมนะคะในบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะซึ่งมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมในบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันตอนบนนะซึ่งทําให้ในบริเวณดังกล่าวมีคลื่นสูง2-3เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะส่วนอ่าวไทยตอนบนนะคะคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะสําหรับทะเลอันดามันตอนล่างนะคะและอ่าวไทยตอนล่างนะคะมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งต่อไปอีกค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่2มีผลกระทบในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคม2569ในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคมประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกําลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ําท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ําซึ่งอาจเกิดน้ําท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคมโดยมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันเวลาดังกล่าวไว้ด้วยสำหรับการพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าเริ่มจากการพยากรณ์อากาศในภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด22-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-36องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด23-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกรวมทั้งชายฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-34องศาเซลเซียสค่ะ
1: ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง

บริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสค่ะเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะก็ขอให้ประชาชนนะคะวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางอย่างระมัดระวังหากประชาชนต้องการติดตามข่าวพยากรณ์อากาศหรือประกาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือโทร02-399-40123และ1182ได้ค่ะขอบคุณค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ได้กลับกรุงเทพสักทีคิดถึงห้างแอร์เย็นๆจริงๆเอ๊ะเราไปกันแค่นี้เหรอครับคุณปู
1: อยู่คนเดียวเหงาแล้วสิไม่มีเพื่อนเล่นใช่ไหมล่ะปูไปขอแม่ตะวันไว้แล้วว่าจะพาไปทัศนศึกษาเดี๋ยวก็คงจะมาล่ะ
0: ก็ดีหรอกครับปูผมก็แค่สงสารเด็กที่ไม่เคยเห็นกรุงเทพน่ะ ฉันเคยเห็นในทีวีแล้วย่ะก็ไม่มีทางเหมือนของจริงหรอกพอเธอเข้ากรุงเทพเธอก็ต้องตื่นเต้นจนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทางไม่มีทาง
1: เด็กสองคนนี่

0: แถวนี้สวยจังเก่งแก้วดูนั่นสิตรงนั้นก็สวยโอ้โห
1: บอกแล้วไงคะคุณปู่ว่าต้องได้ยินเสียงคนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทาง ฉันนะเห็นจนเบื่อแล้ว
2: แล้วถนนกับตึกที่หนูตะวันว่าสวยๆเนี่ยรู้ไหมว่าเขาเอาเงินที่ไหนมาสร้างกัน
0: เงินภาษีค่ะ

0: ม่ฉันสอนว่าทุกคนต้องเสียภาษีเพื่อเอาไปพัฒนาประเทศแต่คุณปู่คะการเสียภาษีเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่สมัยไหนล่ะคะ
1: การเก็บภาษีเดิมมีมานานแล้วล่ะแต่มันมีการรั่วไหลมากในหลวงรัชกาลที่5ท่านเลยทรงรวบรวมภาษีทั้งประเทศไว้ในที่เดียวสยามเลยมีรายรับมากขึ้นทันกับการเร่งรัดพัฒนาประเทศในตอนนั้น
0: แล้วทำไมตอนนั้นถึงต้องเร่งพัฒนาประเทศล่ะคะ
1: เรื่องมันตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ตอนนั้นพวกฝรั่งอ้างว่าเราล้าหลังจะยึดเป็นอาณานิคมและถูกกดดันให้เซ็นสนธิสัญญาบาวริ่งทำให้ต้องตกอยู่ใต้ข้อบังคับที่เสียเปรียบมากมายในหลวงรัชกาลที่5ท่านจึงทรงเร่งปฏิรูปประเทศทั้งเรื่องการเก็บภาษีแล้วก็เปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดินใหม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของบ้านเมืองเราเลยล่ะ
0: นี่นายอยากกลับไปดูตอนนั้นเหรอพาไปที่ตอนเล่า
2: ชนบทสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2446
3: ฮะ
4: นี่เราโผล่มาที่ไหนกันเนี่ย
1: บอกเองมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไร
0: คือพวกหนูปีนต้นไม้แล้วตกมาในนี้ค่ะไม่ทราบว่าคุณลุงจะไปไหนกันล่ะคะ
1: ไปหัวเมืองใหม
4: ่หัวเมืองใหม่คืออะไรเหรอครับลุง
1: หัวเมืองใหม่ก็คือเมืองที่เกิดขึ้นใหม่จากการที่ในหลวงท่านให้รวมเมืองต่างๆทั้งเมืองเอกโทตรีจัตวาเข้าด้วยกันให้เป็นมณฑลยังไงล่ะ
4: อ๋อแล้วลุงจะไปทำอะไรที่หัวเมืองใหม่หรอครับ
1: ไปดูแลน่ะข้าน่ะเป็นคณะของท่านเทศาภิบาลที่ถูกส่งจากบางกอกให้ไปดูแลที่หัวเมืองใหม่ที่ว่านั่นแหละ
0: อ้าวแล้วเมื่อก่อนเมืองพวกนั้นไม่มีคนดูแลหรอคะ
1: เมื่อก่อนก็มีแต่เป็นแบบเมืองไหนเมืองไหนก็ดูแลกันเองไม่มีระเบียบแบบแผนทำให้การพัฒนาล่าช้าไปแทบทุกเมืองแต่ตอนนี้พอรวมเมืองกันใหม่แล้วในหลวงก็ส่งคนที่มีความรู้จากส่วนกลางไปปกครองไงล่ะนี่ถือเป็นการเปลี่ยนครั้งมโหฬารเลยนะเอาละเดี๋ยวพวกข้าต้องรีบเดินทางกันต่อแล้วพวกเองหลบไปก่อนเดี๋ยวจะเกะกะขวางทาง
0: ครับกันก้าว
4: เฮ้ยรถให้แล้วด้วย
5: วันนี้ฉันได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่5เป็นผู้เปลี่ยนแปลงประเทศครั้งใหญ่ทำให้บ้านเมืองของเรามีระบบการเก็บภาษีอย่างใหม่เพื่อใช้พัฒนาประเทศและมีการปกครองที่ทันสมัยเหมือนกับประเทศอื่นๆในโลก

0: ทั้งสองผืน
1: คุณปู่ครับผมอยากมีทาสบ้างจะได้นอนกินขนมสบายทั้งวัน
2: สมัยนี้ไม่มีแล้วละในหลวงรัชกาลที่5พระองค์ทรงเลิกทาสยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อเลยสักนิด
3: อะนี่มันตลาดนี่ที่นี่จะมีทาสเหรอ
1: นะครับนะครับถ้าผมอยากเจอทาสผมต้องไปหาที่ไหนล่ะครับ
4: ทานนี่แหละ

สอนคณิตศาสตร์อยู่ที่โรงเรียนนี้37ปีแล้วค่ะพอพูดถึงวิชาเลขเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรุ่นเรารุ่นปัจจุบันเนี่ยคือว่าเป็นวิชาหรือเป็นสิ่งที่น่ากลัวไม่อยากเรียนเจตคติทัศนคติเนี่ยของนักเรียนที่มีต่อสิ่งที่จะเรียนรู้เนี่ยเป็นปัจจัยที่สำคัญในการเรียนถ้าเด็กเขาอยากรู้อยากเรียนครูว่าความสำเร็จมันมาเกือบครึ่งแล้วนะทีนี้ทำยังไงอ่ะถึงจะให้นักเรียนเนี่ยชอบคณิตศาสตร์อยากเรียนถึงเวลาแล้วอยากเรียนไม่เบื่ออันนี้คือสิ่งแรกที่คิดทำยังไงให้เด็กรักคณิตศาสตร์อยากเรียนคณิตศาสตร์ชอบคณิตศาสตร์จะบอกเด็กว่าถ้าหนูรักคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ก็จะรักหนูนะ

ิจกรรมการเรียนการสอนของตัวเองเนี่ยก็เน้นความหลากหลายเน้นความหลากหลายแล้วก็เน้นการฝึกปฏิบัตินะคะคำว่าหลากหลายก็คือเทคนิคการสอนวิธีการสอนเนี่ยเราไม่ได้ยึดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้ยึดวิธีหรือทฤษฎีของใครคนใดคนหนึ่งมาใช้สอนเพราะคิดว่ามันไม่มีวิธีการใดหรอกที่จะใช้สอนได้ทุกเรื่องทุกระดับชั้นตลอดระยะเวลาแล้วนำไปสู่ความเป็นเลิศหรือนำไปสู่ความสำเร็จมันจะต้องเรื่องนี้ควรใช้เทคนิคอันนี้เรื่องนี้ควรเอากิจกรรมตัวนี้มาใช้ก็พยายามจะเลือกให้มันเหมาะสมกับเนื้อหาสาระการเรียนรู้เหมาะสมกับวัยของนักเรียนเหมาะสมกับการเวลาที่จะใช้กับเด็ก

0: งนี้ชื่อว่าเพลงดอกชบาร้องตามครูก่อนนะทีละหนึ่งวรรคโอ้เจ้าดอกชบาสวยดีงามเด่นทุกๆต้นที่เห็นนับได้9ดอก9ดอกเท่ากันเอามาอีกครั้งหนึ่งโอ้เจ้าดอกชาบ้าครูก็อาศัยเพลงสั้นๆง่ายๆทำนองที่เด็กคุ้นเคยเอามาแปลงพยายามที่จะหาเนื้อที่ใส่ตัวเลขเชิงคณิตศาสตร์เข้าไปในเนื้อเพลงโดยอาศัยทำนองเพลงเดิมไม่ยาวนักร้องแล้วติดตาติดหูเน้นความสนุกครูก็จะดัดแปลงเนื้อเพลงจากเพลงที่มีอยู่ทำนองเพลงเดิมเพลงนี้หาเลขเจอยังตัวเลข
1: เจอ
0: มีเลขอะไรบ้าง8กับ9 8นี้คือ8ต้นมีเลขอะไรอีกลูก
1: 9
0: อะไรเออเจอแล้วเลขเจอเลขเรื่องของอะไรเนี่ยเพลงนี้เรื่องของอะไรเรื่องของอะไรคะเรื่องของอะไรคะเรื่องของดอกชะบาแต่งยังไงดีอะโจทย์การสอนคณิตศาสตร์โดยใช้เพลงนี่ครูจะเน้นตอนเรื่องของโจทย์ปัญหาเพราะโจทย์ปัญหาจะมีปัญหามากมันปัญหาจริงๆเจ้าปัญหาเลยนะคะมันเจ้าปัญหาสมชื่อเลยก็ทำยังไงดีนะความคิดเบื้องแรกเลยเนี่ยว่าเด็กมันถึงจะไม่เบื่อเรื่องโจทย์ปัญหาเพราะโจทย์ปัญหาแล้วเด็กเนี่ยมันจะยากตรงที่ว่าเด็กไม่รู้ว่าจะทำวิธีอะไรมีต้นชะบากี่ต้นนะคะ
1: 8
0: ต้นอ้าวส่วนกำหนดให้ส่วนที่1มาแล้วส่วนที่2ต่อว่ายังไงดี
1: ต้นละ
0: มีต้นละ
1: 9
0: ดอกคำถามถามว่ายังไงดีมันถามด้วยวาจามันก็ดีสำหรับเด็กที่ยังไม่ค่อยคล่องนักมันก็จะเป็นการช่วยกันเขาก็จะฟังคนอื่นช่วยกันพูดช่วยกันแต่งทีนี้เมื่อเด็กวิเคราะห์โจทย์ปัญหาจาก

0: โจทย์ปัญหาที่มาในรูปของสำเร็จรูปเหมือนกับในหนังสือเรียนทั่วๆไปครูก็จะใช้ให้นักเรียนทำโจทย์ปัญหาจากสิ่งแวดล้อมนักเรียนมองไปซึ่งนักเรียนเห็นอะไรบ้างหรือบางทีก็มีข้อความมาให้3ข้อความโดยที่ไม่เรียงกันแล้วนักเรียนเอาไปเรียงกันให้เป็นโจทย์ปัญหานะใครจะออกมาสร้างโจทย์ปัญหาได้นะฤเดชปรบมือให้ทุกท่านของเราค่ะเอาเลยลูกเอาเลยครับอ่านดังๆรู้โจทย์ปัญหาที่หนูทำ
1: แม่ซื้อละมุดมา9ถุงแต่ละถุงมี8คนแม่ซื้อละมุดมาทั้งหมดกี่คน
0: ถูกยังคะ
2: ถูกค่ะ
0: เยี่ยม
2: 1 2 3เยี่ยม
0: สำหรับเกมถ้าเป็นเกมเนี่ยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แข่งขันกันอาจจะแข่งขันตัวต่อตัวหรือแข่งขันกันทั้งห้องเรียนหรือเป็นกลุ่มการแข่งขันเนี่ยมันจะเป็นแรงกระตุ้นให้เด็กทำงานเร็วขึ้นเด็กจะระดมพลังสมองช่วยกันทำความสำเร็จให้กับกลุ่มเมื่อเขามีการร่วมมือกันมันก็เกิดกระบวนการกลุ่ม

สริมแรงเด็กดีใจชมเขาว่าเก่งนะเยี่ยมนะมันสร้างความฮึกเหิมในใจให้ตัวเด็กนะเด็กเกิดความมั่นใจครั้งต่อไปวันนี้เป็นก้าวแรกที่เขาก้าวออกมาจากการที่เขานั่งเฉยเขากล้าที่จะแสดงความคิดเห็นวันต่อไปนี่โอ้โหอยากได้คำว่าเยี่ยมอยากให้เพื่อนชมกล้าออกไปทำอะไรที่ข้างหน้าห้องก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญที่ไม่น่าจะละเลยถูกไหมถูกหนึ่งสอง

0: วันเฒ่าแก่น้อยเป็นการจำลองห้องเรียนข้างนอกเลยอย่างน้อยเขาจะต้องไปใช้ชีวิตประจำวันข้างหน้าเนี่ยเขาจะต้องเผชิญกิจกรรมแบบนี้อยู่แล้วเป็นการต่อยอดเป็นการประเมินประเมินจากการที่ครูได้สอนเกี่ยวกับเรื่องเงินนักเรียนนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างการทำบัญชีต้นทุนการทำการผลิตกำไรขาดทุนมันหลากหลายในวิชาแต่ละระดับชั้นเราบูรณาการหมดวันนี้เราจำลองเหตุการณ์ออกมาเนี่ยใช้ได้กับทุกชั้นเรียน
1: ที่มาของวันเท่าแก่น้อยเนี่ยจริงๆแล้วเมื่อเด็กเรียนเรื่องเงินสิ่งที่เราจะประเมินผลนักเรียนได้ก็คือภาคปฏิบัติในวันเท่าแก่น้อยเนี่ยนักเรียนจะต้องเป็นทั้งผู้ซื้อและผู้ขายต้องใช้เงินรับเงินทอนเงินอะไรได้เราชี้ให้เขามองเห็นว่าเขาเอาไปใช้ในส่วนแต่ละวันได้เขาก็จะมองเห็นประโยชน์ขายดีแม่ค้าทอนตังก่อนสิลูกเริ่มตั้งแต่เขาจะคิดว่าเขาจะต้องทำอะไรบ้างเขาต้องเตรียมแล้วว่าเขาจะเอาอะไรมาขายบ้างตั้งร้านอย่างไรทำยังไงร้านถึงจะน่าสนใจสะอาด
2: วันนี้เป็นวันเท่าแก่น้อยก็ได้ขายของได้ทำป้ายร้านได้จัดร้านมันสนุกดีได้ประโยชน์จากการขายของคือการนำวิชาคณิตศาสตร์มาคิดแล้วก็วิชาต่างๆ
3: วันนี้ผมขายแซนด์วิชครับชิ้นละ10บาทครับแซนด์วิชครับชิ้นละ10บาทครับสมมุติว่าเขาเอาแบงค์ร้อยมาให้เราขายแซนด์วิช10บาทเราต้องทอน90บาทครับ
1: เราจะจัดกิจกรรมนี้ได้เนี่ยมันก็ต้องเกิดจากความร่วมมือเราถือว่ามันเกิดจากความร่วมมือของหลายฝ่ายเกิดความร่วมมือของผู้ปกครองชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรียกว่าเป็นบวรนะคะวัดบ้านโรงเรียนได้หมดเลย
0: สิ่งที่เห็นชัดที่สุดคือในเรื่องของการที่ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมนะครับเราจะเห็นในความคึกคักเป็นเหตุการณ์ที่เราจำลองขึ้นมาแล้วเด็กได้ปฏิบัติจริงเป็นสังคมหนึ่งที่เด็กจะต้องนำไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับและพร้อมๆกันไปคณะครูนี่ก็จะมีคณะกรรมการเนี่ยออกมาประเมินตามสภาพจริงเลยนะครับในเรื่องของการซื้อการขายการทำกิจกรรมการอยู่ร่วมในสังคมนะครับได้หลายสาระได้หลายพฤติกรรมที่เด็กแสดงออกมา
4: การเรียนรู้ของเด็กเนี่ยเป็นภาระของทุกคนทุกภาคส่วนจะเป็นทั้งโรงเรียนทั้งชุมชนรวมทั้งองค์กรปกครองท้องถิ่นต้องมีส่วนร่วมกันวันนี้ผมมาก็ในนามขององค์กรปกครองท้องถิ่นแล้วก็ในนามของประธานขั้นพื้นฐานโรงเรียนด้วยนะก็ชาวบ้านก็มากันเยอะแล้วก็เริ่มเข้าใจวันเท่าแก่น้อยของโรงเรียนวัดศรีประวัติหรือโรงเรียนอนุบาลบางกวยแห่งนี้มากขึ้น
5: ก็วันนี้พาลูกสาวมาขายมาม่าผัดอะค่ะแล้วก็น้ำแข็งใสค่ะแล้วก็กล้วยบวชชีก็ดีอะค่ะเพราะว่าเขาได้มีพัฒนาการในเรื่องของการคิดเลขบวกเลขทอนเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งปกติแล้วเนี่ยมันก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่แต่วันนี้ก็คือเห็นเขาใช้แล้วก็รู้สึกดีอะค่ะเพราะว่าจากตอนแรกที่เราคิดว่าลูกเราเนี่ยบวกเลขไม่ค่อยเก่งอะไรไม่ค่อยเก่งอย่างเงี้ยแต่วันนี้เรามาเห็นแล้วเราได้รู้ว่าเขาเนี่ยคิดเลขได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะบวกเลขได้ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกดีใจอะค่ะเขาก็มีความกระตือรือร้นดีแล้วก็สนุกสนานดีด้วยเหมือนกับเป็นการจัดกิจกรรมให้เด็กเนี่ยร่วมใจกันช่วยกันทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีอะไรเสริมหลายๆอย่างค่ะในการบวกเลขในการคำนวณในการใช้ชีวิตร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้หลายๆอย่างทั้งผู้ปกครองแล้วก็ทั้งเพื่อนด้วยอะไรเงี้ย
6: วันเท่าแก่น้อยเนี่ยมันได้ชักจูงเด็กเนี่ยนะคะออกมาจากในห้องเรียนสูงเหมือนกับอยู่ในโลกกว้างจริงๆอะค่ะเพราะว่าปกติแล้วถ้าเกิดเราคิดถึงว่าเรียนการเรียนก็คือนึกถึงแต่ในห้องเรียนใช่ไหมคะแต่ในปัจจุบันนี้มันได้เปลี่ยนไปแล้วเรายิ่งมาเจอโรงเรียนครั้งแรกนี่เป็นโรงเรียนประถมที่เพิ่งเคยเข้ามาสอนนะคะแล้วเห็นเกิดการเรียนรู้จริงแบบนี้มันรู้สึกแบบเราได้นี่เนาะเป็นการเรียนรู้ที่เราแบบเห็นได้เห็นเด็กๆได้เห็นประสบการณ์อะไรของเขาอย่างเงี้ยค่ะ
0: เราจัดงานวันเท่าแก่น้อยครูทุกคนอยากได้อยากเห็นก็คืออยากเห็นเด็กนะครับมีความสุขกับการเรียนการเรียนในห้องเรียนเนี่ยมันมีครูกับนักเรียนแต่ตรงนี้เราเรียนนอกห้องเรียนเราจัดกิจกรรมจำลองขึ้นมาเนี่ยเห็นชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมนี่นั่นคือความสุขนะครับเป็นความสุขของครูเราจัดแล้วเราสนุกเด็กก็สนุกผู้ปกครองก็มีความสุขนะครับมันก็เป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เราคิดว่าดีที่สุดเนี่ยออกสู่ชุมชนได
1: ้ก็ประโยชน์ที่ได้รับก็คือภาคปฏิบัติของในเรื่องเงินนะคะตรงนี้เป็นประโยชน์อันดับแรกที่เรามองเห็นนักเรียนเนี่ยสามารถคิดเลขเป็นคิดเงินเป็นทอนเงินได้ถูกต้องสามารถเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคที่ดี

นักเรียนจะเรียนรู้ในห้องเรียนนอกห้องเรียนหรือเรียนรู้เป็นรายบุคคลงานกลุ่มเราต้องคำนึงว่าถ้าเด็กมีความสุขเด็กจะเรียนแล้วประสบผลสำเร็จแต่ถ้าเด็กเนี่ยเรียนแล้วไม่สนุกเลยอ่ะไม่มีความสุขเบื่อหน่ายงานนั้นก็ไม่สำเร็จหรอกความสุขของอาจารย์ครูก็มีความสุขดีที่ได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่นแล้วมองเห็นเด็กเด็กได้นะผู้ปกครองยอมรับนะสุขแล้ว

วัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการครูมืออาชีพนะครับวันนี้ผมมาเดี่ยวครับรายการครูมืออาชีพเป็นรายการอยู่ในโครงการโทรทัศน์ครูนะครับดำเนินการโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษานะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงวิชาการเรียนต่างๆนะครับถามคุณผู้ชมเลยว่าในวิชาต่างๆที่เราได้เรียนมาตั้งแต่สมัยเด็กๆวิชาใดที่คุณผู้ชมรู้สึกเบื่อมากที่สุดไม่ต้องตอบเร็วขนาดนั้นก็ได้นะครับสำหรับตัวผมเองผมรู้สึกว่าผมไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์ครับผมรู้สึกว่าทำไมต้องเรียนในเมื่อโตขึ้นเราก็ใช้เครื่องคิดเลขได้คณิตศาสตร์มันจะเป็นอย่างไรกับชีวิตของเราวันนี้นะครับความรู้สึกเหล่านั้นของคุณผู้ชมจะหมดไปครับเพราะว่าคุณผู้ชมกำลังชมซีรีส์คณิตศาสตร์อยู่นะครับซีรีส์มีชื่อว่าคณิตในชีวิตประจำวันครับเราจะพาคุณผู้ชมเดินทางไปทั้งหมด4ประเทศด้วยกันนะครับไปดูว่าเขามีนวัตกรรมการเรียนการสอนคณิตกันอย่างไรนะครับเริ่มที่ประเทศอังกฤษมีชื่อตอนว่า making math real หรือเลขหมุนรอบตัวเราครับ

ระหว่างการเยือนโรงเรียนทั่วประเทศเพื่อทำรายงานเมื่อเร็วๆนี้เซอร์ปีเตอร์วิลเลียมส์ได้พบกับการสอนวิชาคณิตศาสตร์ที่โดดเด่นแต่อย่างไรก็ตามในรายงานของเขาระบุว่าการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์สามารถพัฒนาได้ไกลกว่านี้โรงเรียนที่ประทับใจเซอร์ปีเตอร์เป็นพิเศษมีชื่อฟังเหมือนออนแอร์นั่นก็คือโรงเรียนประถมศึกษาวิกที่วินเชสเตอร์พวกเขาทำอะไรกันจนการสอนวิชาคณิตศาสตร์แข็งแกร่งพวกเขามีวิธีทำให้คนนำวิชาคณิตศาสตร์ไปใช้งานจริงได้อย่างไร

0: ฉันคิดว่าที่นี่เราประสบความสำเร็จมากค่ะเรานำเด็กๆ เข้าสัมผัสหัวใจหลักของการเรียนและเด็กก็เห็นว่าครูใกล้ชิดกับพวกเขาครูทุ่มเททั้งเวลามานะค้นหาจนพบว่าเด็กสนใจอะไรจากนั้นก็นำมาวางแผนซึ่งต้องใช้ทั้งเวลาและความอดทนเด็กๆ ก็จะปลื้มมากเมื่อรู้ว่าสามารถนำสิ่งที่ตัวเองชอบมาช่วยในการเรียนได้ดังนั้นความสัมพันธ์ระหว่างเด็กและครูจึงเป็นปัจจัยหลักที่นำความสำเร็จมาให้
1: Okay, so hands ready. So we go down.
0: สิ่งที่ฉันจะต้องทำก่อนจะเริ่มบทเรียนก็คือการอบอุ่นร่างกายค่ะเช่นหายใจแรงๆเคลื่อนไหวไปมาปรบมือหรือว่าอะไรก็ได้ที่จะกระตุ้นเด็กๆให้สดชื่นจากนั้นจึงร้องเพลงโดยทำสิ่งต่างๆให้แน่ใจว่าเด็กจะตื่นตัวแล้วก็อยากจะขับร้องกันมากจากนั้นก่อนจะเริ่มเข้าสู่เนื้อหาหลักตามที่บทเรียนกำหนดไว้ฉันจะให้เด็กๆทำเกี่ยวกับตัวเลขก่อน
1: Can you show me two? Okay, show me seven. Seven. Good girl.
0: สิ่งสำคัญคือต้องให้นักเรียนสนุกค่ะเพื่อเขาจะได้ใจจดใจจ่ออยากมาเรียนพวกเขามีพลังเหลือเฟือและจะเรียนรู้โดยการแสดงกิริยาท่าที
1: Well done, well done. How many spots on this side? Can you show me? How many spots on this side of Bill the ladybird?
0: ฉันไม่อยากให้พวกเขาก้าวขึ้นสู่ระดับประถมศึกษาแล้วบ่นว่าเกลียดวิชาคณิตศาสตร์นะคะฉันอยากให้พวกเขาก้าวขึ้นไปด้วยความรักและเข้าใจในบทเรียนค่ะ
1: How many? Show me. There's 10. So should we show how we do that as a number bond? We say zero
0: ฉันคิดประดิษฐ์สัญลักษณ์เหล่านี้ขึ้นมาค่ะในช่วงตอนต้นปีระหว่างสอนเด็กๆไปด้วยจากนั้นก็ทำให้วิชาคณิตศาสตร์ซึมซับเข้าไปสัมผัสกับตัวตนของพวกเขามากขึ้นเท่ากับเขาเป็นเจ้าของครอบครองความรู้ทางคณิตศาสตร์ฉันว่ามันได้ผลค่ะ
1: What is an equal sign? Equal 3
0: ตอนแรกฉันไม่แน่ใจว่าเด็กๆจะซึมซับได้มากแค่ไหนเขาจะจำได้ไหมแต่แล้วเขาก็ทำได้ค่ะและยอมรับสัญลักษณ์อย่างดีเมื่อเราบวกเลขเด็กๆก็จะใช้สัญลักษณ์นี้ด้วยซึ่งเท่ากับเรามาถูกทางแล้วล่ะ จริงๆแล้วมันคือการที่พวกเขาตื่นตัวและใช้ภาษากายโดยพวกเขามักจะคิดล่วงหน้าเสมอซึ่งก็คือหลักสำคัญในวิชาคณิตศาสตร์ซึ่งไม่เพียงแต่จะเรียนรู้โดยการอ่านแต่พวกเขาจะจดจำสัญลักษณ์ต่างๆว่าอย่างไหนใช้แทนตัวเลขหรือเครื่องหมายอะไร
1: Zoe, how many spots on this side?
2: Two.
1: Who can tell me?
0: สิ่งที่เซอร์ปีเตอร์ชอบเป็นพิเศษก็คือเรื่องพัฒนาการอีกทั้งเขายังชอบที่เราทำให้คณิตศาสตร์มีความสนุกสนานมีความร่าเริงความมั่นใจคือตัวหนุนให้เรารักวิชาคณิตศาสตร์ค่ะครูผู้สอนจะต้องมั่นใจต้องสนุกกับการสอน
1: Just gonna wait for everyone to have the right sausages up.
2: Three.
3: Add.
2: Seven.
3: Equal
4: มีรอยยิ้มไปตลอดทางเดินในโรงเรียนที่เจนสอนคละกันไประหว่างชั้นปีที่3และ4
1: Understand the unit
5: Numbers in the column
6: Numbers in the column

0: ฉันอยากให้เด็กๆได้ซึมซับกับวิชาคณิตศาสตร์โดยไม่รู้ว่าตัวเองกำลังเรียนฉันคิดว่าถ้าหากทำบทเรียนให้สนุกร่าเริงแจ่มใสเด็กๆก็จะลืมว่ากำลังอยู่ในห้องเรียนค่ะ
1: George now using our rap what's the next thing we've got to do
2: two lines
1: let's put two lines in
0: เราก้าวสู่ความสำเร็จในวิชาชีพโดยการพัฒนาห้องเรียนเช่นบวกเลขเป็นคอลัมน์โดยการเขียนเป็นรายการแบบเป็นขั้นเป็นตอนในการหาคำตอบค่ะ
3: Add the right, then add the left. That's to tell you like, first of all, you add the units, which is like.
0: เมื่อเราเสร็จขั้นตอนดังกล่าวมันก็จะง่ายขึ้นโดยเด็กๆจะสร้างท่าทางของตัวเองแล้วคิดค้นจังหวะให้เข้ากัน
4: Point tens over, because you have to put the ten.
0: ถ้าพวกเขามีแนวทางหรือว่าจังหวะอยู่ในใจคราวนี้มันจะช่วยให้เขาก้าวสู่ขั้นต่อไปได้ค่ะซึ่งเราควรทำให้มันง่ายขึ้นเพื่อเขาจะได้ผ่านได้สะดวกไม่ทำให้เขาตื่นกลัว
1: Welcome to Maples Pizza Palace
0: ฉันพยายามสอดแทรกการแสดงไว้ในบทเรียนเพราะคิดว่าจะทำให้เด็กๆตื่นเต้นค่ะแล้วก็ได้ก้าวเข้าสู่ห้วงแห่งความคิดที่มีผลต่อพฤติกรรมเขาฉันเน้นให้พวกเขามีความสุขกับสิ่งที่ทำและแสดงให้เห็นเป็นตัวอย่างว่าการทำอะไรด้วยความร่าเริงน่ะมันเป็นยังไงมันคือหน้าที่สำคัญของคนที่เป็นครูไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่จะเรียนได้ดีที่สุดค่ะพวกเขาจะทำได้ต่อเมื่อเข้าใจเจตนารมณ์ของสิ่งที่กำลังศึกษาเมื่อไปข้างนอกตอนเย็นหรือว่าในวันเสาร์หรือว่าไปซื้อพิซซ่าเด็กๆจะได้พบว่าวิชาคณิตศาสตร์คือส่วนหนึ่งของชีวิตมันเป็นสิ่งที่เซอร์วิลเลียมเน้นหนักในรายงานของเขาเลยล่ะ
4: Here's your menu sir
3: Thank you
4: I'll give you a few minutes to order
5: ชั้นปีที่3และ4จำลองห้องเรียนเป็นร้านพิซซ่ากิจกรรมนี้จะทำให้ทุกคนรู้วิธีการใช้ตัวเลข1ถึง10ในชีวิตจริง
4: bacon
6: £2.50 thank you I think I'll have a ham and pineapple pizza please
4: £5.64 please
0: นี่เป็นบทเรียนพิเศษค่ะแต่ให้ทำทุกวันคงไม่ไหวเพราะถ้าเตรียมของกับจัดฉากไม่ทันมันก็จะไม่สมจริงแต่ถ้าหากว่าเราให้เด็กๆได้มีบทเรียนสนุกๆแบบนี้กันทุกๆสัปดาห์มันก็คงจะดีค่ะ
5: ความกระตือรือร้นของครูวิชาคณิตศาสตร์ไม่เคยสิ้นสุดแต่ทำอย่างไรจะให้ความรู้สึกดีๆเหล่านี้คงอยู่ในตัวครูตลอดไปคำตอบก็คือเสริมทักษะและความรอบรู้ให้ครู
0: การเสริมความสามารถด้านวิชาชีพให้ครูถือเป็นเรื่องใหญ่ค่ะโรงเรียนเราจัดงบเรื่องนี้เป็นพิเศษเพื่อให้ครูรู้สึกว่าการพัฒนาตัวเองและการฝึกอบรมเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากฉันไม่ได้เก่งคณิตศาสตร์เท่าไหร่บางครั้งก็กลัวค่ะและฉันก็ไม่ได้มีพื้นฐานที่ดีมาตั้งแต่เด็กด้วยดังนั้นเมื่อต้องสอนชั้นสูงสูงขึ้นไปวิชาคณิตศาสตร์จึงเป็นปัญหาที่ใหญ่ขึ้นทุกทีค่ะเราตัดสินใจให้ผู้เชี่ยวชาญวิชาคณิตศาสตร์มาอยู่ประจำเพื่อจะได้ถ่ายทอดเทคนิคและวิธีการไปสู่ครูคนอื่นๆค่ะครูช่วยสอนก็ถือเป็นกำลังที่สำคัญด้วยเช่นกันนะคะการเสริมทักษะให้คนเหล่านี้จึงเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างมากเลยทีเดียวแต่ว่าสำหรับฉันแล้วฉันคิดว่าปัญหาใหญ่ที่สุดเท่าที่เห็นก็คือการกลัววิชาคณิตศาสตร์นั่นเอง
5: เพื่อกำจัดความกลัวและป้องกันไม่ให้เด็กมีปัญหากับวิชาคณิตศาสตร์มากเกินไปโรงเรียนจึงจัดกลุ่มเสริมสร้างความมั่นใจชื่อคลับเพชรสีชมพู
7: Pink diamonds are the best
1: Brilliant Okay now in math this week we're going to be doing problem solving
0: เราคัดเลือกเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือเรื่องกลยุทธ์วิชาคณิตศาสตร์มาเข้ากลุ่มเสริมสร้างความมั่นใจเราจะสอนเด็กพวกนี้ก่อนเริ่มต้นบทเรียนในชั้น
1: How do you solve a problem like LottieWith all these words, we're going to know exactly what to do. So shall we just read it through?
3: Lottie, Miss Mosley's dog, wants to go and see 101 Dalmatians.
0: การจัดการเรื่องนี้ก็คือตั้งกลุ่มเสริมสร้างความมั่นใจค่ะนำเด็กที่กลัวคณิตศาสตร์ไม่เคยมั่นใจกับวิชานี้ให้มาเข้ากลุ่มโดยเราจะทำก่อนเริ่มบทเรียนในชั้น
3: She has £22 to spend.
0: เราสอนกลยุทธ์ที่เด็กพวกนี้ไม่เคยมั่นใจจนเขากลายเป็นผู้เชี่ยวชาญ

0: แล้วจึงเริ่มเรียนจริงปีนี้ไม่มีเด็กผู้ชายที่เรารู้สึกว่าจำเป็นจะต้องเข้ากลุ่มแต่ว่าปีก่อนๆเรามีเด็กผู้ชายมาร่วมกลุ่มด้วยค่ะปีนี้นักเรียนหญิงจึงเลือกสีชมพูเพื่อให้เป็นกำลังใจให้กับตัวเอง
1: And we have a little, our nice little pink highlighter. So we're very light pink, all of us.
0: เราจะเน้นให้เด็กกลุ่มนี้เข้าใจว่าเขาสามารถจะนำความชอบส่วนตัวมาใช้ทำให้วิชาคณิตศาสตร์มีความหมายในชีวิตจริงได
2: ้
3: ชั้นประถมศึกษาตอนปลายเป็นวิชาคณิตศาสตร์กับเกมล่าขุมทรัพย์ถึงอากาศที่วินเชสเตอร์ไม่เป็นใจนักแต่อย่างไรก็ตามมันไม่ได้ทำให้ทุกคนท้อถอยเลย
4: I love a lovely bunch of coconuts. Have a banana.
5: Where are the bananas?
0: จุดมุ่งหมายของเกมล่าขุมทรัพย์ก็เพื่อให้เด็กๆได้รู้จักแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนค่ะนักเรียนจะต้องหาเบาะแสว่ามีปัญหาซ่อนอยู่ที่ไหนจากนั้นพวกเขาก็จะต้องไปค้นจากในซองจดหมายซึ่งแต่ละกลุ่มก็จะได้สีแตกต่างกันไป
6: Tyler loves go-go's. He has managed to collect 625, so he is rapidly running out of space to keep them in his bedroom.
7: Polly loves cake. When she came home from school, she was so hungry she dived into the cake cupboard and started eating.
8: How much cake had Eleanor eaten in total?
0: จากนั้นนักเรียนก็จะคิดหาคำตอบกับคู่หูแล้วทันทีที่ตอบได้เขาก็จะมาตรวจสอบกับครู
9: You have 625 little go-go's and we need to work out how many boxes and you need to tell me how you got that answer okay so how are we going to do that
10: okay so you've got the answer to this one right 157 remainder 6
0: เรามีเด็กเก่งคณิตศาสตร์ที่มักจะทำพลาดในเรื่องง่ายๆค่ะเพราะว่าเขาไม่อ่านปัญหาไม่พยายามขบให้แตกไม่ตั้งใจวิเคราะห์เมื่อเจอเกมล่าขุมทรัพย์ความสนุกมันจะทำให้เขาพิจารณาปัญหาอย่างถี่ถ้วนแล้วก็มุ่งหาคำตอบอย่างจริงจังกับเพื่อนคู่หูของเขา
10: Have you ever heard of a remainder six of a ticket?
11: I think it's more interesting than just sitting at a table with a pen and paper because that I think you take things in easier as well.
0: คำยืนยันในเรื่องนี้ฉันขอยกคำพูดเด็กมาหลังจากกิจกรรมผ่านไปฉันได้ยินเด็กผู้ชายพูดกับเพื่อนว่ายอดเลยวันนี้ไม่ต้องทำเลขเขามองแต่แง่สนุกค่ะเขาไม่รู้เลยว่านั่นคือวิชาคณิตศาสตร์กิจกรรมนี้มันจึงสำคัญให้เด็กเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้เหตุการณ์ในชีวิตจริงเป็นฉากหลังพวกเขาจะเรียนรู้ได้มากขึ้น
10: You got that one
2: Right
12: Yay
0: พวกเขาทุ่มเทเต็มที่ค่ะพวกเขารักคณิตศาสตร์ชอบทำเลขพวกเขาตื่นเต้นและต้องการอวดว่าตัวเองปราดเปรื่องมากแค่ไหนในวิชาคณิตศาสตร์เด็กๆจะสั่งสมความชำนาญเพื่ออนาคตพร้อมกับมองหาเรื่องสนุกถ้าหากว่าทำทั้งสองอย่างนี้ได้ก็เท่ากับคุณประสบความสำเร็จแล้วล่ะ
13: นี่คือวิธีการสอนคณิตศาสตร์ของประเทศอังกฤษนะครับยังมีอีก3ประเทศที่มีเคล็ดลับวิชาสนุกๆ นะครับแล้วตอนนี้ผมก็อยู่กับอาจารย์มืออาชีพหรือว่าคุณครูมืออาชีพส่งชื่อรายการนะครับอาจารย์บุญศักดิ์เทศนิยมสวัสดีครับอาจารย์เป็นอดีตผู้อำนวยการนะครับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒฝ่ายมัธยมนะครับแล้วก็สอนเลขมาทั้งชีวิตใช่ไหมครับอาจารย์ครับ
14: ครับผม
13: สอนมาทั้งหมดกี่ปีครับอาจารย
14: ์40ปีเต็มพอดีเลยครับ
13: อาจารย์สอนนี่มากกว่าอายุผมอีกนะครับอายุอาจารย์สอน อาจารย์ครับได้ชมแล้วเทคนิคของประเทศอังกฤษเป็นอย่างไรบ้างครับวิชาการสอนคณิตศาสตร์ของเขาเนี่ย
14: ผมถือว่าสมบูรณ์และที่สำคัญที่สุดก็คือเป็นไปตามอุดมคติที่เราฝันนะครับ
13: ยังไงครับ
14: เขาสอนเด็ก3ระดับชั้น1ชั้น2ประถม1ประถม2เขาสอนโดยใช้ภาษามือภาษาร่างกายให้เด็กร้องเล่นแล้วเต้นตามซึ่งเด็กจะถือว่าเป็นการเล่นเป็นการสนุกมากที่สมัยก่อนเราใช้คำว่า play and learn หรือเพลินนั่นเองนักวิชาการศึกษาเราใช้คำว่าเรียนแบบเพลิน
13: ครับ
14: พอระดับชั้นป.3 ป.4เขาไม่รู้พูดว่าสอนเลขแต่เขาใช้ว่าใช้ชีวิตเรียนกับชีวิตประจำวันจริงๆคือเข้ามาทำในร้านอาหารเข้ามาเล่นซึ่งเป้าหมายของคณิตศาสตร์อันหนึ่งระดับประถมก็คือให้เด็กสามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้สื่อกับโลกข้างนอกได้แต่พอมาป.5 ป.6นี่ผมทึ่ง

0: มากๆเด็กที่ไม่เก่งเด็กที่เรียนตามไม่ทันพื้นไม่มีเข้ามาตั้งเป็นทีมใหม่ที่ประเทศชมพูผมทึ่งเข้ามาก
1: พิงค์ไดมอน
0: ด์ใช่ผมฝันเอ้ยครูคนนี้สุดยอดครูจริงๆเป็นครูขั้นเทพที่เราฝันจริงๆปกติที่ปกติเนี่ยเราจะสอน

0: รียนแพ้เรียนอะไรแต่นี่เขาเตรียมให้เด็กพร้อมที่จะสู้กับโลกต่อไปในวิชาคณิตศาสตร์ซึ่งผมถือว่ายอดมาก
1: อาจารย์ครับทีนี้ผมสงสัยว่าอย่าง VTR ที่เราชมเนี่ยก็คือว่ามีสอนเด็ก3ระดับด้วยกันมันมีหลักสูตรหรือว่าคำจำกัดความไหมครับของการสอนทั้ง3ระดับแบบนี้ครับ
0: โดยปกติเนี่ยนะฮะทฤษฎีการสอนที่จะสมบูรณ์จริงๆนักจิตวิทยาเขาพูดว่าสำหรับเด็กประถมนะฮะประถมฟันให้สนุกเด็กมัธยมฝ่ายเรียนให้หาตัวเองให้เจอระดับม.ปลายโฟกัสเฉพาะเจาะจงเลยว่าจะเอาอะไรเข้ามหาวิทยาลัยฟูลฟิลคือเติมเต็มในเรื่องของจิตอาสาจิตสาธารณะอุทิศตัวเองแก่สังคมแล้วทำงานต้องแฟนตาสติกคือสร้างผลงานให้ได้ภายใน3ปีอันนี้ผมถือว่าฟันเนี่ยเรียบร้อยเลยใช้ได้เลยเพราะว่าเด็กทุกคนสนุกเด็กประถมเล็กๆยังไม่มีพื้นฐานเนี่ยเขาใช้ร้องเล่นและเต้นตาม
1: ครับ
0: นะฮะเพราะฉะนั้นนี่ที่สำคัญที่สุดก็คือทุกสเต็ปของเขามีความหมายหมดมีความหมายมีความหมายมีความหมายแล้วใช้กับชีวิตจริงครับนี่คือช่วงแรกที่เราจะพูดถึงกัน
1: วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับพรุ่งนี้อาจารย์ภูนศักดิ์ยังอยู่กับเรานะครับแล้วก็ยังเหลืออีก3ประเทศในการสอนคณิตศาสตร์ให้สนุกเป็นอย่างไรแล้วก็พรุ่งนี้เจอกันอีกนะครับอาจารย์ครับขอบคุณมากครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ชมครับ
2: สวัสดีครับ

วัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการครูมืออาชีพครับเมื่อตอนต้นเดือนที่ผ่านมาตอนที่ผมไม่มาทำงานนะครับก็มีเพื่อนของผมซึ่งทำรายการสามารถเรียกเรตติ้งเอาใจเพื่อนครูได้อย่างดีนะครับก็คือคุณพอพัทรพลได้นำสุดยอดไอเดียในการสอนวิชาภาษาอังกฤษมาฝากเพื่อนครูเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมเกิดความน้อยใจจริงๆแล้วอิจฉานั่นแหละครับไม่อยากน้อยหน้าคุณพอผมได้นำสุดยอดไอเดียรวบรวมมาเลยครับในวิชาคณิตศาสตร์มาฝากเพื่อนครูเช่นเดียวกันรับรองว่าสนุกไม่แพ้กันครับวันนี้เป็นเรื่องของการคำนวณครับ calculation เพื่อนครูครับเชื่อไหมครับว่าลูกเต๋าลูกเล็กแค่นี้นะครับสามารถสอนเด็กประถมคำนวณได้ดีมากๆและสนุกด้วยถ้าเกิดครูมัธยมดูสามารถไปประยุกต์ใช้ได้นะครับรับรองไปชมเลยครับ

0: ลูกเต๋านั้นเป็นอุปกรณ์การสอนคณิตศาสตร์ที่ดีมากค่ะการทอยลูกเต๋ามันจะทำให้เด็กนึกถึงเกมเวลาที่เราเล่นเกมลูกเต๋าเราจะนั่งล้อมวงกันเพราะว่าเด็กสามารถทอยลูกเต๋าไปรอบๆได้เริ่มง่ายๆจะต้องมีลูกเต๋าลูกใหญ่หน้าที่ของครูก็คือการนับแต้มแล้วก็รวมจำนวนแต้มที่เพิ่มขึ้น
1: 8 add 1 is
2: 9
0: เกมนี้มีกฎว่าห้ามทอยให้ได้6
3: Don't get 6 Don't get a 6
0: เพราะว่าถ้าทอยได้6เกมก็จะจบลงต้องเริ่มเล่นใหม่ค่ะ
4: No
0: เกมนี้มีชื่อว่ามาเล่นเกมเจ้านกน้อยกันเถอะเรามีนกทั้งหมด12ชนิดด้วยกันวิธีการเล่นก็คือเราจะต้องทอยลูกเต๋าพร้อมกัน2ลูกแล้วก็บวกจำนวนแต้มที่ได้รวมกันแล้วก็ขยับนกไปตามแต้มบนกระดานแข่งขันนกตัวแรกที่วิ่งถึงเส้นชัยก็จะเป็นผู้ชนะสำหรับเกมนี
5: ้
0: คุณจะทอยลูกเต๋าทั้ง2ลูกแล้วก็บวกแต้มที่ได้จากนั้นก็นับผลรวมทั้งหมดข้อดีก็คือเด็กใช้เวลาเพียง5นาทีได้บวกเลขถึง20ครั้งเด็กมีแรงจูงใจสมาธิแล้วก็ความสนุกมากขึ้นซึ่งมากกว่าการทำแบบฝึกหัดในหนังสือถึง100เท่า
6: Four and Four is
0: การใช้ลูกเต๋าเพียง2ลูกนี้เป็นเครื่องมือการสอนที่ดีเยี่ยมสามารถสอนทั้งการบวกการลบแล้วก็อื่นๆ

0: วนครูก็เป็นผู้ประเมินผลแล้วคุณจะได้เห็นว่าเด็กมีวิธีการบวกเลขอย่างไรค่ะ
1: 6 10
2: Okay I'll just be 10
0: เด็กๆนับจากจำนวนที่มากที่สุดก่อนสิ่งที่ครูคาดหวังกับเด็กชั้นอนุบาลก็คือเห็นพวกเขาทอยลูกเต๋าแล้วเขาก็บอกคำตอบ
3: Okay hands up if number 6 won your race are you the same pair Arthur and Sam two votes for number 6 then
0: เกือบทุกครั้งที่เล่นเกมนี้จะเห็นว่าเด็กๆมักทอยได้7หรือ6หรือ8บ่อยครั้งซึ่งมากกว่าที่ผลจะออกมาเป็น2และ12ค่ะ
3: This one your race 1 2 3 4 5
0: ฉันรู้สึกได้ถึงความตั้งใจของเด็กเรื่องตัวเลขและรูปแบบตัวเลขและวิธีการบวกเลขของเขาดีขึ้นเมื่อใช้วิธีการสอนที่เข้าใจได้ง่ายแต่ละทีมจะถอยลูกเต๋าได้4ครั้งเมื่อถอยได้เลขอะไรนักเรียนก็ต้องคิดว่าจะใช้แต้มนั้นหรือคูณ10เกมถอย4ครั้งให้ได้ร้อยเป็นเกมการสอนที่ดีสำหรับชั้นประถมศึกษาตอนต้นค่ะสมมุติว่าทีมของเธอถอยได้5เธอจะเลือก5หรือ50ก็ได้แล้วจากนั้นครูก็จะเขียนลงในวงกลมช่องแรกเมื่อแต่ละทีมถอยครบ4ครั้งทีมที่ได้ผลรวมใกล้เคียงกับ100มากที่สุดก็คือผู้ชนะแต่ละทีมมีวงกลมว่างๆทั้งหมด4วงด้วยกันคุณต้องอยู่ตรงกลางระหว่างทีมเพื่อเป็นคนทอยลูกเต๋าให้พวกเด็กๆตัดสินใจกันเองว่าจะคูณด้วย10หรือไม่จากนั้นก็เขียนตัวเลขลงในช่องว่างบนกระดานนี
3: ้ And let's have the B team 6 Lashante, what do you want to do? Keep it as 6 or times it by 10?
4: Keep it as 6
3: Okay You've got a 3, Luca.
5: 30.
3: You're going to times it by 10, 30. 5, what are you going to do? Shahino.
6: 50.
3: Good boy, you're going to times it by 10. What is it? Sam.
7: 30.
3: Okay. So 18, what do you need to roll to get a perfect score? Sameya.
8: Three.
3: And what would you do with a 3?
8: Times it by 10.
3: And have 30. Absolutely brilliant. Right, B team, you're on 56. Here we go. You've got a...
0: มีหลายช่องทางในการทดสอบทักษะที่มีอยู่ของเด็กๆและความรวดเร็วในการคำนวณและความสามารถในการคูณตัวเลขหลักร้อยและเห็นความสนใจในตัวเลขของเด็กๆเด็กเห็นว่ามันเป็นเกมเป็นการแข่งขันจึงทำให้มันเป็นการสอนที่ดีเยี่ยมมากทีเดียวค่ะ
3: 96 Okay people look at this Could this game be a draw
9: Yes
3: Alice can you really carefully explain how it could be a draw
10: We could both get 100 because we could if we got a 4 then we would be on 100 and if they got 3 they can times itby 10 and make 30 and they would get 100.
3: So potentially we've got another draw.
0: การตั้งคำถามของครูจะทำให้บทเรียนน่าสนใจขึ้นการตั้งคำถามง่ายๆเพื่อถามเด็กที่ไม่ค่อยเก่งจะทำให้เด็กเข้าถึงและทำให้เด็กรู้สึกดีด้วยแต่คุณก็ต้องคิดคำถามที่มันยากขึ้นเพื่อถามเด็กที่ค่อนข้างเก่ง
3: Ben
11: times 2 by 10 to make 20
3: and then your total will be
11: 90.
3: Brilliant.
12: Three.
3: What do you want to do? Marcus.
13: Keep it.
3: Keep it as 3. Which takes your total to 99, which means you're the winners!
14: Yay!
0: อุปกรณ์การสอนที่ดีที่สุดของชั้นอย่างหนึ่งก็คือลูกเต๋าค่ะเป็นอุปกรณ์การสอนที่มีประโยชน์มากในการสอนคณิตศาสตร์ฉันค้นพบสิ่งที่ดีมากอย่างหนึ่งคือการติดซองใสๆไว้บนแต่ละด้านของลูกเต๋าเพราะว่าคุณออกแบบเองได้ว่าแต่ละด้านนั้นอยากจะใส่อะไรลงไปทำให้ลูกเต๋าขนาดใหญ่ก็จะดีมากเด็กทั้งห้องจะได้เห็นแล้วก็เล่นกันได้อย่างทั่วถึงด้วยและลูกเต๋านั้นก็ไม่ได้เป็นอันตรายต่อเด็กๆนะคะเพราะว่ามันทำมาจากโฟมและค่อนข้างจะนิ่มคุณสามารถเปลี่ยนด้านของลูกเต๋าได้เหมือนกับอันนี้ซึ่งสามารถใส่ได้ทั้งรูปทรงเรขาคณิตหรือแม้แต่สูตรเลขต่างๆสามารถให้เด็กๆทอยลูกเต๋าตามแต่ที่เราต้องการให้ผลลัพธ์ออกมาลูกเต๋าจึงเป็นอุปกรณ์การสอนที่ดีเยี่ยมและ

0: ประโยชน
1: ์ก็ชมกันไปแล้วนะครับเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์นะครับทีนี้เรามาพบกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านคณิตศาสตร์นะครับอาจารย์รัตดาผู้เกียรตินะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: ก็คุณน้าคุณตากันดีนะครับกระแสตอบรับของรายการเป็นอย่างไรครับ
2: เท่าที่ได้คุยกับน้องๆที่ทำรายการเนี่ยก็บอกว่ามีเข้ามาเยี่ยมชมในเว็บไซต์เยอะมากแล้วก็มีโทรศัพท์ที่ติดต่อเข้ามาว่าขณะนี้เนี่ยต้องการให้เราไปถ่ายทำที่ไหนที่ไหนบ้างอะไรเงี้ยก็มีนะฮะก็ถือว่าตรงนี้ก็เป็นเสียงตอบรับที่ดีนะเพราะเป็นรายการที่เราทำเพื่อครูจริงๆนะฮะซึ่งยังไม่มีใครเคยทำนะคะ
1: ซีรีส์สัปดาห์นี้เป็นเรื่องราวของการรวมสุดยอดไอเดียในการสอนคณิตศาสตร์อาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์สอนมากี่ปีแล้วครับ
2: เรียนเป็นครูคณิตศาสตร์มาตั้งแต่จบก็คือประมาณ37ปีเราจะพบว่าเด็กๆเนี่ยถ้าจะสอนให้สนุกเนี่ยมันต้องอยู่ที่เทคนิคการสอนของครูทำยังไงที่จะให้นักเรียนรู้สึกว่าคณิตศาสตร์ไม่ใช่วิชาที่ยากนั้นสิ่งที่สอนก็คือต้องให้นักเรียนเนี่ยได้ใช้อุปกรณ์ได้ใช้สื่อที่มันใกล้ตัวเขา
1: ถ้าเกิดนักเรียนชมอยู่รวมถึงเพื่อนครูนะครับเราทำให้นักเรียนสนุกได้ด้วยลูกเต๋าด้วยนะครับถ้าที่ดูมีหลายวิธีมากมันมหัศจรรย์ยังไงครับ
2: จริงๆเรื่องลูกเต๋าเนี่ยเป็นสิ่งซึ่งมันมีอยู่ในชีวิตประจำวันของเรานะ
1: ครับ
2: ถ้าเราไม่พูดถึงการพนันนะ
1: ครับ
2: แต่จริงตรงนี้ถ้าสมมติเราเอาลูกเต๋าเนี่ยมาใช้ในการเรียนการสอนมันก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เด็กๆเนี่ยชื่นชอบเพราะว่าเด็กได้มีโอกาสได้สัมผัส วิธีการของเขาก็คือมีลูกเต๋า2ลูกโยนไปแล้วถ้าได้ครั้งที่1ได้เลขเท่าไหร่ครั้งที่2ได้กี่จุดก็เอา2ครั้งนี้มาบวกกันก็เป็นเรื่องของการบวก
1: อย่างเกมแรกที่เราได้ชมกันก็คือถ้าเกิดเปิดมาเจอเลข6ก็แพ
2: ้อันนั้นก็คือว่ากำหนดว่าอย่าทอยให้ได้เลข6นะ
1: ครับ
2: ถ้าทอยได้เลข6เมื่อไหร่เกมต้องเริ่มต้นใหม่ซึ่งจริงๆในเรื่องของการเล่นเกมต้องมีกติกาไงอันนี้ก็เป็นกติกาว่าอย่าให้ได้เลข6นะ
1: ผมชอบเกมอันนี้ครับที่เหมือนเรามีการแข่งขันนะครับก็คือนกของใคร12เลนเด็กเรียนก็เป็นของนักเรียน12คนแทนนักเรียน12คนว่าของใครถึงจุดก่อนเส้นชายก่อนก็ชนะจากการทอยลูกเต๋าอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: ใช่ซึ่งจริงๆตรงนั้นมาจากการบวกใช่ไหมแล้วก็ใครได้ตัวเลขอะไรก็ใส่ลงไปซึ่งเครื่องการทอยตรงนี้เนี่ยมันไม่แน่มันเป็นเรื่องของความน่าจะเป็นใช่ไหมมันขึ้นอยู่กับบางครั้งเราในหนึ่งในหกเนี่ยมันอาจจะมีโอกาสได้สองมากกว่าสามก็ได้อะไรก็ได้แล้วแต่ตรงนี้เด็กก็ต้องรู้จักวิธีการวางแผนในการทอยเหมือนกันนะใช่ไหมต้องมีวิธีการกันต้องวางแผนให้เป็นอ
1: ย่างเรื่องวางแผนที่บอกว่ามีให้ทาย4ครั้งว่าจะคูณ10หรือว่าจะไม่คูณและใครใกล้ร้อยที่มากที่สุดชนะอะไรอย่างเง
2: ี้
1: ยอ
2: ันนั้นก็เป็นการสอนให้เด็กวิเคราะห์เพราะการวิเคราะห์ตรงนี้เนี่ยมันเป็นลักษณะเหมือนกับว่าครูจะต้องกำหนดก่อนว่าบวกต้องไม่เกินร้อยนะแต่ว่าเมื่อทอยแล้วเนี่ยเด็กต้องคิดเองว่าจะคูณ10ไหมซึ่งตรงนี้ครูสามารถดัดแปลงได้ไม่จำเป็นต้องเป็นคูณ
1: อา
2: จจะเป็นหารก็ได้หรืออาจจะลบก็ได้หรืออาจจะคูณมากกว่า10ก็ได้อะไรเงี้ยนะก็แล้วแต่ตรงนี้แล้วเราจะสังเกตเห็นมั้ยครูเวลาครูที่ยังเด็กเขาสอนเนี่ย
1: ครับ
2: เขาจะใช้วิธีว่าให้เด็กมานั่งรวมกันก่อนแล้วก็ให้เด็กเข้าใจกติกาก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ให้ไปจับคู่เล่นกันมั้ยคะอันนี้เป็นการเพื่อนช่วยเพื่อนนะก็เป็นการให้เพื่อนคนที่เก่งกว่าหรือว่าคนที่อาจจะมีความสามารถทางด้านวิชาการมากกว่านี่ช่วยเด็กที่เรียนค่อนข้างจะอ่อนกว่าก็จะทำให้เป็น
1: พลังหมู่มากพลังกลุ่มผลักดันเพื่อนให้เก่ง
2: ตรงนี้เป็นการทำงานเป็นทีมไงซึ่งตัวนี้เราขาดอยู่เราก็ควรจะเสริมเด็กตรงนี้ได
1: ้และอย่างถ้าเกิดคุณครูเพื่อนครูนำไปใช้ครับนอกจากในเรื่องของมีลูกเต๋าแล้วบรรยากาศในการเรียนต้องสนุกสนานแล้วอยากให้เพิ่มอะไรไหมครับ
2: ในเรื่องของการใช้อุปกรณ์เนี่ยครูควรจะต้องมีการเตรียมก่อนว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้เนี่ยเราสามารถจะใช้ได้กับการเรียนการสอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างซึ่งมันเป็นการบอกครูว่าเวลาเราจะทำอุปกรณ์ขึ้นมาสักชิ้นหนึ่งควรจะใช้คุ้มค่านะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยของครูไทยเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะมีพลิกแพลงมากกว่านี้ก็ได้ซึ่งตรงนี้แหละรายการเราต้องการไง
1: ต้องการให
2: ้ครูบอกเรามาเลยเราจะได้ไปถ่ายทำเพื่อจะได้บอกว่าครูไทยเราก็เก่งเหมือนกันนะ
1: ไม่ใช่เฉพาะที่อังกฤษมีทีเชอร์ทีวี
2: ไม่ใช่
1: ไทยทีเชอร์ทีวีก็เก่งเหมือนกัน
2: นี่แหละตรงนี้แหละเราต้องการอยู่
1: SMS มาบอกได้นะครับว่าใครมีเรื่องอะไรดีหรือว่ามีสุดยอดครูหรือว่ามีเทคนิคการสอนแบบนี้
2: ใช่
1: ทางทีมงานของเราครูมืออาชีพจะไปทำนะครับแล้วอย่างมีนอกจากลูกเต๋าแล้วครูมีอะไรเสริมไหมครับเรื่องของกิจกรรมอย่างลูกเต๋าอย่างเซมซีได้ไหมครับ
2: ได้เซมซีก็ได้อ
1: ย่างนี้เป็นเพราะมันคาดเดาไม่ได้เหมือนกัน
2: ใช่มันก็เป็นสิ่งซึ่งก็ทำตัวเลขบนเซมซีสิ แล้วพอทำตัวเลขเสร็จตัวเลขนั้นอาจจะบวกหรือจะลบหรือจะคูณหรือจะหารกับตัวเลขอีกตัวที่เราเซียมซีได้อะไรอย่างเงี้ยก็ทำได้อีกนี่ได้เยอะเลย
1: วิชาคณิตศาสตร์จริงไม่ได้น่าเบื่อ
2: ไม่ได้น่าเบื่อเลย
1: ไม่ได้น่ากลัวถ้าเราคิดสมัย
2: ใช่
1: ที่ผ่านมา
2: ครูคือสมัยก่อนเนี่ยครูอาจจะสอนบนกระดานแล้วก็ให้เด็กทำแบบฝึกหัดซึ่งตรงนี้มันอาจจะทำให้เด็กรู้สึกว่ามันยากไงเพราะมันไกลตัวแต่ CMC เป็นเรื่องใกล้ตัวเพราะเดี๋ยวนี้ไปศาลเจ้าหรือไปวัดหรือไปที่ไหนจะมี CMC เห็นไหม
1: ใช่ครับ
2: แล้วก็ถ่ายตัวเลขกันว่าได้เลขอะไรอย่างเงี้ย
1: เพราะฉะนั้นแล้วนะครับเพื่อนครูก็เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนครูด้วยแล้วก็ใครที่อยากติดตามสุดยอดไอเดียของการสอนคณิตศาสตร์ติดตามซีรีส์สัปดาห์นี้รับรองว่าไม่น้อยหน้าคุณพอแน่นอนนะครับบวยจัดให้นะครับ วันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์ลดามากครับขอบคุณมากครับ
2: ดีค่ะ
1: ซึ่งรายการคุณมืออาชีพนะครับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการโทรทัศน์ครูสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับมาติดตามดูซิว่าเราจะนำเสนอสุดยอดไอเดียในการสอนคณิตศาสตร์อย่างไรครับเวลาหมดแล้วครับสวัสดีครับ

0: ขื่อนลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลองสามสายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่ล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

0: ีศักยภาพที่แตกต่างแต่มนุษย์ทุกคนต่างต้องการที่ยืนอย่างภาคภูมิเมื่อการดูแลช่วยเหลือมาถึงปลายทางของระบบการศึกษาเด็กพิเศษจะออกไปเผชิญโลกกว้างอย่างไรขั้นตอนการเตรียมความพร้อมเป็นกระบวนการสำคัญที่จะสนับสนุนให้พวกเขาก้าวต่อไปได้อย่างมั่นคง
1: ต้นไม้เมื่อวานเราลงเมล็ดเป็นวันแรกนะคะอันนี้ของเมย์เห็นไหมเขียนชื่อเมย์ไว
2: ้ของเมย
1: ์ใช่
0: โครงการการศึกษาพิเศษเพื่อพัฒนาความสามารถทางการเรียนรู้โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษโดยไม่ได้มุ่งให้ถึงฝั่งด้วยประกาศนียบัตรหรือวุฒิทางการศึกษาเท่านั้นหากแต่สนับสนุนให้ผู้เรียนแต่ละคนสามารถใช้ศักยภาพของตนในฐานะเป็นสมาชิกคนหนึ่งของสังคม
3: เด็กชุดแรกเนี่ยจะมีจำนวน7คนนะเป็นการศึกษาต่อเนื่องประมาณ9ปีครึ่งก็เป็นการฝึกพัฒนาทักษะของการฝึกอาชีพเป็นหลักจะเริ่มเห็นความสนใจความสามารถของเด็กขณะที่เราทำกิจกรรมในระดับประถมค่ะว่าเด็กคนนี้วาดภาพได้ดีนะคะเด็กคนที่ชอบเรื่องของอุปกรณ์นะคะเรื่องของการใช้คอมพิวเตอร์ก็จะมีการจัดแผนซึ่งเด็กมีวิชา อิสระจากการเรียนในชั้นเรียนนะคะก็จะเสริมทักษะพิเศษให้โดยเฉพาะระยะแรกเริ่มเนี่ยเราให้ความสำคัญมากกับการที่เด็กจะมีความมั่นใจแล้วก็ค่อยๆเพิ่มความเป็นอิสระให้กับเด็กจนมาถึงมัธยมเนี่ยเด็กค่อนข้างมีความอิสระสูงมากนะคะบางทีเขาอาจจะไม่อยากให้อาจารย์เข้าไปติดตามใกล้ชิดมากจนเกินไปนั้นอาจารย์ก็ต้องรักษาระยะความห่างให้เหมาะสมแต่ขณะเดียวกันก็มีการประสานกับอาจารย์ผู้สอนจุดที่เราเน้นของแผนการศึกษาคือการให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้อื่นเช่นการกรอกน้ำนะคะการช่วยเหลืองานบ้านเล็กๆน้อยๆก็อยากให้ผู้ปกครองเนี่ยได้สนับสนุนให้เขาทำแล้วก็พอเมื่อเข้าไปพอทำงานสิ่งเหล่านี้ได้ง่ายๆเนี่ยเขาจะภูมิใจเขาก็เป็นการเสริมความมั่นใจให้เขาที่เขาจะไปทำงานเพิ่มเติมที่อาจารย์มอบหมายด้วยตัวเองได้อย่างเป็นอิสระจากการเรียนในห้องเรียนนะการให้งานทำในชั้นเรียนจนสามารถทำด้วยตัวเองโดยการที่อาจารย์ช่วยเหลือน้อยลงแล้วก็เมื่อไปที่สหกรณ์อาจารย์ก็จะมอบหมายงานให้ทำที่จริงๆก็คือตามความสามารถของเขาว่าแต่เขาสามารถทำได้สำเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย
1: อันนี้ให้ติดราคาคะเนี่ยให้ติดราคาทำไมติดเหรอ
4: มันก็คงยึดอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงที่ว่าเด็กศักยภาพของเด็กมากน้อยแค่ไหนนะคะผู้ปกครองอันนี้สำคัญที่สุดก็คือผู้ปกครองจะต้องรู้จักแล้วก็ต้องยอมรับว่าลูกของท่านมีความสามารถมากน้อยแค่ไหนนะคะเพราะบางคนเนี่ยโอ้โหยอมรับว่าเข้าใจว่าฝันว่าอยากให้ลูกเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่มันก็คือณจุดๆนึงเนี่ยมันก็จะชัดเจนขึ้นมาว่าเด็กได้แค่นี้จริงๆปัญหาคือถ้าผู้ปกครองยอมรับได้เนี่ยมันจะแก้ปัญหาตรงที่ว่าเราก็จะได้ช่วยกันได้เต็มที่ที่จะพาเขาไปในจุดที่เขาสามารถดูแลตัวเองได้ในระดับที่ทั้งผู้ปกครองเองว่าเห็นว่าพอใจแล้วแล้วเราก็คิดว่าเออมันก็นะถึงที่สุดของเขาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นการเรียนร่วมบางเวลาเพราะหลังจากตอนประถมเนี่ยสามารถเรียนร่วมเต็มเวลาได้พอถึงระดับมัธยมปั๊บเนี่ยวิชาเฉพาะและลงลึกก็จะเห็นแล้วว่าศักยภาพเด็กไม่ถึงตรงนั้นแล้วนะหลังจากที่เรามีการถอนวิชาออกมาปั๊บเนี่ยก็ต้องคุยกับผู้ปกครองก่อนว่าเออเนี่ยวิชานี้มีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่เขาจะต้องเรียนคุณพ่อคุณแม่เห็นด้วยไหมกับการที่เด็กจะต้องเข้าเรียนคณิตศาสตร์เรียนไซน์คอสแทนหาพื้นที่สามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมคุณพ่อคุณแม่แฮปปี้กับวิชานี้ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณพ่อคุณแม่ว่าเออมันไม่จำเป็นที่จะต้องเรียนนะอาจารย์อยากให้เขาได้ดังนี้มากกว่าอยากให้รู้ว่าเออเขาจะต้องเดินทางไปเนี่ยไปซื้อของเองหรือไปที่ห้างเองหรือว่ามานัดพบกับคุณพ่อคุณแม่ที่นี่คุณพ่อแม่เห็นว่าตรงนั้นสำคัญกว่าแล้วก็โอเคเราก็มาฝึกลดวิชาที่เขาไม่ต้องเรียนมาฝึกเรื่องนี้แทน
5: ประมาณปีละ2ครั้งอะค่ะไปพูดคุยกันก็จะเล่าให้ฟังว่าตอนนี้ที่โรงเรียนอะได้ทำอะไรกับน้องไปบ้างตอนนี้ฝึกอะไรบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็อาจารย์ก็จะถามว่า คุณแม่ต้องการมีอะไรที่จะเพิ่มเติมจากที่โรงเรียนฝึกอีกไหมอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้มันน้อยที่ทำที่ถนัดที่สุดเนี่ยคือการใช้สีไม้ก็เลยอยากจะขอให้ทางโรงเรียนต่อยอดให้มันน้อยเป็นอาจจะเป็นสีน้ำสีโปสเตอร์อะไรเงี้ยให้มันดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ย
4: จะเน้นเรื่องทักษะการช่วยเหลือตัวเองเป็นหลักนะคะเพราะว่าในสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาจะต้องอยู่ได้ด้วยตัวเองให้ได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคุยเรื่องนึงอะไรที่เป็นเรื่องจำเป็นการรับประทานอาหารแต่ละคนมีปัญหาไหมการแต่งกายเครื่องแต่งกายเป็นยังไงหรือว่าการหยิบจัดสิ่งของด้วยตัวเองอะไรทำนองนี้ค่ะเป็นเรื่องที่เขาจะต้องทำเองแล้วก็มันก็จะขยายมาเรื่อยๆว่าถ้าเมื่อถึงขั้นนี้ทำได้แล้วเรื่องต่อไปที่จะฝึกคือเรื่องอะไรอีกก็ถ้าเป็นเด็กผู้หญิงจะเปลี่ยนช่วงวัยก็จะมีเรื่องประจำเดือนใช่ไหมคะเราก็จะวอร์มตั้งแต่ว่าฝึกการใช้แคฟีเพราะถ้าใช้ผ้าอนามัยชิ้นใหญ่เลยเด็กจะตกใจซะก่อนก็ฝึกเปลี่ยนแคฟีก่อนทำได้ไหมบางคนเนี่ยไม่รู้ว่าเทปกาวเป็นยังไงก็ต้องสอนก็คือเข้าไปในห้องแล้วสอนกันตัวต่อตัวนะคะให้เขารู้ว่าเรื่องพวกนี้ก็ต้องบอกว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องส่วนตัวนะถ้าจะเปลี่ยนหรือจะทำอะไรต้องไปในที่มิดชิดไปที่ห้องน้ำถามสอนนะคะฝึกจากแคฟีแล้วก็เมื่อถึงช่วงวัยที่เขามีประจำเดือนจริงๆเขาก็ไม่ตกใจเด็กผู้ชายเราก็จะขอความร่วมมือกับผู้ปกครองคุณพ่อเพราะว่าผู้ชายกับผู้ชายจะคุยกันได้ดีกว่าหรือไม่ก็อาจารย์ผู้ชายนะคะเข้ามาช่วยตรงนี้ก็ต้องให้เล่นกีฬาว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนหากิจกรรมอย่างอื่นให้เขาสนุกสนานร้องเพลงเป็นชั่วโมงเลยที่เขาได้เคลื่อนไหวได้อย่าไปคิดถึงเวลาอารมณ์ทางที่มีอารมณ์ทางเพศมันก็มีเป็นธรรมชาติตรงนี้เรื่องการเดินทางก็คือเราต้องมีการคุยกับผู้ปกครองก่อนว่าการออกไปเดินทางเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับหลายอย่างความปลอดภัยก็ต้องอันดับหนึ่งนะคะก็ต้องรับความยินยอมจากผู้ปกครองก่อนว่าจะยินยอมให้พาออกนอกสถานที่ด้วยนะมีการฝึกเรื่องนี้ขั้นแรกก็คือครูจะเป็นคนนำพาไปก่อนเช่นอย่างข้ามถนนง่ายสุดใกล้ๆโรงเรียนจะเจอบ่อยข้ามถนนตรงทางม้าลายก็จะเป็นคนบอกเขาว่าดูรถทางนี้ซ้ายขวารถมาทางไหนดูระยะแค่ไหนถึงจะข้ามได้ก็คือจะเผื่อระยะที่ปลอดภัยที่สุดเพราะว่าหนึ่งเด็กเราบางทีช้าฮะเดินช้าข้ามช้ามันต้องเผื่อระยะที่แบบรถอยู่ไกลๆหน่อยนะถึงจะให้เดินหรือไม่อีกทีคือรอจนรถไปหมดว่างจริงๆถึงจะเดินเพราะงั้นเขาก็จะยืนรอหลังๆมาเนี่ยสุดท้ายมันก็คือเพิ่งจะไปยืนข้างหลังเด็กจะเป็นคนนำเพิ่งข้ามถนน
2: เดี๋ยวเราจะล้างผักล้างเสร็จแล้วเรามาหั่นกันใครอยากจะหั่นอะไร
4: ก็อย่างนักเรียนในโครงการที่ทำอาหารเนี่ยบางคนก็ต้องบอกว่าความชอบแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าการเรียนทำอาหารอยากให้สนุกก็ต้องมีกลุ่มเรียนแล้วก็จะจัดเป็นกลุ่มให้เรียนด้วยกันก็จะมีเห็นความแตกต่างของเด็กค่ะบางคนกลัวความร้อนบางคนกลัวไฟกลัวกระทะอุปกรณ์ต่างๆเยอะแยะไปหมดแต่ทีนี้ก็เห็นพัฒนาการก็คือจากเดิมเนี่ยเริ่มฝึกง่ายๆก็คือชงเครื่องดื่มสำเร็จรูปก็กดกระติกน้ำร้อนเนี่ยอันแรกเลยไม่กดจะกดในลักษณะที่มือต่อมือให้มือครูอยู่แล้วเขาแตะมือครูหลังๆปัจจุบันณปัจจุบันเนี้ยครูบอกว่าครูขอกาแฟแก้วหนึ่งเขาสามารถไปหยิบซองตัดเทชงน้ำร้อนมาเสิร์ฟให้ครูได้แล้วตอนนี้อย่างน้อยคุณต้องดูแลตัวเองในเรื่องง่ายๆเช่นชงเครื่องดื่มกินเองทำอาหารง่ายๆมาม่าอะไรเงี้ยต้มโจ๊กต้มแกงจืดง่ายๆอะไรเงี้ยในตู้เย็นมีไข่ฟองนึงจะทำอะไรได้บ้างเจียวได้ไหมทอดได้ไหมทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะไปประสานงานผู้ปกครองว่าเรื่องฟืนไฟผู้ใหญ่ยังต้องดูแลแต่ถ้าเรื่องขั้นตอนต่างๆตอกไข่แล้วพวกนี้เด็กสามารถทำเองได
5: ้อย่างบะหมี่สำเร็จรูปเนี่ยนะก็จะทำเองเลยค่ะไปหยิบชามหยิบอะไรไม่ต้องขอความช่วยเหลือจากแม่เลยก็มาหยิบไส้กรอกจากตู้เย็นเนี่ยไปหั่นเองเลยเอามีดหั่นเลยค่ะไม่ต้องใช้เขียงหั่นในจานใส่เลยก็ใส่ไมโครเวฟอะไรเงี้ยค่ะก็รู้ด้วยว่าจะต้องหมุนไปกี่นาทีถึงจะใช้ได้อะไรเงี้ยสามารถดูแลตัวเองได้ค่ะ
4: อย่างการไปฝึกงานที่สหกรณ์เป็นการเหมือนการอุ่นเครื่องในการที่เริ่มทำงานอย่างจริงจังที่ห้องสมุดที่โครงการต่อยอดนะคะก็คือให้เขารู้ว่าการที่เขาไปทำงานในสถานการณ์จริงเนี่ย1อะไรบ้างที่เขาจะต้องเจอเช่นการลงเวลาในการทำงานการรับผิดชอบงานตามที่เจ้าหน้าที่เป็นคนมอบหมายไม่ใช่อาจารย์นะคะก็ต้องเป็นเจ้าหน้าที่มอบหมายทำตามคำสั่งคนอื่นโดยที่ไม่ใช่อาจารย์ที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องคืออาจารย์จะถอนตัวออกมาให้เยอะที่สุดนะคะเป็นการฝึกปูพื้นฐานที่คร่าวๆให้เขาก่อนแต่ละคนก็คือต่างเรื่องการทำงานนะคะอย่างมะนอยเนี่ยเขาจะมีระเบียบในตัวเขาเองอย่างจะต้องติดราคาสินค้าเนี่ย วิธีการของเด็กแต่ละคนตองก็จะช้าๆหยิบมาทีละชิ้นทำทีละชิ้นของฟอยก็จะกระจายทุกชิ้นวางบนโต๊ะของมาน้อยก็ทุกชิ้นเรียงเป็นระเบียบแล้วสติ๊กเกอร์ยิงจะเห็นใช่ว่าแต่ละคนมีขั้นตอนคนละแบบคนละแนวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือจัดเก็บแล้วต้องได้คุณภาพ1สติ๊กเกอร์ติดชัดเจน2เก็บเรียบร้อย
1: ไม่ใช่แล้วลูกมันอยู่ฝั่งเดียวกันหมดเลยอ่ะเราดู2อันนี้จะทำยังไงให้มันอยู่ติดด้านนี้ก่อนแล้วก็ไปเก็บอีกด้านนึงถึงพอแล้วนะต่อไปพอที่2
4: อันนี้ต้องเข้าใจว่า1พ่อแม่ทุกคนความคาดหวังกับลูกมันไม่ผิดนะคะมันไม่ใช่สิ่งที่ผิดอันนี้เพิ่งมองว่าไม่ผิดทุกคนมีสิทธิ์ที่จะฝันอยากจะคิดกับให้ลูกได้สิ่งที่ดีที่สุดนะคะแต่ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยยึดหลักตามความเป็นจริงต้องคุยกันให้ชัดเจนที่สุดว่าเนี่ยไม่ได้จริงๆนะคุณพ่อคุณแม่ยังจะอยากเป็นอย่างนี้ไหมถ้าไปแล้วเนี่ยมันจะเห็นชัดนะคะว่าถ้าเด็กฝืนเด็กไปเนี่ยนอกจากเด็กจะเครียดพ่อแม่เครียดไหมเครียดเพราะว่าไงหนึ่งเด็กเข้าไปเนี่ยงานในชั้นเรียนมันก็มีใช่ไหมคะทำได้ไหมทำไม่ได้ทำไม่ได้เสร็จยังไงการบ้านก็ต้องกลับไปที่บ้านเด็กทำไม่ได้คุณพ่อคุณแม่สอนไม่ได้อีกเกิดอะไรขึ้นมันก็คือต้องมาคุยกันให้ชัดเจนตรงนี้สำคัญคือเรื่องการคุยกันประสานงานนี่เป็นเรื่องที่คิดว่าน่าสำคัญที่สุด
5: ยอมรับว่าตอนเล็กๆที่ทราบว่าเขาเป็นนะคะแม่เครียดมากเลยค่ะเครียดแล้วก็มีความรู้สึกว่ายังเคยเล่าให้อาจารย์สมศรีฟังเลยนะคะว่ารู้สึกโกรธสาธิตว่าทำไมเขาไม่สามารถกับลูกเราอะเขาทำไมไม่ทำให้ลูกเราดีขึ้นหรืออย่างเงี้ยนะคะแต่พอตอนหลังยอมรับอะทำใจยอมรับมันรู้สึกเบาโล่งสบายอะว่าแล้วพ่อค่ะพ่อของมันน้อยเขาก็จะบอกด้วยว่าลูกเราอะแค่ไหนก็แค่นั้นยังไงเขาก็ต้องเป็นลูกเราอะไรเงี้ยมันทำให้เราผ่อนคลายอะยอมรับแล้วดีขึ้นมากๆเลยค่ะ
3: คือที่โครงการแสนพิเศษเนี่ยจะสอนพัฒนาเด็กระหว่างตั้งแต่อายุ5ขวบครึ่งนะคะถึงอายุ18ปีนะคะนี้หลังจาก18ปีเนี่ยก็จะมีการต่อเป็นปีๆไปขึ้นอยู่กับเด็กแต่ละคนบางคนอาจจะสามารถที่จะเรียนต่อในระดับมัธยมต้นมัธยมปลายเราก็มีรูปแบบการเรียนที่เรียนในโรงเรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานเราก็มีการร่วมมือกับสถาบันการศึกษาข้างนอกนะคะสายพัดช่างหรือว่าโรงงานผลิตดอกไม้หรืออะไรต่างๆตามความสามารถของเด็กแต่ละคนนะคะ
0: ผู้เรียนได้รับการเตรียมความพร้อมทั้งการช่วยเหลือดูแลตนเองและพัฒนาทักษะการทำงานขั้นพื้นฐานแล้วการต่อยอดศักยภาพของพวกเขาด้วยการเปิดโอกาสให้ฝึกการงานอาชีพสามารถขัดเกลาให้พวกเขาสามารถดำเนินชีวิตของตนเองต่อไปได้เช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป

0: การเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนในโครงการการศึกษาพิเศษเพื่อพัฒนาความสามารถทางการเรียนรู้โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไม่ได้จบลงเมื่อผู้เรียนจบการศึกษาระดับมัธยมปลายเท่านั้นแต่ยังพัฒนาขึ้นเพื่อต่อยอดการฝึกการงานอาชีพสำหรับเยาวชนอายุ18ปีขึ้นไปให้พวกเขาพร้อมก้าวไปสู่โลกกว้าง
1: เริ่มจากการที่เรามองว่าเมื่อเด็กจบอุตสาหกรรมมาถึง10ปี12ปีในสถานศึกษาแล้วเนี่ยถ้าขาดความต่อเนื่องในการพัฒนาเนี่ยระยะเวลาที่เขามาฝึกที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เหมือนกับเขาก็ขาดโอกาสที่จะนำความรู้ไปใช้และจริงการเข้าฝึกงานที่ห้องสมุดเนี่ยเป็นแนวคิดของการที่จะพัฒนาหลักสูตรห้องสมุดเนี่ยเมื่อสัก10กว่าปีที่แล้วเนี่ยเรามีการนำเด็กเข้าไปทดลองฝึกงานเหมือนกันแต่ตอนนั้นน่ะจุดเน้นก็คือในเรื่องของการที่เขารู้ว่าถ้าไปทำงานแล้วต้องมีความตรงต่อเวลาต้องทำงานตามที่มอบหมายต้องรู้จักการมีมารยาทเป็นระยะเวลาสั้นๆแต่มันมีความต่อเนื่องของสถานฝึกงานนี่คือว่ามีความเข้าใจเด็กเพิ่มขึ้นนะคะของผู้ให้การฝึกงานนักเรียน3คนที่ไปฝึกงานหลังที่จบการศึกษาที่สถาบันจุฬาแล้วเนี่ยเราจะต้องสอบถามความสนใจของเด็กก่อนและผู้ปกครองการฝึกงานห้องสมุดเนี่ยมันก็อยู่ที่คณะครุศาสตร์จุฬานะคะที่ศูนย์บรรณศาสตร์สนเทศทางการศึกษาเขาก็จะมีงานขั้นตอนของการทำงานเนี่ย13งานในช่วงแรกที่ให้ทำการบริการยืมคืนการเก็บหนังสือขึ้นชั้นนะคะการบริการเครื่องคอมพิวเตอร์เมื่อเลือกเขาเลือก13งานแล้วเนี่ยเขาจะเลือกตัดสินใจเลือกงาน4งานแล้วก็2งานตามลำดับนะคะงานที่เลือก2งานจะเป็นงานที่เขาทำแล้วก็มีความเป็นอิสระก็จะมีผู้ช่วยฝึกงานเนี่ยช่วยประกบในงานทุกงานในระยะแรกเริ่มนะคะจนถึงระยะสุดท้ายที่ฝึก2งานเนี่ยใช้เวลาอีก1ภาคการศึกษารวมเบ็ดเสร็จเนี่ยประมาณ500กว่าชั่วโมงค่ะตามหลักสูตรของการฝึกงานเนี่ย
0: หน่วยงานที่เปิดโอกาสให้เยาวชนพิเศษได้ฝึกงานนั้นนอกจากจะต้องมีนโยบายที่ยืดหยุ่นแล้วความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ซึ่งจะเป็นพี่เลี้ยงและเพื่อนร่วมงานของผู้ฝึกนั้นนับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง
2: อันดับแรกเลยการฝึกเด็กเหล่านี้ต้องให้คนที่จะสอนต้องเข้าใจเขาก่อนคือว่าถ้าเกิดคนที่จะสอนเขาไม่เข้าใจเขาอ่ะมันจะเกิดปัญหาเพราะว่าเช่นเด็กเหล่านี้คือต้องสอนซ้ำซากมากคือทำหลายครั้งจนเท่าที่ถ้าเกิดไม่มีการเข้าใจกันสมมติไม่มีการอบรมเจ้าที่มาก่อนเขาจะมองมันจะสร้างความลำบากให้เขาว่าคือเขาทำงานปกติก็งานก็เยอะอยู่แล้วใช่ไหมครับต้องมาสอนเด็กที่เข้าใจยากคือถ้าเกิดเจ้าที่ของเราเข้าใจแล้วกระบวนการต่อมาไม่น่าจะเป็นปัญหาครั้งแรกที่พวกเขาเข้ามาคือจะทำ3ชั่วโมงก่อนดูการปรับตัวของเขาดูว่าเขามีปัญหาอะไรไหมในการทำงานนะครับก็จะให้แต่ละคนเขาก็ประจำแต่ละสเตชันจากนั้นก็ดูว่าเขาสนใจที่จะทำงานไหน
3: คนเช่นเข้าเน็ตใช่ไหมคะ
4: เข้าเน็ตได้
3: ใส่ลิเตอร์ใส่อะไรกัน
4: ก็ใส่ที่ชื่อไม่ต้องใส่ของเจ็ดนะคะไม่ต้องใส่ของเจ็ด
5: ไม่ได้ใส่ของเจ็ดเมื่อกี้ไม่ใส่ของเจ็ดมันก็ไม่เข้า
2: อย่างยกตัวอย่างชอมใช่ไหมครับคือชอมจะเป็นปัจจุบันเนี่ยเขาทำงานให้บริการคอมพิวเตอร์ให้กับนิสิตทั้งตีโทเอกของเราครับตอนแรกเราให้เขาทำงานยืมคืนหนังสือทีนี้ระบบงานยืมคืนหนังสือมันค่อนข้างซับซ้อนมีขั้นตอนหลายขั้นตอนมากกว่าหนังสือเล่มหนึ่งจะออกไปได้ชอมเขาก็รู้สึกว่าเขามันขั้นตอนเยอะเกินไปสำหรับเขาเขาก็เลยขอย้ายงานไปทำงานคอมพิวเตอร์ชอมก็จะเป็นคนรับบัตรมาแล้วก็ยิงบาร์โค้ดแล้วก็เลือกเครื่องคอมพิวเตอร์ว่าเขาจะนั่งเครื่องไหนแล้วเขาก็เป็นคนเปิดเพราะว่าระบบคอมพิวเตอร์เราคือถ้าไม่มีคนใช้หน้าจอมันจะ

0: ล็อกเครื่องนี้นะเราก็จะบอกคนใช้บริการน้องเครื่องนี้นะครับอะไรพวกนี้อย่างชอมเขามีพัฒนาการก็คือเมื่อก่อนเขาจะไม่คุยกับคนคือเขาจะเป็นคนที่เก็บตัวแล้วก็ขี้อายมากตอนหลังคือเขาสามารถที่จะปฏิสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าได้เป็นพัฒนาการหนึ่งของเขาครับทั้ง3คนนะครับแพรชอมกระโพดกระโพดจะมีพัฒนาการดีที่สุดแต่ปัญหาของเขาอย่างนึงคือเขาไม่ค่อยพูดกับคนแล้วเหมือนกับตอนแรกสุดเขาจะรับคำสั่งทำงานยังไม่ได้คือเขาไม่รู้ว่าการทำงานอ่ะมันเป็นยังไงทำงานไปเพื่ออะไรไม่มีจุดมุ่งหมายการทำงานเขาไม่รู้ว่าทำไปเพื่ออะไรปัจจุบันเขาทำงานก็คือเก็บหนังสือข้างบนแล้วก็พิมพ์บัตรหนังสือซึ่งตัวนี้ต้องใช้ทักษะสูงเพราะว่าต้องใช้คอมพิวเตอร์แล้วก็ต้องใช้การพิมพ์ต้องเข้าใจตัวเลขตัวอักษรนะครับคือกระโพดเนี่ยเขาจะเข้าใจตรงนี้แล้วก็สามารถทำงานตรงนี้ได้เร็วกว่าคนอื่นตอนแรกเขาไปทำงานเป็นพนักงานคอมพิวเตอร์เหมือนกับชอมนะเขาก็รู้สึกว่างานตรงนี้ไม่เหมาะกับเขาเพราะเขาอาจจะไม่ค่อยชอบคุยกับคนมากนักเหมือนกับชอมใช่ไหมกระโพดก็เลยขอทำงานที่มันซับซ้อนขึ้นมานิดนึงเก็บหนังสือการที่จะเอาหนังสือเข้าไปเก็บในเชลได้ต้องเข้าใจรหัสว่ารหัสตรงนี้มันอยู่ตรงไหนแล้วก็ต้องเข้าใจตัวอักษรภาษาอังกฤษไม่ต้องเกี่ยวยุ่งกับคนมากนะเขาอยากอยู่แบบเงียบๆของเขานะครับเขาก็รับหน้าที่เก็บหนังสือแล้วก็เขียนแบบพิมพ์ซองตอนแรกๆเข้ามาทำงานเขาใส่เสื้อชุดเดียวกัน3วันเลยผมก็บอกว่ากระโพดเนี่ยเราอยู่ตรงนี้เราต้องทำตัวให้มันดูดีเพราะว่าเราต้องติดต่อคนใช่ไหมครับกระโพดเขาก็จะเอาเงินเดือนที่เราให้ตรงนั้นอะไปซื้อเสื้อไปซื้อกางเกงใหม่เขาเริ่มมีจุดหมายในการทำงานคือเมื่อก่อนเขาไม่รู้ว่าทำเพื่ออะไรทำไมต้องทำงานด้วยผมก็บอกกระโพดว่าก็กระโพดเนี่ยคนเราเกิดมามันต้องทำงานคือทำงานต้องมีค่าตอบแทนเงินที่พี่ให้เนี่ยคือค่าตอบแทนที่กระโพดทำงานให้พี่ตอนหลังเขาก็เริ่มรับรู้แล้วว่าชีวิตเขาทำงานเพื่อมันนี่ประมาณใกล้ๆสิ้นเดือนเขาจะมาถามผมพี่ปิยะครับเมื่อไหร่เงินเดือนจะออกเมื่อไหร่เขาไม่มาทำงานนะสมมตินะครับเขามีปัญหาเช่นพ่อมาส่งไม่ได้หรือมีปัญหาเขาป่วยอย่างเงี้ยเขาก็จะมาทำชดใช้ให้นะหรือว่าบางทีเขามาช้าสมมติเขาเข้า10โมงเขามา11โมงเขาช้าไปชั่วโมงนึงเขาก็จะอยู่ให้จนถึง6โมงเย็นเลยเขาเลิก5โมงใช่ไหมเขาจะถึงอยู่ไปถึง6โมงเย็นเลยพ่อกลัวผมตัดเงินเขาก็บอกว่าเนี่ยเอาเงินตรงเนี้ยไปซื้อของให้พ่อนะวันเกิดพ่อก็จะพาพ่อไปกินข้าวเนี่ยเขาเอาเงินของเขาเขาบอกว่าหนูมีเงินเดือนเองมีอะไรเนี่ยสามารถเลี้ยงพ่อได้ทั้งที่เมื่อก่อนเขาไม่เคยสนใจเรื่องนี้เลยคือบ้านเขาก็มีฐานะเขาไม่สนใจเรื่องนี้เลยเขาก็สามารถที่จะรับรู้ขึ้นมาแล้วว่าการดำเนินชีวิตของเขาต้องทำงานนะทำงานเพื่อแลกกับค่าตอบแทนเพราะว่าในการทำงานในชีวิตจริงมันเป็นอย่างนั้นจริงคือก็พอจะเข้าใจตรงนี้ก่อนใครเลย
1: ประทับตาวิทยานิพนธ์เสร็จแล้วก็ไม่ให้พี่เขาลงทะเบียนเสร็จแล้วก็ต้องไปติดบัตรติดซองเสร็จเราต้องเขียนสารหนังสือเขียนสารเสร็จเราก็ออกไปให้บริการนะ
0: น้องแพลวก็จะเป็นเด็กที่ชอบเล่นก็คือแล้วก็บางครั้งก็จะมีสมาธิสั้นคือสมมติเราสั่งให้ทำให้พิมพ์สแตมป์หนังสือสมบูรณ์นะครับตอนที่เขามาใหม่ๆนะครับประมาณปี 2-3 ปีที่แล้วเขาสแตมป์ได้ไม่กี่เล่มเขาก็จะเหมือนกับสมาธิเขาก็จะเสียละเขาจะเห็นเด็กเดินมาก็เป็นเล่นกับเด็กแพรทำหน้าที่สแตมป์หนังสือนะครับแล้วก็ให้บริการวิทยานิพนธ์การให้บริการวิทยานิพนธ์ของแพรคือปัญหามันเริ่มมันมีนิดนึงตรงที่เวลาแพรเขาเจอนิสิตนะครับนิสิตพอแพรจบจากสาธิตแล้วนิสิตส่วนใหญ่ก็เป็นครูในสาธิตเวลาเขาเจอแพลวก็จะเหมือนไปเล่นหัวกับเขาซึ่งตรงนั้นถามว่าในระบบการทำจริงมันไม่ควรเป็นอย่างนั้นไงคือเราให้บริการแล้วก็ถามความต้องการของเขาว่าเขาอยากได้อะไรแล้วก็เซิร์ฟเขาท่านเองก็จบแพลวก็จะไปถามเขาว่าไม่เป็นไรจะเรียนจบคือไปแซวเขาอะไรอย่างนี้ซึ่งผมมองว่าจริงๆแล้วการให้บริการตรงนั้นมันควรจะมีลิมิตไม่ควรจะไปก้าวไก่ตอนหลังผมก็ต้องบอกเขาว่ามันทำเนี่ยไม่ถูกต้องนะอะไรเงี้ยเขาก็เชื่อฟังขึ้นมาในระดับนึงแต่ว่าก็มีหลุดบ้างปัจจุบันนี้ก็คือแพลวสามารถที่จะทำงานได้โดยที่รับคำสั่งถูกต้องไม่มีการคุยให้บริการเสร็จก็จบไม่มีการไปถามก้าวไก่เขาจะเว้นเขาจะมาถามเองอันนั้นคือตอบได้การให้บริการนี้คือเป็นการให้โอกาสการให้โอกาสคนซึ่งเขาตัดเด็กพวกนี้ออกไปจากสังคมอยู่แล้วคือให้ไปอยู่กับพ่อแม่ใช่ไหมครับ ผมก็บอกเจ้าหน้าที่ว่าเนี่ยการทำนี่คือเป็นการให้โอกาสเขาแล้วก็

0: เราก็ได้กุศลด้วยจากการทำงานตรงนี้นะครับเพราะว่าคืออย่างน้อยเราก็ช่วยชีวิต3ชีวิตให้เขาสามารถเข้ามาอยู่ในสังคมได้ตามปกตินะครับผมก็จะเด่นย้ำพระเจ้าที่เสมอว่านี่เป็นการทำกุศลอย่างหนึ่งมันจะเป็นภาระกับเราหรือเปล่าองค์กรเราจะกลายเป็นแทนที่ปกติทำงานก็เยอะอยู่แล้วใช่ไหมครับจะเป็นการรับภาระเพิ่มขึ้นมาหรือเปล่าแต่ผ่านมา4ปีคือเด็กพวกนี้กลายเป็นคนที่สแปร์เจ้าหน้าที่สมมติเจ้าหน้าที่คนนี้ป่วยใช่ไหมครับเด็กพวกนี้สามารถเข้าทำแทนได้อย่างชอมเนี่ยถ้าเกิดไม่มีใครอยู่เคาน์เตอร์สมมติเขาสามารถฟังเคาน์เตอร์ได้เลยสามารถที่จะคุยกับผู้ใช้บริการได้สามารถที่จะตอบความต้องการของผู้ใช้ได้ว่าเขาต้องการเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนี้
1: คนไม่ค่อยเห็นเด็กกลุ่มนี้ตอนโตค่ะจะเห็นแต่ตอนเล็กๆตอนอยู่ในสถานศึกษาแล้วก็พ่อแม่ก็พยายามจะหาที่เรียนให้ลูกอยู่ในโรงเรียนใช่ไหมคะ เมื่อโตขึ้นก็แล้วเด็กกลุ่มนี้หายไปไหนส่วนหนึ่งก็คือว่าบางครั้งเมื่อจบแล้วเนี่ยมันเหมือนกับมันหาที่เหมาะให้ไม่ได้ว่าจะให้ทำอะไรดีและจะทำได้ไหมคือเป็นห่วงแล้วก็เป็นกังวลนะคะกับความพร้อมของลูกแล้วก็เป็นห่วงเรื่องของความปลอดภัยด้วยหลายๆสิ่งหลายอย่างเนี่ยนะคะบางคนอาจจะอยู่ที่บ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้เนี่ยจุดของการที่ส่งเด็กมาฝึกงานตรงนี้ก็เพื่อให้รับรู้ถึงความสามารถศักยภาพที่เด็กมีอะค่ะแล้วเขาได้มีโอกาสทำงานในสถานที่ทำงานจริงมันก็ทำให้บุคคลรอบตัวหรือผู้ที่มาใช้แม้แต่ผู้ใช้บริการที่ห้องสมุดเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเด็กกลุ่มนี้ทำงานได้นะบางคนไม่แตกต่างจากคนทั่วไปเลยนะหรือบางทีก็จะบอกมันอาจจะช้าบ้างแต่ก็ไม่เป็นไรถือว่าเก่งมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นความเห็นของผู้มาใช้บริการหลายแห่งที่ไม่ประสบความสำเร็จอาจจะเป็นเพราะว่ามอบหมายงานให้โดยที่ไม่ยืดหยุ่นไม่สามารถที่เด็กจะเลือกได้ว่าเขาจะทำอะไรได้แล้วก็ได้รับมอบหมายงานที่เขาทำไม่ได้พอไม่นานเขาก็จะเลิกลมออกไปจากระบบเมื่อเขามีโอกาสที่จะปรับพัฒนาตัวเองเนี่ยแล้วก็สังคมให้โอกาสเขาเนี่ยมันก็จะเป็นทำให้เขาเนี่ยเติบโตขึ้นต่อไปแล้วก็ผู้ปกครองก็หมดห่วงนะคะผู้ปกครองก็รู้สึกหมดห่วงด้วยแล้วรู้สึกว่าลูกสามารถทำอะไรได้คณะครุศาสตร์เนี่ยเป็นคณะผลิตครูโรงเรียนสาธิตจุฬาเองก็คงไม่ใช่เป็นสถานเราคงไม่สามารถที่จะให้บริการกับเด็กพิเศษทุกคนในประเทศนี้ได้นะคะแต่ว่าเรามีโอกาสที่จะผลิตบุคลากรนะคะคือครูเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือเด็กในทุกๆโรงเรียนดังนั้นนิสิตเองก็ได้มาเรียนรู้เด็กพิเศษตั้งแต่เล็กในช่วงระยะเวลา 4-5 ปีที่เขาอยู่ที่ครุศาสตร์เนี่ยจนกระทั่งถึงโตเป็นวัยผู้ใหญ่ซึ่งเขาได้เข้าใจอะว่าพัฒนาการของเด็กที่มีความต้องการพิเศษเนี่ยมันมีหลายแบบเพราะฉะนั้นนิสิตเองก็จะได้ประโยชน์จากการที่ได้มีประสบการณ์ร่วมตรงนี้ได้เห็นว่าเด็กพิเศษเรียนรู้ได้จริงๆแล้วก็ทำประโยชน์ให้กับสังคมได้เหมือนกันไม่ใช่เป็นผู้รับแต่ว่าเป็นผู้ให้ด้วยนะคะ
2: หากเราเชื่อมั่นในศักยภาพที่มีอยู่ในมนุษย์ทุกคนใจของเราจะเปิดกว้างสร้างโอกาสการเรียนรู้ไปกับความหลากหลายบังเกิดความสุขความงามผลิบานในสังคมของเรา

0: กระบวนการจัดการเรียนการสอนปัจจุบันอาจทำให้นักเรียนรู้สึกเบื่อไม่อยากเรียนวันนี้รายการครูพบกูรูจะมานำเสนอวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ซึ่งเป็นที่นิยมในหมู่วัยรุ่นเพื่อให้นักเรียนเกิดความสนใจที่จะเรียนรู้และสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างสร้างสรรค
1: ์เดิมเนี่ยเป็นครูคณิตศาสตร์จบคณิตศาสตร์แล้วสอนคณิตศาสตร์แต่ปัจจุบันนี้หันเหมาสอนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสื่อต่างๆที่เริ่มสร้างในตอนนั้นก็จะเป็นโปรแกรมที่สร้างขึ้นเองโดยเขียนเป็นภาษาเบสิกเลยพอเราได้สร้างสื่อสร้างแล้วอยากให้คนอื่นมีดีแล้วก็อยากได้ช่วงนั้นพอดีนะผมว่ามันมีอินเทอร์เน็ตเข้ามาก็ได้ลองทดลองใช้งานอินเทอร์เน็ตดูมันน่าจะได้นะผมว่าคิดแล้วก็เลยสร้างเว็บขึ้นมาโดยเป็นเว็บฟรีเว็บไปก่อนสักได้สักปีนึงก็เลยเอาละไหนๆก็ไหนๆละถ้าขืนไปเอาเว็บฟรีเนี่ยพื้นที่ก็น้อยเอาขึ้นก็ลำบากไม่เร็วอีกด้วยเผลอๆก็ข้อมูลหายดาวไปจดโดเมนเนมเองเลย thaigoodview.com เป็นที่รวบรวมสื่อของสมาชิกครูทั้งหลายสอนเด็กในโรงเรียนให้เอาขึ้นเดินเที่ยวไปตลอดเสาร์อาทิตย์ก็ไปอบรมชาวบ้านเขาให้เขาใช้ไอทีอบรมให้ฟรีนะแต่มีข้อแม้ขอสื่อเอามาให้ไว้บนไทยกู๊ดวิวเขาจะได้ใช้ฟรี
2: ปัญหาที่สำคัญที่สุดก็คือเวลาเรียนไม่พอผมก็เลยคิดจะทำเว็บแต่ว่าพอทำเว็บมันมีข้อจำกัดตรงที่ว่าเราไม่สามารถแก้ไขอะไรกับเว็บที่เราลงไว้กับโรงเรียนได้เลย
3: วิชาคณิตศาสตร์บางทีมันจะไม่ค่อยมีอะไรแปลกใหม่เข้ามานะครับเพราะส่วนใหญ่ก็การคำนวณล้วนๆเนี่ยน้อยครั้งที่เราจะใช้อุปกรณ์เข้ามาช่วยอยากได้แนวคิดใหม่ๆของอาจารย์นะครับว่าควรจะเอามาปรับเปลี่ยนใช้กับของตัวเองยังไง
4: วิชาที่อาจารย์เขาสอนเนี่ยเอาเนื้อหามาจัดการเรียนการสอนยังไงโดยใช้อินเทอร์เน็ตก็อยากไปเรียนรู้กับอาจารย
5: ์อยากได้วิทยาการใหม่ในการที่จะดึงให้เด็กเนี่ยมาสนใจในทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาพละศึกษาเนี่ย
1: ตอนนี้สิ่งที่เรามักจะกังวลกันมันคือเรื่องของด้านเทคโนโลยีเราจะลองมาคุยกันว่าไอ้ดังด้านเทคโนโลยีที่มันเกี่ยวข้องกับทางเด็กที่เราได้เอาไปใช้หรือว่าอาจารย์คิดว่าตอนนี้เทคโนโลยีมันมีอะไรที่เกิดขึ้นแล้วมันมีส่วนสัมพันธ์ในการจัดการเรียนรู้ของเราบ้าง
6: จะเป็นเรื่องของการใช้อินเทอร์เน็ตนะครับเพราะว่าเด็กส่วนใหญ่แล้วที่จะใช้กันโดยรวมจะเป็นเรื่องของความบันเทิงมากกว่าที่จะใช้ในเรื่องของการศึกษา
7: ผมว่าเด็กแบ่งเวลาไม่ถูกเช่นเด็กบางทีตื่นสายเพราะเล่นเกมยันโหตีสองตีสาม
5: เด็กเราเนี่ยคือเขารับรู้เร็วมากบางครั้งนี่คือมากกว่าครูด้วยซ้ำ
1: ไปเร็วพอครูว่า
5: ไปได้เร็วมากเลยครับอันนี้คือในเทคโนโลยีแต่ว่าในสาระความรู้นี่ผมดูแล้วเด็กยังน้อย
8: ส่วนใหญ่ก็คือจะเด็กก็จะสนใจอยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่งค่ะแล้วก็จะไปคุยไปแชท
1: เอาว่าแล้วนะครับผมว่าแล้วเด็กอาจารย์เป็นแบบคือเวลาให้ใช้คอมพิวเตอร์มาเกี่ยวกับเรื่องของการ
7: ใช
1: ่การเรียนการสอนปั๊บเนี่ยเผลอไม่ได้ผมคิดว่านะฮะหลายๆสิ่งหลายอย่างที่เราคุยกับอาจารย์เนี่ยปัญหามันก็คือประเด็นแรกก็คือว่าเทคโนโลยีเด็กรู้เร็วรู้เรื่องรู้วิธีการใช้แต่ปัญหามันเกิดขึ้นคือใช้ไม่ถูกทางว่าไอ้ที่ถูกทางอ่ะจริงๆแล้วมันมีวิธีการใช้ที่ถูกทางอยู่ครูก็อยากรู้แต่นี้ครูก็อยากรู้ว่าไอ้เทคโนโลยีต่างๆที่มันมีเนี่ยมันเอาลงมาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนได้ยังไงคุณครูครับสิ่งที่เราได้มักจะประสบปัญหาในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยตัวหนึ่งก็คือเรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์กและตัวที่มันกำลังมาแรงอย่างยิ่งเลยตัวหนึ่งนั่นก็คือ Facebook นี่มันคืออะไรจริงๆแล้วเนี่ยพูดกันลึกเกินนะครับจริงๆแล้วมันเป็นเทคโนโลยีเว็บ 2.0ตัว1 นะครับไอ้เว็บ 1.0 เดิมมันก็เป็น HTML ธรรมดาเนี่ยนะครับเวลาเราเข้าเว็บเนี่ยนะครับมันก็จะมีแค่เข้าไปอ่านอย่างเดียวเว็บ 2.0 เนี่ยผู้ใช้เนี่ยสามารถที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับทางคอมพิวเตอร์ทางเว็บได้นะครับยกตัวอย่างที่มันดังมากๆก็คือเรื่องของ Facebook เนี่ยแหละครับผมเอางี้ดีกว่า
9: เรามาดูรูปตาของมันก่อนว่าไอ้ Facebook เนี่ยมันเป็นไงแล้วเดี๋ยวเรามาวิพากษ์วิจารณ์กันอาจารย์ครับ

เปิดอินเทอร์เน็ตใส่ตรงแอดเดรสว่า www.facebook.com สิ่งแรกเลยเนี่ยเราต้องสมัครกันก่อนซึ่งวิธีการสมัครนี้ก็ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากนั่นก็คือใช้อีเมลของตนเองนะครับถ้าสมัครแล้วต่อไปทำยังไงเวลาใช้งานก็อยู่ตรงนี้ครับอาจารย์ไม่ได้ไกลเลยนี่แหละครับกรอกตรงนี้แหละครับอาจารย์ก็กรอกอีเมลของอาจารย์ลงไปอาจารย์กรอกรหัสผ่านที่อาจารย์สมัครลงไปเมื่อตะกี้เนี่ยครับแค่นี้เองพอเข้ามาที่หน้าแรกแล้วคลิกสถานะแล้วก็อยากโพสอะไรก็โพสนอกจากนี้แล้วยังสามารถแบ่งปันรูปภาพแบ่งปันลิงก์แบ่งปันวิดีโอได้เยอะแยะไปหมดเราจะใช้ Facebook อาจารย์อย่าใช้หน้าแรกการใช้หน้าแรก Facebook เนี่ยของอาจารย์ตกกระป๋องเลยเพราะมันมีข้อความอื่นๆเนี่ยเห็นไหมครับเดี๋ยวเขาจะชวนเล่นเกมเนี่ยกำลังจะไปทำกับโค้งกับข้าวเล่นกันโอ้ยยินนี้สนุกสนานกว่าเยอะเพราะฉะนั้นอาจารย์อย่าไปอยู่ตรงนี้อย่าไปยุ่งกับเขาผมว่าอาจารย์สร้างกลุ่มของอาจารย์คลิกที่สร้างกลุ่มเนี่ยครับลองคลิกที่สร้างกลุ่มแล้วสร้างกลุ่มมา1กลุ่มนะครับคือจะเป็นกลุ่มนั้นจะเป็นวิชาอะไรอย่างไรก็ได้เรื่องราวอะไรก็ได้ที่อาจารย์จะกลับไปใช้กับเด็กที่โรงเรียนของอาจารย์สมมุติว่ากลุ่ม UTQ 105ผมเนี่ยนะครับผมก็เข้าไปในกลุ่ม UTQ 105ทางด้านซ้ายเนี่ยนะครับคลิกที่กลุ่มผมเนี่ยมันก็จะขึ้นอีกหน้านึงซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับหน้าแรกของ Facebook ผมเลยเพราะฉะนั้นอันนี้จะทำให้เราสามารถที่จะเข้าไปจัดการเรียนการสอนได้นะครับโดยคลิกกันที่กลุ่มของเราแล้วอาจารย์จะโพสอะไรเนี่ยจะโพสจะใส่ลิงก์จะใส่รูปภาพจะให้วิจารณ์อะไรนะครับอาจารย์สามารถทำได้ทั้งหมดอาจารย์ก็รับเฉพาะเด็กของอาจารย์ไอ้ภาษาจีนเนี่ยเธอคิดว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อเธอมากน้อยแค่ไหนอาจารย์ลองตั้งประเด็นขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วเด็กให้เขามาวิพากษ์วิจารณ์กันในนี้นะครับเนี่ยครูเขาก็มาคุยแต่เรื่องที่มันเป็นประโยชน์ครับคนที่เก่งก็เข้ามาช่วยคนที่อ่อนประเด็นสำคัญที่ผมบอกคุณครูว่าที่ผมใช้ให้อาจารย์ใช้ Facebook เป็นตัวเสริมผมไม่ได้ให้บอกอาจารย์ใช้ Facebook เป็นตัวหลักในการจัดการเรียนการสอนเหตุผลก็เพราะว่า Facebook ยังไงเด็กก็เล่น

0: คุณครูก็ได้เข้าใน YouTube นะครับเพื่อที่จะนำข้อมูลที่ทันสมัยแล้วก็เกี่ยวกับรูปภาพต่างๆนะครับในการเรียนการสอนครบีเนี่ยให้เด็กเรียนได้ทำความเข้าใจซึ่งนักเรียนสามารถที่จะเข้ามาดูในบล็อกนี้ได้เลยนะครับหลายคนคงจะถามเอ๊ะทำไมพละต้องมาที่นี่นะครับเป็นส่วนหนึ่งครับที่ครูจะต้องตามเทคโนโลยีที่ทันสมัยทันพวกเรานะครับวันนี้ครูมาเปิดตัวนะฮะเปิดแคมเปญเลยนะนั่นคืออะไรฮะ Facebook มาพูดคุยกันนะครับผ่านทาง Facebook ตั้งชื่อกลุ่มนะก็คือกระบี่ไร้ทำทานเพื่อที่จะให้เข้ากับบุคลิกนะเวลามาเรียนกระบี่ด้วยกันนะครับแล้วก็มีการแอดเข้ามานะครับข้อมูลข่าวสารพวกเรานี่เป็นอย่างไรนะครับก็พยายามแอดเข้ามานะครับที่กระบี่ไร้เทียมทาน
1: หลังจากที่คุณครูสนองเปิดตัว Facebook ของตัวเองก็ให้นักเรียนสมัครเข้ากลุ่มที่สร้างไว้เพื่อใช้เป็นช่องทางในการเรียนรู้และติดต่อกันนอกห้องเรียนซึ่งจะทำให้ช่องว่างระหว่างคุณครูและนักเรียนลดน้อยลง
0: ในช่วงปิดเทอมนี้นะครับในการที่เราจะมาเจอกันอย่างนี้ก็ค่อนข้างยากฉะนั้นเราจะเจอกันแล้วก็คุยกันก็ทาง Facebook นะครับเพื่อที่จะได้แชร์นะประสบการณ์ความรู้น้อยมากที่ครูพละที่จะได้นำข้อมูลข่าวสารแล้วก็เทคโนโลยีที่ทันสมัยนี้เข้ามาใช้เป็นองค์ประกอบในการเรียนการสอนมันเร็วเกินคาดจริงๆฉะนั้นมันทำให้เรามีความกระตือร้นอยู่ตลอดเวลารวมทั้งนักเรียนเองก็เช่นเดียวกัน
2: คือพวกเราก็เล่นอยู่กันปัจจุบันอยู่แล้วแล้วก็แบบใช้บ่อยก็อาจจะทำให้แบบว่าเบื่อก็แบบไปดูว่าเทอมหน้าอาจารย์จะสอนอะไร
3: เรียนแบบออนไลน์มันก็ต้องสนุกกว่าเรียนแบบธรรมดาอยู่แล้วค่ะทำให้ตรงนี้แหละเป็นที่ที่มันน่าสนใจค่ะ
4: ก็เป็นได้ทั้งที่ที่แบบว่าให้เรามาผ่อนคลายคุยกับเพื่อนแล้วก็เป็นที่ที่เราสามารถหาความรู้ได้จากตรงนี้ด้วยค่ะ

thaikoodview.com เนี่ยปัจจุบันเนี่ยเดิมก็เป็นเว็บ 1.0 นะครับปัจจุบันนี้เป็นเว็บ 2.0 สิ่งที่อาจารย์เข้าไปถึงในเว็บนี้แล้วปั๊บเนี่ยเว็บนี้จะมีบริการหลายๆอย่างแต่สิ่งที่เป็นหัวใจในปัจจุบันนี้ก็คือการใช้บล็อกในการจัดการเรียนรู้นะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ต้องสมัครกันก่อนไหนๆก็มาจะต้องใช้กันแล้ววิธีการสมัครไม่ใช่เรื่องยุ่งยากนะครับถ้าอาจารย์เป็นสมาชิกแล้วอาจารย์ก็เข้าสู่ระบบแต่ตอนนี้อาจารย์ยังอาจารย์ก็สมัครสมาชิก

0: ศาสตราจารย์นั้นต้องมี3ตัวนะครับต้องมี3ตัวโรงเรียนเดียวกันต้องเหมือนกันเสร็จเรียบร้อยก็ตามด้วยชื่อของผม SSS พูนศักดิ์ไม่ต้องเว้นวรรคตัวเล็กหมดกรอกคร่าวๆก่อนตอนนี้เสร็จเรียบร้อยอาจารย์ก็คลิกตรงข้างล่างว่าสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่พอเข้าได้แล้วสิ่งที่ผมจะให้อาจารย์ดูนะครับตรงนี้ครับอาจารย์ไม่ต้องไปดูที่ไหนหรอกครับดูที่ตรงข้างเนี้ยครับมันมีจุดๆเดียวทางขวานี่แหละครับนี่อาจารย์ครับให้เด็กสร้างเนื้อหาครับสร้างสิ่งที่มันควรจะสร้างส่วนตัวอาจารย์ก็สร้างสื่ออาจารย์คลิกที่สร้างเนื้อหาพอคลิกเข้าไปแล้วก็จะมีอะไรบ้างครับกระทู้ใช่ไหมครับสร้างกระทู้ได้ก็คือกระดานข่าวครับอาจารย์สามารถไปโพสต์ได้หมดเลยมีบล็อกมีเพื่อนบ้านอาจารย์ทำได้นะครับอาจารย์ลองเข้าไปที่บล็อกก่อนคลิกที่บล็อกเราจะสร้างบล็อกก่อนหัวข้อก็ใส่ไปเลยจะใส่เรื่องอะไรพิมพ์เลยครับพิมพ์ตอนนี้เลยเสร็จแล้วก็มาตรงเนื้อความพิมพ์อะไรก็ได้ครับทางซ้ายมือเห็นไหมครับรูปต้นไม้ครับพอคลิกต้นไม้ปั๊บมันได้หน้านี้ขึ้นมาอาจารย์ก็คลิกตรงแดงๆเลยครับปึ้งตรงนี้ก็คือโฟลเดอร์เก็บรูปภาพของผู้ใช้งานแต่ละคนเสร็จเรียบร้อยอาจารย์ก็ไปเบราครับเบารูปครับเสร็จเรียบร้อยอาจารย์คลิกอัปโหลดพออัปโหลดปั๊บรูปมันก็มาขึ้นตรงนี้เพราะฉะนั้นก็คือข้อความใส่ได้รูปใส่ได้หนังก็ใส่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างใส่ได้หมดสมมติว่าข้อความเนี้ยคลิกข้อความนี้ปั๊บผมจะไปโหนดคุณครูสุทัศน์ทุกท่านทำแถบสีตรงนี้ปรื้นครับคุณครูทุกท่านทำแถบสีเสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นโซ่ไหมครับนี่ครับนี่คือลิงก์ครับต้องการลิงก์คลิกตัวนี้ถ้ามันลิงก์อยู่แล้วต้องการเลิกลิงก์ก็คลิกตัวนี้โซ่ขาดงั้นคลิกที่โซ่ครับตรงนี้พิมพ์เลยครับ/note คุณครูสุทัศน์โหนดอะไรนะครับ
1: 87081ครับ
0: 87081นี่ครับเสร็จเรียบร้อยต้องการเปิดในหน้าเดิมอาจารย์ก็ open link in the same window ต้องการเปิดหน้าใหม่ก็ open link in a new window ผมเอาหน้าเดิมนี่แหละเสร็จแล้วก็คลิก insert ครับเมาส์ไปแตะใหม่ตอนนี้ปึ๊บพร้อมที่จะคลิกพอคลิกปั๊บปึ้งมาแล้วโอ้โหสุดหล่อคุณครูสุทัศน์ผมนี่ครับแสงกับชีวิตเห็นไหมครับอาจารย์ครับอาจารย์ได้สร้างให้เด็กสร้างบล็อกเป็นสมัครสมาชิกสร้างบล็อกเป็นเสร็จเรียบร้อยแล้วเวลาที่เราจะมาจัดกระบวนการเรียนการสอนจริงๆทำอย่างไร

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLT

ทีวีคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

ื่อนลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562

0: ริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลอง3สายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทําไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆดังนี้วันนี้เวลา 17:09 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครทรงเปิดอาคารทศมบพิตรซึ่งกองทัพเรือโดยโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือสถานพยาบาลระดับชั้นตติยภูมิชั้นสูงกระทรวงกลาโหมดำเนินการก่อสร้างเมื่อปี2562เพื่อเพิ่มศักยภาพการรองรับผู้ป่วยทั้งกำลังพลกองทัพเรือครอบครัวและประชาชนทั่วไปที่มารับบริการรักษาพยาบาลมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและยกระดับมาตรฐานการรักษาพยาบาลให้ครอบคลุมยิ่งขึ้นได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งก่อตั้งแล้วเสร็จเมื่อปี2566โดยเปิดใช้งานอาคารเมื่อเดือนเมษายน2567โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามว่าอาคารทศมบพิตรมีความหมายว่าอาคารที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้เป็นพระบรมนาถบพิตรรัชกาลที่10เป็นอาคารผู้ป่วยในสูง14ชั้นมีพื้นที่ใช้สอยกว่า 2,300 ตารางเมตรให้บริการดูแลผู้ป่วยอายุรกรรมและโรคซับซ้อนพร้อมด้วยระบบสนับสนุนการรักษาพยาบาลอัจฉริยะมีเตียงรองรับผู้ป่วยทั่วไปผู้ป่วยวิกฤตและกึ่งวิกฤตรวม228เตียงจากนั้นทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการนาวีเวชบริรักษ์ใต้ร่มทศมบพิตรสายทานพระเมตตารักษาปวงประชาต่อยอดเวชศาสตร์ทหารเรือซึ่งจัดขึ้นภายในอาคารทศมบพิตรเพื่อเผยแผ่พระมหากรุณาธิคุณและนำเสนอผลงานความก้าวหน้าดังต่างๆประกอบด้วยสายทานพระเมตตาจะแสดงพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานพระราชทรัพย์สนับสนุนการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยสำหรับโรงพยาบาลในสังกัดทศมบพิตรนามพระราชทานจะแสดงความเป็นมาของอาคารทศมบพิตรการแพทย์เชิงยุทธวิธีจะแสดงภารกิจการช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้ประสบภัยในภาวะวิกฤตการปฏิบัติการแพทย์สนามและนวัตกรรมฝีมือแพทย์ทหารศูนย์รักษาสายตาโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าจะแสดงความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีการผ่าตัดแก้ไขสายตาและโครงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยให้เข้าถึงโอกาสในการมองเห็นโซนศูนย์เวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูงจะแสดงเทคโนโลยีห้องปรับแรงดันบรรยากาศสูงพร้อมการรักษาด้วยออกซิเจนความดันสูงเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤตตลอด24ชั่วโมงส่วนหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดจะแสดงการยกระดับการรักษาโรคที่มีความซับซ้อน

ด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดที่เพิ่มความแม่นยำการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจณโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือในครั้งนี้นับเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่กำลังพลและประชาชนผู้มารับบริการของโรงพยาบาลและถือเป็นจุดหมายสำคัญของกรมแพทย์ทหารเรือที่สะท้อนเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการปฏิบัติภารกิจภายใต้ปณิธานการแพทย์ของทหารคือการแพทย์เพื่อประชาชนเพื่อขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขไทยให้มีความก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืนสืบไป

เวลา 18:23 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางสาวปิงคิดนีกรเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่27 มกราคม 2567เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่เวลา 18:39 นาทีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมด้วยผู้บริหารกระทรวงการคลังเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายรูปหล่อลอยองค์พระคลังในพระคลังมหาสมบัติเทพประจำกระทรวงการคลังจำลองและเหรียญที่ระลึกพระคลังในพระคลังมหาสมบัติซึ่งจัดสร้างขึ้นเมื่อปี2568ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการคลังครบ150ปีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

ระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโคลอมเบียกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวทางตะวันตกของสาธารณรัฐโคลอมเบียเมื่อวันที่10สิงหาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายเอเบราโดเดลาเอสปริเอยาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโคลอมเบียกรุงโบโกตาข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งเมื่อทราบว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในหลายพื้นที่ทางตะวันตกของโคลอมเบียความเสียหายที่เกิดขึ้นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้สูญหายเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในนามของประชาชนชาวไทยเราขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมาอย่างท่านประธานาธิบดีประชาชนชาวโคลอมเบียและโดยเฉพาะครอบครัวจำนวนนับไม่ถ้วนที่ต้องประสบกับความสูญเสียในครั้งนี้ความอาทรห่วงใยและคำภาวนาของเราจะคงอยู่กับประชาชนชาวโคลอมเบียและเจ้าหน้าที่กู้ภัยผู้เสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ท่ามกลางสถานการณ์ที่ยากลำบากขอให้ทุกคนได้ฟื้นฟูพลังกายพลังใจและกลับมาเข้มแข็งหลังจากผ่านเหตุการณ์อันเลวร้ายนี้เราหวังด้วยใจจริงว่าจะช่วยผู้รอดชีวิตได้เพิ่มมากขึ้นอีกทั้งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์โดยเร็วจากภัยพิบัติร้ายแรงในครั้งนี้พระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพพลตำรวจเอกเสริมจารุรัตน์อดีตหัวหน้านายตำรวจราชสำนักประจำวันนี้เวลา 17:32 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนวัดธาตุทองเขตวัฒนากรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพพลตำรวจเอกเสริมจารุรัตน์ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่28เมษายน2569สิริอาย

97ปีพลตำรวจเอกเสริมจารุรัตน์เกิดเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2472บิดามารดาคือนายชมจารุรัตน์และนางภัทราจารุรัตน์สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาที่วชิราวุธวิทยาลัยและเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นรุ่นแรกระหว่างศึกษาได้สมัครเป็นนักเรียนพลตำรวจประจำกองร้อยที่3ซึ่งขณะนั้นฝึกอยู่ภายในพระบรมมหาราชวังและเริ่มต้นรับราชการตำรวจประจำแผนกกฎหมายกองวิชาการกรมตำรวจในปี2495ต่อมาได้รับการคัดเลือกจากกรมตำรวจให้ไปศึกษาด้านกิจการตำรวจณสหราชอาณาจักรก่อนเดินทางไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทด้านการบริหารงานตำรวจณมหาวิทยาลัยอินเดียนาประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อกลับประเทศไทยได้ปฏิบัติหน้าที่โดยดำรงตำแหน่งรองสารวัตรและขึ้นเป็นสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลบางรักก่อนดำรงตำแหน่งสารวัตรแผนกศูนย์รวมข่าวและรองผู้กำกับการรถวิทยุและศูนย์รวมข่าวกองบัญชาการตำรวจนครบาลโดยมีบทบาทสำคัญในการวางรากฐานระบบวิทยุสื่อสารของตำรวจทั้งนี้ในปี2505เป็นตำรวจไทยคนแรกที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาหลักสูตรของสำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกาหรือ FBI รุ่นที่70และได้นำความรู้ตลอดจนวิทยาการตำรวจสมัยใหม่จากต่างประเทศมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานตำรวจไทยโดยเป็นผู้ริเริ่มตั้งหน่วยปฏิบัติการพิเศษหรือหน่วยสวาทเพื่อรองรับปัญหาก่อการร้ายสากลและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งสำคัญต่างๆอาทิผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจนครบาลรองอธิบดีกรมตำรวจและดำรงตำแหน่งผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษหรือ191เป็นคนแรกเป็นผู้วางรากฐานงานสายตรวจงานปฏิบัติการพิเศษและงานถวายความปลอดภัยจนได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้านายตำรวจราชสำนักประจำด้านครอบครัวสมรสกับคุณหญิงชโลบนจารุรัตน์มีลูก3คนทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเกิดคุณพุ่มเจนเซ่น16สิงหาคม2569วันนี้เวลา 10:49 นทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครโดยมีท่านผู้หญิงพลอยไพลินเจนเซ่นและครอบครัวรวมถึงท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซ่นเฝ้ารับเสด็จและร่วมในพิธีด้วยในการนี้ทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธอังคีรสพระประธานพระอุโบสถทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชสรีรางคารสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7และพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรต่อจากนั้นทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเกิดคุณพุ่มเจนเซ่น16สิงหาคม2569คุณพุ่มเจนเซ่นเกิดเมื่อวันที่16สิงหาคม2526ที่สหรัฐอเมริกาหลังจากจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้กลับมาศึกษาต่อที่ประเทศไทยในโปรแกรมพิเศษที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และเข้าศึกษาต่อที่คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีความสนใจในด้านกีฬาเช่นว่ายน้ำและเจ็ตสกีทั้งยังมีความสามารถพิเศษในการคำนวณตัวเลขปฏิทินเพียงแค่บอกวันที่เดือนและปีเกิดสามารถบอกได้ทันทีว่าบุคคลนั้นเกิดวันอะไรนอกจากนี้ยังดำรงตำแหน่งว่าที่นายหมวดตรีกองอาสารักษาดินแดนและเป็นตำรวจม้าสังกัดกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังอนุสาวรีย์จอมมารดาอ่วมภายในสุสานหลวงวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามทรงวางพวงมาลัยที่อัฐิขุนพุ่มซึ่งถึงแก่อนิจกรรมจากเหตุการณ์ธรณีพิบัติคลื่นสึนามิเมื่อวันที่

16 ธันวาคม 2547พระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสะเกษกรุงเทพมหานครรวม8 รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8 รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8 รูปและประคมย่ำยามกำหนด100 วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา19 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8 รูปในเวลา11 นาฬิกาในเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปและเวลา17 นาฬิกาในเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10 นาฬิกานางนิภาสุพิชยางกูลและคณะห้างหุ้นส่วนจำกัดนิวฮ่องฮั่วไทยแลนด์บริษัทน้ำดื่มเพื่อชีวิตจำกัดและมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจังหวัดเชียงรายได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอรุณวรารามวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดทุ่งเศรษฐีกรุงเทพมหานครวัดนายาวและวัดสมศรีจังหวัดบุรีรัมย์วัดทุ่มท่าจังหวัดพะเยาวัดโพชัยโคกใหญ่จังหวัดกาฬสินธุ์และวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัสหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10 รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา14:30 นมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูปะการังและชายหาดสมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทยบริษัทมหาชัยพัฒนาที่ดินจำกัดและบริษัทปิ่นทองอินดัสเทรียลพาร์คจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดกัลยาณมิตรและวัดพระศรีมหาธาตุกรุงเทพมหานคร

วัดศรีวารีน้อยวัดราชนิมิตสัทธารามและวัดบัวโรยจังหวัดสมุทรปราการวัดสุวรรณรัตน์โพธิยารามวัดสามราชนุกูลวัดสว่างโสพลและวัดจอมรัตนารามจังหวัดสุรินทร์สวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทนิปปอนคินโซคุประเทศไทยจำกัดบริษัทมักกะสันสแตนเลสสตีลจำกัดนางศิวากรรัตนภากรและคณะโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครกรุงเทพมหานครและนายผู่เทพโพหอมและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโมลีโลกยารามและวัดหงรัตนารามกรุงเทพมหานครวัดครุนอกจังหวัดสมุทรปราการวัดราชสามัคคีวัดช่องแสมสารวัดเทพประสาทและวัดสันติธาราวาสจังหวัดชลบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 วัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดมัชฌิมาวาสจังหวัดสงขลาจำนวน4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมจังหวัดตราดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจังหวัดเชียงรายและวัดหัวตลุกวรารามจังหวัดนครสวรรค์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อยกคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพที่ดีและยั่งยืนทางนี้เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ12สิงหาคม2569สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวบนเส้นทางเชื่อมโยงจากพระบรมมหาราชวังกรุงเทพมหานครสู่พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินอาคารเรียนรู้เรื่องโขนศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงวางรากฐานการอนุรักษ์และฟื้นฟูโขนมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติให้คงอยู่สืบไปเปิดให้บริการรถรับส่งฟรีวันละ1รอบระหว่างวันที่12สิงหาคมถึง26ธันวาคม2569ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์ลงทะเบียนสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th และณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนราชประชาสมาสัยจังหวัดสมุทรปราการโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมจังหวัดตราดนักเรียนราชินีรุ่น95สมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทยและพันธมิตรวัดหัวตลุกวนารามและวัดศรีอุทุมพรจังหวัดนครสวรรค์นายภูเทพโพหอมโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครกรุงเทพมหานครและมูลนิธิพระ

พุทธเจ้า5พระองค์จังหวัดหนองคายทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.แบ่งเป็น3ช่วงเวลาคือเวลา 8:00 น.ถึง 10:00 น.เวลา 11:30 น.ถึง 16:00 น.และเวลา 18:00 น.ถึง 20:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: ้ได้เจ้าค่ะพวกข้าเป็นเพียงทาสไม่สมควรได้รับของมีค่าเช่นนี้เจ้าค่ะ
1: รับไปเถอะถือเป็นการขอบใจที่เองทั้งสองช่วยงานข้ามาช้านานสำหรับข้าพวกเองน่ะไม่ใช่ทาสพวกเองเป็นเหมือนครอบครัว
2: คุณปู่ครับอยากมีทาสบ้างจะได้นอนกินขนมสบายทั้งวัน
3: โอ้ยเขาเลิกทาสไปตั้งแต่สมัยเนี่ยหลวงราชการที่5แล้วเมฆสมัยนี้ไม่มีแล้วละ
2: อ้าวแล้วทำไมต้องเลิกด้วยล่ะครับ
3: ก็การมีทาสเป็นสัญลักษณ์ของบ้านเมืองที่ไม่เจริญชาวต่างชาติจะใช้เป็นข้ออ้างในการยึดครองประเทศเราได้อีกอย่างในหลวงราชการที่5ทรงรักประชาชนมากพระองค์จึงเลิกทาสอย่างค่อยเป็นค่อยไปแถมไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อเลยสักนิด
4: ไม่เสียเลือดเสียเนื้ออ
3: า้าวใครโทรมาเดี๋ยวปู่ไปรับก่อนนะโอ้ยหลังไม่ค่อยดีพักนี้
2: เธอจะทำอะไรอะ่ะ
4: ฉันอยากรู้ว่าไม่เสียเลือดเสียเนื้อคืออะไรเธอไม่อยากรู้หรอตื่นได้แล้วเจ้าปากกาขี้เซาพาพวกฉันไปตอนที่เขาเลิกทัดกันหน่อยสินี่มันตลาดนี่
5: ตลาดสดสมัยรัชกาลที่5
4: ที่นี่จะมีทาสเหรอ
2: นะครับนะครับถ้าผมอยากเจอทาสผมต้องไปหาที่ไหนล่ะครับ
6: ฉันนี่แหละลูกทาสลูกนี้รับรองว่าหวานฉ่ำเลยจ้า
4: น้าคะแล้วเป็นลูกทาสจริงเหรอคะนี่แสดงว่าเจ้านายของน้าให้มาขายของใช่ไหมคะ
6: เปล่าหรอกฉันมาขายเองเมื่อก่อนครอบครัวฉันเป็นหนี้สินเยอะมากพ่อกับแม่ของฉันก็เลยต้องขายตัวเองไปเป็นทาสเมื่อพ่อแม่เป็นทาสตัวฉันเองเกิดมาก็ต้องเป็นทาสด้วยแต่ในหลวงท่านเมตตามากท่านสั่งให้เลิกทาสทั่วสยามเด็กที่เกิดตั้งแต่ปีที่ท่านขึ้นครองราชโตมาจะไม่ต้องเป็นทาสเหมือนพ่อแม่แล้วฉันเนี่ยก็เป็นคนรุ่นแรกเลยนะ
2: เอ๊ะแล้วคนอื่นๆที่เขาเกิดก่อนนะก็ต้องเป็นทาสไปตลอดชีวิตเหรอครับ
6: เปล่าเลยเพราะท่านประกาศลดค่าตัวทาสแบบนี้ก็ไถ่ตัวกันได้ง่ายขึ้นฉันก็เลยมาขายของหาเงินไปไถ่ตัวพ่อแม่นี่ยังไงล่ะ
4: ดีจังเลยนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวหนูช่วยน้าขายของนะคะแตงไทยหวานๆจ้าแตงไทยหวานๆ
2: ฮะไปเร็วเราต้องรีบไปกันแล้ว
4: ขอให้น้าหาเงินไปถ่ายตัวพ่อแม่ได้ไวๆนะคะ
3: นี่ยังไงล่ะที่ต่างประเทศน่ะเขาเลิกทาสกันทีนึงมีคนตายเยอะแยะเลยนะแต่ในหลวงทรงทราบดีว่าการมีทาสนั้นเป็นธรรมเนียมบ้านเมืองมาแต่โบราณจึงทรงค่อยยกเลิกทีละเล็กละน้อยเพื่อไม่ให้มีคนต่อต้านต้องใช้เวลาหลายสิบปีเลยนะถึงจะเลิกทาสได้ทั้งหมด
4: ว้าว
7: การเลิกทาสในประเทศของเราเป็นการให้อิสระกับประชาชนเพื่อไม่ให้ถูกกดขี่ต่อไปและในหลวงรัชกาลที่5ก็ทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปทำให้ไม่เกิดการต่อต้านจนสู้รบเสียเลือดเนื้อเหมือนชาติอื่นๆ

0: รู้ไหมก่อนที่จะมีรถไฟฟ้ากรุงเทพเคยมีรถรางด้วยนะ
1: มันเป็นยังไงเหรอครับคุณปู่มันวิ่งบนรางไหมแล้วมันตัดกับรถไฟยังไงครับ

0: ครับเนี่ย
1: น้าครับบนได้เลยครับโชว์หน่อยสิครับว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหน
2: แม่เราต้องกลับแล้ว
3: พร้อมไหนหนู

0: มีท่านใดจะค้านในข้อใดไหมครับอันนี้เหมือนกับรัฐธรรมนูญเข้าวาระ3นะครับนี่ท่านเราไม่ได้ทำอะไรกันอยู่เรารู้ไหมฮะนี่เรากำลังร่างรัฐธรรมนูญนะครับของคน22คนนะครับ21บวก1นี่คือรัฐธรรมนูญครับกติกาในการอยู่ร่วมกันต้องการให้นักเรียนรู้ว่ารัฐธรรมนูญคืออะไรนี่คือกิจกรรมนะครับอาจารย์เชิญครับ
1: สมมติว่ามันมีเหตุการณ์ที่บางคนลืมติดโทรศัพท์แล้วมันดังปื๊ดขึ้นมาหรือว่าคนมาสายหน่อยเพราะว่าค้างลิฟต์อยู่หรืออะไรเนี่ยนะคะเขาจะถูกมองเป็นตัวประหลาดไหมสมมติ
0: อันนี้ที่นี่คือประเด็นต่อไปนะครับกติกาเรามีละ5ข้อประเด็นต่อไปคือเราจะทำยังไงนะฮะเราจะรักษากติกานี้ใช่ไหมครับร่วมกันใช่ไหมครับแล้วถ้ามีการละเมิดกติกาขึ้นมาจะดำเนินการยังไงถ้าหากว่าทุกคนทำตามต้องมีบทลงโทษไหมครับไม่ต้องมีที่ต้องมีก็เพราะว่าไม่ยอมทำตามกติกาที่ต้องลงโทษกันเพราะอะไรครับต้องบังคับให้ทำเพราะโดยมากเนี่ยกติกาเหล่านั้นเนี่ยมักจะไม่ได้มาจากตัวเขาเองถ้าลองนึกดีๆนะฮะเรามีการบังคับทั้งหลายในโรงเรียนเนี่ยกติกาเหล่านั้นเนี่ยมาจากนักเรียนบ้างไหมไม่มีเลยนะครับถึงต้องบังคับไงบังคับด้วยการลงโทษแต่ถ้าเปลี่ยนใหม่นะครับให้ลองนักเรียนเขาลองคิดด้วยตัวเขาเองว่าเอ๊ะในการเรียนร่วมกันในห้องเนี่ยนักเรียนคิดว่าน่าจะมีกติกาอะไรบ้างเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของเราทุกคนอาจารย์เชื่อไหมครับไอ้ข้อซึ่งเราห้ามเขาทุกข้อนะครับมันจะมาเองเขาคิดได้เองครับนี่คือการฝึกฝนการเป็นพลเมืองของระบอบประชาธิปไตยครับฝึกในการเรียนรู้ที่จะเคารพกติกาและเห็นความสำคัญของกติกาจะเห็นความสำคัญของกติกาได้ต้องให้เขาเป็นผู้คิดตั้งแต่ต้นเลยนะครับว่ากติกามันมีขึ้นมาเพื่ออะไรมันมีเทคนิคอยู่อันหนึ่งครับเดี๋ยวผมทดลองดูก็ได้นะครับอาจารย์ขึ้นมาเขียนคนละหนึ่งข้อนะครับข้อไหนครับที่อาจารย์คิดว่าปฏิบัติยากที่สุดหรือเป็นข้อซึ่งอาจารย์คาดว่าอาจารย์คงจะพลาดหรืออาจจะต้องมีการละเมิดเราลองมาสำรวจดูนะครับว่ากติกาข้อไหนเนี่ยจะมีปัญหาที่สุดเชิญครับทีละท่านเลยครับอาจารย์ดูซิข้อไหนจะเป็นข้อที่เป็นปัญหาที่สุดจะได้คิดวิธีป้องกันไปเลยอันนี้สรุปนะครับข้อตรงเวลานะครับ12มีส่วนร่วมในกิจกรรมนะครับ2ปิดเสียงโทรศัพท์3เคารพสิทธิของกันและกัน2รับฟังความเห็นซึ่งกันและกัน1เพราะนั้นข้อที่มีปัญหาที่สุดก็คือข้อตรงเวลานะครับดูแล้วจะเป็นข้อที่น่าจะมีการปฏิบัติตามมากที่สุดผมขอสั้นๆนะครับก่อนจะผ่านกิจกรรมนี้ไปสู่กิจกรรมที่3นะครับเราจะแก้ยังไงดีเรื่องของตรงเวลาต้องแก้ที่ไหนครับตัวเราเองนะครับรักษาเวลาแล้วเราก็จะตรงเวลาทีนี้ถ้าเกิดมีการละเมิดกติกาขึ้นมาทำไงครับพรุ่งนี้เช้าเอาไงดีฮะเอาเป็นง่ายๆเบาๆนะครับถ้าพรุ่งนี้ใครมาเกิน 8:30 นต้องมาขอโทษต่อที่ประชุมว่าขอโทษด้วยครับแล้วเหตุผลคืออะไรก็แล้วแต่หรือไม่มีเหตุผลก็แล้วแต่ตื่นสายนะฮะก็ขอโทษคือยอมรับใช่ไหมฮะแล้วก็จบลองดูไหมฮะอันนี้สามารถไปใช้

ใช้ที่ห้องเรียนได้นะครับไม่เลียวไม่จำเป็นเลยครับถ้าหากเราใช้วิธีการแบบนี้เทคนิคของการต้องไปตีไม่จำเป็นเลยการเคารพกติกานั้นหัวใจสำคัญคือต้องทำให้ผู้เรียนตระหนักให้ได้ว่าตัวเขานั้นได้มีการละเมิดกติกาอะไรบ้างโดยให้เขาเนี่ยมองมาถึงตัวของเขาเองให้ได้อันนี้ก็เป็นเทคนิค

มาตกลงกันครับสังคมที่ผาสุกประโยชน์สุขร่วมกันกติกาก็จะมาจากการตกลงกันของพวกเรามีคำกล่าวนะครับที่เป็นประโยคอมตะของพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์นะครับเป็นพระบิดาแห่งกฎหมายไทยท่านกล่าวไว้ว่าชนชั้นใดร่างกฎหมายก็ย่อมเป็นไปเพื่อชนชั้นนั้นถ้าต้องการให้เกิดกฎหมายที่เป็นไปเพื่อประชาชนต้องให้ใครเป็นคนร่างกฎหมายครับต้องให้ประชาชนเป็นคนร่างเพราะนั้นกติกาที่จะใช้ในการอยู่ร่วมกันของประชาชนก็ต้องมาจากประชาชนนะครับและตอนนี้เรามาถึงคุณสมบัติข้อต่อมานะครับคือเรื่องของการพึ่งตนเองคำถามก็คือว่าเมื่อท่านมีปัญหาที่ผ่านมานะครับท่านพึ่งตัวเองได้หรือไม่หรือท่านต้องพึ่งใครหรือพึ่งอะไรให้ท่านลองสำรวจตัวเองดูนะครับลองเขียนมาดูครับบนกระดาษแล้วมาแปะดูสิครับมีพึ่งตัวเองสิคนเอาพึ่งตัวเองนะพึ่งตัวเองนี่พึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีนะฮะพระเจ้านะครับพึ่งตนเองพึ่งตนเองได้พึ่งตัวเองได้สวดมนต์แล้วปัญหาจะแก้ได้เองหากไม่สบายใจจะพึ่งศาสนาท่านคิดว่ามีการพึ่งสิ่งอื่นนอกจากนี้อีกไหมมีไหมครับพึ่งผู้มีอำนาจมากกว่าใช่ไหมครับถ้าหากว่าต้องการสิ่งใดก็เช่นใบขับขี่ของท่านถูกยึดไปท่านพึ่งใครครับในการใบขับขี่ขึ้นมาพ่วงกับถามว่าสังคมไทยที่เรามองปัญหาไม่ออกแล้วก็แก้ปัญหาไม่ได้เนี่ยมันเกิดจากอะไรครับเป็นเพราะว่าเราไม่ได้พึ่งตัวเองหรือไม่เราจะพบว่าปัญหาของเรานะครับคือเรามักจะต้องไปพึ่งผู้ซึ่งอยู่สูงกว่านะครับแม้กระทั่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือผู้อยู่สูงกว่าที่เรามองไม่เห็นนะครับเพื่อหวังว่าผู้มีอำนาจนะครับจะตอบแทนเรากลับมานะครับและนี่ไม่ใช่โครงสร้างของระบบอุปถัมภ์หรือถูกไหมครับเราบอกว่าประเทศไทยล้มเหลวกับระบอบประชาธิปไตยเพราะเป็นระบบอุปถัมภ์นี่นะครับระบบอุปถัมภ์เพราะนั้นเราจะทำลายระบบอุปถัมภ์ได้เพื่อประชาธิปไตยของเรางอกงามก็ต้องพึ่งตนเองครับสังคมในระบอบประชาธิปไตยตั้งอยู่บนหลักการของความเสมอภาคถามว่าหลักของความเสมอภาคเนี่ยโครงสร้างของสังคมเป็นแนวนี้หรือเป็นแนวนี้ครับในกระทรวงของเรานะครับกระทรวงศึกษาธิการนะครับสูงสุดคือรัฐมนตรีนะครับศึกษาธิการรองลงมาใครฮะสพทใช่ไหมฮะปลัดกระทรวงก่อนอ่ะปลัดกระทรวงใครฮะสพทเลขาสพทนะครับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐานนะฮะเลขาธิการผอ.เขตผอ.เขตการศึกษานะครับแล้วใครครับผอ.โรงเรียนแล้วใครครับครูแล้วใครครับสุดท้ายใครครับนักเรียนครับอยู่ต่ำสุดถูกไหมฮะนักเรียนอยู่ต่ำสุดยังมีพาโลงอีกใช่ไหมฮะตรงนี้พาลงพาลงนักเรียนไม่ทราบใครเหนือใครนะฮะพาลงอาจจะประมาณเดียวกันนะครับรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาสั่งปลัดปลัดสั่งเลขาธิการสพทเลขาธิการสพทก็ไปสั่งผอ.เขตผอ.เขตก็ไปสั่งผอ.โรงเรียนผอ.โรงเรียนก็มาสั่งพวกท่านต่อแล้วพวกท่านก็ไปสั่งครูต่อคนอยู่สูงกว่ามีคืออะไรอำนาจถูกไหมครับอำนาจในการสั่งลงมาเป็นชั้น
แล้วคนอยู่

ูต่ำกว่ามีอะไรครับมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามคนที่อยู่สูงกว่าจริงๆแล้วสังคมไทยเนี่ยต้องเป็นแนวระนาบนะครับมาตั้งแต่27มิถุนายน2475เมื่ออำนาจสูงสุดได้กลายเป็นของราษฎรทั้งหลายท่านนึกดูนะครับสูงสุดแต่เดิมเนี่ยคือใครครับพระมหากษัตริย์ท่านบอกอำนาจสูงสุดอันนี้ท่านขอมอบให้กับราษฎรทั้งหลายเกิดอะไรขึ้นครับราษฎรทั้งหลายก็ขึ้นไปสูงสุดหมดนั่นแปลว่าสังคมก็เลยกลายเป็นแนวนอนถูกไหมครับแล้วจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยก็เป็นเพียงแค่ความแตกต่างแตกต่างแต่เสมอกันและเคารพซึ่งกันและกันและเคารพการทำหน้าที่ของกันและกันสังคมที่เป็นแนวดิ่งเนี่ยเราก็จะพึ่งคนอยู่ต่ำกว่าจะพึ่งคนอยู่สูงกว่านะครับเพราะคนอยู่สูงกว่ามีอำนาจจะบันดาลให้ถูกไหมครับก็พึ่งสูงไปเรื่อยๆเหนือรัฐมนตรีศึกษาก็มีนายกใช่ไหมฮะมีนายกถ้าหากว่าสังคมในระบอบประชาธิปไตยนะครับเป็นแนวระนาบแบบนี้แปลว่าอะไรครับจริงๆแล้วเนี่ยพาโรงกับผอ.โรงเรียนเดินเข้าคูหากาบาดเลือกตั้งน้ำหนักของกากบาทที่กาลงไปมันก็เท่ากันใช่ไหมครับเพราะความจริงแล้วสังคมเนี่ยในระบอบประชาธิปไตยมันต้องเป็นแนวนี้นะครับแต่เคารพการทำหน้าที่ของกันและกันนั่นแปลว่าอะไรครับนักเรียนกับครูก็เสมอกันนะครับในความเป็นพลเมืองของประเทศไทยเพียงแต่มีบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นเป้าหมายนะครับของกิจกรรมตรงนี้คือเพื่อเห็นว่าถ้าจะเป็นพลเมืองของระบอบประชาธิปไตยเนี่ยก็ต้องพึ่งตัวเองนะครับซึ่งการพึ่งตัวเองเนี่ยมันก็เป็นเรื่องเดียวกันกับการมองคนอื่นอย่างเสมอภาคกันกับเรานะครับในสังคมระบอบประชาธิปไตยผู้มีอำนาจเขาก็เป็นพลเมืองที่เท่าเทียมกันกับเรานะครับอันนี้คือสิ่งที่ทำให้เราจะสามารถทำให้เกิดสังคมที่พึ่งตัวเองขึ้นมาได้คือต้องหยุดพึ่งคนอื่นครับพึ่งตัวเองและเคารพซึ่งกันและกันปกติการเรียนในห้องเนี่ยอาจารย์จะเป็นประธานนักเรียนเป็นกรรมใช่ไหมเป็นกรรมอ่ะต้องเรียนรู้ทุกอย่างตามที่อาจารย์เขานั่นมาแล้วสูงสุดนะครับเจ้ากรรมนายเวรสูงสุดคือรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาใช่ไหมครับนะครับแล้วก็สั่งสุดท้ายก็ทุกอย่างลงที่เด็กใช่ไหมครับเปลี่ยนใหม่ฮะเปลี่ยนเด็กให้เป็น subject ครับเป็นประธานเพราะการเปลี่ยนตัวเองให้เป็นพลเมืองคนเปลี่ยนคือใครครับตัวเราเองก็แปลว่านักเรียนก็ต้องเปลี่ยนตัวเองใช่ไหมครับต้องให้เขาเปลี่ยนตัวเองก็แปลว่าเขาเป็นประธานครับถ้าเขาเป็นกรรมเนี่ยเราไปบีบคอเขาให้เปลี่ยนนะครับไม่เปลี่ยนใช่ไหมไม่เลี้ยวไม่เปลี่ยนใช่ไหมใช่ไหมครับต้องเปลี่ยนใหม่กระบวนการแบบนี้ไม่มีทางเกิดนะครับถ้าเกิดการเรียนการสอนเป็นแนวดิ่งต้องเปลี่ยนให้เป็นแนวระนาบระนาบแต่เคารพซึ่งกันและกันนะครับไม่ได้แปลว่านักเรียนต้องเคารพครูอย่างเดียวครูก็ต้องเคารพในความเป็นนักเรียนของเขาด้วยเคารพซึ่งกันและกันและต่างคนก็ต่างทำหน้าที่ใช่ไหมครับนั่นนี่คือสังคมพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย

วันนี้ตอนที่3นะครับเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการเคารพผู้อื่นเคารพผู้อื่นนั้นตามที่เราได้สรุปกันในตอนแรกนะครับก็มี3ส่วนด้วยกันคือเคารพสิทธิของผู้อื่นเคารพความแตกต่างและเคารพหลักความเสมอภาคและนี่คือเนื้อหาของตอนที่3ในวันนี้ครับเราจะเริ่มต้นด้วยเรื่องของการเคารพสิทธิผู้อื่นเราจะมาสำรวจกันดูนะครับว่าสภาพการละเมิดสิทธิผู้อื่นนะครับละเมิดสิทธิเสรีภาพในสังคมไทยเนี่ยมีปัญหาการ

เมื่อสิทธิอะไรเกิดขึ้นบ้างโดยเริ่มจากตัวของอาจารย์เองนะครับให้อาจารย์เขียนมาคนละหนึ่งข้อนะครับว่าอาจารย์ถูกละเมิดสิทธิอะไรบ้างเช่นถูกแซงคิวกำลังจะกด ATM อยู่นะครับก็มีคนมาแซงคิวกำลังจะซื้อข้าวแกงก็มีคนมาแซงคิวอะไรก็แล้วแต่ครับอาจารย์เขียนมาคนละหนึ่งข้อครับอาจารย์ถูกละเมิดสิทธิอะไรบ้างเขียนเสร็จแล้วเดี๋ยวขอเชิญมาแปะที่บอร์ดครับเชิญเลยครับปาดหน้าถูกเพื่อนค้นกระเป๋าสตังค์ละเมิดเอางานไปก๊อปปี้โดยไม่บอกอันนี้คือสภาพปัญหานะครับของการละเมิดสิทธิซึ่งกันและกันนะครับที่เกิดขึ้นในสังคมไทยของเราและเป็นปัญหาที่เป็นสาเหตุที่ทำให้ประชาธิปไตยของเราไม่สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้ถ้าตราบใดที่เจ้าของบ้านทั้งหลายยังไม่เคารพในสิทธิของกันและกันการปกครองโดยประชาชนจะสำเร็จได้อย่างไรแผ่นแรกท่านเขียนว่าท่านเป็นผู้ถูกละเมิดในเรื่องใดแผ่นที่สองให้ท่านเขียนว่าแล้วตัวท่านล่ะครับได้เคยละเมิดสิทธิคนอื่นในเรื่องอะไรบ้างครับเขียนมาหนึ่งเรื่องมาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับแซงคิวแอบเปิดกระเป๋าสตางค์ของแฟนดาวน์โหลดงานจากอินเทอร์เน็ตมาปรับแก้มาแปะเป็นผลงานใหม่ของเราอันนี้ป่ะครับเรื่องการเอางานมาก๊อปปี้ป่ะครับเอางานผู้อื่นมาก๊อปปี้ทีนี้ประเด็นคือว่าในครั้งแรกที่เราเขียนนะครับว่าเราถูกละเมิดสิทธิอะไรบ้างกับเมื่อเราเขียนว่าแล้วเราเป็นคนละเมิดสิทธิอะไรบ้างเนี่ยเหมือนกันไหมครับเราถูกแซงคิวแล้วเราก็เป็นคนแซงคิวเราถูกหยิบของไปใช้โดยไม่ขออนุญาตแล้วเราก็เป็นคนหยิบเอาของผู้อื่นไปใช้โดยไม่ขออนุญาตเช่นกันสรุปว่าที่มีการละเมิดสิทธิที่เกิดขึ้นในสังคมของเราใครเป็นคนละเมิดครับตัวเราเองเป็นคนละเมิดถ้าจะสร้างสังคมที่ไม่มีการละเมิดสิทธิเสรีภาพซึ่งกันและกันต้องเริ่มต้นที่ใครครับตัวเรานี่คือพลเมืองครับของระบอบประชาธิปไตยเราเริ่มต้นที่ตัวเราเมื่อเราเคารพสิทธิของกันและกันแล้วการละเมิดสิทธิหรือการที่เราถูกละเมิดสิทธิก็จะหมดไปกิจกรรมนี้มุ่งให้เกิดความตระหนักนะครับในเรื่องของการตระหนักว่าการละเมิดสิทธิที่เกิดขึ้นในสังคมนั้นเราเองนั่นแหละครับเป็นส่วนหนึ่งของการละเมิดสิทธิเราไม่ใช่ผู้ถูกละเมิดอย่างเดียวแต่เราเป็นคนละเมิดสิทธิคนอื่นด้วยเพราะฉะนั้นถ้าจะสร้างสังคมพลเมืองที่ไม่มีการละเมิดสิทธิของกันและกันก็ต้องเริ่มต้นที่ตัวเราให้อาจารย์หยิบกระดาษมาคนละหนึ่งแผ่นนะครับผมจะถามคำถาม3ข้อให้อาจารย์เขียนคำตอบลงไปในกระดาษของอาจารย์นะครับคำถามข้อแรกถ้ามีการเลือกตั้งเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้อาจารย์จะเลือกพรรคการเมืองใดคำถามที่2อาจารย์เห็นด้วยหรือไม่กับการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่กำลังทำอยู่ในขณะนี้อาจารย์เห็นด้วยหรือไม่ให้เขียนว่าเห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญคำถามข้อที่3ครับท่านคิดว่าประเทศไทยควรต้องสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์หรือไม่ถ้าท่านคิดว่าสมควรสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ให้เขียนว่าสมควรสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ถ้าคิดว่าไม่สมควรก็เขียนว่าไม่สมควรสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เอาละทีนี้เมื่อคำตอบเขียนเสร็จ3ข้อแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้อาจารย์เดินไปหาอาจารย์ท่านอื่นไปหาคนที่ตอบไม่เหมือนอาจารย์ครับกติกาคือให้เดินไปหาคนที่ตอบไม่เหมือนอาจารย์นะครับ1ข้อข้อใดก็ได้เชิญครับเริ่มได้เลยครับ
ย้ำนะ

0: ครับย้ำให้ฟังอย่างเดียวถามได้ห้ามโต้แย้งนะครับนี่เป็นกิจกรรมการฝึกการฟังความคิดเห็นที่แตกต่างไปจากเรานะครับทีนี้เอาละครับเมื่อจับคู่ได้แล้วนะครับผมให้เวลา3นาทีนะครับแล้วพอครบ3นาทีผมจะบอกให้เปลี่ยนพูดคนแรกก่อนครับเริ่มเลยครับ3นาทีครับครับตอนนี้ให้สลับ
1: กำลังดำเนินการ
0: พูดนะครับถ้าหากว่ายังคุยกันไม่เสร็จนะครับตอนนี้ให้สลับ
1: อยากให้เขาได้
0: นะครับเราจะผัดกันฟังนะครับโอเคครับหมดเวลาครับครับถ้างั้นผมขอเชิญในคำถามข้อแรกนะครับการเลือกพรรคการเมืองถ้าหากพรุ่งนี้มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นท่านจะเลือกพรรคอะไรขอเชิญมาอธิบายนะครับว่าสิ่งที่ได้ฟังนะครับกับพรรคการเมืองซึ่งแตกต่างไปจากที่เราเลือกเหตุผลของเขาซึ่งเลือกพรรคแตกต่างจากเราคืออะไรนะครับเริ่มต้นที่อาจารย์ครับ
2: สวัสดีค่ะดิฉันได้ไปสัมภาษณ์ความคิดเห็นของอาจารย์สราวุธทวีทิติมาค่ะจากโรงเรียนวัดโคกขี้หนอนนะคะอาจารย์มีเหตุผลที่เลือกพรรคเพื่อไทยนะคะอาจารย์บอกว่าเลือกเพื่อให้พรรคเพื่อไทยเป็นฝ่ายค้านค่ะ
3: ครับ
4: ครับของผมในหัวข้อการเลือกพรรคการเมืองนะครับผมก็ไปสัมภาษณ์อาจารย์พรรัตน์ครับหวังวงเจริญโรงเรียนสตรีสมุทรปราการนะครับอาจารย์เขาเลือกพรรคประชาธิปัตย์นะครับเพราะว่าเชื่อมั่นในสถาบันของพรรคนะครับแล้วก็ระบบการปฏิบัติงานของพรรคซึ่งอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นของอาจารย์ในส่วนของผม
0: มีใครผิดใครถูกไหมครับไม่มีเพราะว่าเป็นสิทธิของประชาชนในการจะเลือกพรรคซึ่งตรงกับความเห็นหรือความต้องการของเราถามว่าตอนที่ฟังกันเนี่ยเมื่ออาจารย์เจออาจารย์สราวุธเจออาจารย์พรรัตน์แล้วอาจารย์พรรัตน์เลือกพรรคปฏิปัตย์ซึ่งแตกต่างไปจากอาจารย์อาจารย์รู้สึกยังไงครับ
4: ความรู้สึกส่วนตัวครับเราก็อยากรู้ว่าทําไมเขาถึงเลือกพรรคนี้ก็คงจะเหมือนกันนะฮะเขาอาจารย์เขาก็คงจะคิดเหมือนผมว่าทําไมผมถึงเลือกพรรคนี้แต่เราก็ฟังเขาเพราะว่าทุกคนมีความแตกต่างครับแต่ทำไมผมไม่ได้แตกแยก
3: แล้วของอาจารย์
0: พรรัตน์ล่ะครับ
2: ก็เหมือนกันค่ะคืออยากทราบเหตุผลนะคะว่าทำไมถึงเลือกนะคะแล้วก็เวลาที่อาจารย์ให้เหตุผลก็ตั้งใจฟังแล้วก็ยอมรับฟังเหตุผลของอาจารย์ค่ะ
0: ประเด็นก็คือว่าทำไมถึงสามารถจะรับฟังกันได้และสามารถที่จะอยู่ร่วมในสังคมต่อไปได้ก็คือว่าอาจารย์ยอมรับว่าเขามีสิทธิ์จะแตกต่างจากเราใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดอาจารย์พยายามจะไปเปลี่ยนอาจารย์พรรัตน์บอกว่าอาจารย์สราวุธอาจารย์ต้องมาเลือกประชาธิปัตย์ส่วนอาจารย์สราวุธก็บอกว่าอาจารย์พรรัตน์เพื่อไทยดีกว่าเปลี่ยนใจมาเลือกเพื่อไทยดีกว่าเกิดอะไรขึ้นครับ
5: ทะเลาะก
0: ัน ทะเลาะกันแน่นอนถูกไหมครับแต่ถ้าเปลี่ยนใหม่มาฟังซึ่งกันและกันแล้วเคารพเอาละเราจะยอมรับว่าเขามีสิทธิ์คิดต่างจากเราทั้งคู่นี้สามารถอยู่ร่วมกันได้ไหมครับ
6: ได
0: ้สามารถเรียนรู้จากกันและกันได้ไหมครับ
6: ได้
0: แต่ถ้าเกิดพยายามจะเปลี่ยนปุ๊บเรียนรู้จากกันและกันได้ไหมครับ
6: ไม่ได
0: ้มีแต่ตีกันแล้วสังคมไทยที่ตีกันก็เพราะว่าเราพยายามจะไปเปลี่ยนอีกคนหนึ่งให้มาคิดเหมือนเราเมื่อไม่ยอมก็ทะเลาะกันเพราะนั้นความปรองดองความสมณฉันท์นั้นไม่ได้แปลว่าต้องมาคิดเหมือนกันแต่คืออะไรครับคือการเคารพกันนั่นเองครับขอเสียงปรบมือครับให้กับอาจารย์สราวุธและอาจารย์พรรัตน์ครับโอเคครับทีนี้มาถึงคำถามที่2นะครับท่านเห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่ขอเรียนเชิญครับคู่ของอาจารย์ที่ได้พูดคุยกันในประเด็นนี้ครับเรียนเชิญครับให้อาจารย์ได้พูดนะครับในสิ่งซึ่งอาจารย์ได้ฟังมาจากอาจารย์อีกท่านนึงซึ่งเห็นต่างจากอาจารย์เชิญครับ
7: ค่ะดิฉันนวลจันทร์นะคะดิฉันสนทนากับน้องสมฤทัยถึงประเด็นว่าแก้ไขรัฐธรรมนูญนะน้องเขาเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยน้องเขาตอบว่าเขาเห็นด้วยดิฉันไม่เห็นน้องเขาบอกเห็นด้วยโดยเขาให้เหตุผลว่าถ้าเปลี่ยนเป็นการเลือก

0: เขตละ1คนเนี่ยชาวบ้านจะเข้าใจง่ายเลือกง่ายนะคะวิธีการก็ง่ายดิฉันรู้สึกว่าถามแค่นี้ไม่พอก็จึงถามต่อถามต่อเอาแล้ว1คนถ้าหากว่าสสในเขตนั้นเป็นสสที่ทำงานไม่ดีล่ะหรือไม่ได้บริการประชาชนล่ะประชาชนจะแย่ไหมน้องก็บอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกัน
1: ทีนี้ผัดกันบ้าง
2: ให้อาจารย์สมฤทัยได้พูดกลับบ้างนะครับที่ได้ฟังอาจารย์นวลจันทร์มาแล้วเนี่ยนะครับซึ่งต้องการจะไม่ให้แก้รัฐธรรมนูญนะครับ
3: ค่ะก็ได้คุยกับอาจารย์นวลจันทร์นะคะขออาจารย์นวลจันทร์ก็คือไม่เห็นด้วยเพราะว่าเห็นว่าการเลือกแบบเก่าเนี่ยประชาชนเข้าใจอยู่แล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าเปลี่ยนการเลือกตั้งใหม่ไม่ทราบว่ามันเป็นผลประโยชน์ให้กับพรรคใดพรรคหนึ่งหรือเปล่าค่ะ
1: ครับทีนี
2: ้สิ่งซึ่งเป็นความรู้สึกของอาจารย์นะครับอาจารย์นวลจันทร์เมื่อได้ฟังความคิดที่แตกต่างไปจากความคิดของอาจารย์เนี่ยอาจารย์รู้สึกอย่างไรครับ
0: ฮึก่อนค่ะฮึในใจก่อนฮึทำไมเขาคิดไม่เหมือนเราเฮ้ยเหตุผลเขาเป็นยังไงมันจะมีแวบหนึ่งของใจคล้ายๆอยากจะจูงน้องเขาให้คิดเหมือนเราแต่เราก็ลดทิฏฐิตรงนั้นว่าน้องเขาคิดของเขาก็ได้เดี๋ยวบางทีเราฟังไปฟังมาเราก็ชักจะโน้มตามน้องเขาไปเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยต่างคนต่างจะมีข้อมูลไม่พอนะเรายังศึกษาข้อมูลไม่พอแล้วเรามาคุยกันเนี่ยน้องแน่ใจไหมว่า1คนน่ะดีระบบ1คนดีแล้วเราบนระบบหลายคนดีเราแน่ใจไหมเราก็ไม่แน่ใจคิดว่าข้อมูลเรายังไม่เพียงพอแก่การตัดสินใจ
2: ครับแล้วอาจารย์สมฤทัยล่ะครับเมื่อได้ฟังความคิดที่แตกต่างไปจากของอาจารย์อาจารย์คิดว่าแก้ไขเป็นเขตละคนแล้วดีแต่ว่าอาจารย์นนจันทร์บอกว่า3คนดีกว่าอาจารย์รู้สึกยังไงครับเมื่อต้องฟังสิ่งซึ่งแตกต่างไปจากความคิดของอาจารย์
3: คือโดยภาพรวมตัวเองก็ยังไม่ทราบข้อมูลที่แท้จริงอยู่แล้วด้วยอะค่ะพอได้ฟังอาจารย์พูดขึ้นมาอย่างนี้ตัวเองก็พยายามคิดว่าอาจจะมีส่วนที่อาจารย์พูดว่ามันจะสร้างความยุ่งยากค่ะ
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยเราสรุปได้2ประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือว่าอย่าเพิ่งด่วนตัดสินกันว่าใครผิดใครถูกให้ฟังกันก่อนและเราจะสามารถเรียนรู้จากกันและกันได้ถ้าหากเราฟังซึ่งกันและกันใช่ไหมครับขอเสียงปรบมือครับให้กับอาจารย์นวลจันทร์และอาจารย์สมฤทัยครับ

0: ในการเรียนการสอน Present Continuous เนี่ยถ้าเราเอาเกมเข้ามาใช้นะคะหลักในการคิดเกมก็คือเราก็ต้องรู้ว่าเกมสิ่งไหนเกมไหนที่สมควรเขาจะมาใช้ในประโยคในแพทเทิร์นนั้นนะคะในสถานการณ์ตรงนี้ในส่วนของคุณครูก็คือเราต้องการความหลากหลายที่เมื่อเด็กได้เกมมาแล้วเด็กก็สามารถที่จะเขียนได้ด้วยพูดได้ด้วยฝึกสนทนาได้ด้วยเพราะฉะนั้นคือเหมือนกับว่าให้เด็กเขาได้ตาดูหูฟังสมองสั่งการทำไปในลักษณะเดียวกันคือเกมก็จะมีหลากหลายไม่ซ้ำแบบกันนะวันนี้เรามาเล่นเกมกันไม่อยากเล่นเกมไหมลูกอยากเล่นนะคุณครูมีเกมเยอะแยะเลยวันนี้คุณครูนำเข้าสู่บทเรียนคือวอร์มอัพนะคะก็เราจะใช้สื่อตัวนี้ซึ่งเขาจะรวมอายุได้ทั้งกระบวนการคิดได้ทั้งเส้นของนิรันดร์โดยเขาไม่รู้ตัวเราต้องฝึกสมองลองปัญญาตัวเองนะคะลองดูนะคะดูจากโปรเจคเตอร์ตรงนี้ดูให้ดีนะคะโอเคเปิดไม่เอ่ยโอเคไม่เรียนเดาได้ไหมว่ารูปนี้ผู้หญิงหรือผู้ชาย
1: ผู้ชาย
0: ฝั่งนี้เป็นบอกผู้หญิงนี่เสียงผู้ชายมาจากฝั่งโน้นman or womanแมนโอเคซัพพอร์ตสมมุติว่าเป็นผู้ชายคุณครูจะถามว่าผู้ชายคนนี้อายุเท่าใดโดยคำถามที่ถามว่า how old is this man โอเค think I am touching his mouth okay นะ listen and thinking don't speak okay I'm touching his mouth I am touching his nose. I am pointing his neck. I am pointing his neck. How old is he? เพียบเลยเพียบเลย The one who has letter B first in his name, in her names.ใครมีชื่อเป็นตัว B โอเคกี่คนที่ยกมือ B ก่อน B คนแรกใช่ไหมโอเค How old is he?
1: 16
0: 16
1: Yes
0: 16เท่าไหร่
1: 16
0: ทำยังไงได้16เอาอะไรรวมกันบ้างอันนี้เป็นลักษณะหนึ่งที่ครูเอาให้นักเรียนได้ทำอะไรเนี่ยได้ทำอะไรคิดได้เลขด้วยใช่ไหมคะแล้วทำไมครูต้องพูด touching ทำไมครูต้องพูด pointing มันคืออะไรมันคืออะไร
1: กำลังทำ
0: เก่งมากวันนี้เราจะเข้าสู่บทเรียนแพทเทิร์นของเราคือ present
1: continuous
0: เก่งมากเลย presentation นี่ก็คือเราจะเสนอนักเรียนด้วยคำศัพท์ซึ่งเป็น verbนะคะเราก็จะใช้การ์ดนะคะการ์ดซึ่งเป็นบัตรการ์ดอันนี้นะคะให้เขาได้ฟังเสียงนะคะออกเสียงให้เขาฟังนะคะพอออกเสียงฟังเสร็จแล้วก็ให้จับคู่ภาพนะคะแล้วก็แต่งประโยคโอเคอะไรเอ่ย
1: sing
0: repeat sing ทำให้มันเป็น ing ได้ทำไง
1: singing
0: กิ้งองยิ่ง
1: ก
0: ิ้งองยิ่งเสียงเอ็นท้ายยิ่ง not king singing singing not singing not singer no singer โอเคนะคะ singing ลองเดาซิว่ารูปนี้จะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายโอเคนักเรียนลองสร้างประโยคสิคะ
1: she is singing
0: very good เก่งมากโอเคในห้องนี้ใครที่สามารถ sing a song ได้โอเคปร
2: า
0: ง
2: I'm just a little bit caught in the middle of life It's a mess Love is around all I don't know where to go Can't do it alone I'm trying And I don't know why
0: โอเคตัวนี้อะไรเนี่ย
1: เชฟ
0: chef
1: no
0: chef what okay very good look at you do for your friend okay ทำให้เพื่อนดูเขาทำแล้วแต่แล้ว chef ทำอะไรเนี่ยเป็น chef
1: คนหนวด
0: คนหนวดโอเคแต่งประโยค
1: he is chef
3: สังเกตนะสังเกตให้ดีนะ
0: ประโยชน์ของการใช้บัตรคำนะคะคือเราใช้บัตรคำเนี่ยมันสามารถที่จะทำให้เด็กแยกประเภทของบัตรคำได้ในขณะเดียวกันเด็กเขาก็จะทราบว่ากริยาบางคำตัวไหนบ้างที่ไม่สามารถที่จะเอามาเติม ing ได้ตัวไหนที่เติมได้และตัวไหนอยู่ในประเภทใดเขาก็สามารถจัดเป็นหมวดหมู่ได้ค่ะ
3: สังเกตรูปประโยคที่เมื่อพูดแต่เมื่อกี้เนี่ยมันลงด้วยอิ่งอิ่งยิ่งเชฟเวงมันมีอะไรเป็นยังไงพอมองเห็นไหมพอมองเห็นไหมเรายังไม่ได้เขียนเลยเราพูดอย่างเดียวเราพอมองเห็นไหมว่าถ้าลงท้ายตัวนี้ต้องเติมอะไรไหม
4: ต้อง
3: ไหมต้องเติมอะไรต้องตัดอะไรออกไหม
4: ไม
3: ่ต้องอ้าวตัวนี้เราไม่ต้องตัดออกเราอยู่ในกลุ่มนี้ตัวนี้ต้องตัดอะไรออกไหม
4: ไม
3: ่ต้องเราอยู่ในกลุ่มเดียวกันได้ไหม
4: ได
3: ้ใช่ไหมคะมันก็จะอยู่ในเซตเดียวกันอ้าวอีทต้องตัดอะไรออกไหม
4: ไม่
3: ต้องเติมอะไรไหมลูก
4: ไม
3: ่ต้องเพราะฉะนั้นเราจับมาอยู่เซตเดียวกันได้ไหม
4: ได
3: ้ได้แล้วอยู่ในเซตเดียวกันได้ครับโอเคตัวนี้ต้องตัดไหม
4: ต้อง
3: ตัดอะไรออกลูก
4: ตัดเลย

0: ตัด e ออกเพราะฉะนั้นตัวนี้อยู่ในเส้นเดียวกับตัวนี้ได้ไหม
1: ไม่ได้
0: มันก็จะเป็นกฎว่าตัด e ออกแล้วเติม ing มีหลักการอื่นอีกไหมใครทราบเช่น
2: running
0: เบิ้ลหมายความว่ายกมือแล้วตอบหน่อยตอบ
3: ลูกเบิ้ลเอ็น
0: เบิ้ลเอ็นทำไมต้องเบิ้ลล่ะ
4: เพราะมันเป็นคำ
5: สั้น
0: เสียงสั้นใช่ไหมคะเสียงสั้นคือคำว่า running
6: ในขั้นตอนต่อไปคุณครูอารีจะอธิบายรูปแบบของ present continuous tense ให้นักเรียนได้เข้าใจจากนั้นจึงนำเข้าสู่เกม matching
0: practice เราจะฝึกอย่างเดียวเลยเมื่อเขาได้บัตรคำบัตรภาพแล้วเราบอกเขาว่าเกมนี้คือเกม matching เราอธิบายลักษณะเกมก่อนเสร็จแล้วก็ให้เขาทำทีนี้คุณครูก็มีตรงนี้เดี๋ยว separate เป็น2ฝั่งนะฝั่งแล้วก็matching and then make the sentence okay I will give you the picture and the word นะ and then you find someone to match and then you come here to make the sentence by speaking okay เข้าใจไหมคะ
1: เ
0: ข
1: ้
0: าใจนะวิ่งหาคู่ต้อง stand up แล้ววิ่งหาคู่แล้วก็เอากี่นาทียังไม่รู้กติกาเลยโอเคเกิดโอเคเลยได้แล้วจับคู่นั่งไว้พาไปซื้อพอเขาวิ่งเข้าหากันนั่นแหละเขาเกิดเจตนาคติที่ดีเขาเกิดความสนุกสนานเวลาที่เขาจับคู่เขาไปพรีเซนต์ข้างนอกเขาก็จะต้องรู้ว่าเดี๋ยวฉันจะต้องพูดให้ถูกนะนั่นคือเกมแมทชิ่งค่ะ
1: Show your to your friend
2: He is running
1: okay
0: Yes okay
1: He is running
0: ผมให้เลือกหน่อยใครอีกก็มือโอเคมิ้มคำวันเส
2: ร็จ He is eating sandwich at the moment
0: ไม่มี at the moment ด้วยเยี่ยมมากเนี่ยตอนเมื่อกี้นี้ในเกม matching เราใช้บอกเล่าแต่ตอนนี้เราจะเป็นประโยคคำถามนะคะให้เด็กฝึกตอบนะคะเด็กจะได้พูดได้ตอบและในการเดียวกันเด็กก็ได้เขียนด้วยโดยเราเอาเกมชื่อว่า What is Sam doing มาใช้นะคะเกมนี้
1: เป็นเกมที่เกี่ยวกับ ing เหมือนกัน What is Sam doing นะ What is Sam doing
0: วิธีการเล่น What is Sam doing นะคะครั้งแรกเราจะมีแผ่นใบความรู้ตรงนี้ให้นะคะแล้วในนี้ก็จะมีชื่อทุกคนมีชื่อเด็กยกเว้นชื่อแซมที่เราต้องการหาคำตอบนะคะแล้วเสร็จแล้วคุณครูก็จะมีการ์ดเล็กๆอย่างนี้นะคะเป็นการ์ด A การ์ด B การ์ด O นะคะเมื่อเด็กได้ครบแจกไปหมดทุกคนแล้วคุณครูจะถามว่าอย่างเช่นเราจะถามเวนดี้อย่างเงี้ยเราก็จะถามว่า Who got Wendy เด็กที่เขาได้การ์ดเวนดี้เขาก็จะชูการ์ดขึ้นเขาก็บอกว่า I got จนครบทุกคนเด็กก็จะพบว่าแซมอยู่ตรงไหนนะคะ
1: One card for you One card for you One card for you You want You want Card for you One card for you ต้องค้นหาว่าแซมอยู่ตรงไหนและทำอะไรจอนอะไรเมื่อเราจะถามคำถามที่เป็น ing จอนอะไรคะ What is
7: John doing
0: โอเคใครก็จอนต้องถามก่อนว่าใครก็จอน
1: Only one โอเคกอน Only one
0: กอนตอบ
8: John is playing volleyball with his girlfriend
0: โอเค you come on please and write the name here สุดท้ายครูอยู่จะเจอแซมยัง
1: เจอ
0: แล้วลองดูซิแซมอยู่ตรงไหน What is Sam doing you can find Sam
1: Okay.
0: ในขั้นตอนสุดท้ายนะคะคือขั้นตอนwrap up นะคะ

0: คือคุณครูก็เลือกเกมซึ่งง่ายๆสำหรับเด็กเพื่อเราจะดูว่าจากที่เขามีกระบวนการมาทั้งหมดเนี่ยเขาได้ไหมเขาได้รับรู้อะไรได้บ้างไหมจากคำศัพท์โครงสร้างทางประโยคคุณครูก็เลือกเกมบิงโกเข้ามา
1: เกมนี้อีกหนึ่งเกมสุดท้ายแล้วเราจะได้ไหมว่าเป็นเซนเทนเนียที่เราทำถูกต้องไหมเกมนี้เช็คจริงๆเลยคนระวังเซนเทนเท่านั้นโอเคไหมเอาเกมอะไรดีเดี๋ยวนึกออก
2: บิงโก
1: เขียนประโยคให้ครูสักประโยคขณะที่ครูแจกภาพให้เพื่อนเนี่ยเขียนประโยคสักหนึ่งประโยค
0: ตรวจสอบโครงสร้างทางไวยากรณ์แล้วก็เช็คทางถูกต้องทุกคนเลยคุณครูจะเดินดูทุกคนแล้วเด็กก็ได้พูดได้เขียนทุกคนได้รู้ว่าไอ้โครงสร้างไวยากรณ์ตรงนั้นที่เขาเขียนนั้นถูกต้องไหมแล้วเขานำไปใช้ได้ไหม
3: ได้ค่ะ
1: โอเค
3: she is thinking now
1: and then youโอเคมีทางด้วย
3: เบง
1: โกเกมหน้าโ
3: อ้
0: drinking a glass of water โอเค studying at the moment studying kicking dancing
3: I am bingo
0: เกมก็มีหลากหลายทีนี้การนำเกมมาเนี่ยไม่จำเป็นเราจะต้องคิดเองเราอาจจะออกมาจากสื่อหลายๆอย่างคุณอาจจะเซิร์ชจากอินเทอร์เน็ตจากการที่คุณได้ไปอบรมมาจากหนังสือแหล่งรีซอร์สต่างๆมากมายแล้วก็คัดออกมาให้เหมาะสมกับกิจกรรมในแต่ละแพทเทิร์นนั้นๆเด็กเห็นภาพโอ้สวยเด็กได้เขียนเด็กได้ใช้เด็กได้เรียนแต่เขาเรียนโดยวิธีการเล่นอะไรคะเล่นจากเกมนี่แหละค่ะ

0: Present Continuous Tense เป็นหนึ่งในหลายๆ Tense ของไวยากรณ์ของโครงสร้างประโยค Grammar ในภาษาอังกฤษถ้าในการสอน Grammar เนี่ยเด็กค่อนข้างจะมีปัญหาในเรื่องของการเรียนการสอนเนื่องจากว่าเด็กจะเบื่อในเรื่องของโครงสร้างทางประโยคคุณครูก็เลยมีความคิดว่าถ้าเราจะทำยังไงให้เด็กไม่เบื่อเราก็เลยนำเกมที่หลากหลายเข้ามาเพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่สนุกสนานรู้ที่สนุกสนานของเขาเขาได้เล่นเกมเขาได้ทั้งหลักทางภาษาเขาได้ทั้งความสนุกเขาได้ทั้งเจตนาคติเขาได้ทั้งหลายๆอย่างประกอบกัน
1: Stand up please
0: Good afternoon How are you today Okay Thank youOkay, today นะวันนี้เรามาเล่นเกมกันมาอยากเล่นเกมไหมลูกอยากเล่นไหมคุณครูมีเกมเยอะแยะเลยวันนี้ลองดูสักเกมไหมลองอ้าวลองเราต้องฝึกสมองลองปัญญาตัวเองนะคะลองดูนะคะดูจากโปรเจคเตอร์ตรงนี้ดูให้ดีนะคะโอเคเปิดไอ้เอ๋ยโอเคลองดูนะคะว่านักเรียนเดาได้ไหมว่ารูปนี้ผู้หญิงหรือผู้ชาย
2: ผู้ชาย
0: ฝั่งนี้เป็นบอกผู้หญิงนี่เสียงผู้ชายมาจากฝั่งโน้นman or woman
2: man
0: โอเคเอาตัดสินให้แน่นอนเอา man หรือ woman ลักษณะแบบนี้อ้าว man โอเค support สมมุติว่าเป็นผู้ชายคุณครูจะถามว่าผู้ชายคนนี้อายุเท่าใดโดยคำถามที่ถามว่า how old is this man โอเค think

0: ใครได้ก่อนแฮนด์อัพทีนี้ฟังตัวอย่างก่อนว่าทำอย่างไรนะคะคุณภูมิตัวนี้เป็นอะไรคะเป็นเลขเป็นนัมเบอร์ใช่ไหมคะโอเค look at I am touching his elbow I am touching his elbow score is one okay one thinking and then I am touching is his what
1: ear
0: his ear the score is
1: three
0: how old is he how old is he เอามาทำไมกันเอามา plus กัน how old is he
1: four
0: very good four understand
1: yeah.
0: okay ทีนี้เราเอาจริงแข่งกันใครได้ชนะใครตอบก่อนเดี๋ยวไปรับรางวัลที่คุณพ่ออ้าวโอเคค่ะโอเค I am touching his mouth okay นะ listen and thinking don't speak okay I'm touching his mouth I am touching his nose I am touching his nose I am pointingHis neck. I am pointing his neck. How old is he? เพียบเลยเพียบเลย The one who has letter B first in his name, in her names. The one. ใครมีชื่อเป็นตัว B? โอเคกี่คนที่ยกมือ B ก่อน B คนแรกใช่ไหมโอเค How old is he?16 sure 16
1: yes
0: 16เท่าไหร
1: ่16
0: ทำยังไงได้16เอาอะไรรวมกันมั่ง
1: เอา4บวก5บวก7
0: 4 4 plus 5 and
1: 7
0: okay again one more okay one more okay again I am brushing his hairHis hair. The number only one, nah? Not all. I'm touching his hair. I am touching his nose again. And I am touching his eye. How old is he? Oh, เพียบเลย เพียบเลย I want the boy. I want some boy. เมื่อกี้นี้The girl is B also. The boy มี B ไหมมี B ไหมไหนเช่นต้นก็ B. Oh, bomb also. Okay. How old is he?
2: 14.
0: 14. ชัวร์ไหมคนที่ยกมือแก้มใช่ไหม No. No. 14ไหม
1: Yes.
0: Okay. 14. Okay. อันนี้เป็นลักษณะหนึ่งที่ครูเอาให้นักเรียนได้ทำอะไรเนี่ยได้ทำอะไรคิดได้เลขด้วยใช่ไหมคะแล้วทำไมครูต้องพูด touching ทำไมครูต้องพูด pointingมันคืออะไรมันคืออะไร
3: กำลังทำ
0: เก่งมากวันนี้เราจะเข้าสู่บทเรียนแพทเทิร์นของเราคือ present
1: continuous
0: เก่งมากเลย present continuous เรามาดูกันว่ามันเป็นอย่างไรต่อไปนะคะ present continuous โอเคอ่ะทีนี้มีรูปมีคำเดาก่อนแอบยกมือแล้วคืออะไรโอ้เก่งเดี๋ยวเห็นได้ไงเนาะเห็นได้ไงเนาะโอเคอะไรเอ่ย
1: ซิ่ง
0: repeat
1: sing
0: ทำให้มันเป็น ing ที่ทำไง
1: singing
0: yingonying เสียง n ท้าย ying not king singing not singing not singer no singer okay okay นะคะ singing อ้าวลองเดาซิว่ารูปนี้จะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ man or boy มีคนแอบมองโอเคนักเรียนลองสร้างประโยคสิคะ
1: she is singing
0: very good เก่งมากอ้าวโอเคในห้องนี้ใครที่สามารถ sing a song ได้มีใครร้องไม่ได้เลยใครโอเคปร
4: าง
0: อยู่ sing a song กันดิอยากเอาแซมเปิลนิดหน่อยฟังนะคะ listen เอาฟังแซมเปิลต้องดันซ์ด้วยไหมดันซ์ด้วยไหม

0: Okay, Frank, come on, please, in front of the car. What song?
1: The show.
0: Only just a little bit. Okay.
1: I'm just a little bit caught in the middle of life. It's a mess. Love is a riddle. All I don't know where to go. Can't do it alone. I try, and I don't know why.
0: Okay. And then again, please. อะไรเนี่ย
2: Dance.
0: How many cheese?
2: Dancing.
0: Who can dance? Who? โรงเรียนห้องนี้ไม่แดนเลย Okay, I can dance. Okay, dance. Look at here. More people. ใช่ไหมคะเออควรใช้อะไร
2: Day.
0: Day. Up. รูปประโยค
2: They are dancing.
0: Very good. They are dancing.
2: Dancing.
0: They are dancing. Okay. อ้าวรูปมาติดกับคำ Okay. Again, please.
2: Eat sandwich.
0: อ้าวทำวันใบวันมั้งใครทำได้เติมยังไงลองสิใครได้อ้าวยกสูงอ้าวฝนโอเคอยู
1: ่ I'm eating sandwich.
0: You are eating sandwich now?
1: Yes.
0: Now?
1: No.
0: No. Okay. No. But you make the sentence.
1: Yes.
0: I am. Okay. Very good. Okay. You look at in the picture. You are not. Okay. You are not. You are not.
1: No.
0: No. Who?
1: A boy.
0: Who is in my class?
1: No.
0: Our class?
1: No.
0: No. Why? Why? Huh?Long hair, yes, because of the boy in my class, in our class, someone long hair, someone no, but this long hair. Okay. Ah, make the sentence again. He
2: is eating sandwich.
0: Okay, he is eating sandwich. Ah, exact 2-3 รูปนะไหวไหม
1: ไหว
0: ไหวนะอ้าวโอเคไหวแน่นะอ๋อตัวนี้อะไรเน
2: ี่ย
0: เชฟ
1: no
0: เชฟ what okay very good look at you do for your friend okay ทำให้เพื่อนดูเขาทำแล้วแต่ว่าเชฟทำอะไรเนี่ยเป็นเชฟ
1: โกนหนวด
0: ขอบคุณครับพี่แทน for her thank you very much okay เชฟเราเชฟไหมเราเพศเดียวกันเราเชฟไหม
2: ไม
0: ่ Why ทำไมฮะคนหนวดไม่ยาวแล้วแถมหนวดยาวไหมลูกหนวดไหมไม่มีทำไมอ่ะฮะ
3: Not a man
0: เฮ้ยชัวยังไม่ได้เป็นผู้ใหญ่ถูกแล้วเขาเป็นอะไร
2: บอ
0: เขายังไม่เป็นผู้ใหญ่นะเธอโอเคอ้าวไก่ประโยชน
2: ์
0: โอเคสังเกตให้ดีนะ he is shaving อ่ะคุณครูวางตรงนี้ไกลนิดหนึ่งสังเกตรูปประโยคนะอ่ะที่มันหลุดไปอะไรเอ่ยอู้ที่มันหลุดเป็นรูปเราไม่ให้ดูเราคำก่อนDo you like to kick a ball?
2: Yes.
0: Yes. No. Yes. Do you like to kick a dog? No. Do you like to kick your friend?
1: No.
0: No. Why?
1: It's bad.
0: It's bad. Very good. Oh, yum. Okay. It's very bad. Okay. Kick a ball. The boy like. Right? The boy like kicking. Okay.
4: The boy like to kick. Okay, kick a ball.
0: ง่ายมาก
4: ลูกพา
0: เป็นไง Strong or not?
2: Strong.
0: Very strong. Kick a ball. And the last one. อะไรเอ่ย
2: What?
0: ใครทำบ้างใครทำแอคชั่นนี้บ้างทำที่ไหน
2: At home.
0: Why? Why do you not do at school? ทำไมทำที่ at home อย่างเดียว Why? Because of?
3: Have someone watch.
0: What อะไร
3: Watch the dish.
0: Go back home. You watch the
4: dish. Okay, dish.
0: อ้าวยังไม่เติม ing. ทำยังไงเสียง watch ท้ายเสียงคือ watching ตัวนี้ the
4: dishes okay dishes
0: okay very good คุณมีรูปแบบนี้ถ้าเรียนสังเกตรูปประโยคที่พิมก็พูดแต่เมื่อกี้เนี่ยมันลงด้วยอิ่งอิ่งยิ่งเชฟวิ่งมันมีอะไรเป็นยังไงพอมองเห็นไหมเรายังไม่ได้เขียนเลยเราพูดอย่างเดียวเราพอมองเห็นไหมว่าถ้าลงท้ายตัวนี้ต้องเติมอะไรไหม
3: ต้อง
0: ไหมต้องเติมอะไรไ
2: อ
0: เออต้องตัดอะไรออกไหม
2: ไม่
0: ต้องใช่ไหมคะตัวนี้เราไม่ต้องตัดออกเราอยู่ในกลุ่มนี้

0: ตัวนี้ต้องตัดอะไรออกไหม
1: ไม่ต้อง
0: ไม่ต้องเราอยู่ในกลุ่มเดียวกันได้ไหม
1: ได
0: ้ใช่ไหมคะมันก็จะอยู่ในเซตเดียวกันอ้าวอีทต้องตัดอะไรออกไหม
1: ไม่
0: ต้องเติมอะไรไหมลูก
1: ไม
0: ่ต้องเพราะฉะนั้นเราจับมาอยู่เซตเดียวกันได้ไหม
1: ได
0: ้ได้แล้วอยู่ในเซตเดียวกันได้ครับโอเคตัวนี้ต้องตัดไหม
1: ต้อง
0: ตัดอะไรออกลูก
1: ต
0: ั
1: ด
0: อีออกเพราะฉะนั้นตัวนี้อยู่ในเซตเดียวกับตัวนี้ได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้มันก็จะเป็นกฎว่าตัดอีออกแล้วเติม
1: ing
0: แล้วซิงอ่ะลูก
1: ไม่ต้อง
0: นะคะซิงไม่ต้องเราก็สามารถที่จะอยู่ในเซตเดียวกันกับตัวนี้ได้ตัวนี้อยู่ในเซตไหน
1: ต
0: ั
1: ด
0: อีออกแล้วเติม ing นักเรียนมีคำอื่นอีกไหมใครรู้บ้างคำอื่นอีกที่เป็น verb ที่สามารถเติม ing ได้อ่ะฝนยกมือลูกเอาเลยลูก
2: riding
0: what does it mean in Thai
2: ขี่จักรยาน
0: ก็ได้ขี่ได้ไหม
2: ได้
0: อะไรเช่น
2: motorcycle
0: ใครได้เสิร์ฟใครได้ ride a horse ride a horse โอเค riding ก็เป็นนะคะตัดอีออกแล้วเติมให้เซตเดียวกันมีหลักการอื่นอีกไหมใครทราบเช่น
2: running
0: เบิ้ลไปก่อนยกมือแล้วตอบหน่อยตอบ
3: ลูกเบิ้ลเอ็น
0: เบิ้ลเอ็นทำไมต้องเบิ้ลล่ะ
3: เพราะมันเป็นคำ
0: เสียงสั้นใช่ไหมคะเสียงสั้นคือคำ running ใครแอคชั่นทำนี้ได้ใครแอคชั่นได้โอเคโอเค very good everybody running run or not
1: run
0: โอเค forexercise โอเคเพื่อนักเรียนจะทราบน่าจะทราบเรื่องตรงนี้เราก็มาสรุปเป็นกฎกันว่าถ้าเกิดเรามาดูเป็นกฎกันนะคะ present continuous เป็นกฎอย่างไรดูจากตรงนี้นะคะอันนี้ใส่เข้าไปมองเห็นไหมลูกเรามาดูนะคะดูพร้อมๆกันนะคะเห็นไหมใน present continuous ถ้าติ้งเป็นไงเติมอิงในช่องที่1นะคะมันมีคำบางคำนะจากที่เรียนสรุปเมื่อกี้เนี่ยตัด e ออกแล้วเติม ing เติม ing ได้เลยเติมคำต่อไปใช่ไหมคะเติมคำที่ต่อท้ายอีก1คำอย่างเช่นคำว่า run คำว่า put คำว่า pat ใช่ไหมคะเติมแล้วมันมีคำอีกประเภทหนึ่งซึ่งเติมไม่ได้นะเดี๋ยวเราจะไปเรียนในชั่วโมงหน้าแต่เราทราบไว้ก่อนว่ามันพอมีคำอะไรบ้างยกตัวอย่างสักคำได้ไหม

0: ็นกริยาแล้วมันเติมไม่ได้มันไม่สามารถที่จะเติม ing ได้
1: read what
0: read แปลว่าอ่านเติมได้ไหมลูกอ่าน
1: ได
0: ้ได้เติมได้ค่ะ read are a spell read
1: reading
0: พอเติม ing เป็น read reading เติมได้ค่ะนะคะถ้ากดในข้อปกติตรงนี้นะคะไม่เป็นไรมีคำอื่นไหมที่เราเติมไม่ได้อ่ะมันไม่ควรไปเติมอ่ะพอทราบไหมพอทราบไหมคะอ้าวผมยกตัวอย่างให้ฟังอย่างเช่นคำว่า like like เป็นกริยาไหม
1: เ
0: ป็นใช่ไหมเราไม่ตอบ I am writing ฉันกำลังชอบ I am writing no I am writing in no นะคะมันเป็นตัวซึ่งไม่สามารถเติมได้เดี๋ยวเราไปเรียนในขั้นต่อไปเขียนนะคะเดี๋ยวพูดจะแจกตัวนี้ให้ขอวาเลนเทียมาแจกสักคนสิแจกตัวนี้ไม่ให้เป็นแบบสรุปใครจะออกมาแจกให้ผมได้ไม่มีวาเลนเทียเอามาเลยลูกมาแจกสองข้างแบ่งกันลูกใหญ่แจกได้แล้วใช่ไหมคะอันนี้เป็นแพทเทิร์นของเพรสเซนต์คอนติเนียลอะโอเคนะเดี๋ยวใครยังไม่ได้มาต่อได้อ้าวนี่เรามาดูตัวนี้กันพอเราสรุปออกมาเป็นแพทเทิร์นเราจะสรุปได้ว่าเป็นไงลูกมองเห็นไหมตัวเมื่อกี้ที่เรียนพูดไอเป็นอะไรคะเป็นอะไรคะเป็น subject เป็นไง he เป็น subject ใช่ไหมคะ she เป็น
1: subject
0: นะเป็น subject ไอพวก I you we he นั่นมันเป็นคำประเภทใด
1: pronoun
0: เก่งมาก pronoun นะนอกจาก pronoun ที่มาใช้ตรงนี้มันก็สามารถที่จะใช้คำนามได้คือ noun ได้โอเคนะถ้าเป็นตัวทำ subject บวกด้วย verb
1: to be
0: verb to be ในเรื่องของ present continuous มีแค
1: ่ is am
0: are แล้วเรียนก็ต้องจัดเลือกไอตัว pronoun นี้ใช้กับ is am are ให้ถูกด้วย he am ได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได้
0: he are ได้ไหม
1: ไม่ได้
0: เพราะนั้นในตรงนี้นักเรียนทราบแล้วจากขั้นต้นที่เรียนมาป.3 ป.4 นะคะเพราะฉะนั้นก็คือ is am are บวกไอ้ is am are พวกนี้เป็น verb to be เราเรียกว่า helping verb บวกด้วย verb จริงๆที่เติม ing แล้วก็เอาการเวลามาใส่เข้าไปหน่อยการเวลามันก็อย่างเช่นคำว่า
1: now
0: คำว่า at the moment โอเคไหม get ไหมคะ
1: get
0: นะอ้าวทีนี้คุณครูก็มีตรงนี้เดี๋ยว separate เป็น2ฝั่งนะ2ฝั่งแล้วก็matching and then make the sentence okay I will give you the picture and the word and then you find someone to match and then you come here to make the sentence by speaking okay เข้าใจไหมคะ
1: เข
0: ้าใจนะเราก็แบ่งง่ายๆเลยนะเอาตรงนั้นเลยเอาที่นักเรียนรวมกันนะคะเห็นไหมคะ

0: หยิบเป็นคนละใบดีกว่าเพื่อความอ้าวเร็วๆเลยหยิบคนละหนึ่งใบโอเคอาจจะได้เป็นคู่ก็ได้นะลูกนะ
1: อาจจะเป็นคู่ไป
0: อ้าวครูให้เวลาเรียนเอากี่นาทีวิ่งหาคู่ต้องแซดับแล้ววิ่งหาคู่แล้วก็เอากี่นาทีตกลงกติกาเลยอ่ะ2 minutes โอเคเกิดอ่ะโอเคเลยได้แล้วจับคู่นั่งไว้พาไปนั่งไว้จับมือกันนะเลย Speak English Speak English ได้แล้ว1คู่จับคู่ไปนั่งเลยตรงไหนก็ได้นั่งไปก่อนนั่งเลยนั่งตรงไหนก็ได้นั่งก่อนเลยจับคู่กันนั่งจับคู่กันนั่ง one and half minute ใครไม่ได้มีไหมอ้าวทีนี้ครูขอบริเวณเชียร์มาข้างหน้าสักอีกคู่ดีสองสักคู่อ่ะโอเคก็มันคือช่วงนี้คู่นี้ก่อนก่อนโอเคโยงนั่งก่อนไหนโยงของใครใครกับใคร
2: มือส่งแ
0: ขนโอเคไม่เป็นไรสองแขนไม่เป็นไรอ่ะโอเคน้อยแอนโอเค you make the sentence by yourself

0: to your friend.
1: He is running.
0: Okay.
2: Yes.
0: Okay. He is running.
2: ผมให้เธอหน่อยใครได้อีกใครอีกยกมือ
0: โอเคเอามีด
2: Come on please.
0: What is his name? What is his name?
2: Cow.
0: Okay.
1: He is eating sandwich at the moment.
2: มี at the moment ด้วยเยี่ยมมากเนี่ยโอเค
0: มีใครอยากออกมาอีกไหมคะอ้าวโอเคค่ะคำนวณเรสนะ
1: They are dance every day.
0: Okay, นะ Okay?
3: No.
0: Why?
3: Only five.
0: Yes, very good, Sam. I try again, please.
1: They are dancing every day.
0: Very good. They are dancing. Spell dancing.
4: D-A-N-C-I-N-G.
0: Very good. Okay, very good.มากใช้อะไรลูกใช้อะไรคะใช้ now หรือ at the moment very good ถ้า everyday มันเป็นเรื่องของ present simple โอเคอีกสักคู่โอเคสิ come on please

0: in vocabulary.
1: คำศัพท์
0: writing okay you spell writing
2: w r i t i n g
0: very good เราต้องเข้ากดข้อ
2: ป
0: ฏิกิริยาโอเค very good very good ขอเพื่อนเพื่อนหน่อยได้ไหมคะคนอื่นได้ไหมได้ทีนี้จะขอคืนจะขอคืนเดี๋ยวให้ใหม่โอเคไหมโอเคส่งมาเราก็จะเห็นว่าอันนี้คือ tense ของ present continuous tense เหตุการณ์กำลังเกิดขึ้นณขณะนี้หรือณปัจจุบันนี้นะคะอ้าวทีนี้เขียนนะเมื่อกี้ได้แล้วทีนี้เขียนสักคนละ2 3ประโยคมีสิทธิ์มี8ข้อเอาครึ่งเดียวนะทำในระยะเวลาที่ตรงนี้ส่งไปเท่าไหร่เลยเอาครึ่งเดียวเอาสักคนละกี่ข้อแล้วแต่ชอบใจข้อไหนเอาเลยอ้าวเขียนเลยค่ะแกม sit down please อะไรชอบใจข้อไหนเอาเลยเขียนเลย

0: เวลาเขียนประโยคนักเรียนต้องแคปิตอลตัวใหญ่ไหมข้างหน้าต้องไหมคะต้องเขามี example มาให้เรียนข้อหนึ่งแล้วเห็นไหม he is like sharing โอเคเรียนทำข้อ2ต่อข้อ3ต่อข้อไหนก็ได้ที่เรียนทำได้ไหมลองดูซิว่าโครงสร้างที่เราเรียนไปเมื่อกี้เนี่ยเราพอเขียนได้ไหมได้ไม่ได้เหรอ
1: ได
0: ้โอเคเดี๋ยวดูตัวอย่างอ้าวเช็คคนที่เขาทำแล้วว่าถูกไหมเห็นไหมลูก
1: เห็น
0: นะฮะข้อหนึ่งนะคะ she is playing the piano นะคะ she is playing the piano นะ he is cleaning his dishHe is going upstairs. He or she? He. และดูรูปภาพด้วยเป็น he ใช่ไหมคะต่อไป number 6 number 5 she รูปนี้นะ she is combing her hair นะ number 6 she is

0: She is driving a car and Thai. She is phoning แปลว่าอะไร phoning โอเคนักเรียนเก็บไว้ดูนะคะเก็บไว้ดูอยากเล่นเกมอีกไหม
1: อยาก
0: มองอยากไม่ค่อยมีชีวิตชีวาอะไรอยากไม่อยาก
1: อยาก
0: คุณมีเกมให้เรียนเล่นเกมนี้เป็นเกมที่เกี่ยวกับ ing เหมือนกันนะขณะนี้ครูกำลังทำอะไร
1: walking
0: okay I will give you about the game what is Sam doing นะ what is Sam doing okay what is Sam doing นะเมื่อกี้นี้ในนี้นะมีกระเป๋าน้อยๆมา do you like it lovely you said it lovely you want some in the thing some in you want you guess it the money yes okay it from pie where is pie
1: in
0: yes ในห้องสอน problem

0: จากสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทําให้หลายจังหวัดในประเทศไทยกําลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ําส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนขาดน้ําเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคจิตอาสาพระราชทานได้ร่วมแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยมีแผนในการจัดการน้ําในหลายระดับเช่นน้ำบนฟ้าน้ำบนดินและน้ำใต้ดินในส่วนของการจัดการน้ำบนดินนั้นยุทธศาสตร์สำคัญก็คือการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาน้ำอย่างยั่งยืนโดยการลงมือทำจิตอาสาพระราชทานจึงลงพื้นที่เผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนและช่วยสนับสนุนในด้านต่างๆพร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าของการจัดการน้ำอย่างยั่งยืนตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งในหลวงรัชกาลที่10สืบสานและต่อยอดมาจนถึงปัจจุบัน
1: แต่ละบ้านเราก็อยากให้ทำเก็บของตัวเองเพราะว่าที่เนี้ยค่าเฉลี่ย1ไร่เนี่ยน่าจะมีน้ำฝนประมาณสัก 2,000 กว่าเก็บ
2: ถ้าเก็บไว้อย่างของลุงแหวงเนี่ย13บ่อเนี่ยน้ำปีนี้ไม่ได้ทะลักลงไปไหนต้องเก็บไว้เก็บไว้ทุกคนเก็บอย่างนี้น้ำจะไม่ไปท่วมคนอื่นเวลาหน้าแล้งเราก็ต้องเก็บไว้ใช
0: ้ลุงแสวงศรีธรรมบุตรเกษตรกรบ้านนาเรียงอำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีผู้พลิกฟื้นผืนดินให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งลุงแสวงคือตัวอย่างของเกษตรกรที่ทดลองการจัดการน้ำบนดินตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งเมื่อลองทำแล้วได้ผลลัพธ์ที่ดีมากเป้าหมายของการจัดการน้ำบนดินคือการเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งและช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในฤดูน้ำหลากด้วยเริ่มต้นจากการขุดบ่อน้ำและนำดินที่ได้มาถมกันจนเป็นเนินเล็กๆเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและปลูกต้นไม้พืชผักสวนครัวเพื่อใช้เป็นอาหารและรักษาความชุ่มชื้นในดินส่วนบ่อน้ำที่ขุดไว้ก็สำหรับเก็บกักน้ำฝนไว้ใช้ตลอดทั้งปีส่วนพื้นที่นาก็เอาไว้สำหรับปลูกข้าวและขุดร่องน้ำไว้เลี้ยงปลาและหากมีพื้นที่ส่วนไหนที่ต้องการน้ำให้ใช้วิธีขุดคลองไส้ไก่เป็นลำคลองเล็กๆเพื่อกระจายน้ำไปให้ทั่วพื้นที่นอกจากทำให้พื้นที่ของตัวเองแล้วลุงแสวงยังร่วมมือกับเพื่อนบ้านและคนในชุมชนช่วยกันขุดบ่อน้ำต่อเนื่องกันจนกลายเป็นลำคลองสายน้ำจากผืนหนึ่งสู่ดินอีกผืนหนึ่งทำให้แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2: ถ้าใครจะทำเปลี่ยนลองเปลี่ยนลองดูว่ามันได้จริงหรือเราไม่ได้ทำเราไม่ได้ลองหรอกเดี๋ยวนี้เพราะว่าพ่อเจ้าอยู่หัวลองมาแล้วเราแค่ทําตามแค่นั้นก็จบเพราะทุกอย่างทํามาเสร็จแล้วได้ผล 100% แล้วเราแค่ทําตามพ่อของเราแค่นั้นก็จบน้ํานี่สําคัญที่สุดถ้าไม่มีน้ํานี่ไม่ต้องคิดเลยเรื่องการเกษตรไม่ต้องคิดเลยคิดดีขนาดไหนถ้าไม่มีน้ําก็ไปไม่ได้ทุกอย่างมันอยู่ที่น้ําน้ําเป็นหัวใจหลัก
0: ปัญหาภัยแล้งจะสามารถแก้ไขได้อย่างยั่งยืนด้วยการร่วมมือร่วมใจกันของทุกๆคนที่รักในผืนแผ่นดินของเราจากนี้ไปเรายังไม่รู้ว่าวิกฤตภัยแล้งจะยาวนานหรือรุนแรงเพิ่มขึ้นแค่ไหนจิตอาสาพระราชทานพร้อมประสานความร่วมมือกับทุกคนทุกฝ่ายวางแผนบริหารจัดการน้ำลดปัญหาภัยแล้งในระยะยาวเพื่อให้แผ่นดินไทยของเรากลับมาอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนตลอดไป
3: สวัสดีค่ะอาจารย์จันเพ็ญไพแก่นอาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์วันนี้เราจะมาเรียนบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เรื่องงานและพลังงานหรือในภาษาอังกฤษที่เรียกว่า Work and Energy เนื้อหาความรู้ในบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บทนี้เราจะพูดถึง3เรื่องคือ1งาน2กำลังและ3พลังงานในหัวข้อที่1คืองานหรือในภาษาอังกฤษที่เรียกว่า work เราจะมารู้จักกับงานความหมายของงานโดยทั่วไปในชีวิตประจำวันมักจะหมายถึงการยกของการทำสวนการซักผ้ารีดผ้าหรือทำกับข้าวหรือกิจกรรมใดๆเพื่อรับค่าตอบแทนแต่ความหมายของงานโดยทั่วไปกับความหมายของงานทางฟิสิกส์แตกต่างกันซึ่งความหมายของงานในทางฟิสิกส์คืองานจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีแรงมากระทำต่อวัตถุแล้วทำให้วัตถุมีการเคลื่อนที่ได้ระยะกระจัดส ซึ่งระยะกระจัดหมายถึงระยะที่วัดในแนวตรงงานเป็นปริมาณสเกลาร์งานมีหน่วยเป็นนิวตันเมตรหรือจูลซึ่งสมการทางฟิสิกส์งานเท่ากับเวกเตอร์ f. เวกเตอร์ s w คืองานเวกเตอร์ f คือขนาดของแรงมีหน่วยเป็นนิวตันเวกเตอร์ s คือระยะการกระจัดมีหน่วยเป็นเมตรหรืองานมีค่าเท่ากับ fs cos θ ซึ่ง f ทำมุม θ องศากับระยะทาง s การเกิดงานและไม่เกิดงานในทางฟิสิกส์กรณีการเกิดงานนะคะจะเกิดได้ง่ายหรือยากนั้นขึ้นอยู่กับทิศทางของแรงที่กระทำต่อวัตถุอย่างเช่นถ้าเราผลักแรง f ไปในแนวเดียวกับการเคลื่อนที่การเกิดงานก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายนะคะแต่ถ้าเราผลักแรง f ให้ทำมุมเซต้าองศากับระยะการเคลื่อนที่ก็จะทำให้เกิดงานได้ยากส่วนในกรณีที่ไม่เกิดงานหรือ w เท่ากับ0นั้นแรงที่กระทำกับวัตถุจะกระทำในทิศตั้งฉากกับระยะการเคลื่อนที่ของวัตถุซึ่งก็คือทิศของแรง f ตั้งฉากกับทิศของระยะทางการเคลื่อนที่ในกรณีนี้ไม่ว่าจะออกแรงเท่าไหร่วัตถุก็จะไม่เกิดงานหัวข้อที่2ของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์นะคะก็คือกำลังหรือ power สัญลักษณ์ที่ใช้คือ pกำลังคืองานที่ทำได้ใน1หน่วยเวลาหรืออัตราการทำงานหรือกำลังเฉลี่ยกำลังเป็นปริมาณสเกลาร์มีหน่วยเป็นจูลต่อวินาทีหรือวัตต์สมการทางฟิสิกส์ power เท่ากับ w ส่วน delta t p เท่ากับกำลังมีหน่วยเป็นวัตต์ w คืองานมีหน่วยเป็นจูลเดลต้าทีคือช่วงเวลาที่ใช้ในการทำงานมีหน่วยเป็นวินาทีและในหัวข้อสุดท้ายของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์นี้คือพลังงานในภาษาอังกฤษที่เรียกว่า energy คือสิ่งที่ไม่มีตัวตนแต่มีความสามารถทำงานได้หรือความสามารถทำให้เกิดการเคลื่อนที่พลังงานทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนรูปในหัวข้อนี้เราจะกล่าวถึงพลังงานเพียง2ชนิดนั่นก็คือพลังงานศักย์และพลังงานจลพลังงานศักย์หรือ potential energy คือพลังงานสะสมในตัววัตถุที่พร้อมจะเคลื่อนที่แบ่งออกเป็น 1. พลังงานศักย์โน้มถ่วง gravitational potential energy ซึ่งเป็นพลังงานที่สะสมในวัตถุเมื่ออยู่บนที่สูงพลังงานศักย์โน้มถ่วงจะมีค่ามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับระดับความสูงจากพื้นโลกสมการพลังงานศักย์โน้มถ่วงมีค่าเท่ากับ mgh m คือมวลของวัตถุมีหน่วยเป็นกิโลกรัม g คือความเร่งของแรงโน้มถ่วงโลกมีหน่วยเป็น

0: เมตรต่อวินาทียกกำลังสอง h คือความสูงของวัตถุจากระดับพื้นโลก 2. พลังงานศักยืดหยุ่น elastic potential energy คือพลังงานที่สะสมอยู่ในสปริงที่ทำให้สปริงยืดออกหรือหดเข้าจากตำแหน่งสมดุลสมการของพลังงานศักยืดหยุ่นนี้มีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2 kx ยกกำลังสอง k คือค่านิตของสปริง xคือระยะยืดออกหรือหดเข้ามีหน่วยเป็นเมตรพลังงานจล kinetic energy สัญลักษณ์ทางฟิสิกส์ EK เป็นพลังงานของวัตถุมวล M ขณะที่กำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว V สมการของพลังงานจลทางฟิสิกส์มีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2 MV ยกกำลัง2 M คือมวลของวัตถุมีหน่วยเป็นกิโลกรัมV คือความเร็วของวัตถุมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทียกกำลังสองบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เรื่องงานและพลังงานก็ได้กล่าวมาครบ3หัวข้อแล้วหวังว่านักเรียนนักศึกษาคงสามารถนำความรู้นี้ไปต่อยอดในเรื่องอื่นๆได้นะคะ
1: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
3: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
2: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ตัวนี้เนี่ยมันเป็นแบบทดสอบลักษณะที่ไม่เป็นทางการครับเพราะฉะนั้นความง่ายของมันนะฮะคือคนที่ใช้งานที่เป็นคนสร้างแบบทดสอบเนี่ยสามารถสร้างโดยที่ไม่ต้องไปยุ่งกับเรื่องของการเขียนโปรแกรมอันนี้ก็อาจจะเป็นคร่าวๆสำหรับเนื้อหาที่ผมอยากจะฝากเอาไว้ในวันนี้ไม่รู้ว่าพอจะเป็นประโยชน์ครับ
1: โอ้ได้ความรู้มากเลยครับจะได้ไปลองใช้กับนักเรียนจริงๆมันสร้างความตื่นเต้นนะแล้วก็สร้างเขาเรียกอะไรกระตุ้นให้เขาอยากเรียนรู้โดยใช้สิ่งที่มันอยู่ใกล้ตัวเขามากที่สุด
0: ก็ถ้าสมมติว่าเด็กๆได้ใกล้ชิดกับอาจารย์มากยิ่งขึ้นก็น่าจะดี
1: นะครับ
0: ครับขอบคุณอาจารย์ในทุกสอนมากครับ

0: ครับผมเช่นกันครับ
1: ครับแล้วเดี๋ยวผมจะตามไปดูตอนที่อาจารย์ลองนำไปใช้ครับ
0: ครับผม
1: สรุปโดยรวมของเนื้อหาในวันนี้นะครับเริ่มต้นจากการเข้าไปสมัครสมาชิกที่เว็บไซต์ facebook.com กรอกรายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วนครับอย่าลืมนะครับว่าเราจะต้องยืนยันอีเมลด้วยว่าอีเมลที่เราใช้สมัครนั้นเป็นอีเมล address ของเราจริงๆหลังจากที่ลงทะเบียนเรียบร้อยก็เข้าสู่ขั้นตอนหาเพื่อนครับโดยที่ระบบของ Facebook สามารถดึงเอาอีเมลต่างๆที่มีอยู่ในระบบอีเมลที่เราใช้งานขึ้นมาแสดงให้ได้เลยครับว่าบรรดาผู้ใช้เหล่านั้นมีใครบ้างที่ใช้ Facebook แล้วเราก็สามารถเพิ่มบุคคลเหล่านั้นเข้าเป็นเพื่อนของเราได้ในทันทีครับและที่สำคัญในวันนี้เรายังพูดถึงเรื่องของการทำแบบทดสอบผ่าน Facebook แอปพลิเคชันตัวนี้มีชื่อว่า Quizzes ครับขั้นตอนก็ไม่ยากครับเข้าไปที่ Quizzes จากนั้นก็จัดการสร้างแบบทดสอบซึ่งตรงนี้จะเรียกว่า Knowledge Quiz ครับโดยเราสามารถกำหนดชื่อหัวข้อของการทดสอบรวมไปถึงรายละเอียดอื่นแล้วก็การจัดลำดับของผลลัพธ์ของการทดสอบครับแบ่งกลุ่มให้เรียบร้อยโดยคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์ว่าหลังจากทำแบบทดสอบแล้วนักเรียนแต่ละคนอยู่ในกลุ่มระดับใดอย่างเช่นดีมากดีพอใช้หรือต้องปรับปรุงครับจากนั้นนะครับเราก็ใส่คำถามและตัวเลือกต่างๆซึ่งในช่องตัวเลือกนั้นเราสามารถระบุได้ครับว่าตัวเลือกใดเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องท้ายสุดครับหลังจากสร้างแบบทดสอบเรียบร้อยก็ publish หรือส่งแบบทดสอบดังกล่าวเข้าไปที่หน้า Facebook ของเรานั่นเองนักเรียนของเราก็จะสามารถเข้ามาทำแบบทดสอบก่อนหรือว่าหลังบทเรียนได้แล้วแล้วก็ยังเป็นการให้เด็กๆสามารถทบทวนบทเรียนในภายหลังได้ด้วยครับ
0: พอได้รับความรู้จักอาจารย์แว่นก็คือเรามาต่อยอดได้อย่างเรื่องของการทำแบบฝึกหัดใช่ไหมในควิซต่างๆที่เราสามารถออกแบบฝึกหัดมาเสริมให้เด็กโดยเด็กเขาก็เกิดความตื่นเต้นมันได้จุดหนึ่งคือเด็กที่ไม่ค่อยอยากอ่านหนังสือเนี่ยถ้ามาเป็นหนังสือเล่มๆ เขาไม่อ่านแต่ถ้ามาเป็นข้อความมาเป็นควิซที่ถามและมีช้อยให้เลือกเขากับอ่านเพื่อจะตอบว่ามันถูกมันผิดอันนี้คือดึงแรงจูงใจแต่ทีนี้เราเอาตัวนี้มาเนี่ยเราไม่ได้มุ่งหวังในเรื่องของผลคะแนนแต่เรามุ่งหวังในเรื่องของฝึกทักษะกระบวนการคิดกระบวนการอ่านกระบวนการแสดงความคิดเห็นนี้ใช้ประโยชน์ได้ค่อนข้างเยอะนะจำได้ไหมว่าคาบแรกครูสอนในเรื่องของภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสารถูกไหมสมัยก่อนเราสื่อสารด้วยวิธีไหนมั่งการสื่อสารมีอะไรมั่งจดหมายเขียนจดหมายโทรศัพท์มีอะไรอีกการพูดเป็นการสื่อสารไหมเป็นการสื่อสารการพูดการอ่านใช่ไหมแต่ถามว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาใช้รูปแบบของการสื่อสารแบบใหม่แล้วมันเกี่ยวอะไรกับคอมพิวเตอร์เกี่ยวไหมหน้าเกี่ยวไหมเกี่ยวนะเพราะฉะนั้นวันนี้ครูจะมาสอนในเรื่องของการใช้การสื่อสารในเรื่องของการใช้อินเทอร์เน็ตใช่ไหมที่แรกเราบอกว่าเราทำโดยเรารู้แค่นี้เราก็ทำแค่นี้แต่พอคุยกับอาจารย์แว่นแล้วเนี่ยสิ่งที่บางทีเราคิดว่ามันทำไม่ได้มันก็ทำได้ง่ายขึ้นอย่างเช่นเรื่องของแบบทดสอบที่เราจะใส่ลงไปยังไงดีเราจะทำลงไปยังไงให้เด็กได้ฝึกทำใช่ไหมง่ายขึ้นใครมีอีเมลบ้างมีไหมมีอีเมลโอ้เกือบทุกคนเลยใช่ไหมอันเด็กวัยรุ่นมีอีเมลเอามือลงครับครูก็มีอีเมลนะคราวนี้เคยเล่นอีเมลแต่ตอนนี้มีอะไรที่มากกว่านั้น
2: Facebook
0: Facebook ใช่ไหม Twitter รู้จักด้วย Hi-Fi เคยเล่นใช่ไหมส่วนใหญ่เวลาเล่นเข้าไปเล่นอะไรเล่นเกมใช่ไหมไหนใครเข้าไปเล่นเกมมาจำเลยโอ้โหยอมรับดีมากเข้าไปเล่นเกมใช่ไหมส่วนใหญ่ไปเล่นเกมนะเข้าไปเล่นเกมใน Facebook แต่วันนี้ครูจะมาบอกว่า Facebook จริงๆมันทำได้มากกว่าการเล่นเกม ทำอะไรได้มั่งเวลาเราเรียนใน Facebook แล้วเราเข้าไปใน Facebook เจออะไรมั่งก่อนหนึ่ง
2: เจอ
0: เพื่อนเจอเพื่อนเจออะไรอีกข้อคอมเมนต์ข้อความเคยไปโพสต์ไว้ไหม
2: เ
0: คยอันนี้คือการสื่อสารยัง
3: ส
0: ื่อสารแล้วนี่คือการสื่อสารแล้วแต่เราใช้การสื่อสารถูกต้องหรือเปล่าเออนะใช้สื่อสารถูกต้องบ้าง Facebook เป็นสื่อที่มันเป็นสาธารณะถูกไหมลูกคือเราไปโพสต์อะไรไว้ไปเขียนข้อความอะไรไว้คนอื่นก็ทำไม
2: เห็นหมด
0: เพราะฉะนั้นภาษาที่เราเขียนลงไปใน Facebook ใช้คำหยาบได้ไหม
2: ไม่ได้
0: เออคราวที่แล้วเราพูดถึงเสียงในภาษาไทยจำได้ไหมมีกี่เสียงนะเสียงในภาษาไทยมีกี่เสียง
2: 23
0: เสียงมีอยู่3เสียงได้แก่เสียงอะไรเสียงแท้2เสียงแปร3เสียงดนตรีเสียงไหนสำคัญที่สุดในภาษาไทยจริงเปล่าเสียงไหนความเสียงมันเปลี่ยนแล้วความหมายเปลี่ยนเสียงดนตรีเสียงดนตรีคือเสียงของอะไรวรรณยุกต์เสือฮะความหมายเปลี่ยนไหมจากเสือไปเป็นเสือใส่ไหมโทเป็น
2: เสื
0: ้อเอาเสือไปทำเป็นเสื้อแล้วเพราะฉะนั้นเวลาเขียนข้อความใน Facebook ครูเห็นหลายคนเขียนวรรณยุกต์ทำไมผิดนะเขียนวรรณยุกต์ผิดไม่เอกเป็นไม่โทไม่โทเป็นไม่ตีสลับหมดเลยเพราะนั้นต่อไปนี้ไม่ได้แล้วนะรู้แล้วว่าใช้ยังไงเดี๋ยววันนี้จะเข้า Facebook แล้วลองไปดูซิเพื่อนคนไหนเนี่ยเขียนผิดมั่งถ้าเพื่อนเขียนผิดลองแนะนำซิเอ๊ะที่ถูกควรเป็นคำนี้หรือเปล่าที่ถูกควรเป็นคำนั้นหรือเปล่าแต่อย่าไปว่าเขานะใช้ Facebook ในการแนะนำถูกไหมช่วยรณรงค์เรื่องการใช้ภาษาไทยใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์นะอ้าวทุกคนมีอีเมลถามต่อมี Facebook ทุกคนไหมมีไหมมีแล้วมีแล้วเดี๋ยวเราลองแอดครูเป็นเพื่อนก่อนวันนี้ครูจะเป็นเพื่อนนักเรียนเลยก่อนที่เราจะไปดูแบบฝึกหัดเดี๋ยวคุณครูรับแอดนักเรียนก่อนนะครับนักเรียนจะได้ทำแบบฝึกหัดของคุณครูได้นะอ้าวมาแล้วนะโอเคยืนยันนะครับอ้าวของนักเรียนขึ้นยังเข้าไปชมของครูได้ยังลูกลองเข้าสิแล้วมาดูของครูนะคราวนี้เราจะให้นักเรียนลองทำแบบทดสอบเล่นๆสนุกสนานนะเจอนะคราวนี้แบบทดสอบชุดที่1ภาษาไทยชุดที่1นะพื้นฐานวิชาภาษาไทยเขาบอกว่าพยัญชนะของไทยมีทั้งหมดกี่ตัวเรียนแล้วคลิกเลยลูกนะคลิกพร้อมกันไม่ต้องลอกกันนะเดี๋ยวคะแนนจะออกมา

0: ทำหมดยัง
1: หมด
0: แล้วไหนใครได้เต็มมั่งเออใครได้เต็มมั่ง 100% เลยโอ้โหเก่งมากไหนใครได้ 80% ใครได้ 70% ใครได้ 60% 50% มีไหมไม่มีโอแสดงว่าเก่งนะเนี่ยได้ 70% อัพขึ้นทุกคนเลยง่ายกว่าการทำในกระดาษไหมง่ายกว่าดูดีกว่าไหมเออดีกว่าเพราะว่าชอบใช่ไหมเล่นคอมพิวเตอร์คราวนี้ผ่านเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวเปิดเทอมเรามาเจอกันในเรื่องของการใช้แบบทดสอบเหล่านี้ในเรื่องของการทำแบบฝึกหัด
2: ทำให้ผมสนิทกับอาจารย์มากๆเลยครับเพราะว่าการได้คุยผ่านทางนี้มันเหมือนกับทำให้เรากระชับความสัมพันธ์ที่เป็นเหมือนช่องว่างกับอาจารย์ได้ครับ
3: เวลาเจอเนื้อหาที่ไม่เข้าใจจะโทรไปก็อาจารย์บางทีอาจารย์ติดสอนก็เลยจะฝากข้อความทิ้งไว้ที่ Facebook แล้วก็อาจารย์ก็จะเข้าไปอ่านแล้วก็ตอบคำถามให้ผมได้โอเคมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะฮะก็รู้สึกดีมากว่าอาจารย์ก็เข้ามามีส่วนร่วมกับพวกเราแล้วก็ท่านไม่ได้ใช้ความคิดที่เป็นอาจารย์ของท่านตลอดท่านก็ยังรับฟังเราด้วยแล้วก็

0: ท่านยังให้คำแนะนำหรือบางครั้งเวลาเราคิดที่มันนอกกรอบออกไปท่านก็ให้เสรีในความคิดนั้นฮะก็ถือว่า Facebook กับอาจารย์ก็ดีครับ
1: ครับหลังจากที่ได้นำ Facebook ไปใช้จริงนะครับกับนักเรียนก็พบว่าทำให้เกิดผลดีนะครับคือเราหนึ่งเราได้ใกล้ชิดกับนักเรียนมากขึ้นนะครับในการที่เราสื่อสัมพันธ์กันเพราะว่าวัยรุ่นตอนสมัยนี้เขามี Facebook เป็นของเขาเช่นเราเอาภาพเขาไปลงแล้วเขาก็มีการโต้ตอบกับเรามาทำให้เรารู้ถึงระบบการใช้ชีวิตของเขาว่าเขาใช้ชีวิตประจำวันเป็นยังไงรู้ในเรื่องของบางสิ่งที่เขาอยากจะถามเราในเรื่องของส่วนตัวบางครั้งเขาไม่สามารถปรึกษาผู้ปกครองได้นะฮะเขาก็ปรึกษาครูหรือไม่ก็เรื่องของงานต่างๆที่เขาถามเรามาหรือความรู้ต่างๆที่เขาอยากได้เพิ่มเติมตัวนี้เขาก็ทำให้เราใกล้ชิดกับเด็กนักเรียนมากขึ้นครับผม
2: เป็นยังไงบ้างครับผมคิดว่าวิธีที่อาจารย์อนุสรนำ Facebook ไปใช้ในการเรียนการสอนนั้นน่าสนใจมากเลยครับหลายคนนะครับพอพูดถึง Facebook ปุ๊บเนี่ยก็จะมีคนกังวลครับเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลส่วนตัวมีเป็นข่าวให้เราเห็นกันบ่อยครั้งจริงๆถ้าจำกันได้นะฮะตอนที่เราลงทะเบียนเนี่ยผมแนะนำว่าควรจะใช้ชื่อจริงนามสกุลจริงนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยถือว่าเป็นประโยชน์ข้อนึงของทาง Facebook เพราะจะทำให้เราสามารถเชื่อมโยงข้อมูลส่วนตัวของเราซึ่งเป็นแค่ชื่อและนามสกุลเนี่ยไปหาเพื่อนอื่นๆหรือว่าญาติสนิทของเราแต่ประเด็นสำคัญนะฮะที่เป็นข่าวบ่อยๆไม่ใช่แค่ข้อมูลส่วนตัวเรื่องชื่อหรือว่านามสกุลครับแต่เป็นเรื่องของข้อมูลส่วนตัวในชีวิตประจำวันที่บางครั้งเราไม่ควรนำไปเผยแพร่เราอาจจะเคยเห็นในข่าวนะฮะมีบางคนเอาคำพูดที่ไม่เหมาะสมใส่เข้าไปใน Facebook บางคนเอาเรื่องที่เป็นข้อมูลของครอบครัวใส่เข้าไปใน Facebook ซึ่งตรงนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะโพสอะไรลงไปก็ต้องคิดสักนิดหนึ่งอย่าลืมนะครับว่าเราโพสใส่เข้าไปตรงนั้นแล้วมันจะอยู่ติดตัวของเราไปตลอดเพราะมันอยู่บน Facebook ครับเราสามารถจัดการกับมันได้ไม่มากนักฝากเอาไว้ด้วยนิดนึงนะสำหรับเรื่องนี้แล้วเราจะใช้ Facebook ได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ไร้กังวลครับทิ้งท้ายเอาไว้อีกนิดนึงนะครับสำหรับผู้ชมท่านใดนะครับที่รู้จักกับคุณครูหรืออาจารย์ท่านไหนที่มีเทคนิคการสอนที่น่าสนใจฝากนิดนึงแนะนำมาที่ www.thaiteachers.tv ครับเราจะได้เข้าไปติดต่อคุณครูหรืออาจารย์ท่านนั้นแล้วนำเทคนิคเหล่านั้นมาเผยแพร่ให้กับคุณผู้ชมทุกท่านได้รับทราบกันก็เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็นำเสนอสิ่งที่น่าสนใจต่อยอดเพิ่มขึ้นมาอีกวันนี้หมดเวลาของรายการที่ชันเทคแล้วครับลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: การสอนให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1อ่านได้เขียนคล่องถือเป็นการปูรากฐานการเรียนรู้ที่สำคัญของนักเรียนอาจารย์ยุวดีนุชทรัพย์จากโรงเรียนวัดปากน้ำฝั่งเหนือจึงคิดนวัตกรรมสำหรับการสอนเรื่องสระเพื่อเพิ่มพูนทักษะในวิชาภาษาไทยเป็นสื่อการสอนชุดนิทานสระ18เล่ม
1: ยากสำหรับป.1มันยากทุกเรื่องเลยเพราะมันไม่มีอะไรง่ายเลยทุกอย่างเป็นเรื่องใหม่ทั้งหมดพยัญชนะสระทุกสิ่งทุกอย่างเป็นนามธรรมสูงสุดแล้วถ้าเด็กจำพยัญชนะเนี่ยจะง่ายกว่าแต่ถ้าจำสระไม่ได้ไม่มีทางอ่านหนังสือออกเลยและถ้าป.1เราปล่อยไปโดยที่เขาอ่านหนังสือไม่ออกถ้าเขาอ่านกอกาขออาขาไม่ออกแล้วเขาจะอ่านวออางอวางได้ยังไงที่มันมีตัวสะกดเป็นเรื่องที่ต้องเรียนรู้และให้เข้าใจไปเลยในป.1เนี่ยจะเรียนสระเดียวซึ่งมี18สระ
2: ก็เรียนเรื่องสระเรียนเรื่องสระอาเรียนเรื่องสระอีสระอีสระอูสระอามันดีทางมามาก
1: ใช่อย่างเช่นสระอาซึ่งเป็นสระเรื่องแรกเลยและพล็อตเรื่องของสระอาเนี่ยก็คือว่าอยากจะให้มาม่าซึ่งเป็นตัวละครของเรื่องซึ่งใช้สระอาด้วยแล้วก็เขาอยู่กับป้ากับตาที่สารยาแล้วก็ซื้อนิทานมาให้และนิทานเรื่องนั้นก็เป็นลากับกาซึ่งเป็นสระอาเหมือนกัน
2: ผมชอบรถตู้คันหรู

0: งคอนหรูของคุณปู่ครับ
1: แล้วอย่างซาลาอูเนี่ยซึ่งเด็กๆก็ชอบมากเหมือนกันมันเป็นเส้นทางการเดินทางรถตู้คันหรูของคุณปู่คุณปู่จะพาเด็กๆลูกหมูหนูซึ่งไปเที่ยวที่ทะเลที่บางปูแล้วจะมีตานีเรื่องผีตานีนะคะ
2: นิทานเรื่องนี้เป็นนิทานสระอี
0: ผ
2: ี
0: ตานี
2: ชื่อว่าผีตานีคืนนี้อาฉีเป่าปีอีอีอีรีบไปหาแม่ฉีแม่ฉีตีผีตานีไป4ทีปอกปอกปอกผีตานีหายตัวไปเร็วรีบอาฉีตื่นแล้วก็ไปฉี่เราฝันไปนี่เองผีไม่มีในโลกนี้มีแต่ในทีวี
3: ในวันนี้ห้องป.1/1ของอาจารย์ยุวดีได้เรียนนิทานสระมาจนถึงสระอ่อแล้วในชื่อนิทานเรื่องวัว3ตัวกับเจ้าเงาะ
1: เราออกแบบขั้นตอนการสอนโดยการให้อ่านหนังสือวัว3ตัวกับเจ้าเงาะแต่ก่อนอ่านเราจะต้องบอกคำยากเขาก่อนแล้วเราจะรู้ได้ไงคำนั้นเป็นคำยากแล้วเรามีหนูทดลองจากรุ่นอื่นๆมาแล้วซึ่งคำนั้นมันน่าจะเป็นคำยากมันไม่ใช่คำเป้าหมายของเราแต่มันเป็นคำแวดล้อมในสระออกของเราเราก็จะเอามาสอน
2: คอวออาโมความ
0: คอวออาโมความ
2: สอปุขอสุ
1: คำยากจนมั่นใจว่าเรียนเข้าใจแล้วก็ให้จับคู่อ่านหนังสือนิทานของเราและในหนังสือเล่มนี้เราจะสอนสระออกแล้วสังเกตที่หน้าปกนิดนึงคำที่เป็นสระออกของคุณครูเป็นสีอะไร
0: น
1: ้ำเงิน
0: สีฟ้า
1: ฟ้า
0: คราม
1: ครามขอบอกว่าทั้ง3คำตอบเป็นคำตอบที่ถูกต้องทั้งหมดเพราะฉะนั้นคำเป้าหมายนึกอะไรไม่ออกคำที่เป็นสีฟ้ามันคือสระออกพูดกันสระออก
0: สระออก
1: สระออก
0: สระออก
1: ให้เวลาในอ่านสิบนาที

0: าอ่านจนแน่ใจว่าทุกคู่อ่านจบแล้วให้เพื่อนมาช่วยเหลือเพื่อนแล้วเก็บตกโดยครูอ่านให้ฟังอีกครั้งหนึ่งแล้วพวกมันก็ไปเจอเกาะขนาดกลางวัวตัวใหญ่บอกว่าเกาะนี้ไม่เหมาะกับฉันเลยวัวตัวเล็กก็บอกว่าเกาะนี้ไม่เหมาะกับฉันเลยแต่วัวตัวกลางกับบอกว่าเกาะนี้มันเหมาะเจาะที่สุดหลังจากที่อ่านนิทานเรื่องนี้เขาฟังแล้วแล้วทำยังไงที่มันจะเห็นภาพชัดเจนที่สุดให้เขาตราตึงเข้าไปสำหรับเด็กป.1แล้วจำเป็นคำจำเป็นตัวหนังสือมันเป็นนามธรรมมากแสดงบทบาทสมมุติเป็นตัวละครที่ชอบเลยอยากเป็นตัวอะไรก็แข็งเอาไว้แข็งเอาไว้แล้วครูก็ไปสัมผัสเขาแตะแล้วเขาก็จะบอกเขาเป็นตัวอะไรแล้วเราคัดเลือกตัวละครที่มีอยู่ในเรื่องออกมาแสดงให้เพื่อนๆดูหน้าชั้นเพื่อตอกย้ำความคิดอีกครั้งนึงว่าเรื่องนี้มันมีใครบ้างทำอะไรที่ไหนแล้วเขาถึงจะไปเรียงลำดับเรื่องราวตามแบบฝึกที่เราให้ทำได้
1: ที่นี่ไม่เหมาะกับ
2: ที่นี่ไม่เหมาะกับฉันเลยวัวตัวกลางเจอเกาะขนาดกลางเหมาะไหมจ๊ะวัวตัวเล็กบอกว่าไงไม่เหมาะ
3: ตอนต่อไปอาจารย์ยุวดีจะมีใบงานแจกให้นักเรียนเพื่อทำแบบฝึกหัดเกี่ยวกับหลักภาษาโดยบูรณาการกับศิลปะที่เด็กๆชื่นชอบ

0: มมุติเลข1บวก1มันยังเห็นนะดอกไม้1ดอกกับดอกไม้1ดอกมันรวมกันได้2มันเห็นอยู่อ่ะแต่ภาษาไทยเนี่ยอยู่ดีเราก็บอกเขาเลยว่าแบบนี้คือกอไก่แบบนี้คือขอไข่มันไม่มีอะไรเป็นจุดยึดเลยอ่ะก็เลยสร้างงานศิลป์ใส่ลงไปในสระของเราเป็นภาพตัวแทนก็คือจะให้ออกแบบสระเป็นรูปต่างๆเช่นสระโอก็เป็นรูปต้นไม้แล้วก็สระแอก็จะเป็นรูปดินสอซึ่งเขาก็จะจำได้สระเอก็จะเป็นรูปเด็กผู้หญิงตีลังกาหัวกลับแล้วสระอาก็จะเป็นรูปนกสระอาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ประทับใจแล้วตาตึงของเขาก็คือว่าสระอาเนี่ยสอนได้หลากหลายมากมันเหมือนอะไรอ่ะเหมือนไม้เท้าด้วยมันเหมือนไม้แขวนเสื้อด้วยมันเหมือนก้านของร่มด้วยถ้าเขาเข้าใจตรงนี้เขารู้จักสระอาแล้วซึ่งทุกคนเขาก็จะจำภาพเหล่านี้ได
1: ้ภาพนี้ภาพอะไร
0: เขาจำเป็นภาพได้แล้วทีนี้มันจะตราตึงอยู่ในใจเขาแล้วพอต่อไปเนี่ยพอเขาเรียนโตขึ้นเขาไม่ต้องจำเป็นภาพแล้วเขาทิ้งภาพเหล่านั้นเพื่อไปเห็นสระเขาก็อ่านได้แล้ว
1: เ
2: อเ
1: ออา
0: จินตนาการ

0: คนจะได้ออกมาอธิบายผลงานของตนเองแล้วครูก็จะติดผลงานของทุกคนไว้บนกระดานนะคะฝ้ายพร้อมไหม
1: พร้อมค่ะ
0: ทั้งฝ้ายและครูเจี๊ยบภูมิใจนำเสนอ
1: บ่
0: หมายความว่าอะไร
1: ที
0: ่
1: น
0: ั่งฝ้ายอธิบายได้ปรบมือให้ฝ้ายผลงานของฝ้ายจะได้รับการคัดเลือก
1: พอ
0: ตามเพราะคำนี้ไม่ใช่เพราะในบทเรียนของเราด้วยนะหมายถึงอะไร
1: เธอพ
0: ู
1: ดพ
0: อไม่ใช่เพราะในบทเรียนของเราจะเป็นพอรอออกเพราะแต่เพราะอันนี้ไม่ใช่

0: เก่งมากค่ะแล้วก็ความหมายชัดเจน
1: จะจะ
2: จะจะ
0: หมายถึงอะไร
3: จอกรู
0: จอกรู
3: จอกก็ได
0: ้บอกจอกได้หมดปรบมือให้พี่ชาค่ะต่อไปฟังขั้นตอนการคัดเลือกคุณครูจะให้ส่ง SMS มาคัดเลือกผลงานส่ง SMS โดยการให้ดาวคนละ1ดวงทุกคนจะมีดาวไว้ในครอบครองแล้วก็มาดูผลงานจนพอใจแล้วก็เอาดาวไปแปะไว้ในผลงานของเพื่อนเราตรงไหนก็ได้หาที่แปะให้ได้นะคะคุณครูจะนับดาวที่มากที่สุดเป็นผลงานดีเด่นของห้องเรา
4: แล้วเวลาคัดเลือกผลงานเด็กเนี่ยก็จะร่วมสมัยนิดนึงบอกว่าครูจะให้ส่ง SMS นะมาคัดเลือกอย่างเดียวมันก็ไม่ทันสมัยเพราะเดี๋ยวนี้ในโทรทัศน์เขาก็จะส่ง SMS SMS ของครูก็เป็นรูปดาวเอาดาวไปแปะให้เพื่อนก็เท่านั้นเองสำหรับนิทานสระเนี่ยจะทำให้เด็กเรียนรู้ได้ดีขึ้นและจดจำสระได้แล้วก็จะอ่านหนังสือออกในอนาคตและที่สำคัญเขามีทัศนคติที่ดีต่อวิชาภาษาไทย

0: าจารย์ยุวดีนิสซับอาจารย์ประจำชั้นป.1จากโรงเรียนวัดปากน้ำฝั่งเหนือทราบดีว่าการเรียนเรื่องการผ่านวรรณยุกต์กับอักษรสูงกลางและต่ำค่อนข้างยากสำหรับนักเรียนจึงได้มองหาเทคนิคการสอนใหม่ๆอย่างการใช้นิ้วมือวิเศษมาสอนเรื่องการผ่านวรรณยุกต์ให้ลูกศิษย์เข้าใจและสนุกสนานกับการเรียนมากขึ้น
1: อักษรสูงอักษรกลางอักษรต่ำซึ่งมันค่อนข้างยากแหละสำหรับเด็กป.1เป็นเรียนเรื่องท้ายๆของปีวันนี้เราสอนการผ่านอักษรสูงอักษรสูงผ่านได้กี่เสียงและอักษรสูงมีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเราทบทวนความรู้เดิมโดยการทำภารกิจที่สำเร็จมาแล้วก็คือการผ่านวรรณยุกต์อักษรกลาง
2: ภารกิจแรกที่เราทำผ่านไปแล้วก็คือเรา
3: อ
2: ัก
3: ษรกลาง
2: เก่งมากพีรพัฒน์เราผ่านวรรณยุกต์อักษรกลางได้แล้วนะคะอักษรกลางผ่านได้กี่เสียง5เสียงและใช้รูปวรรณยุกต์ได้กี่รูป
3: 4
2: รูป
3: รูป
2: เอ
3: รูปโทรูปตีรูปจ
2: ักรวาลเก่งมากรูปเอกรูปโทรูปตีและก็รูปจักรวาลวันนี้เราก็จะมีเพลงอักษรกลางเพลงนี้มันเป็นเพลงง่ายๆมากมีแค่ปออามอปางเท่านั้นแต่เขาไล่โน้ตดนตรีทุกคนมีที่ตัวเองยืนค่ะอักษรสูงเมื่อผ่านเสียงเนี่ยเสียงของมันเองจะไม่ครบ5เสียงมันต้องไปเอาอักษรต่ำมาด้วยเราสอนแค่ให้เทียบเสียงเช่น p p

0: พี่ผีเนี่ยพีมันเอาพอพานมาคู่กับขอพึ่งมันถึงจะครบ5เสียงแล้วก็สอนเทคนิคการจำง่ายๆคือผีฝากถุงข้าวสารให้ฉัน
1: อักษรสูงมี11ตัวมีผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันมันมีแค่7ตัวแต่ในขอไข่ยังมีขอขวดค่ะในสอเสือยังมีสอสลาสอฤาษีในถอถุงยังมีถอฐานค่ะ
2: อาจารย์ยุวดีได้ให้นักเรียนทำภารกิจลับก่อนเข้าห้องด้วยการหยิบไข่วิเศษที่มีรหัสเป็นตัวอักษรสูงให้ถูกต้องเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเรียน
0: จากที่แจกรหัสไปแล้วตอนเช้าก่อนเข้าห้องเรียนก็มาไล่ถามทีละคนว่าพยัญชนะต้นของชื่อใครเป็นอักษรอะไรเป็นการประเมินผลในระดับทบทวนว่าเขามีความรู้ที่พร้อมจะเรียนวันนี้ได้ไหมมันก็เริ่มมาเข้าชื่อของเขาชื่อใครเป็นอักษรสูงบ้าง
3: ครูจะถามว่าพยัญชนะต้นของใครเป็นอักษรสูงให้หยุดคือ
4: ตัวสุดท้ายเลย
3: ชื่ออะไรคะ
5: พิงครับ
3: พยัญชนะต้นคือ
5: ขอพึ่งครับ
3: เป็นอักษรสูง
6: ถูกต้อง
3: คุณเก่งมากชื่อเล่นชื่ออะไรคะ
7: สองครับ
3: พยัญชนะต้นคือ
7: สอเสือครับ
3: สอเสือเป็นอักษรสูงยอมรับไหม
8: ยอม
3: รับถูกต้องคุณเก่งมากถ้านั่งอยู่แล้วไม่ใช่อักษรสูงแปลว่าเข้าใจถ้านั่งอยู่แล้วเป็นอักษรสูงชื่ออะไร
9: เฟ
3: ิ
9: ร์สคร
3: ับ เฟิร์สพยัญชนะต้นคือ
9: ฟอฟัดครับ
3: ไม่ใช่อักษรสูงชื่อเล่น
10: เบน
3: คร
10: ับ
3: พยัญชนะต้น
11: บอกไปไ
12: หมบอกไปไหมไม่ใช่อักษรสูง
13: พยัญชนะต้น
14: ชาชา
13: ไม่ใช่อักษรสูงถูกต้องชื่อเล่น
15: ฮาร์ดครับ
13: พยัญชนะต้น
16: คอนคู่คร
13: ับไม่ใช่อักษรสูงถูกต้อง
3: ไม่ด้วย
17: ไม่ไม่ค่ะ
3: ไม่ใช่อักษรสูงถูกต้องทุกคนเข้าใจจึงตอบได้ถูกปรบมือให้ตัวเองเก่งมากแล้วอักษรสูงมันทำได้กี่เสียงล่ะมันเหมือนอักษรกลางไหมวันนี้อันนี้เราจะเป็นรูปแมวนะ
0: ทีนี้มันมีใบความรู้ที่เป็นรูปแมวก็มาฝึกอ่านพร้อมๆกันพร้อมๆกันอ่านหลายๆรอบ
3: อ่านตามนะขออีผี
18: ขออ
3: ี
18: ผ
3: ีขออีผีไม่เอกผี
18: ขออีผีไม่เอกผ
3: ีขออีผีไม่โทพี่
18: ขออีผีไม่โทพี่
3: ผีผีพี
18: ่ผีผีพี่
3: อ่านสองอู้สู
18: สองอู้ส
3: ูสองอู้สูไม่เอกสูแล้วก็จะไปเปรียบเทียบกับอักษรกลางอักษรกลางได้กี่เสียงอักษรสูงได้กี่เสียงมันแตกต่างกันไหมมันได้กี่เสียงก็จะสรุปได้ว่าอักษรกลางมันผ่านได้5เสียงแต่อักษรสูงเนี่ยมันผ่านได้แค่3เสียงก็มีคนตอบเลยว่าได้เสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทครูก็ไม่ได้บอกว่าผิดเขียนไว้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยพิสูจน์รอการพิสูจน
19: ์
3: อ่ะไปดูว่ามันผ่านได้กี่เสียงแล้วพี่ชาบอกว่าได้เสียงสามัญเสียงเอกแล้วเสียงโทข้อสรุปนี้มันจะรู้ต่อเมื่อเราเรียนจบบทเรียนนี้ได้ข้อสรุปอะไรอีก
2: เกิดคำใหม่ขึ้น
3: เกิดคำใหม่ขึ้นยกตัวอย่างยกตัวอย่าง
0: ฝา
3: ฝาฝาคือข้างฝาใช่ไหมแต่ได้คำว่าอะไร
4: ฝาหม้อ
3: ถูกต้องข้างฝาฝาหม้อแล้วได้คำไหนอีกฝาไม่เอก
15: ฝ่าม
3: ือ แล้วขอฝ่าไม่โทรฝ่าล่ะ
20: ฝ่าเพดาน
3: ฝ่าเพดานเก่งมากยอมรับได้ได้คำใหม่พิสูจน์ได้จริง
0: เราบอกเขาอย่างเดียวเขาเชื่อแล้วแหละแต่มีสิ่งหนึ่งที่เขาเชื่อมากกว่าเขาคลั่งไคล้หลงไหลก็คือพี่โดเรมอนพี่โดเรมอนบอกอะไรบอกให้เขียนบอกให้ระบายสียังเชื่อเลยเพราะฉะนั้นเราก็ยืมจุดขายตรงนั้นมาใช้เลย
3: ไม่ธรรมดา
21: ได
3: ้มาเป็นคำวิเศษและให้คาถาวิเศษมาด้วยมัน

0: แทรกไปด้วยความหมายให้มันสอดคล้องกับบทเรียนให้มันเห็นคุณค่าเห็นประโยชน์เห็นความสำคัญว่าเรียนแล้วมันมีประโยชน์มันนำไปใช้ได้และถ้าใช้ไม่ถูกต้องมันเกิดผลเสียหายอย่างไรการที่เราอ่านคำให้ถูกต้องมันจะส่งผลต่อการเขียนหนังสือของเราด้วยครูจะให้ทุกคนดูว่าสอสอที่ครูได้รับมาตอนปีใหม่มีคำที่เขียนผิดเปล่าเขาอวยพรครูเจี๊ยบว่าขอให้ครูเจี๊ยบมีสุขภาพ
1: แข็งแรง
0: หูรู้ทันเลยเหรอลบเขาก็มีนะเพราะฉะนั้นวรรณยุกต์มีคุณค่าไหม
1: ม
0: ี
1: ค่ะ
0: ควรค่าแก่การเรียนไหม
1: ควรค
0: ่
1: ะ
0: วรรณยุกต์ควรค่าแก่การเรียนแล้วนี่คือรูปวรรณยุกต์ต่อไปเราจะมาเรียนเสียงวรรณยุกต์อย่างที่ชาวเข้าใจผิดว่าอักษรสูงเนี่ยมันผ่านได้3เสียงซึ่งมันถูกต้องแต่มันผ่านได้สามัญเอกโทอันนี้ไม่ถูกแล้วมันผ่านได้กี่เสียงแล้วเราก็มาพิสูจน์กันโดยการทำหนังสือเล่มเล็กแล้วเราก็ผันเสียงกันด้วยนิ้วมือที่เป็นนิ้วมือเราเรียกกันว่านิ้วมือวิเศษที่เขาสร้างขึ้นมาจากมือของเขา

0: วาดสิใช่มือของเราไหมมันใช่ของเราไหมใช่ใช่ของเราเลยอ่ะคำว่าผีเราจะมาผันเสียงผีนะเป้าหมายของเราคือผีถ้าเจอผีตรงไหนเบรกเลยนะเริ่มที่นิ้วโป้งก่อนเริ่มค่ะผีเพราะฉะนั้นคำว่าผีเสียงอะไรแล้วคำว่าผีจริงๆแล้วมีรูปวรรณยุกต์ไหม
1: ไม
0: ่มีเพราะฉะนั้นมันไม่เหมือนอักษรกลางอีกแล้วนะอย่ามาดูแค่ตรงนี้อ่าต่อไปคำว่าถ้ำเริ่ม3 4
1: ถ้ำ
0: ถ้ำ
1: ถ้ำ
0: หยุด
1: เสียงโง
0: ่เสียงอะไรคะ
1: โง
0: ่เก่งมากคำว่าสู
1: ่สู่
0: สู่เสียงอะไรคะ
1: เอ
0: เสียงเอกนะคะทีนี้ก็จะมีงานงานมันรอเราอยู่ในถุงมือนั่นเลย
2: ขั้นตอนต่อมาอาจารย์ยุวดีให้นักเรียนหยิบหนังสือเล่มเล็กที่อยู่ในนิ้วมือวิเศษเพื่อทำแบบฝึกหัดการผันด้วยตนเองเป็นการย้ำซ้ำทวนอีกครั้งหนึ่ง
0: เดียวมันจะพิสูจน์ไม่ได้มันต้องมีตัวอย่างแบบนี้ซ้ำๆหลายๆข้อแล้วข้อที่เหมือนกันครูเจี๊ยบจะเรียงข้อใกล้กันให้มันตอกย้ำอุ๊ยมันได้จัตวาอีกแล้วมันได้จัตวาได้จัตวาเฮ้ยลูกเอกมันได้เอกได้เอกได้เอกการเรียงข้อก็มีความหมายซ้ำๆซ้ำๆเพื่อมาถึงบทสรุปพอสอนซ้ำๆซ้ำๆจนมั่นใจแล้วว่าเขาทำได้เขาน่าจะมีความรู้ที่ตกตะกอนในสมองเขาแหละ

0: สรุปมาเลย
1: อะเราสรุปไว้ตั้งแต่ทีแรกอักษรสูงผ่านได้3เสียงถูกข้อมูลนี้ถูกเพราะเราพิสูจน์มาแล้วแต่มันได้เสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทใช่หรือไม่ไปดูในงานของเรา
2: เสียงจัตวาลเสียงโทเสียงเอกแล้วก็เสียงโท
1: อ้าวสรุปได้จัตวาลเอกโทแล้วไอ้เสียงจัตวาลมีรูปวรรณยุกต์มา

รูปเอกนี่เสียงอะไรคะคำถามสุดท้ายรูปโพได้เสียงอะไรคะถูกต้องปรบมือให้ตัวเองนี่เป็นการสรุปความรู้ที่เราได้พอเรียนแบบนี้ไม่ต้องจำเลยสมมติเจอสอนจำต่ำมาคำว่าค้าก็คาขาค่าค้ามันตกนิ้วไหนก็เป็นเสียงนั้นไปเลยถ้ามีนิ้วอ่ะมันผันได้ไปเลยทุกเสียงทุกคำการผันเสียงการสร้างคำใหม่ทุกอย่างเป็นพื้นฐานหมดเมื่อเราอ่านถูกต้องมันจะนำพาไปสู่การเขียนที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติถ้าเราอ่านถูกต้องอ่านได้ผันได้เขียนได้มันเป็นการสร้างให้เขาพร้อมขึ้นไปอยู่ป.2ด้วยความสง่างาม

ใจกันไหมคะว่าสารในกลุ่มโลหะสารประกอบไอออนิกและสารประกอบโคเวลเลนต์มีความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างไรวันนี้พี่จะมาอธิบายให้น้องฟังกันค่ะสมมติพี่มีสารอยู่3ชนิดนะคะมีคอปเปอร์คอปเปอร์ทูคลอไรด์คลอรีนสารทั้ง3ชนิดนี้มีความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างไรเรามาดูในแผนภาพนี้กันเลยค่ะคอปเปอร์นะคะจัดเป็นสารที่อยู่ในกลุ่มพันธะโลหะซึ่งสารในกลุ่มโลหะนี้นะคะจะมีคุณสมบัติดังนี้เลยค่ะคือมีความสามารถในการนำความร้อนแล้วก็นำไฟฟ้าได้ดีนอกเหนือจากนี้แล้วก็ยังมีจุดเดือดจุดลมเหลวที่สูงด้วยต่อมานะคะสารคอปเปอร์ทูคลอไรด์จัดเป็นสารประกอบไอออนิกซึ่งสารประกอบไอออนิกจะมีสมบัติก็คือไม่นำไฟฟ้านะคะเมื่อมีสถานะเป็นของแข็งซึ่งสารในกลุ่มโลหะนะคะแล้วก็สารประกอบไอออนิกมีความเหมือนกันก็คือจะนำไฟฟ้าได้นะคะเมื่อหลอมเหลวนั่นเองและจุดเด่นที่สำคัญอีกอย่างนึงของสารประกอบไอออนิกนะคะจะมีความสามารถในการนำไฟฟ้าเมื่อเป็นสารละลายนั่นเองสารชนิดที่3นะคะก็คือคลอรีนคลอรีนนะคะจะยึดเหนี่ยวกันด้วยพันธะโคเวลเลนต์ซึ่งสารในกลุ่มนี้นะคะจะเหมือนกันกับสารในกลุ่มพันธะโลหะก็คือจะสามารถพบได้ในรูปของธาตุแล้วก็สารในกลุ่มพันธะโคเวลเลนต์จะเหมือนกันกับสารประกอบนะคะไอออนิกก็คือจะพบได้ในรูปสารประกอบนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราจะมาประยุกต์ใช้แผนภาพนี้ยังไงนะคะพี่จะพาไปดูตัวอย่างพร้อมกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้กำหนดสมบัติต่างๆของสารทั้ง3ชนิดมาให้ตัวอย่างนี้นะคะอยากรู้ว่าสาร C น่าจะเป็นสารใดในตารางนะคะน้องๆจะพบว่าตัวอย่างได้กำหนดจุดเดือดของสารทั้ง3ชนิดมาให้แล้วก็ได้กำหนดนะคะสภาพการนำไฟฟ้าในสถานะของแข็งแล้วก็ของเหลวของสารทั้ง3ชนิดนี้มาให้เราอยากรู้ใช่ไหมคะว่าสาร C คือสารใดเรามาดูกันต่อสาร C นะคะพบว่าเมื่อนำไปทดสอบนะคะด้วยการนำไฟฟ้าในสถานะของแข็งจะไม่นำไฟฟ้าแต่จะนำไฟฟ้าเมื่อเป็นของเหลวแสดงว่าสารนี้นะคะจะต้องเป็นสารที่อยู่ในรูปสารประกอบไอออนิกนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูตัวเลือกนะคะว่าตัวเลือกแต่ละชนิดเป็นสารในกลุ่มใดบ้างนิกเกิลนะคะจัดเป็นสารในกลุ่มโลหะตัวเลือกที่2นะคะไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เป็นสารในกลุ่มสารประกอบโคเวลเลนต์ต่อมานะคะแอมโมเนียจัดเป็นสารประกอบโคเวลเลนต์และสุดท้ายนะคะแคลเซียมคลอไรด์จัดเป็นสารประกอบไอออนิกนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะสาร C ที่เรากำลังทำนายกันอยู่นี้จึงจัดเป็นตัวเลือกที่4ก็คือแคลเซียมคลอไรด์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่าสาร A หรือสารกรรมฐานนะคะซึ่งสารนี้นะคะจะอยู่ในรูปของ S8 ซึ่งมีสมบัติคือไม่นำไฟฟ้านั่นเองค่ะต่อมานะคะสาร B หรือคอปเปอร์หรือทองแดงนะคะจัดเป็นสารที่อยู่ในกลุ่มโลหะซึ่งสารนี้นะคะเมื่อเป็นของแข็งนะคะหรือหลอมเหลวแล้วเนี่ยจะสามารถนำไฟฟ้าได้นั่นเองสารในกลุ่มโคเวลเลนต์นะคะจะมีจุดเดือดจุดหลอมเหลวเพิ่มขึ้นตามมวลถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่า S8 เนี่ยมีมวลโมเลกุล256น้ำมีมวลโมเลกุล18ซึ่ง S8 นะคะมีมวลโมเลกุลมากกว่าน้ำถึง14เท่าจุดนี้เองนะคะเลยทำให้เราสามารถอธิบายได้ว่าทำไม S8 จึงมีค่าจุดเดือดจุดหลอมเหลวสูงกว่าน้ำนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้กำหนดคุณสมบัติของธาตุมาให้ทั้ง4ชนิดแล้วก็ถามว่าตัวเลือกใดที่ผิดบ้างนะคะตัวแรกนะคะ D ได้กำหนดค่า ionization energy หรือค่า IE มาให้นะคะพบว่าค่า IE 6มีค่าน้อยกว่าค่า IE 7มากๆแสดงว่าสารนี้นะคะหรือธาตุนี้เนี่ยจะต้องมี valence electron เท่ากับ6เพราะฉะนั้นธาตุนี้จะจัดอยู่ในธาตุมู16นั่นเองค่ะต่อมานะคะธาตุ E สมบัติของธาตุ E นะคะ

ก็บอกว่าสารนี้นะคะเมื่อทำปฏิกิริยากับน้ำแล้วจะเกิดปฏิกิริยารุนแรงแล้วก็จะได้สารละลายเบสออกมาซึ่งท่าที่สามารถทำแบบนี้ได้นะคะก็คือท่าที่อยู่ในหมู่1หมู่2นั่นเองยกตัวอย่างนะคะพี่โยนก้อนโซเดียมลงไปในน้ำนะคะจะเกิดเป็นปฏิกิริยาเคมีดังนี้เลยแล้วก็จะได้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์นะคะหรือสารละลายเบสออกมานั่นเองค่ะต่อมานะคะธาตุ Fซึ่งสมบัติที่ธาตุ F นะคะกำหนดมาให้ก็คือมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนที่สถานะพื้นเป็นดังนี้เลยถ้าน้องๆสังเกตนะคะจะพบว่าตัวเลขลำดับชั้นพลังงานที่สูงที่สุดนะคะมีค่าเป็น2แสดงว่าสารนี้นะคะหรือธาตุนี้จัดเป็นธาตุที่อยู่ในคาบ2นั่นเองซึ่งธาตุ F นี้นะคะจะมีเวลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากับ5แล้วก็ทั้ง5อิเล็กตรอนนี้เนี่ยจะอยู่ในระดับพลังงานชั้นที่2ดังนั้นนะคะธาตุ F จะอยู่ในหมู่15คาบ2นั่นเองค่ะถ้าน้องสังเกตสมบัติธาตุ G นะคะจะพบว่าเมื่อเผาสารประกอบนี้จะสังเกตสีของเปลวไฟเป็นสีเขียวซึ่งสมบัตินี้นะคะจะพบเฉพาะสารนะคะที่เป็นธาตุโลหะนั่นเองในที่นี้นะคะถ้าน้องๆสามารถจำสีของเปลวไฟของสารได้สารนะคะที่ให้สีเปลวไฟเป็นสีเขียวนั่นก็คือคอปเปอร์นั่นเองค่ะหลังจากเรานะคะสรุปได้แล้วว่าทั้ง4ท่านนี้มีสมบัติเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูตัวเลือกที่เขาให้มาค่ะว่าตัวเลือกใดที่ผิดกันนะในตัวเลือกที่1 นะคะธาตุ E จากสมบัติข้างต้นที่เราได้ทำนายไว้ว่าธาตุนี้น่าจะเป็นธาตุหมู่1หมู่2ซึ่งเป็นโลหะอะคาไลหรือโลหะอะคาไลเอิร์ธนั่นเองสาร G นะคะหรือธาตุ G เนี่ยเราได้ทำนายไว้ข้างต้นว่าเป็นโลหะซึ่งทั้ง2 อย่างนี้นะคะทำให้เราสรุปได้ว่าเป็นโลหะนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นตัวเลือกที่1จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองในตัวเลือกที่2นะคะได้กำหนดมาให้ว่าสารประกอบระหว่าง D กับ F จัดเป็นสารประกอบโคเวลนต์ซึ่งธาตุ D นะคะจัดเป็นธาตุที่อยู่ในหมู่16ธาตุ F จัดอยู่ในธาตุหมู่15ซึ่งทั้ง2ธาตุนี้นะคะจัดอยู่ในกลุ่มอะโลหะเมื่อทำเป็นสารประกอบกันแล้วนะคะจะเกิดเป็นสารประกอบโคเวลนต์จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่3นะคะได้กำหนดมาให้ว่าถ้าธาตุ E จัดอยู่ในธาตุหมู่ที่1แล้วสารประกอบระหว่างธาตุ E แล้วก็ธาตุ F ที่อยู่ในธาตุหมู่15เนี่ยจะเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆดูเลขออกซิเดชันของธาตุ E จะมีค่าเป็นบวก1ธาตุ F จะมีค่าเป็นลบ3เมื่อเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกแล้วนะคะจะทำการไขว้การของเลขออกซิเดชันเพราะฉะนั้นนะคะสูตรของสารนี้จึงเป็นE3F จึงถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะได้กำหนดมาให้ว่าสารประกอบระหว่าง D และ G ซึ่งถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่าธาตุ D เนี่ยอยู่ในธาตุหมู่16ธาตุ G อยู่ในกลุ่มโลหะเมื่อเกิดสารประกอบนะคะระหว่างโลหะกับอโลหะจะเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกซึ่งสารประกอบไอออนิกนะคะจะไม่นำไฟฟ้าเมื่อมีสถานะเป็นของแข็งเพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้เองจึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะแล้วน้องจำแผนภาพข้างต้นได้ไหมคะว่ายังมีจุดหนึ่งที่ว่างอยู่ซึ่งจากการที่เราทำตัวอย่างทั้ง2ตัวอย่างที่ผ่านมานะคะจะพบว่าเราสามารถสรุปเพิ่มได้อีก1ข้อนั่นก็คือสารในกลุ่มโคเวลเลนต์เนี่ยจะมีจุดเดือดจุดล้อมเหลวเพิ่มขึ้นตามมวลนั่นเองค่ะจากแผนภาพนี้นะคะเราก็ได้ทำการสรุปคุณสมบัติเด่นๆของสารทั้ง3กลุ่มซึ่งมีทั้งความเหมือนและก็ความแตกต่างกันออกไปและเครื่องมือนี้เองนะคะจะช่วยให้น้องๆสามารถทำนายคุณสมบัติของสารชนิดอื่นๆได้นั่นเองค่ะ

น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบในการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออน

หายไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาณนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1,000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเรดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารไลฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

0: ผมขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: ป่ะพี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรอ
3: ของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบหรี่เสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์

0: เห็นบอกว่านีน่าเนี่ยเรียบร้อยมากขนาดที่ว่าเวลาเข้ามาคุยกับครูเนี่ยจะต้องแบบว่าถอดรองเท้าแล้วก็คุกเข่า
1: คือนักเรียนมาแต่เนี่ยเวลาจะเข้าห้องพักครูก็จะถอดรองเท้าไว้หน้าห้องแล้วก็ครูนั่งเก้าอี้ก็จะนั่งกับพื้นนีน่าก็ยังเป็นแบบนั้นน่ะเข้าห้องพักครูก็ยังรองเท้าถอดรองเท้าแล้วก็ลงไปนั่งกับพื้นอะไรเงี้ยไปพบครูพักครูนั่งเก้าอี้ก็จะลงไปนั่งต้องบอกว่าไม่ต้องขึ้นมานั่งข้างบนรองเท้าไม่ต้องถอดเลยก็ยังเหมือนเดิมยังทำเหมือนกับเป็นนักเรียนเลยนะเพราะนั้นที่ฝึกเขาไว้เนี่ยเราก็ดีใจว่าเขาได้ไปใช้นะแล้วก็เมื่อกลับเข้ามาแล้วถึงแม้โตแล้วเขาก็ยังปฏิบัติได้อย่างนั้นเข้ามาในเรียนก็ยังคิดถึงภาพเดิมๆอยู
2: ่ใช่ค่ะเป็นแบบอัตโนมัติเลยค่ะ
1: เป็นอัตโนมัติเข้ามาปุ๊บจะถอดรองเท้าลงปูนั่งเก้าอี้เขาจะลงไปนั่งกับพื้นพับเพียบคุยกับครู
2: วันนี้เป็นวันพิเศษนะคะได้มีโอกาสนั่งเก้าอี้ร่วมกับคุณครูเลยอะค่ะ
0: ทราบมาว่าตอนที่นีน่ามาแจกการ์ดเนี่ยอาจารย์ยังรู้สึกห่วงนีน่ามากห่วงเรื่องอะไร
1: คือตอนนี้ถ้าเป็นอิสระตอนแรกถ้าเป็นอิสระอยู่นะคะพอจะเริ่มมีครอบครัวก็ห่วงนะคะว่าที่เป็นเจ้าบ่าวเนี่ยเรายังไม่รู้จักนะคะยังไม่รู้จักดีพอก็คุยกับพอได้คุยกับเขาแล้วก็รู้สึกว่ามีความหมดห่วงไปเลย

0: มีความเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เขารักมีน่าจริงๆก็หมดห่วงและดีใจมาก
1: พอเล่าให้ฟังว่าจะแต่งงานปุ๊บเนี่ยครูก็จะถามกันใหญ่เลยว่าจะแต่งงานกับใครอะไรยังไงก็คือว่าคุณครูเป็นห่วงอะค่ะแล้วก็พอถึงวันงานจริงๆพอทราบว่าคุณครูให้เกียรติไปร่วมงานของหน้าจริงๆก็ดีใจมากๆรวมทั้งครูคุณครูไปอีกหลายท่านใช่ไหมคะคุณครูสมาลีแล้วก็นกก็ไปด้วยใช่ไหมคะเพื่อนของหน้านะคะเป็นหลานของคุณครูก็พอเจอหน้าคุณครูก็ดีใจมากอะค่ะคุณแม่บอกว่าดูซิใครมาก็รีบวิ่งออกไปดูเลยก็ดีใจรู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงอะค่ะ
2: ทีนี้ให้นีน่าพูดถึงครูนิดนึงครับความประทับใจในตัวครู
1: ประทับใจหลายอย่างมากนอกจากเรื่องของวิชาการแล้วก็เรื่องของความเหมาะสมในการปฏิบัติตนความเป็นกุลสตรีว่าเราจะต้องทำยังไงเนี่ยค่ะอีกอย่างนึงที่นีน่ารู้สึกจากคุณครูมากๆเลยก็คือความน่ารักความเมตตาที่มีต่อลูกศิษย์อะค่ะยิ่งพอหนูเรียนจบออกไปแล้วพอกลับมาเยี่ยมโรงเรียนก็ยิ่งรู้สึกถึงสิ่งนี้มากยิ่งขึ้นนะคะวันนี้หนูก็มีเล็กๆน้อยๆคุณครูนะคะก็ทราบว่าคุณครูไม่เคยหวังอะไรเลยแต่วันนี้ขออนุญาตมีพวงมาลัยมามอบให้ค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
3: ค่ะ
0: ขอให้ทำงานเจริญก้าวหน้าประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็อนาคตไปได้ไกลกว่านี้ไปไกลอีกขึ้นไปอีกนะคะเจริญก้าวหน้าไปเรื่อยๆ
1: ขอบคุณนะคะ
0: ครอบครัวอบอุ่นนะลูก
1: ค่ะ

0: ุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะเขาเรียกว่าลานเล่นประถมนะคะก็เป็นอีกหนึ่งมุมโปรดของนีน่าตอนเด็กๆอะค่ะช่วงพักนะคะไม่ว่าจะเป็นพักช่วงสายช่วงบ่ายหรือว่าช่วงกลางวันนะคะนีน่ากับเพื่อนๆก็จะมานั่งเล่นนั่งรับประทานขนมกันที่นี่ค่ะก็เต็มไปด้วยความทรงจำดีๆเยอะเลยค่ะสำหรับอาจารย์สุชาดาก็เป็นคุณครูสอนสังคมนีน่าจำได้ว่าเป็นอาจารย์สอนสังคมที่ป๊อปปูล่ามากๆเพราะว่าคุณครูเนี่ยมีลีลาในการสอนที่มีสีสันแล้วก็สนุกสนานเรียกว่ามีพลังในการสอนเยอะมากแล้วก็พูดคุยได้ตลกดีด้วยค่ะคุณครูไรวันนะคะก็เป็นคุณครูสอนภาษาอังกฤษสอนนี่ตั้งแต่ประถมต้นนะคะป.2แล้วก็ได้ชื่อว่าเป็นคุณครูที่เก่งแล้วก็เข้มงวดตอนเด็กๆเนี่ยนะคะพอคุณครูไรวันเดินมาปุ๊บเด็กๆที่แบบว่าคุยกันเสียงดังมากนะคะจะแบบอย่างนี้เลยกลายเป็นเงียบนะคะเสียงลมพัดยังได้ยินเลยตอนเด็กๆเนี่ยเราค่อนข้างที่จะกลัวเพราะเห็นว่าคุณครูค่อนข้างที่จะเข้มงวดนะคะแต่เราก็รักคุณครูนะ
1: ครูอีกท่านที่เธอประทับใจไม่รู้ลืมนั่นก็คือครูสุชาดาเลาหะสุระโยธินซึ่งสอนสังคมที่ทำให้เธอได้รู้จักกับโลกกว้างและมีการสอนที่สนุกสนานทำให้นักเรียนชอบที่จะเรียนกับครู
0: เดี๋ยวเราจะไปพบคุณครูสุชาดากันนะคะเห็นคุณครูบอกว่าอยู่ห้องนี้ค่ะตามนั่นมาเลยค่ะคุณครูคะสวัสดีค่ะ
2: สบายดีเหรอคะหนูมาทำอะไรที่นี่อ่ะ
0: ก็วันนี้มาพบคุณครูโดยเฉพาะนะคะ
2: มีธุระอะไร
0: มาสัมภาษณ์คุณครู
2: ค่ะคุ
0: ณครูในดวงใจของลูกศิษย์นะคะคุณครูเป็นหนึ่งในนั้นค่ะ
2: ตายภูมิใจจังเลย
0: งั้นเดี๋ยวเราไปคุยกันทางนี้ดีกว่าค่ะ
2: ได้ค่ะคุณค่ะนี่หน้าเหมือนเล็กๆเหมือนลูกเป็ดขี้เลยนะคะตัวดำๆผมหยิกๆแล้วก็วิ่งไปวิ่งมากว่าจะได้มาสอนนีน่าเนี่ยก็ในชั้นม.6 ค่ะนะคะก็เป็นตามคำเล่าลือจริงๆเพราะว่าเป็นเด็กดีมากถ้าจะหาข้อตินีน่าก็มันหายากนะคะเพราะว่าเด็กเป็นเด็กที่เรียบร้อยกริยามารยาทเรียบร้อยน่ารักรับผิดชอบ
0: เผอิญ
2: เขาโตแล้วนะคะที่ฉันมาเจอตอนโตแล้วได้สัมผัส1ปี
3: เห็นนีน่าบอกว่าครูเนี่ยเป็นครูสอนสังคมที่แบบว่ามีวิธีการสอนที่น่าสนใจมาก
0: ก็ในบรรดาหมู่เพื่อนๆหรือว่ารุ่นพี่ๆอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เคยเล่ากันมาว่าโอ้โหเนี่ยถ้าเรียนสังคมกับคุณครูสุชาดาได้แบบสนุกมากเลยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้ยินชื่อเสียงมาแบบนี้หลายปีค่ะแล้วก็พอได้มีโอกาสมาเรียนกับครูจริงๆเนี่ยก็จะรู้สึกสนุกเหมือนว่าจะเป็นวิชาสังคมที่จะไม่ทำให้เราง่วงเลยค่ะตอนที่เรียนก็จะมีความรู้สึกว่าสิ่งที่คุณครูพูดนี่จะแบบว่าเสียงของคุณครูที่จะทรงพลังมากๆทำให้เราเนี่ยตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาแล้วก็จะแทรกไปด้วยมุกตลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคุณครูก็จะพูดเหมือนว่าแบบพูดให้เข้าถึงนักเรียนเนี่ยได้ดีอันนี้เป็นข้อพิเศษของครูว่าเธออย่างงู้นเธออย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้นักเรียนนี่รู้สึกว่าเขาเรียกว่าสื่อกับคุณครูได้แล้วก็รู้สึกสนใจในสิ่งที่คุณครูสอนนะคะ
2: ดิฉันจะสอนนักเรียนด้วยความสนุกสนานนะคะเพราะว่าสังคมเนี่ยถ้าเกิดไม่มีมุกไม่มีอะไรเขาจะหลับเราก็จะแซวคนนั้นบ้างคนนี้บ้างไปตามภาษาแล้วเด็กเขาก็จะค่อนข้างที่จะสนุกกับเราด้วยมันก็จะเรียนด้วยความสนุกก็จะถึงเวลาก็อยากเรียนแล้วเด็กก็จะถึงชั่วโมงว่างก็จะวิ่งมาตามว่าครูขามาเข้าห้องหนูหน่อยทั้งนั้นที่ไม่ใช่แทนที่เขาจะว่างแต่เขายังอยากเรียนวิชาของเราใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
3: เห็นบอกว่าครูนี้ทันสมัยมากในตอนนั้นคือพูดถึงเรื่องโลกร้อนมาตั้งนานแล้วใช่ไหม
0: ใช่ค่ะหนูไม่แน่ใจว่าครูจะจำได้หรือเปล่าค่ะตอนที่ไปเข้าค่ายที่หัวหินนะคะที่นักเรียนจะต้องกระจมอกแล้วก็อาบน้ำพร้อมๆกันในห้องน้ำที่แบบเป็นรางยาวมากแล้ววันนั้นก็หนาวหนูก็เลยแบบว่าเอาขันน้ำอะค่ะรีบจ้วงในถังน้ำแล้วก็สู้ๆมากเลยแล้วอยู่ดีๆหนูก็ได้ยินเสียงกุณัฐดาทำไมเธอราดน้ำไม่คิดแบบนี้เธอไม่รู้จักประหยัดน้ำมั้งเหรอหนูรู้สึกจ่อยมากก็หยุดแล้วค่อยๆลดเพื่อนข้างๆก็ค่อยๆลดตามไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะหนูก็เลย บอกกับทีมงานเขาว่าเห็นไหมคุณครูสุชาดาเนี่ยตอนนั้นยังไม่มีการรณรงค์เรื่องภาวะโลกร้อนเลยคุณครูเนี่ยล่วงหน้าคนอื่นไปตั้ง20ปีนะคะจำได้ไหมคะ
2: จำได้ค่ะเผอิญช่วงนั้นหัวหินน้ำขาดแคลนนะคะเด็กที่จะไปค่ายหัวหินทุกคนจะต้องนุ่งกระจมอกและอาบน้ำร่วมเราจะบอกว่าการใช้น้ำต้องนึกถึงคนอื่นให้เขารู้ถึงสิ่งที่จะตามมาแบ่งๆกันใช้นะคะ
3: ตอนนี้คือนีน่าได้มาเป็นพิธีกรรู้สึกไงบ้างคะ
2: ภูมิใจค่ะเพราะว่าเพื่อนๆรุ่นเขาเนี่ยก็จะโทรมาบอกว่าคู่ค้านีน่าตอนนี้ไปอยู่เนชั่นแล้วนะคะแต่ไม่แปลกใจนะคะเพราะว่าทราบถึงความสามารถของเขามานานแล้วแต่สิ่งที่เด่นที่สุดของนีน่าก็คือกริยามารยาทกาลเทศะยังน่ารักอย่างเงี้ยตลอดเสมอมาสม่ำเสมอ
0: ค่ะวันนี้หนูก็มีพวงมาลัยเล็กๆน้อยๆนะคะนำมามอบให้คุณครูค่ะ
2: โอ้ยขอบคุณมากเลยค่ะ ขอบคุณค่ะขอให้รักษาความดีของหนูอย่างเงี้ยหนูเป็นตัวของตัวเองเป็นความภูมิใจของมาแต่นะคะ
0: เอ๊ะแล้ววันนี้หนูไม่เห็นคุณครูทานทิพย์เลยอะค่ะไม่ทราบว่าอยู่หรือเปล่าคะค่ะ
2: คุณครูทานทิพย์ลาไปลอกต้อกระจกนะคะเพราะว่าคุณครูลา1เดือนค่ะ
0: ค่ะพอนึกถึงคุณครูทานทิพย์อะค่ะหนูจำได้เลยรู้สึกช่วงนั้นก็จะเหมือนว่าทำตัวเป็นวัยรุ่นเกเรไปเล็กน้อยแล้วต้องรับหน้าที่เป็นหัวหน้าห้องอยู่อะค่ะแต่ก็ไม่ได้ดูแลหน้าที่ตัวเองให้เต็มที่จะต้องดูแลหน้าที่ให้เพื่อนจัดให้ทำเวรให้เรียบร้อยก็ไม่ได้สนใจเท่าไหร่มัวแต่เล่นคุณครูก็เลยจัดการเลือกหัวหน้าห้องใหม่ซะเลยค่ะให้ชดาพร
2: ให้ชดาพร
0: ตอนนั้นหนูก็เลยรู้สึกว่าโหเราน่าจะทำให้ดีกว่านี้นะคุณครูเป็นครูที่น่ารักมากแล้วก็เราก็ได้รับมอบหมายหน้าที่แล้วก็ไม่ทำให้ดีโดนปลดเสลย
2: ครั้งแรกหรือเปล่าที่โดนแบบนี
0: ้ก็ครั้งแรกค่ะ
2: จำได้น
0: านครั้งแรกแล้วก็เลยบอกกับตัวเองว่าถ้าเราได้รับหน้าที่หรือว่าได้รับความรับผิดชอบใดๆเนี่ยก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดเราจะได้ไม่ต้องหันกลับไปมองแล้วก็เสียใจวันนั้นขอบอกว่าจ่อยค่ะจ่อยมากถึงมากที่สุด

0: เสียดายนะคะที่คุณครูไรวันไม่ค่อยสบายคุณครูก็เลยขอตัวกลับบ้านไปก่อนก็เลยเสียดายพี่ดีน่าไม่ได้มีโอกาสได้พบคุณครูในวันนี้ค่ะแต่ว่ายังไงก็ตามนะคะความน่ารักแล้วก็ความเมตตาของคุณครูไรวันเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ดีน่าจำไว้ตลอดชีวิตเลยนะคะก็ขออนุญาตเล่าให้ฟังสักนิดนึงเมื่อประมาณ8ปีแล้วอะค่ะตอนที่ดีน่าเข้าไปเป็นผู้ประกาศภาคภาษาอังกฤษที่ Nation TV ใหม่ๆคุณครูอุไรวันนะคะก็ให้ผู้ช่วยโทรไปเรียกให้พี่ดีน่าเนี่ยมาพบที่โรงเรียนปรากฏว่าพอน่ามาพบกับคุณครูที่ลานเล่นชั้นประถมเนี่ยแหละค่ะคุณครูก็บอกว่าเนี่ยคุณณดาครูได้ยินนะว่าเธอเนี่ยตอนนี้เป็นผู้ประกาศภาคภาษาอังกฤษอยู่ที่ Nation TV ครูก็เลยอยากจะช่วยสอนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมเรื่องของการออกเสียงให้พี่น่าหลายๆเทคนิคเลยครูบอกว่าเนี่ยรู้ไว้นะไม่เสียหลายเผื่ เกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาเนี่ยเธอจะได้เอาทักษะตัวนี้ไปช่วยเหลือตัวเองให้เอาตัวรอดได้ก็รู้สึกประทับใจมากๆค่ะว่ามีคุณครูที่นึกถึงเราตลอดแม้ว่าเราจะเรียนจบไปแล้วก็ยังเห็นเราเป็นลูกศิษย์แล้วก็อยากจะช่วยเหลือแล้วก็อยากจะให้ความรู้เราเสมอค่ะ
1: สิ่งหนึ่งที่เธอบอกกับเราว่าเวลาได้กลับมาโรงเรียนได้พบกับครูทุกท่านรู้สึกว่าครูไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามอายุเลยครูยังคงเหมือนเดิมเหมือนกับภาพที่ได้เห็นครูทุกๆวันในสมัยเรียนซึ่งเราก็เชื่อว่าในทางกลับกันครูก็ยังคงเห็นเธอเป็นนักเรียนที่เรียบร้อยน่ารักอย่างในวันหวานเช่นกัน
0: วันนี้ความรู้สึกนี้น่าเป็นยังไงบ้างเหรอคะก็รู้สึกเหมือนว่าได้รับการเติมพลังทุกครั้งที่กลับเข้ามาที่โรงเรียนมาแต่นะคะนี่น่าก็จะได้รับแต่ความรักนะคะความห่วงใยจากคุณครูแล้วก็รุ่นพี่รุ่นน้องค่ะวันนี้ก็กลับบ้านนะคะพกเอาพลังดีๆไปเต็มเปี่ยมเลยค่ะวันนี้นะก็ขออนุญาตลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: สาวน้อยหน้าหวานรถเมย์คนึงนิดจากสมิทธานนท์เป็นอีกหนึ่งพิธีกรและนักแสดงที่ประสบความสำเร็จทั้งการเรียนและหน้าที่การงานวันนี้รายการลูกศิษย์คิดถึงครูขอพาย้อนอดีตกระโปรงบานที่แสนสนุกสดใสน่ารักในรั้วเขียวขาวของสาวรถเมย์ศิษย์เก่าคนเก่งของโรงเรียนสตรีสมุทรปราการด้วยความสดใสมีน้ำใจมารยาทเรียบร้อยทำให้เธอกลายเป็นที่รักของครูทุกคนสมกับเป็นกุลสตรีสีสมุทรจริงๆ
1: วันนี้นะคะรถเมย์คนึงนิดจากสมิทธานนท์ค่ะขออนุญาตพาคุณผู้ชมมาเยี่ยมโรงเรียนเก่าค่ะสตรีสมุทรปราการต้องบอกว่าจะพาไปหาอาจารย์3คนด้วยกันอันนี้เป็นอาจารย์ที่รักคนนึงก็จะอ้วนๆเหมาะกับขนมมากๆอีกคนนึงก็ไซส์กลางลงมาเป็นผู้ชายอีกคนนึงอาจารย์ผู้หญิงหุ่นสเลนเดอร์มากยังแบบว่าขนาดอายุเยอะแล้วยังแบบสุดยอดค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูช่วยงานอาจารย์ตลอดค่ะเป็นค่อนข้างทำกิจกรรมเหมือนกันคือช่วยเหลืออาจารย์แล้วก็เป็นเฮดในการทำบอร์ดในการทำงานกับห้องเรียนอะไรอย่างเงี้ยก็จะทำประจำกิจกรรมตอนที่เรียนทำอะไรบ้างล่ะคะก็เวลามีงานแห่พวกแบบแห่เทียนเข้าพรรษาก็จะได้เป็นนางฟ้าเลยนะนั่งอยู่บนรถแล้วก็แห่ในตลาดนี่แหละส่วนใหญ่ก็จะทำแบบนี้3ปีซ้อนประทับใจอะไรที่โรงเรียนนี้บ้างนะคะตัวเรื่องของมารยาทโรงเรียนนี้สำคัญมากค่ะเขาจะสอนเรื่องมารยาทในการแบบแต่งตัวในการไหว้อาจารย์หรืออะไรเงี้ยทุกอย่างจะมีหมดได้จากโรงเรียนนี้มาหมดเลยค่ะมีอยู่3ท่านด้วยกันค่ะที่แบบสนิทเลยแล้วก็คนแรกเลยคืออาจารย์เทวันอาจารย์เทวันเนี่ยสอนฟิสิกส์ตัวรถเมย์เองเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าฟิสิกส์ค่อนข้างมีปัญหาเหมือนกันเมื่อไหร่ที่มีคำนวณจะมีปัญหาก็อาจารย์เทวันเนี่ยก็เรียนในห้องเรียนด้วยแล้วก็เรียนพิเศษด้วยอาจารย์เทวันเป็นคนค่อนข้างแบบน่ารักค่ะเขาเป็นคนที่มีแบบวิธีการสอนให้เด็กเรียนเนี่ยแล้วเข้าใจง่ายๆแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ยากจนเกินไปสำหรับวิชาฟิสิกส์ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะต้องขออนุญาตจะพาคุณผู้ชมกลับไปที่โรงเรียนสตรีสมุทรปราการค่ะแล้วที่สำคัญวันนี้มาร้านขนมแล้วเดี๋ยวซื้อขนมไปฝากอาจารย์ท่านไปสมัยก่อนเราโดยสารด้วยรถนี้แหละค่ะไปโลด
0: และเพื่อเป็นการระลึกความหลังเธอจึงขอขึ้นรถโดยสารประจำทางที่สมัยเรียนเธอโดยสารเป็นประจำ
1: ใกล้ถึงแล้วก็ตื่นเต้นอยู่ค่ะไม่รู้ว่าวันนี้อาจารย์จะมีเซอร์ไพรส์อะไรเพราะว่าที่นี่เนี่ยมาโรงเรียนกี่รอบมีตลอดเดี๋ยวดูวันนี้ว่าจะมีอะไรถึงแล้วค่ะโรงเรียนเดี๋ยวดูสิโอ้ยวันนี้มีต้อนรับอีกแล้วเห็นไหมหนูบอกแล้วมีซุ้มธงของเรานี่วงโยธวาทิตย์บรรเลงตามสไตล์ของเรา
0: หลังจากการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากทางโรงเรียนตอนนี้ก็ได้เวลาที่เธอจะได้ไปพบครูท่านแรกครูผู้ซึ่งเปลี่ยนทัศนคติทำให้เธอชอบและเข้าใจการเรียนฟิสิกส์มากขึ้นนั่นก็คือครูเทวันดีจรัส
1: ไปค่ะเดี๋ยววันนี้จะพาไปหาอาจารย์ท่านแรกก่อนเลยอาจารย์เทวันสอนวิชาฟิสิกส์หนูได้ขึ้นลิฟต์วันนี้นะคะแต่ปกติตอนเรียนหนังสือไม่ให้ขึ้นลิฟต์ห้ามขึ้นเด็ดขาดอ่านแหละตึกนี้เด็กสายวิทย์สายศิลป์ก็จะเรียนห้องตึกแถวนี้แหละดูสิเดี๋ยวตอนเดินลงบันไดเดี๋ยวจะพาดูที่นี่เขาจะมีทุกชั้นเขาจะมีกระจกใหญ่เท่าตัวคนตรงบันไดอ่ะเวลาเดินนักเรียนทุกคนจะได้ส่องดูตัวเองว่าแต่งตัวเรียบร้อยหรือยังตอนขึ้นมาห้องเรียนอะไรแบบนั้นสวัสดีค่ะคุณครูห้องพักครูก็เจอคุณครูอยู่ตรงนี้เลยนี่เลยด้านบนเนี่ยส่วนใหญ่จะเจอกันเกือบหมดมีเพิ่มมาไม่กี่คนนอกนั้นกรุ๊ปเดิมหมดนี่อาจารย์เทวันคนนี้เลยอาจารย์เทวันเดี๋ยวเราจะไปเจอตัวจริงเสียงจริงอาจารย์อยู่ในห้องใช่ไหมสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ส วัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: โอ้โหวันนี้อาจารย์แต่งตัวหล่อเฟี้ยว
2: เชิญนั่งเ
1: ลยแบบไม่ปกติเลยทีเดียวอาจารย์คะวันนี้หนูแวะตลาดมาก่อนค่ะซื้อขนมมาฝากคุณครู
2: ขอบคุณมากขอบคุณมากแล้วไม่น่าลำบากเลย
1: ไม่น่าลำบากไม่เป็นไรค่ะหนูรู้ว่าอาจารย์น่าจะกินขน
2: ม
1: ไม่เป็นไรค่ะนี่เลยค่ะอาจารย์เทวันนะคะสอนวิชาฟิสิกส์ที่เมื่อกี้รถเมย์บอกไปมีสอนกันมา3ปีนอกจากในห้องเรียนแล้วยังสอนพิเศษทั่วไปเรียกว่าต้องติวเข้มเลยทีเดียวหนูเป็นยังไงบ้างคะตอนที่หนูเริ่มเรียนใหม่
2: ตอนม.4เหรอตอนม.4 เรานะบอกตามตรงเลยคิดคำนวณเรื่องเลขเนี่ยแย่มาก แย่มากๆแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราคงไม่มีความรู้อะไรอย่างเงี้ยน
1: ะ
2: แต่อาจจะเป็นเพราะว่าเราขาดเทคนิคขาดวิธีการอะไรมากกว่
1: า
2: หลังๆก็ค่อยๆดีขึ้นดีข
1: ึ้
2: น
1: หนูเรียกว่าหนูเป็นเด็กขยันใช่ไหมคะ
2: ใช่ๆ เป็นคนที่ใฝ่เรียนเอางี้ดีกว่า
1: โอเคถึงหนูไม่เก่งแต่หนูใฝ่เรียนนะคะโอเค
2: คนเราถ้าไม่ฉลาดนะแต่ถ้ามีความตั้งใจมีความขยันมันเพียรมันก็ประสบความสำเร็จได
1: ้นี่แหละอาจารย์เขาจะเป็นคนที่มีคำคมแบบนี้อยู่ตลอดในการสอนน้องๆแล้วอาจารย์ก็จะเป็นคนที่มีวิธีการในการสอนค่อนข้างโอเคนี่มีพี่เขาถามหนูมากๆว่าอาจารย์เขาสอนยังไงเราถึงชอบอาจารย์คือหนูเองเนี่ยหนูอธิบายไม่ถูกหนูรู้ว่าหนูเรียนแล้วหนูรู้เรื่องอ
2: ่
1: ะทีนี้ถ้าถามอาจารย์เวลาอาจารย์สอนน้องๆหรือว่าลูกศิษย์อาจารย์สอนยังไงให้น้องๆรู้เรื่องถามอาจารย์เองดีกว่า
2: ใช่ก็โดยปกติเวลาสอนก็อย่างที่เห็นในห้องนะก็พยายามพูดคุยอะไรที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวันที่เราประสบจริงๆอ่ะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: คือไม่ได้หมายความว่าเราจะเน้นแต่วิชาการตามเนื้อหาตลอดไม่ใช่
1: ค่ะ
2: คือเราพยายามโยงเนื้อหาเข้ากับชีวิตจริงให้เห็นว่า
1: ซึ่งฟิสิกส์เนี่ยทำได้อย่างนั้นใช่ไหมคะ
2: ใช่ใช่ก็คือฟิสิกส์เกี่ยวกับชีวิตจริงทั้งนั้นแหละเกี่ยวกับการดำรงชีวิตตลอด
1: เลยอย่างโหนรถเมย
2: ์
1: จำได้เลยขึ้นรถสองแถวมีโหนมีท่า
2: ขึ้นรถขึ้นรถ
1: แล้วก็มียังไงทำไมรถเบรกอย่างนี้แล้วแรงเหวี่ยงยังไง
2: ทำท่าให้ดูด้วย
1: ใช่ให้ดูด้วยค่ะนอกจากวาดรูปเก่งแล้วยังทำท่าให้ดูด้วย
2: ทำให้เราเรียนแล้วสนุกกว่าเรา
1: ใช่ใช่
2: หัวล้อครู
1: หัวล้อคุณครู
2: ใช่
1: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้ตลอดนะอ
2: ย่างนี้ตลอดกี่ปีก็อย่างนี้แหละก็คือให้สนุกสนานเข้าไว
1: ้
2: วิชานี้ปกติมันก็ซีเรียสเรื่องตัวเลข
1: ซีเรียสมากค่ะ
2: ใช่เราก็พยายามสอนอย่าให้ซีเรียสพยายามโยงให้ได้ว่าสิ่งที่เรากำลังเรียนอยู่ตอนนี้มันเอาไปเกี่ยวข้องกับชีวิตเรายังไง
1: บางทีอย่างเช่นได้ไหมคะ
2: บางทีเราไม่รู้อ่ะอย่างเช่นสมมติใช่ไห
1: ม
2: สมมติอย่างเราจะยกของอย่างเงี้ยไอเราจะก้มยกมันก็ปวดหลัง
1: ใช่
2: เพราะว่าจุดศูนย์ถ่วงมันเกินฐานเราอย่างที่อธิบาย
1: ลงไปมันอาจจะหน้าทิ่มลงไปใช่ไหมคะ
2: เพราะนั้นเราก็พยายามกางขานิดนึงแล้วก็ย่อตัวยกจะได้ไม่ปวดหลังอย่างนี้ก็เกี่ยวกับชีวิตจริงเราหมดเลย
1: อย่างสูตรอย่างพวกสูตรมันต้องมีสูตรล่ะในการคำนวณนะคะ
2: ไอ้ตรงสูตรตัวนี้เราก็ต้องไปฝึกเอาเองแต่ถามว่าถ้าเด็กเก่งอ่ะถึงจะให้ตรงนั้นเพิ่มไปแต่ถ้าเด็กดูแล้วไม่ได้เก่งทางด้านฟิสิกส์โดยตรงแต่ว่าเราต้องการให้เขารู้ถึงฟิสิกส์กับชีวิตประจำวันอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้เน้นคำนวณเยอะก็ให้เขารู้ตรงนี้ให้มากๆเข้าไว
1: ้
2: อย่างน้อยให้เห็นคุณค่าว่าหน้าฟิสิกส์มันไม่ใช่ว่าเรียนเพื่อสอบอย่างเดียว
1: คือจริงๆนอกจากเรื่องของการเรียนโดยปกติแล้วเนี่ยอาจารย์แต่ละท่านก็จะมีเทคนิคในการประสบการณ์ชีวิตในเรื่องราวต่างๆเนี่ยมาเล่าให้เด็กๆฟังอยู่แล้วอย่างอาจารย์เทวันเองก็เป็นคนนึงในนั้นที่เล่าให้ฟังอย่างที่อาจารย์ว่าไปเนี่ยหนูบอกแล้วว่าอะไรก็แล้วแต่ต้องเชื่อมั่นว่าเราทำได้เนาะ
2: มีความตั้งใจสักอย่าง
1: ก็เป็นแรงบันดาลใจเป็นอีกแรงนึงที่ทำให้เราขึ้นมาว่าถึงเราเรียนไม่เก่งแต่ถ้าเราขยันเราทำได้เชื่ออย่างนั้น
2: สุดท้ายเราก็ดีขึ้นนะเกรดก็ดีขึ้น
1: ดีขึ้นตลอด
2: แต่ถามว่ามันถึงเกรด4อะไรอย่างคนเก่งไหมก็ไม่ใช่อยู่ในระดับนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วสำหรับในระดับอย่างเราเนี่ยนะก็โอเคแล้วสุดยอดแล้วเก่งกว่าครูแล้วครูได้เกรด1แล้วว
1: ันนี้หนูมีนี่เลยค่ะพวงมาลัย
2: มาทุกครั้งก็มา
1: เราต้องมี
2: เคารพตลอดนี่แหละคือความกตัญญู
1: เคารพอาจารย์หนูจะต้อง
2: ทำให้เราเกิดความเจริญก้าวหน้า
1: ทุกเลยค่ะอาจารย์เอาแหละวันนี้มีพวงมาลัยมาให้อาจารย์ค่ะขอให้อาจารย์สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะแล้วก็เป็นที่รักของเด็กแบบนี้ตลอดไปเลย
2: ก็ขอให้เรามีความเจริญรุ่งเรืองแบบนี้ให้ก้าวหน้าแบบยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆน
1: ะ
2: ครูก็มีของให้เหมือนกันพอดีวันเกิดที่ผ่านมาก็ได้จะส่งเมสเซจไปยังไม่ได้ให้ของ
1: ใช่หนูเพิ่งเบิร์ธเดย์ไป
2: ไ
1: ม่กี่วัน
2: ได้ไปป่ะส่งเมสเซจ
1: ได้ได้ค่ะ
2: คือมันอยู่ในนี้นะมันจะมีคำสอนบางอย่างที่ทำให้เราอะถ้าเราเก็บไว้มันก็จะทำให้เราเจริญรุ่งเรืองไปเรื่อยๆเป็นคำสอนอยู่ในน
1: ี้งั้นต้องไปแปะฝาบ้านเอาไว้เลยโอเคความกตัญญูนำสู่ความเจริญนี่จันเทวันและลูกหนูอ ท่านที่สองเป็นอาจารย์สิริพรอาจารย์สิริพรเนี่ยจะเป็นอาจารย์ผู้หญิงผมเป๊ะชุดเป๊ะหุ่นดีตลอดเวลาแล้วเวลาเขาพูดเนี่ยเป็นคนที่นั่งเรียนด้วยละเพลินแล้วเวลาเขาก็จะมีแบบวิธีแบบเน็บนักเรียนเล็กๆแต่แบบสนุกอะไรอย่างเงี้ยน่ารักมากคนนี้เอาล่ะออกจากห้องวิทยาศาสตร์แล้วทีนี้ต้องขึ้นไปชั้น4ข้างบนค่ะเป็นห้องคณิตศาสตร์เมื่อกี้ได้บอกไปแล้วว่าเดี๋ยวขึ้นบันไดไปเราเจอกระจกใหญ่มากคือทุกครั้งต้องมีหนูส่องประจำกระจกเนี่ยเวลาจะขึ้นไปเนี่ยจะขึ้นไปเรียนทีนึงก็ต้องจับผมจับให้เรียบร้อยแต่งตัวเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยแล้วไปได
0: ้มาถึงครูอีกท่านที่สมัยเรียนเธอมักจะมาช่วยงานครูในห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์อยู่เสมอนั่นก็คือครูสิริพรยังคง
1: โอ้อาจารย์คะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีจ้า
1: ไปแล้วไหนต้องสวัสดีเดี๋ยวหนูจะถามนิดนึงค่ะอาจารย์ห้องเปลี่ยนไปเยอะมากทุกอย่างหมดเลยไม่เหมือนเดิมเลยค่ะ
3: ก็ปรับหมดปรับหมดเพื่อให้บรรยากาศสมัยใหม่ไม่งั้นแล้วนักเรียนก็ไม่อยากมาอยู่ละ
1: คณิตศาสตร์ใช่ตัวรถเมย์เองคนนึงวิ่งหนีก่อนเลย
3: ก็จะทำอะไรให้มันน่าสนใจนักเรียนจะได้เข้ามาใช้บริการ
1: ทีนี้เปลี่ยนห้องใหม่ก็ไม่มีบอร์ดให้หนูมาทำกิจกรรม
3: เยอะเลยข้างหน้าเยอะเลย
1: ไปถึงว่าข้างหน้าห้อง
3: ใช่ก็จะเป็นบอร์ดซึ่งเหมือนเดิมนี่บอร์ดเหล่านี้ยังมีทุกช่องอันนี้จะมีทุกช่อง
1: คณิตศาสตร์ก็ยังม
3: ีแล้วก็บอร์ดความรู้อันนี้เป็นบอร์ดของนักเรียนม.5ที่จะต้องทำก็ยังมีอยู่ยังบอร์ดเหล่านี้สมัยรุ่นเมย์เรียนเนี่ยเพื่อนๆรุ่นเมย์ก็จะช่วยกันทำแต่ละปีแต่ละรุ่นเนี่ยครูมีแค่สมาชิกเจ้าหน้าที่ครูมีแค่5คนรุ่นเมย์เนี่ยเป็น1ใน5ของครูแล้วก็จะช่วยด้วยความสมัครใจตั้งใจเป็นเด็กที่เรียนวิทย์คณิตแล้วมีศิลปะ
1: เดี๋ยวนะคะ
3: มีศิลปะ
1: เป็นเด็กที่เรียนวิทย์คณิตแล้วมีศิลปะแต่ว่าเรียนคณิตศาสตร์แล้วอาจารย์หัวเราะเลยทีเดียวคือเป็นคนมีศิลปะมากๆแต่พอเวลาเรียนได้คณิตศาสตร์จะมีปัญหาตลอดเลยหนูเองใช่มั้ยคะ
3: แต่การที่ครูเทสบ่อยๆแล้วครูใช้กระดาษแผ่นเล็กๆเนี่ยคือครูต้องการเสริมให้มีกำลังใจว่าวันนี้ยังไม่ได้นะไปเดี๋ยวค่อยๆได้และการสอบของครูเนี่ยบ่อยครั้งที่ถูกเทส
1: ใช่ค่ะ
3: คิดในการจะได้ตกกันเป็นคู
1: ่เพราะว่าบางทีตัวเอง
3: จะได้ตกกันเป็นคู่แล้วก็ให้กำลังใจหรือแม้กระทั่งสอบทำคะแนนไม่ได้สูตรจำไม่ได้เนี่ยจะพบว่าสูตรเนี่ยยังมีสมัยรถเมล์เรียนที่นี่สูตรก็ยังอย่างเนี้ยครูก็จะบอกว่าทุกวันนะเวลาขึ้นมาบนห้องเรียนเนี่ยถ้าเราเดินมาจากลิฟต์เนี่ยมันจะเป็นสูตรของม.ปลายถ้าเรากลับมันจะเป็นสูตรของม.ต้นแล้วถ้าเราทำอย่างนี้ทุกวันสูตรเหล่านี้เนี่ยมันจะจำได้เลยว่าป้ายไหนคือสูตรอะไรวันม.5 ม.6ถ้าเขาทำอย่างนี้เป็นประจำเช้ามากลางวันลงไปทานข้าวก่อนกลับบ้านเปลี่ยนคาบโอ้โหเห็นทั้งวันเลยจำได้แน่นอนเรียนกับครูแล้วมีอะไรที่มันเป็นสูตรเป็นเกรดเป็นนิยามเป็นทฤษฎีให้ช็อตโน้ตนะแล้วเอาไปใส่ที่อยู่เยอะๆหัวเตียงปลายเตียงแม้กระทั่งในห้องน้ำก็ยังได้พูดเป็นขำพ
1: ู
3: ดเป็นขำคือนั่งห้องน้ำแล้วก็จะเห็น
1: นั่งดูไปด้วย
3: นั่งดูไปด้วยพันตรงไหนก็แล้วแต่ที่เราอยู่เยอะๆเราก็จะเป็นโอกาสที่เราเห็นบ่อยพอเห็นบ่อยมันก็จะค่อยๆจำเพราะคนที่จะเรียนคณิตศาสตร์ได้ดีเนี่ยพอเริ่มสอนเนี่ยครูไม่เคยถามไม่กล้าถามมีสักกี่คนที่ชอบคณิตศาสตร์ไม่กล้าถามแต่เราจะค่อยๆไปเรื่อยๆแล้วเวลาที่เราสอนเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่านักเรียนเริ่มรู้สึกดีหรือยังและเมื่อไหร่ที่เขารู้สึกดีเนี่ยเขาก็จะสามารถในการที่จะรู้สึกว่าคณิตศาสตร์ไม่ใช่เรื่องยาก

0: ในแต่ละวันที่มาเรียนคณิตศาสตร์หนูก็ว่าหนูรู้สึกดีขึ้นเรื่อยๆนะคะตั้งแต่เรียนตอนแรกไม่โอเคแต่ว่าเรียนไปเรื่อยๆเริ่มโอเคขึ้นจนเรียนจบก็ไม่ได้แบบว่ามีทัศนคติที่แย่กับคณิตศาสตร์แล้วก็สูตรคูณหรืออะไรเงี้ยพวกสูตรต่างๆเราก็จะได้ท่องตอนที่เราเรียนใช่ค่ะคือหนูว่าเป็นเทคนิคอย่างนึงที่ทำให้หนูรู้สึกดีกับคณิตศาสตร์มากขึ้นต้องขอบคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะ
1: และเมื่อไหร่ก็ตามที่นักเรียนของครูทุกคนที่เรียนคณิตศาสตร์โดยที่ตกมาโดยตลอดแล้วเขารู้สึกดีกับวิชามันเป็นสิ่งที่ครูรู้สึกภูมิใจมากครูไม่เคยนึกว่าเวลาที่เราสอนคณิตศาสตร์แล้วสอนเด็กเก่งให้เก่งมากขึ้นจะรู้สึกภูมิใจไม่ใช่รถเมย์นี่เป็นนักเรียนคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ที่บังเอิญมีศิลปะสามารถที่จะมาช่วยงานครูได้อย่างดีซ
0: ึ่
1: งจริงๆแล้วถ้าพูดไปแล้วหายากมากหายากมากคนที่เรียนแผนคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์แล้วจะชอบงานศิลปะด้วยแต่เขาเป็นคนหนึ่งที่ เริ่มทีเดียวอย่างที่เขาบอกว่าสมัยที่เรียนม.4เนี่ยเขารู้สึกว่าคณิตศาสตร์ไม่ชอบเพราะเราตกแน่นอนคนที่ตกบ่อยๆก็ไม่ชอบแต่ทำอย่างไรเขามีจิตอาสาที่จะกล้ามาสมัครงานกับครูเนี่ยถือว่าเขากล้าหาญชาญชัยมากและสุดท้ายเมื่อเขาอยู่กับครูโดยตลอดเขาก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องยากเมื่อรู้สึกดีการเรียนมันก็จะปรับไปด้วยก
0: ็
1: จะทำให้สามารถทำคะแนนได้
0: ใช่คือจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าในช่วงกลางวันทุกๆวันเนี่ยตัวหนูเองหนูก็จะอยู่ที่เนี่ยอยู่ที่ห้องคณิตศาสตร์ตลอดหนูก็เคยโดนจดสูตรเหมือนกันค
1: ือ
0: คัดสูตรคัดสูตรจดสูตรจะมีสมุดหนึ่งเล่มที่เป็นสมุดของโรงเรียนนะคะแล้วก็คัดสูตรไปเลยวันนี้กี่จบกี่จบ
1: เขียนไปเลย10 20 40
0: แต่ดูของรถเมล์โดน
1: 160
0: โดนเยอะตลอด
1: ขึ้นเท่าตัวไปเรื่อย
0: ๆเต็มสมุดเนี่ยมีแต่สูตรจดไปเลยโจทย์ใหญ่คัดกันใหญ่เลยคือก็ดีค่ะเพราะอย่าง

0: ที่อาจารย์บอกไปว่าเวลาที่เราทำอะไรย้ำๆทุกวันทุกวันเนี่ยมันทำให้เราจำสูตรได้เยอะขึ้นเรื่อยๆตัวรุ่นเองเป็นคนนึงที่ชอบเอาชนะความที่เป็นจุดด้อยของตัวเองไม่ชอบให้ใครมาพูดว่าทำไม่ได้ทำไม่ได้อะไรเงี้ยหนูจะคิดตลอดว่าถ้าฉันขยันสักอย่างฉันทำได้แน่นอนคนเราเนี่ยถ้าไม่เก่งไม่เป็นไรเอาขยันไว้ก่อนถ้าขยันทุกอย่างจะสำเร็จหมดแล้ววันนี้ค่ะอาจารย์ค่ะในโอกาสนี้หนูมีโอกาสเข้ามาต้องขอพวงมาลัยให้อาจารย์นิดนึงนะคะ
1: ไม่ได้เลย
0: เข้ามาที่นี่แล้วขอให้อาจารย์สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะปีหน้าเกษียณแล้วก็จะพักผ่อนเนาะหนึ่งอันนี้เป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆค่ะหนูว่าอาจารย์ต้องได้ใช้แน่ๆอาจารย์เป็นคนที่แต่งตัวแบบว่าเป๊ะตลอดแล้วก็ต้องมีอิเล็กทรอนิกส์เล็กๆให้แล้ว
2: ขอเปิดดูนะ
0: ยินดีค่ะอาจารย์นี
2: ่โอ้โห
0: เห็นไหมล่ะนี่ออกเป็นแนวลายเสือเล็กหนึ่งตอนนี้กำลังอินเทรนด
2: ์โอ้โห
0: อาจารย์ค่ะไหนๆวันนี้ก็ได้เข้ามาโรงเรียนแล้วมีโอกาสอีกหนึ่งครั้งเห็นบอร์ดเห็นน้องๆทำอยู่อยากไประลึกความหลังบ้างขอทำบ้างได้ไหมคะ
3: ได้เลยได้เลยลูกไป

0: และครูท่านสุดท้ายที่เธอประทับใจมาจนถึงวันนี้เพราะครูคอยดูแลนักเรียนทุกคนอย่างใกล้ชิดเสมือนเด็กทุกๆคนเป็นลูกนั่นก็คือครูชาญชัยพลอยสว่าง
1: ส่วนอีกคนนึงท่านสุดท้ายเป็นอาจารย์สอนวิชาภาษาอังกฤษอาจารย์ชาญชัยทุกคนในโรงเรียนจะกลัวอาจารย์คนนี้มากเพราะว่าเขาเป็นฝ่ายปกครองอยู่ช่วงนึงแล้วก็มีวิธีทำโทษเด็กๆตลอดเวลาคนนี้ด้วยการกระโดดตบคือเป็นการทำโทษนักเรียนด้วยวิธีการที่ให้นักเรียนได้ออกกำลังกายไปด้วยเพราะหนูก็เคยโดนไปแล้วกระโดดตบคือเป็นอาจารย์ที่น่ารักแล้วก็พอมาอยู่ด้วยเขาเป็นคนที่แบบใส่ใจนักเรียนมากๆอะค่ะสำหรับอาจารย์ชาญชัยค่ะวันนี้รถเมย์จะทำการ์ดให้กับอาจารย์เตรียมอุปกรณ์มาพร้อมเริ่มกันเลยค่ะก่อนจะขึ้นไปหาอาจารย์นะคะมีรูปคู่กับอาจารย์หลายรูปเลยอย่างรูปนี้เนี่ยไปงานรับปริญญาหนูค่ะอาจารย์ก็ไปนะคะอยู่ที่นครนายกก็ยังไปแสดงความยินดีกับรถเมย์ด้วย

0: แถวกันขึ้นไปเด็กๆสมัยก่อนก็เดินเรียนเดินเรียนอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องมีกิ๊บหล่นโอ้ยป้าขึ้นไม่ไหวแล้วชั้นหนึ่งก็เหนื่อยแล้วเนี่ยเพื่ออาจารย์ชาญชัยเดินขึ้นมาชั้น6นี่ค่ะ6/5ห้องเรียนประจำของหนูห้องนี้เลยสมัยก่อนยังวิ่งขัดพื้นนะคะสีเขียวๆเนี่ยขัดพื้นให้ห้องลื่นๆ6/2แน่เลยสอนห้องนี้อีกแล้วมาจ้าเอ๋สวัสดีค่ะอาจารย์หนูมาทุกครั้งหนูจะเจออาจารย์อยู่ห้องนี้ทุกครั้งเลย
1: ใช่ใช่เพราะครูประจำชั้นห้องนี้ก็ต้องให้มาอยู่ห้องนี้
0: ปีนี้อาจารย์ประจำชั้น6/2
1: 6/1
0: อ้าวเหรอโอ
1: ้เขาเลื่อนห้อง
0: เขาเลื่อนห้องมาให้อาจารย์อยู่6/1คนนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ยินดีค่ะแนะนำอาจารย์ก่อนค่ะท่านนี้คืออาจารย์ชาญชัยค่ะอาจารย์ชัยสอนวิชาภาษาอังกฤษแล้วก็เป็นอาจารย์ประจำชั้นด้วยตอนม .6แอบถามสมัยก่อนตอนหนูเรียนม .6 ที่นี่เป็นไงบ้างคะหนูเป็นยังไงบ้างคะ
1: ก็เธอก็เป็นเด็กที่เรียบร้อยกว่าคนอื่นสังเกตง่ายๆก็คือเรื่องผมจะตรงเป๊ะผูกโบกระโปรงยาวก็ไม่มีอะไรนะก็เรียบร้อยเป็นคนเด็กเรียบร้อย
0: อย่างที่หนูบอกไปว่าอาจารย์เนี่ยสมัยก่อนอาจารย์ดูแลฝ่ายปกครองค่ะแล้วก็น้องๆทุกคนในโรงเรียนจะกลัวอาจารย์มากคืออะไรคะ
1: คือตอนหลังเนี่ยรัฐบาลไม่ให้ใช้การเคี่ยนตีก็เลยคือจริงๆแล้วเราทำโทษเนี่ยไม่ได้โกรธเขาหรอกแต่ทำโทษเพื่อรู้ว่าการทำโทษนี้นะเขาผิดนะก็เปลี่ยนมาเป็นวิธีการออกกำลังกาย

0: โดยการกระโดดตบแทน
1: นั่นแหละ
0: เช่นมาสายไม่ส่งงานอะไรพวกนี้มันก็ทำให้เขามีความรู้สึกว่าเออให้เราดูทำโทษนะเพราะเราทำผิด
1: แต่หนูว่ากระโดดตบจริงๆน้องๆไม่น่ากลัวขนาดนั้นแต่ทุกครั้งที่เวลาหนูเห็นอาจารย์เดินไปไหนน้องๆจะแบบกระจายหายตัวหายหมดเลย
0: คือสมัยก่อนนะครูเป็นฝ่ายปกครองอะนักเรียนเขามีความรู้สึกว่าครูเนี่ยโหดร้ายดุอะไรเงี้ย
1: ดุ
0: แต่จริงๆแล้วถ้าเขาได้มาสัมผัสมาเรียนกับครูเขาจะรู้ว่าครูไม่ได้ดุค
1: ือ
0: ทำไปเพราะหน้าที่ทำไปเพราะต้องการให้นักเรียนมีความมีอะไรเป็นคนดีทำเป็นคนดี
1: อันนี้เป็นเรื่องจริงมากค่ะอาจารย์เป็นคนที่แบบใส่ใจรายละเอียดในชีวิตมากค่ะต้องบอกตั้งแต่เรียนเนี่ยหนูถ่ายหนังสือช่วงนั้นรู้สึกอาจารย์จะมาประจำชั้นม .6 ช่วงนั้นหนูถ่ายโฆษณาด้วยถ่ายหนังสือด้วยถ่าย MV ด้วยอะไรเงี้ยเวลาไปทำงานอะไรก็แล้วแต่อาจารย์ก็จะรู้รับทราบว่าวันนี้หนูไปทำงานอันนี้เพราะว่าหนูจะต้องหายจากที่เรียนไปตอนรับปริญญาเนี่ยโอ้โหหนูรับปริญญาที่นครนายกค่ะอาจารย์ก็ยังไปแต่ว่ารถเมย์เข้ามาโรงเรียนก่อนใช่ปะคะ
0: ใช่ก่อน
1: รถเมย์เข้ามา
0: คือวันแรกที
1: ่เขาไม่แน่ใจไงว่า
0: แม่ครูจะว่างไหม
1: ใช่ไม่แน่ใจ
0: แต่พอดีวันที่รับปริญญาจริงๆว่างก็เลยไปอีกรอบนึง
1: ไปนู่นเลยถึงนครนายกเลยค่ะอาจารย์เขาจะมีเอกลักษณ์อะไรเยอะอย่างสอนหนังสือน้องๆอยากโชว์มากเลยเห็นเข้ามาแล้วนี่เอกลักษณ์ของอาจารย์ทุกหน้าที่เป็นชี้สอนหนังสืออาจารย์จะต้องมีปั๊มประทับตา
0: อันนี้เป็นนักเรียนรุ่นที่11ต่อจากรุ่นเมย์เขา2ปี
1: ทำให้
0: วันเกิดผมเนี่ยเขาไม่บอกผมละเขาไปทำเขาให้กล่องมากล่องเรานึกว่าพระ วันเกิดแล้วก็แกะออกมาปั๊บพอเราเห็นโลโก้เราปั๊บเราเห็นหน้าปั๊บเราโอ้โหดีมากเลยเนี่ยครูชอบมากเลยเนี่ยเพราะอะไรเพราะมันเป็นเอกลักษณ์
1: เป็นตรายางหน้าตัวเอง
0: คนที่มาส่งงานตอนเช้าเนี่ยตอนเช้าเนี่ยนักเรียนเขาต้องมาส่งงานเราให้งานเขาไปทำเขาจะมาส่งเขาจะต้องมาปั๊มนี่คือการรู้ว่าคนนี้ได้ผ่านการตรวจการ
1: ตรวจถ้าไม่มีหน้าปั๊มอาจารย์นี่ไม่ได้จะหนูกำลังจะบอกว่า
0: โดดตบ
1: คือจะบอกว่าถ้าคนไหนไม่มีตาปั๊มก็ลำบากเลยนะคะที่น้องๆจะเอาไปแกะตามตาปั๊มนี่แล้วมานั่งปั๊มแทนอาจารย
2: ์ทีนี้มีสิ่งที่ตอบแทนกลับมาคือว่าเด็กๆเนี่ยรักแล้วก็เคารพคิดถึง
0: ค
2: ุณครูทุกๆคนเลยนะครับจนแบบว่ามีหนังสือรุ่นที่ทำให้ครูด้วย
1: อันนี้
0: คือรุ่นของรถเมย
1: ์นี่อันนี้เป็นเล่มของหนูจะมีรูปเพื่อนๆทุกคนในห้องนี่เขามีวันเกิดบอกอาจารย์ด้วยว่าล่าอาจารย์ไม่เคยลืมเบิร์ธเดย์ค่ะอันนี้ต้องบอกจริงๆเมื่อวันเกิดที่ผ่านมาอาจารย์ยังส่งเมสเซจไปเบิร์ธเดย์หนูอยู่เลยเพราะว่าในเล่มนี้เขาจะมีบอกหมดว่าคนไหนเกิดวันที่เท่าไหร่บ้างอาจารย์ค่ะวันนี้ในโอกาสดีวันนี้ได้เข้ามาโรงเรียนอีกหนึ่งครั้งเอาพวงมาลัยมากราบอาจารย์ค่ะ
0: โอเค
1: ขอให้อาจารย์สุขภาพร่างกายแข็งแรง
0: โอเค
1: แข็งแรงเร็วๆนะ
0: ให้เธอมีชีวิตที่ก้าวหน้านะแล้วก็มีสิ่งใดที่เธอปรารถนาขอให้ประสบความสำเร็จ
1: ครับทุกค่ะอาจารย์เว้งนี่เรามีการ์ด
0: ด้านอะไร
1: การ์ดรูปหนูกับรูปอาจารย์มีข้างหลัง
0: ทำเองเหรอ
1: นี่ไง
0: โอ้โห
1: เขียนแล้วด้วยเขียนให้แล้วด้วย
0: โอเคขอบใจมากขอบใจมาก
1: แพ้อาจารย์หนูรู้ว่าอาจารย์เป็นคนชอบเก็บของน่ารัก
0: โอเค
1: มีเป็นคอลเลกชันเลยที่บ้านอันนี้เป็นอีกคอลเลกชันหนึ่งนะคะอาจารย
0: ์โอเค
1: สำหรับอาจารย์ชันชัยค่ะขอบคุณอาจารย์มากๆสำหรับความรักและความเอาใจใส่ให้กับลูกศิษย์คนนี้รถเมย์สั้นๆนะ
0: วันเกิดที่ผ่านมาอายุเท่าไหร่นะ
1: 25
0: อ๋อ25เพราะว่า
1: 25ใช่ไหมคะ
0: เออ25ใช่เพราะว่ารถเมย์รุ่น9รุ่นนี้รุ่น16ใกล้
1: มาใกล้ๆมาใกล้ๆอุ้ยโอ้โหขอบคุณมากโอเคเป่าแล้วนะโอ้ยอาจารย์ขอบคุณมากเลยอ่ะ Happy Birthday
0: 99
1: My lovely student with love wow
3: ก็ขอให้พี่รถเมย์มีความสุขมากๆ
1: ค่ะ
3: ก็ขอให้มีงานกำไรเยอะหนูจะติดตามชมแล้วก็ขอให้เป็นแบบอย่างกับน้องๆโรงเรียนสตรีสมุทรปราการแบบนี้ตลอด
1: โอเคขอบคุณนะคะปีนี้วันเกิดนะหนูจะบอกว่าหนูแฮปปี้มากอ่ะอาจารย
0: ์
1: หนูแบบรู้สึกว่ามันเป็นปีนึงในชีวิตที่แบบมีแต่เรื่องดีๆเนาะ

0: ธอบอกกับทีมงานว่าที่เธอมีวันนี้ได้ก็เพราะครูทุกท่านได้หล่อล้อมอบรมและสั่งสอนเธอยินดีและมีความสุขทุกครั้งที่ได้กลับมาพบครูภูมิใจที่ได้เป็นลูกศิษย์ของครูซึ่งจริงๆแล้วในทางกลับกันครูทุกท่านก็รู้สึกภูมิใจและยินดีที่มีลูกศิษย์ที่ชื่อรถเมย์คนึงนิดจากสมิทธานนท์เช่นกัน
1: โอ้โหต้องบอกจริงๆค่ะว่าวันนี้

อยากจะกราบขอบพระคุณอาจารย์ทุกคนนะคะที่ทำให้ตัวรถเมย์เองเนี่ยมีโอกาสได้มายืนอยู่ถึงทุกวันนี้ถ้าไม่ใช่เพราะที่โรงเรียนสตรีสมุทรปราการจริงๆทุกวันนี้อาจจะยังไม่ถึงตัวรถเมย์ด้วยก็ขอบพระคุณอาจารย์ทุกคนด้วยนะคะแล้ววันนี้ก็รถเมย์กลับแล้วค่ะขอให้ที่โรงเรียนนี้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปแล้วก็มีภาพความประทับใจดีอย่างนี้ให้กับน้องๆทุกคนด้วยค่ะไปแล้ว

0: ประมาณช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ปี2563ข่าวทุกสื่อทั่วโลกรายงานการเกิดโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19วิธีที่มนุษย์ใช้ป้องกันความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสนี้คือการรักษาระยะห่างหรือ social distancing ไม่ว่าจะไปที่ไหนเราจะเห็นทุกคนสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆหรือใช้เจลแอลกอฮอล์และถ้าไม่จำเป็นผู้คนก็จะไม่ออกนอกบ้านไม่อยู่ในที่คนพลุกพล่านและคอยติดตามข่าวสารการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสหลายธุรกิจได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจนต้องได้ลดพนักงานเลิกจ้างหรือปิดตัวเองลงท่ามกลางวิกฤตโลกเช่นนี้ทำให้มนุษย์ทั่วโลกต้องปรับการใช้ชีวิตเราทุกคนทุกเพศทุกวัยต้องเผชิญไม่เว้นแต่วัยเด็กนะคะ
1: อยู่ที่บ้านค่ะก็จะทำงานบ้านล้างจานค่ะแล้วก็ไปทำบุญตักบาตรตอนเช้าค่ะแล้วก็ได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นทำขนมเรียนออนไลน์ค่ะมีเล่นเกมเล่นโทรศัพท์ทำงานบ้านแล้วก็เยอะแยะเลยค่ะเปลี่ยนมากค่ะเพราะว่าเวลาหนูไม่รู้อะไรค่ะก็จะต้องถามครูค่ะแต่ว่าเวลาเราเรียนออนไลน์ค่ะตอนนี้เราก็ไม่ได้ถามค่ะเพราะว่าเราเรียนทางโทรศัพท์ค่ะ
2: ก่อนนะคะเขามีแบบรณรงค์ว่าอย่าแบบใช้โทรศัพท์โดยไม่จำเป็นอย่ามองโทรศัพท์เยอะเกินไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่พอช่วงโควิดเนี่ยมันมีเรียนออนไลน์เข้ามาค่ะมันทำให้หนูต้องกลับไปใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบอาจจะทำให้ตาหนูเสียได
0: ้การแสดงออกทั้งในด้านความคิดและการกระทำของเด็กถือเป็นการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กซึ่งเป็นสิทธิ์ที่จะให้ความสำคัญกับการปกป้องเรียกร้องผลกระทบที่เกิดกับชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กด้วยการอนุญาตให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตนเองและสามารถแสดงความคิดเห็นโดยไม่กระทบสิทธิ์และเสรีภาพของบุคคลอื่นเช่นเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือมีประเด็นขึ้นแบบนี้ในฐานะของการเป็นสมาชิกของสังคมเด็กๆก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงออกทางความคิดเห็นและการกระทําแต่บางครั้งเรากลับเจอเหตุการณ์ชวนให้คิดว่าทำไมเด็กไทยบางคนไม่กล้าแสดงความคิดเห็นไม่กล้าพูดแต่จะนั่งเงียบๆรับฟังอย่างเดียวเพราะอะไรคะเพราะอะไรกันคะเด็กการปลูกฝังให้เด็กกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นบอกความต้องการหรือความรู้สึกของตัวเองได้ต้องฝึกตั้งแต่ยังเล็กผู้ปกครองบางครอบครัวเริ่มต้นด้วยการสอนภาษามือให้ลูกเพื่อปลูกฝังให้ลูกสามารถบอกความรู้สึกหรือความต้องการพื้นฐานของตัวเองให้ได้ตั้งแต่ยังไม่สามารถพูดได้เช่นหิวอิ่มเอาอีกง่วงอยากเล่นนี่คือการสอนให้เด็กหัดคิดและสื่อสารให้เป็นเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองการรู้จักอารมณ์และการจัดการอารมณ์ของตัวเองวิธีสอนให้เด็กรู้จักอารมณ์เช่นวิธีให้เด็กฝึกบอกความรู้สึกและอารมณ์และสาเหตุของความรู้สึกนั้นว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรสีแทนอารมณ์ที่เกิดขึ้นสีแทนอารมณ์ต่างๆได้แก่สีเขียวอารมณ์ของความสุข

0: สีเหลืองอารมณ์วิตกกังวลเบื่อหน่ายไม่มีสมาธิอึดอัดไม่พอใจสีแดงอารมณ์โมโหฉุนเฉียวอยากทำลายสีฟ้าอารมณ์เศร้าเสียใจท้อแท้และหมดหวังเช่นวันนี้เด็กได้รับของขวัญวันเกิดหนูมีความสุขและเทียบสีอารมณ์ของหนูจะเป็นสีเขียวส่วนวิธีจัดการอารมณ์เมื่อลูกเกิดอารมณ์ฉุนเฉียวพ่อแม่อาจใช้วิธีเข้าไปกอดและค่อยๆพูดด้วยเหตุผลทั้งนี้อย่าลืมนะคะว่าพ่อแม่คือต้นแบบอารมณ์ที่ใกล้ที่สุดที่ลูกๆจะเรียนรู้ได้ต่อไปนี้อยากให้เพื่อนๆช่วยบอกทีว่าภาพเหล่านี้แสดงถึงความรู้สึกอย่างไรภาพที่1ภาพที่2ภาพที่3ภาพที่4และภาพที่5ดีมากจ้าเพื่อนๆสามารถบอกได้ใช่ไหมว่าแต่ละภาพแสดงความรู้สึกอย่างไรคราวนี้อยากถามเพื่อนๆว่าถ้าเกิดเหตุการณ์เหล่านี้เพื่อนๆรู้สึกอย่างไรช่วยตอบที 1. เมื่อครูมอบหมายงานให้ทำมากๆเธอจะรู้สึก 2. ถ้ามีคนบอกว่าทำไมแต่งตัวเชยจังเธอจะ 3. เมื่อถูกเลือกให้เป็นหัวหน้าห้องเธอรู้สึก 4. ถ้าหากเธอมีความสามารถหลายอย่างเธอรู้สึก 5. เคยไหมที่เธอรู้สึกว่าทำไมพยายามแล้วก็ทำไม่ได้สักทีทั้งหมดนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของแนวทดสอบซึ่งไม่ว่าจะตอบอย่างไรไม่มีถูกหรือผิดนะคะสำคัญตรงที่ว่าเด็กๆสามารถบอกความรู้สึกจริงๆและความต้องการของตัวเองได้หรือไม่เพราะการเข้าใจตนเองเป็นเรื่องสำคัญและอาจจะนำไปสู่การเห็นคุณค่าในตนเองได้นะคะ
1: นอกจากเรื่องการเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองแล้วการที่เด็กๆได้รู้ว่าตัวเองมีพรสวรรค์อะไรนี่จึงเป็นของขวัญชิ้นพิเศษสำหรับเด็กด้วยเช่นกันค่ะเด็กแต่ละคนมีศักยภาพในตัวเองสำหรับอัจฉริยภาพด้านต่างๆแต่จะมีอัจฉริยภาพบางประการเท่านั้นที่สามารถพัฒนาขึ้นได้มากกว่าด้านอื่นๆและเฉพาะกับคนคนนั้นเท่านั้นค่ะ
0: ด็อกเตอร์ฮาวเวิร์ดการ์ดเนอร์นักจิตวิทยาผู้นำเสนอทฤษฎีพหุปัญญาและอัจฉริยภาพด้านต่างๆ8ประการเขาไม่เชื่อว่าการวัดอัจฉริยภาพด้วยการทดสอบ IQ นั้นสามารถใช้เป็นเครื่องมือวัดที่แน่นอนได้แต่เชื่อว่าอัจฉริยภาพสามารถสร้างได้ในตัวบุคคลด้วยวิธีการเรียนรู้แบบเฉพาะตัวเพื่อพัฒนาศักยภาพนั้นอัจฉริยภาพทั้ง8ด้านนี้ได้แก่ 1. อัจฉริยภาพด้านดนตรีชอบเล่นดนตรีชอบฟังเพลงเก่งเรื่องจังหวะแกะโน้ตเก่งเรียนดนตรีได้เร็วและคนชมว่าเล่นดนตรีหรือร้องเพลงได้เก่ง 2.อัจฉริยภาพด้านร่างกายชอบเล่นกีฬาชอบใช้ร่างกายเต้นเก่งเล่นกีฬาได้ดีกว่าคนอื่นและใช้เครื่องมือต่างๆได้อย่างชำนาญ 3. อัจฉริยภาพด้านผู้คนมีมนุษยสัมพันธ์เป็นเลิศเพื่อนเยอะเข้าสังคมได้ดีมีแต่คนอยากอยู่ใกล้รู้ใจคนรอบข้างคนชมว่าให้คำปรึกษาเก่ง 4.อัจฉริยภาพด้านภาษาชอบอ่านหนังสือชอบเขียนหนังสือชอบเรียนภาษาสามารถจดจำและใช้ศัพท์ใหม่ๆได้รวดเร็วกว่าคนอื่น 5. อัจฉริยภาพด้านตรรกะชอบใช้เวลาอยู่กับตัวเลขเก่งคณิตศาสตร์ถนัดในการคำนวณเก่งเรื่องการเรียงลำดับสิ่งต่างๆคนมักชมว่าคิดเลขได้รวดเร็ว 6. อัจฉริยภาพด้านธรรมชาติ

0: ชอบใช้เวลาอยู่กับต้นไม้ชอบเดินในสวนชอบปลูกต้นไม้มีพรสวรรค์ในการดูแลและสื่อสารกับสัตว์เข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของสัตว์ 7. อัจฉริยภาพด้านการเข้าใจตัวเองชอบใช้เวลาอยู่คนเดียวชอบคิดวิเคราะห์เรื่องของตัวเองชอบอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองและเป็นคนที่เข้าใจตัวเองได้ดี 8. อัจฉริยภาพด้านภาพชอบถ่ายรูปและวาดรูปถ่ายรูปและวาดรูปได้อย่างสวยงามโดยไม่ต้องมีใครมาสอนชอบใช้จินตนาการและอ่านแผนได้ดีการช่วยให้เด็กๆได้ค้นพบตัวเองรู้จักตัวเองเพื่อนำไปสู่การกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์และเหมาะสมแน่นอนค่ะว่าผู้ปกครองบุคคลรอบข้างและสิ่งแวดล้อมย่อมมีผลอย่างยิ่งต่อตัวเด็กด้วยนะคะการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นของเด็กๆยังสามารถทำได้หลากหลายวิธีค่ะเช่นการที่เด็กๆได้เข้าร่วมกิจกรรมของสังคมการส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมในระดับครอบครัวชนและสังคมซึ่งนอกจากเด็กๆจะรู้สึกดีที่ได้รับการยอมรับแล้วยังช่วยให้เด็กเติบโตขึ้นอย่างมีจิตสาธารณะและพวกเขาจะรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของชุมชนหรือประเทศที่อยู่ต่อไปด้วยค่ะ
1: การรู้จักตนเองเป็นจุดเริ่มต้นแห่งปัญญา

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่ม

0: เติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีคุณครูทุกท่านค่ะในคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปสอนอย่างไรให้อ่านออกเขียนได้นะคะซึ่งกิจกรรมในวันนี้นะคะจะเป็นกิจกรรมที่กล่าวถึงทักษะวิธีเทคนิคและกิจกรรมเพื่อการอ่านออกเขียนได้นะคะซึ่งกิจกรรมที่นำมาในวันนี้นะคะจะเป็นกิจกรรมรู้จักฉันรู้จักเธอนะคะเพื่อให้เข้าใจตนเองได้มากยิ่งขึ้นทั้งคุณครูแล้วก็ผู้เรียนค่ะคือกิจกรรมผู้นำสี่ทิศนะคะซึ่งกิจกรรมผู้นำสี่ทิศเนี่ยมีทิศใดบ้างคุณครูไม่รับชมกันได้เลยค่ะนะคะทิศแรกนะคะทิศแรกที่เราจะเจอกันในวันนี้ก็คือทิศเหนือค่ะตัวแทนของทิศเหนือก็คือกระทิงนะคะกระทิงนะคะจะเป็นทิศที่เป็นธาตุไฟค่ะเพราะฉะนั้นก็อาจจะใจร้อนนิดนึงนะคะแต่ว่าฐานกายค่ะดังนั้นจะมีทั้งข้อดีนะคะแล้วก็สิ่งที่เป็นจุดเด่นของทิศนี้นะคะอันดับแรกเลยนะคะก็คือว่านิสัยของทิศเหนือหรือว่ากระทิงนะคะเป็นคนที่เปิดเผยค่ะมีความจริงใจค่ะนะคะแล้วก็มีความมุ่งมั่นเวลาที่จะทำอะไรเนี่ยกระทิงจะมีการตั้งเป้าหมายไว้อย่างชัดเจนนะคะแล้วก็เป็นคนที่กล้าเผชิญหน้ากับสิ่งต่างๆค่ะสมมติว่าถ้ามีด่านตำรวจตั้งอยู่ตรงหน้านะคะกระทิงจะไม่ถอยกลับรถหนีค่ะต้องพุ่งเข้าไปชนเลยค่ะผิดหรือไม่ผิดค่อยเคลียร์กันต่อไปนะคะอันนี้จะเป็นลักษณะนิสัยของกระทิงนะคะแล้วก็กระทิงนะคะเป็นคนที่รักความยุติธรรมค่ะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณครูจะคุยกับกระทิงเนี่ยคุณครูจะต้องมีความชัดเจนนะคะเกณฑ์การให้คะแนนนอกจากนี้กระทิงเนี่ยข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นคนที่รักพวกพ้องนะคะใครที่เป็นเพื่อนกับกระทิงเนี่ยกระทิงจะช่วยปกป้องได้เป็นอย่างดีเลยค่ะนะคะแล้วก็นะคะเป็นคนที่มีความชัดเจนกล้าตัดสินใจค่ะทำอะไรจะไม่โลเลเลยค่ะดังนั้นถ้าเด็กแบบกระทิงอยู่ในห้องเรียนของคุณครูนะคะกระทิงเนี่ยนะคะจะตอบคำถามที่คุณครูถามมาแม้ว่าจะถูกหรือผิดกระทิงจะไม่สนใจค่ะแต่เน้นการมีส่วนร่วมและก็แสดงออกนะคะเพราะเป็นคนกล้าตัดสินใจนะคะและกระทิงนะคะเป็นคนที่มีการพึ่งพาตนเองสูงค่ะดังนั้นเนี่ย

เอกที่เป็นแบบกระทิงนะคะจะพยายามนะคะทำอะไรด้วยตนเองก่อนเสมอนะคะถ้าไม่ได้จริงๆก็จะขอความช่วยเหลือจากคุณครูนะคะแล้วก็เป็นคนที่ชอบใช้การทำงานมากกว่าพูดนะคะเป็นเด็กแบบ active learning นะคะชอบทำกิจกรรมค่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณครูไปเจอเพื่อนร่วมงานหรือว่าเด็กแบบกระทิงเนี่ยค่ะสามารถออกแบบกิจกรรมเนี่ยให้เด็กแบบกระทิงทำกิจกรรมเยอะๆได้กระทิงจะชอบมากค่ะและก็เด็กแบบกระทิงจะเป็นคนไม่คิดมากนะคะเพราะว่าเด็กแบบกระทิงเนี่ยนะคะเขาเป็นคนที่ไม่คิดเล็กคิดน้อยค่ะดังนั้นเนี่ยคุณครูสั่งหรือว่าบอกอะไรเขาตรงๆเนี่ยเขาจะชอบมากที่สุดเลยค่ะแล้วก็เป็นคนที่แข็งนอกอ่อนในนะคะดังนั้นเนี่ยคุณครูไม่ต้องห่วงค่ะว่ากระทิงเนี่ยเวลาพูดอะไรแนะนําอะไรกระทิงจะไม่ฟังกระทิงเขาจะมีความรอบคอบอยู่นะคะแล้วก็ฟังสิ่งที่คุณครูบอกเพื่อปรับปรุงอยู่นะคะอันนี้จะเป็นข้อดีของกระทิงซึ่งเป็นทิศเหนือนะคะทิศต่อไปนะคะที่คุณครูจะต้องเจอเด็กในชั้นเรียนนะคะก็คือทิศใต้นะคะตัวแทนทิศใต้ก็คือหนูนะคะหนูจะตรงข้ามกับกระทิงเลยค่ะเนื่องจากว่านะคะหนูทิศใต้เนี่ยธาตุน้ำเมื่อกี้กระทิงธาตุไฟค่ะจะเป็นคนใจร้อนสักหน่อยนะคะเพราะว่าทำอะไรรีบทำให้เสร็จเพราะว่ามีเป้าหมายชัดเจนนะคะส่วนหนูนะคะธาตุน้ำจะเป็นคนเย็นๆค่ะใจเย็นมากจนอาจารย์หรือว่าคุณครูเนี่ยคาดไม่ถึงเลยค่ะนะคะไม่โกรธใครง่ายๆค่ะแล้วก็เป็นเด็กฐานใจนะคะหมายความว่าหนูนะคะเขาจะเป็นคนเซนซิทีฟนิดนึงนะคะไม่ว่าคุณครูจะพูดหรือว่าให้คำแนะนำอะไรเนี่ยจะต้องใช้คำพูดที่ไม่กระทบกระเทือนจิตใจค่ะไม่อย่างนั้นเขาจะคิดเล็กคิดน้อยค่ะคนที่เป็นหนูนะคะนิสัยของหนูนะคะจะเป็นคนที่แคร์ความรู้สึกของคนอื่นนะคะแล้วก็ขี้เกรงใจมากๆเลยค่ะไม่กล้าปฏิเสธค่ะอย่างเช่นนะคะถ้าสมมติว่าหนูทานข้าวมาแล้วถ้าเพื่อนชวนไปทานข้าวหนูจะไม่ปฏิเสธค่ะแต่หนูจะไปด้วยอีกแม้จะอิ่มบางทีก็ทานด้วยเป็นเพื่อนค่ะเพราะว่าเกรงใจเพื่อนมากๆนะคะไม่กล้าปฏิเสธอะไรเลยเพราะว่ากลัวเพื่อนไม่ชอบใจนะคะเป็นคนใจเย็นมากนะคะใครจะพูดอะไรเนี่ยจะเก็บความรู้สึกได้ดีค่ะเพราะว่าเขาเน้นนะคะมิตรภาพค่ะแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลดังนั้นเนี่ยนะคะหนูนะคะจะไม่ชอบปฏิเสธนะคะแล้วก็ไม่ชอบความขัดแย้งกับเพื่อนนะคะไม่ชอบการทะเลาะกันค่ะเพราะว่าเป็นคนที่ดูแลห่วงใยใส่ใจคนอื่นมากกว่าตัวเองค่ะนะคะนี่จะเป็นลักษณะของหนูนะคะและหนูเนี่ยนะคะสังเกตง่ายๆถ้าคุณครูเจอในชั้นเรียนหนูเขาจะไม่กล้าแสดงความคิดเห็นออกมาจริงๆเขามีความคิดเห็นที่ดีด้วยนะคะแต่ที่ไม่กล้าแสดงออกไปเพราะว่ากลัวไปขัดแย้งกับความคิดของเพื่อนแล้วเขาจะเสียความรู้สึกนะคะอันนั้นจะเป็นลักษณะของหนูนะคะไม่กล้าปฏิเสธไม่ชอบความขัดแย้งถ้าถามว่าวันนี้ทานข้าวกับอะไรหนูก็จะตอบว่าอะไรก็ได้มันจะเป็นคำพูดที่ติดปากของหนูค่ะคนที่เป็นลักษณะของหนูเนี่ยคุณครูจะต้องมีแรงเสริมแรงใจนะคะคำพูดที่เป็นเชิงบวกนะคะคำชมเชยให้เขาเยอะๆจะทำให้เขาทำงานได้ดีนะคะทิศต่อไปนะคะทิศที่3นะคะก็ทิศตะวันตกนะคะทิศตะวันตกเนี่ยตัวแทนก็คือหมีนะคะธาตุดินค่ะนะคะธาตุดินเป็นคนที่เย็นๆพอกับหนูนะคะแต่นะคะความเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์เนี่ยจะไม่มีเยอะนะคะแล้วก็เป็นคนที่ฐานคิดด้านซ้ายนะคะเรื่องกฎระเบียบเรื่องเหตุผลนะคะความเป็นระบบระเบียบในการคิดการวางแผนขั้นตอนค่ะคนที่เป็นหมีจะมีลักษณะแบบนี้นะคะเรามาดูนิสัยกันค่ะว่าหมีมีลักษณะอย่างไรบ้างนะคะนิสัยก็คือว่าเป็นคนที่มีหลักการและเหตุผลนะคะให้กับทุกสิ่งเลยค่ะถ้าไม่มีข้อมูลเนี่ยหมีจะไม่แสดงความคิดเห็นให้กับตนเองนะคะแล้วหมีก็เป็นคนชอบวางแผนนะคะถ้าวางแผนสิ่งใดไว้เป็นลำดับขั้นตอนในการทำงานกลุ่มเหมือนกันค่ะถ้าวางขั้นตอนไว้5ขั้นก็ต้องดำเนินการทำงานตามขั้นตอนนั้นนะคะเพราะว่าเป็นลักษณะของหมีจะต้องทำอะไรที่เป็นระบบระเบียบเป็นขั้นตอนจะข้ามขั้นไม่ได้ค่ะถ้าเป็นกระทิงเนี่ยจะข้ามจากขั้นที่1ไปขั้นที่5ก็ได้นะคะแต่ถ้าเป็นหมีจะไม่ข้ามขั้นค่ะเพราะว่าเราวางแผนมาเป็นอย่างดีแล้วความละเอียดของงานจะมีมากยิ่งขึ้นนะคะและหมีจะเป็นคนเตรียมพร้อมข้อมูลนะคะถ้าข้อมูลอันไหนยังไม่ชัดเจนหรือไม่ละเอียดพอนะคะหมีจะต้องมีการสืบค้นข้อมูลค่ะดังนั้นถ้าคุณครูเจอนักเรียนแบบหมีนะคะถ้าถาม
คำถามหรือว่าบางข้อมูลที่หมีไม่มีข้อมูลหรือว่าข้อมูลไม่เพียงพอหมีจะไม่ตอบในทันทีนะคะดังนั้นเนี่ยคุณครูจะต้องอาจจะถามซ้ำนะคะเป็นครั้งที่2หรือครั้งที่3เพื่อให้เขาเนี่ยเตรียมตัวนะคะแล้วก็พร้อมนะคะที่จะให้ข้อมูลนั้นกับคุณครูค่ะเพราะฉะนั้นต้องใจเย็นๆกับเขาหน่อยจริงๆเขามีข้อมูลที่ดีด้วยนะคะแต่คำตอบเขาจะต้องกลั่นกรองนิดนึงค่ะและหมีก็จะมีระบบระเบียบชัดเจนนะคะถ้าเป็นที่บ้านของหมีนะคะจะสะอาดมากเลยค่ะถ้าใครที่ไปเยี่ยมหมีที่บ้านนะคะถ้าไม่ได้โทรศัพท์แจ้งล่วงหน้าก็จะไม่ได้เยี่ยมหมีนะคะเพราะจะมีระเบียบชีวิตของเขาที่วางแผนไว้ชัดเจนแล้วค่ะแล้วการตากเสื้อผ้านะคะหมีก็จะเรียงโทนสีเสื้อผ้านะคะจากสีโทนอ่อนไปสีโทนเข้มหรือแม้กระทั่งในตู้เสื้อผ้าหมีก็จะจัดระบบระเบียบของเสื้อผ้าจะแยกกันค่ะระหว่างชุดทำงานชุดนุ่งเล่นชุดนอนและก็ชุดชั้นในอันนี้จะเป็นลักษณะแบบนั้นค่ะสิ่งที่สังเกตความเป็นหมีได้อีกอย่างหนึ่งก็คือการใช้เครื่องคิดเลขการคำนวณค่ะหมีจะไปซื้อของอะไรก็ตามนะคะหมีจะต้องคำนวณหาราคาต่อหน่วยค่ะว่ามันลดจริงหรือเปล่าที่เขียนว่าเซลอะค่ะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะบุคลิกของหมีคือจะเป็นคนที่แบบมุ่งมั่นเคร่งเครียดนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยข้อดีของหมีนะคะการที่เขาเป็นแบบนี้ค่ะเขาจะทำให้เขาเป็นคนสมบูรณ์แบบนะคะแล้วก็มีความมั่นคงค่ะทำงานสิ่งใดออกมาดีเยี่ยมนะคะช้าแต่ชัวร์นั่นเองนะคะแต่เนื่องจากว่าธาตุดินค่ะดังนั้นเนี่ยนะคะบางอารมณ์เนี่ยจะเป็นคนที่รักสันโดษชอบอยู่เงียบๆคนเดียวไปกินข้าวคนเดียวไปดื่มน้ำหวานคนเดียวทานขนมคนเดียวอันนั้นจะเป็นชีวิตปกติของหมีเลยค่ะหรือบางทีไปกินเนื้อย่างหมูกระทะคนเดียวก็ไปได้ค่ะนั่นจะเป็นลักษณะของหมีโดยที่ไม่เคอะเขินเลยค่ะแต่ถ้าเป็นกระทิงหรือหนูเนี่ยจะต้องมีเพื่อนไปค่ะแต่หมีนะไม่ต้องค่ะหมีทำได้หมดค่ะนะคะเป็นคนรักสันโดษและมีความสุขกับสิ่งที่ทำแบบนั้นนะคะจริงๆก็รักเพื่อนค่ะแต่ว่านิสัยส่วนตัวโดยทิศนะคะหมีจะชอบสันโดษนะคะอยู่คนเดียวมันจะต้องมีมุมที่เขาอยู่ในโมเมนต์คนเดียวนะคะแล้วก็นะคะเป็นคนที่จะชอบเปรียบเทียบหาสิ่งที่ดีที่สุดถ้าเป็นการช้อปออนไลน์หมีนะคะจะต้องเปรียบเทียบร้านค้าค่ะว่าร้านไหนค้าเดียวกันค่าส่งอันไหนถูกกว่าอันไหนคุณภาพดีกว่านะคะถึงจะตัดสินใจซื้อนะคะเพราะฉะนั้นเวลาทำงานทำกิจกรรมในชั้นเรียนคุณครูจะสังเกตได้ว่าหมีจะทำงานช้านะคะเพราะเขากำลังตัดสินใจอยู่วางแผนอยู่ว่าให้งานออกมายังไงแบบดีที่สุดนะคะและเวลาที่หมีจะตัดสินใจทำอะไรนะคะหรือว่าซื้อสิ่งใดสิ่งนั้นจะต้องเป็นสิ่งที่คุ้มค่าค่ะเพราะว่าหมีนะคะเป็นคนที่เนี๊ยบค่ะไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายการพูดการตอบคำถามการทำงานนะคะเสื้อผ้าหน้าผมชุดนะคะหรือเครื่องประดับจะต้องเข้าชุดกันค่ะจะต้องแมทกันนะคะแต่ยังไงก็ตามถึงแม้ว่าหมีจะมีกิจวัตรประจำวันแบบคงเดิมนะคะแต่ถ้าอยู่ใกล้หมีแล้วเนี่ยนะคะเราจะรู้สึกปลอดภัยค่ะเรื่องข้อมูลการเดินทางความสม่ำเสมอของหมีนะคะเนื่องจากว่าเวลาที่จะเดินทางไปไหนนะคะหมีเนี่ยจะมีการเตรียมตัวล่วงหน้าเสมอจะมีการจัดชุดนะคะว่าวันนี้จะใส่ชุดอะไรสีอะไรเครื่องแต่งกายแบบไหนนะคะและก็จะไปเกินจำนวนนะคะที่เขาวางแผนไว้นะคะอย่างเช่นนะคะถ้าไปนอนค้างที่อื่น2คืนหมีจะต้องเตรียมชุดนะคะโดยเฉพาะชุดกลางวันที่ออกพื้นที่อย่างน้อย5ชุดค่ะยังไม่รวมชุดนอนนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าใครลืมของอะไรเนี่ยค่ะอยู่ใกล้หมีเนี่ยสามารถหยิบยืมได้หมดเลยค่ะไม่ต้องห่วงค่ะปลอดภัยนะคะเพราะเขาเป็นคนที่รอบคอบมีระบบระเบียบนะคะกระเป๋าทำงานหรือว่ากระเป๋าเดินทางจะสะอาดเป็นระเบียบมากนะคะจัดล่วงหน้าอย่างต่ำ2สัปดาห์เลยนะคะอย่างต่ำ2สัปดาห์เลยนะคะอันนี้จะเป็นลักษณะของทิศตะวันตกที่เป็นหมีนะคะต่อไปค่ะทิศต่อไปนะคะทิศตะวันออกนะคะตัวแทนของทิศตะวันออกก็คืออินทรีย์ค่ะอินทรีย์จะตรงข้ามกับหมีตรงที่ธาตุลมค่ะเนื่องจากว่าหมีเนี่ยธาตุดินนะคะ
ไม่มีความเปลี่ยนแปลงหรือว่าความเคลื่อนไหวมีความคงที่สูงกว่าอินทรีย์แต่ถ้าเป็นอินทรีย์ธาตุลมค่ะจะมีความเปลี่ยนแปลงนะคะบ่อยมากนะคะและก็เป็นฐานคิดโดยเฉพาะเป็นฐานคิดด้านขวาฐานคิดด้านขวาก็คือด้านจินตนาการความคิดสร้างสรรค์นะคะความครีเอทงานของเขาดังนั้นเนี่ยนะ

เด็กที่เป็นอินทรีย์เนี่ยคุณครูเจออินทรีย์เมื่อไหร่คุณครูจะต้องทำใจนิดนึงนะคะเพราะว่าอินทรีย์จะมีการเปลี่ยนแผนในการทำงานอยู่ตลอดเวลาอย่างเช่นถ้าเด็กมาคุยงานกับคุณครูวันนี้เอาแบบนี้ค่ะแต่พรุ่งนี้เขาอาจจะเปลี่ยนแผนได้เลยค่ะมีการเปลี่ยนแผนนะคะแต่ว่าเปลี่ยนไปด้านบวกนะคะบางทีมันความคิดสร้างสรรค์ทำให้เขาเนี่ยนะคะมีการเปลี่ยนแปลงสูงได้นะคะอินทรีย์เนี่ยไม่ชอบอยู่บ้านเฉยๆหรือว่าโลกส่วนตัวสูงเช่นเดียวกับหมีนะคะแต่อินทรีย์เนี่ยชอบพบปะผู้คนค่ะชอบสังสรรค์ค่ะชอบเข้าสังคมนะคะด้วยธาตุลมทำให้เขาเนี่ยชอบออกไปพบสิ่งใหม่ๆไปท่องเที่ยวไปเจอสิ่งใหม่ๆนะคะถึงมีแฟนแล้วเขาก็ไปเที่ยวกับเพื่อนเหมือนเดิมค่ะนะคะแล้วก็นะคะอินทรีย์เนี่ยนะคะเป็นคนที่ไม่ชอบการวางแผนเช่นเดียวกับหมีนะคะไม่ชอบเลยค่ะดังนั้นเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงสูงอาจจะอึดอัดหน่อยถ้าใครอยู่ร่วมกับอินทรีย์นะคะแต่ว่านิสัยที่สำคัญของอินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ก็คือเขาเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์สูงนะคะเวลาที่มองเห็นอะไรเวลาคุณครูสั่งงานอินทรีย์เนี่ยเขาจะมีลักษณะเฉพาะตัวก็คือว่าเขาจะมองเห็นเป้าหมายของคำตอบนั้นว่ามันจะต้องทำยังไงค่ะเพราะว่าลักษณะของอินทรีย์เนี่ยก็คือมองบนนะคะอยู่ในมุมสูงกว่าคนอื่นเห็นภาพโดยรวมเนี่ยชัดเจนดังนั้นเวลาไปสู่เป้าหมายอะไรที่คุณครูตั้งไว้เนี่ยเขาจะมองด้วยความคิดสร้างสรรค์เขาจะเห็นภาพชัดเจนนะคะแล้วก็มีจินตนาการสูงดังนั้นคุณครูสังเกตได้ว่าเด็กที่เป็นอินทรีย์นะคะตอบข้อสอบแบบอัตนัยบางทีเนี่ยเขาจะเขียนอธิบายนะคะต่อเติมจากเนื้อหาหลักนะคะแล้วก็ชอบคิดนอกกรอบนะคะทฤษฎีมีอยู่แบบนี้เขาก็จะมีเติมความคิดของเขาความคิดสร้างสรรค์เข้าไปแต่อย่างไรก็ตามคุณครูจะต้องช่วยเขาค่ะอินทรีย์เขาจะมีปัญหาเรื่องการสื่อสารค่ะเนื่องจากว่าเขามีความคิดสร้างสรรค์สูงต่อเติมเนื้อหาหรือว่าคำตอบสิ่งที่คุณครูต้องการมากเกินไปบางทีก็จะออกนอกจากหัวข้อหลักที่คุณครูต้องการค่ะนะคะคุณครูจะต้องช่วยเขาเนี่ยนะคะในการกำหนดนะคะจุดประสงค์หรือว่าประเด็นที่เขาต้องการพูดหรือว่าเขียนให้ชัดเจนจะช่วยให้เขาเนี่ยมีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้นนะคะนอกจากนี้ค่ะอินทรีย์นะคะจะชอบมองสิ่งใดเนี่ยนะคะโดยภาพรวมมากกว่าแยกส่วนนะคะแล้วก็คิดนอกกรอบดังนั้นเนี่ยตั้งแต่การแต่งกายการตอบคำถามคุณครูจะสังเกตได้ว่าอินทรีย์นะคะจะไม่ชอบเป็นตามกฎตามระเบียบเช่นเดียวกับทิศอื่นนะคะเพราะว่าเขาเป็นคนที่รักอิสระนะคะรักอิสระไม่ชอบกฎระเบียบหรือว่าข้อบังคับมากจนเกินไปนะคะและก็จะสังเกตได้ง่ายๆว่าคนที่เป็นอินทรีย์นะคะเขาจะมีการแต่งตัวนะคะที่มีอัตลักษณ์เฉพาะของตนเองนะคะเครื่องประดับหรือว่าสิ่งประดับในร่างกายของเขาเนี่ยนะคะเขาประดับไปแล้วเนี่ยเขาก็จะเกิดความภูมิใจว่านั่นแหละคือตัวฉันแต่คนอื่นอาจจะไม่ต้องเห็นด้วยก็ได้แต่เขามีความมั่นใจนะคะอินทรีย์จะมีลักษณะแบบนั้นค่ะเพราะว่าเป็นตัวของตัวเองนะคะแล้วก็เป็นคนที่ชอบเรียนรู้นะคะชอบการเปลี่ยนแปลงที่ว่าไปดังนั้นเนี่ยนะคะเขาจึงชอบท่องเที่ยวชอบสิ่งแปลกใหม่แต่อย่างไรก็ตามเขาจะสนใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยนะคะเป็นเรื่องๆไปนะคะจะคล้ายกับหมีตรงนี้ล่ะค่ะหมีถ้าไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนก็หาเพิ่มเติมอินทรีย์นะคะชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆก็แสดงว่าเป็นคนแสวงหาความรู้ได้ดีเช่นเดียวกันค่ะนะคะแต่ว่าอินทรีย์นะคะจะเบื่อง่ายถ้าเรื่องใดรู้ชัดเจนแล้วอินทรีย์ก็จะเปลี่ยนเรื่องที่เขาศึกษาไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความยืดหยุ่นให้กับตนเองสูงเวลาทำงานจะมีทางออกนะคะหรือว่ามีแผนสำรองให้กับตัวเองเสมอหรือแม้กระทั่งใครก็ตามนะคะมาปรึกษากับอินทรีย์เนี่ยค่ะอินทรีย์ก็จะมีทางออกให้เสมอนะคะเพราะว่าเขาเป็นคนที่ไม่ยึดติดกับระบบระเบียบนะคะเขามีทางออกมีแนวทางนะคะในการปรึกษากับเพื่อนๆ เนี่ยได้เป็นอย่างดีค่ะนะคะลักษณะของอินทรีย์ก็จะเป็นแบบนี้นะคะกิจกรรมผู้นำทั้ง4ทิศนะคะทั้ง4ทิศได้กล่าวไปแล้วนะคะคุณครูลองวิเคราะห์ตนเองดูนะคะว่าตนเองเนี่ยนะคะเป็นผู้นำ4ทิศประเภทไหนนะคะทีนี้นะคะเมื่อคุณครูเจอผู้นำ4ทิศนะคะทั้ง4ทิศวันนี้นะคะถ้าสมมติว่าคุณครูเจออินทรีย์ค่ะคุณครูอยากให้อินทรีย์เนี่ยไม่เปลี่ยนแผนบ่อยๆในการทำงาน

หรือทำกิจกรรมในชั้นเรียนคุณครูคิดว่าจะต้องให้อินทรีย์เนี่ยไปทำงานกับเพื่อนกลุ่มไหนบ้างคะแน่นอนค่ะอินทรีย์จะต้องไปเจอหมีค่ะกับกระทิงนะคะเพราะว่านะคะหมีจะช่วยให้เขาทำงานเป็นระบบไม่เอาข้อมูลที่มันเป็นจินตนาการเพ้อฝันอย่างเดียวค่ะนะคะจะทำให้เขามีระบบระเบียบมากขึ้นแล้วก็กระทิงเนี่ยจะเป็นคนช่วยพาอินทรีย์นะคะไปทำสิ่งต่างๆเนี่ยนะคะให้เป็นรูปแบบมากยิ่งขึ้นนะคะความรวดเร็วจะเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะหรือแม่งหนูนะคะถ้าคุณครูเจอนักเรียนนะคะหรือผู้เรียนประเภทหนูคุณครูจะต้องให้เขาทำงานกลุ่มหรือว่ากิจกรรมกลุ่มกับกระทิงนะคะหรือนะคะเจอกับหมีเยอะๆนะคะหรือว่าอินทรีย์ด้วยเพราะว่าหนูจะได้กล้าแสดงออกค่ะกระทิงเนี่ยกล้าแสดงออกอยู่แล้วอินทรีย์ก็กล้าแสดงออกนะคะหมีจะให้ความรอบคอบกับหนูมากยิ่งขึ้นนะคะเขาจะช่วยกันในการเรียนเนี่ยโดยเฉพาะการทำกิจกรรมกลุ่มได้อย่างชัดเจนนะคะอันนี้จะเป็นลักษณะของครูเมื่อเจอผู้เรียนทั้ง4ทิศนะคะทีนี้หมีนะคะเขาจะทำงานค่อนข้างช้าดังนั้นเวลาคุณครูจัดกิจกรรมกลุ่มจะต้องให้นะคะหมีไปอยู่กับกระทิงเยอะๆค่ะหมีจะช่วยให้เขารวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะทำงานมีประสิทธิภาพทีนี้ข้อมูลของหมีเนี่ยนะคะจะเป็นข้อมูลที่เป็นแบบข้อเท็จจริงโดยส่วนมากมันจะขาดความคิดสร้างสรรค์ดังนั้นคุณครูจะต้องเติมอินทรีย์เข้าไปค่ะเขาจะได้มีจินตนาการเพิ่มมากยิ่งขึ้นค่ะการทำงานของทั้ง4ทิศเนี่ยก็จะดีมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้จะเป็นข้อเสนอแนะนะคะเมื่อคุณครูเจอผู้เรียนทั้ง4ทิศคุณครูเห็นไหมคะว่าทั้ง4ทิศมีทั้งข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันนะคะไม่มีทิศใดที่ดีที่สุดดังนั้นเนี่ยนะคะทั้ง4ทิศจะต้องมีอยู่ในตัวเรานะคะเพื่อให้เราเกิดการปรับปรุงนะคะพัฒนาตนเองโดยเฉพาะผู้เรียนของเราค่ะแต่ทิศที่มันเป็นฐานของเรานะคะที่เป็นทิศดั้งเดิมของเราเนี่ยมันก็เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เราเนี่ยปรับตัวเข้ากับทิศอื่นๆได้นะคะเพราะฉะนั้นกิจกรรมนี้คุณครูสามารถใช้ไปทำกิจกรรมในการแบ่งกลุ่มในชั้นเรียนทำงานในห้องนะคะหรือว่ากิจกรรมที่คุณครูออกแบบการอ่านออกเขียนได้นะคะในวันนี้นะคะทีนี้นะคะพฤติกรรมการใช้ Facebook ของผู้นำทั้ง4ทิศนะคะลักษณะของผู้เรียนของคุณครูเนี่ยค่ะอันดับแรกนะคะกระทิงเนี่ยค่ะส่วนใหญ่ถ้าใช้ Facebook นะคะส่วนใหญ่นะคะจะเป็นการใช้เพื่อขอกำลังใจจากคนอื่นนะคะไม่ได้มีการโพสต์นะคะพาดพิงถึงใครเพราะว่ากระทิงเนี่ยนะคะถ้าคุณครูจำได้กระทิงเนี่ยเป็นคนที่ทำงานรวดเร็วมีเป้าหมายชัดเจนแต่บางทีใจร้อนค่ะอ่านโจทย์ไม่ชัดเจนค่ะนะคะรีบไปหน่อยดังนั้นเวลาตอบคำตอบเนี่ยค่ะเขาจะตอบนะคะทำให้ตอบผิดพลาดได้นะคะดังนั้นก็ต้องใช้ Facebook เพื่อนะคะขอกำลังใจนะคะต่อไปค่ะนะคะถ้าเป็นหนูนะคะส่วนใหญ่เนี่ยนะคะหนูจะใช้ Facebook นะคะผู้นำ4ทิศประเภทหนูเนี่ยใช้เพื่อเช็คเรตติ้งค่ะต้องการยอดไลค์แค่นั้นค่ะเพราะว่าความสุขของหนูเนี่ยนะคะคือทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวเขาอะไรที่เขาทำมีความสุขนะคะโดยเฉพาะไปทานข้าวกินกาแฟหรือว่ากินของหวานกินขนมเค้กแล้วมีความสุขเนี่ยหนูจะต้องการโพสต์ให้คนอื่นรู้ค่ะเพราะว่าถ้าอยู่ในห้องเรียนหนูจะไม่ค่อยแสดงออกค่ะดังนั้นเนี่ยถ้าอยู่ในโซเชียลมีเดียหรือว่า Facebook หนูจะแสดงออกเพื่อต้องการยอดไลค์ให้คนเห็นความสำคัญนะคะอันนี้จะเป็นลักษณะของการใช้ Facebook ของผู้นำ4ทิศประเภทหนูค่ะประเภทที่3นะคะถ้าเป็นหมีนะคะส่วนใหญ่หมีจะไม่ค่อยโพสต์ Facebook นะคะนอกจากจะเป็นเรื่องที่ตนเองชอบหรือว่าเรื่องที่ตนเองสนใจนะคะถ้าเป็นเรื่องที่ชอบสนใจแล้วก็ติดตามก็จะโพสต์รัวๆเลยค่ะนะคะบางทีจะโพสต์เยอะกว่าอินซีอย่างเช่นนะคะหมีบางตัวนะคะสนใจเรื่องการร้องเพลงก็จะโพสต์ Facebook รัวๆไปเลยนั่นแสดงว่าเขากำลังสนใจในเพลงนั้นอยู่เรื่องการออกเสียงในการร้องเพลงอยู่นะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะผู้นำ4ทิศประเภทอินทรีย์ค่ะอินทรีย์เนี่ยเนื่องจากว่าเป็นคนที่ชอบท่องเที่ยวชอบการเปลี่ยนแปลงนะคะอยู่นิ่งไม่ได้ชอบสายลมและแสงแดดชอบสังคมค่ะดังนั้นอินทรีย์เนี่ยจะโพสต์ทุกอย่างที่เขาไปประสบไปเจอมาเพื่อแชร์กับคนอื่นให้ได้มากที่สุดภาพแปลกๆสถานที่แปลกๆ
เก็บความรู้นะคะที่คนอื่นไม่ทราบเขาก็จะลงแชร์ให้คนอื่นได้ทราบนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของอินทรีย์ที่ใช้ Facebook เพื่อสื่อสารกับคนอื่นนะคะแล้วก็บางทีแสดงความคิดเห็นค่ะว่าตัวเองเนี่ยมีความคิดเห็นกับคนอื่นมากน้อยแค่ไหนจะเป็นลักษณะของการใช้ Facebook ของผู้นำทั้ง4ทิศนะคะดังนั้นนะคะคุณครูนะคะในวันนี้เนื่องจากว่าทราบไปแล้วว่าผู้นำ4ทิศมีประเภทใดบ้างนะคะอยากให้คุณครูแต่ละโรงเรียนค่ะนะคะทำกิจกรรมกงล้อผู้นำ4ทิศนะคะวิเคราะห์มาค่ะว่าคุณครูที่อยู่ในโรงเรียนนะคะของคุณครูทั้งหมดเนี่ยนะคะกระทั่งผู้บริหารเพื่อนร่วมหมวดเพื่อนร่วมวิชานะคะในโรงเรียนของคุณครูเนี่ยเป็นทิศใดบ้างนะคะเป็นทิศใดบ้างโดยทำกิจกรรมกงล้อผู้นำ4ทิศนี้นะคะเพื่อเราจะได้เข้าใจตนเองมากยิ่งขึ้นค่ะโรงเรียนเรามีทิศเดียวหรือเปล่าหรือว่าเราอยู่ในทิศไหนคุณครูจะได้ชัดเจนยิ่งขึ้นและกิจกรรมนี้คุณครูจะได้นะคะไปวิเคราะห์ผู้เรียนของคุณครูได้อย่างชัดเจนเพิ่มมากยิ่งขึ้นค่ะนะคะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะกิจกรรมผู้นำ4ทิศผ่านไปแล้วอย่าลืมนะคะคุณครูลองทำกงล้อกิจกรรมผู้นำ4ทิศดูนะคะสำหรับกิจกรรมนะคะผู้นำ4ทิศเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การอ่านออกเขียนได้นะคะในคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณคุณครูทุกท่านนะคะที่รับฟังค่ะ

สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆทางนิวเคลียร์นะคะซึ่งจะเกิดขึ้นที่นิวเคลียสของอะตอมค่ะเราอาจจะเรียกอะตอมว่านิวคลายได้นะคะเมื่อต้องการพูดถึงนิวเคลียสของอะตอมนะคะในเนื้อหาฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญ5หัวข้อนะคะก็คืออนุภาคมูลฐานของอะตอมเสถียรภาพของนิวเคลียสกัมมันตภาพรังสีการสลายตัวของกัมมันตรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร์นะคะโดยจะเริ่มทบทวนเกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่างๆกันก่อนนะคะสัญลักษณ์ของอะตอมหรือนิวคลายจะเหมือนกันค่ะโดยที่ x เนี่ยจะแทนชนิดของอะตอมหรือว่านิวคลายนะคะ a จะแทนเลขมวลซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนและนิวตรอนนะคะส่วน z เนี่ยจะแทนเลขอะตอมซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนนะคะแล้วก็ n แทนจำนวนนิวตรอนค่ะซึ่งสามารถคำนวณได้จากการนำค่า a ลบกับค่า z นะคะมาดูกันที่หัวข้อแรกค่ะอนุภาคมูลฐานของอะตอมนะคะจะประกอบไปด้วยโปรตอนค่ะสัญลักษณ์ก็คือ p นะคะมีประจุเป็นบวกค่ะแล้วก็นิวตรอนสัญลักษณ์ก็คือ n เป็นกลางทางไฟฟ้านะคะแล้วก็อิเล็กตรอนสัญลักษณ์ก็คือตัว e นะคะมีประจุเป็นลบค่ะจากข้างต้นนะคะจะเห็นได้ว่าอะตอมเนี่ยไม่ใช่ส่วนที่เล็กที่สุดของสสารแล้วนะคะเพราะว่าภายในอะตอมเนี่ยจะประกอบไปด้วยอนุภาคมูลฐานเหล่านี้ค่ะและเนื่องจากอนุภาคเหล่านี้นะคะมีขนาดเล็กมากนะคะจึงกำหนดหน่วยมวลฐานขึ้นมาใหม่คือ AMU นะคะโดย1 AMU เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 1.66 คูณ10ยกกำลังลบ24กรัมนะคะซึ่งจะสังเกตได้ว่ามวลของโปรตอนแล้วก็นิวตรอนเนี่ยจะมีขนาดใกล้เคียงกันนะคะซึ่งจะมีค่ามากกว่ามวลของอิเล็กตรอนค่ะดังนั้นนะคะอาจจะกล่าวได้ว่ามวลส่วนใหญ่ของอะตอมเนี่ยจะอยู่ที่นิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่2นะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะมาทำความเข้าใจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับนิวเคลียสกันก่อนนะคะโดยเราจะเรียกอนุภาคภายในนิวเคลียสเนี่ยค่ะว่านิวคลีออนนะคะซึ่งประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนนะคะโดยการรวมกันของอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนภายในนิวเคลียสนะคะจะส่งผลให้มีมวลบางส่วนหายไปค่ะเรียกว่ามวลพร่องนะคะและเมื่อเปลี่ยนมวลให้เป็นพลังงานนะคะโดยอาศัยทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์นะคะเราเรียกพลังงานนี้ว่าพลังงานยึดเหนี่ยวค่ะซึ่ง

0: ทำหน้าที่ยึดนิวคลีออนในนิวเคลียสเข้าด้วยกันนะคะโดยเราสามารถคำนวณค่าพลังงานยึดเหนี่ยวได้จากผลคูณระหว่างมวลพร่องในหน่วย AMU นะคะกับ 931.5 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะดังสมการนะคะโดยพลังงานยึดเหนี่ยวที่คำนวณได้นะคะจะมีหน่วยเป็นเมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะในนิวคลีออนนะคะจะยึดกันด้วยแรงนิวเคลียร์ค่ะซึ่งเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นนะคะเกิดระหว่างนิวคลีออนที่อยู่ติดกันเป็นแรงที่ไม่ขึ้นอยู่กับประจุนะคะและมีขนาดมากกว่าแรงทางไฟฟ้าค่ะมาต่อกันที่ขนาดของนิวเคลียสนะคะเนื่องจากว่ามวลของอะตอมส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ที่นิวเคลียสภายในนิวเคลียสนะคะจึงมีความหนาแน่นสูงมากนะคะโดยทั่วไปเนี่ยมักจะอนุโลมให้เสมือนว่านิวเคลียสมีลักษณะเป็นทรงกลมนะคะที่มีความหนาแน่นคงที่จึงทำให้สามารถคำนวณขนาดของนิวเคลียสได้จากสมการนะคะ r เท่ากับ r 0คูณด้วย a ยกกำลัง1ส่วน3นะคะเมื่อ r 0เนี่ยคือค่าคงตัวรัศมีของนิวเคลียสค่ะมีค่าอยู่ระหว่าง 1.2 ถึง 1.4 เฟอร์มีนะคะจากนั้นนะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะจะบอกได้ด้วยอัตราส่วนระหว่างพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออนนะคะหรือว่า be ต่อ a นั่นเองค่ะโดยนิวคลายที่มีเสถียรภาพสูงสุดนะคะจะมีค่า BE ต่อ A เนี่ยเท่ากับ 8.8 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์นะคะซึ่งมีเลขเชิงมวลเท่ากับ56ค่ะซึ่งก็คือนิวคลายของเหล็กนั่นเองนะคะโดยเราจะเรียกนิวคลายที่มีเลขเชิงมวลอยู่ระหว่าง2ถึง209เนี่ยว่านิวคลายเสถียรนะคะซึ่งหมายถึงนิวคลายที่มีจำนวนนิวคลีออนส่งแรงกระทำซึ่งกันและกันพอดีนะคะทำให้เกิดความสมดุลภายในนิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่3นะคะกัมมันตภาพรังสีเกิดจากนิวคลายที่ไม่เสถียรค่ะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับนิวคลายที่ไม่เสถียรก่อนนะคะซึ่งก็คือนิวคลายที่แรงกระทำระหว่างนิวคลีออนไม่สมดุลค่ะโดยแรงกระทำระหว่างนิวคลีออนเนี่ยจะมีด้วยกัน2ชนิดนะคะคือแรงทางไฟฟ้าแล้วก็แรงทางนิวเคลียร์แรงทางไฟฟ้าเนี่ยเป็นแรงกระทำระหว่างประจุภายในนิวเคลียสค่ะซึ่งประกอบไปด้วยประจุบวกเนื่องจากอนุภาคโปรตอนนะคะก็จะเกิดแรงผลักขึ้นภายในนิวเคลียสดังแสดงในภาพค่ะและแรงนิวเคลียร์นะคะเป็นแรงดึงดูดที่ไม่คำนึงถึงชนิดของประจุหรือเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นที่มีขนาดสูงนะคะตามภาพเลยเมื่อแรงทั้งสองกระทำต่อกันไม่สมดุล นะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายนั้นน่ะไม่เสถียร นะคะนอกจากนี้นะคะนิวคลายที่มีขนาดใหญ่หรือจำนวนโปรตอนต่อนิวตรอนมากหรือน้อยเกินไปนะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายไม่เสถียรด้วยเช่นกันนะคะโดยนิวคลายที่ไม่เสถียรเนี่ยจะปรับตัวเพื่อให้เข้าสู่สภาวะสมดุลค่ะโดยการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีนิวเคลียร์นะคะเราเรียกนิวคลายที่ไม่เสถียรนี้ว่านิวคลายกัมมันตรังสีค่ะซึ่งปรากฏการที่นิวคลายกัมมันตรังสีแผ่รังสีออกมานะคะเราจะเรียกมันว่ากัมมันตภาพรังสีค่ะเป็นปรากฏการที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ขึ้นอยู่กับสมบัติทางเคมีหรือทางกายภาพนะคะซึ่งรังสีนิวเคลียร์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะคือรังสีอนุภาคและรังสีแม่เหล็กไฟฟ้านะคะโดยรังสีอนุภาคเนี่ยเป็นรังสีที่ประกอบไปด้วยกลุ่มอนุภาคซึ่งสามารถวัดมวลของอนุภาคได้เช่นอนุภาคอัลฟาอนุภาคเบต้าเป็นต้นนะคะโดยอนุภาคอัลฟาเนี่ยคือนิวเคลียสของฮีเลียมค่ะประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอน2อนุภาคนิวตรอน2อนุภาคแล้วก็อิเล็กตรอน2อนุภาคนะคะส่วนอนุภาคเบต้าค่ะคืออนุภาคของอิเล็กตรอนดังแสดงในภาพนะคะจะเห็นได้ว่านะคะอนุภาคอัลฟาเนี่ยจะมีมวลมากกว่าอนุภาคเบต้านะคะจึงส่งผลต่ออำนาจทะลุทะลวงของรังสีทั้ง2ชนิดค่ะคืออนุภาคอัลฟาจะมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำกว่าอนุภาคเบต้านะคะเนื่องจากว่ามันมีขนาดของมวลที่มากกว่านั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะรังสีนิวเคลียร์ยังแบ่งได้เป็นรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นรังสีที่มีสมบัติของคลื่นนะคะแล้วก็ไม่มีมวลได้แก่รังสีแกมมานะคะซึ่งรังสีแกมมาเนี่ยค่ะเป็นการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินของนิวคลายนะคะ โดยไม่มีผลต่อเลขมวลและเลขอะตอมของนิวคลีย์ก่อนและหลังการสลายตัวนะคะจากภาพค่ะเมื่อนิวคลีย์ไม่เสถียรนะคะและเกิดการปลดปล่อยอนุภาคเบต้าออกมาแต่นิวคลีย์นั้นยังคงไม่เสถียรอยู่นะคะเนื่องจากว่ามีพลังงานส่วนเกินนะคะนิวคลีย์นี้ก็จะปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีแกมมาค่ะเพื่อปรับตัวให้เข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะการปลดปล่อยรังสีในรูปอนุภาคหรือว่าพลังงานส่วนเกินเนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะและจะหยุดหรือจบลงเมื่อนิวคลีย์เหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุลหรือกลายเป็นนิวคลีย์เสถียรนั่นเองค่ะและหากเปรียบเทียบอำนาจทะลุทะลวงของรังสีอัลฟาเบต้าแล้วก็แกมมานะคะเราจะพบว่ารังสีอัลฟาเนี่ยมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำที่สุดและรังสีแกมมาเนี่ยจะมีอำนาจทะลุทะลวงสูงที่สุดเนื่องจากว่าเป็นพลังงานที่ไม่มีมวล นะคะต่อมาหัวข้อที่4นะคะการสลายตัวของกัมมันตรังสีค่ะเป็นปรากฏการณ์การสลายตัวที่เกิดขึ้นแบบสุ่มนะคะซึ่งไม่สามารถทำนายได้ว่านิวคลีย์กัมมันตรังสีใดจะสลายตัวเมื่อไหร่นะคะแต่สามารถคำนวณได้ว่ามีกี่อะตอมที่สลายตัวต่อ1หน่วยเวลานะคะโดยอัตราการสลายตัวของนิวคลีย์กัมมันตรังสีเนี่ยจะเรียกว่ากัมมันตภาพนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ A ดังสมการค่ะ A มีค่าเท่ากับแลมดา N นะคะเมื่อแลมดาคือค่าคงตัวหรือค่าคงที่การสลายตัวนะคะและ n คือจำนวนอะตอมที่เวลา t ใดๆค่ะโดยสามารถคำนวณอะตอมของนิวคลีย์กัมมันตรังสีในช่วงเวลานั้นๆได้จากสมการ n เท่ากับ n 0 e ยกกำลังลบแลมดา t นะคะหรือ n เท่ากับ n 0ส่วนด้วย2 n นะคะเมื่อ n 0คือจำนวนอะตอมที่เวลาเริ่มต้นค่ะและn คือเวลา n เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะเมื่อเวลา t ใดๆมีค่าเท่ากับจำนวนเท่าของค่าครึ่งชีวิตคูณด้วย t ซึ่งคือค่าครึ่งชีวิตดังสมการนะคะค่าคงที่การสลายตัวเป็นค่าที่บ่งบอกถึงโอกาสการสลายตัวของนิวคลีย์กัมมันตรังสีใน1หน่วยเวลาสามารถคำนวณได้ดังสมการนะคะแลมดาจะมีค่าเท่ากับ 0.693 หารด้วย t ซึ่งค่าคงที่การสลายตัวเนี่ยค่ะจะมีหน่วยเป็น1ต่อวินาทีนะคะและ t นะคะคือค่าครึ่งชีวิตค่ะจะมีหน่วยเป็นวินาทีนะคะซึ่งค่าครึ่งชีวิตเนี่ยหมายถึงระยะเวลาที่นิวคลีย์กัมมันตรังสีสลายตัวแล้วเหลือปริมาณครึ่งหนึ่งจากปริมาณเดิมดังภาพนะคะแกน y คือปริมาณความเข้มของรังสีเริ่มต้นในที่นี้มีค่าสูงสุดเท่ากับ1นะคะส่วนแกน x ก็คือระยะเวลาจากภาพนะคะเมื่อเวลาผ่านไปเท่ากับค่าครึ่งชีวิตปริมาณความเข้มของรังสีจะลดลงเหลือ1ส่วน2หรือครึ่งหนึ่งของปริมาณเริ่มต้นนั่นเองค่ะและเมื่อเวลาผ่านไป2เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะปริมาณความเข้มของรังสีเนี่ยก็จะลดลงเหลือ1ส่วน4ของปริมาณเริ่มต้นหรือครึ่งหนึ่งของปริมาณ1ส่วน2นะคะความสัมพันธ์จะเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนนิวคลีย์กัมมันตรังสีนี้เนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะสุดท้ายหัวข้อที่5นะคะปฏิกิริยานิวเคลียร์ค่ะคือกระบวนการที่นิวเคลียสเกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบหรือว่าพลังงานนะคะซึ่งจะเป็นไปตามกฎ2ข้อนะคะก็คือผลรวมของเลขมวลก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมค่ะและผลรวมของเลขอะตอมก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมด้วยนะคะซึ่งสามารถเขียนเป็นปฏิกิริยาได้ดังสมการค่ะเมื่อ x เนี่ยคือนิวเคลียสก่อนเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ a เนี่ยคืออนุภาคที่เข้าทำปฏิกิริยาส่วน y ก็คือนิวเคลียสหลังเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ b เนี่ยก็คืออนุภาคที่ปล่อยออกมาหลังการเกิดปฏิกิริยานั่นเองค่ะปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่สำคัญนะคะจะมีด้วยกัน2ชนิดค่ะคือปฏิกิริยาฟิชชันกับปฏิกิริยาฟิวชันนะคะโดยปฏิกิริยาฟิชชันจะแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะคือเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็เป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากการกระตุ้นนะคะตัวอย่างเช่นเมื่ออนุภาคนิวตรอนเข้าทำปฏิกิริยากับนิวคลีย์ขนาดใหญ่จะส่งผลให้นิวคลีย์ไม่เสถียรนะคะจึงแตกออกเป็นนิวคลีย์ใหม่ค่ะที่มีมวลใกล้เคียงกันนะคะพร้อมกับให้พลังงานประมาณ200เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะต่อ1การเกิดปฏิกิริยานะคะดังภาพเลยนะคะ แล้วก็ปฏิกิริยาที่2นะคะคือปฏิกิริยาฟิวชันค่ะเป็นปฏิกิริยาที่ทำให้นิวคลีย์ขนาดเล็กนะคะหลอมรวมเป็นนิวคลีย์ใหม่ค่ะที่มีขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งการเกิดปฏิกิริยาอันนี้นะคะต้องใช้พลังงานสูงมากในการเกิดปฏิกิริยานะคะก็จะสังเกตได้ตามภาพเลยนะคะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะก็หมดลงแล้วขอให้นักเรียนทุกคนฝึกทำโจทย์เยอะๆนะคะ
1: น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเลนส์นูนถึงรวมแสงทำไมเลนส์วอลถึงกระจายแสงแล้วที่เราเห็นกันในหนังสือว่าเราสามารถลากเส้นรังสีของแสงผ่านเลนส์นูนแล้วให้มันรวมแสงได้เนี่ยเราสามารถสังเกตสิ่งเหล่านี้ในชีวิตจริงได้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทำให้พวกเราดูกันครับโดยธรรมชาติของแสงแล้วเนี่ยแสงคลื่นและอนุภาคหรือเขาเรียกว่าทวิภาคนั่นเองครับซึ่งทำให้แสงเนี่ยมีสมบัติอยู่ทั้ง4อย่างของทั้งคลื่นและอนุภาครวมกันก็คือสะท้อนหักเหแทรกสอดและเลี้ยวเบนนั่นเองครับซึ่งความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้เนี่ยเมื่อพูดถึงการหักเหเนี่ยแน่นอนครับเราต้องพูดถึงกฎการหักเหของสเนลอยู่แล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นพื้นผิวระหว่างตัวกลาง2ตัวกลางนะครับซึ่งพี่กำหนดให้เป็น N1 และ N2 ซึ่ง N1 N2 เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหนั่นเองและส่วนมุมเทต้าที่น้องๆเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นมุมที่เบนจากเส้นตั้งฉากระหว่างผิวสัมผัสนี้นั่นเองนะครับย้ำว่าเป็นเส้นตั้งฉากนะครับกฎการหักเหของสเนลเนี่ยมันก็จะมีความสัมพันธ์อยู่ว่า N1 ไซน์ของมุมเทต้า1จะเท่ากับ N2 ไซน์ของมุมเทต้า2ซึ่งถ้าน้องๆดูโดยสมการแบบนี้แล้วเนี่ยเอ้ยเราจะต้องคำนวณเสมอหรือเปล่าแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราลองสังเกตดูนะครับว่าถ้าสมมติว่า n ฝั่งหนึ่งมีค่ามากมันจะทำให้ค่าของไซน์เทต้าเนี่ยมีค่าน้อยลงเพื่อถ่วงน้ำหนักกันเนื่องจากว่ามันเป็นผลคูณนะครับซึ่งการที่ไซน์เทต้าน้อยลงเนี่ยมันจะเป็นผลทำให้มุมที่เบนออกมีค่าน้อยลงนั่นเองสำหรับการหักเหผ่านตัวกลางใดๆมันจะมีการเบี่ยงเบนของแนวการเดินทางของแสงนั่นเองนะครับซึ่งเป็นผลมาจากค่าดัชนีหักเหที่ต่างกันนั่นเองเรามาลองมาดูของเลนนูนกันก่อนเลยนะครับสำหรับเลนนูนเนี่ยพี่ขีดเส้นสีน้ำเงินไว้นะครับ2เส้นอันนี้เนี่ยเป็นเส้นที่ตั้งฉากกับผิวแต่ละผิวของเลนนูนนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาเนี่ยพี่ก็จะให้เส้นรังสีของเราเนี่ยเข้ามาในแนวระดับซึ่งเส้นนี้เนี่ยมันก็จะเข้ามาเป็นมุมเทต้า1ค่า1เราจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางจากอากาศเนี่ยกลายเป็นแก้วซึ่งแก้วเนี่ยมีค่าดัชนีหักเหสูงกว่าอากาศนะครับทำให้มุมที่เกิดขึ้นเนี่ยหลังจากที่มันเกิดการหักเหแล้วมันเบนเข้าหาเส้นตั้งฉากของเรานะครับมุมนี้เป็นมุมเทต้า2ซึ่งมันจะน้อยกว่าเทต้า1ด้วยผลจากกฎการหักเหของสเนลนะครับทีนี้เนี่ยเรามาลองดูผิวที่2เรามีเส้นที่เอียงมาเล็กน้อยตรงนี้แล้วเป็นผลมาจากผิวแรกนะครับตรงนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางอีกครั้งจากแก้วกลายเป็นอากาศนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าดัชนีหักเหของอากาศเนี่ยมีค่าน้อยกว่าแก้วมุมที่เราวัดเนี่ยเราจะวัดจากเส้นตั้งฉากนะครับอย่างที่เคยบอกไว้เพราะฉะนั้นตรงนี้พี่ให้เป็นเทต้า1เพราะว่าเราขึ้นรูปใหม่แล้วมันจะทำให้มุมเนี่ยเบนออกจากเส้นแนวเดิมเป็นมุมเทต้า2ซึ่งมีค่ามากกว่าเทต้า1นั่นเองซึ่งนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงของแต่ละผิวนั่นเองครับถ้าสมมติว่าพี่เอา2รูปนี้มาต่อกันเส้นเนี่ยมันจะเบนเข้าหาแนวกลางมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยเลนนูนเนี่ยมันรวมแสงเข้ามาเนื่องจากการหักเหที่ผิวนูน2ผิวนั่นเองครับเรามาดูที่เลนวอลกันบ้างน้องๆจะสังเกตเห็นว่าลักษณะของเส้นที่พี่ตีเป็นเส้นตั้งฉากกับผิวสัมผัสเนี่ยมันจะเปลี่ยนแนวไปเนื่องจากว่าลักษณะความโค้งของเลนส์เวลเนี่ยมันกลับด้านกับเลนส์นูนนะครับพี่ลากเส้นที่เป็นแนวแสงเหมือนเดิมตอนที่ผ่านจากอากาศมาแก้วเนี่ยมันจะทำให้การเคลื่อนที่ของแสงมันเบนเข้าหาแนวเส้นตั้งฉากของเรามากขึ้นซึ่งก็จะสังเกตจาก2มุมนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่ามุมมันจะเล็กลงทีนี้เนี่ยเราเปลี่ยนผิวอีกครั้งหนึ่งเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศซึ่งการเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศเนี่ยก็จะทำให้เส้นแนวของแสงเนี่ยจะเบนออกจากเส้นตั้งฉากของเรานั่นเองนะครับมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ซึ่งมุมก็จะเป็นมุมนี้กับมุมนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกับของเลนส์นูนครับผลลัพธ์ที่มันออกมาเนี่ยก็คือเส้นที่เข้ามาเนี่ยมันค่อยๆกระจายออกแล้วก็กระจายออกเรื่อยๆซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเลนส์วอลถึงทำหน้าที่กระจายแสงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นทั้งเลนส์วอลและเลนส์นูนเนี่ยใช้ชุดความคิดเดียวกันใช้กฎของสเนลในการคิดเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยมีอยู่แค่ลักษณะของผิวที่เป็นรอยต่อระหว่างตัวกลางนั่นเองครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นส่วนของการทดลองนั่นเองนะครับพี่เนี่ยแบ่งการทดลองออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกเนี่ยเราจะสังเกต การเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์อย่างเดียวนะครับก็คือการฉายแสงผ่านเลนส์แล้วดูว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นยังไงในส่วนที่2เราจะลองทดสอบสมการที่น้องๆอาจจะเคยรู้จักกันมาที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างระยะโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุมาเริ่มจากการทดลองแรกกันก่อนที่เราดูลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์ก่อนนะครับเราก็จะแบ่งการทดลองเป็น2ชุดย่อยๆก็คือชุดที่เป็นเลนส์เวลกับเลนส์นูนสิ่งที่เราต้องเซตอัพนะครับก็คือ

นะครับยิ่งมืดยิ่งเห็นชัดน้องๆเนี่ยก็นำเลนส์เข้ามาวางอยู่หลังแผ่นกั้นออกไปแล้วลองฉายแสงดูครับผ่านเลนส์ซึ่งน้องๆเนี่ยจะเห็นภาพคร่าวๆของการกระจายแสงและการรวมแสงนั่นเองครับอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่จะช่วยให้น้องๆเนี่ยเห็นภาพได้ง่ายขึ้นก็คือหวีนั่นเองครับในที่นี้เนี่ยน้องๆสามารถใช้หวีขนาดไหนก็ได้หลังจากน้องๆลองวางหวีลงไปแล้วน้องๆก็จะเห็นว่าตอนนี้มันออกมาเป็นเส้นๆแล้วหลังจากที่เราเห็นเป็นเส้นแล้วเนี่ยเราสามารถนำไปต่อยอดได้มากกว่านี้อีกซึ่งจะเป็นอีกการทดลองหนึ่งนั่นเองครับพี่จะนำชุดการทดลองของเลนส์นูนเนี่ยลองมาหาค่าโฟกัสของเลนส์นั้นดูว่าถ้าเราใช้ชุดการทดลองนี้และใช้สมการที่เรารู้อยู่แล้วเนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นูนได้หรือเปล่าซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่จะใช้ดินสอเนี่ยจุดบางๆไว้ที่ขอบด้านบนและด้านล่างของเลนส์หลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าน้องๆลองวางหวีดูน้องๆก็จะเห็นมันเป็นเส้นใช่ไหมครับน้องๆเนี่ยก็ลองเลือกเส้นมาสัก2ลำแสงซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะเลือกมาแล้วพี่ก็จะจุดดินสอไว้ด้านหลังเลนส์แล้วก็4จุดด้านหน้าเลนส์นะครับก็คือดูแสงที่ก่อนจะหักเหและหลังจากหักเหนั่นเองในขั้นต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการลากเส้นเชื่อมนั่นเองเพื่อเป็นเหมือนการจำลองภาพที่เราเห็นในก่อนหน้านี้ที่เราปิดไฟหลังจากที่น้องๆลากเชื่อมกันหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้ออกมาคือมันก็จะเป็นเหมือนภาพที่น้องได้เห็นในตอนปิดไฟนั่นแหละครับแต่ทีนี้น้องๆจะเห็นมันอยู่บนกระดาษแทนสิ่งที่เราจะใช้เนี่ยมันเป็นสมการที่มีความสัมพันธ์ของโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุใช่ไหมครับระยะภาพเนี่ยก็จะเป็นระยะที่อยู่หลังเลนส์ถ้าน้องๆเลือกลำแสงมา2ลำน้องๆต้องพยายามเลือกอยู่ด้านล่างของเลนส์และอยู่ด้านบนของเลนส์เพื่อให้มันไปตัดกันที่จุดหนึ่งซึ่งจุดนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นระยะภาพนั่นเองครับแล้วก็วัดระยะห่างจากเส้นที่เราตีเป็นเลนส์ไว้นะครับก็จะได้ระยะออกมาค่าหนึ่งส่วนนี้ค่าหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นระยะของวัตถุนะครับซึ่งเป็นตัวหลอดไฟของเรานั่นเองในที่นี้ที่เราใช้ในการฉายแสงหลังจากนั้นเนี่ยพี่ก็จะนำค่าที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยไปแทนในสมการที่พวกเรารู้จักกันนี้นั่นเองครับซึ่งจะทำให้เราได้ค่าโฟกัสของเลนส์ออกมานั่นเองทีนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างระยะภาพระยะวัตถุระยะโฟกัสนะครับนี่เป็นสมการที่น้องๆอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับก็คือ1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s พรามซึ่งทั้ง s และ s พรามที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยเราได้มาจากการทดลองเมื่อกี้แล้วทีนี้เนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นี้ได้นั่นเองซึ่งผลที่พี่ได้ออกมาเนี่ยพี่ได้ค่าโฟกัสออกมาอยู่ที่ 10.3 ซมนั่นเองครับแต่ว่าหลังจากที่พี่นำเลนส์นี้เนี่ยไปทดสอบหาระยะโฟกัสด้วยวิธีการที่สแตนดาร์ดนะครับเราพบว่าโฟกัสของเลนส์นี้เนี่ยมีค่าอยู่ที่ประมาณ 12.5 เซนติเมตรซึ่งน้องๆก็อาจจะสงสัยว่าเอ้ยอย่างนี้พี่ทำแล้วทำไมมันถึงไม่เท่ากันล่ะคำตอบคือไม่ใช่ครับคีย์หลักของสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พี่ต้องการบอกในการทดลองนี้นะครับคือขอบเขตของสมการที่น้องๆรู้จักกันดีนั่นเองครับสำหรับสมการนี้เนี่ยน้องๆคิดว่ามันใช้ได้กรณีทั่วไปแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับสำหรับกรณีทั่วไปหรือว่ารูปแบบที่เป็นเลนส์ทั่วไปจริงๆแล้วครับสมการนี้เนี่ยมันถูกจำกัดอยู่ด้วยสิ่งที่เรียกว่าเลนส์บางนั่นเองโดยปกติแล้วเลนส์ที่เราใช้เนี่ยถ้าเป็นเลนส์กระจกตาหรือว่าเป็นเลนส์ที่เราใช้ส่องเนี่ยเขาอาจจะทำให้ไม่หนามากจนสามารถใช้สมการนี้ได้ในขอบเขตที่ยอมรับได้แต่ถ้าน้องๆลองดูการทดลองที่พี่ใช้นะครับขนาดของเลนส์พี่เนี่ยมีความหนาค่อนข้างมากทีเดียวเพราะฉะนั้นการใช้สมการนี้เนี่ยอาจจะเป็นการประมาณที่มากเกินไปและทำให้ค่าผิดพลาดได้นั่นเองครับเราจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ยังไงซึ่งแน่นอนครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมการเลนส์บางเนี่ยมันเกิดมาจากสมการหนึ่งที่ใช้ในกรณีทั่วๆไปได้ครับซึ่งสมการนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสมการช่างทำเลนส์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า lens maker equation นั่นเองครับซึ่งสมการช่างทำเลนส์นี้นะครับก็จะเป็นกรณีที่เลนส์เนี่ยมีความหนาน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเทอมที่เกี่ยวข้องกับรัศมีความโค้งก็คือตัว r ของเลนส์แล้วก็ยังมีตัว n เข้ามาครับซึ่งน้องๆจะเห็นไหมครับว่าความซับซ้อนมันก็จะยากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยทีเดียวอยากให้น้องๆรู้ไว้ว่าสมการที่น้องๆใช้นะครับมันเป็นขอบเขตของเฉพาะเลนส์บางเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยต้องระวังนะครับถ้าสมมติว่าเอาไปใช้ในเหตุการณ์จริงอย่างกรณีนี้นั่นเองครับเพิ่มเติมจากส่วนที่เราทำกันในวันนี้นะครับน้องๆเนี่ยสามารถนำไปต่อยอดกันต่อได้โดยการเลือกเลนส์ที่บางกว่านี้ได้เนี่ยก็จะให้ค่าผลการทดลองที่ดีขึ้นรวมถึงการเซตอัพแผงกั้นตอนแรกซึ่งน้องๆจะสังเกตว่าพี่ตั้งแผงกั้นที่ขอบโต๊ะใช่ไหมครับแล้วกลายเป็นว่าไอ้เส้น2เส้นที่ออกมาจากแหล่งกำเนิดของพี่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตัดกันจริงมันอาจจะไปตัดกันถอยกันมากกว่านั้นแต่พี่กลับเลือกใช้ระยะนั้นเพื่อเป็นการประมาณถ้าสมมติว่าน้องลบการประมาณตรงนี้ออกไปและสามารถทำให้เส้น2เส้นที่ล่างมาจากแหล่งกำเนิดเนี่ยสามารถตัดกันจริงได้น้องๆก็จะได้ระยะวัตถุเนี่ยที่แม่นยำมากขึ้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วย2อย่างนี้ถ้าน้องๆลองไปทำดูนะครับน้องๆอาจจะได้ผลที่ดีกว่าพี่ได้และอาจจะทำให้น้องๆได้เจออะไรใหม่ๆได้เช่นกันครับ

0: ประมาณช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ปี2563ข่าวทุกสื่อทั่วโลกรายงานการเกิดโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19วิธีที่มนุษย์ใช้ป้องกันความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสนี้คือการรักษาระยะห่างหรือ social distancing ไม่ว่าจะไปที่ไหนเราจะเห็นทุกคนสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆหรือใช้เจลแอลกอฮอล์และถ้าไม่จำเป็นผู้คนก็จะไม่ออกนอกบ้านไม่อยู่ในที่คนพลุกพล่านและคอยติดตามข่าวสารการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสหลายธุรกิจได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจนต้องได้ลดพนักงานเลิกจ้างหรือปิดตัวเองลงท่ามกลางวิกฤตโลกเช่นนี้ทำให้มนุษย์ทั่วโลกต้องปรับการใช้ชีวิตเราทุกคนทุกเพศทุกวัยต้องเผชิญไม่เว้นแต่วัยเด็กนะคะ
1: อยู่ที่บ้านค่ะก็จะทำงานบ้านล้างจานค่ะแล้วก็ไปทำบุญตักบาตรตอนเช้าค่ะแล้วก็ได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นทำขนมเรียนออนไลน์ค่ะมีเล่นเกมเล่นโทรศัพท์ทำงานบ้านแล้วก็เยอะแยะเลยค่ะเปลี่ยนมากค่ะเพราะว่าเวลาหนูไม่รู้อะไรค่ะก็จะต้องถามครูค่ะแต่ว่าเวลาเราเรียนออนไลน์ค่ะตอนนี้เราก็ไม่ได้ถามค่ะเพราะว่าเราเรียนทางโทรศัพท์ค่ะก่อนนะคะเขามีแบบรณรงค์ว่าอย่าแบบใช้โทรศัพท์โดยไม่จำเป็นอย่ามองโทรศัพท์เยอะเกินไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่พอช่วงโควิดเนี่ยมันมีเรียนออนไลน์เข้ามาค่ะมันทำให้หนูต้องกลับไปใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบอาจจะทำให้ตาหนูเสียได้ค่ะ
0: การแสดงออกทั้งในด้านความคิดและการกระทำของเด็กถือเป็นการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กซึ่งเป็นสิทธิ์ที่จะให้ความสำคัญกับการปกป้องเรียกร้องผลกระทบที่เกิดกับชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กด้วยการอนุญาตให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตนเองและสามารถแสดงความคิดเห็นโดยไม่กระทบสิทธิ์และเสรีภาพของบุคคลอื่นเช่นเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือมีประเด็นขึ้นแบบนี้ในฐานะของการเป็นสมาชิกของสังคมเด็กๆก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงออกทางความคิดเห็นและการกระทำแต่บางครั้งเรากลับเจอเหตุการณ์ชวนให้คิดว่าทำไมเด็กไทยบางคนไม่กล้าแสดงความคิดเห็นไม่กล้าพูดแต่จะนั่งเงียบๆรับฟังอย่างเดียวเพราะอะไรคะเพราะอะไรกันคะเด็กการปลูกฝังให้เด็กกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นบอกความต้องการหรือความรู้สึกของตัวเองได้ต้องฝึกตั้งแต่ยังเล็กผู้ปกครองบางครอบครัวเริ่มต้นด้วยการสอนภาษามือให้ลูกเพื่อปลูกฝังให้ลูกสามารถบอกความรู้สึกหรือความต้องการพื้นฐานของตัวเองให้ได้ตั้งแต่ยังไม่สามารถพูดได้เช่นหิวอิ่มเอาอีกง่วงอยากเล่นนี่คือการสอนให้เด็กหัดคิดและสื่อสารให้เป็นเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองการรู้จักอารมณ์และการจัดการอารมณ์ของตัวเองวิธีสอนให้เด็กรู้จักอารมณ์เช่นวิธีให้เด็กฝึกบอกความรู้สึกและอารมณ์และสาเหตุของความรู้สึกนั้นว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรสีแทนอารมณ์ที่เกิดขึ้นสีแทนอารมณ์ต่างๆได้แก่สีเขียวอารมณ์ของความสุขสงบมีสมาธิสีเหลืองอารมณ์วิตกกังวลเบื่อหน่ายไม่มีสมาธิอึดอัดไม่พอใจสีแดงอารมณ์โมโหฉุนเฉียวอยากทำลายสีฟ้าอารมณ์เศร้าเสียใจท้อแท้และหมดหวังเช่นวันนี้เด็กได้รับของขวัญวันเกิดหนูมีความสุขและเทียบสีอารมณ์ของหนูจะเป็นสีเขียวส่วนวิธีจัดการอารมณ์เมื่อลูกเกิดอารมณ์ฉุนเฉียวพ่อแม่อาจใช้

0: วิธีเข้าไปกอดและค่อยๆพูดด้วยเหตุผลทั้งนี้อย่าลืมนะคะว่าพ่อแม่คือต้นแบบอารมณ์ที่ใกล้ที่สุดที่ลูกๆจะเรียนรู้ได
1: ้ต่อไปนี้อยากให้เพื่อนๆช่วยบอกทีว่าภาพเหล่านี้แสดงถึงความรู้สึกอย่างไรภาพที่หนึ่งภาพที่สองภาพที่สามภาพที่สี่และภาพที่ห้าดีมากจ้าเพื่อนๆสามารถบอกได้ใช่ไหมว่าแต่ละภาพแสดงความรู้สึกอย่างไรคราวนี้อยากถามเพื่อนๆว่าถ้าเกิดเหตุการณ์เหล่านี้เพื่อนๆรู้สึกอย่างไรช่วยตอบที 1. เมื่อครูมอบหมายงานให้ทำมากๆเธอจะรู้สึก 2. ถ้ามีคนบอกว่าทำไมแต่งตัวเชยจังเธอจะ 3. เมื่อถูกเลือกให้เป็นหัวหน้าห้องเธอรู้สึก 4. ถ้าหากเธอมีความสามารถหลายอย่างเธอรู้สึก 5. เคยไหมที่เธอรู้สึกว่าทำไมทำแล้วก็ทำไม่ได้สักทีทั้งหมดนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของแนวทดสอบซึ่งไม่ว่าจะตอบอย่างไรไม่มีถูกหรือผิดนะคะสำคัญตรงที่ว่าเด็กๆสามารถบอกความรู้สึกจริงๆและความต้องการของตัวเองได้หรือไม่เพราะการเข้าใจตนเองเป็นเรื่องสำคัญและอาจจะนำไปสู่การเห็นคุณค่าในตนเองได้นะคะ
0: นอกจากเรื่องการเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองแล้วการที่เด็กๆได้รู้ว่าตัวเองมีพรสวรรค์อะไรนี่จึงเป็นของขวัญชิ้นพิเศษสำหรับเด็กด้วยเช่นกันค่ะเด็กแต่ละคนมีศักยภาพในตัวเองสำหรับอัจฉริยภาพด้านต่างๆแต่จะมีอัจฉริยภาพบางประการเท่านั้นที่สามารถพัฒนาขึ้นได้มากกว่าด้านอื่นๆและเฉพาะกับคนคนนั้นเท่านั้นค่ะดร.ฮาวเวิร์ดการ์ดเนอร์นักจิตวิทยาผู้นำเสนอทฤษฎีพหุปัญญาและอัจฉริยภาพด้านต่างๆ8ประการเขาไม่เชื่อว่าการวัดอัจฉริยภาพด้วยการทดสอบ IQ นั้นสามารถใช้เป็นเครื่องมือวัดที่แน่นอนได้แต่เชื่อว่าอัจฉริยภาพสามารถสร้างได้ในตัวบุคคลด้วยวิธีการเรียนรู้แบบเฉพาะตัวเพื่อพัฒนาศักยภาพนั้นอัจฉริยภาพทั้ง8ด้านนี้ได้แก่ 1. อัจฉริยภาพด้านดนตรีชอบเล่นดนตรีชอบฟังเพลงเก่งเรื่องจังหวะแกะโน้ตเก่งเรียนดนตรีได้เร็วและคนชมว่าเล่นดนตรีหรือร้องเพลงได้เก่ง 2. อัจฉริยภาพด้านร่างกายชอบเล่นกีฬาชอบใช้ร่างกายเต้นเก่งเล่นกีฬาได้ดีกว่าคนอื่นและใช้เครื่องมือต่างๆได้อย่างชำนาญ 3. อัจฉริยภาพด้านผู้คนมีมนุษยสัมพันธ์เป็นเลิศเพื่อนเยอะเข้าสังคมได้ดีมีแต่คนอยากอยู่ใกล้รู้ใจคนรอบข้างคนชมว่าให้คำปรึกษาเก่ง 4.อัจฉริยภาพด้านภาษาชอบอ่านหนังสือชอบเขียนหนังสือชอบเรียนภาษาสามารถจดจำและใช้ศัพท์ใหม่ๆได้รวดเร็วกว่าคนอื่น 5. อัจฉริยภาพด้านตรรกะชอบใช้เวลาอยู่กับตัวเลขเก่งคณิตศาสตร์ถนัดในการคำนวณเก่งเรื่องการเรียงลำดับสิ่งต่างๆคนมักชมว่าคิดเลขได้รวดเร็ว 6.อัจฉริยภาพด้านธรรมชาติชอบใช้เวลาอยู่กับต้นไม้ชอบเดินในสวนชอบปลูกต้นไม้มีพรสวรรค์ในการดูแลและสื่อสารกับสัตว์เข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของสัตว์ 7. อัจฉริยภาพด้านการเข้าใจตัวเองชอบใช้เวลาอยู่คนเดียวชอบคิดวิเคราะห์เรื่องของตัวเองชอบอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองและเป็นคนที่เข้าใจตัวเองได้ดี8. อัจฉริยภาพด้านภาพชอบถ่ายรูปและวาดรูปถ่ายรูปและวาดรูปได้อย่างสวยงามโดยไม่ต้องมีใครมาสอนชอบใช้

0: ใช้จินตนาการและอ่านแผนได้ดี
1: การช่วยให้เด็กๆได้ค้นพบตัวเองรู้จักตัวเองเพื่อนำไปสู่การกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์และเหมาะสมแน่นอนค่ะว่าผู้ปกครองบุคคลรอบข้างและสิ่งแวดล้อมย่อมมีผลอย่างยิ่งต่อตัวเด็กด้วยนะคะการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นของเด็กๆยังสามารถทำได้หลากหลายวิธีค่ะเช่นการที่เด็กๆได้เข้าร่วมกิจกรรมของสังคมการส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมในระดับครอบครัวชุมชนและสังคมซึ่งนอกจากเด็กๆจะรู้สึกดีที่ได้รับการยอมรับยังช่วยให้เด็กเติบโตขึ้นอย่างมีจิตสาธารณะและพวกเขาจะรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของชุมชนหรือประเทศที่อยู่ต่อไปด้วยค่ะ
2: การรู้จักตนเองเป็นจุดเริ่มต้นแห่งปัญญา

0: pedas, pedas.
1: Spice.
2: Spice. เหมือนต้มยำเลยพี่เหมือนต้มยำที่เผาอ่ะ
3: ต้ม
2: ใส่ต้มยำอินเทอร์เน็ตพี่อยาก
1: ว่า
2: เส้น
1: บะหม
2: ี
1: ่ใส่ไปได้
2: มาม่าเลย
1: มาม่านะ
2: ต้มยำชัดๆ
1: อร่อยอ่ะ
2: ต
1: ้
2: มยำชัด
1: ๆอร่อย
2: It's good It's good
1: Delicious
2: การกินข้าวให้ไม่หกก็คือว่าให้มันอยู่ที่ปลายมืออย่างนี้แล้วเวลาจะกินก็ใช้นิ้วโป้งดันเข้าไปมันสำคัญที่นิ้วโป้งครับเป็นครั้งแรกครับที่กินด้วยมือแบบจริงจังขนาดนี้ครับ
1: คือตอนนี้เราก็กำลังจะเริ่มรับประทานอาหารกันค่ะจะสังเกตว่าเวลาเขาเสิร์ฟอาหารที่เนี่ยเขาจะเสิร์ฟพร้อมกันหมดเลยซึ่งจริงๆแล้วใจแอบมาอยากเริ่มที่ตรงนี้ก่อนเลยอะเป็นทุเรียนค่ะปนกับเหมือนเป็นถั่วเขียวอ่ะแล้วผสมรวมกันนะหอมมากแล้วก็จะสังเกตได้นะคะว่าวงที่รับประทานข้าวด้วยกันเนี่ยก็จะเป็นเฉพาะผู้หญิงเท่านั้นผู้ชายเนี่ยจะนั่งรับประทานข้าวนอกบ้านแต่ผู้หญิงจะได้เข้ามานั่งรับประทานข้าวที่ในบ้านนะคะก็เป็นธรรมเนียมของเขาที่จะแยกกันนั่งรับประทานข้าวระหว่างชายกับหญิงแต่ว่าพอเวลาทานข้าวเสร็จแล้วค่ะหลังจากนั้นก็ค่อยมาพูดคุยกันในครอบครัวนะคะแล้วการรับประทานอาหารที่นี่ก็คือใช้มือเลยค่ะไม่ต้องใช้ช้อนก็ตักกับข้าวมาแล้วก็ใช้มือรับประทานได้เลยก็ล้างมือสะอาดก็รับประทานได้เลย
4: As you can see, this is Malaysia for you. As I say, Melaka is a little Malaysia. Mm-hmm. We have all the races. Mm-hmm. And we all live in harmony.
2: Uh-huh.
4: You all like brothers and sisters. Mm-hmm. What is important is the heart.
1: Ah.
4: Wherever you go, the heart is very important.
5: Yeah, that's right. Okay.
4: It's not the color, uh-huh. It's the heart.
5: Heart.
4: Your heart is good, you see good. Uh-huh. Your heart is good, you hear good.
5: Everything.
4: Your heart is good, you do good.
1: Oh, great.
5: So everything is good only.
4: Yeah. Ah. So I would like to say, you have done a good job in Melaka. I hope you have enjoyed yourself.
2: Mm-hmm.
4: And I know you're going to KL tomorrow. Mm-hmm. And I wish you all the very best.
2: Thank you, sir.
1: Yeah, thank
4: and
1: you.
4: And we, from all of us in Melaka, we would like to say, Selamat Jalan.
2: Selamat
4: meaning,
2: jalan.
4: A safe journey to Kuala Lumpur.
2: I'm enjoying it.
4: Enjoying it.
2: Yeah. The food is good. The people is good. Yeah, come here again.
4: Do I come again.
1: No problem.
4: We are friendly people. You come anytime. Just say hi. We will come to you.

0: ดีตั้งแต่เช้าเลยอ่ะเป้
1: เรามาถึงแล้วนะครับครู
0: ใช่นี่ KL แล้วใช่ไหมแต่ว่าอากาศดีอยู่เลย
1: ข้างหลังเรานี่คือตึกที่เป็นชื่อกล้องโลกนะฮะตึกปิโตนาสครับเคยเป็นตึกที่สูงสุดในโลกใหญ่มากครับสูงจริงครับเข้ามาในกูลาลัมเปอร์แล้วรู้สึกว่ามันเจริญมากๆเลยนะฮะ
0: ใช่ไม่เหมือนมาลากาเมื่อวานมาลากาดูจะเป็นเมืองเก่าเป็นโบราณ
1: แต่ว่าที่
0: น
1: ี่
0: ใช่ดูแบบทันสมัย
1: เมื่อมา KL แล้วอยากรู้อะไรไหมอยากรู้อย่างแรกเลยครับว่าเขาเป็นอยู่กันยังไงครับผมเขาได้ข่าวว่ามี3ชาติใช่ไหมมีจีนมาเลแล้วก็อินเดียนะครับผมเขาเป็นอยู่กันยังไงแล้วก็ที่สองก็คือว่าเศรษฐกิจ
0: ใช่เมืองเขาใหญ่โตอยากรู้ว่าเศรษฐกิจของเขาเนี่ยมันใกล้เคียงหรือว่ามันมีอะไรคล้ายๆกับกรุงเทพบ้านเราหรือเปล่าน
1: ั่นแหละสิ
2: เราเตรียมคนไว้ให้แล้วครับ
1: ตรงไหนครับ
2: ทางนู้นครับ
3: Today I'm going to show you what is the Indian culture is all about, and I'm going to take you guys to Masjid India, Kuala Lumpur.
0: Oh wow!
3: That's where you see a lot of Indian costumes, a lot of traditional things, and then how does Malaysian Indian lives over there and everything.
1: Mm-hmm. What about you, Derek? What are you going to show us today?
4: Bring you to the know more about economy of Malaysia.
1: Economy?
4: And why KL become to a big capital around Asian? Why are you so famous?
1: Yeah.
3: So at first I'll show you about Indian culture. So let's go.
1: Yeah, thank you.
0: Sure.

కార్తికేయ విమహే దండహస్తాయ ధీమహి తన్న స్కంద ప్రచోదయా దేవ్.

0: So just now we went to the Lord Ganesha. Lord Ganesha was the, he's the older brother of Lord Muruga. Mm. You have to get the blessings earlier from Lord Ganesha in order to get the blessings from Lord Muruga. Uh-huh. Lord Muruga is the god where he gives. Mm-hmm. So before you take from him, you must ask the permission from the Lord Ganesha. Ganesha. He's the older brother. So now we are going to go up. Okay, and there is 276 steps.
1: 276
0: steps. And if at all you are tired and this and that, make sure that you say Lord Muruga, Om Muruga, Om Muruga, so that you won't feel tired and everything.
1: Oh.
0: Okay, so shall we go up?
1: Yes, after
0: and
1: you.
0: The first step, you just have to touch and then go up.
1: ไหวไหมครับ
2: ได้ค่ะ
1: โอมูรุกะโอมูรุกะ
0: yes
2: โอ้แล้วก็มาได้สูงมากแล้วนะคะ
0: so let's go up so he's just seeing the monkeys are just seeing whether they are carrying any food or anything so
1: if we cover it it's all right
0: no
1: no
0: they know that it's milk
1: oh
0: it's not food
1: คุยแอมครับคนเขาถ่ายรูปเราเขานึกว่าเราไปแต่งงานกันนะฮะ
2: Oh.
1: No, no, just making TV shows. เขารู้ว่าเรามาแต่งงานจริงๆเปลี่ยนไหวไหมครับ
2: โอเค
1: โอเคนะพักได้นะครับเปลี่ยนเขางงว่าทำไมผมไม่รอแบบภรรยา
2: ภรรยาแล้วปล่อยภรรยาเดินตกลงใครเป็น
1: สามีกันแน่เป็นสามีประเภทไหนกันวะ
2: คุ้มนะรู้สึกว่าแบบเหมือนเราไม่ได้มาแล้วก็ขอคือเหมือนเราทำอะไรเราทำอะไรเพื่อเป็นการแบบได้พรมันเป็นการตอบแทนความพยายามของเรา
1: ใช่ใช่ไม่ได้แบบว่าได้มาง่ายๆนะ
2: ไม่ใช่แบบเป็นความสำเร็จที่ได้มาง่าย
0: ๆ okay this will be the last step which is 276 where I mean you just have to touch and get it blessed and we are hereTo Lord Muruga's place. Today you can see it's so empty. Uh-huh. But when it's festival time, it's Thai Pusam festival, it's packed, crowded.
1: Uh-huh.
0: More than 1 million people.
1: Come on the day?
0: Yes.
1: Whoa.
0: It's 24 hours festival.
1: Uh-huh.
0: And everybody will come and do their thing. Mm-hmm. And this is Lord Muruga. Can you see they're pouring your milk on the thing that's called the whale?
1: Whale,
0: that's the whale. So it goes to the god. Your milk goes to the god. So whatever you have asked.

0: เรียบร้อยนะครับผมทำบุญแล้วก็คุณราจาเข้ามาดูแลเราอย่างดี
1: ด
0: ู
1: แลเป็นอย่างดีใกล้ชิดมากเลย
0: มีพิธีกันอย่างดี Thanks a lot Raja
2: So now we have already fulfilled whatever vow that you asked for So hopefully Lord Muruga will give you all or grantedYour wish and so on.
0: Hopefully.
2: So now we have already done. So let's go and eat.
0: All right.

เช่นสมัยเด็กๆเนี่ยครับผมไม่เคยเล่น Scrabble เลยครับผมเพราะว่าผมตอนผมเรียนภาษาอังกฤษก็ค่อนข้างโหดเหมือนกันนะแต่ว่าที่นี่เหมือนกับว่าเขาจะให้เรียนเองมากกว่าปกติแล้วเด็กๆเขาก็พูดอังกฤษกันคล่องมากๆเลย

0: please explain about how the Chinese come here to making a pewter?
1: My grandfather came from China, mm-hmm. came from what you call a Shantou, mm-hmm. and he was an apprentice pewter smith. Mm-hmm. He was only 14 years old. He heard there was tin here in what was called Malaya, Kuala Lumpur at that time. Uh-huh. So he came with just his tools, mm-hmm. no walls, no machines, everything was done by hand, and he would go around from house to house to make his things. Uh-huh. Mm-hmm. So Kuala Lumpur was very famous for having tin. And that is the background to how Kuala Lumpur became a big city.
0: Because of the tin.
1: Yes. Uh-huh. We were the world's largest producer of tin at that time. Mm-hmm. Yeah. And we would export tin all over the world. Uh-huh. So my grandfather would buy the tin from the smelters, mm-hmm. and make his pewter products.
0: Uh-huh. What about now? Can we still produce tin?
1: In Malaysia, very little tin now. The tin that we use, we buy from the London Metal Exchange. Oh. And the tin could come from anywhere. It could come from Bolivia, China, Indonesia. Mm-hmm. Malaysia has very little tin now. But when I was in school, Malaysia was the world's largest producer of tin. Mm-hmm. Now we are famous for palm oil.
0: Palm oil?
1: Yeah. Oh. We used to be number one for rubber and tin. Mm-hmm. And now it's palm oil.
2: Palm oil.
1: Yeah.
2: เสร็จภารกิจอีก1วัน
0: Yes man
2: สนุกมากเลยอ่ะวันเนี้ยได้ของฝากกลับไปด้วย
0: ได้เจอหลายอย่างนะครับผม
2: ใช่สนุกแต่ว่าไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เขาจะให้เราทำอะไรอีกอ่ะ
0: นั่นน่ะสิพรุ่งนี้จะให้ไปไหนครับ
3: พรุ่งนี้เราจะให้ไปด้านการศึกษาครับ
0: ด้านการศึกษาก็เข้ากับครูนะ
2: ถูกแล้วมันอยากรู้ว่าแบบที่โรงเรียนเขากับที่บ้านเรามันเหมือนกันหรือเปล่าใช่ประเทศแบบมีพรมแดนติดกันนิดเดียวอ่ะแล้วก็ถ้าพูดถึงกัวลาลัมเปอร์ก็อยู่ใกล้กรุงเทพมากๆก็อยากรู้ว่าไอ้ระยะทางที่มันแค่นี้เองอ่ะมันจะต่างกันหรือเปล่า
0: ใช่ป่ะการศึกษา
2: ใช่เ
0: คยรู้มานะฮะกัวลาลัมเปอร์นี่เป็นเหมือนกับเป็นหัวใจหลักของการศึกษาศาสนาอิสลามหลายคนที่เป็นอิสลามเขาจะมาเรียน
2: มาเรียนที่นี่ใช่ไหมคะ
0: ใช่ผมก็อยากจะไปดูเหมือนกันว่าโรงเรียนของเขานี่เป็นยังไงแล้วครูแอมสอนผมทำอะไรดีอ่ะ
2: เป้ต้องทำอะไรที่แบบเป้ร้องเพลงได้ใช่ป่ะมาเลเด็กๆอย่างเงี้ย
0: ว่าความจริงร้องมาเลก็น่าจะโอเคนะ
2: ใช่เดี๋ยวก็เติมอะไรให้ไม่หน่อยดีจะได้แบบเข้ากับบรรยากาศโรงเรียนอย่างเงี้ย
0: สลางมาเลกุ้มมาเล
2: ได้เลยงั้นเดี๋ยวเย็นนี้ค่อยไปกินแล้วกัน
0: เย่โอเค
2: เป้
0: ครับผม
2: พรุ่งนี้เอาจริงนะต้องมีเพลงจริงนะพรุ่งนี้
0: พรุ่งนี้ครูไปสอนครูก็สบายแต่ว่าจะแต่งเพลงได้ยังไงไวขนาดนี
2: ้ได้ก็มีไอ้นี่อยู่แล้วไงมาเลของเป้อะเอามันมาทำอะไรได้มั้ยล่ะแบบเอามาเติมได้ไหมอ่ะ
0: โอเคครับผม
2: เนาะเพราะว่าแบบ
0: อย่างนั้นเราผมขอลองแบบนี้ได้ไหมเอาคำภาษาถิ่นของเขาซึ่งเป็นภาษาราชการของมาเลเซียเนี่ย
2: ดี
0: เอามาร้องเข้าไปด้วย
2: ในเพลงมาเลของเป้เหรอ
0: มันปกติเป็นเปลี่ยนเท่านี้เปลี่ยนเป็นภาษาราชการของเขาเช่นแบบ
2: จะพูดเรื่องอะไรอ่ะแบบพูดจะเลือกคำว่าอะไร
0: คิดถึงแล้วท่านเพราะเราจะจากเขาละวันนี
2: ้
0: แต่ผมไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรครับผม
2: มีอะไรขอบคุณคิดถึงแล้วเดี๋ยวเราไปหาว่าเนี่ยสลามาดาตังคืออะไร
0: Can I ask you for three words of Malay language please
2: what does สลามาดาตังเลย
0: Welcome.
2: สวัสดีเลยนะ
0: Malay. When I come to Malay.
2: Selamat datang.
0: ได
2: ้ป่ะ
0: ได้ครับ ได
2: ้ๆ
0: ต่อไป
2: And thank you.
4: Terima kasih.
0: Terima kasih.
2: เออใช
0: ่
2: อ
0: ่
2: ะ
0: เกือบของผมเป็นเดโมกราซี What about bayo is it?
4: Terima kasih banyak.
0: Banyak.
2: Alot. เออใช่ได้ตลอดมาก
0: โอเค

0: แหลมเวลา3วันผ่านไปมันไวเหมือนโกหกนะครับ
1: ใช่รวดเร็วมากเลยค่ะนึกถึงวันแรกที่เรายังไปแบบนั่งเล่นกีตาร์เป
0: ิ
1: ดภารกิจของเราที่มาละกา
0: ตอนนี้ไม่อยู่ในเมืองกัวลาลัมเปอร์แล้วครับก็ขอบคุณคุณแหลมมากๆนะครับที
1: ่
0: ได้นำความรู้มาฝากผมหลายๆอย่างนะครับผมทั้งเรื่องของการศึกษาไม่ว่าจะเป็นของประเทศไทยหรือเมื่อกี้ไปโรงเรียนมาได้คุยแอบก็ช่วยได้เยอะนะครับ
1: ค่ะ
0: ขอบคุณมากครับ
1: แล้วก็ต้องขอบคุณน้องเป้เหมือนกันนะ
0: เรื่องอะไรครับ
1: อ้าวเพราะว่าพี่เห็นเป็นคนเที่ยวไม่เก่งนะแต่ว่าเรามาเที่ยวแบบนี้ใช่ไหมคะ2วันแรกอ่ะน้องไปก็ช่วยเยอะเลยอ่ะคุยนั่นคุยนี่ทำให้พี่แอมได้รู้อะไรเยอะแยะมากมายเลยเกี่ยวกับมาเลเซีย
0: ครับผมก็ขอบคุณพี่แอมมากๆ
1: ขอบคุณค่ะ
0: คราวหน้าจะเริ่มกันใหม่ครับผมและภารกิจที่เขาฝากเอาไว้เนี่ย
1: เลขหนึ่งเลขหนึ่ง
0: อันนี้ผมรู้แล้วว่าหมายความว่าไงครับพี่แอมก็รู้แล้วใช่ไหม
1: รู้แล้วคิดว่ารู้แล้วเรารู้ตรงกันหรือเปล่า
0: น่าจะตรงกันนะคร
1: ับ
0: เป็นแคมเปญใหม่ล่าสุดของนายกมาเลเซียคนล่าสุดนะครับ
1: ค
0: ือวันมาเลเซียคือไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติไหนจีนอินเดียมุสลิมได้หมดทุก

0: คนเนี่ยคือชาวมาเลเซียเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะ
0: เราจะเห็นได้จากที่มาละกาเขาอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเขาจะแชร์วัฒนธรรมกันอย่างดีแล้วก
1: ็
0: ล่าสุดเนี่ยครับโรงเรียนในมาเลเซียเราเห็นกระตาเลยว่าเฮ้ยนักเรียนเขาเรียนด้วยกันได้
1: ใช่เด็กๆเขาเป็นเพื่อนกันหมดเลยนะคะสามารถทำกิจกรรมอะไรร่วมกันได้ทุกอย่างเป็นเหมือนกับเป็นเลขหนึ่งจริงๆอ่ะเป็นหนึ่งเดียว
0: คุณแอมครับอีกไม่กี่ปีแล้วครับอาเซียนก็จะรวมมาเป็นหนึ่งเดียวครับผมการแลกเปลี่ยนทางภาษาวัฒนธรรมหรือว่าผู้คนเนี่ยก็จะมากขึ้นเยอะๆปีอะไรนะครับคุณแอม
1: ก็ถ้าเป็นปีทางคริสก็คือ2015แต่ถ้าเป็นปีพุทธศักราชก็คือ2558
0: อ๋อ2558ครับอ
1: ี
0: ก
1: แค่3ปีเองค่ะ
0: เพราะฉะนั้นคนไทยก็ต้องเตรียมตัวดีๆครับผมก็ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารอังกฤษผมก็ต้องไปเตรียมเหมือนกันแล้วก็ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการที่ใช้สื่อสารกันแล้วก็ที่เหลือก็คือหัวใจครับผม

กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงมีวิธีการอย่างไรเราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากกระบวนการเหล่านี้เดี๋ยวนี้พี่มาเล่าให้ฟังค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงใช้ออร์แกเนลที่สำคัญได้แก่โครโรพลาสต์ค่ะโครโรพลาสต์นะคะประกอบไปด้วยเยื่อหุ้ม2ชั้นนะคะ outer membrane outer membrane คือเยื่อหุ้มชั้นนอกค่ะ inner membrane คือเยื่อหุ้มชั้นในระหว่าง outer membrane แล้วก็ inner membrane นะคะประกอบไปด้วยสิ่งที่เรียกว่าinter membrane space นั่นเองค่ะต่อไปนะคะลักษณะนะคะเหมือนกับเหรียญนะคะตั้งอยู่เป็นชั้นๆนะคะ1เหรียญนะคะหรือ1ชั้นนี้นะคะเขาจะเรียกว่าแผ่นไทราคอยด์ค่ะซึ่งภายในแผ่นไทราคอยด์นะคะบรรจุสิ่งที่เรียกว่าคลอโรฟิลล์ค่ะทีนี้นะคะ1ตั้งนะคะเขาจะเรียกว่ากรานุมค่ะส่วนหลายๆตั้งนะคะเขาจะเรียกว่ากราน่าค่ะส่วนของเหลวนะคะที่อยู่ภายในคลอโรพลาสต์นะคะจะเรียกว่าโรมานั่นเองนะคะอันนี้เป็นโครงสร้างคร่าวๆนะคะของคลอโรพลาสต์ค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กรณีหลักๆค่ะ1คือกระบวนการที่ใช้แสงนะคะเรียกว่าLight Reaction นะคะหรือ Light Dependent ค่ะและกระบวนการที่ไม่ใช้แสงนะคะ Dark Reaction นะคะหรือ Light Independent ค่ะกระบวนการในการใช้แสงนะคะประกอบไปด้วย2กรณีค่ะ1 Cyclic Electron Transfer เป็นกระบวนการในการถ่ายทอดอิเล็กตรอนนะคะแบบเป็นวัฏจักรค่ะกรณีที่2 Non Cyclic Electron Transfer เป็นการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรค่ะและ Dark Reaction นะครับเป็นกระบวนการที่ชื่อว่าเควินไซเคิลหรือรู้จักในนามของกระบวนการในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะเรามาดูที่กระบวนการไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์ค่ะเริ่มต้นด้วยนะคะระบบนี้นะคะจะใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1ค่ะระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะประกอบไปด้วยคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษเนี่ยได้รับพลังงานแสงนะคะหรือโฟตอนก็จะทำให้เกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปเรื่อยๆโดยการถ่ายทอดพลังงานนั้นเนี่ยจะต้องไปยังบริเวณนะคะที่เรียกว่า reactionเซ็นเตอร์นั่นเองนะคะหรือบริเวณกึ่งกลางนั่นเองพอได้พลังงานมากพอเนี่ยก็ทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนั่นเองนะคะอิเล็กตรอนนะคะจะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าเฟอร์รีด็อกซินค่ะต่อไปนะคะอิเล็กตรอนก็จะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าพาสโตคิวโนนค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังไซโตโครมคอมเพล็กซ์ค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังพลาโตไซยานินนะคะและอิเล็กตรอนก็จะกลับมาที่เดิมค่ะและก็จะหมุนเวียนเป็นวัฏจักรเหล่านี้ค่ะเราจะพบว่าอิเล็กตรอนนะคะไม่ได้สูญเสียออกไปจากระบบนะคะสิ่งที่ได้นะคะจากกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะคือATP ค่ะต่อไปนะคะกระบวนการที่ชื่อว่า non cyclic electron transfer นะคะกระบวนการนี้นะคะใช้ระบบ photo system 2ค่ะเริ่มขึ้นนะคะที่ระบบ photo system 2นะคะมีคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษนะคะเมื่อได้รับพลังงานแสงนะคะสูงถึง680นาโนเมตรนะคะก็จะเกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปยังบริเวณที่เดิมค่ะหรือเราเรียกว่า reaction center นั่นเองนะคะเมื่อพลังงานบริเวณของ reaction center เนี่ยสูงมากพอนะคะก็จะทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนะคะไปยังตัวรับอิเล็กตรอนตัวที่1นะคะหลังจากนั้นเนี่ยอิเล็กตรอนนะคะจะถูกผ่านโมเลกุลที่ชื่อว่าพาสโตคิวโนนนะคะไซโตโครมคอมเพล็กซ์พาสโตไซยานินค่ะและยังใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะเป็นทางผ่านในการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนนะคะไปยังเฟอร์รีด็อกซินนะคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายนะคะได้แก่NADP บวกนะคะกลายเป็น NADPH นั่นเองค่ะแล้วน้องสังเกตอะไรไหมคะได้อะไรด้วยได้ ATP ด้วยค่ะแต่ถ้าเราสังเกตดีๆนะคะว่าอิเล็กตรอนในการถ่ายทอดแบบไม่เป็นวัฏจักรเนี่ยมีการสูญเสียอิเล็กตรอนนะคะไปจากระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีตัวมาชดเชยอิเล็กตรอนให้กับระบบนี้นะคะนั่นก็คือโมเลกุลของน้ำนั่นเองนะคะน้ำก็จะเกิดการแตกนะคะโดยโมเลกุลของแสงนั่นเองนะคะสิ่งที่เราจะได้เป็นผลพลอยได้นะคะก็คือออกซิเจนค่ะและได้อิเล็กตรอนนะคะชดเชยให้กับระบบค่ะและอิเล็กตรอนเหล่านี้นะคะก็จะเคลื่อนที่นะคะไปเรื่อยๆนะคะนำไปสู่การสร้าง ATP แล้วก็ NADPH ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสรุปกระบวนการ light reaction นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยค่ะ1 cyclic electron transfer นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะเกิดขึ้นที่ไทราคอยด์นะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็คือ
ATP นั่นเองนะคะและใช้โรงควัตถุนะคะใช้ระบบโฟโต้ซิสเต็ม1นะคะใช้ความยาวคลื่นของแสงนะคะที่700นาโนเมตรค่ะและนะคะนอนไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์นะคะเกิดขึ้นที่ไทรอคอยด์เช่นเดียวกันค่ะแต่ผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะได้ ATP NADPH และออกซิเจนนะคะจากกระบวนการโฟโตไลซิสและโรงควัตถุที่เขาใช้นะคะก็คือโฟโต้ซิสเต็ม1โฟโต้ซิสเต็ม2นะคะแต่เรารู้ลึกไปมากกว่านั้นนะคะว่าเขาใช้เพียงระบบโฟโต้ซิสเต็ม1นะครับเป็นทางผ่านค่ะกระบวนการต่อไปนะคะชื่อว่า Dark Reaction นะคะจะใช้ผลิตภัณฑ์นะคะที่ได้จากกระบวนการ Light Reaction นะคะในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะซึ่งกระบวนการ Dark Reaction นะคะเรารู้ดีนะคะในนามของ Kelvin Cycle นั่นเองนะคะเฟสที่1 นะคะเกิดกระบวนการ Carbon Fixation นะคะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะทำปฏิกิริยากับไลบูโลสนะคะ Bisphosphate หรือ RUBP นะคะได้เป็นโมเลกุลนะคะที่ชื่อว่า 3-phosphogycerate นะคะหลังจากนั้นเนี่ยโมเลกุล 3-phosphogycerate เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็น 1-3 บิสฟอสโฟกิเซเรตนะคะมีการใช้ ATP นะคะที่ได้จากกระบวนการ Light Reaction ค่ะและ 1-3 บิสฟอสโฟกิเซเรตนะคะก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นโมเลกุลที่ชื่อว่า G3P นั่นเองนะคะโดยมีการใช้NADPH นะคะที่ได้จากกระบวนการ Light Reaction นะคะ1ตัวของ G3P นะคะจะหลุดนะคะไปยังบริเวณของสโตรมานะคะหรือของเหลวที่อยู่ภายในคลอโรพลาสต์นะคะและอีก5ตัวนะคะก็จะมีการรีเจเนเรตนะคะไปเป็น RUBP นะคะวัฏจักรนี้เนี่ยก็จะเกิดวนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าแสงจะหมดนั่นเองค่ะการที่เราจะซินธิซิสนะคะหรือสังเคราะห์กลูโคสขึ้นมาเนี่ยกระบวนการ Dark Reaction เนี่ยจะต้องเกิดถึง2รอบนะคะถึงจะได้โมเลกุลของกลูโคสเนี่ย1โมเลกุลนั่นเองค่ะสรุปกระบวนการ Dark Reaction นะคะหรือเรารู้จักในนามของ Kelvin Cycle นะคะเกิดขึ้นที่สโตรมานะคะและผลิตภัณฑ์ที่ได้เนี่ยก็คือชูการ์นะคะหรือน้ำตาลกลูโคสนั่นเองค่ะมาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อใดถูกต้องนะคะเกี่ยวกับปฏิกิริยาใช้แสงนะคะถ้าน้องจำได้เนี่ยปฏิกิริยาใช้แสงนะคะหรือ light reaction นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยนะคะ1คือ cyclic นะคะ electron transfer product ที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะคือ ATP ค่ะ2ค่ะ non cyclic electron transferproduct นะคะหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะ1 NADPH 2 ATP และออกซิเจนจากกระบวนการโฟโตไลซิสนั่นเองข้อที่1ค่ะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือ ATP เท่านั้นข้อนี้ผิดค่ะข้อที่2การถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น NADPH เท่านั้นผิดค่ะ3ค่ะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์นะคะเป็น ATP เท่านั้นถูกนะคะต่อไปนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ NADPH เท่านั้นผิดนะคะและข้อที่5นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น ATP และ NADPH เท่านั้นผิดนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่3ค่ะต่อไปค่ะข้อที่2นะคะข้อใดเป็นคู่ให้และรับอิเล็กตรอนโดยตรงนะคะที่เกิดขึ้นในไลท์รีแอคชั่นของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะตัวที่ทำหน้าที่ในการให้อิเล็กตรอนนะคะได้แก่กลุ่มของคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษใช่ไหมคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนนะคะได้แก่ NADP บวกค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่4ค่ะกระบวนการโฟโตซินธิซิสนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการค่ะคือกระบวนการใช้แสงและกระบวนการไม่ใช้แสงนะคะกระบวนการใช้แสงนะคะยังถูกแบ่งออกเป็นกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะและกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรเนี่ยเกิดขึ้นที่ไทรอคอยด์ค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือATP ค่ะและใช้โรงควัตถุนะคะโฟโตซิสเต็ม1และนอนไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์นะคะเกิดขึ้นที่ไทรอคอยด์เช่นเดียวกันค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะคือ ATP NADPH และออกซิเจนจากกระบวนการโฟโตไลซิสค่ะและโรงควัตถุที่ใช้นะคะได้แก่โฟโตซิสเต็ม1แล้วก็โฟโตซิสเต็ม2นั่นเองค่ะส่วนกระบวนการ Dark Reaction นะคะเกิดขึ้นที่สโตรมานะคะและผลิตภัณฑ์ที่ได้แก่ชูการ์นั่นเองค่ะสำหรับคำคมวิชาชีววิทยาวันนี้ก็คืองานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาอาจารย์โคตรช้าไม่มีวันเลิกเร็วขอบคุณค่ะ

ความสัมพันธ์และฟังก์ชันคืออะไรมีองค์ประกอบอะไรสำคัญบ้างเดี๋ยววันนี้พี่บูมจะมาอธิบายให้ฟังกันครับในเรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชันนะครับความสัมพันธ์นะครับคือ R ครับซึ่ง R นะครับเป็นเซตของคู่อันดับที่เป็นสับเซตของผลคูณคาร์เทเชียน A cos B ครับยกตัวอย่างเช่นนะครับในความสัมพันธ์นี้ครับเราได้ส่ง2ในเซตของ A เนี่ยไปยัง3แล้วก็3ไปส่งไป4 4ส่งไป5นะครับเราจะสามารถเขียนเซตของคู่อันดับได้เป็นอย่างนี้นะครับ R จะเท่ากับเซตของ2ส่งไป3ครับ3ส่งไป4และ4ส่งไป5นะครับซึ่งความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันก็จะมีโดเมนและเลนส์ใช่ไหมครับซึ่งโดเมนนะครับคือเซตของค่าความเป็นไปได้ทั้งหมดของ x ในความสัมพันธ์ R ครับโดยที่เมื่อเราแทนค่า x ลงไปแล้วเนี่ย y ยังเป็นจริงอยู่ครับหรือเป็นจำนวนจริงอยู่นั่นเองครับเลนส์นะครับคือเซตความเป็นไปได้ทั้งหมดของ y ครับในความสัมพันธ์ R โดยเมื่อเราแทนค่า y ลงไปแล้วเนี่ย x ยังเป็นจำนวนจริงอยู่ครับสมมติในตัวอย่างนี้นะครับโดเมนของเรานะครับก็จะเป็น2 3 4ครับและเลนส์ของเรานะครับจะเป็น3 4 5ครับและมีเงื่อนไขที่น่าสนใจนะครับสำหรับเซตที่มีความเป็นไปได้อีกแบบอื่นนะครับก็คือ square root x เนี่ย x ภายในของมันเนี่ยจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับค่าสมบูรณ์ x นะครับจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับรากที่คู่ของ x นะครับจะต้องมีค่ามาก

ว่าหรือเท่ากับ0ครับ x ยกกำลังคู่นะครับจะมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับและอีกตัวนึงเลยที่สำคัญก็คือ a ส่วน b นะครับ b ต้องไม่เท่ากับ0นั่นเองครับเศษส่วนใช่มั้ยครับส่วนต้องไม่เท่ากับ0เรามาลองดูโจทย์ปัญหาง่ายๆกันก่อนนะครับข้อนี้นะครับเขาบอกว่าจงหาโดเมนและเลนส์ของ y โดยที่ y นะครับเท่ากับ 2x + 3 ส่วน 4x - 1นะครับในข้อนี้นะครับมีจุดที่จะทำให้ y นะครับไม่ใช่จำนวนจริง

4x 1เนี่ยต้องไม่เท่ากับ0ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไขเนี้ยเราจะเอามาตั้งใหม่นะครับก็คือ 4x ลบ1เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ0ครับแปลว่า 4x จะต้องไม่เท่ากับ1ครับและ x เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ1ส่วน4นั่นเองครับซึ่งเงื่อนไขนี้นะครับจะทำให้โดเมนของเรานะครับเป็นเซตของจำนวนจริงที่ไม่มี1ส่วน4นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาเลนส์ใช่ไหมครับซึ่งเลนส์นะครับเราจะต้องเปลี่ยนรูปฟังก์ชันใหม่นะครับให้อยู่ใน x เท่ากับ y ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องคูณ 4x ลบ1เนี่ยขึ้นไปนะครับก็จะกลายเป็น 4xy ลบ y นะครับจะเท่ากับ 2x บวก3ครับแล้วเราต้องการ x ให้อยู่ฝั่งเดียวกันใช่ไหมครับเราก็จะย้าย 2x มาฝั่ง y แล้วก็ย้ายลบ y เนี่ยไปอีกฝั่งนึงนะครับก็จะกลายเป็น 4xy ลบ 2x เท่ากับ y บวก3ครับดึงตัวประกอบร่วมนะครับก็คือ x ออกมาครับก็จะเป็นเหลือ cy ลบ2เท่ากับ y บวก3นั่นเองครับแปลว่า x เนี่ยจะเท่ากับ y บวก3ส่วน4y ลบ2ครับและในสมการนี้นะครับมันจะมีตัวที่จะทำให้ x ไม่เป็นจริงอยู่นั่นก็คือ 4y ลบ2เนี่ยต้องไม่เท่ากับ0ใช่ไหมครับแล้วก็จะไปตั้ง 4y ลบ2เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ0ครับโดยที่ 4y เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ 2y ก็จะไม่เท่ากับ2ส่วน4หรือ1ส่วน2นั่นเองครับและเรานะครับก็จะสามารถสรุปได้ว่าเลนส์ในข้อนี้นะครับจะเป็นจำนวนจริงครับที่ไม่มี1ส่วน2นั่นเองครับพอจะเข้าใจคร่าวๆแล้วใช่ไหมครับเราจะมีตัวอย่างที่จะใช้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโดเมนในเลนส์อีกข้อนึงนะครับนั่นคือข้อนี้ครับให้ R นะครับแทนเซตของจำนวนจริงครับและให้ R1 นะครับเป็นความสัมพันธ์ R1 ครับโดยที่ x y นะครับใน R1 เนี่ยมีเงื่อนไขว่า y เนี่ยจะเท่ากับ square root 3ลบ x บวก square root 3บวก x ครับในความสัมพันธ์ R2 นะครับโดยที่ x y เนี่ยเป็นสมาชิกของ R2 โดยมีเงื่อนไขว่าค่าสมบูรณ์ y เนี่ยจะเท่ากับค่าสมบูรณ์ x บวก1ครับและโจทย์เนี่ยเขาต้องการให้ a เนี่ยเป็นโดเมนของ R1 ครับและให้ b เนี่ยเป็นเลนส์ของ R2 และเขานะครับต้องการหาเซตของ a ลบ b นะครับว่าเป็นเซตใดครับแปลว่า a เนี่ยเท่ากับโดเมนของ R1 นะครับและ b เนี่ยเป็นเลนส์ของ R2 จากนั้นนะครับใน R1 เนี่ยเราต้องการหาโดเมนใช่ไหมครับอ้างสมการมาก่อนนะครับจาก y เท่ากับ square root 3ลบ x บวก square root 3บวก x จะได้ว่าเงื่อนไขที่ทำให้สมการนี้นะครับเป็นจริงก็คือภายใน square root เนี่ยต้องมากกว่าเท่ากับ0ใช่ไหมครับก็จะได้เป็น3ลบ x เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ0และ3บวก x เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ0ครับแล้วก็ย้าย3ย้าย x นะครับก็จะกลายเป็น3เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับx และ x นะครับมากกว่าหรือเท่ากับลบ3นะครับและเมื่อเรามาเขียนในเส้นจำนวนจริงนะครับเราก็จะมีเส้นจำนวนจริงใช่ไหมครับมีจุดที่เป็นลบ3แล้วก็มีจุดที่เป็น3นะครับจากนั้นนะครับเราจะเอาช่วงที่ x เนี่ยน้อยกว่า3และ x เนี่ยมากกว่าลบ3นะครับก็คือช่วงนี้ครับแปลว่า a นะครับจะเท่ากับเซตของปิดลบ3ไปจนถึง3นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะมาดู b นะครับซึ่ง b นะครับคือเลนส์ของ r 2ใช่ไหมครับเราต้องมาดูที่ความสัมพันธ์ของ r 2นะครับเลนส์นะครับคือการที่เราจะเขียน x ให้อยู่ในรูปของ y นะครับเพราะฉะนั้นนะครับจากสมการนะครับค่าสมบูรณ์ของ y นะครับเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ x บวก1ครับเราก็จะมาเปลี่ยน x ให้อยู่ในรูปของ y นะครับย้ายข้างครับก็จะได้เป็นค่าสมบูรณ์ x จะเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ y นะครับลบด้วย1ค่าสมบูรณ์ x นะครับเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ y ลบด้วย1ใช่ไหมครับแปลว่าค่าสมบูรณ์ของ y ลบด้วย1เนี่ยจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0นั่นเองครับเราก็จะได้ว่าค่าสมบูรณ์ของ y ลบ1นะครับจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0ครับแล้วก็ย้ายข้างนะครับก็จะได้เป็นค่าสมบูรณ์ของ y นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นั่นเองครับแปลว่าเราก็จะสามารถเขียนคำตอบได้เป็น y นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1หรือ y นะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับลบ1ใช่ไหมครับแปลว่าถ้าเรามาเขียนเป็นเส้นจำนวนนะครับก็จะได้เป็นแบบนี้ครับก็คือมีจุดลบ1มีจุด1นะครับแล้วก็คำตอบนะครับจะอยู่ในช่วงก่อนลบ1นะครับแล้วก็คำตอบนะครับจะอยู่หลังจากจุด1ไปนะครับหรือถ้าเราเขียนอยู่ในรูปของเซตนะครับ b กับลบอินฟินิตี้นะครับจนถึงปิดลบ1ครับยูเนียนกับปิด1นะครับจนถึงอินฟินิตี้ครับสิ่งที่โจทย์ต้องการนะครับคือเซตของ a ลบ b นะครับดังนั้นนะครับเราจะมาวาดเส้นจำนวนกันนะครับเราต้องมีจุดลบ3ลบ1 1แล้วก็3ใช่ไหมครับโดยในเซตของ a นะครับมันคือช่วงของลบ3จนถึง3โดยในเซตของ b นะครับก็คือจุดลบอินฟินิตี้นะครับจนถึงจุดลบ1ครับแล้วก็ยูเนียนกับ1จนถึงอินฟินิตี้ถูกไหมครับแล้วเรานะครับจะเห็นได้ว่าเส้นจำนวน2อันนี้นะครับมีจุดที่ไม่ซ้อนทับกันอยู่นะครับคือจุดนี้ครับหรือช่วงนี้นั่นเองครับแปลว่านะครับเราจะได้เซต a ลบ b เนี่ยเป็นช่วงนี้นั่นก็คือช่วงเปิดลบ1จนถึง1นั่นเองครับจากคำตอบข้อนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าโดเมนในเลนส์นะครับเราจะสามารถหาได้จากเงื่อนไขที่น่าสนใจของ x และ y ครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไขที่น่าสนใจพวกนี้เนี่ยเป็นจุดสำคัญนะครับในการหาค่าโดเมนเลนส์ในเรื่องของ

น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าเรื่องเซตและความน่าจะเป็นเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับดังนั้นนะครับพี่จะมาทบทวนเรื่องเซตให้น้องๆทุกคนฟังนะครับถ้าพูดถึงเรื่องเซตแล้วนะครับสิ่งที่จะขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับซึ่งแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับจะประกอบไปด้วยสี่เหลี่ยมข้างนอกนะครับเราจะเรียกมันว่าเอกภพสัมผัสนะครับซึ่งพี่จะแทนมันด้วย U นะครับและในรูปนี้นะครับมีวงกลม2วงข้างในเนี่ยพี่จะแทนมันด้วยเซตของ A แล้วก็เซตของ B ครับซึ่ง A และ B เนี่ยมันมีบริเวณที่เราจะสนใจได้เนี่ยก็เป็นดังข้างๆนี้เลยนะครับในรูปที่1นะครับบริเวณที่เราสนใจเนี่ยก็คือเป็นบริเวณทั้ง A และ B เลยใช่ไหมครับซึ่งเราจะสามารถเขียนแทนมันด้วย A union B ครับและรูปที่2นะครับคือรูปนี้ใช่ไหมครับเป็นบริเวณที่มันอยู่ร่วมกันนะครับตรงกลางเราจะสามารถเขียนได้ว่า A intersect B ครับและรูปถัดไปนะครับรูปที่3ก็คือบริเวณที่เราสนใจเฉพาะ A นะครับเราไม่ได้สนใจ B นะครับเราสามารถเขียนแทนด้วย A ลบ B นั่นเองครับและรูปสุดท้ายนะครับนั่นก็คือเราไม่ได้สนใจ A ครับเราจะเขียนมันด้วย A complement ครับซึ่งมีวิธีการเขียน2แบบนั่นคือเขียนแบบนี้แล้วก็เขียนแบบนี้ครับและเมื่อเรารู้จักเซตและแผนภาพเวนออยเลอร์แล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราจะมาหาจำนวนสมาชิกของมันนะครับซึ่งจำนวนสมาชิกของ A union B นะครับจะหาได้จากการเอาจำนวนสมาชิกของเซตที่มีเพียงเซตเดียวนะครับลบด้วยเซตของที่มันมีส่วนที่จะทับกันตรงกลางครับหรือ A intersect B นั่นเองครับหรือว่าถ้าเราเปลี่ยนจาก2เซตนะครับจาก A union B เนี่ยกลายเป็น A union B union C เนี่ยจำนวนสมาชิกของมันเนี่ยก็จะเป็นจำนวนสมาชิกที่มีเพียง1เซตนะครับบวกกันลบด้วยจำนวนสมาชิกที่มี2เซตอินเตอร์เซตกันเนี่ยลบนะครับแล้วก็บวกด้วยจำนวนสมาชิกของเซตที่มันอินเตอร์เซตกันทั้ง3เซตเนี่ยบวกเข้าไปนะครับหรือพี่นะครับมีวิธีการจำนะครับนั่นก็คือให้จำนวนสมาชิกของเซตที่มันมีเพียงเซตเดียวเนี่ยเป็น S1 ครับแล้วก็จำนวนสมาชิกของเซตที่มันอินเตอร์เซตกันเนี่ยเป็น S2 แล้วก็อินเตอร์เซตกัน3เซตเนี่ยเป็น S3 ครับแล้วเราก็เติมบวกลบบวกเข้าไปนั่นเองครับเมื่อเรารู้จักจำนวนสมาชิกของเซตแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะนำจำนวนสมาชิกเมื่อกี้นะครับมาใช้ในการหาเรื่องความน่าจะเป็นนะครับซึ่งความน่าจะเป็นนะครับคือ NE ส่วน NS ครับโดย NE นะครับคือจำนวนเหตุการณ์ที่เราสนใจครับและ NS นะครับคือจำนวนเหตุการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งหมดครับและความน่าจะเป็นนะครับจะมีค่าอยู่ในช่วง0ถึง1ครับโดยถ้ามีค่าเข้าใกล้0นะครับคือเหตุการณ์นั้นนะครับมีโอกาสเกิดขึ้นได้ยากครับส่วนถ้ามีค่าเข้าใกล้1นะครับคือความน่าจะเป็นของเรื่องนั้นหรือโอกาสที่จะเกิดเรื่องนั้นเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นได้สูงนั่นเองครับและเมื่อเรารู้เรื่องความน่าจะเป็นแล้วก็เรื่องเซตแล้วใช่มั้ยครับเราก็จะสามารถแก้จบปัญหาได้แล้วนะครับกำหนดให้ A และ B นะครับเป็นเหตุการณ์ใดๆใน Simple Space และกำหนดให้ PE นะครับแทนความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ E ครับโดยเขาเนี่ยครับจะกำหนดให้ว่า PB เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.3 PA intersect B เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.06 แล้วก็ PA union B ลบ PA intersect B เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.38 ครับแล้วเขานะครับต้องการหาว่า PA ลบ B เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเราจะเห็นได้ว่าเรื่องนี้นะครับมีเซตอยู่ด้วยกัน2เซตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราวาดแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับเราก็ต้องวาดแผนภาพเวนออยเลอร์ขึ้นมาก่อนนะครับจะมีวงกลมอยู่ด้วยกัน2วงครับวงกลม A แล้วก็วงกลม B นะครับหรือว่าเป็นเซต A แล้วก็เซต B นั่นเองครับจากนั้นนะครับวิธีการแทนค่าของมันนะครับเราจะเลือกแทนค่าในส่วนที่มันอยู่ในอินเตอร์เซกหรือว่าอยู่ในส่วนข้างในที่สุดก่อนนะครับซึ่งในข้อนี้นะครับมันคือ A intersect B ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะแทน PA intersect B เนี่ยลงไปกันก่อนนะครับก็คือ 0.06 นะครับเราทราบค่า PB นะครับว่าเท่ากับ 0.3 นะครับซึ่ง 0.3 ตัวนี้เนี่ยมันคือการรวมกันระหว่างตรงนี้ใช่ไหมครับซึ่งเรานะครับได้ทราบค่าไปแล้วส่วนนึงนั่นก็คือตรงนี้มีค่าเท่ากับ 0.06เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงที่เหลือข้างนอกเนี่ยมันก็จะกลายเป็น 0.3 นะครับลบด้วย 0.06 ก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับ 0.24 นะครับและโพสต์สุดท้ายของเรานะครับนั่นก็คือ PA union B ลบ A intersect B นะครับจะเท่ากับ 0.38 ครับอันดับแรกใช่ไหมครับเราต้องแรงเงาตรง A union B นะครับได้เป็นอย่างนี้แล้วเรานะครับไม่ต้องการส่วนที่เป็น A intersect B นะครับพี่ให้เป็นสีฟ้านะครับแล้วเราจะเห็นได้ว่าไอ้สีเหลืองทั้งหมดเนี่ยมันรวมกันได้ 0.38 ใช่ไหมครับแล้วเรานะครับทราบค่าฝั่งหนึ่งไปแล้วคือ 0.24 ดังนั้นนะครับอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็คือการเอา 0.38 ลบด้วย 0.24 ใช่ไหมล่ะครับมันจะมีค่าเท่ากับ 0.14 นั่นเองครับแล้วสิ่งที่โจทย์ต้องการมันคือเขาต้องการ PA ลบ B ใช่ไหมครับซึ่ง PA ลบ B เนี่ยมันคือส่วนนี้ที่เราเพิ่งหามาได้ตะกี้นะครับแปลว่า PA ลบ B เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 0.14 นั่นเองครับผมโจทย์ข้อนี้นะครับเขามีบอกไว้ว่าความน่าจะเป็นที่กันนะครับดูหนังและซื้อของเนี่ยในวันอาทิตย์เป็น 0.8 และ 0.6 ตามลำดับนะครับถ้ากันนะครับจะทำกิจ

กิจกรรมอย่างน้อย1อย่างอย่างแน่นอนนะครับแล้วความน่าจะเป็นที่การเนี่ยจะทำกิจกรรมทั้ง2อย่างเนี่ยจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับน้องๆเห็นโจทย์แบบนี้น้องๆก็คิดว่าน้องๆเนี่ยต้องวาดแผนภาพเวนออยเลอร์ก่อนใช่ไหมครับพี่จะพาลองวาดแผนภาพเวนออยเลอร์กันดูก่อนนะครับซึ่งแผนภาพนี้นะครับก็จะแบ่งออกเป็นส่วนที่กันนะครับไปดูหนังแล้วก็ส่วนที่กันนะครับไปซื้อของและพี่นะครับจะแบ่งวงกลมวงนี้นะครับเป็นส่วนๆนะครับโดยให้ส่วนที่1นะครับคือส่วนตรงนี้ครับและส่วนที่2นะครับคือตรงนี้แล้วก็ส่วนที่3นะคือตรงนี้นะครับหลังจากที่เราแบ่งส่วนที่1ส่วนที่2ส่วนที่3ออกมาแล้วใช่มั้ยครับไอ้ 0.8 เนี่ยแปลว่ามันเกิดจากการรวมส่วนที่1และส่วนที่2เข้าด้วยกันครับและ 0.6 เนี่ยเกิดจากการรวมของส่วนที่2แล้วก็ส่วนที่3เข้าด้วยกันซึ่งจะเห็นได้ว่าแผนภาพนี้เนี่ยเรายังจะไม่สามารถหาค่าหรือคำตอบของข้อนี้ได้ใช่มั้ยครับพี่นะครับจึงกำหนดให้หรือแทนให้ดูหนังนะครับเป็นเซต A ครับแล้วก็ซื้อของนะครับเป็นเซต B ครับและจากสูตรนะครับ NA Union B นะครับจะเท่ากับอะไรครับ n a บวก n b แล้วก็ลบด้วย n a intersect b ใช่ไหมครับโดยสูตรนี้นะครับสามารถประยุกต์กับเรื่องความน่าจะเป็นได้นะครับโดยการเปลี่ยนจำนวนสมาชิกนะครับเป็นความน่าจะเป็นครับมันก็จะกลายเป็น p a union b นะครับจะเท่ากับ p a บวก p b ครับแล้วก็ลบด้วย p a intersect b ครับและจากโจทย์นะครับเขาบอกว่าถ้ากันนะครับจะทำกิจกรรมอย่างน้อย1อย่างอย่างแน่นอนเนี่ยมันแสดงให้เราเห็นว่าIPA Union B เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ1นั่นเองครับและจากนั้นนะครับเรารู้นะครับว่ากันเนี่ยครับไปดูหนังหรือ A เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.8 และ B เนี่ยไปซื้อของหรือ PB เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 0.6 นั่นเองครับและสิ่งที่โจทย์ต้องการนะครับเขาบอกว่าเขาต้องการความน่าจะเป็นที่กันเนี่ยจะทำกิจกรรมทั้ง2อย่างใช่ไหมครับซึ่งมันก็คือ PA intersect B นั่นเองครับเราก็จะคงมันไว้นะครับแปลว่าถ้าเราย้ายข้างสมการนะครับ PA intersect B เนี่ยมันจะมีค่าอยู่เท่ากับ1.4 ใช่ไหมครับเพราะ 0.8 บวก 0.6 ได้ 1.4 นะครับถูกลบด้วย1ก็จะมีค่าเท่ากับ 0.4 นั่นเองครับและจะเห็นได้ว่าในเรื่องความน่าจะเป็นนะครับเราสามารถใช้เรื่องเซตหรือแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับมาอธิบายหรือว่ามาหาคำตอบของเรื่องความน่าจะเป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่น้องๆจะทำเรื่องความน่าจะเป็นได้เนี่ยน้องๆต้องไปทบทวนเรื่องเซตแผนภาพเวนออยเลอร์ดีๆนะครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: เคยสงสัยกันไหมครับน้องๆว่าเวลาที่เราทำโจทย์เนี่ยแล้วเราเจอปัญหาที่มีมวลเอาไปลอยอยู่บนแก้วน้ำหรือว่าเอามวลเนี่ยไปผูกอยู่ใต้แก้วน้ำซึ่งเราไม่รู้ว่าเราจะทำไปทำไม
1: ฮะ
0: แต่เขาอยากรู้ว่าเราจะสามารถวัดน้ำหนักจากสถานการณ์เหล่านี้ได้ยังไงและมันต่างจากการที่เราชั่งแก้วน้ำกับมวลเนี่ยแยกกันต่างกันยังไงเดี๋ยววันนี้พี่จะมาพิสูจน์ให้พวกเราดูครับแรงลอยตัวเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อเรานำมวลหรือวัตถุใดๆก็ตามเนี่ยไปไว้ในของไหลซึ่งหมายถึงทั้งแก๊สและของเหลวนั่นเองการที่เรานำมวลไปไว้ในของไหลเนี่ยมันจะทำให้เกิดความแตกต่างของความดันด้านบนและผิวด้านล่างซึ่งผลต่างของความดันนี้เองครับทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าแรงลอยตัวนั่นเองเราก็มาเริ่มกันในส่วนของทฤษฎีกันก่อนนะครับอย่างแรกเนี่ยความรู้ที่ใช้ในเรื่องของการแก้ปัญหาแรงลอยตัวเนี่ยมีอยู่สองข้อใหญ่ๆก็คือเรื่องของกฎนิวตันที่ใช้ข้อ1และข้อ3นั่นเองเดี๋ยวจะมาดูว่าเราจะใช้กันยังไงนะครับและอีกเรื่องนึงเนี่ยที่ต้องมาพร้อมกับกฎนิวตันแน่ๆก็คือเรื่องของแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองแล้วก็พี่โน้ตเพิ่มไว้อย่างนึงซึ่งอันนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยสิ่งที่เครื่องชั่งมันอ่านออกมาเนี่ยก็คือแรงปฏิกิริยาตั้งฉากนั่นเองหรือว่าที่เรามักจะเจอกันในเวลาเขียน Free Body Diagram ว่าเป็นแรง N ภาพแรกเนี่ยเป็นการชั่งลูกปิงปองกับแก้วน้ำแยกกันซึ่งแก้วน้ำเนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักที่เขียนเป็นตัว W ก็คือน้ำหนักของ

แก้วบวกกับน้ำหนักของน้ำในแก้วนี้ส่วนที่มวลเนี่ยก็จะมีน้ำหนักของก้อนมวลของเรานั่นเองนี่คือแรง2แรงที่เกิดจากแก้วน้ำแล้วก็มวลแรงที่กระทำกลับมาเนี่ยจากการที่วัตถุ2อันนี้เนี่ยไปวางอยู่ที่ผิวของตาช่างมันก็จะเป็นแรง N นั่นเองเพราะฉะนั้นอย่างที่พี่บอกไปว่าแรงที่ตาช่างอ่านเนี่ยคือแรง N เพราะฉะนั้นเวลาเราพิจารณาสมการนิวตันเนี่ยเราบอกว่าซิกมา FY เป็น0เนื่องจากว่าระบบของเราเนี่ยมันอยู่นิ่งเพราะฉะนั้นผมรู้

ก็จะมีแรงที่ขึ้นแค่แรงเดียวก็คือแรง N ส่วนอีก2แรงเนี่ยที่มีทิศลงก็คือน้ำหนักของน้ำกับแก้วน้ำแล้วก็น้ำหนักของมวลเพราะฉะนั้นพี่ก็จะรวบน้ำหนักของน้ำและแก้วน้ำเนี่ยเป็นตัว m ใหญ่ตัวเดียวเลยแล้วก็มวลเนี่ยพี่เขียนเป็น mg อย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสมการของเราก็จะอยู่ในหน้าตาที่ง่ายๆแบบนี้นะครับเราจะได้ข้อสรุปว่า n ในกรณีนี้ที่ตาช่างอ่านได้เนี่ยจะเป็นน้ำหนักของแก้วน้ำกับน้ำแล้วก็น้ำหนักของมวลก้อนเล็กๆรวมกันนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นกรณีพื้นฐานที่เราน่าจะเห็นกันได้ทั่วไปอยู่แล้วนะครับสำหรับอีก2กรณีเนี่ยที่อาจจะดูซับซ้อนขึ้นภาพแรกพี่พูดถึงแก้วน้ำที่มีลูกบอลลอยอยู่ซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าเอ้ยทำไมพี่จะต้องแยกแก้วน้ำกับลูกบอลออกมาในกรณีนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าแก้วน้ำกับลูกบอลเนี่ยมันอยู่รวมกันอยู่และมีแรง n แค่แรงเดียวที่กระทำอยู่ที่ใต้ก้นแก้วเนื่องจากว่ามันวางอยู่ที่ผิวของตาช่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องพิจารณาผลของแผนภาพวัตถุเสรีหรือ free body diagram 2 อันนี้มาพิจารณารวมกันนะครับอย่างแรกเนี่ยพี่จะพิจารณาแค่ลูกบอลหรือมวลที่เราใส่ลงไปเดียวๆก่อนซึ่งแน่นอนว่ามวลก้อนนี้เนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักของมันอยู่แล้วแต่อย่างที่พี่บอกไปตอนต้นนะครับว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่เกิดจากผลต่างของความดันและเราเอาพวกวัตถุใดๆก็ตามเนี่ยไปไว้ในของเหลวซึ่งสิ่งนั้นก็คือแรงลอยตัวนั่นเองในที่นี้เนี่ยพี่จะเขียนเป็น FB แล้วกันซึ่งแรงลอยตัวมันมาจากคำว่า buoyant force นะครับอันนี้เนี่ยคือ free body diagram ของลูกบอลเนื่องจากว่าลูกบอลเนี่ยลอยอยู่นิ่งๆเพราะฉะนั้นแรง2แรงนี้เนี่ยจะต้องหักล้างกันมีขนาดเท่ากันแต่ทิศตรงข้ามกันนั่นเองครับเรามาดูส่วนของของเหลวกันบ้างของเหลวเนี่ยแล้วก็ตัวแก้วน้ำพี่รวมเป็นสิ่งเดียวไปเลยแล้วกันนะครับก็จะมี m g คือเป็นทั้งมวลของน้ำและแก้วน้ำรวมกันและแน่นอนครับว่าสิ่งนี้เนี่ยมันวางอยู่บนตาช่างมันก็จะมีแรง n อยู่แล้วซึ่งจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยอย่างนี้มันก็เหมือนเดิมหรือเปล่าคำตอบคือไม่ครับเพราะว่าเราอย่าลืมว่ามันมีลูกบอลเนี่ยลอยอยู่ในน้ำด้วยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า reaction ของ buoyant force นั่นเองเนื่องจากว่า buoyant force เนี่ยเป็นแรงที่ของเหลวมันดันกับลูกบอลใช่ไหมครับจากกฎข้อที่3เนี่ยแน่นอนว่ามันจะเกิด reaction ดันกลับมาที่ของเหลวเหมือนกันซึ่งไอ้ตัว reaction นี้แหละครับที่ส่งผลต่อการชั่งน้ำหนักในที่นี้ถ้าเราพิจารณาเพื่อหาแรง n เราก็จะได้ว่าแรงขึ้นก็คือ n เนี่ยมีอันเดียวแล้วก็มีแรงลง2อันซึ่งเราก็จะได้สมการของกรณีนี้เป็น n เท่ากับ mg บวก fb หรือ buoyant force นั่นเองครับส่วนกรณีที่3ที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกแทนที่เราจะปล่อยมันลอยเฉยๆเราสร้างปัญหาให้มันยากขึ้นโดยการเอามวลก้อนนี้เนี่ยกดลงไปแล้วไปผูกอยู่ที่ใต้แก้วใช้วิธีการแก้ไขปัญหาแบบเดิมครับก็คือ free body diagram หรือแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองพี่ก็จะเขียนวัตถุ2อันแยกกันเหมือนเดิมแต่ทีนี้เนี่ยจะลืมว่ากรณีนี้มันมีเชือกอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเชือกเนี่ยก็จะดึงวัตถุเหมือนกันซึ่งในที่นี้มันก็จะดึงลงนั่นเองในส่วนของแก้วกับน้ำรวมกันพี่คิดที่ผิวล่างของแก้วเนาะมันก็จะมีแรง n เกิดจากการที่มันวางอยู่บนตาช่างแล้วก็ถ้าเพิ่มจากกรณีก่อนหน้านี้เรามี fb กับน้ำหนักของแก้วกับน้ำรวมกันมันจะมีสิ่งนึงที่เพิ่มขึ้นมาเนื่องจากว่าเราผูกเชือกใช่ไหมครับเชือกเนี่ยไม่ได้ดึงแค่วัตถุอย่างเดียวแต่ว่ามันดึงผิวด้านล่างของแก้วน้ำด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเราคิดกฎของนิวตันที่ผิวด้านล่างของแก้วน้ำเนี่ยเราก็ต้องใส่แรงทีเข้าไปด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นสมการนี้เนี่ยก็จะยิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีกก็คือแทนที่จะมีแค่น้ำหนักกับแรงลอยตัวเราก็จะมีเทนชันหรือว่าแรงตึงเชือกเพิ่มขึ้นมาด้วยอีกอย่างนึงเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยเราก็จะมีทั้งน้ำหนักแล้วก็แรงลอยตัวหนำซ้ำยังมีแรงทีเข้ามาอีกซึ่งเกิดจากการย้ายข้างสมการด้านบนนั่นเองครับสำหรับ3กรณีนี้เนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่ามันมีสมการที่หน้าตาแตกต่างกันใช่ไหมครับเดี๋ยวต่อไปพี่จะไปทำการทดลองให้เราดูว่าค่าที่เราได้ออกมาเนี่ยจะได้น้ำหนักค่าหรือเปล่าเริ่มจากการทดลองแรกของเราก็คือชั่งลูกปิงปองกับน้ำที่ใส่ในแก้วน้ำเนี่ยแยกกันเมื่อชั่งเสร็จแล้วเนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่านี่คือน้ำหนักที่เราวัดได้ในกรณีแรกนะครับการทดลองต่อไปการทดลองที่2เราก็นำลูกปิงปองเอามาใส่ไว้ในน้ำเราก็จะเห็นว่าน้ำหนักที่เราวัดได้เนี่ยมันไม่เปลี่ยนแปลงมันเกิดอะไรขึ้นน้องๆหลายคนเริ่มจะสงสัยแล้วใช่ไหมครับเก็บความสงสัยนั้นไว้แล้วไปการทดลองที่3ครับสำหรับการทดลองที่3เนี่ยน้องๆก็จะมีแก้วที่มีลูกปิงปองผูกติดไว้กับใต้แก้วเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับพี่ก็จะให้น้องๆเนี่ยนำแก้วที่ได้จากการทดลองที่1และ2เนี่ยนำน้ำในแก้วนั้นเนี่ยไปใส่ในแก้วที่3ลูกปิงปองเนี่ยมันค่อยๆลอยขึ้นจากการทดลองเนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่าเฮ้ยทำไมเราถึงวัดน้ำหนักทั้ง3กรณีเนี่ยได้เท่ากันหมดทั้งที่จริงๆแล้วหน้าตาสมการมันแตก

ต่างกันหมดเลยแล้วทำไมเราถึงวัดน้ำหนักได้เท่ากันสำหรับกรณีแรกเนี่ยก็จะเป็นน้ำหนักของน้ำกับแก้วน้ำกับลูกบอลเนี่ยรวมกันอยู่แล้วนั่นคือสิ่งที่เราวัดได้และเราก็เห็นอยู่ในสมการอยู่แล้วทีนี้เนี่ยพอมาดูในกรณีที่2และกรณีที่3ที่มีความซับซ้อนขึ้นเนี่ยสมการมันไม่เห็นหน้าตาจะเหมือนกับกรณีแรกเลยแล้วทำไมมันถึงวัดค่าได้เท่ากันคำตอบเนี่ยมันอยู่ในแผนภาพวัตถุเสรีของลูกบอลสีเขียวที่เราได้เขียนไว้ในก่อนหน้านี้ครับเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วแรงลอยตัวเนี่ยมันมีค่าเท่ากับน้ำหนักของวัตถุในกรณีที่2นั่นเองซึ่งแรงลอยตัวตัวนี้เนี่ยที่มาโผล่ในสมการนี้เนี่ยเป็น reaction ของแรงลอยตัวแรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันเป็นแรง reaction กันเนี่ยมันจะมีขนาดเท่ากันพี่ย้ำว่าขนาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเขียนได้ว่าแรงปฏิกิริยาตั้งฉากที่เราจะวัดได้เนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับ mg หรือน้ำหนักของแก้วน้ำกับน้ำกับน้ำหนักของลูกบอล นั่นเองเพราะด้วยความที่ว่าแรงลอยตัวที่มันเป็น reaction มาเนี่ยมันมีค่าเท่ากับน้ำหนักของลูกบอลเพราะฉะนั้นน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าอ้าวสุดท้ายแล้วสมการก็หน้าตาเหมือนกันนี่นะใช่ครับสมการมันหน้าตาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยวัดน้ำหนักได้เท่ากันนั่นเองทีนี้เนี่ยมาดูกรณีที่3เราจะสังเกตเห็นว่าในการทดลองที่2เนี่ยเรามีแค่แรงลอยตัวที่เป็นรีแอคชั่นมาอย่างเดียวแต่ในกรณีนี้เนี่ยเรามีแรงตึงเชือกเข้ามาด้วยแล้วมันจะกลายเป็นน้ำหนัก mg ที่ได้มาจากมวลอย่างเดียวได้ยังไงถ้าน้องๆลองกลับไปดูในสมการที่พี่เขียนไว้ก่อนหน้านี้ในแผนภาพวัตถุเสรีของตัวลูกบอลนะครับน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเราสามารถย้ายข้างสมการจนได้สมการหน้าตาเป็นแบบนี้ก็คือน้ำหนักของลูกบอลเท่ากับแรงลอยตัวลบด้วย t ซึ่งน้องๆจะสังเกตเห็นว่าพี่ไม่จำเป็นต้องแทนค่าแรงลอยตัวเข้าไปเลยนะครับเพื่อแก้ปัญหานี้สุดท้ายแล้วผลที่เราได้ออกมาแรงปฏิกิริยาตั้งฉากหรือน้ำหนักที่เราวัดได้จากเครื่องชั่งเนี่ยจะมีเท่ากับน้ำหนักของลูกบอลรวมกับน้ำหนักของน้ำและแก้วน้ำรวมกันสุดท้ายแล้วน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าทั้ง3กรณีเนี่ยมันได้สมการเดียวกันซึ่งถูกต้องแล้วครับมันได้สมการเดียวกันทำให้น้ำหนักที่เราวัดได้เนี่ยมีค่าเท่ากันนั่นเองครับผมสำหรับการทดลองในวันนี้เนี่ยเราจะสามารถสรุปได้ว่าทั้ง3กรณีเนี่ยเราจะวัดน้ำหนักได้เท่ากันน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยทำไมกรณีที่2เนี่ยแรงลอยตัวถึงไม่เท่ากับกรณีที่3ทั้งที่มันเป็นของเหลวชนิดเดียวกันในกรณีที่2เนี่ยเราปล่อยให้มันลอยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนที่จมมันก็จะเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นสำหรับกรณีที่3เนี่ยพี่ได้ใช้เชือกนะครับผูกลูกบอลลูกนี้ไว้เพื่อให้มันจมอยู่ภายใต้ของเหลวซึ่งน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าแรงลอยตัวเนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันเพราะว่าแรงลอยตัวเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปริมาตรส่วนที่จมสำหรับปัญหาที่เราได้เพิ่งแก้ไปในส่วนของแรงลอยตัวนะครับเครื่องมือที่เราใช้เนี่ยมีอยู่2อย่างหลักๆอย่างแรกเนี่ยก็คือกฎนิวตันนั่นเองซึ่งในที่นี้เราใช้ข้อ1กับข้อ3ข้อ3เนี่ยมีความสำคัญในเรื่องของรีแอคชั่นของแรงลอยตัวนะครับอันนี้เนี่ยน้องๆต้องระวังให้ดีมันเป็นส่วนสำคัญมากและอีกอย่างนึงก็คือแผนภาพวัตถุเสรีซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่ามันมีความสำคัญขนาดไหนในการที่จะทำให้สมการที่หน้าตาไม่เหมือนกันเนี่ยกลายมาเป็นสมการที่หน้าตาเหมือนกันแล้ววัดได้จริงในการทดลองนั่นเองครับน้องๆสามารถนำสิ่งเหล่านี้นะครับไปแก้ไขอื่นๆหรืออาจจะเป็นปัญหาที่ซับซ้อนกว่านี้ทั้งที่เกี่ยวกับแรงลอยตัวหรือว่าอาจจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกฎนิวตันก็สามารถแก้ไขได้เช่นกันโดยเฉพาะสำคัญเลยนะครับแผนภาพวัตถุเสรีน้องๆสามารถนำสิ่งนี้เนี่ยไปแก้ไขปัญหาได้อีกมากมายเลยครับ

0: ขื่อนลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลอง3สายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

ี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ไม่เชื่อครับก็เวลาจะเดินทางหรือออกไปสถานที่ต่างๆก็ต้องอ่านครับมันก็ต้องอ่านมากกว่า8บรรทัด
1: สำหรับหนูนะหนูไม่เชื่อค่ะมันไม่น่าจะเป็นความจริงที่บอกคนอ่านหนังสือแค่8บรรทัดต่อปีอย่างเงี้ยค่ะ
2: ไม่เชื่อครับ
3: ทำไม
2: เพราะว่าอยู่โรงเรียนผมอาจารย์เขาก็ให้อ่านทุกวิชาครับผมว่ามันก็ต้องเยอะกว่าอยู่แล้ว
4: รู้สึกว่าเฮ้ยมันขนาดนั้นเลยเหรอคือแบบก็คิดว่ามันคนอ่านน้อยจริงแต่คิดว่าเฮ้ยมันขนาดนั้นเหรออะไรเงี้ยมันก็ไม่ค่อยอยากจะเชื่อเท่าไหร่อะค่ะ
5: ประเด็นข้อเท็จจริงที่เราทำการสำรวจโดยสำนักงานเสียงชาตินะครับการที่จะวัดปริมาณการอ่านนะฮะเราไม่ได้วัดเป็นบรรทัดเราวัดว่าแต่ละวันนะครับอ่านมากอ่านน้อยเท่าไหร่อ่านกี่ชั่วโมงในภาพรวมแล้วที่มีอายุ6ปีขึ้นไปเนี่ยคนไทยอ่านหนังสือเฉลี่ยวันละ39นาทีแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจคือว่าปี48ที่เราสำรวจเนี่ยผลออกมาคือว่า51นาทีต่อวันค่าเฉลี่ยนะฮะซึ่งมันลดลงฮะลดลง12นาทีจาก51นาทีเหลือ39นาทีนั่นแสดงคนไทยอ่านจำนวนคนน้อยลงชั่วโมงอ่านก็น้อยลง

0: คือทุกวันนี้ครับเรามีกิจกรรมให้ทำกันมากเกินไปจนบางทีเราละเลยบางสิ่งบางอย่างไปผมว่าเรากำลังให้ความสำคัญอ่านน้อยเกินไป
1: อาตมาก็ได้ยินได้ฟังมาพอสมควรนะว่าคนไทยนั้นอ่านหนังสือน้อยมากน้อยกันถึงขนาดว่า8บรรทัดต่อปีต่อคนทีนี้เมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ยเช่นฮ่องกงก็ดีไต้หวันก็ดีหรือเกาหลีใต้และเวียดนามก็ดีรวมทั้งญี่ปุ่นด้วยเนี่ยเขาอ่านกันเยอะมากถึงขั้นที่เรียกกันว่า30ถึง40เล่มต่อคนต่อปี
2: เข้าใจว่าคำว่า8บรรทัดเนี่ยมันถือเป็นมายาคติเนาะคือมันเป็นคำที่อาจจะกระตุ้นถึงความตื่นตัวหรือความตระหนักได้แต่มันเพียงแค่สร้างความตระหนกว่าอ้าวตายละบ้านเรามันแค่นี้เองเหรอเนาะแต่มันไม่ได้สร้างความตระหนักร่วมกันว่าแล้วต่อไปจะเป็นยังไงจะคิดว่าเราควรที่จะต้องพูดถึงสาระของสื่อที่เราอ่านมากกว่าบอกมองแค่8บรรทัดแล้วมันจบว่าคนไทยไม่อ่านหนังสือถ้าเปรียบเทียบว่ามันก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนเลยมากกว่าการสื่อสารอย่างนี้ทุกครั้งเมื่อมีการตั้งคำถามถึงเรื่องการอ่านของคนไทยเนี่ยมันไม่เคยเพิ่มไปมากกว่า8บรรทัดเนาะล่าสุดเนี่ยที่เคยเข้าไปเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตก็จะพบว่ามันขยับขึ้นมาเป็น11บรรทัดแต่มันยังอยู่ในเขาเรียกว่ามายาคติตรงนี้เนาะคือมันยังไม่ลงไปดีเทลว่าอ้าวแล้วอ่านหนังสือประเภทไหนแต่คือจริงๆแล้วเราอาจจะต้องตั้งคำถามต่อไปว่ากับหนังสือหรือประเภทของสื่อที่เราอ่านหรือเสพเข้าตัวเองเนี่ยมันเป็นลักษณะใดมากกว่า
3: ถ้าโดยส่วนตัวผมเชื่อว่าโดยเฉลี่ยทุกวันนี้นะในนาทีเนี่ยคนไทยน่าจะอ่านหนังสือมากกว่าปีละ8บรรทัดแต่ก็ไม่ได้มากเกินมากขนาดแบบคนเวียดนามหรือคนสิงคโปร์ไม่ต้องไปพูดถึงคนไต้หวันญี่ปุ่นแล้วซึ่งเขามีความเป็นนักอ่านอยู่ในสังคมเขาอย่างเข้มแข็งแล้วนะครับแต่ผมเชื่อว่าสิ่งที่น่าจะใคร่ครวญมากกว่านั้นพร้อมๆกันไปด้วยก็คือในจำนวนหนังสือที่คนไทยอ่านเนี่ยไม่ว่าจะกี่บรรทัดก็แล้วแต่เนี่ยเราอ่านอะไรกันบ้างครับ

0: อบอ่านการ์ตูนนิยายคร
1: ับ
0: อ
1: ันนี้ได้หนังสืออะไรบ้าง
2: อ๋อก็เป็นมีทั้งของมูราคามิครับแล้วก็เป็นหนังสือแบบซีไรส์อะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ส่วนใหญ่เราชอบอ่าน
2: แนวพวกวรรณกรรมอะครับ
3: ชอบอ่านพวกหนังสือเรียนมากกว่า
1: ไม่น่าเบื่อ
3: น่าเบื่อแต่ว่ามันทำไปเรื่อยๆมันก็สนุกอะ
4: ของหนูจะเป็นนิยายของบู๊จำไส่เนี่ยค
3: ่ะอ่านหนังสือนิยายแบบขี้เกียจไปอินตามมันนะ
1: เพื่อนบอกขี้เกียจไปอินตาม
4: มันก็ไม่จริงค่ะคือที่อ่านเนี่ยก็คือใครเครียดด้วยเวลาแบบอ่านจำหนังสือเรียนมาแล้วอะไรเงี้ยค่ะ
3: เคยอ่านหนังสือเรียน
4: เคยก็พอ
5: หนังสือที่เขาอ่านนอกเวลาทำงานหรือนอกเวลาเรียนสำหรับนักเรียนเยาวชนนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นหนังสือพิมพ์โดยเฉพาะคนทำงานจะอ่านหนังสือพิมพ์มากถึง 86% เยาวชนก็จะอ่านทั้งหนังสือพิมพ์และก็อ่านทั้งนิยายนักเรียนจะอ่านนิยายการ์ตูนบ้างนะฮะส่วนนิตยสารนี่จะเป็นพวกทำงานเยาวชนก็อาจจะซื้อนิตยสารของวัยรุ่นอ่านดังนั้นโดยภาพรวมหนังสือพิมพ์ยังเป็นหนังสือที่คนนิยมอ่านมากที่สุดนะครับรองลงมาก็หนังสือการ์ตูนหนังสือนิยายแล้วก็นิตยสารส่วนเนื้อหาที่อ่านนะครับก็ปรากฏว่าส่วนมากก็ยังติดตามข่าวสารบันเทิงก็เป็นตัวรองลงมา 39% จะเห็นว่านักเรียนกับวัยรุ่นจะอ่านในข่าวด้านบันเทิงสูงมากก็คือ 50% เห็นไหมส่วนความรู้วิชาการนักเรียนนะครับจะอ่านความรู้หนังสือวิชาการไปด้วย 51% นะฮะส่วนเยาวชนต่างๆก็จะอ่านประมาณ 30% แต่ว่าผู้สูงอายุก็จะอ่านหนังสือเกี่ยวกับหนังสือเรื่องข่าวสารต่างๆซะมากกว่า

0: แต่ถามว่าเหตุผลที่เราได้จากการสำรวจว่าคนไทยที่อ่านหนังสือลดน้อยลงเพราะว่า1ส่วนใหญ่ไปดูโทรทัศน์ครับคนไทยไม่ชอบอ่านหนังสือมีถึง 21% ไปดูโทรทัศน์นะฮะแล้วก็ทุกกลุ่มอายุนะฮะจะบอกว่าไปดูโทรทัศน์ส่วนใหญ่นะครับแต่ถ้ากลุ่มวัยเยาวชนแล้วจะเห็นว่ามัวแต่ไปดูโทรทัศน์นะฮะแล้วไม่ชอบอ่านหนังสือแล้วไม่มีเวลาแต่คนที่อยู่ในวัยทำงานนะฮะก็ยังไปอ่านหนังสือไม่อ่านหนังสือนะฮะเพราะว่าไปดูโทรทัศน์แล้วก็ไม่มีเวลาอ่านหนังสือมัวแต่ทำงาน
1: ถามว่าทำไมคนไทยจึงอ่านกันน้อยมากสังเกตไหมเพราะอุปนิสัยของเรานั้นเป็นอุปนิสัยเพลิดเพลินสนุกสนานมากกว่าการมุ่งมั่นในการลงลึกแล้วก็เจาะลงไปศึกษาค้นคว้าทีละเรื่องทีละเรื่องเหมือนชาวยุโรปหรือชาวอเมริกาเขาเราเนี่ยไม่ร้อนเกินไปไม่หนาวเกินไปไม่ฝนเกินไปเราจึงมีชีวิตที่เรียกกันว่าอยู่กันด้วยความรื่นเริงบันเทิงใจก็เลยไม่เอื้อให้คนไทยลุกขึ้นมาอ่านหนังสือไปดูในยุโรปในปี11เนี่ยนะเขาจะมีฤดูหนาวที่ยาวนานมากพอหน้าหนาวเขาก็อยู่แต่ในห้องในหับสิ่งที่เขาทำคืออะไรก็คือการอ่านหนังสือแล้วคำถามก็คือว่าเอาแล้วไต้หวันนะญี่ปุ่นนะฮ่องกงล่ะเวียดนามล่ะเกาหลีใต้ล่ะเขาประเทศเพื่อนบ้านเราแต่ทำไมเขาอ่านเยอะเพราะคนเขาตั้งใจจริงรัฐของเราทอดทิ้งเรื่องการรักการอ่านทุกวันนี้นักเรียนนักศึกษาในสิงคโปร์เนี่ยยังได้เรียนตำรับตำราหรือวิชาการต่างๆซึ่งจำลองมาจากออกซฟอร์ดและเคมบริดจ์ฉะนั้นสิงคโปร์เกาะเล็กๆจึงเป็นผู้ถือดุลทางเศรษฐกิจของภูมิภาคนี้ฉะนั้นข้ออ้างข้อที่หนึ่งที่บอกว่าเพราะเขาเป็นเมืองหนาวอาจจะฟังไม่ขึ้นเท่าไหร่แต่เราฟังพอเป็นองค์ความรู้ประกอบได้สำคัญที่สุดก็คือรัฐของเราจริงใจกับคนของตัวเองหรือไม่นี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เราอ่านกันน้อย
2: ถ้าเท่าที่ผมไปสัมผัสรัฐบาลส่งเสริมจริงจังมากๆนะครับเขามีห้องสมุดที่ดีมากอินเดียเนี่ยหนังสือถูกมากนะอินเดียจีนเนี่ยถูกผมเคยไปญี่ปุ่นก็ถ้าเทียบกับค่าของชีพเขาก็นับว่าถูกบ้านเราหนังสือติดอันดับแพงๆผมว่าติดอันดับแพงต้นๆเลยแหละผมว่าไม่มากก็น้อยแหละรัฐบาลต้องลงมาช่วยเรื่องนี้ถ้าคุณบอกว่าอยากให้การอ่านเป็นวัฒนธรรมเป็นวาระแห่งชาติและคุณไม่ทำให้หนังสือมันกลายเป็นสินค้าที่สามารถทุกคนซื้อได้นะครับผมว่ามันยากที่จะส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการอ่านอย่างจริงจังไต้หวันสิงคโปร์ฮ่องกงมีห้องสมุดที่ยอดเยี่ยมมากลองนึกถึงหอสมุดแห่งชาติของเราเลย
3: คือหอสมุดแห่งชาติตั้งอยู่ตรงสามเสนเนี่ยมันเป็นแหล่งที่สถาบันการศึกษาหลายๆแห่งด้วยกันฉะนั้นส่วนมากลูกค้าของเราผู้ใช้ห้องสมุดเราส่วนใหญ่ 70-80% ก็จะเป็นนิสิต National Library เนี่ย1อันดับแรกจะต้องเป็น Depository Library ก็คือเป็นแหล่งรวบรวมสิ่งพิมพ์ทั้งหมดที่พิมพ์ในประเทศของประเทศนั้นๆอันดับที่สองหน้าที่อันดับรองก็คือเป็นบริการนะคะตะกอนที่หอสมุดแห่งชาติเนี่ยจะมีหน้าที่ที่แบบเก็บรวบรวมอย่างเดียวนะคะไม่ต้องเน้นบริการทางอิฟล่าแผนกเอหอสมุดแห่งชาติเขาก็บอกว่าหอสมุดแห่งชาติอ่ะไม่ใช่หน้าที่แค่จะเป็นเก็บรวบรวมสะสมมรดกภูมิปัญญาของแต่ละชาติอย่างเดียวเท่านั้นตอนนี้จะต้องจัดกิจกรรมต่างๆคืนกำไรให้กับสังคมส่งเสริมการอ่านให้กับสังคม

ตรงนี้นะคะก็คือกลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึกนะคะเราก็จะดูแลเอกสารโบราณซึ่งเป็นสมบัติเดิมของหอสมุดแห่งชาติค่ะจากที่เคยเป็นหอพระสมุดวชิรยานนะคะตอนนี้ส่วนที่เป็นมรดกตรงนั้นก็อยู่ในความรับผิดชอบของเราที่ดูแลก็มีเอกสารโบราณ3ประเภทใหญ่ๆก็คือจารึกอย่างหนึ่งคือทั่วๆไปเราก็จะทราบกันว่าเป็นหินหรือเป็นศิลาจารึกแต่จริงๆเราไม่ได้หมายถึงตรงนี้อย่างเดียวอาจจะหมายถึงโลหะก็ได้แผ่นโลหะหรือว่าฐานพระพุทธรูปอะไรที่ปรากฏตัวอักษรเนี่ยที่เรียกว่าจารึกเนี่ยเราเรียกว่าจารึกทางนั้นเลยอันนี้คือหนังสือสมุดไทยนะคะที่เราเรียกว่าคือชาวบ้านทั่วไปเรียกว่าสมุดคอยจะเป็นเอกสารโบราณประเภทที่2ที่เราดูแลนะคะที่นี่ก็จะมีเอกสารประเภทนี้อยู่เป็นจำนวนมากพอสมควรระวังจะโดนนะคะ

0: เวลาว่างค่ะก็ดูหนังค่ะเล่นเกมเล่นอินเทอร์เน็ต
1: เล่นเกมเดินช้อปปิ้ง
2: ก็แบบเล่นกีฬาอะไรพวกนี้ครับแบบฟุตบอลอะไรเงี้ยครับ
3: อ่านหนังสือบ้างแต่ว่าส่วนมากก็อยู่กับอินเทอร์เน็ต

ช่วงชีวิตคนเรามันสั้นครับแค่ไม่กี่สิบปีอ่ะคุณก็ต้องจากโลกนี้ไปละคือผมกำลังจะตั้งคำถามว่าทุกวันนี้ใช้ชีวิตไปอย่างมีค่าแล้วหรือยังผู้ใหญ่อ่ะชอบบอกว่าเด็กๆใช้ชีวิตไปอย่างไร้ค่าแล้วผู้ใหญ่เขาทำอะไรกัน

เวลาเป็นสิ่งซึ่งทุกคนต้องการแต่ในขณะเดียวกันไอ้ที่บอกว่าเราต้องการเวลาเคยคิดเล่นๆกันไหมครับเราต้องการเวลาไปทำอะไร

0: นานๆได้อ่านทีนะครับก็ไม่ค่อยได้อ่านเราก็ทำแต่งานยกเว้นถ้าไม่เมาก็ได้อ่านถ้าเมาแล้วก็หมดสิทธิ
1: ์ไม่เคยได้อ่านนะเพราะไม่มีเวลาได้อ่าน
2: เวลาว่างก็ส่วนมากจะให้เวลากับครอบครัวไงก็ส่วนมากจะไม่ค่อยมีเวลาเพราะว่าการทำมาหากินมันต้องแข่งแย่งกันเวลามีค่า
3: ที่พี่เขาพูดอ่ะไม่ผิดหรอกครับเวลามันมีค่าแต่มันจะมีค่าจริงๆก็ต่อเมื่อเรารู้ค่าของเวลาทุกวันนี้คนชอบบอกว่าไม่มีเวลาหรือว่าที่จริงแล้วเราโทษเวลาเพื่อปัดความรับผิดชอบของตัวเอง
4: จริงๆเราจะรู้สึกว่าถ้าเราหมดวัยการศึกษาไปแล้วเนี่ยโหไม่ต้องอ่านหนังสือเลยมันต้องพูดถึงเรื่องตัววัฒนธรรมที่มันบ่มเพาะเราอะแล้วสิ่งที่ทำให้ถูกเชื่อก็คือว่าต้องเป็นการเรียนในระบบการเรียนในห้องเรียนมันถึงจะควบคู่กับต้องมีหนังสือ
5: ผลการสำรวจของเรานะครับคนไทยทั้งหมดที่จบปริญญาตรีจะอ่านหนังสือเกือบ 100% เกือบทุกคนถ้าจะว่าไปแล้วก็คือเรื่องของการรู้หนังสือก็มีส่วนนะในการที่ทำให้คนอ่านไม่อ่านหนังสือ
6: ชื่อจันดี
7: เมื่อก่อนคุณลุงเรียน
6: ป.4
7: การอ่านสำคัญกับคนเรา
6: ครับสำคัญมากการอ่านหนังสือนี่นะที่มันให้ความรู้เราไงไปอ่านหนังสือถ้าเราอ่านหนังสือก็ยิ่งดีมากๆเลยแหละถ้าอ่านได้หมดทุกคนนะแต่บางทีคนไทยบางทียังไม่ทั่วถึงอ่านหนังสือไม่ครบหรอกคิดว่านะแน่นอนล่ะ
7: เข้าร่วมโครงการรักการอ่าน
4: ใช่เป็นโครงการที่ได้รับรางวัลโรงเรียนรักการอ่านยอดเยี่ยมเราก็ดำเนินการโครงการโรงเรียนรักการอ่านยอดเยี่ยมมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2546ก็มีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้เด็กๆเนี่ยได้มีนิสัยรักการอ่านตอน 11:30 นะคะพอพักเสร็จแล้วเด็กๆก็จะเข้ามาตั้งแต่ป.1 ถึงป.6 เลยก็จะมาอ่านหนังสือตั้งแต่เที่ยงถึงเที่ยงครึ่งค่ะ
7: ที่ดูเด็กเขาสนใจมาก
4: เป็นอย
7: ่
4: างนี้ทุกวันอังคารกับวันจันทร์
8: คือระยะหลังนี้นักเรียนนั้นถ้ามองจากสถิติแล้วมองจากการวิจัยแล้วปรากฏว่าเด็กนักเรียนของเรานั้นได้รับการอ่านน้อยนะครับทักษะการอ่านมีน้อยดังนั้นทางโรงเรียนวัดทองสุทธารามจึงฝึกทักษะตรงนี้ขึ้นเพื่อหวังที่จะให้เด็กนั้นมีนิสัยรักการอ่านแล้วก็การค้นคว้าด้วยตนเองมากขึ้นครับในขณะนี้เราได้ดำเนินการพัฒนามาถึงจุดหนึ่งนะครับเป็นจุดว่าสามารถเป็นตัวอย่างให้กับโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครได้นะครับแต่สิ่งที่อยากให้โรงเรียนอื่นได้ดำเนินการต่อก็คือว่าสำคัญที่สุดก็คือโรงเรียนจะมีห้องสมุดเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ดี
4: เป็นเด็กของโรงเรียนวัดทองเราก็จะส่งเสริมในการอ่านเพราะเด็กในโรงเรียนวัดทองเนี่ยมากกว่า8บรรทัดแน่นอนวันนึงก็เป็นเล่มแล้วนะเล่มนึงก็เกิน8บรรทัดแล้วเราอ่านทุกวันเพราะมีบันทึกการอ่านเป็นหลักฐานก็อยากจะฝากท่านผู้ใหญ่นะคะว่าถ้าเด็กๆ เนี่ยเราก็ต้องสำรวจดูว่าเด็กๆที่ไหนในโรงเรียนแต่ละโรงเรียนเนี่ยเราต้องเริ่มต้นจากโรงเรียนโรงเรียนต้องให้การสนับสนุนกับเด็กๆในการอ่านหนังสือ
9: เป็นไปได้ไหมว่าในการเรียนการสอนในห้องเรียนนั้นเราไม่เน้นการอ่านเราเองก็เรียนมาในลักษณะ teacher center นะฉะนั้นเวลาเราเรียนนักเรียนก็ไม่ต้องทำอะไรมากบทบาทเด่นที่สุดมันไปอยู่ที่ครูครูก็สอนหนังสือเหมือนกับป้อนอาหารให้ลูกนกทีนี้เด็กๆ ก็ไม่ต้องอ่านไม่ต้องค้นอะไรใช่ไหมด้วยการเรียนการสอนอย่างเงี้ยวัฒนธรรมการอ่านมันไม่เกิดขึ้น
10: โรงเรียนในกรุงเทพมหานครนั้น

0: านโรงเรียนรักการอ่านหมดทุกโรงเรียนแล้วถ้าโรงเรียนใดมีความพร้อมจะเข้าร่วมโครงการรักการอ่านยอดเยี่ยมโดยการประกวดโรงเรียนขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่แต่ของเรียนเราในเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มีความพร้อมโดยจัดกิจกรรมต่างๆตามตัวบ่งชี้ของโครงการการประกวดจุดต่างๆที่เรามอบวางให้ก็มีการสับเปลี่ยนหนังสือมาให้ตามศาลาตามอะไรพวกนี้นะครับมีหนังสือมาวางให้อ่านทุกวันอันนี้ก็เป็นการสนับสนุนให้เด็กได้อ่าน
1: สิ่งหนึ่งซึ่งพระอาจารย์ได้สัมผัสจากห้องเรียนของชาวต่างชาติครูนี่จะทำบทบาทน้อยมากพอมาถึงห้องเรียนปุ๊บครูจะถามมาเอ้าเรื่องนั้นอ่านหรือยังเรื่องนี้อ่านหรือยังนะใครอ่านแล้วคิดยังไงมาว่ากันแล้วเวลาปิดเทอมเนี่ยนักเรียนจะถูกมอบหมายให้อ่านหนังสือทีนึงนะ20-30เล่มทั้งช่วงปิดเทอมทั้งหมดเลยนะพอเปิดเทอมปั๊บครูจะคุยทั้งหมดเลยที่นักเรียนไปอ่านฉะนั้นหนังสือดีๆเนี่ยเขาถูกแนะนำให้อ่านตลอด
0: ในช่วงของการหยุดเทอมเนี่ยเราจะให้การบ้านเด็กไปนะเด็กไปกับผู้ปกครองเนี่ยช่วยกันค้นมาติดตามว่าเด็กของเขาเนี่ยมีความสนใจในการที่จะอ่านจริงหรือเปล่าเปิดเทอมมาดูว่าใครทำอะไรอะไรไปบ้างในสิ่งที่เรามอบหมายไปถ้าผู้ปกครองไม่เซ็นชื่อมาหรืออะไรเงี้ยเราก็จะไม่รู้ว่าเด็กได้สนใจไหมเพราะนั้นเป็นผู้ปกครองที่ต้องรู้แล้วก็เซ็นกลับมาด้วยตามแบบฟอร์มที่เราให้ไป
1: หนังสือดีๆในหมู่เด็กไทยเนี่ยนะเขาให้อ่านเฉพาะหนังสือนอกเวลาพระอาจารย์เนี่ยน่าเสียดายที่สุดเลยนะหนังสือดีๆทำไมเอาไปไว้นอกเวลามันประหลาดที่สุดในโลกเลยนะแล้วหนังสือที่ให้เรียนเนี่ยก็เป็นหนังสือชวยๆน่าเบื่ออะไรก็ไม่รู้แล้วมันมีแต่วิชาการที่ไม่มีชีวิตชีวาอยู่ในนั้นเลยวัฒนธรรมการเรียนรู้ของเรามันก็ไม่เอื้อให้เกิดการรักการอ่าน
2: ผมเชื่อว่าการอ่านเป็นหนึ่งในทักษะที่สำคัญที่ต้องปลูกฝังตั้งแต่เด็กคนในวัยที่เพิ่งเริ่มหัดอ่านหนังสือครับถ้าเราเริ่มต้นจากการอ่านอะไรที่ยากเกินไปเนี่ยเราจะไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะแนะนำผู้ใหญ่ที่อยากให้เด็กในบ้านของท่านมีนิสัยรักการอ่านนะฮะผมคิดว่าเราควรจะจัดหนังสือที่อ่านง่ายๆเข้าใจง่ายๆทำให้เขารู้สึกดีกับการอ่านก่อนนะฮะ
3: เชื่อกันว่าในวัยเด็กอะค่ะสมองเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการเติบโตอย่างรวดเร็วนะคะดังนั้นเราก็เลยจะต้องมีการให้ความสำคัญในช่วงวัยเด็กการที่ทำให้เด็กเนี่ยจากเดิมที่เป็นคนที่ไม่รักการอ่านเนี่ยให้มารักการอ่านเนี่ยนะคะไม่ใช่เพียงแค่บอกว่าเมื่อไหร่จะอ่านหนังสือหรือทำไมไม่อ่านหนังสือนะคะแต่ว่าสิ่งที่ควรต้องทำก็คือให้กำลังใจแล้วก็ทำให้บรรยากาศในการอ่านเนี่ยเกิดความสนุกสนานน่าติดตามนะคะแล้วเมื่อเด็กเนี่ยสามารถอ่านได้เด็กก็จะรู้สึกสนุกกับการอ่าน
4: โครงการของมูลนิธิสิทธาเอเชียก็จะเน้นเรื่องของส่งเสริมการอ่านโดยเน้นเด็กเล็กๆส่วนมากจะเป็นเด็กก่อนเลยเนี่ยถ้าเราคิดว่าเด็กเล็กๆเนี่ยถ้าเขารักการอ่านหรือว่ารักการเรียนเนี่ยในอนาคตเนี่ยเขาจะเติบสามารถเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพได้นะคะแต่จริงๆแล้วเด็กเล็กๆเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดของเขาก็คือสื่อว่าพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัยเพื่อที่เขาจะได้มีความคิดมีจินตนาการต่อยอดไปในการเรียนระดับประถมซึ่งถ้าเขาขาดตรงนี้ไปแล้วเนี่ยเด็กก็จะไปเรียนในระดับสูงขึ้นไม่มีคุณภาพ
5: ปี51ที่เราเริ่มสำรวจคราวที่แล้วเนี่ย3ปีที่แล้วนะครับเราได้ทำการสำรวจการอ่านหนังสือของเด็กเล็กตั้งแต่ต่ำกว่า6ขวบนะครับโดยวัดจากเด็ก 5-6 ขวบอาจจะอ่านหนังสือเองหรือพ่อแม่อ่านให้ฟังผมถือว่าเป็นกระบวนการปลูกฝังเรื่องการรักการอ่านให้เด็กเราพบว่าเด็กไทยที่อายุต่ำกว่า6ขวบนะครับประมาณ36%ที่มีการอ่านหนังสือนะครับไม่ได้อยู่ในชั้นเรียนนะฮะ
4: สูตรมันก็ไม่เหมือนที่อื่นนะเนอะที่อื่นถ้าเป็นห้องสูตรคุณเข้ามาคุณต้องเงียบๆหามุมอ่านหนังสือห้ามรบกวนคนอื่นแต่ของเรามันไม่ใช่อย่างนั้นของเราเป็นห้องสมุดคือเป็นรากฐานที่ว่าคุณต้องรักการอ่านทำยังไงก็ได้ให้เด็กๆรักการอ่านรักหนังสืออันนี้คือจุดเริ่มต้นเมื่อคุณรักการอ่านรักหนังสือแล้วเมื่อคุณพอโตขึ้นเนี่ยคุณอยากเรียนวิชาความรู้เรียนหนังสือก็เข้ามาได้มายืมไปสินิทานนิยายเรื่องสั้นความรู้ต่างๆคุณก็ยืมกลับไปอ่านที่บ้านได้นี่คือเด็กๆที่มี

0: เราปลูกฝังมาตั้งแต่เด็ก
1: ก็คือตั้งแต่ที่เด็กเนี่ยเกิดมาเนี่ยจริงๆเราก็ควรที่จะกระตุ้นเด็กนะคะอาจจะเป็นการที่ทำให้เด็กเนี่ยได้เห็นหรือว่าได้ยินนะคะตรงนี้ข้อมูลที่เข้าไปก็จะไปทำให้สมองเนี่ยเกิดการเชื่อมโยงแล้วก็มีการพัฒนามากขึ้นนะคะ
2: ที่สำคัญเราคิดว่าถ้าเด็กเนี่ยอยากเรียนหนังสือหรืออยากจะมีอนาคตที่ดีเนี่ยเขาต้องสนุกกับหนังสือก่อนเราก็เลยหาวิธีที่ทำให้เขาสนุกกับหนังสือถ้าเหมือนเราก็คิดเอาตัวเองเป็นหลักถ้าสนุกปุ๊บถ้าชอบปุ๊บอะค่ะเรื่องต่างๆมันก็คือจะตามมาแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นจริงมันก็ค่อยๆเป็นอย่างนั้นเด็กเข้ามาหยิบหนังสือหรือมาหนังสือถ้าเขาพัฒนาสมองตรงนั้นได้เขามีใจตรงนั้นได้ยังไงเขาก็รักที่จะเรียนขึ้นไปได
3: ้ผมว่าห้องสมุดนี้สูงสุดแล้วสำหรับคนที่อยากจะอ่านนะครับเพราะว่าผมเองหรือหลายๆคนที่ผมได้คุยกับเขามานี่ถึงแม้หนังสืออาจจะเป็นสิ่งที่เหมือนตายถ้าเราไม่อ่านเราไม่ค้นคว้าเหมือนกับอยู่ใต้เปล่าๆแต่ว่าเราอ่านแล้วเกิดความรู้พัฒนาสมองของเราด้วยทำให้เขาเองนี่อยากจะอ่านนอกจากไปอ่านหนังสืออ่านนิทานแล้วมันเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงที่จะอ่านหนังสือสำหรับการเรียนการอะไรไปด้วยนะครับ
1: เริ่มต้นก็คือเริ่มที่พ่อแม่นะคะที่เป็นบุคคลที่สำคัญที่สุดสำหรับเด็กนะคะคือถ้าเกิดพ่อแม่เนี่ยเห็นความสำคัญเช่นพ่อแม่เองเนี่ยเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กเด็กก็จะเห็นภาพนั้นตั้งแต่เขายังเล็กเมื่อเขาโตขึ้นเนี่ยเขาก็จะรักในสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นเหมือนกับเงื่อนไขที่เกิดขึ้นคือเมื่อเขาอ่านหนังสือเขาอยู่กับหนังสือแล้วเขาเกิดความสุขเมื่อโตขึ้นเนี่ยเมื่อเขาเห็นหนังสือหรือเขาต้องอ่านหนังสือเนี่ยก็จะทำให้เขาเนี่ยมีแรงจูงใจแล้วก็มีความใฝ่รู้มีความต้องการที่จะอ่านมากขึ้นค่ะ
4: ชอบค่ะเราก็มาที่นี่ได้ความรู้หลายอย่างและอย่างคือไม่ต้องไปวิ่งเล่นข้างนอกอันตรายด้วย
5: แล้วมีเช่าหนังสือกลับบ้าน
4: มีค่ะก็เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็เช่าหนังสือกลับไปอ่านอะไรอย่างเงี้ย
5: คือนี่ได้ไง

ตอนเกิดมาเนี่ยผมเป็นเด็กกำพร้าอยู่วัดมาตั้งแต่2ขวบวันหนึ่งผมก็ไปหยิบหนังสือเล่มหนึ่งมาอ่านหนังสือมันเก่ามากปกหน้าไม่มีปกหลังไม่มีเปิดขึ้นมาหน้า11ละหยิบแรงไม่ได้กรอบแตกปรากฏว่าไปเจอข้อความสำคัญที่มันทำให้ชีวิตเปลี่ยนแล้วชีวิตผมก็ประสบความสำเร็จเมื่ออายุ25ข้อความนั้นเขาบอกว่า

น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเลนส์นูนถึงรวมแสงทำไมเลนส์วอล์กถึงกระจายแสงแล้วที่เราเห็นกันในหนังสือว่าเราสามารถลากเส้นรังสีของแสงผ่านเลนส์นูนแล้วให้มันรวมแสงได้เนี่ยเราสามารถสังเกตสิ่งเหล่านี้ในชีวิตจริงได้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทำให้พวกเราดูกันครับโดยธรรมชาติของแสงแล้วเนี่ยแสงเป็นทั้งคลื่นและอนุภาคหรือเขาเรียกว่าทวิภาคนั่นเองครับซึ่งทำให้แสงเนี่ยมีสมบัติอยู่ทั้ง4อย่างของทั้งคลื่นและอนุภาครวมกันก็คือสะท้อนหักเหแทรกสอดและเลี้ยวเบนนั่นเองครับซึ่งความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้เนี่ยเมื่อพูดถึงการหักเหเนี่ยแน่นอนครับเราต้องพูดถึงกฎการหักเหของสเนลอยู่แล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นพื้นผิวระหว่างตัวกลาง2ตัวกลางนะครับซึ่งพี่กำหนดให้เป็น N1 และ N2 ซึ่ง N1 N2 เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหนั่นเองและส่วนมุมเทต้าที่น้องๆเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นมุมที่เบนจากเส้นตั้งฉากระหว่างผิวสัมผัสนี้นั่นเองนะครับย้ำว่าเป็นเส้นตั้งฉากนะครับกฎการหักเหของสเนลเนี่ยมันก็จะมีความสัมพันธ์อยู่ว่า N1 ไซน์ของมุมเทต้า1จะเท่ากับ N2 ไซน์ของมุมเทต้า2ซึ่งถ้าน้องๆดูโดยสมการแบบนี้แล้วเนี่ยเฮ้ยเราจะต้องคำนวณเสมอหรือเปล่าแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราลองสังเกตดูนะครับว่าถ้าสมมติว่า n ฝั่งหนึ่ง

มีค่ามากมันจะทำให้ค่าของไซน์เทต้าเนี่ยมีค่าน้อยลงเพื่อถ่วงน้ำหนักกันเนื่องจากว่ามันเป็นผลคูณนะครับซึ่งการที่ไซน์เทต้าน้อยลงเนี่ยมันจะเป็นผลทำให้มุมที่เบนออกมีค่าน้อยลงนั่นเองสำหรับการหักเหผ่านตัวกลางใดๆมันจะมีการเบี่ยงเบน

ของเราเนี่ยเข้ามาในแนวระดับซึ่งเส้นนี้เนี่ยมันก็จะเข้ามาเป็นมุมเทต้า1ค่า1เราจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางจากอากาศเนี่ยกลายเป็นแก้วซึ่งแก้วเนี่ยมีค่าดัชนีหักเหสูงกว่าอากาศนะครับทำให้มุมที่เกิดขึ้นเนี่ยหลังจากที่มันเกิดการหักเหแล้วมันเบนเข้าหาเส้นฉากของเรานะครับมุมนี้เป็นมุมเทต้า2ซึ่งมันจะน้อยกว่าเทต้า1ด้วยผลจากกฎการหักเหของสเนลนะครับทีนี้เนี่ยเรามาลองดูผิวที่2เรามีเส้นที่เอียงมาเล็กน้อยตรงนี้แล้วเป็นผลมาจากผิวแรกนะครับตรงนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางอีกครั้งจากแก้วกลายเป็นอากาศนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าดัชนีหักเหของอากาศเนี่ยมีค่าน้อยกว่าแก้วมุมที่เราวัดเนี่ยเราจะวัดจากเส้นตั้งฉากนะครับอย่างที่เคยบอกไว้เพราะฉะนั้นตรงนี้พี่ให้เป็นเทต้า1เพราะว่าเราขึ้นรูปใหม่แล้วมันจะทำให้มุมเนี่ยเบนออกจากเส้นแนวเดิมเป็นมุมเทต้า2ซึ่งมีค่ามากกว่าเทต้า1นั่นเองซึ่งนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงของแต่ละผิวนั่นเองครับถ้าสมมติว่าพี่เอา2รูปนี้มาต่อกันเส้นเนี่ยมันจะเบนเข้าหาแนวกลางมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยเลนส์นูนเนี่ยมันรวมแสงเข้ามาเนื่องจากการหักเหที่ผิวนูน2ผิวนั่นเองครับเรามาดูที่เลนส์วอลกันบ้างน้องๆจะสังเกตเห็นว่าลักษณะของเส้นที่พี่ตีเป็นเส้นตั้งฉากกับผิวสัมผัสเนี่ยมันจะเปลี่ยนแนวไปเนื่องจากว่าลักษณะความโค้งของเลนส์วอลเนี่ยมันกลับด้านกับเลนส์นูนนะครับพี่ลักเส้นที่เป็นแนวแสงเหมือนเดิมตอนที่ผ่านจากอากาศมาแก้วเนี่ยมันจะทำให้การเคลื่อนที่ของแสงมันเบนเข้าหาแนวเส้นตั้งฉากของเรามากขึ้นซึ่งก็จะสังเกตจาก2มุมนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่ามุมมันจะเล็กลงทีนี้เนี่ยเราเปลี่ยนผิวอีกครั้งนึงเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศซึ่งการเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศเนี่ยก็จะทำให้เส้นแนวของแสงเนี่ยจะเบนออกจากเส้นตั้งฉากของเรานั่นเองนะครับมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ซึ่งมุมก็จะเป็นมุมนี้กับมุมนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกับของเลนส์นูนครับผลลัพธ์ที่มันออกมาเนี่ยก็คือเส้นที่เข้ามาเนี่ยมันค่อยๆกระจายออกแล้วก็กระจายออกเรื่อยๆซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเลนส์วอลถึงทำหน้าที่กระจายแสงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นทั้งเลนส์วอลและเลนส์นูนเนี่ยใช้ชุดความคิดเดียวกันใช้กฎของสเนลในการคิดเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยมีอยู่แค่ลักษณะของผิวที่เป็นรอยต่อระหว่างตัวกลางนั่นเองครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นส่วนของการทดลองนั่นเองนะครับพี่เนี่ยแบ่งการทดลองออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกเนี่ยเราจะสังเกตการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์อย่างเดียวนะครับก็คือการฉายแสงผ่านเลนส์แล้วดูว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นยังไงในส่วนที่2เนี่ยเราจะลองทดสอบสมการที่น้องๆอาจจะเคยรู้จักกันมาที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างระยะโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุมาเริ่มจากการทดลองแรกกันก่อนที่เราดูลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์ก่อนนะครับเราก็จะแบ่งการทดลองเป็น2ชุดย่อยๆก็คือชุดที่เป็นเลนส์วอลกับเลนส์นูนสิ่งที่เราต้องเซตอัพนะครับก็คือตัวกั้นแสงของเราแล้วลองใช้โทรศัพท์เนี่ยลองฉายแสงดูว่าแสงที่ออกมาเนี่ยเป็นเส้นในขนาดที่เราต้องการพอไหมการทดลองนี้เนี่ยถ้าให้ดีน้องๆควรทำในห้องที่มืดนะครับยิ่งมืดยิ่งเห็นชัดน้องๆเนี่ยก็นำเลนส์เข้ามาวางอยู่หลังแผ่นกั้นออกไปแล้วลองฉายแสงดูครับผ่านเลนส์ซึ่งน้องๆเนี่ยจะเห็นภาพคร่าวๆของการกระจายแสงและการรวมแสงนั่นเองครับอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่จะช่วยให้น้องๆเนี่ยเห็นภาพได้ง่ายขึ้นก็คือหวีนั่นเองครับในที่นี้เนี่ยน้องๆสามารถใช้หวีขนาดไหนก็ได้หลังจากน้องๆลองวางหวีลงไปแล้วน้องๆก็จะเห็นว่าตอนนี้มันออกมาเป็นเส้นๆแล้วหลังจากที่เราเห็นเป็นเส้นแล้วเนี่ยเราสามารถนำไปต่อยอดได้มากกว่านี้อีกซึ่งจะเป็นอีกการทดลองหนึ่งนั่นเองครับพี่จะนำชุดการทดลองของเลนส์นูนเนี่ยลองมาหาค่าโฟกัสของเลนส์นั้นดูว่าถ้าเราใช้ชุดการทดลองนี้และใช้สมการที่เรารู้อยู่แล้วเนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นูนได้หรือเปล่าซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่จะใช้ดินสอเนี่ยจุดบางๆไว้ที่ขอบด้านบนและด้านล่างของเลนส์หลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าน้องๆลองวางหวีดูน้องๆก็จะเห็นมันเป็นเส้นใช่ไหมครับน้องๆเนี่ยก็ลองเลือกเส้นมาสัก2ลำแสงซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะเลือกมาแล้วพี่ก็จะจุดดินสอไว้ด้านหลังเลนส์แล้วก็4จุดด้านหน้าเลนส์นะครับก็คือดูแสงที่ก่อนจะหักเหและหลังจากหักเหนั่นเองในขั้นต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการลากเส้นเชื่อมนั่นเองเพื่อเป็นเหมือนการจำลองภาพที่เราเห็นในก่อนหน้านี้ที่เราปิดไฟหลังจากที่น้องๆลากเชื่อมกันหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้ออกมาคือมันก็จะเป็นเหมือนภาพที่น้องได้เห็นในตอนปิดไฟนั่นแหละครับแต่ทีนี้น้องๆจะเห็นมันอยู่บนกระดาษแทนสิ่งที่เราจะใช้เนี่ยมันเป็นสมการที่มีความสัมพันธ์ของระยะภาพและระยะวัตถุใช่ไหมครับระยะภาพเนี่ยก็จะเป็นระยะที่อยู่หลังเลนส์ถ้าน้องๆเลือกลำแสงมา2ลำน้องๆต้องพยายามเลือกอยู่ด้านล่างของเลนส์และอยู่ด้านบนของเลนส์เพื่อให้มันไปตัดกันที่จุดหนึ่งซึ่งจุดนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นระยะภาพนั่นเองครับแล้วก็วัดระยะห่างจากเส้นที่เราตีเป็นเลนส์ไว้นะครับก็จะได้ระยะออกมาค่าหนึ่งส่วนนี้ค่าหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นระยะของวัตถุนะครับซึ่งเป็นตัวหลอดไฟของเรานั่นเองในที่นี้ที่เราใช้ในการฉายแสงหลังจากนั้นเนี่ยพี่ก็จะนำค่าที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยไปแทนในสมการที่พวกเรารู้จักกันนี้นั่นเองครับซึ่งจะทำให้เราได้ค่าโฟกัสของเลนส์ออกมานั่นเอง
ทีนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างระยะภาพ

ระยะวัตถุระยะโฟกัสนะครับนี่เป็นสมการที่น้องๆอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับก็คือ1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s พรามซึ่งทั้ง s และ s พรามที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยเราได้มาจากการทดลองเมื่อกี้แล้วทีนี้เนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นี้ได้นั่นเองซึ่งผลที่พี่ได้ออกมาเนี่ยพี่ได้ค่าโฟกัสออกมาอยู่ที่ 10.3 ซมนั่นเองครับแต่ว่าหลังจากที่พี่นำเลนส์นี้เนี่ยไปทดสอบหาระยะโฟกัสด้วยวิธีการที่สแตนดาร์ดนะครับเราพบว่าโฟกัสของเลนส์นี้เนี่ยมีค่าอยู่ที่ประมาณ 12.5 เซนติเมตรซึ่งน้องๆก็อาจจะสงสัยว่าเอ้ยอย่างนี้พี่ทำแล้วทำไมมันถึงไม่เท่ากันล่ะคำตอบคือไม่ใช่ครับคีย์หลักของสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พี่ต้องการบอกในการทดลองนี้นะครับคือขอบเขตของสมการที่น้องๆรู้จักกันดีนั่นเองครับสำหรับสมการนี้เนี่ยน้องๆคิดว่ามันใช้ในกรณีทั่วไปแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับสำหรับกรณีทั่วไปหรือว่ารูปแบบที่เป็นเลนส์ทั่วไปจริงๆแล้วครับสมการนี้เนี่ยมันถูกจำกัดอยู่ด้วยสิ่งที่เรียกว่าเลนส์บางนั่นเองโดยปกติแล้วเลนส์ที่เราใช้เนี่ยถ้าเป็นเลนส์กระจกตาหรือว่าเป็นเลนส์ที่เราใช้ส่องเนี่ยเขาอาจจะทำให้ไม่หนามากจนสามารถใช้สมการนี้ได้ในขอบเขตที่ยอมรับได้แต่ถ้าน้องๆลองดูการทดลองที่พี่ใช้นะครับขนาดของเลนส์พี่เนี่ยมีความหนาค่อนข้างมากทีเดียวเพราะฉะนั้นการใช้สมการนี้เนี่ยอาจจะเป็นการประมาณที่มากเกินไปและทำให้ค่าผิดพลาดได้นั่นเองครับเราจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ยังไงซึ่งแน่นอนครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมการเลนส์บางเนี่ยมันเกิดมาจากสมการนึงที่ใช้ในกรณีทั่วๆไปได้ครับซึ่งสมการนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสมการช่างทำเลนส์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า lens maker equation นั่นเองครับซึ่งสมการช่างทำเลนส์นี้นะครับก็จะเป็นกรณีที่เลนส์เนี่ยมีความหนาน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเทอมที่เกี่ยวข้องกับรัศมีความโค้งก็คือตัว r ของเลนส์แล้วก็ยังมีตัว n เข้ามาครับซึ่งน้องๆจะเห็นไหมครับว่าความซับซ้อนมันก็จะยากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยทีเดียวอยากให้น้องๆรู้ไว้ว่าสมการที่น้องๆใช้นะครับมันเป็นขอบเขตของเฉพาะเลนส์บางเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยต้องระวังนะครับถ้าสมมติว่าเอาไปใช้ในเหตุการณ์จริงอย่างกรณีนี้นั่นเองครับเพิ่มเติมจากส่วนที่เราทำกันในวันนี้นะครับน้องๆเนี่ยสามารถนำไปต่อยอดกันต่อได้โดยการเลือกเลนส์ที่บางกว่านี้ได้เนี่ยก็จะให้ค่าผลการทดลองที่ดีขึ้นรวมถึงการเซตอัพแผงกั้นตอนแรกซึ่งน้องๆจะสังเกตว่าพี่ตั้งแผงกั้นที่ขอบโต๊ะใช่ไหมครับแล้วกลายเป็นว่าไอ้เส้น2เส้นที่ออกมาจากแหล่งกำเนิดของพี่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตัดกันจริงมันอาจจะไปตัดกันถอยกันมากกว่านั้นแต่พี่กลับเลือกใช้ระยะนั้นเพื่อเป็นการประมาณถ้าสมมติว่าน้องลบการประมาณตรงนี้ออกไปและสามารถทำให้เส้น2เส้นที่ลากมาจากแหล่งกำเนิดเนี่ยสามารถตัดกันจริงได้น้องๆก็จะได้ระยะวัตถุเนี่ยที่แม่นยำมากขึ้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วย2 อย่างนี้ถ้าน้องๆลองไปทำดูนะครับน้องๆอาจจะได้ผลที่ดีกว่าพี่ได้และอาจจะทำให้น้องๆได้เจออะไรใหม่ๆได้เช่นกันครับ

น้องๆหลายคนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทรเทตระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรพี่จะมาบอกให้ฟังค่ะซึ่งจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบศทำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทรเทตนั่นเองค่ะในการทดลองการไทรเทตกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดลูกชมพูและพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทรแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดลูกชมพูปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการไขสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทรเทตระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทรเทตระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพูของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องๆสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทรเทตระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพูจะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองทีนี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยากันก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารนั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนมูลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะ
จากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1 นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องๆระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมูนหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

ภาพที่เราเห็นทุกวันในขณะที่เราเป็นครูข้างถนนที่เชียงใหม่เนี่ยคือทำไมเราช่วยไม่หมดสักทีทำไมถึงมีเด็กอีกแล้วเราก็พบว่า 90% นะของเด็กในขณะนั้นเนี่ยที่มากันเป็นกลุ่มใหญ่มาจากแม่สาย

0: ปัญหาเด็กเร่ร่อนที่เชียงใหม่ไม่ใช่ว่าเราแก้ไขไม่ได้นะเราเอามาเกาเขาชะได้แต่ถามว่าไอ้คนที่หลั่งไหลเข้ามาอีกเนี่ยที่มาตลอดเนี่ยเราจะทำยังไงเราต้องรับมือตลอดเลยเหรอเหมือนกับเราเป็นจุดสุดท้ายสำหรับเขาเราไม่อยากให้เห็นภาพนี้วิธีการคูข้างถนนที่เชียงใหม่เราใช้ไม่ได้เลยเราต้องทิ้งเกือบหมดนะสภาพปัญหามันแตกต่างกับที่นี่เหลือเกินอะคนละฟ้ากับดินที่นี่เป็นเรื่องของการไม่รู้เลยว่าสิทธิมนุษยชนคืออะไรอะชีวิตไม่รู้อยู่รอดปลอดภัยยังไงไม่รู้แล้วเราก็พบว่าคนพวกนี้เป็นคนไร้สัญชาติทั้งสิ้นคนทำงานชายแดนนี่ลำบากตรงนี้นะปัญหาเห็นทุกวันแต่แก้ไขไม่ได้ถ้าแก้ไขปุ๊บนั่นเหมือนเราชนต่อเราจะชนกับอะไรเราจะชนกับกฎหมายถ้าเราไปช่วยเฮ้ยเราก็ผิดอีกเราก็โดนจับอีกแต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยพี่โชคดีว่าเราเคยทำข้อมูลเรื่องสิทธิเด็กใช่ไหมงานสิทธิเด็กพี่ได้ตัวนี้นะถ้าสิทธิเด็กที่อนุสัญญาที่เราเซ็นไปเนี่ยมันไม่ยิ่งใหญ่พอนายกจะเซ็นทำไมเพราะในนั้นมันไม่ได้บ่งบอกนี่ว่าเด็กต้องเป็นชาติไทยพี่ก็เริ่มจากจุดนี้ว่าพี่จะทำงานเพื่อสนองกับการช่วยเหลือเด็กในเรื่องของให้เด็กได้สิทธิ
1: เราเป็น
2: พม่า
1: ตอนแรกเราอยู่ที่ไหนครับ
2: อยู่ที่แม่สายค่ะ
1: แล้วยังไงเราทำอะไรอยู่ที่นั่นตอนนั้น
2: ตื่นมากินข้าวเสร็จแล้วก็ไปช่วยแม่ขายของอะไรนี่ค่ะขายดอกไม้ค่ะ
1: เรามีพี่น้องกันเยอะไหม
2: ตอนแรกเยอะค่ะแต่ตายไปแล้วค่ะตายไป2คนค่ะ
1: เหลือกี่คน
2: เหลือ6คน
1: มีพี่น้องคนอื่นไปขอทานบ้างไหม
2: มีค่ะ
0: เขาไม่มีบัตรทั้ง2ประเทศนะไม่สนใจเด็กตัวเล็กๆเองอ่ะอายุน้อยมากอ่ะตั้งแต่2ขวบยังไม่ถึงมั่งเดินได้แม่ก็ให้ของเงินแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันต้องเริ่มปลูกฝังกันตั้งแต่ความเป็นมนุษย์ชัดให้มันชัดเจนเลยในชายแดนว่าถึงคุณจะเป็นคนไม่มีสัญชาติแต่คุณก็เป็นมนุษย์นะ
3: เท่าไหร่ครับ
4: 18ค่ะ
5: โอ้ตลอดมาชี
4: มาเลเซียเนี่ยเลยอยู่ได้3ปีละมันติดได้ละมันติดได้ละบาพี่โลหรอตา
5: เชยมียาโลเลย
4: ว่าไปเรียนหนังสือไหมเขาไม่มีเวลาเรียนหนังสือมาขายดอกไม้

0: แล้วอย่างงานของเรานี่คือทำอะไรบ้าง
1: งานจุนาเหรอสอนหนังสือเด็กแล้วก็ลูกพื้นที
0: ่ให้กับเด็กที
1: ่เด็กที่มาเรียนหนังสือเรา
0: เป็นเด็ก
1: เด็ก
0: ฝั่งไหนครับ
1: เด็กฝั่งพม่าค่ะ
0: ก็คืองานของคุณน้ำจะเป็นสองฝั่งเลยเหรอ
1: สองฝั่งค่ะคุณน้ำแบ่งไว้สองฝั่ง
0: เขาบอกว่าไงครับคุณน้ำทำไมเขาถึงทำสองฝั่ง
1: อ๋อบางคนเด็กมันทำมาไม่ได้แล้วก็บางคนก็ทำงานกลางวันเพราะแบบนี้คุณน้ำก็ปิดสองที่ไม่เปิดนี่กลัวเด็กๆเขาไม่ได้เรียนหนังสือ
2: ถ้ามันปิดคำว่าเด็กไทยเด็กพม่าออกมันจะมีคำว่าเด็กอย่างเดียว
3: เราเป็นเผ่าอะไรครับ
4: เผ่าขาครับ
3: ก่อนที่มาอยู่ที่นี่อยู่ตรงไหนอยู่ฝั่ง
4: พม่า
3: ฝั่งพม่าแล้วเรา

0: ทำอะไรอยู่ที่นั่น
1: ขอตัง
0: เวลาเราไปขอตังเราขอตังยังไงอ่ะ
1: ให้โลใช่บาทใช่บา
0: ทแล้วแล้วเขาให้ไหม
1: ให้ครับ
0: เรายังไงแล้วตอนที่เราจะมาอยู่ที่เราไปเจอใครก่อนทีแรก
1: จริงๆนี่หัวแตก
0: จะทำยังไงหัวแตก
1: ขอตังแล้วก็เจอตำรวจแล้วก็ปีนขึ้นที่สะพานครับแล้วก็ฉันรู้แล้วก็ตกครับแล้วก็โดนที่เล็บแหลม
0: โดนที่ไหนที่หัว
1: ที่นี่คร
0: ับแล้วมาที่นี่ได้ยังไงใครบอกใครชวนมา
1: พี่อภร
0: ไอพี่อภรบอกว่าไง
1: พี่อภรก็หลงไปไปกินขนมผมก็เลยไป
0: แล้วได้เรียนหนังสือไหมมาอยู่ที่นี
1: ่ไม่เรียนครับ
0: ใครพาไปเรียนหนังสือ
1: น้ำ
2: ถ้าเด็กไม่ตัดสินใจเองเราก็ไปเอามาไม่ได้นะนอกจากอย่างกรณีเนี้ยคือหัวแตกแล้วเราไม่อุ้มมาไม่ได้ไงความเสี่ยงมันเยอะเพราะแม่ไม่มีใครดูแลแม่ก็สูบยาอยู่บ้านใครจะดูแลเด็ก
3: ชนะไปที่ร้อย
4: เปิดปีที่แล้วนะผมเปิดอยู่ข้างบนเปิดทั้งปีเลยแต่ก็มันหลังๆเนี่ยมันน่าจะเป็นว่าลูกกูได้เรียนลูกกูได้เรียนเนี้ยน่าจะเป็นแบบนี้ผู้ใหญ่ก็หัวให้ปิดแล้วก็หัวมาเช่าที่ต่อห้องเช่ามันหายากตอนนี้ว่าเขามีคาสิโนเยอะคนทำงานคาสิโนเยอะ
3: บอกคาสิโนเยอะ
4: เต็มที่ไหนก็เต็มหมดเมือง
0: เขาสอนอะไรบ้างที่นี
4: ่ก็สอนภาษาไทยพื้นฐานแล้วก็สอนพูดภาษาไทยก็เป้าหมายแล้วก็คือว่าอยากจะให้เขาพูดภาษาไทยได้เพื่อเขาอนาคตจะได้หางานทำง่ายก็ไม่ได้หวังว่าใช้เข้าเรียนเก่งอะไรไม่ใช่เขาให้เด็กอ่านออกเขียนได
5: ้เด็กมาเรียนเยอะป่ะ
4: ก็ตอนนี้ก็มีประมาณ40คน

0: เราเป็นเผ่าอะไรเอ่ย
1: เป็นเผ่าพม่าค่ะ
0: แล้วตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ย
1: อายุ22ค่ะ
0: มันอยู่ที่นี่นั้นยัง
1: นานค่ะประมาณได้9ปีแล้วค่ะ
0: ได้9ปี
1: ค่ะ
0: ตอนแรกเราอยู่ที่ไหน
1: ตอนแรกอยู่ฝั่งพม่าแล้วก็หนูก็เป็นเด็กของทําเหมือนกันเรามีพี่น้องก็เยอะมากทั้งมี12คน
0: เรามาเจอที่นี่ได้ยังไง
1: ก็เจอพี่อมีก่อนค่ะเขาก็พูดว่าหนูโตแล้วหนูไม่ต้องขอทางแล้วอย่างเงี้ยถ้าเราไปฝึกอาชีพอย่างงี้หาเงินให้แม่ได้ช่วยเหลือน้องได้หนูก็ตัดสินใจมาอยู่ที่นี่หนูก็โตมานิดนึงก็ไปฝึกอาชีพกลับมาหนูก็โชว์น้องชวนน้องๆหนูเนี่ยให้มาอยู่ที่นี่ตอนนี้น้องๆหนูอยู่ที่นี่5คนอ่านหนังสือหมดแล้วได้หมดแล้วหนูดีใจมากถ้าหนูไม่เจอที่นี่ชีวิตหนูจะลำบากตัวเอง
2: อันนี้ก็เป็นคาราเกะก็จะมีเด็กหลายจังหวัดมาทำงาน
3: ประมาณอายุ14ก็เขาไม่เอามาอยู่ที่ร้านคาราโอเกะเพราะเราไม่มีอะไรทำแล้วก็สงสารพ่อแม่บางคนมีพ่อแม่ก็สงสารพ่อแม่ตัดสินใจพ่อแม่ไม่มีงานทำใช่ไหมคะแล้วก็เขาก็ช่วยพ่อแม่ไม่ให้พ่อแม่เขาทำงานเขาอย่าเลี้ยงดูพ่อแม่อย่างดี
4: เด็กพวกนี้เขาไม่ได้มีความคิดแล้วว่าเขาจะทำงานหรือว่าไปมีความรู้เขาโกอินเตอร์ไปเลยนะคะตอนนี้เขาคิดว่าจะทำยังไงเพื่อให้ชีวิตเขาดีขึ้นทำอะไรก็ได้ที่ไม่ต้องอยู่แถบชายแดนเพราะฉะนั้นอะไรที่เขาจะฝ่าฟันไปได้เขาจะทำหมดตอนนี้ทำไมคนถึงจ้องเด็กกลุ่มนี้เพราะว่าเด็กกลุ่มนี้ไม่สามารถจะไปเรียกร้องอะไรได้เวลามีปัญหา
0: จะอยู่ที่นี่กี่ปีแล้ว
5: 8ปีค่ะ
0: 8ปีโอ้ยอยู่นานแล้วเหมือนกันเนาะตอนแรกอยู่ที่ไหนครับ
5: ตอนแรกก็อยู่ที่สะพานเนี่ยค่ะตื่นเช้ามาก็กินข้าวเสร็จแล้วน้าก็จะบอกให้ไปขอทานค่ะ
0: อ
5: ๋
0: อแล้วเวลาเราไปขอเราทำยังไงบ้าง
5: บอกว่าขอเงินหน่อย
0: จะให้ตังค์อย่างเงี้ยเหรอได้เยอะไหมตังค
5: ์ก็ประมาณ 2-300 ค่ะ
0: แล้ว

0: ใครเป็นคนไปเจอครั้งแรก
1: คุณน้ำค่ะก็เลยมาที่ดับอินแล้วเห็นเขาเรียนหนังสือก็เลยอยากเรียนค่ะแต่ว่าจะทิ้งหลานมาแบบนี้ไม่ได้ก็เลยตัดสินใจกลับบ้านไปบอกน้า
0: บอกว่า
1: อยากเรียนหนังสือน้าบอกว่าไม่ต้องไปเรียนหรอกค่ะให้เรียนน้อยอยู่ที่นี่หนูก็ไม่เชื่อฟังหนูก็เลยหนีออกมาค
0: ่
1: ะ
0: แล้วเราคิดว่าถ้าเกิดเราเรียนไปเราจะเอาไปทำอะไรได้มั่งอ่ะ
1: เราก็อาจจะนำความรู้ที่ได้มาไปประกอบอาชีพอื่นๆก็ได้ค่ะ
2: เด็กอ่ะเมื่อเขาตัดสินใจลุยออกเผชิญชีวิตออกมาจากด้านนอกแล้วฝากชีวิตไว้กับเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาต้องได้เรียนรู้ต่อคือเรื่องสังคมที่เขาจะต้องเรียนถ้าเขาอยู่กับเราได้เขาได้แน่นอนเรื่องการเรียนเราสอนยังไงก็ได้แต่เขาจะไม่เรียนรู้เรื่องสังคมเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราอยากให้เด็กได้รับการเรียนรู้แบบองค์ประกอบที่มีสังคมช่วยด้วยพี่ถึงพยายามให้เขาเข้าเรียน
3: ในเรื่องของการปรับตัวนี่บอกได้เลยว่า 100% นักเรียนสามารถเล่นร่วมกันได้ไม่มีแบ่งแยกว่าเป็นเด็กจากมูลนิธิเป็นเด็กคนเมืองไม่มีปัญหา
0: ล้อกันแก
3: ้ไม่ค่ะที่พบปัญหาที่พบก็คือจะเรื่องของภาษาก็จะส่งผลถึงคำพูดก็จะส่งผลถึงการเรียนการสอนด้วยพูดไม่ชัดก็จะเขียนตามเสียงพูดแต่ก็ไม่ใช่ความผิดของเด็กนะคะเราก็เข้าใจพอเราเจออย่างนี้เราก็จะบอกว่าจะพยายามเน้นอย่างนี้นะลูกริมฝีปากอย่างนี้นะถ้าแม่กบเนี่ยปากเราต้องริมฝีปากเราต้องติดกันนะอะไรอย่างเงี้ย
4: พื้นฐานของครูต้องมีความรับผิดชอบสูงเอาใจใส่นักเรียนแก้ปัญหานักเรียนถ้าโรงเรียนใดที่มีนักเรียนที่มีปัญหามากครูต้องเหนื่อยหน่อยแต่ก็ต้องยอมเพราะว่านี่คือหน้าที่สังคมของเด็กที่อยู่นอกโรงเรียนใช่ไหมที่ไม่มีโอกาสเข้ามาเรียนในโรงเรียนเนี่ยจะมีสังคมที่ว้าเหวสังคมที่หิวโหยสังคมที่ไม่มีคนดูแลแต่เมื่อเข้ามาในโรงเรียนของเราหรือเข้ามาอยู่ในมูลนิธิแล้วมาเข้าเรียนที่โรงเรียนเราเนี่ยเด็กจะเติมเต็มในส่วนที่ขาดไปถือว่าเป็นการสร้างโอกาสให้เด็ก
2: ตอนนี้เราดูแลอยู่ที่ศูนย์ที่นี่นะ159คนพี่ส่งเรียนศึกษาสงเคราะห์อ่ะ60กว่าคนแล้วอยู่ที่นี่อีกประมาณ70เด็กเนี่ยเขาจะมูฟจากที่นี่ไปสู่โลกภายนอกเนี่ยพี่จะให้เขาเรียนรู้ตั้งแต่เขาจบป.6เราอยู่ชายแดนน่ะมันต้องมีเด็กเวียนเข้ามาอยู่แล้วอ่ะยิ่งเราถ้าเราสต็อปตรงนี้ได้แล้วเด็กที่จะทะลุไปหาที่เชียงใหม่มันก็น้อยลงคือถามว่าค่าตอบแทนหรือว่าอะไรที่เราได้เนี่ยมันแทบไม่มีเลยนะพี่กับเด็กยังไปขอข้าวที่ประตูเชียงใหม่กินเลยชีวิตที่เราจะต้องเติบโตไปในเส้นทางนี้มันต้องเป็นชีวิตที่มันต้องต่อสู้อ่ะไม่มีอะไรได้มาง่ายๆแล้วเราก็ต้องมีความเชื่อว่าเราเห็นว่าเด็กพวกนี้พัฒนาได้แต่มันขึ้นอยู่ที่โอกาสของสังคมที่จะให้เขาต่างหากล่ะ

0: คือเมื่อก่อนมันไม่ใช่แค่การตีกันธรรมดามันร้ายแรงมากครับ
1: มีมีดมีปืนมีระเบิดมีตายบ้างอะไรก็มีครับ
2: มันธรรมดาของวัยรุ่นนะลูกว่ากูแหน่กูเด่นกูดังกูสาบเลิกนะมันจึงเป็นธรรมดาของวัยรุ่นเขาต้องใส่ลงไปในสมองเขาในหัวเขาครับว่าเขาต้องรับผิดชอบกับเมืองเชียงใหม่เนี่ยสามารถที่จะเขาจะประกอบคดีจะทำให้เชียงใหม่มันดังได้เขาประกอบคดีเชียงใหม่อยู่เงียบได
0: ้ตอนนั้นก็ประมาณย่าง13ครับเวลาไปเที่ยวห้างหรือว่าอะไรก็โดนไถเงินเนี่ยครับตบหัวบ้างเนี่ยครับก็เลยมานั่งคุยกันว่าอยากจะตั้งกลุ่มเพื่อจะที่จะป้องกันตัวเองครับเพื่อที่จะดูแลตัวเองช่วยเหลือกันเนี่ยไม่ให้คนอื่นมารังแกเราเงี้ยครับก็เลยตั้งกลุ่มนี้ขึ้นมาครับเมื่อก่อนก็จะรวมกันแถวหน้าโรงเรียนดาราเลยนะครับแล้วก็ไปรวมกันร้านข้าวแกงแถวๆนั้นนะครับก็จะไปแถวตะเวนแถวโรงเรียนนะครับแถวหน้าโรงเรียนต่างๆเนี่ยที่จริงไม่ได้กลับไปมีเรื่องที่จริงกลับไปดูสาวๆอะไรเงี้ยครับตามสาววัยรุ่นตอนต้นแล้วก็คนอื่นเขาก็กลุ่มอื่นเขาก็ไปดูเหมือนก็เลยปะทะกันครับเขาก็สู้เราไม่ได้ครับหลังจากนั้นมาชื่อเสียงก็เลยเริ่มโด่งดัง
1: คนเรามันต้องการจุดเด่นครับดนตรีกีฬาการเรียนเนี่ยเราเป็นไม่ได้ไงครับตอนนั้นเจอทางนี้แล้วมันสามารถเป็นที่ยอมรับของกลุ่มเพื่อนได้เราก็อยากเป็น
0: บ่อยครับเวลาผมไปมีเรื่องไปทำร้ายเขากลับมาบ้านผมร้องไห้ก็มียายก็เห็นผมเสียใจครับที่ผมทำงานกับเขาเนี่ยแต่ถ้าเราไม่ทำเขาก็จะทำเราเนี่ยผมต้องทำคนในโรงเรียนต่างๆที่เขาเกเรกันเขาก็มาอยู่ด้วยครับมันขึ้นเร็วมากเลยครับประมาณเดือนนึงก็เป็น200ครับพอคนมันเยอะมันก็เริ่มมียาเสพติดขโมยรถชากระเป๋าเมื่อก่อนแล้วก็ตำรวจก็มาล้อมรอบมองๆทุกวันเลยมันก็เลยทำให้พวกเราแตกแยกครับพอเราคิดได้เนี่ยก็ทำให้ผมกับเพื่อนๆเนี่ยตั้งกฎขึ้นมาครับใครที่จะเข้ามาอยู่กลุ่มเราก็ห้ามยุ่งกับยาเสพติด
3: ตอนนั้นแย้วเข้ามาหรือยังครับ
0: ตอนนั้นยังครับ
2: น้องดิวเป็นหลานครับเป็นลูกของลูกคนที่2เขาก็เข้าไปอยู่ในกลุ่มวัยรุ่นข้างๆบ้านนะฮะเราก็มีความเป็นห่วงไงไปเฝ้าดูเขาห่าง
0: ๆเริ่มทำตัวแปลกๆเที่ยวกลางคืนเนี่ยเข้าบ้านก็แค่เข้ามาเอาเงินแล้วก็อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าครับน้ายายก็คงจะเริ่มสงสัยนะครับก็เลยเข้ามาหาผมที่ร้านข้าวแกงก็ผมก็ถามว่ามาทำไมยายก็ว่าอะไรมาดูเฉยๆว่ามาอยู่นี่เป็นไงบ้างผมก็อายเพื่อนๆนะ
2: คือเขาออกจากกลุ่มนั้นมาแล้วก็มาอยู่กับเราอ่ะซึ่งมันเป็นไปได้เขาถึงยอมออกอ่ะก็เลยต้องพยายามเข้าไปดีกว่าอ่ะเข้าไปอยู่กับเขาดีกว่า
0: พวกผมไปนั่งนั่นก็จะเมากันเรื่องชกต่อยนะครับเป็นเรื่องตลกสมัยนั้นนะก็นั่งคุยกันแล้วก็คุยเรื่องผู้หญิงนะครับยายก็รับฟังได้หมด
2: เขาก็เลยอาศัยว่าเขามีใบสั่งเมี่ยงมาก็อาสาหับเอาหื้ออ่ะตำรวจงับตลอดยายเอาไปออกคือไปอ่ะยายพอผู้จักเขาพ่องแล้วเขาก็เลยคือยายไปยายก็ออกมาได้ตลอดไง
0: ยายก็หากิจกรรมให้ทำเรียกพวกผมมาประชุมกันก่อนตอนแรกเขามากันเยอะนึกว่าเขานึกว่าจะไปบูกันครับไม่มีใครฟังยายเลยตอนนั้นยายอยากจะถามว่าอยากจะทำอะไรไหมก็มีคนเสนอว่าอยากเล่นฟุตบอลครับอยากแข่งบอลกันเนี่ยยายก็เลยไปหาเงินทุนมาให้แข่งบอลกันแล้วมีถ้วยมีเงินรางวัลให้คือหลังจากจัดกิจกรรมได้ประมาณแข่งบอลเสร็จนะครับก็ยายเห็นว่าสมาชิกเยอะเกินไปละก็เลยจัดระบบกลุ่มให้มันดูแลกันง่ายขึ้นโดยการตั้งแกนนำใครเป็นแกนนำครับแล้วก็แบ่งเป็นสาย
2: ก็โครงสร้างตรงนี้ว่าเหมือนกับแบบมีแกนนำแล้วก็มีอันแกนนำย่อยอ่ะแล้วต้องผ่านแกนนำหรือแกนนำมาทำคำสั่งแล้วก็เอาไปบอกต่อ มันได้ผลกว่าส่วนมากที่มาแล้วปัญหาตีกันถ้าปัญหาไม่ยิงกับปัญหาทำแท้งมีลูกโดนข่มขืนอย่างนี้มันไปเป็นเรื่องที่เต๋อวิคู่อย่างที่เข้ามาในชีวิต
3: เข้ามาเมื่อ3เดือนที่แล้วยายก็ให้ลงชื่อครับแล้วทีนี้ก็พาพวกเพื่อนๆเข้ามาก็ไปปลูกป่าแข่งฟุตซอลแล้วก็ไปเข้าค่าย
4: ผมแม่ช่วยยายไปเข้าแข่งครับ2ปีไปแล้วคือสอนเรื่องเกมเรื่องความห่วยครับเรื่องกฎหมายครับ
2: เป็นที่รวมของรอนวัยรุ่นที่มันมีปัญหาในเมืองเชียงใหม่เนี่ยเพื่อนของไข่ละลายพฤติกรรมก็จะได้รับการฝึกจากมูลรุ่นพี่เนี่ยอย่างดีเลยครับเพราะว่ามันเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้ว
5: ที่เขามองว่าเป็นนักเลงครับนักเลงมั่งขี้ยามั่งเนี่ยก็คืออีกมุมหนึ่งเขาก็มีมุมอีกมุมหนึ่งของเขาเหมือนกันที่แบบบางคนอย่างไปเข้าค่ายบางคนมีมุมที่เราไม่เคยเห็นก็คืออย่างแค่ปลาครับปลาอยู่ในน้ำใบนะเขาจะกลัวมากเลยถ้าเอามือเขาไปจับเขาไม่จับเขาร้องไห้นะครับขนาดนักเลงนะเนี่ยเขาก็จะมีบางมุมครับเพราะว่าถ้าเราอยู่กับเขาก็เหมือนเป็นเด็กทั่วไปคนนึงอะเพราะว่าเขาผมว่าเขาไม่เลวร้ายอะไรเลย
2: มันแล้วแต่เหตุผลนะบางคนก็ตีกันเพราะไม่ยิงลูกสองคนเอาชีวิตไม่เสี่ยงเพราะไม่ยิงคนเดียวมันเหมาะสมหรือยังถ้าเขาว่าเหมาะแล้วครับผมจะเอาอะเป็นยังอันก็ได้เอาก็ได้แต่ว่าส่วนมากแล้วเนี่ยจะผ่านเจรจาเขาการเจรจาเขาจะจบด้วยการเจรจา
5: เห็นยายแอลแบบก็คือเคลียร์ปัญหาให้เด็กทุกอย่างชอบวิธีที่แบบยายเขาทำนะครับ
0: สมมติว่าสมาชิกไปมีเรื่องผมก็จะให้แกนนำเขาผมก็จะสั่งแกนนำเขาไปดู
4: แบลออนผมมิดเหลือครับเพื่อไปเคลียร์ลูกพี่เขาครับถ้าเกิดมันลงตัวต้องเอาเขาสุดท้ายก็จำมือนะครับก็คือผมไม่รู้ว่าเอ็นดีแอมันคืออะไรตอนแรกอ่ะผมนึกว่ามันเป็นแก๊งตีกันเนี่ยก็ไปนั่งคุยกันจะเข้าเอ็นดีแอดีไหมเนี่ยเพราะว่าเราอยู่แบบมันไม่มีสังกัดมันก็ไม่ปลอดภัยเลยว่าไปอยู่กับกลุ่มใหญ่ดีกว่าเข้ามาเห็นบอร์ดเห็นอะไรเงี้ยก็สงสัยก็เลยลองอยู่ไปเรื่อยก็เขาก็พาไปทำกิจกรรมครับชวนไปเข้าแค่เงี้ยมีประชุมอะไรเงี้ยมีให้ความรู้เรื่องที่เราประสบการณ์ของเราที่เคยเป็นมาเงี้ยเหมือนมันได้สะท้อนตัวเองครับเลยทำให้คิดได้บวกกับคิดว่าเปลี่ยนตัวเองดีกว่า
0: ที่เปลี่ยนก็คือว่าผมโดนจับบ่อยเลยเวลาผมโดนจับก็ต้องหาเงินไปประกันทีละ 50,000 นะครับก็ไม่เคยว่าผมนะก็สอนผมตลอดไม่เคยทับถมคือจะเดินเคียงข้างกันไปตลอดนะครับก็เลยทำให้ผมรู้สึกว่ากล้าที่จะเปลี่ยนครับเพราะว่ามีครอบครัวคอยให้กำลังใจครับถ้าครอบครัวไม่ให้โอกาสผมตอนนี้ผมคงไม่อยู่ในคุกก็ต้องตายครับสองอย่างครับ
4: ไปโดนดักอยู่ในโรงแรมครับโดนล้อมเลยไล่ยิงเนี่ยก็ปืนมาจ่อหัวแล้วเนี่ยแล้วก็หนีได้ก็โทรหาใครก็ไม่ได้เงี้ยครับก็เลยคิดถึงยายได้โทรยายแล้วก็เรียกตำรวจมารับเปยออกไปเงี้ยนั้นถ้าไม่ได้ยายคงจะหนักกันครับโดนปืนแบบเขาจะยิงจริงๆครับเตรียมพันผ้ามาพันแน่หมดแล้วเงี้ยก็รอดเพราะว่ายายเอลเรียกตำรวจมาช่วยครับประทับใจ
6: ผมมาจากโคราชครับยายครับ
7: ยายว่าไง
6: ไอ้บอกถ้าใครว่างใครช่วยกันทำบอกกลมครับผมก็ว่างผมก็ไปครับ
4: นี่ยายเขาชวนทำกิจกรรมพวกสร้างอะไรเงี้ยเพราะผมอยู่ว่างผมไม่ได้เรียนเนี่ยผมก็เลยมาช่วยกันชวนเพื่อนมาตรงนี้เป็นกองขยะเต็มเลยช่วยกันถางจนมันโล่งมันผมไม่เคยทำมาก่อนมันได้ทำมันแบบเหมือนเราได้ความรู้ไปในตัวประสบการณ์ชีวิตอะไรเนี่ยโรงเรียนชีวิตคือเมื่อก่อนผมกินผมไม่สนอะได้มาปลูกเนี่ยมันเริ่มคิดครับคิดว่ากว่าจะเขาจะได้มาแต่ละอย่างมันยากคือผมไม่ไปเรียนเนี่ยยายเอลเขาก็จะถามว่าเรารู้สึกยังไงที่ไม่ไปเรียนผมก็บอกรู้สึกเบื่อๆแล้วยายเขาบอกว่าทำไมไม่ไปเรียนเราเหมือนเราตัดอนาคตตัวเองก็บอกยายบอกว่ายายงั้นปีหน้าผมจะกลับไปเรียนแล้วผมไปคุยกับแม่ยายเขาบอกงั้นก็ลองไปคุยกับแม่แล้วกันแม่เขาบอกงั้นก็โอเคแต่ต้องเรียนให้จบถ้าเรียนไม่จบแม่ผมก็กระทืบตาย
5: หาที่คนจับจุดจริงๆเลยผมว่าน่าจะเป็นความเข้าใจครับ
0: ครูผมก็อยากจะให้ลดอคติกับเด็กๆนิดนึงครับไม่ต้องนิดนึงอ่ะตัดออกไปเลยครับอคติที่ไม่ดีครับ
1: ส่วนแม่ถ้าไปปรึกษาครูปรึกษาอะไรเงี้ยเขาก็จะให้ความรู้ที่มันเหมือนเป็นหลักการมันไม่ใช่ของจริงครับซึ่งมันไม่สามารถช่วยอะไรเขาได้เลย
5: ระยะห่างระหว่างนักเรียนกับครูก็เยอะระยะห่างระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ก็เยอะ
2: ครูมันมีเวลาดูค่ะเขาว้าวใจใส่ร้อนเท่าที่ควรเบอร์ส่วนใหญ่อะปัญหาที่เกิดขึ้นกับร้อนเนี่ย
0: สมมุตินะเจอบุหรี่ก็ไล่ออกนะครับผู้หญิงท้องก็ไล่ออกนะครับมันเป็นวิธีแก้ปัญหาที่ผิดนะครับ

0: อีกหน่อยคุณครูก็ต้องพึ่งเด็กๆพวกนี้อยู่ดีใช่ไหมครับคือทุกคนมันทำผิดอยู่แล้วแหละแต่ว่ามันเขาไม่ได้ทำชั่วเขาแค่ทำผิดอะ
1: เด็กแก๊งไปคิดว่ามันแปลว่าคนกลุ่มหนึ่งที่มาอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อน
0: No drug rules rulers ไม่ได้คือน้องส่วนใหญ่ที่เข้ามาอยู่ไม่ได้อยู่ตลอดครับจะอยู่ช่วงอายุหนึ่งแล้วก็ออกไปครับมันเหมือนกับระหว่างที่เข้ามาอยู่นี่พฤติกรรมก็จะดีครับ
2: ส่วนใหญ่คนที่ทะเลาะกับพ่อแม่เขาก็จะหนีออกบ้านแต่เขาก็ลองโทรบอกผม แล้วถ้าลูกเขาหายไปวันนึงอ่ะพ่อแม่อันดับแรกเลยคือโทรหาผมตอนนี้ลูกคุณอยู่บ้านคนนี้นะคนนี้นะอย่างเงี้ยรอให้เขาอารมณ์เย็นก่อนคุณก็ไม่ต้องไปตามแล้วกันอย่างเงี้ยครับแค่รู้ไว้ว่าอยู่ตรงนี้ไม่ได้ไปที่ไหนเงี้ยเขาก็จะรอต่างคนต่างอารมณ์เย็นแล้วค่อยมาคุยกันจะเป็นอย่างนี้มากกว่า
1: เขาจะเข้ามาประมาณ15 16เงี้ยพาเขาให้เขาอายุพ้น19อะไรเงี้ยถ้าเขาพ้นช่วงนี้ก็จะออกทยอยออกกลุ่มไปพอเราพาเขาผ่านข้ามช่วงชีวิตที่มันเลวร้ายไปได้
2: เมื่อก่อนนี่คือแบบตีกันทุกวันทุกเย็นเงี้ยเดี๋ยวก็กินเหล้าเดี๋ยวก็พากันเที่ยวเงี้ยถ้าเกิดเราทำตัวเหมือนเมื่อก่อนแทนที่แบบเด็กจะเห็นเราเคารพเราเด็กก็จะกลายเป็นว่าเห็นเราเป็นตัวอย่างไม่ดีครับ
1: เราให้ความสำคัญกับเด็กทุกคนนะครับบางคนเป็นนักดนตรีครับชอบแต่ว่าไม่มีโอกาสที่จะได้ฝึกได้เล่นที่ไหนเงี้ยเราก็จะค่อยๆส่งเสริมเข้าไปมันต้องเป็นรายคนเลยครับต้องดูเป็นรายคน
3: แก้ปัญหาด้วยละอ่อนมาจับมือกันมันไม่ใช่เรื่องเลยคือละอ่อนต้องแก้ว่าปัญหานั้นมาจากอะไรอันนี้เป็นปัญหาที่เขาต้องเอาไปศึกษาดู
1: การต่อยตีมันเป็นธรรมดาครับจะให้ตัดไปจริงๆมันก็ไม่ได้คือเราลดความรุนแรงครับเราไม่ใช่ตัดความรุนแรงลดให้มันน้อยที่สุดเท่าที่ทำได้เงี้ยถ้ามันทำได้แค่ไหนก็ทำได้แค่นั้นเงี้ยถ้าไม่มีที่นี่ทำก็มันไม่มีแล้วครับ
0: นี่ก็ถือว่าเป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งที่ทำให้เมืองเชียงใหม่สงบขึ้นครับจากที่มีข่าวแทบทุกวันนะครับก็มันไม่ได้เปลี่ยนแปลงเฉพาะ NDR เปลี่ยนแปลงเมืองเชียงใหม่ด้วย
1: เราไม่เจอคนแก่คนไหนที่เข้าใจวัยรุ่นอย่างพวกผมอย่างเงี้ยนะแค่คุยกับเด็กแค่นี้เด็กก็รักแล้วเนี่ย
2: ผู้ปกครองครูตำรวจจะไม่ค่อยบอกครับคนที่บอกคนแรกคือยายแอลอย่างเงี้ยก็คือไว้ใจยายมากมากที่สุดก็คือเหมือนทุกคนเหมือนมียายเป็นแม่ครับ
3: ที่จริงเด็กไม่ได้ให้อะไรกับยายนะแต่ว่าเขาได้ให้ความรู้สึกดีๆต่อกันคือว่าเขาทำให้เขามีอนาคตมีความหวังมากขึ้นอ่ะคืออย่างน้อยยายอยู่นี่ยายก็ช่วยสอนช่วยสั่งเขาช่วยดูแลเขาไม่ให้ออกนอกลู่นอกทางเนี่ยเขาก็ยังมีอนาคตมากกว่าที่ไปอยู่กับกลุ่มอื่น
0: เด็กส่วนใหญ่เกือบทุกคนจะเรียกยายว่าเป็นแม่คนที่สอง
1: แกตายไปสักคนเอ็นดีแอร์จะอยู่กันไงก็คิดอยู่ก็เลยพยายามสร้างตัวเองเพื่อจะมาทดแทนหน้าที่ได้บางส่วนครับใช่เป็นฮีโร่ของพวกผมครับยายเอา

ชนเจดีแม่ครัวตำบลแม่แฝกใหม่อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่30กว่ากิโลเมตรเท่านั้นระยะห่างแค่นี้ไม่อาจถือว่าไกลเลยความเจริญและเทคโนโลยีต่างๆไหลเข้ามาได้อย่างเต็มที่ในช่วงเวลาไม่ถึง10ปีชุมชนเปลี่ยนไปอย่างกับคนละเมือง

มีนามปรากฏในทางพระพุทธศาสนาว่าอาจารย์พระมหาไพศาลอาญาฐานพุทโธ

0: ในปี2525เขามีนโยบายส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องให้เปิดตอนนั้นเขาเรียกว่าโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์นะฮะทางเจ้าคณะตำบลคณะกรรมการหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลในช่วงนั้นเขาก็ขอให้อาตมามาช่วยเปิดโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่นี่เนาะ
1: พูดถึงสถานการณ์เด็กในชุมชนตำบลแม่แฝกใหม่เนี่ยเห็นในภาพรวมนะครับว่าเด็กเนี่ยมักจะหลงไปในด้านบันเทิงมากเกินไปครับตื่นเช้ามาก็ต้องดูทีวีบางครอบครัวก็มีอินเทอร์เน็ตมีคอมพิวเตอร์เล่นเกมทำให้เด็กเหล่านี้ขาดการดำเนินชีวิตที่อาจจะไม่แข็งแรงนะครับถ้าเกิดมีอะไรเกี่ยวกับชีวิตที่มีปัญหาเนี่ยเป็นห่วงว่าเด็กเราเนี่ยจะไม่สามารถผ่านห่วงชีวิตที่ว่ายากลำบากไปได้ครับ
0: โรงเรียนหรือว่าศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์มันวัตถุประสงค์มันก็ไม่ใช่เรื่องเฉพาะการเรียนการสอนจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของการดึงคนทุกเพศทุกวัยนั่นแหละเข้ามาเข้าวัดนี่นะเพื่อที่จะพัฒนาการในด้านคุณธรรมจริยธรรมเมื่อก่อนนี้คนมีเวลาเป็นชุมชนก็คือมาวัดทุกวันพระ แล้วก็นักเรียนพุทธศาสนาอย่างเมื่อก่อนนี่ก็จะมีเยอะนะเพราะมันไม่มีสิ่งยั่วยุเนาะแต่ตอนหลังนี่มาในระยะ 5-6 ปีที่ผ่านมานะครับเด็กที่เรามาสอนพุทธศาสนานี่จะไม่ค่อยมีด้วยเหตุผลก็คือมันมีความเจริญนะครับมีโรงงานมีฟาร์มมีบริษัทขนาดใหญ่อยู่ในพื้นที่เรามากมีทั้งร้านอินเทอร์เน็ตมีทั้งคาราโอเกะมีอะไรพวกนี้เข้ามาอย่างเงี้ยชุมชนชาวบ้านไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่ก็หลงไหลไปตามกระแสถ้าพูดถึงปัญหาเด็กเยาวชนนี่จะมีปัญหาในเรื่องของความเสื่อมเสียด้านศีลธรรมนะฮะเรื่องการมีเพศสัมพันธ์เรื่องยาเสพติดเรื่องความไม่มีสัมมาคารวะเรื่องของการใช้จ่ายเงินเกินตัวทำงานไม่เป็นอย่างเงี้ยครับมันมีหลายๆอย่างถ้าหากว่ามันไม่มีกลุ่มไม่มีองค์กรใดออกมารับผิดชอบมันก็จะกลายเป็นปัญหา
2: เด็กที่มาเรียนกับกศน.ที่มีปัญหานะคะออกมาหนึ่งก็จะมีเด็กที่มีปัญหาเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรเนาะแล้วท้องก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างบางคนเนี่ยก็บอกว่าเอ้ยคนนี้ฉันได้แล้วนะเนาะคนนี้ฉันก็ได้แล้วนะมันก็ไม่แน่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายจะพูดอย่างนี้นะมันอาจจะมีทั้งสองเพศเลยก็ได้ที่คุยอย่างเงี้ยตอนนี้ปัญหาอย่างอันเนี้ยมันมีความรู้สึกว่ามันจะเป็นเรื่องของคือค่านิยมอ่ะค่านิยมผิดอ่ะค่ะ
1: อายุประมาณ20กว่า30กว่าเนี่ยที่ในตำบลในหมู่บ้านของผมเนี่ยว่างงานค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าเพื่อนพอโตมาเนี่ยเคยสบายเวลาไปทำงานมักจะอยู่ได้ไม่นานครับเพราะว่าเขาติดกับความสบาย
0: ที่ว่าเรามาสอนนักเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์เนาะในรูปแบบของการเรียนการสอนเริ่มไม่ได้ผลนะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนวิธีการปี2527นะครับที่เริ่มเปลี่ยนแปลงในรูปแบบของการอบรมเด็กเนี่ยเป็นรูปแบบของการจัดตั้งกลุ่มทำกิจกรรมก็เลยใช้ให้เด็กเขาตั้งชื่อกลุ่มกันเองเขาก็ตั้งชื่อกลุ่มว่าพันแท้แม่แฝกใหม
3: ่ก็คือตั้งแต่พุทธศาสนาวันอาทิตย์หายไปก็จะมีการทำกิจกรรมรวมกลุ่มกันแล้วเป็นพันแท้แม่แฝกใหม่ก็จะใช้ชื่อนี้แล้วก็จะรวมกลุ่มการหลากหลายหมู่บ้านหลากหลายชุมชนในตำบลแม่แฝกใหม่เลยค่ะมารวมกันเป็นเด็กและเยาวชนตอนนั้นมีสักประมาณ100กว่าคนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการทำงานอย่างต่อเนื่องมีการวางแผนการประชุมงานสร้างเป็นกลุ่มเป็นเครือข่ายทีนี้พอมีกิจกรรมอะไรเนี่ยก็จะเป็นการกระจายให้ทั่วถึงได้ค่ะ
4: ก็ปาน้องเขามาทำแผนที่ค่ะแผนที่หมู่บ้านค่ะร้านค้าที่เปิดขายเหล้าค่ะเป็นงานงดเหล้า

0: เอาค่ะรณรงค์เพื่อว่าเปิ้นจะไปทำไวนิลแล้วก็วันเดินขบวนเปิ้นจะเอาเดินขบวนนะคะ
1: ปีวันหนึ่งเขาได้เรียนรู้เรื่องทักษะที่นอกจากต่ำหาเรียนในโรงเรียนสองเขาได้พื้นฐานของคุณธรรมจริยธรรมเพราะว่ามาเนี่ยในวัดเหมือนว่าเราทำงานในวัดหนึ่งมันก็ต้องรู้แล้วว่าการเข้าวัดต้องนุ่งผ้านุ่งผ้อย่างไรก็คือต้องรู้ว่ากาลเทศะคืออย่าง
2: คือกลุ่มเด็กเยาวชนพันธุ์แท้นะครับว่าคืออย่างน้อยนะเราพยายามที่จะจัดกิจกรรมให้เด็กที่ว่าเขาทำงานทำกิจกรรมในระดับหมู่บ้านบ้างทำงานในระดับกลุ่มบ้างนะครับให้เขามีโอกาสได้เจอกัน
3: หนูก็มีประสบการณ์ในการทำงานมากขึ้นนะคะก็เวลาเราได้มาอยู่กับคนหมู่บ้านได้มาอยู่กับพี่ๆน้องๆก็แชร์ปัญหากันนะคะช่วยกันแก้ไขปัญหามีปัญหาอะไรก็ปรึกษากันได้ค่ะเราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวบนโลกใบนี
4: ้ทุกวันนี้แบบมันจะนั่งเรียนอยู่ในห้องก็ไม่ได้ใช่ไหมครับพี่ก็ต้องแบบออกไปทำกิจกรรมบ้างหาประสบการณ์บ้างแบบไปแข่งขันทักษะอะไรต่างๆเนี้ยครับ
5: อันนี้แน่นอนค่ะเวลารวมกลุ่มหรือทำกิจกรรมทำอะไรร่วมกันมันมีปัญหาอยู่แล้วแล้วก็คนที่มาทำกิจกรรมด้วยกันคือมันอยู่ด้วยกันนะคะมันต้องมีทะเลาะมีอะไรกันบ้างท่านพระครูก็จะเหมือนกับท่านไม่ได้สอนตรงๆอะค่ะแต่ว่าท่านก็จะสอดแทรกไปเหมือนกับสอนให้เราแก้ปัญหาด้วยตนเองด้วย
2: จากที่ว่าเราทำกันตรงนี้มาเนาะก็ยอมรับว่าผู้ใหญ่ครับยังมีการประชุมประจำเดือนวันเสาร์สุดท้ายของเดือนนะครับแกนนำของเด็กเหล่านี้เคยเข้าไปร่วมประชุมไปแสดงวิสัยทัศน์ในที่ประชุมอะไรต่างๆพวกนี้ฮะผู้นำชุมชนหรือชาวบ้านคณะกรรมการคนทำงานอาสานะครับเขายอมรับความสามารถของเด็กในแม้แต่ความคิดแม้แต่ลีลาการพูดสำนวนโวหารอะไรต่างๆนี่คือเด็กถ้าพูดกันโดยรวมแล้วดีกว่าผู้ใหญ
6: ่ก็อยากให้สอนแบบความรู้ทั่วไป
7: การใช้ชีวิตนะครับแบบไม่ที่มันไม่มีอยู่ในตำราเรียนอะไรเงี้ยครับ
8: ไม่ใช่สอนแต่ทฤษฎีอะไรเงี้ยค่ะให้สอนวิชาที่เป็นปฏิบัติบ้าง
9: ก็อยากให้ทำกิจกรรมทำเป็นกลุ่มนะคะแล้วก็ทดลองแบบของจริงบ้าง
10: สอนเกี่ยวกับปฏิบัตินะคะตามวิชาที่เราอยากเรียนนะคะ
11: ได้ลองทำงานจริงแบบได้เจอกับปัญหาจริงๆ
12: อยากให้สอนเกี่ยวกับจริยธรรมครับเน้นเรื่องจริยธรรมให้มาก
13: การศึกษาในปัจจุบันเนี่ยอยากเน้นจิตใจมากกว่าครับหมายถึงว่าพัฒนาจิตใจเด็กยุคเนี่ยให้ดีกว่าปัจจุบันนี้ให้มากๆ
14: บ้างถ้าย้อนไปตั้งแต่ตอนนั้นถึงตอนนี้ก็หลายๆอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นให้เราโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นการทำงานหลายๆอย่างมันจะสอนเราให้เราแก้ปัญหาได้แก้ปัญหาเป็นเมื่อก่อนอาจจะคิดแค่ว่าอยากทำอะไรอุ๊ยทำแต่ว่าตอนนี้คืออยากทำอะไรแล้วต้องมองด้วยว่าจะทำได้ยังไงแล้วก็จะทำแบบไหน
2: เมื่อปี2551ทางเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวเขามีนโยบายหรือว่ามันเป็นระเบียบกฎหมายที่ว่าจะต้องมีสภาเด็กเยาวชนทุกตำบล นั่นนะฮะเด็กที่ถูกคัดเลือกไปจากแต่ละหมู่บ้านก็เป็นเด็กที่อยู่ในกลุ่มพันธุ์แท้นะฮะประมาณ20กว่าคนที่เขาคัดเลือกไปพอตั้งขึ้นมาแล้วก็ปล่อยให้เด็กเขาทำกิจกรรมคิดกันเองทำอะไรกันเองเงี้ยครับผลปรากฏออกมาก็คือมันไปไม่รอดเพราะมันขาดผู้ใหญ่ดูแล
3: ค่ะสำหรับปัญหาก็บางทีจะเป็นเรื่องของผู้ใหญ่กับเด็กเนี่ยค่ะบางทีก็ไม่เข้าใจกันเขาคิดว่าเราทำงานไม่เป็นอะไรประมาณเนี้ยค่ะแต่พวกเราก็จะมีท่านพระครูค่ะที่คอยให้คำปรึกษาตลอดแล้วก็คอยให้กำลังใจเวลาทำงานค่ะ
14: ท่านจะให้คำปรึกษาหลายๆอย่างเลยตั้งแต่เรื่องว่าเราจะไปขอทุนจากที่ไหนเราจะทำยังไงแบบฟอร์มทำยังไงเวลาเขียนรูปแบบอะไรทำยังไงถ้ามีข้อไหนที่พวกเรายังตกหล่นอยู่ท่านก็จะแนะนำจะชี้แนะมาแต่ถ้าเกิดว่าอันไหนเรายังไม่เห็นว่าอันนี้ยังไม่ดียังไม่ลงตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีเอาเหตุผลแย้งกันแล้วก็เหมือนกับทำให้งานมันออกมาดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ
2: ตอนนี้มันมีความหลากหลายในเรื่องเพศเรื่องวัยเรื่องสังคมเนาะเพราะนั้นพัฒนาการกิจกรรมต่างๆนะครับที่เราจะให้เขาเนี่ยมันก็เลยมีค่อนข้างจะมีความหลากหลายนะครับ

0: ด็กกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่มีสังคมมีอะไรต่างจากกลุ่มอื่นนะฮะถ้าพูดตรงๆแล้วเขาก็เป็นเด็กกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสพอยู่นะฮะเหมือนกับว่าถ้าสายตาของชาวบ้านมามั่วสุมกันที่วัดนะครับอย่างกรรมการวัดก็ดีชาวบ้านก็ดีก็มาบอกให้ไล่ออกไปซะให้ไล่ออกจากวัดไปเพื่อตัดปัญหานะฮะแต่ว่าในส่วนวัดของเราซึ่งเราทำหน้าที่ในเรื่องของการดูแลเด็กมาตลอดนะครับพอเรารู้ว่าเด็กกลุ่มนี้นะครับมาซุกซ่อนตัวอยู่ในวัดนะเราก็พยายามไปสร้างปฏิสัมพันธ์กับเขาอะฮะดึงให้เขาออกมาทำกิจกรรมอย่างเงี้ยครับก็ชักนำให้เข้ามาอีกครับมาฝึกมาซ้อมใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เนาะอย่าตำหนิในสิ่งที่เขาทำอยู่ที่เราคิดว่ามันไม่ดีนะฮะถ้าเราไปตำหนิแล้วมันจะเข้ากันไม่ได้คือบางอย่างเขาทำไปเขาไม่ได้คิดว่ามันผิดนะฮะแต่พอเราสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้เขาไปแล้วเนี่ยอย่างบางคนออกปากว่าตั้งแต่วันนี้ไปจะไม่สูบบุหรี่จะไม่กินเหล้าอย่างเงี้ยฮะ
1: เป็นไงห้องมาอยู่ที่นี่รู้สึกเป็นยังไงห้อง
2: รู้สึกสบายขึ้นสบายดีขึ้นมาหน่อยครับไม่ได้เป็นพ่อแม่พ่อแม่ก
3: ็ถือแหวนดี
2: ถือแหวน
3: หมวด
0: นอกจากว่าจะมาฝึกซ้อมบริหารร่างกายออกกำลังการแสดงอะไรต่างๆแล้วนะครับเขาก็จะมีเข้ามาช่วยงานด้านอื่นๆด้วยของวัดวันหยุดอย่างช่วงนี้เขาก็จะมาช่วยงานเรื่องการก่อสร้างถ้าพูดไปแล้วนะครับวัดได้พึ่งพาเด็กนะฮะกลุ่มนี้นะครับมากกว่ากลุ่มเด็กดีอีกด้วยซ้ำนะฮะเพราะเด็กดีนี่เขาจะทำอะไรที่ทำงานหนักไม่เป็นขนเต็นท์กางเต็นท์ไม่เป็นเก็บกวาดขยะไม่เป็นแต่เด็กกลุ่มนี้ทำได้ทุกอย่าง
2: ท่านจะช่วยหลายอย่างครับนั่นแหละแก้เทอมเนี่ยจะแก้ชุดนักเรียนเนี่ยจะแก้ไปเอลฮันเอลนี่ช่วยโมครับ
0: เราช่วยเด็กได้อะไม่มากก็น้อยอะอย่างน้อยเราเป็นตัวขับเป็นตัวเคลื่อนอยู
4: ่เมื่อก่อนที่เคยเรียนกับท่านเนาะท่านก็จะประสิทธิ์ประสานวิชาคือท่านพูดทั่วไปก็คือเหมือนไม่เขาเรียกว่าอะไรกักวิชา
5: เอาใจใส่กับเด็กจะส่งเสริมเด็กอยู่ตลอดครับ
6: ท่านเป็นคนที่ให้ทุกอย่างให้ทุกอย่างอะไรไม่มีท่านหามาให้หมด
0: ถามว่าผู้ใหญ่พวกเราที่ตำหนิว่าให้เด็กเยาวชนเดี๋ยวนี้มีใครทำอะไรเพื่อเด็กบ้างได้ทำอะไรเพื่อเด็กเพื่อเยาวชนนี้ไม่มีนายอภิรักษ์ปัญญาณะซึ่งเป็นนักเรียนพุทธศาสนาที่ต่อเนื่องมาจนเป็นประธานสภาเด็กเยาวชนนี้นะฮะเขาก็พูดอะไรไปหลายๆอย่างเนาะเขาบอกว่าเขาไม่ได้ต้องการถ้าไม่มีเวลาสอนเขาอะไม่มีเวลาอบรมเขาอะเขาขอแค่ตัวอย่างที่ดี

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวทุกคนสู้ไหวพี่บาสนี่เขาพร้อมเสมอเลยนะครับ
1: เรื่องจิตอาสาคนนี้เขาไม่เป็นรองใครอยู่แล้ว
0: พี่อ้นครับแล้วตอนนี้ในไลน์กลุ่มเขาแจ้งเตือนหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่ลำปางเพิ่มเติมไหมครับ
2: รอยเลื่อนพะเยารอยเลื่อนพะเยา
1: น้องอัดเขาจะ

0: อกพวกเราว่ารอยเลื่อนพะเยาเป็น1ใน14รอยเลื่อนที่มีพลังในประเทศไทยนะ
1: โอ้โหอัดข้อมูลมาเต็มอีกแล้วนะคะ
0: รอยเลื่อนพะเยาเป็นรอยเลื่อนที่มี2 ส่วนคือรอยเลื่อนทางซีกใต้และรอยเลื่อนทางตอน

0: ครั้งนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางมีขนาดความรุนแรง 4.9 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก21กิโลเมตรรับรู้ได้ถึงความสั่นไหวทำให้บ้านเรือนเสียหายมีรอยแตกร้าวหลายหลังคาเรือนตอนนี้หลายคนก็ได้อพยพมาอยู่ที่ศูนย์อพยพชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยนะประเทศไทยเราเคยมีแผ่นดินไหวที่รุนแรงกว่านี้ด้วยนะย้อนไปเมื่อวันที่5พฤษภาคม2557เกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีสาเหตุมาจากการเลื่อนตัวในแนวราบแบบเหลื่อมซ้ายของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยาส่วนเหนือวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรโดยกลางแผ่นดินไหวที่บริเวณตำบลทรายขาวอำเภอพานจังหวัดเชียงรายชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตรจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวนะ
1: กรุงเทพตึกสูง
0: ใช่แล้วน้องอาจแผ่นดินไหวครั้งนั้นคนที่อาศัยอยู่ในตึกสูงของกรุงเทพหลายแห่งก็รู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนด้วยนะส่วนใครที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่รอยเลื่อนมีพลังพาดผ่านควรศึกษาทำความเข้าใจเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับแผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะเพราะปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถทำนายได้ว่าแผ่นดินไหวในอนาคตจะเกิดขึ้นที่ไหนและเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะ
2: ขอเพิ่มเติมจากพี่อ้นสักหน่อยนะครับพลังแห่งความคิดแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะครับอย่างน้อยเราก็ควรติดตามข่าวสารของทางราชการเกี่ยวกับการเตือนภัยอย่างสม่ำเสมอก็จะดีมากเลยครับ
3: อิงฟ้าขอให้ทุกคนที่นั่นปลอดภัยด้วยเถิด
0: แผ่นดินไหวเป็นเรื่องที่น่ากลัวก็จริงเพราะแผ่นดินไหวยังไม่มีเครื่องมือที่สามารถคาดการณ์หรือพยากรณ์ได้แต่เราสามารถเตรียมพร้อมรับมือได้ปัจจุบันกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยามีสถานีวัดแผ่นดินไหวอยู่หลายสถานีกระจายอยู่ทั่วประเทศเมื่อเกิดแผ่นดินไหวในบริเวณประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านหรือเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในต่างประเทศก็จะมีการรายงานให้ทราบทั้งศูนย์กลางที่เกิดความลึกจากผิวโลกและระดับความแรงนะไปเถอะออกเดินทางกันต่อดีกว่าทุกคน
4: เย
3: ้อีกไกลไหมคะเนี่ย
1: เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้าย
0: ถูกต้องน้องอัดแยกข้างหน้าเราจะเลี้ยวซ้ายแล้วตรงไปสักพักศูนย์อพยพอยู่ทางขวามือ
1: ตรงไปตรงไป
5: นี่น้องอัดหรือ GPS นำทางครับเนี่ย
0: ช่วงก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวที่นี่พี่และ Positive My Team ทีมใจพลังบวกก็ได้เข้าฝึกอบรมเตรียมตัวรับมือกับแผ่นดินไหวเพื่อซักซ้อมการอพยพให้เกิดความคุ้นชินและเกิดความชำนาญเพื่อที่เราจะได้เอาตัวรอดได้และสามารถช่วยเหลือคนอื่นๆได้อีกด้วย
2: แล้วน้องอัดล่ะครับได้ไปฝึกอบรมซักซ้อมเป็นยังไงบ้างครับ
1: นี่ป้ายอันนี้นกหวีด
0: เก่งมากเลยน้องอัดถึงแม้ว่าน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้อื่นไม่ค่อยสบตาเวลาคุยกันแต่เวลาเราจะคุยกับเขาต้องมองไปที่เขาและก็ต้องบอกให้เขามองมาที่เราด้วยนะและอาจจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเราเลยต้องทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้เขาห้อยคอหรือพกติดตัวไว้ตลอดเวลานกหวีดก็ด้วยนะเอาไว้ให้เป่าเพื่อขอความช่วยเหลือเราต้องสอนการใช้นกหวีดว่าต้องเป่าแบบไหนหมายถึงอะไรแล้วก็ต้องสอนให้ผู้พิการออทิสติกเข้าใจและมีความระวังในสถานการณ์ที่จะช่วยเตือนภัยก่อนเกิดแผ่นดินไหวโดยสังเกตจากพฤติกรรมของสัตว์ที่ดูแตกตื่นตกใจผิดปกติและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอื่นๆด้วยนะ
1: ไซเรนมือหมุน
0: เพิ่งฝึกมาเลยนี่นาน้องอาร์ตอุปกรณ์เตือนภัยในชุมชนอย่างไซเรนมือหมุนก็จะใช้ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้ส่วนพวกเรื่องการใช้ภาษาก็ต้องเข้าใจง่ายส่วนป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายจุดรวมพลก็ต้องเห็นได้ชัดเจนสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งก็ต้องสื่อสารได้อย่างชัดเจนตรงประเด็นอย่างคำว่าอันตรายรีบเดินหนีไปไม่เอากระเป๋าไปโดยที่ผู้พิการออทิสติกต้องทำเตรียมไว้ก่อนมีการตกลงทำความเข้าใจกันไว้แล้วเนอะซึ่งวันนี้พี่อ้นกับพี่บาสก็จะเป็นพี่เลี้ยงของน้องอัดเองแล้วก็อาจจะขอความช่วยเหลือจากเด็กๆบ้างพอจะได้ไหมนะ
1: พี่เลี้ยง
2: ได้ครับสบายมากดีจังเลยครับ มีการจัดอบรมฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอแบบนี้

0: างน้อยเราก็มีความรู้ในการเอาตัวรอดเบื้องต้นเมื่อเกิดแผ่นดินไหวเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเตรียมถุงยางชีพเอกสารสำคัญและอุปกรณ์ที่จำเป็นจัดเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันตกหล่นแตกเสียหายยิ่งถ้าในทุกชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงและมีการติดตั้งระบบเตือนภัยและติดป้ายเส้นทางเอาไว้ความเสียหายก็จะลดน้อยลงมากๆเลยครับ
1: DLTV พูดดีมากเลยนะเนี่ย
2: ถึงแล้วถึงแล้ว
0: ทุกอย่างดูเรียบร้อยมากเลยครับดูเหมือนพี่เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการในพื้นที่ทั้งระบบไฟฟ้าระบบประปาระบบแก๊สกันเรียบร้อยแล้วแน่เลยครับ
1: พี่ก็คิดว่าอย่างนั้นแหละ
3: เป็นพยาบาลก็เป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยครับ
4: มีเชือกกั้นเขตอันตรายเป็นสัดส่วนมีป้ายสัญลักษณ์ป้ายข้อความห้ามเข้าไว้ชัดเจนเลยล่ะค่ะ
1: เด็กๆเห็นตรงด้านขวาไหมตรงนั้นก็จะเป็นพื้นที่ส่วนตัวโดยเฉพาะจัดให้เป็นสัดส่วนสงบเพื่อลดความหวาดกลัวเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้รู้ว่าคนพิการอยู่ที่ไหนและให้การดูแลทางด้านจิตใจสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกคอยช่วยเหลือและพร้อมที่จะก้าวข้ามอุปสรรคและปรับตัวเวลาอยู่ในศูนย์อพยพน่ะอย่างที่ศูนย์อพยพที่นี่ก็มีหน่วยงานเข้ามารับผิดชอบครบทุกด้านทั้งเรื่องอาหารน้ำดื่มเสื้อผ้าของใช้จะเป็นต่างๆเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการเปิดรับบริจาคเงินทุนสำรองเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวครั้งนี้ด้วยนะ
4: ดีจังเลยค่ะที่คนไทยมีน้ำใจชอบช่วยเหลือกันแบบนี้ว่าแต่ตอนนี้อิงฟ้าว่าพวกเราเข้าไปข้างในกันเถอะค
1: ่
4: ะ
1: ไปไปชาวบ้านจะได้ไม่ต้องรอพวกเรานานสวัสดีครับทุกคนผมอ้นครับส่วนคนที่หล่อล่ำบึกที่อยู่ข้างผมชื่อบาสและน้องที่มีป้ายห้อยคอชื่อน้องอัดพวกเราเป็นทีมงานของ Positive My Team ทีมใจพลังบวกแล้วก็มีน้องๆอีก3คนทางด้านนั้น DLTV อิงฟ้าและปกป้องจะมาเป็นผู้ช่วยสาธิตให้กับพวกเราในครั้งนี้ด้วยครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการช่วยเหลือดูแลคนพิการในชุมชนของเราเมื่อเกิดภัยพิบัติเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในชุมชนครับถ้าเราเห็นผู้พิการบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวที่นั่งวีลแชร์แต่ไม่สามารถเข็นรถได้ด้วยตัวเองเราต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือด้วยการเข็นรถวีลแชร์ออกจากที่เกิดเหตุทันทีส่วนผู้พิการบกพร่องทางการมองเห็นเราสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้ด้วยการให้ผู้พิการจับที่แขนหรือข้อศอกของผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือแล้วรีบพาออกจากที่เกิดเหตุห้ามจับแขนของผู้พิการเด็ดขาด
3: อันตรายอันตรายอันตราย
1: ที่ปกป้องชูป้ายอันตรายให้น้องอัดดูเป็นการสื่อสารให้กับคนพิการออทิสติกได้รับรู้ว่ากำลังอยู่ในสถานการณ์อันตรายให้รีบหนีหรือออกจากที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุด
4: อัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้ามานะ
1: การที่อิงฟ้าบอกให้น้องอัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้าไปก็เป็นการสื่อสารให้น้องอัดรับรู้เข้าใจและทำตามซึ่งในขณะที่พูดต้องให้เขาสบตาแล้วฟังสิ่งที่เราพูดด้วยนะครับเพราะน้องอัดจะไม่ค่อยสบตาคนหากเราไม่สบตาเราจะไม่รู้เลยว่าเขารับรู้หรือไม่ครับ
5: โอ้เข้าใจแบบนี้เองสินะดีจังเลยเน
6: า
5: ะ
6: รู้มาก่อนเลยนะเนี่ย
1: เก่งมากปกป้องอิงฟ้าน้องอัดทั้ง3คนทำได้ดีมากครับเพราะการอพยพคนพิการจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งควรเน้นให้ทุกคนมีสติอพยพจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดให้เร็วที่สุดต้องใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการข้อความที่เป็นคำสั่งเหมือนที่ปกป้องใช้เมื่อกี้นี้ถือว่าชัดเจนเข้าใจง่ายด้วยและอีกอย่างคือคนพิการออทิสติกเขาจะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้ไม่ดีนักต้องมีการดูแลเป็นพิเศษจากผู้ปกครองผู้ดูแลหรือผู้นำชุมชนโดยเฉพาะช่วงที่เกิดเหตุและช่วงอพยพส่วนใครที่ยังไม่ได้แอด Facebook กับกลุ่ม LINE ของศูนย์อพยพก็แอดเข้าร่วมกลุ่มและเป็นเพื่อนกันได้เลยนะครับเพื่อจะได้รับข้อมูลการแจ้งเตือนในสถานการณ์ฉุกเฉินได้นะครับตอนนี้เกิด After Shock แผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมาก
2: กลัวกลัวกลัว
4: ไม่ต้องกลัวนะอัดทุกอย่างโอเคแล้วอิงฟ้าอยู่ตรงนี้อยู่ข้างๆอัดนี่แหละ
1: ทุกคนตั้งสตินะครับตอนนี้เราอยู่ในอาคารที่ปลอดภัยแล้ว
0: สถานการณ์ปกติแล้วครับทุกคนผมเช็คข่าวจากทางการแล้วครับในระหว่างนี้ผม DLTV ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวหน่อยนะครับ
7: ได้เลย
0: ถ้าหากเราตกอยู่ในภัยพิบัติแผ่นดินไหวและอยู่ในอาคารสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือรีบ

0: ออกจากอาคารให้เร็วที่สุดและให้อยู่ห่างจากอาคารสูงแต่ถ้าไม่สามารถออกมาได้ให้ทุกคนหาที่กำบังที่แข็งแรงหลบและหมอบตัวใต้ที่กำบังเพื่อให้ตัวเราปลอดภัยจากสิ่งของที่อาจตกลงมาทับเราได้อยู่ให้ห่างจากเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างและรอจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเป็นปกติอย่าจุดไม่ขีดไฟเทียนหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นที่สำคัญห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดเพราะหากไฟฟ้าดับจะติดค้างอยู่ในลิฟต์ทำให้ขาดอากาศหายใจจนถึงขั้นเสียชีวิตได้และห้ามใช้บันไดเลื่อนเพราะแรงสั่นสะเทือนอาจทำให้บันไดเลื่อนชำรุดจนเราได้รับบาดเจ็บได้ส่วนในกรณีที่เราอยู่ภายนอกอาคารต้องอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าป้ายโฆษณาต้นไม้ใหญ่สิ่งห้อยแขวนต่างๆสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้และถ้าหากอยู่ในรถให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
1: ข้อมูลที่ดีมีประโยชน์แบบนี้หาได้จากที่ไหนเหรอ DLTV
2: DLTV DLTV
0: ถูกต้องเลยที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นเข้าไปดูกันได้เลยมีข้อมูลดีๆให้ค้นหาอีกเพียบ
3: ตอนนี้ DLTV มีอาจเป็นผู้ช่วยแล้วล่ะ
0: จัดไปอย่าให้เสีย

0: ตอนนั้น
1: ไฟไหม้หนีเร็ว
2: ไฟไหม้หนีเร็ว
1: หนีเร็วไฟไหม้
3: คีเปียเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: that for a piece of writing, you choose to completely ignore, for this piece, convention. What you really want to grade is the ideas. Does the student have original, new ideas? Is it creative? And maybe for that piece, you choose not to even look at grammar. I know this kind of feels like shocking to English teachers because we tend to like grammar and we like language to be completely correct. But you might decide when assessing a piece to ignore it sometimes in favor of looking at other things. I'll let you summarize, please.
1: ค่ะจากงานตัว as rubric assessment ที่ทั้ง3ไซต์เสนอมานะคะเราจะพบลิ้นจะขอพูดโดยสรุปนะคะจะจะมีของทางกรุงเทพที่จะดูองค์ประกอบทั้ง4องค์ประกอบตามที่เรานำเสนอตอนแรกนะคะส่วนของทางหัวหินก็เช่นกันจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในเรื่องของเนื้อหาที่อยู่ในแต่ละระดับที่แบ่งเป็น3ระดับพูดถึงระดับตรงนี้อาจารย์มาตี้ได้กล่าวว่าจากการเราเดินดูเราก็จะพบว่า participants บางท่านบอกว่าการที่เราทำรูบริกออกมาเป็น3ระดับค่อนข้างจะกระชับเกินไปทำให้การที่จะเขียนตัวเกณฑ์ใน3ระดับนี้ยากควรจะยืดหยุ่นเป็น5ระดับเพื่อช่วยให้ในการพูดถึงคุณภาพของแต่ละระดับชัดเจนขึ้นแยกถึงความแตกต่างของระหว่างงานเขียนที่มีคุณภาพกับไม่มีคุณภาพส่วนนี้ก็อาจารย์ก็ยอมรับว่าก็คงน่าจะเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องจริงเพราะว่าเมื่อลงมือปฏิบัติแล้วพบปัญหาเช่นนี้ก็คงจะแก้ไขได้ตามสถานการณ์ของทางเชียงใหม่ได้คิดตัวองค์ประกอบขึ้นเองคือแทนที่จะเป็น4องค์ประกอบกลับมาเป็น3องค์ประกอบซึ่งจะเห็นแล้วว่าน้ำหนักจะไม่ได้อยู่ในเรื่องของ convention เลยโดยการนำเสนอเน้นในเรื่องของ organization และเรื่องของตัว factหรือข้อมูลที่ให้ซึ่งอาจจะคล้ายๆกับเนื้อหาแต่ในประเด็นที่เป็นของแฟกของทางเชียงใหม่นำเสนอก็จะเป็นเรื่องของการใช้ภาษาที่ชัดเจนที่มีน้ำหนักทำให้สิ่งที่นำเสนอนี่มีน้ำหนักมากขึ้นอีกตัวหนึ่งที่ทางเชียงใหม่นำเสนอคือ persuasiveness ก็คือตัวเป้าหลักหรือเป้าหมายของงานเขียนชิ้นนี้ซึ่งอาจารย์มาตี้เสริมว่าโดยส่วนใหญ่เวลาเราจะพูดถึงงานเขียนเวลาเราจะ assess เนี่ยครูทั่วไปก็จะนึกถึงเรื่องของการเขียนให้ถูกต้องตามไวยากรณ์ก็คือจะต้องมีตัวองค์ประกอบเรื่อง convention เข้ามาไปซึ่งตรงนี้ก็จะแสดงให้เห็นว่าในบางครั้งของงานเขียนก็ขึ้นอยู่กับครูที่จะมองว่าเป้าหมายของงานเขียนชิ้นนี้เราอยากจะให้มีน้ำหนักอยู่ที่ตรงไหนถ้าหากว่าเราจะเน้นเพื่อให้นักเรียนได้มีความคิดสร้างสรรค์ในการที่จะเขียนงานเขียนมาในลักษณะที่จะ persuade คนอื่นเชิญชวนให้เขาคล้อยตามหรือสิ่งที่เรานำเสนอเราอาจจะตัดส่วนที่เป็น convention ทิ้งไปโดยที่ไม่นำมาพิจารณาก็ได้แต่โดยตัวที่ท่านเองที่ท่านเห็นว่าเป็นไปได้นะคะเพียงแต่ว่าเราต้องเน้นให้ผู้เรียนได้รับทราบว่าวันนี้จุดประสงค์เราคืออะไรโดยที่เราจะทิ้ง convention แต่ไม่ได้หมายความว่าตัว grammar ไม่สำคัญแต่เพียงแต่ว่าเราอยากจะเน้นตัวนี้ให้นักเรียนได้ใช้พยายามให้ความสำคัญกับสิ่งนี้มากขึ้นทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเรื่องของการสนทนาในเกี่ยวกับงานที่นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของ rubric ค่ะ
0: Right, thank you very much. We're now going to move on and try to create a rubric for a blog entry. And keep your fingers crossed. We're going to, in a second, try to go back to that first blog that we were not able to scroll down in earlier. And hopefully this time we will be able to do that. But first of all, let's just think a little bit about how a blog might be different from...other kinds of writing. If we're able to look at it, you'll see how a blog oftentimes is written in a very conversational way. It's very similar in my mind to an email, or maybe even like a text that we might

0: send on our telephone. Sometimes the language that's used is very informal. Not always. Some blog writers are brilliant writers, and they use the blog as a place to portray their excellent writing skills. So you see blogs sometimes written by people who are actually published authors. And so the writing is very, very well done. Very beautiful, very poetic, or whatever. But a lot of blogs that are maintained by individuals like you and me are more informal. And when you get to the assignment of having your students write on the Distance Learning Foundation blog, this is what you're thinking about. You're thinking about your students putting entries on the Distance Learning Foundation blog, and what's it going to look like? What will you be looking for? What will you want them to do in their blog entry? And one feature I think I can highlight for sure is the feature of that organization oftentimes changes dramatically. Whereas in a more formal piece of persuasive writing, you are looking for the introduction, the body, the conclusion. A blog entry might feel as though it begins in the middle, that somebody might just jump in and respond to something that has been said before them. They might not even do much of an introduction. They might come right in with their opinion. And if you look at a number of blogs, you'll recognize that this is common. So for that, we wouldn't want to give them a poor mark on organization, because in fact, they're following kind of the normal way of communicating in a public blog. Before we try to go and look at that one student's blog, let's have Ajarn do a little summary, please. Thank you.
1: เราจะทำเวิร์กช็อปเรื่องเกี่ยวกับการทำรูบริกแอสเซสเมนต์ในการแอสเซสตัวผลงานที่เป็นที่จะขึ้นบนบล็อกนะคะแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นเดี๋ยวอาจารย์มาร์ตี้จะให้ดูบล็อกตัวแรกที่เราตอนแรกที่เรามีปัญหาทางเทคนิคหน่อยแล้วตอนนี้เราแก้ไขได้นะคะก็จะนำเสนอให้อาจารย์ได้ดูกันแล้วอาจารย์มาร์ตี้ก็ย้ำว่าประเดี๋ยวเราในช่วงที่เราจะทำบล็อกเนี่ยนะคะสิ่งที่เราจะต้องคิดถึงในการที่จะทำ assessment ก็คือไอ้เจ้าบล็อกนี่เป็นสิ่งที่งานเขียนที่ค่อนข้างจะ informal ถ้าเราจะเปิดดูบล็อกทั่วไปที่ขึ้นอยู่บนอินเทอร์เน็ตเราก็จะพบว่าในบางงานเขียนผู้เขียนก็จะไม่มีตัวการนำเสนอที่ค่อนข้างจะเป็นแบบที่เราดูกันเมื่อตอนแรกคือบทนำมีบอดี้มีบทสรุปแต่ก็บางคนอาจจะกระโจนไปถึงในการรีแอคในสิ่งที่ตัวเองอ่านแล้วอยากจะออกความเห็นเลยโดยไม่มีการเกริ่นนำหรือไม่ก็อาจจะมีการเกริ่นนำแค่หนึ่งประโยคแล้วส่วนใหญ่ก็จะนำเสนองานแล้วก็สรุปสักหนึ่งประโยคเพราะฉะนั้นก็อาจเป็นไปได้ว่าในองค์ประกอบของการประเมินผลในส่วนที่เป็นเรื่องของ organization อาจจะไม่มีส่วนที่สำคัญเท่ากับในการประเมินงานเขียนทั่วๆไปอันนี้ก็อยากฝากให้อาจารย์เมื่อจะทำตัวที่เป็นตัว rubric สำหรับ assess งานที่งานเขียนที่อยู่บนบล็อกด้วยนำมาพิจารณาด้วยนะคะ
0: Okay, so if we can see, if we can look at that first blog, let's see if it comes up and we're able to see two or three entries just so you can be reminded of the style of writing that you're referring to. There we go. And are we able to...Scroll down today. There we go. If you could show, there we go. Perfect. Perfect. Okay, so here again you see that this is an author whose name is Venus, and Venus is writing periodically in his or her blog. I am eager to improve my English, and for me, learning English is a lifelong process, etc.I decide to come back to Dio, that's the name of her blog, after 4 months laziness. Time lapses in a moment of doze, and it has been half a year since I got my master's diploma, etc.

0: So if you can just kind of bear in mind that this is the kind of writing. If you visit some of the other blogs that are in your handout, there are some that have also visual clips. So you have students who actually record a small piece of themselves talking, and that becomes a link to the blog. So when you come to this assignment with your students, you can remember that you can either have them only writing, or you can have them doing a short speech of some kind to put on the blog. So you can see there's no real organization here in terms of the writing. It's just very expressive. The person is talking about their own feelings, etc. So now, take out another one of your sample, take a new one, a new blank one, and think about, okay, what kind of objectives would you have for a blog entry? So I would expect that you're not using this very same objectives you use the other one. You're thinking now about a different style, a different way of sharing information. So please, again, work with a partner. So one person, one person. And again, we'll work for just slightly less than 10 minutes in order to make sure we have plenty of time. And once again, we would like to hear one example from each site. I think just because it's easy, we'll start with Bangkok again, and that will give Hua Hin and Chiang Mai time to get themselves organized. So find your partner and see what kind of a rubric you would create for a blog. Do you want to summarize that?
1: ค่ะอาจารย์มาตี้ก็พูดในและให้ดูบล็อกแล้วก็เราก็จะสรุปเห็นว่าจากบล็อกก็จะเห็นว่าการทำบล็อกเฉพาะส่วนที่เราเห็นนะคะของผู้เขียนชื่อวีนัสก็จะเป็นการพูดถึงความรู้สึกตัวเองในการเรียนภาษาอังกฤษซึ่งถ้าหากว่าไปดูบล็อกอื่นที่เราให้ address มาก็จะพบว่าในบางบล็อกก็จะมีวิดีโอคลิปที่เป็นคำพูดของเป็นการพูดของผู้ที่เจ้าของบล็อกเข้ามาเสริมด้วยซึ่งก็จะทำให้ดูน่าตื่นตาขึ้นอาจารย์ก็อยากจะกระตุ้นให้เราเวลาให้เด็กทำก็ให้นักเรียนของเราได้สามารถที่จะใช้ตัวส่วนนี้เข้ามาเพื่อจะทำให้บล็อกของตัวเองมีสีสันน่าสนใจมากขึ้นนะคะนั่นคือส่วนของเรื่อง assignment ที่อาจารย์ฝากไว้เพื่อจะให้อาจารย์เชได้มาติดตามต่อในอีก3เซสชั่นที่เหลือต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการทำอบรมเชิงไปทำเวิร์กช็อปเรื่องนี้นะคะซึ่งอาจารย์บอกว่าคราวนี้จะขอเวลาน้อยกว่า10นาทีและจะขอผลงานจากทุกไซต์คือหัวหินกรุงเทพและเชียงใหม่เช่นกันค่ะ

0: Good morning. In Hawaiian, all the teachers think that most of the objectives we have are like in Chiang Mai and in Bangkok. So we will present the other one that's maybe different from the teachers in Chiang Mai and in Bangkok. And this one is the feedback from the readers who visit the blog. So if look at this one, if there are a lot of readers who give the comments to the writing, so we consider that the writing is excellent. And if we have just only some readers visit the blog, visit to and read the piece of writing, so it is considered it is good. The writing is good. And if there is none of the reader who read this piece of writing, so it's not so good writing. So that's it.
1: Yeah, great. Thank you very much. But I also appreciate your just going to the ones that are different. And again, you came up with a new objective that I hadn't particularly thought of before now, and that is the idea of who is responding? Who is this blog speaking to? And is it interesting? Is it attracting people to follow it? So I find that also very interesting. And when your students begin to write in the DLF blog, it will be interesting to see who gets commented upon more often. Before I go to the next step, do you want to do just a little summary? Thank you.
2: ค่ะอาจารย์คะเราจะเห็นว่าในการทำRubric Assessment สำหรับบล็อกนี่นะคะก็จะเป็นอะไรที่เราจะพบว่าทั้งสามทั้งทางหัวหินทางเชียงใหม่มีการนำเสนอในตัวองค์ประกอบที่แปลกหรือว่าเพิ่มเติมไปจากในองค์ประกอบเดิมๆที่เป็นคลาสสิกนะคะในทางเชียงใหม่ได้นำเสนอสิ่งที่เป็นที่เรียกว่ามัลติมีเดียซึ่งอาจารย์มาตี้ก็บอกว่าสิ่งนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจและอาจารย์ยังไม่ได้มองข้ามไปแต่อาจารย์เห็นว่าสำคัญอย่างยิ่งเพราะว่าโดยความคิดเห็นส่วนตัวแล้วถ้าเราอ่านบล็อกแล้วก็มีพวกออดิโอคลิปหรือมีอย่างอื่นเข้ามาเสริมเนี่ยก็จะทำให้บล็อกนั้นน่าสนใจน่าติดตามมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็ควรจะเป็นตัวองค์ประกอบสำคัญในการตัดสินอย่างหนึ่งด้วยส่วนทางหัวหินก็ได้เพิ่มอีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องของการให้ฟีดแบคหรือการคำนึงถึงออเดียนซ์ว่าเมื่อคนอ่านแล้วก็ตอบมาก็จะมีเกณฑ์ว่าถ้ามีการขานรับเยอะก็ควรจะได้ excellent ถ้าพอประมาณก็ควรจะ good แต่ถ้าไม่มีเลยนี่ก็คือ unacceptable ก็เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่น่าสนใจเพราะว่าเป็นการทำผ่านสื่อที่เป็นออนไลน์เพราะฉะนั้นถ้ามันมี response เข้ามาก็น่าจะเป็นตัวที่ส่วนหนึ่งในการตัดสินเกณฑ์การตัดสินเหล่านี้ก็น่าจะเป็นหัวข้อที่ทำให้เราในฐานะครูคงจะมองประเด็นที่เพิ่มเติมจากที่เป็น classic components เดิม4อย่างที่อาจารย์ได้ให้ในตอนต้นค่ะ
1: Thank you. All right, before we close outI think it's important to mention why rubrics are sometimes critiqued.

0: week of rubrics, you'll come up with some good ones. But basically, the critique that makes the most sense to me is that rubrics, by definition, were created and started to be used with the idea that if I judge a piece of writing and if you do, we should have roughly the same grade. Remember when we compared last time? And we were pretty close to each other when we used a rubric. We were within a couple of points. That's really the reason for a rubric, is the idea of standardization. That, and I think the whole idea is that then grading is more fair. If you and I give the same piece of writing or the same presentation the same grade, then our grade is fair, which is a good point. The critique says, though, that in fact, we should have different responses based upon who we are as teachers. We're not computers. We are, each of us, individuals, human beings who are working with students one-on-one. There's the whole human factor. And so we should be having different reactions to something. So in other words, let's say the piece of writing is about the flooding in October. Let's say that my family home was flooded and I had to live in a refugee center for a number of time, maybe a couple of weeks or something, maybe even a month. And I read a piece of writing from a student who had a similar experience. I'm reacting to that piece of writing because of my own personal experience, and that is actually a good thing. If I feel very moved, if the student writing makes me feel a certain way, it's based upon my own experience, and that I should have a different reaction than my friend who was able to stay in her family home throughout the flooding and never had to deal with the big crisis of moving. So that's really the main critique, is that if we agree that everybody has to grade everything the same way, do we then lose something about the human quality that's a big thing in the teaching and learning process? Before I wind up, I'll let you just summarize that, please.
1: ค่ะอาจารย์มาตี้ได้มาพูดถึงประเด็นสุดท้ายของวันนี้คือเรื่องของการเขียนตัวRubric Assessment อาจารย์ได้อ่านบทความหนึ่งที่เป็นนักวิจารณ์เกี่ยวกับการประเมินงานเขียนว่าถ้าหากว่าการให้ตัวเกณฑ์ค่อนข้างจะวิจิตรแล้วก็เป็นไปในลักษณะที่เป็นมาตรฐานแล้วคาดหวังว่าผู้ประเมินที่มาอ่านงานเขียนทุกคนน่าจะให้คะแนนที่เป็นสอดคล้องกันมันก็ดูเหมือนกับจะเป็นอะไรที่ผิดธรรมชาติเพราะว่าความเป็นจริงแล้วเราเป็นมนุษย์เราจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่า human quality งานเขียนบางชิ้นอาจจะไปโดนใจเรามากกว่างานเขียนบางชิ้นถ้าเรามีส่วนร่วมในเหตุการณ์นั้นอาจารย์ยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการถ้าเรียนเขียนเรื่องกับน้ำท่วมถ้าเราครูเองเนี่ยก็โดนอยู่ในศูนย์อพยพเหมือนนักเรียนที่เขียนมาเราก็คงจะรู้สึกอ่านแล้วสะเทือนใจรู้สึกให้ความรู้สึกกับสิ่งนั้นมากกว่าถ้าเราเป็นครูที่บ้านเราไม่มีอะไรเลยอยู่สบายๆได้แต่ดูทีวีว่าคนน้ำท่วมเป็นอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นการให้คะแนนมันก็คงจะเป็นการประเมินที่มันควรจะต้องมีเรื่องอันนี้เข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นผู้วิจารณ์ท่านนี้จึงบอกว่าเราคงต้องคำนึงถึงตรงนี้ด้วยนะคะไม่จำเป็นที่ว่างานเขียนในการประเมินเขียนทุกครั้งจะต้องออกมาคะแนนสอดคล้องกันระหว่างผู้อ่านทุกคนค่ะ
0: Thank you very much. All right, we're almost at the end here. Let me just review the assignments. I've been giving assignments. And Ajahn Shay gets to work with your assignments. So just a reminder that in 2 weeks,you'll work with the first assignment, which is the sample of persuasive writing. A reminder that you need to select some sample from your classroom and send it to Shay at that Gmail address that you've seen several times by February 13th. What Ajahn Shay is select 3 or 4 pieces to work with. I'm sure you'll be coming back to some rubric. She'll probably be bringing in a new rubric to use. So you'll be looking at some

0: of your own student work in terms of persuasive writing, and I believe she's also going to bring some examples of other persuasive writing so you can be more and more involved with it. Then, for the next session, which is March 2nd, you need to email Shay to let her know that you're going to bring an audio clip or a video clip of persuasive speech. So hopefully many of you will choose to do this with your students so that she has, again, several examples that she can work with in the session together. And then for March 16th, which will be the last session of this series, please have at least one student from each of your classes post either a piece of writing or a speech clip on the DLF blog spot, the address which you have. And there's, again, Shay's email address. I think I'll let you go ahead and summarize that, and then I'll say bye-bye. All right. Thank you.
1: ค่ะอาจารย์มาร์ตี้ได้พูดถึงเรื่องการบ้านที่ฝากให้ทำนะ assignments นะคะก็ใน3เซสชั่นที่เหลือนี่อาจารย์เชจะเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะเพราะฉะนั้นเราก็อยากได้ข้อผลงานของนักเรียนเพื่อให้อาจารย์เชจะได้เอามาเป็นส่วนหนึ่งของ input ที่จะใช้นะคะโดยที่อาจารย์เราได้อาจารย์มาตี้บอกช่วงต้นแล้วนะคะงานชิ้นแรกก็จะเป็นเรื่องของงานเขียนที่เกี่ยวข้องกับ persuasive writing ของนักเรียนนะคะก็ให้ช่วยอีเมลให้อาจารย์เชภายในวันกุมภาพันธ์วันที่13กุมภาพันธ์นี้นะคะเพื่ออาจารย์เชจะได้เอามาใช้ในเซสชั่นถัดไปนะคะงานชิ้นที่2จะเป็นเรื่องของให้ช่วยส่ง persuasive speech อันแรกเป็นเรื่องของ writing อันที่2เป็นเรื่องของ speaking นะคะก็ส่งให้อาจารย์เชทางอีเมลเช่นกันนะคะภายในเดือนมีนาคมนะคะวันที่2ค่ะวันที่2เดือนมีนาคมนะคะอันนี้อาจารย์เชก็จะเอามาใช้เป็น input ในเซสชั่นที่4นะคะแล้วสุดท้ายก่อนเดือนมีนาคมวันที่16นะคะก็เชิญชวนให้อาจารย์ช่วยกระตุ้นให้นักเรียน postตัวจะเป็น writing หรือจะเป็น speech ก็ได้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของน้ำท่วมที่เข้าประสบมาในช่วงที่ผ่านมาลงในบล็อกของ DLFนะคะแล้วอันนั้นอาจารย์เชก็จะได้นำเอามาใช้เป็น input ในเซสชั่นสุดท้ายค่ะ
0: โอเค and with that excuse me we bring ourselves to the end of today's session I want to say thank you to everybody here in Bangkok thank you to everybody in Hua Hin Chiang Mai and it's been a great pleasure to work with you again hope to see you soon ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: เราก็จบค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการก็จบแล้วอาจารย์มาร์ตี้ก็คงอยู่กับเรา3เซสชั่นนี้เพราะอีก3เซสชั่นหน้าจะเป็นอาจารย์เชก็ขอขอบคุณอาจารย์มาร์ตี้มากที่แบ่งปันความรู้ให้เราขอให้ทุกคนช่วยปรบมือให้อาจารย์มาร์ตี้อีกครั้งนะคะพบกันในอีก2สัปดาห์ค่ะสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษด้วยการใช้ระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมซึ่งจัดโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมร่วมกับสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยและบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนสำหรับวันนี้เป็นตอนที่4ภายใต้หัวข้อชื่อ Unlocking Learners Voices ซึ่งมีทั้งหมด6ตอนด้วยกันสำหรับวันนี้วิทยากรรับเชิญของเราคืออาจารย์เชรอนซันเชส Welcome you all to the English Language Teacher Training Program organized by the Distance Learning Foundation, the American Embassy Bangkok, by the Regional English Language Office, and TOT Public Company Limited. This is the fourth session of the sixth session series on Unlocking Learners' Voices. Our guest lecturer today is Ajahn Chiran Sanchez from Thammasat University. Please, Ajahn Chiran.
1: Thank you, Ajahn. Good morning. Sadika. Good morning, Hua Hin. Good morning, Chiang Mai. How are you today? Okay, good. We will continue with Dr. Marty's presentations on opinions. And as you know, a lot of you have sent some student work for us to review today. But